0: เนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
1: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
10: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศนะครับประกาศเรื่องฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับนะฮะประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศจะส่งผลกระทบถึงวันที่7กันยายนนะครับนี่เป็นประกาศลงวันที่เป็นประกาศฉบับที่9นะครับนะฮะก็ลงวันที่นะครับวันนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงสภาพอากาศรวมไปจนกระทั่งถึงปริมาณฟ้าฝนนะครับที่จะตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยในช่วงวันที่6ถึงวันที่7กันยายน6ก็คือวันนี้นะครับ7ก็คือวันพรุ่งนี้วันจันทร์6 7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็เลยทำให้พื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคและด้านตะวันออกของภาคอีสานนะครับก็จะมีฟ้าฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะครับ และพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะถ้าไปดูคำเตือนนะฮะที่ออกมานี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนนะฮะขณะที่ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็เป็นภาคอีสานตอนบนเป็นหลักนะครับแต่ว่าด้านอีสานใต้นี่ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ให้ระมัดระวังเพราะจะมีฟ้าฝนตกหนักเช่นเดียวกันครับยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ร้อยเอ็ดด้วยนะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันตกฝั่งอันดามันก็จะมีฝนประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่นะนี่ก็คือสภาพฟ้าฝนนะครับซึ่งก็ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าไปเผลอเลอนะครับอย่าไปชะล่าใจเพราะว่าฟ้าฝนภัยธรรมชาตินั้นมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับนะเราต้องยึดหลักในการป้องกันติดตามเอาไว้ก่อนนะครับ1ก็คือต้องติดตามข่าวคราว2ก็คือต้องเตรียมการนะครับในการที่จะป้องกันอย่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขปัญหาครับเพราะว่ามันจะล่าช้าเกินไปแล้วอาจจะนำไปสู่ผลกระทบนะครับที่มีตั้งแต่ผลกระทบน้อยไปจนกระทั่งถึงผลกระทบมากหรือที่เรียกว่าอุทกภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เรารับรู้รับทราบกันครับอุทกภัยชนิดที่เป็นมหาอุทกภัยเขาว่าได้ครับที่บริเวณรอยต่อระหว่างเนปาลกับจีนนะฮะและยังมีอีกหลายประเทศที่อยู่บริเวณนั้นได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ข่าวที่เป็นข่าวมงคลข่าวหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์นะครับ2อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็เป็นคารวาสเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับก็ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวด้วยนะครับโดยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับช่วงเวลาประมาณสัก 9:30 นาทีสมเด็จพระอริยสาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์ศตวรรษในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพนะโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีอีกหลายท่านนะครับเช่นคุณณพินทร ศรีสันพานนะฮะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์แล้วก็ยังมีข้าราชการนะครับระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธีด้วยนี่ฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวมหามงคลข่าวหนึ่งของประชาชนคนไทยครับก็มีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก้มลงกราบนะฮะก้มลงกราบสมเด็จพระสังฆราชนะฮะก็เป็นลักษณะการแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นที่ชินตาของประชาชนโดยทั่วไปนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หน่อยนะครับข่าวบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ถ้าไปดูจากหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐเช้าวันนี้มีประเด็นเรื่องความเคลื่อนไหวในเชิงทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณี Data Center นะครับป พราะว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่คือ data center อย่างที่เรียนไว้เมื่อวานนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่นะครับสำหรับประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับเพราะมันไม่เคยมีอุตสาหกรรมประเภทนี้มาก่อนนะครับมันเป็นแบ็กอัพเป็นหลังบ้านอ่ะของการเปลี่ยนผ่านของสังคมเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีนะครับเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับนะฮะคือต่อไปอะไรต่อมีอะไรก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้กำลังคนใช้แรงงานคนนะเรื่องที่มันเป็นเรื่องเดิมๆอ่ะนะฮะมันก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยของดิจิตอลแล้วนะครับนะฮะก็จะมี data center นี่เป็นศูนย์รวมศูนย์กลางเรื่องข้อมูลนะเป็น backup นะครับสำหรับทั้งส่วนราชการทั้งประชาชนทั้งกิจการต่างๆเนี่ยก็จะได้อาศัยนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่สามารถที่นำมาใช้ประโยชน์ทั้งชีวิตประจำวันแล้วก็การดำเนินธุรกิจรวมไปจนกระทั่งถึงการปฏิบัติหน้าที่นะครับของในส่วนราชการสับหนูล้อมคอกส้มแขวะ data center เคยส่งหนังสือเตือนในปี67อนุทินปัดภูมิใจไทยเล่นเกมสภาช่วยยื้อชำแหละรายงานกกต.อันนี้น่าจะหมายถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องวาระในการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าตามหมายเดิมเนี่ยนะครับวาระเดิมเนี่ยก็ต้องมีการรายงานพิจารณารายงานของกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าก็มีการเสนอนะฮะเสนอยัตติด่วนด้วยวาจานะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็นำไปสู่การเปิดวิวาทะการยื้อกันไปดึงเกมกันมานะครับระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับเสียเวลาไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้แม้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีการเลื่อนยัตติด่วนด้วยวาจาว่าด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแต่ก็มีส.ส.จากหลากหลายพรรคมากนะครับที่มีการลุกขึ้นเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็อย่างน้อยก็5-6คนครับที่ลุกขึ้นเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาแล้วก็ได้มีการอภิปรายเป็นการอภิปรายที่ต้องบอกว่าถ้านับเฉพาะบุคคลที่ลุกขึ้นเสนอยัตติด่วนด้วยวาจานะจากหลากหลายพรรคการเมืองทั้งในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะครับพรรคภูมิใจไทยคุณสักกริยาสอินะฮะส.ส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยคุณกมลศักดิ์ลีวะเมาะส.ส.พรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสนะครับคุณส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคนะครับคุณณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนรวมทั้งคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะครับนะฮะคุณจาตุรนต์ฉายแสงนี่ก็เป็นส.ส.ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าท่านเคยเป็นประธานกรรมธิการศึกษาเรื่องแนวทางในการสร้างสันติภาพและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ยังรวมไปก็ตั้งถึงส.ส.ของพรรคกล้าทำด้วยนะครับนะฮะที่มีการเสนอยัตติด่วนด้วยวาจาและก็ยังมีส.ส.พรรคประชาชนอีกคนหนึ่งคุณดำรงปัญจรเนี่ยนะครับคือถ้านับเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของยัตติที่สามารถวิปรายนะฮะที่เห็นถึงปัญหาถึงจุดที่นำไปสู่เรื่องราวเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีแรกนะครับในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่มีการเปิดกว้างให้มีการอภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านชนิดที่เรียกว่าใส่กันเต็มแม็กเลยนะครับที่ให้เห็นข้อผิดพลาดข้อบกพร่องและน่าจะเป็นปมปัญหาสำคัญที่ทำใ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาท่านนับตั้งแต่ปี247ซึ่งมีการปล้นปืนที่ใกล้ปีเหล็กเนี่ยคงจะจำกันได้ก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นการอภิปรายที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างยิ่งเป็นมุมมองที่หลากหลายนะครับแม้แต่ในส่วนส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลเองก็ชี้เห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องในหลายเรื่องครับซึ่งก็เข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่ทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็อาจจะมีการนำไปสู่แนวทางในการที่จะตั้งกรรมธิการเข้ามาศึกษาเรื่องนี้อย่างไปด้วยไปราวแล้วก็จะส่งข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายรัฐบาลและในระหว่างนี้ทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งในวันพิจารณาก็มีการส่งรัฐมนตรีนะครับที่มาเป็นตัวแทนที่เป็นตัวแทนของครม.เนี่ยมานั่งฟังอยู่ด้วยนะอนุทินปัดเล่นเกมดึงรายงานกกต.กลัวฝ่ายค้านถล่มคดีหัวสว.นายกอนุทินออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่นะครับเรื่องของการสลับวาระการประชุมอย่างที่เรียนเอาไว้เมินสิริกัญญาเย้ยกระแสตกปกรณ์ประเดิมคุยกับครม.อนุทินลุยปฏิรูปราชการดันดิจิทัลกอร์เมนต์ลดช่องโกงคือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยครับนี่ก็ผ่านทีวีรวมการเฉพาะกิจนะครับคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคนแรกครับที่ประเดิมในรายการนี้ก็พูดเรื่องแนวทางในการปฏิรูประบบราชการครับก็น่าสนใจนะครับคือตัวคุณประกรณ์เนี่ยใครที่ติดตามข่าวคราวทางการเมืองก็จะรู้ว่าท่านเคยอยู่ที่กฤษฎีกามาก่อนแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยคือกฎหมายล้าหลังทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะปฏิรูปเรื่องกฎหมายที่มันค่ำครึที่มันไม่เข้ากับยุคสมัยเนี่ยถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันจะทำใหกฎหมายเป็นพันๆฉบับนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่ทันกับยุคสมัยเนี่ยมันก็จะบทปัญหาไปนะครับอันนี้เป็นผลงานหนึ่งของอุปกรณ์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ก็คุยเรื่องการปฏิรูประบบราชการนะครับความจริงท่านใช้คำว่าการพัฒนาระบบราชการไม่ได้ใช้คำว่าการปฏิรูปราชการแต่ว่าเอาหลักความหมายก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับท่านพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการลดจำนวนข้าราชการครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้แหละที่ไม่แน่ใจว่าในส่วนของส่วนราชการเนี่ยจะสะเทือนอะไรแค่ไหนอย่างไรถึงแม้ท่านจะพยายามที่จะบอกว่ามันไม่ใช่จู่ๆจะไปลดคนของราชการนะฮะทั้งหมดหรือว่าลดทันทีแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะท่านเองท่านก็ยอมแล้วว่ายุคสมัยปัจจุบันมันเข้าสู่ยุคของดิจิตอลนะบางอย่างงานหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันใช้คือจากคนเนี่ย AI มาทำงานแทนคนได้นะครับแล้วมันก็จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องข้าราชการบางส่วนนะครับต้องใช้คำว่าข้าราชการบางส่วนเนี่ยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเนี่ยนะครับมันเป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเลยซึ่งมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับนะฮะเอาละส่วนข้าราชการดีๆนะฮะที่ตั้งใจทำงานอันนั้นก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ระบบราชการส่วนหนึ่งนั้นก็แน่นอนที่สุดครับก็จะต้องไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงพลวัตนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยณปัจจุบันได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวร่วมมิตรเรื่องประเด็นทางการเมืองเมื่อวานนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับมีข่าวที่เป็นข่าวมหามงคลนะฮะอีกข่าวหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะพระสุคติกรคนไทยนะครับแต่ยังรวมไปถึงประชาชนนะครับในประเทศที่ได้รับผลจากมหาอุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียนเอาไว้ครับที่ชายแดนจีนเนปาลนะครับพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลนะครับดินถล่มมหาอุทกภัยสูญหาย 4,898 ดับ 1,344 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของครับช่วยเหลือผู้ที่ประสบมหาอุทกภัยที่เนปาลนะครับนี่ก็เป็นข ข่าวเด่นนะครับอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับนะฮะมีข่าวคราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะก็คือเรื่องเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรถยนต์หรูนะครับรถปอร์เช่นะแม่เจ้าของก็ไปจอดนะฮะปรากฏว่าไปจอดตรงที่ลาดแล้วไม่ยอมใส่เบรกมือครับเดินลงจากรถได้ไม่ทันรถมันโอ้มันเคลื่อนมันไหลไปลงไปในคลองนะฮะมิดเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับก็มีภาพข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งเหมือนกันครับนะฮะเป็นภาพข่าวปอร์เช่ลงคลองครับภาพของเจ้าหน้าที่นำรถเครนมายกรถปอร์เช่คาเยนเอสนะครับขึ้นมาจากคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่หน้าร้านอะไหล่ยนต์คลองขุดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากเจ้าของรถเป็นผู้หญิงเผลอเรอจอดรถที่หน้าร้านเป็นเนินสูงแต่ไม่ยอมใส่เบรกทำให้รถไหลถอยลงคลองครับโอ้โหนี่เขาบอกว่ากว่าที่จะกู้ขึ้นมาได้2ชั่วโมงกว่าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบเนี่ยมันคงจะมีปัญหาเยอะแหละครับสำหรับรถแช่น้ำอยู่นานถึง2ชั่วโมงแบบนี้นะครับนะแต่ว่าคนที่จะมีรถแบบนี้ครอบครองได้ก็คงจะมีสตุ้งสตังเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงแกนะครับนะฮะอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับไม่ได้ไปปรามาสไม่ได้ว่าอะไรนะครับภาพข่าวนึงเนี่ยก็คือภาพข่าวของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์ครับอาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์ศตวรรษนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ร่วมในพิธีนะครับนายกก็ยิ้มนะฮะยิ้มแก้มไม่หุบเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนหน้าหนึ่งนะฮะของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้นะครับก็มีประเด็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับร่วมพิธีพระบรมศพคิงฮาร์เรลที่5อนุทินบินนอร์เวย์เดินทางวันที่7ก็คือวันนี้แหละครับขออภัยวันพรุ่งนี้ครับวันที่7พรุ่งนี้ครับกลับ11เมษายนมั่นใจงบ70วาระ2และ3ฉลุยแน่นะฮะคือการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9เดือนกันยายนนี้นะครับในวาระที่2และ3นายกมั่นใจว่างบปี70เนี่ยไม่มีปัญหากับวาระ2วาระ3นี่ฉลุยแน่เพราะว่าเสียงของรัฐบาลนี่มันยังแน่นปึ๊กอยู่นะครับไอลอนัดซิตี้วอล์กคดีหัวสวนี่เพราะว่าวันที่14กันยาใช่ไหมที่ทางกกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องคดีหัวสวนะครับว่าจะส่งไปที่ศาลฎีกาเพื่อให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปหรือไม่อย่างไรหรือการส่งไปจะส่งครบทั้ง229คนหรือจะมีการมีความเห็นในการที่จะส่งไปศาลฎีกาเนี่ยบางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นวันที่14กันยายนทางไอลอแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเขาก็นัดรวมตัวกันกลับไปที่กกต.นะครับก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบดูนะครับว่าตกลงเนี่ยจะไปกันตั้งแต่วันไหนแต่ว่าประเด็นเรื่องหัวสวคดีหัวสวนี่นะครับนะฮะก็เป็นประเด็นที่ถูกจับตามากนะครับในสถานการณ์ณขณะนี้นะครับว่ากกต.เนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับจะหักดิบทั้ง229คนหรือจะมีความเห็นนะครับส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเนี่ยเพียงแค่บางส่วนเพื่อศาลฎีกาเนี่ยพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปหรือไม่ก็ต้องรอติดตามนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่มีข่าวว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยนะครับก็จะเตรียมแถลงนะครับแถลงทวงคืนประเทศไทยเนี่ยวันที่7กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูนะครับ การเมืองจะมีการขยับแค่ไหนในส่วนของภาคประชาชนเปิดรับพลทหารอาสา10กันยายนอนุทินไม่กังวลซักฟอกรัฐบาลช่วงสภาถกร่างพรบงบปี70วาระ2และ3ชี้เป็นสิทธิ์ของสว.ตัดภูมิใจไทยยื้ออภิปรายกกต.ยื้ออภิปรายกกต.หนีคดีหัวสว.ก็น่าจะหมายถึงวาระการพิจารณารายงานของกกต.อย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่ครับซึ่งก็เจอกับยัตติด่วนด้วยวาจาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาสอดแทรกขั้นกลางไปก่อนนะครับก็นักวิชาการมีการออกมาถล่มนะครับเรื่องกรณีรัฐบาลเนี่ยเล่นเกมนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีทั้งเรื่องหัวสวทั้งเรื่องวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับไอรอนนัดหอบหลักฐานรวมตัวหน้าหอศิลป์13กันยายนเวลา16นาฬิกานี่กำหนดออกมาแล้วนะครับ13กันยายนนะครับไอรอแล้วก็ภาคส่วนประชาชนเขาจะไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์นะครับหอศิลป์ก็น่าจะเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะนะฮะรวมตัวกันเวลา16นาฬิกาก็คือช่วงเย็นๆของวันที่13กันยายนเพื่อที่จะรอการรวมตัวแล้วก็กดดันนะฮะกกต.นะครับเรื่องของการพิจารณานี่แหละคดีหัวสวนี่แหละนะฮะส่วนเรื่อง Data Center ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนะครับอย่างที่เรียนเอาไว้มันเป็นแบ็กอัพของอุตสาหกรรมใหม่นะครับโลกยุคใหม่ก็คือโลกของดิจิทัลนะครับหอการค้าชี้ Data Center จำเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องมีแต่อย่าให้กระทบประชาชนอาจารย์เผยดันเศรษฐกิจโต 0.6% ต่อปีนะครับที่ทำ9ข้อก่อนอนุมัติก่อสร้างห้ามแย่งไฟฟ้าแย่งน้ำชาวบ้าน SME ห่วงไทยตามโลกไม่ทันคือเรื่อง Data Center ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับความเห็นก็หลากหลายมากตอนนี้หอการค้าไทยชี้ Data Center เป็นอุตสาหกรรมใหม่จำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยทุกประเทศในโลกต้องใช้แนะสกัดผลกระทบประชาชนนักวิชาการเผยช่วยดัน GDP โต 0.6% ต่อปีเสนอทำ9ข้อก่อนอนุมัติโครงการห้ามแย่งไฟฟ้าแย่งน้ำชาวบ้านกำหนดเขตและระยะห่างจากชุมชนนะฮะคือในมุมที่มีการพูดถึง Data Center มันต้องโซนนิ่งอ่ะต้องอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งครับมันไม่ใช่ไปสอดแทรกอยู่กับย่านชุมชนอยู่กับคอนโดมิเนียมอย่างไปตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9อย่างเนี้ยมันก็ไม่ถูกไปตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง28ใช่ไหมนั่นก็เป็นคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยของบรรดาผู้คนนิสิตนักศึกษาเพียบเลยครับนะฮะคือไปตั้งแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของคนหงหมอฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Data Center นะครับมันก็เลยเป็นช่องโหว่ช่องว่างนะครับให้บรรดากลุ่มบุคคลทั้งหลายนะครับที่หวังจะสร้าง data center หรือจะเป็นตัวแทนนะฮะไปร่วมลงทุนหรือแม้แต่นอมินีต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจครับมันก็ใส่ช่องโหว่ช่องว่างไปขออนุญาตตั้งเป็นคลังสินค้าอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่คลังสินค้ามันไม่ใช่อาคารพาณิชย์ครับนี่มันเป็น data center ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบทั้งเรื่องอุณหภูมิที่มันจะร้อนขึ้นนะครับน้ำเสียที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็จะเกิดขึ้นนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงมลพิษนะฮะมันปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าไปดูจาก Data Center ที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันไม่เหมือนอาคารพาณิชย์นะครับตั้งเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากไปดูเรื่องน้ำเสียแต่อันนี้มันไม่ใช่นะนี่ฮะมันก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละว่ากันไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาไม่มีแล้วนะครับก็ติดตามนะครับเรื่องราวข่าวคราวในเดือนกันยายนซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเดือนแห่งความร้อนของอุณหภูมิทางการเมืองครับผมประจักษ์มวงศาขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีครับ
11: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
14: เลือกนี่สิครับ
12: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
14: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
12: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
14: อ้าวสายต่อไป
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
15: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
15: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
17: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
16: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
18: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
16: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้า

0: รายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอวิ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ 7:00 น.

0: 30 นาทีไปจนถึงเกือบ9 นาฬิกาที่ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ Thinking Radio นะคะก็จะเจอกับเราสองคนสวงมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
1: รายงานตัวค่ะนิธิดาแสงสิงแก้วค่ะเริ่มวันใหม่แล้วก็เดือนใหม่แล้วนะคะกันยายน2569ก็นี่แหละชีวิตเนาะวนเวียนกันไปนะคะแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดย์ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะก็หมดสัปดาห์นะก็มาเจอกับเราสองคนนะคะเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์นะคะก็ไม่รู้เจอแล้วได้กำลังใจหรือว่าห่อเหี่ยวมากขึ้นแต่หวังว่าจะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ชวนกันคุยชวนกันคิดแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะด้วยความสดชื่นนะเพราะว่าอาทิตย์เช้าๆนี่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เรารู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเนาะทั้งกายทั้งใจนะคะทำกิจกรรมของครอบครัวกิจกรรมที่จะเป็นวันของเราจริงๆเพราะว่าบางทีจันทร์ถึงเสาร์นี่ทุกท่านบอกโอ้มันแทบจะเหนื่อยอะพี่โนแล้วก็ลืมตากันอีกทีอ้าวเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วหรืออะไรเงี้ยคือเวลามันผ่านไปเร็วมากๆนะคะด้วยภารกิจด้วยการงานด้วยหน้าที่นะคะแล้วก็เรื่องราวข่าวคราวสังคมทั้งในทั้งต่างประเทศเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันหมุนเร็วมากนะคะก็ถือว่าพักใจกันสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็เตรียมตัวสําหรับการเริ่มต้นสัปดาห์ต่อไปค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกแบบนี้นะคะคุณแปมดิฉันว่ามันมีข่าวคราวที่มันสร้างความชุ่มชื่นให้หัวใจกันนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าคือคุณเป็นไหมเช้าเช้ามาเนี่ยเสพข่าวคือข่าวร้ายๆทุกวันแล้วมันก็โอ้ยแต่เช้าเลยนะตื่นมาเนี่ยแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราเจอข่าวคราวเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยดิฉันว่ามันโอ้มันเป็นข่าวที่มันคือเวลาพูดคำว่ากีฬาแล้วมันเนี้ยน่าจะพูดได้ว่านะคะอะไรก็ตามที่เราอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรก็แล้วแต่เวลาการกีฬาเมื่อไปชนะยิ่งไปชนะในต่างแดนนะแล้วมีเพลงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสานะคะแล้วก็ชนะมาเนี่ยมันรวมใจคนทั้งชาติเนี่ยมันก็ตอบแบบนั้นได้จริงๆนะคะแล้วก็กีฬาวอลเลย์บอลในปีนี้เนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่อะมันเหมือนกับพวกเราเฝ้ารอคอยกีฬาโอลิมปิกเนาะแล้วก็ครั้งนี้ได้ไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราสนุกสนานนะคะแล้วก็กลับมาดูกีฬากันอย่างแบบชิดใจขาดดิ้นนะคะแล้วก็ข่าวเรื่องน้องเนเน่นะคะคือมันเหมือนแบบว่าอุ้ยบางทีดูข่าวแต่ละมื้อแต่ละเดย์อย่างที่คุณบอกอ่ะพอมันได้ฟังข่าวที่มันชุ่มชื่นหัวใจมันก็มีความหวังขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีสิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆเรื่องราวดีๆนี่แหละแล้วก็พยายามให้เราเองคุณผู้ฟังเองพยายามหามุมดีๆในทุกๆวันค่ะนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะตื่นขึ้นมาเราเจอข่าวคราวที่มันอาจจะเป็นข่าวรบแต่ว่าชีวิตเราต้องพยายามมองหาเรื่องดีๆรอบตัวมีอยู่แน่ๆค่ะเพียงแต่ว่าเรามองเห็นมันหรือเปล่าค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยกับคุณสงวนนะคะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเรื่องยิ่งเป็นเรื่องของกีฬานะดนตรีศิลปะเนี่ยคือส่วนหนึ่งมันช่วยชุบชูหัวใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าในนามของประเทศไทยรวมถึงน้องลิซ่าของเราด้วยนะก็วิดีโอไอสวัสดีค่ะนะก็ไม่กี่ชั่วโมงก็หูปลาเข้าไปไม่รู้กี่สิบล้านวิวอะเนาะก็ทำให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะก็ส่วนหนึ่งอย่างที่คุณพูดนั้นชอบมากเลยคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วเราขับเคลื่อนด้วยความหวังงั้นว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเรื่องความหวังเนี่ยคือสิ่งที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงอะคือบางครั้งมันหวังนะแต่ความจริงไม่ได้นะแต่มันก็ยังทำให้ชุบชูใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงในการที่จะสู้ชีวิตต่อไปแต่ความหวังกับความคาดหวังนี่ต้องขีดเส้นดีๆนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เปิดประเด็นมาแบบนี้ก็ชวนอยากชวนคุณผู้ฟังคุยกันด้วยเราคุยกันนอกรอบนะเรื่องของความคาดหวังที่มันบางครั้งเนี่ยมันเลยความหวังอะแต่เพราะว่าเราไปคาดมันอะเราวาดหวังไม่พอแต่เราไปคาดด้วยอยากให้มันเป็นแบบนั้นคราวนี้กลายเป็นว่าพอเราต้องการมันอยากได้มันเนี่ยกลับมาแทนที่จะเป็นความสุขเป็นความหวังกลายเป็นสิ่งที่ชุบชูใจอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันเทิร์นอะราวนะมันกลายเป็นความกดดันมันกลายเป็นความทุกข์ มันกลายเป็นการก่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่สร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องราวในครอบครัวนะคะที่เราอาจจะไปคาดหวังนะบทบาทคาดหวังผลลัพธ์นะบางอย่างกับลูกหรือแม้กระทั่งกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดก็ตามดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่อยู่นานะคะแล้วก็อาจจะชวนคุยกันเปิดประเด็นกลางๆเอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะวันนี้
0: นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยดิฉันว่าเรามาชวนผู้ฟังพูดคุยได้เห็นข่าวชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นบทความที่คุณแปมนำมาส่งมาเราก็คือเราสองคนเนี่ยจะพยายามแลกเปลี่ยนกันแล้วมีประเด็นไหนที่มันน่าสนใจแล้วก็วันนี้เนี่ยหยิบเอาเรื่องราวเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนเลยนะทุกคนเนี่ยแน่นอนค่ะเรารักลูกเราในความรักของเราเนี่ยมันซ่อนคำว่าความหวังนะคะหรือว่าความคือความห่วงความหวังความคาดหวังนะคะอยู่ในตัวลูกอยู่เสมอแต่ว่ามันก็สุดแท้แต่ใครมากใครน้อยหรือว่าใครมีส่วนต่อกันแบบไหนอย่างไรเนี่ยในระยะหลังเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าส่วนตัวของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ในยุคสมัยถอยไปนี่ถอยไปเยอะเหมือนกันนะคะถอยไปนี่ประมาณ20 กว่าปีในสมัยลูกที่อยู่ในวัยเล็กตอนที่มีลูกครั้งแรกเนี่ยเราก็ทำให้เรานึกย้อนไปนะคะแล้วก็อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบไหนการเลี้ยงดูแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องพูดไปถึง mindset นะคะหรือว่าทัศนคติต่อการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่ในยุคสมัยดิฉันเนี่ยไม่ต่ำกว่า25 ปีที่แล้วแล้วมาถึงในยุคปัจจุบันของคุณแปมเองนะคะแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันที่คุณแปมตอนนี้ลูก12เนาะแล้วมาถึงยุคเนี้ยนะเราจะเห็นเลยว่าวิถีของความเป็นพ่อแม่ในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ดิฉันสัมผัสได้แล้วก็พบเห็นได้กับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านไปด้วยความรวดเร็วแล้วมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายโลกแห่งการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็นำพามาเรื่องราวของ mindset ของคนเป็นพ่อแม่ยุคนี้เนี่ยค่าความคาดหวังเนี่ยมันสูงตามเป็นเงาตามตัวด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ขอเปิดประเด็นนี้แล้วก็ตั้ง question mark เอาไว้นะเครื่องหมายอุทานเอาไว้ว่าเป็นแบบนั้นไหมความคาดหวังของพ่อแม่เนี่ยมันเติบโตตามยุคสมัยหรือเปล่าแล้วเราได้ยินคำว่าเจ๊ดันหรือพ่อแม่ที่เป็นท็อกซิกนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันส่งผลโดยรวมต่อลูกของคุณแค่ไหนอย่างไรนะคะวันนี้จะจั่วหัวไว้แบบนี้ก่อนนะคะว่าเราเองเราเป็นพ่อแม่แบบไหนอยากจะมาช่วยกันสแกนนะคะคุณผู้ฟังเองอาจจะไม่ใช่พ่อแม่แล้วบอกว่าเป็นปู่ย่าตายายแล้วยากก็ตามติดเราไปกันนะคะว่าเราเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบบไหนนะคะท็อกซิกด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันค่ะ
1: ค่ะแหมพูดถึงคำว่าท็อกซิกเนี่ยนะมันก็เป็นคำฮิตนะแล้วก็มันชวนให้คิดถึงบรรยากาศแหมถ้าเป็นรุ่นเราเขาบอกบรรยากาศมาคุคือมันคล้ายๆแบบว่าอยู่แล้วมันไม่สบายจิตไม่สบายใจอ่ะนะมันมีบรรยากาศของความอึดอัดนะความกดดันนะกดทับนะแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยนะคือเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ภายใต้ความคับข้องใจก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าจะเติมตัวแปรอีกอันนึงเพื่อเพิ่มบทสนทนาของเราวันนี้ให้มันหลากหลายขึ้นด้วยเนี่ยเช่นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความหวังหรือความคาดหวังที่เราชวนคุยกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเราเองนะที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าคนก็ชิดก็ดีพี่โนคุณผู้ฟังมันบอกว่าเอ้ยก็หวังดีอ่ะคือมันก็เล่นกับคำว่าหวังอีกแล้วนะแต่อันนี้คือก็หวังดีไงหวังดีไงถึงทำแบบนี้หวังดีไงถึงลุ้นนะหรือว่าทุ่มเทหวังดีไงถึงดุหวังดีไงอยากให้ได้ดีไงถึงเป็นแบบนี้1 2 3แต่ว่าเอ๊ะทำไมพอหวังดีแล้วผลที่ออกมามันกลับตาลปัดมันตรงกันข้ามแล้วก็กลายเป็นอยู่ในบรรยากาศที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้คือมันท็อกซิกนะมันกลายเป็นว่าลูกก็ เจอหน้าก็ไม่อยากเจอเรานะเป็นหลานก็ไม่อยากอยู่ใกล้แล้วคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ใกล้แล้ววัยรุ่นบอกร้อน คืออยู่ใกล้แล้วแทนที่จะอยู่เย็นนะกลายเป็นอยู่แล้วร้อนเพราะว่าคืออ้าปากก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะโดนดุอะไรโดนด่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้มันเห็นไม่อยากให้มันเกิดบรรยากาศแบบนี้ในครอบครัวนะคะหรือว่าในวงชุมชนที่เราอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งในความเป็นนักกีฬาเองเนี่ยฉันว่าในส่วนหนึ่งก็มันก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเหมือนกันนะคืออยากให้ได้ถ้าเกิดว่าลงแข่งขันแล้วก็อยากชนะอยากอะไรแต่ว่าบางครั้งเนอะมันก็กลายเป็นความคาดหวังที่มากเกินแล้วก็กลับมาทําร้ายหรือว่าทําให้รู้สึกบั่นทอนในเชิงของกําลังใจซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะคะความรู้สึกเนาะแล้วก็การสื่อสารด้วยนะคะที่มันจะเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ารวมถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาในอดีตเช่นสมมุติว่าเราดูแลลูกเราใกล้ชิดแล้วก็ลูกเรารู้อะว่าไอ้สิ่งที่เวลาพ่อแม่พูดแบบนี้คุณปู่คุณย่าพูดแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการดุแต่ว่ามันเป็นความหวังดีจริงๆลึกๆจากข้างในบางครั้งก็เด็กๆก็อาศัยสามารถที่จะรับรู้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราขาดไอ้ตัวสายใยตัวเนี้ยที่มันพัฒนาร่วมกันมาเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทําให้ไปเจอเป็นผลลัพธ์เนอะหรือผลกระทบในอีกทางหนึ่งที่เราก็อาจจะไม่อยากเกิดขึ้นเช่นการแยกตัวการไม่ปิดการปิดประตูปิดวาจาไม่พูดคุยแล้วนะคะหรือว่าไม่ไว้ใจกันแล้วนะซึ่งตรงนั้นมันก็จะส่งผลอื่นๆไปเมื่อเด็กเติบโตขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะนะคะแค่นี้วันนี้มาชวนสแกนกรรมกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นแบบไหนแล้วบังเอิญในบทความชิ้นนี้มันจั่วหัวขึ้นมานะคะก็แตะไปให้คุณผู้ฟังได้เห็นก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่มีเหตุทําให้เราสองคนจําเป็นที่จะต้องนําเรื่องนี้มาพูดขึ้นเพราะว่ามันมีบทความชิ้นหนึ่งที่เขาพาดหัวว่าทําไมเด็กไทยพบจิตแพทย์เพิ่มขึ้นหรือพ่อแม่ท็อกซิกมีส่วนทําลูกป่วยทางด้านจิตหรือว่าจิตป่วยนี่แหละนะคะพอพาดหัวมาแบบนี้มันก็ทำให้เราต้องมาฉุกคิดนะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแปมบอกแล้วก็เราก็เห็นนะอยู่ในยุคสมัยที่เราพูดได้อย่างนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งพอเราเป็นพ่อแม่เราก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าวิธีคิดของคนเป็นพ่อแม่ก็มีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็ความคาดหวังต่างๆในตัวลูกเนี่ยมันก็ถูกแบกรับมาเยอะนะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายหลายบ้านก็ต้องอะไรล่ะมีปัญหาแล้วไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเลยนะคะดิฉันกับคุณแปมเองผู้หญิงมากเรื่องเองเคยนำเสนอเรื่องนี้นะคะว่าโอ้โหปัญหาเรื่องที่พ่อแม่ต้องพาลูกที่มีปัญหาเรื่องจิตเวชเนี่ยไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ต้องจองคิวข้ามปีนะคะจริงอยู่ว่าในอดีตเนี่ยเรื่องที่จะพาลูกเนี่ยไปพบจิตแพทย์นะคะหรือว่าไปบำบัดทางด้านจิตเนี่ยเอาแค่ไปพบแพทย์นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องยากลำบากนะพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกฉันไม่ได้บ้านะนะคะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยฉันจำได้ตั้งแต่ยุคพ่อแม่เราจนมายุคเรานี่แหละนะการที่จะไปพบจิตแพทย์นี่เป็นเรื่องที่โอ้โหมันต้องร้ายแรงมากๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่านิยมยังไม่ไปแต่ว่าต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็ได้รับการยอมรับมามากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับนะคะแล้วก็การไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันถูกยอมรับมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาว่าต้องเป็นบ้ามันไม่ได้มีปัญหาว่ามีปัญหาทางจิตเสมอไปแต่ว่ามันเหมือนได้มีที่พึ่งพิงทางใจนะคะในการรับมือบางทีการรับมือของพ่อแม่เนี่ยนะคะทั้งอาจจะไม่มีความรู้ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจนะคะเข้าใจเพราะว่าการที่จะเข้าใจเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะคะมันจะใช้ความรักล้วนๆกับพ่อแม่ฉันอยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงหมอจะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าความรักมันต้องรวมความรู้เข้าไปด้วยเมื่อบวกความรู้มันก็ต้องรู้เรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กในแต่ละวัยและขณะเดียวกันเนี่ยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะคะมันมีเงื่อนไขและปัจจัยชีวิตมากมายนะต่อให้เราพยายามจะสร้างครอบครัวภายในรั้วบ้านนะคะให้ลูกของเราโอ้โหยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเ นะคะเราจําเป็นต้องให้ลูกออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกจากนอกบ้านนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมการสร้างทักษะชีวิตให้กับลูกมันมีความจําเป็นแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมากนะคะมันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกว่าในอดีตโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัล

0: ไล่เรียงกันค่ะว่าสภาพปัญหาแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การป่วยของจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีความผิดปกติทางด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาไล่เรียงกันค่ะ
1: ค่ะโหคือรับรองเลยว่าวันนี้ข้อมูลแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ฟังคิดตามไปกับพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นประสบการณ์ของคนใกล้ชิดนะคะอันนี้เราก็มองจากมุมผู้ใหญ่เนาะมุมของเราที่จัดรายการแล้วก็คุณผู้ฟังซึ่งอาจจะอยู่ในวัยที่มองลงไปถึงกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนในภาพรวมนะคะแต่พี่โนเชื่อไหมว่าเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าคลาสเนี่ยกับนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของสาระเนื้อหาข่าวหรือว่าความกังวลในสังคมเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยตัวของเยาวชนเองซึ่งเป็นพี่ๆนักศึกษาเนี่ยเขาก็ห่วงมากนะแต่ว่าห่วงตัวเองก็ห่วงอยู่แล้วนะแต่อันนี้คือห่วงลงไปที่เด็กๆคือรุ่นน้องแล้วก็น้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นวัยมัธยมนะคะคือเขาก็แสดงความห่วงใยว่าเนี่ยเขาเห็นภาพรวมของสังคมเห็นน้องๆเขาเติบโตมาเนี่ยแล้วเขาก็มองเห็นเลยว่ามันต่างจากที่รุ่นเขาเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามามีผลต่อตัวตนมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาสะท้อนก็คือว่ามันกลายเป็นเกิดความหวาดกลัวด้วยนะคือในแง่ของตัวเทคโนโลยีต่างๆ AI แล้วก็ทำให้กลายเป็นว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในขณะที่เขาก็ห่วงน้องๆว่าน้องๆเองก็ขาดต้นแบบนะคะต้นแบบขาดข้อมูลใช่ไหมคะที่จะช่วยในการดำเนินชีวิตได้อย่างแบบเป็นตัวของตัวเองเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็เป็น AI เป็นอัลกอริทึมเป็นอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนในเชิงของปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมสถิติที่วันนี้เราคุยกันว่าเด็กๆเนาะคือคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆไปพบจิตแพทย์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงพักกันตรงนี้สักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้านะคะของผู้หญิงมากเรื่องอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกันค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: 105.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสส
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
11: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะวันนี้ก็เดือนใหม่นะคะกันยายน2519คุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการหน้าเก่านี่แหละค่ะคุณสุมนสิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้ก็ชวนคุยกันในเครื่องบรรยากาศที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะก็คือความท็อกซิกนะและยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นการท็อกซิกจากเราซึ่งเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำให้ครอบครัวมันเกิดสัมพันธภาพที่ไม่ดีหรือว่ามันเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างนะค้างคาใจให้กับลูกหลานเราจนกระทั่งลูกหลานเราก็ไม่อยากคุยกับเราแล้วนะเบือนหน้าหนีนะหรือว่าไม่อยากใช้เวลาร่วมกันเราก็คงไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นนะคะในขณะที่วันนี้เราเปิดประเด็นกันไปเมื่อตอนช่วงแรกด้วยนะคะว่าบางครั้งความท็อกซิกเนี่ยไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ว่ามันก็มาจากไอ้ความหวังอะความคาดหวังความหวังดีคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่เราให้คือระหว่างนี้ต่อกันนะมันควรจะเป็นเรื่องบวกนะแต่ว่าหลายๆครั้งเราพบว่าไอ้สิ่งที่มันควรจะบวกเนี่ยกลับกลายเป็นตลปัดนะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะความรู้สึกต่างๆที่ทำให้บ้านมันร้อนนะคะบ้านมันไม่น่าอยู่แล้วก็เราก็คงจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ในบ้านของเราค่ะ
12: ค่ะนะคะแล้วก็คุณเชื่อไหมว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากๆนะคะคุณแปมคุณแปมพูดคำว่าหวังดีเนี่ยดิฉันนึกภาพออกอย่างนี้คือเราเป็นพ่อแม่แน่นอนค่ะเราหวังดีกับลูกอยู่แล้วนะคะดิฉันก็หวังดีกับลูกคุณแปมก็หวังดีกับลูกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเรามีลูกใครจะไม่หวังดีกับลูกคะแต่ในความหวังดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นพอดีพอเหมาะหรือมันกลายเป็นหวังดีผสมร้ายหรือเป็นความหวังดีแบบที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นการทำร้ายลูกดิฉันว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องมาดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามักจะบอกว่าเรารักลูกนะที่พ่อแม่อยากให้ลูกทำอย่างเนี้ยเพราะว่าหวังดีกับลูกนะลูกหรือทำไมต้องไปอย่างนั้นทำไมต้องไปอย่างนี้ทำไมต้องเรียนไอ้นั่นทำไมต้องคือชี้ทิศทางหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยคำว่าหวังดีและส่วนใหญ่ลูกทุกคนแหละค่ะพอบอกว่าคำว่าหวังดีแล้วก็มีความรักของพ่อแม่เข้ามาซึ่งลูกก็สัมผัสได้นะคะว่าความรักของพ่อแม่เนี่ยนะคะก็เขาหวังดีบางทีก็ทำอ่ะนะยุคสมัยของดิฉันเองยุคสมัยของคุณแปมหรือยุคสมัยของผู้ฟังจำนวนไม่น้อยหรอกค่ะที่บางทีเราทำเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อแม่หวังดีแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำแต่เราต้องทำเอานะพ่อแม่จะได้สบายใจมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ไม่น้อยและดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันก็เป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอะไรสุดท้ายมันจะนำไปสู่อะไรนะคะดิฉันว่ายุคปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันเด็กในยุคหนึ่งมันอาจจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแต่เด็กอีกยุคหนึ่งหรือเด็กอีกจำพวกหนึ่งอาจจะภูมิต้านทานชีวิตที่มันไม่แข็งแรงนะคะพอมันมีอะไรที่มากระทบใจมันเลยเหนื่อยแล้วก็กลายเป็นปัญหาแล้วก็ออกมาในรูปแบบของสารพัดสภาพจิตใจนะคะอย่างพูดง่ายๆเลยในบทความชิ้นที่เอามาฝากผู้ฟังเขาเริ่มอย่างนี้ค่ะเขาเริ่มบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่จำนวนมากนะคะหลายบ้านเนี่ยพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมากขึ้นนะคะจากหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบจิตใจเด็กตั้งแต่เรื่องการเรียนการความกดดันจากความคาดหวังของพ่อแม่แล้วก็มีเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวและเพื่อนซึ่งในฐานะพ่อแม่ที่รักและหวังดีต่อลูกเนี่ยมันจะมาในรูปแบบนี้แล้วจะทำอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ความปรารถนาดีทั้งหลายเนี่ยมันกลายเป็นพิษ จนถูกมองว่าเป็นพ่อแม่ท็อกซิกจอมวงการหรือจอมเผด็จการในสายตาลูกหรือมีส่วนทำร้ายทำร้ายลูกนะคะหรือมีส่วนทำให้ลูกจิตป่วยจนทำให้เด็กไทยเนี่ยไปพบจิตแพทย์เพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นก็หยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเออเราเป็นพ่อแม่แบบไหนแล้วมีส่วนหรือไม่ที่เราเป็นพ่อแม่ท็อกซิกหรือเปล่านะคะแล้วทำไมเด็กไทยถึงพบจิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเรามีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ
11: ค่ะอยากตอบประเด็นพี่โนด้วยเนอะคือนั่งดูเรื่องเนี่ยการที่เราลูกเราก็เติบโตมาในยุคนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันในเบรกแรกเนี่ยคือส่วนหนึ่งพ่อแม่ก็ไม่มั่นใจอ่ะคือสูตรสำเร็จของการเลี้ยงลูกในแบบที่เราเคยรับรู้มาในอดีตอ่ะในแบบที่อาจจะเป็นรุ่นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเลี้ยงดูเรามาเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันใช้กับยุคนี้ไม่ได้คือมันกลายเป็นใช้วิธีเดิมแต่ไปเพิ่มปัญหามากขึ้นเพราะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่รู้นะคือเด็กอาจจะอันนี้คิดเอาเองนะพี่โนคุณผู้ฟังคือเด็กอาจจะปกติก็ได้แต่ว่าเราเองนี่แหละที่เราไม่แน่ใจมันก็เลยกลายเป็นว่าก็พึ่งผู้เชี่ยวชาญซึ่งยุคนี้แน่นอนเราก็วิ่งเข้าหานักจิตวิทยาจิตแพทย์นะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตต่างๆนะคะแล้วก็พอมันอะไรก็ตามที่เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะบางทีไอ้การแสดงออกของเราอ่ะมันก็นำไปสู่สิ่งที่พี่โนพูดคือมันท็อกซิกไงเช่นกังวลเกินเหตุใช่ไหมหรือย้ำคิดย้ำทำหรือการให้อินพุตหรือการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันคือมันกลายเป็นว่ามันทำให้ไปเพิ่มพลังงานลบแล้วกันในครอบครัวนะคะซึ่งจากที่อาจจะมองว่าไม่ได้มีปัญหาเนี่ยมีปัญหาได้ คือเหมือนกับว่าเราก็เสพข้อมูลกันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในโซเชียลมีเดียในยุคนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางครั้งมันเป็นข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นกับเราอะแล้วก็เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนที่คุยกับนักศึกษานักศึกษาก็บอกว่าพวกหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารับข้อมูลที่จากที่เราไม่ควรคิดอ่ะเราเลยคิดอย่างเช่นข้อมูลเรื่องความสำเร็จเนี่ยข้อมูลเรื่องอะไรก็ตามที่เหมือนกับเป็นความก้าวหน้าหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำก็ได้แต่พอมันรับเยอะๆขึ้นเนี่ย มันก็รู้สึกว่าเราต้องทำเขาแชร์เรื่องนี้พี่โนเนี่ยอาจจะเลี้ยวไปนอกเรื่องเพราะว่าตรงกับที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเรื่องโครงการ work and travel ซึ่งสำหรับนักศึกษาเนี่ย โอ้โหมันกลายเป็นป๊อปปูล่านะคือเป็นโครงการที่สักครั้งหนึ่งฉันอยากจะมีประสบการณ์แต่ปรากฏว่านักศึกษาที่แชร์กับตัวเองเนี่ยก็บอกว่าจากที่หนูก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อยากไปอะถ้ามีโอกาสก็อยากไปอะแต่ว่ามันเห็นเยอะๆอะมันกลายเป็นว่าไม่ไปไม่ได้ในขณะที่โครงการมันไม่ได้เป็นทุน 100% ไงคือมันแปลว่าเราก็ต้องซัพพอร์ตตัวเองต้องมีค่าเครื่องบินต้องมีอะไรบางอย่างที่จะส่งตัวเองไปซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถอะคือเขาไม่สามารถที่จะเอาตัวไปตรงนั้นได้มันก็เลยเกิดความรู้สึกแย่นะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปไม่ได้ทุกคนเขาไปกันได้คือเนี่ยกำลังจะยกตัวอย่างว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นเพราะไอ้สภาพสังคมนะตัวสื่ออะไรต่างๆที่มันเข้ามาบีบคั้นเราอะจนกระทั่งเราก็กลายเป็นไม่มั่นใจนะแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นเหมือนกับภาพที่เราคิดว่าตรงนั้นน่ะมันดีสำหรับลูกเราแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นเรื่องของความกดดันกลายเป็นเรื่องของความหวังดีที่ประสงค์ร้ายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็นี่แหละวนเข้าไปสู่ลูกของจิตแพทย์ซึ่งเราก็คุยกันแล้วนะสถิติมันเยอะขึ้นมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กนะคะแล้วก็วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะ
12: ค่ะนะคะเปิดมาสักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปลองดูนะคะตัวเลขว่าปัจจุบันสถานการณ์ที่ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นในไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการสำรวจข้อมูลกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวน 360,069 รายของกลุ่มสุขภาพจิตอันนี้เขาสำรวจเมื่อต้นปี2567นะคะเขาพบว่ามันมีความเสี่ยงซึมเศร้าถึงร้อยละ 10.86 แล้วก็เสี่ยงค่าตัวตายร้อยละ 19.12 สะดุ้งนะถือว่าเกือบ 20% เลยอะของคนที่มีอัตราเป็นโรคซึมเศร้าถึง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ นะคะคือไอ้บางครั้งเนี่ยบางกรณีความรักและความหวังดีรวมไปถึงการกระทำบางอย่างของพ่อแม่นี่แหละที่มันกลายเป็นการรังแกแล้วก็ผลักให้ลูกเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวคือต้องยอมรับว่าคือเราไม่ได้ไปประนามมันอาจจะไม่ใช่เป็นสาเหตุหลักนะคะแต่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้บางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวคิดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรอทำไปเนี่ยเพื่ออนาคตของลูกนะคะมันเป็นความหวังดีล้วนๆ นะคะยิ่งถ้าเป็นลูกคนเดียวนะยุคก่อนเรายังเฉลี่ยความหวังดีได้นะคะพี่น้องนี่ทั้ง4คนรุ่นคุณแม่เนี่ยพี่น้อง 8-9 คนบางทีเสียชีวิตไปคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังแชร์ความหวังดีไปสู่ลูกคนอื่นได้นะรุ่นดิฉันก็เหมือนกันแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยจำนวนลูกก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรักความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความหวังดีทุกอย่างมันลงไปที่เด็กคนเดียวหรืออย่างมากก็สองคนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยมันเหมือนเป็นกระจกที่มันสะท้อนกลับมาด้วยเหมือนกันว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราพยายามหวังดีหลายๆอย่างเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันอาจจะมากเกินไปหรือเปล่านะคะอย่างเด็กที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาสามารถที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ในทุกช่วงอายุนะคะตั้งแต่วัยแบบเบาะหัดเดินก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมและในปัจจุบันก็พบว่าเด็กนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นจำนวนมากซึ่งอาการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงแรกเริ่มแต่ที่น่ากังวลก็คือพ่อแม่กลับไม่รู้ว่าลูกป่วยและไม่ได้พาไปเข้ารับการรักษาเนื่องจากว่าลูกก็ไม่รู้ว่าอาการของตัวเองเป็นยังไงพูดง่ายๆก็คือว่าลูกไม่สามารถบอกอาการได้ว่าไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยที่มันเนี่ยปวดร้าวอยู่ทุกวันเนี่ยเคยร่าเริงแล้วอยู่ๆก็ไม่ร่าเริงก็ไม่สามารถบอกพ่อแม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันทั้งจริงๆแล้วมันมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างให้กับคนเป็นพ่อแม่ด้วย
11: มองแบบนี้บางทีก็เห็นใจพ่อแม่นะพี่หนูคุณผู้ฟังคือเราก็ไม่รู้อะคือแล้วบางครั้งเนี่ยลูกเป็นหรือลูกป่วยอะแต่เราคิดว่าไม่น่าใช่ยิ่งเขาเด็กเบบี๋เขาจิ๋วขนาดนี้ระดับอนุบาลระดับประถมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปตีความไอ้ภาวะที่เขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไปเป็นเรื่องอื่นเช่นโอ้โหดื้อจังนะหรือว่าก้าวร้าวจังอยากคายจังไม่รู้จักกาลเทศะจังคือเหมือนกับเราไปตีความไอ้ภาวะของการป่วยของเขาอ่ะหรือการที่เขานี้เทลปะหรือว่าเราควรจะพาเขาไปหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่เราไปตีความเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันไปตีความเป็นอีกแบบนึงเนี่ยมันก็ไปมีผลต่อวิธีใช่ไหมวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มันแย่ลงแล้วก็กลายเป็นเรื่องของการสะสมใช่ไหมจากอนุบาลเข้าสู่วัยประถมต้นประถมปลายนะคะมัธยมคราวนี้ยิงยาวเลยนะแล้วก็ปัญหาก็อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขก็เห็นตัวเลขแล้วก็คือตกใจในแง่ที่ว่าเอ้ยมันเยอะอ่ะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงได้บ้างในแง่ของการป้องกันเนาะหรือว่าช่วยกันดูแลพี่โนเปิดมาเรื่องของสัญญาณใช่ไหมเรียนว่าเรื่องของสัญญาณหรือว่าการเรดาร์ที่จะจับอารมณ์จับพฤติกรรมของลูกเนี่ยว่ามันไม่เหมือนเดิมมันผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดข้อมูลชุดความรู้เนาะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ยุคเนี่ยเราต้องเท่าทันเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราหลุดนะสัญญาณพวกนี้เราหลุดจริงๆแล้วพอหลุดแล้วมันกลายเป็นว่าเราช่วยลูกช่วยหลานเราไม่ทันแล้วก็ไออาการหรือปัญหาต่างๆมันก็ยิ่งทับถมแล้วก็กลายเป็นความซับซ้อนนะคะแล้วก็จะแก้ยากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ
12: นะคะแล้วก็อย่าคิดนะคะว่าเอ้ยลูกเบบี้มันจะมาซึ้งเครียดได้ยังไงจะมามีอาการที่มันทุกข์หรือว่าส่งสัญญาณภาวะต่างๆเนี่ยจริงๆมีได้หมดแล้วจริงๆนะคะเอาง่ายๆเลยเอาให้คุณผู้ฟังให้เห็นภาพว่ามันมีอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเวลาเด็กเขาร้องไห้อ่ะเวลาเขาร้องอ่ะร้องเนี่ยถ้าไม่ได้ตอบสนองอย่างเช่นร้องเพราะหิวร้องเพราะต้องการให้โอบกอดหรืออุ้ม
11: ค่ะ
12: แต่ปรากฏว่าไม่มีใ ไม่มีใครรู้หรือว่าไม่ได้รับสัญญาณหรือพ่อแม่ไม่อยู
11: ่
12: นะคะหรือเวลาทำโทษแล้วใช้เสียงที่มันเบ่งตะโกนออกมาเนี่ยเขาก็ยิ่งร้องดังเข้าไปอีกเนี่ยเราอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะหรือถ้าจะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดๆเลยอย่างเช่นถ้าพ่อแม่มีลูกสองคนอย่างเงี้ยแล้วพอมีคนเล็กขึ้นมาทำไมคนโตเขาถึงได้รู้สึกมีความรู้สึกเครียดเป็นอารมณ์ของความเครียดว่าแม่มีลูกคนใหม่ทั้งๆที่เขายังเล็กอยู่นะคะแต่มันเป็นอาการอัตโนมัติขึ้นมาเลยที่เราจะได้ยินคำว่าพี่อิจฉาน้องพี่อิจฉาน้องมันไม่ได้ความอิจฉาในความหมายในความหมายของผู้ใหญ่แต่ว่าเขาเคยได้รับความรักจากพ่อแม่นะคะแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยมีน้องคนหนึ่งมาแล้วแม่มาอุ้มมากอดเขาเคยเป็นคนที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่คนนั้นเนี่ยนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีใครก็ไม่รู้ร่างกายตัวเล็กๆเบบีนะคะให้กำลังกินนมแม่ของเขาอยู่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็เกิดสภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะอันนี้เป็นจะมีพฤติกรรมอะไรที่เป็นการต่อต้านนะคะเขาเรียกพฤติกรรมถดถอยถ้าพ่อแม่ไม่สามารถจะจัดการหรือว่าสามารถรับมือกับในสภาวะการแบบเนี้ยก็จะสุดท้ายก็จะทำไปเด็กคนที่เป็นพี่ก็จะเกิดภาวะความเครียดและพอความเครียดสะสมมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันคือพยายามจะชี้ว่าเหตุและปัจจัยของสภาวะความเครียดของเด็กในทุกวัยเป็นได้หมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าความรักล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะคะมันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เป็นองค์ประกอบด้วยนะคะในการที่จะรับมือหรือว่าจัดการกับสภาพปัญหาในยุคปัจจุบันแล้วพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันมีลักษณะที่บอกว่าลูกส่งสัญญาเนี่ยหลายอย่างนะ เราดูได้ค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกเองเราจะสังเกตเห็นเพราะว่าธรรมชาติของเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความร่าเริงอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่งองแงจังนะนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้ทำไมมีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่าฉุนเฉียวโมโหโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีลูกเขาส่งสัญญาณเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเห็นหรือว่ารับมือได้เร็วเนี่ยมันก็เป็นการฝึกไงฝึกทักษะแล้วเราก็ดูว่าเราจะไปเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนจะพยายามสร้างทักษะยังไงให้รับมือในเรื่องนั้นๆได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่จัดการสภาพปัญหาเหล่านั้นแล้วมันปล่อยมาเรื่อยๆเนี่ยจนวันหนึ่งเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาการมันก็จะออกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีสภาวะความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือในพฤติกรรมที่ต่อต้านหรือแม้กระทั่งสุดท้ายถ้าเขาไม่สามารถจะรับมือกับสภาพปัญหาในหลายๆอย่างก็อาจจะมีสภาวะโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องค่ะนะคะอย่าคิดว่าจะเป็นเฉพาะผู้ใหญ่หรือเป็นเฉพาะลูกวัยรุ่นนะคะแต่ว่ามันสามารถสะสมมาได้ตั้งแต่เล็กๆค่ะ
11: ค่ะถ้าจะประมวลที่พี่โนชี้ให้เห็นเนาะมันก็จะมีจุดสังเกตในแง่ของตัวสัญญาณนะคะที่พ่อแม่จะรับความผิดปกติได้นะอย่างเช่นเรื่องที่ชัดสุดก็คือลูกไม่เหมือนเดิมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมเนาะเก็บตัวแยกตัวเก็บตัวแยกตัวเนี่ยมันค่อนข้างไปด้วยกันนะคะคือจากที่เมื่อก่อนอาจเจอกันมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคุณภาพของการใช้เวลาร่วมกันกลายเป็นไม่อยากอยู่นะคะมีการแยกตัวจากทุกคนอ่อนไหวอะไรสะกิดนิดนึงร้องไห้นะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุเนาะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะคะโมโหร้อนโกรธง่ายนะคะน้ำหนักตัวอันนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กๆน้ำหนักตัวลดลงหรือในทางกลับกันเพิ่มขึ้นผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะกินทั้งวันก็มีนะหรือกินน้อยลงก็มีนะคืออันนี้ก็อันนี้ดูดีๆนะบางทีเรื่องกินก็เป็นเรื่องปกติจริงๆน่าจะมาจากความเครียดนะคะนอนหลับยากค่ะนอนไม่หลับเนาะหรือว่านอนทั้งวันเลยไม่อยากทำอะไรนะประเภทแบบถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็อยู่ในห้องนะหมกตัวนอนน้ำทาไม่อาฟันไม่แปรงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่ดูได้รู้สึกเหมือนอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทำอะไรที่เคยทำชวนไปไหนไม่อยากไปนะคะหรือพฤติกรรมกระวนกระวายอยู่ไม่สุขดูไม่มีสมาธินะคะหรือสมองโปรเซสช้าลง นะคือเหมือนตื้อๆอื่นๆอย่างเงี้ยอันนี้สังเกตได้นะคะคือในความเป็นตัวเด็กที่มันอาจจะレスปอนหรือว่ามีการตอบสนองที่ไม่เหมือนเดิมสนใจกิจกรรมต่างๆลดลงที่เคยชอบนะอยากไปทํานั่นทํานี่อยากกินนั่นกินนี่เนี่ยไม่อยากทําเลยนะคะอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ถ้าเด็กโตก็อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นนะคะที่มันผสมไปด้วยอารมณ์ซึมเศร้าการเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงหรือมีการพูดบางอย่างอะที่เราก็ต้องดีเทคว่าเอ้ยมันไม่ปกตินะเช่นแบบไม่อยากอยู่แล้วอยากตายอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นจุดที่เขาก็เตือนเนาะในแง่ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะจิตแพทย์ต่างๆว่าสัญญาณพวกนี้เราก็ละเลยไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่เราก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นความรู้สามัญประจําบ้านนะเรามียาสามัญประจําบ้านปวดท้องปวดหัวเป็นลมเป็นผื่นแต่อันนี้ก็เป็นความรู้สามัญประจําบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ที่เราจําเป็นเหมือนกันที่ต้องคอยสังเกตนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรค่ะ
12: นะคะอ่ะก็พยายามดูพฤติกรรมของตัวเองดิฉันว่าบางทีสังเกตพฤติกรรมมันอาจจะง่ายแล้วก็ชัดกว่า ชัดกว่าแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองอย่าทำอ่ะ นะคะว่าเราเป็นพ่อแม่ที่เป็นแบบไหนชอบเป็นพ่อแม่จอมวงการไหมนะคะคือลูกจะทำอะไรก็จะต้องควบคุมทุกอย่างอ่ะเช่นอย่าทำไอ้นั่นนะคำว่าอย่าคำว่าห้ามอะไรเนี้ยอยู่ใน DNA เลยนะคะห้ามไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะบงการต้องบอกว่าเป็นพ่อแม่จอมบงการไหมหรือว่าชอบควบคุมการกระทำหรือการตัดสินใจของลูกนะคะแล้วก็บอกว่าเนี้ยมันก็จะกลับมาประโยคที่บอกว่าเราหวังดีแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ลูกจะตัดสินใจเนี่ยแหละแม่คิดว่าอันนี้ดีที่สุดยังไม่ได้ถามความเห็นลูกเลยแต่คิดว่าอันเนี้ยดีที่สุดแล้วก็ควบคุมการกระทำทุกอย่างนะคะให้อยู่ในเส้นทางการเดินของคนเป็นพ่อแม่ถ้าจะให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดก็คือเราจะเห็นได้คุณพ่อแม่จำนวนหนึ่งชอบส่งลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่นะคะแล้วก็ส่งให้ลูกอย่างเช่นตั้งเป้าหมายแล้วว่าอยากให้ลูกเป็นหมอให้ได้นะคะก็เรียนพิเศษกันตะบี้ตะบันนะคะแล้วก็ไปทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อสุดท้ายให้ลูกเป็นหมอโดยที่บางทีเราไม่ได้ถามความเห็นเลยว่าหนึ่งลูกชอบไหมนะคะแล้วก็เส้นทางที่ลูกไปลูกมีความถนัดไหมเขาเรียนแล้วเขามีความสุขไหมคือระหว่างทางของชีวิตเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจกระบวนการแต่เราจะมองผลลัพธ์ว่าไม่รู้แหละลูกต้องเป็นหมอหรือลูกต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นไปอย่างที่พ่อแม่ต้องการนะอันเราทำแบบนั้นหรือเปล่านะคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งพ่อแม่จำวงการหรือพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะอีกแบบหนึ่งสำคัญก็คือพูดง่ายๆคือไม่ค่อยดูแลใจใส่ไม่มีเวลาเลยนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของพี่เลี้ยงปล่อยให้เป็นเรื่องของปู่ย่าตายายหรือปล่อยให้เป็นเรื่องของโรงเรียนนะคะแล้วก็ปล่อยปละละเลยนะอาจจะใช้สตางค์เป็นตัวหลักหรือนะคะไม่ได้เลี้ยงดูลูกด้วยซ้ำหรืออาจจะมีปัญหาในเชิงความหย่าร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นสภาพปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงหลากหลายค่ะบางทีเราก็ความที่ควบคุมลูกมากเกินไปบงการมากเกินไปหรือว่าไปยุ่งกับชีวิตของลูกมากเกินไปละเลยมากเกินไปนะคะหรือบางทีก็ดูหมิ่นลูกเองด้วยนะน้ำหน้าอย่างแกเหรอจะมีปัญญาไปอย่างนั้นอย่างนี้ได
11: ้
12: ทั้งคือหวังดีไงคิดว่าการพูดในการที่จะทำให้ลูกรู้สึกกดดันและจะทำให้มีพลังมากขึ้นโดยที่บางทีลูกเองอ่ะยังไม่มีพลังบวกตรงนั้นอ่ะพอยังไม่มีพลังที่จะฮึดขึ้นสู้เราไปพูดเพื่อปรามาสลูกกลับกลายเป็นยิ่งทำให้พลังนั้นถดถอยลงไปพลังที่น้อยอยู่แล้วยิ่งถดถอยลงไปอีกนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นค่ะ
11: ค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นอาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยความหวังดีเนี่ยแต่พฤติกรรมที่ออกไปเนี่ยมันไปส่งผลลบนะอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้พี่โนพูดยกตัวอย่างเนี่ยก็ทำไม่ได้หรอกอย่างแกจะทำได้ยังไงจะเป็นไปได้ยังไงลูกแม่ทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าพูดด้วยเหมือนที่เล่นทีจริงอ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นเซนส์ของการไปดูถูกเหยียดหยามทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกดูหมิ่นหรือเขาไม่มีคุณค่าซึ่งตรงนี้บางครั้งมันก็อาจจะมาจากคำพูดของเราที่เรานึกไม่ถึงก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นก็ชวน คุณผู้ฟังสำรวจตัวเองเนาะความท็อกซิกเราเลเวลไหนนะหรือว่าติ๊กถูกทุกข้อเลยเนี่ยที่พูดมานะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเนาะกลับมาประมวลกันอีกทีนึงว่าไอ้พฤติกรรมท็อกซิกของพ่อแม่เอาที่แน่ๆเลยเนี่ยที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าลูกมันไม่ดีกับมันไม่ดีกับพัฒนาการแล้วมันไม่ดีกับลูกแน่ๆเนี่ยเราเผลอไผลหรือเปล่านะคะทั้งที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าบางครั้งที่เราทําไปเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบนะคะแล้วก็ส่งผลร้ายเนาะกับตัวลูกให้ลูกกลายเป็นสุขภาพจิตไม่ดีเนาะหรือว่าเกิดความรู้สึกแบบไม่เห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไปได้แล้วก็มีจำนวนที่เยอะขึ้นในโลกปัจจุบันด้วยนะคะพักกันสักครู่ก่อนตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
10: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิทิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิงแก้ว
0: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
14: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
15: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
16: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
17: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
16: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
17: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
14: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
18: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
19: เฮ้ยเดี๋ยว
18: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: รอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนต์ ปิฏฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: แบบเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิธิดาและดิฉันสงมนค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของการกลับมาดูตัวเราเองว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหนเราเป็นปู่ย่าตายายอย่างไรนะครับเป็นพ่อแม่ท็อกซิกไหมนะคะเพราะว่าคือตัวเลขดูกี่ทีกี่ทีและกี่ปีก็ตามนะคะจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่บางทีเราสองคนก็เอามาอัปเดตคุณผู้ฟังเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นนะคะเอามาเป็นเฉพาะการเฉพาะกิจในบางเทปด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงด้วยเหมือนกันที่วันนี้นำมาขยายผลเพราะว่าปัญหามันหนักหน่วงมากขึ้นทุกทีนะคะมันส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับนะคะพอเข้าสู่ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปมากเนี่ยความคาดหวังต่อคนที่เรารักมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะทุกอย่างมันมากับความรวดเร็วนะทุกอย่างมันมากับเทคโนโลยีแล้วก็ไอความที่มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันเห็นมันมีสังคมแห่งการแข่งขันเปรียบเทียบกันคนนั้นคนนี้เนี่ยไอโลกออนไลน์นี่มันเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีนะคะที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่อยากจะทำให้ลูกฉันก็เป็นแบบนั้นลูกฉันก็ต้องได้ดีแบบนี้ทำไมบ้านนั้นอ่ะมันเกิดการเปรียบเทียบอย่างเนี้ยนะคะก็ลึกๆ ก็ความรู้สึกว่าก็อยากได้ดั่งใจอยากให้ลูกเติบโตแล้วประสบความสำเร็จนะคะก็เอามาฝากกันกระตุ้นนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเราเองอีกทีหนึ่งว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเอาความหวังของตัวเราที่เราเคยผิดพลาดมาใส่ในตัวลูกหรือเปล่านะคะแล้วเราเลี้ยงลูกอย่างที่เขาควรจะเป็นหรือว่าเราไปเลี้ยงลูกอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นนะคะความจริงต้องแยกออกจากกันให้มันชัดเจนด้วยค่ะ
5: ค่ะประเด็นของความซับซ้อนอันหนึ่งก็คือว่ามันเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมันมาจากความหวังดีนี่แหละแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่มันออกไปอ่ะมันกลายเป็นมันไม่ได้หวังดีจริงๆอ่ะคือมันกลายเป็นทำให้เกิดภาพเชิงลบนะคะหรือผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงความท็อกซิกนะพฤติกรรมที่ชวนสำรวจตัวเองของพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยนะคือหลายๆท่านบอกฟังแล้วก็ถูกหลายข้อนะถูกทุกข้ออยู่นะเช่นเรื่องของการบงการเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นจากความหวังดีของเรานี่แหละนะอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาไม่ลำบากอยากให้เขาสบายอยากแล้วแต่เลยคือมันด้วยความอยากด้วยความหวังดีนี่แหละแต่ว่ามันกลายเป็นพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบงการหรือการไปคอนโทรลชีวิตนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครชอบหรอกอันนี้อาจจะเผื่อไม่ใช่แค่ลูกด้วยนะไม่ถึงคนในบ้านอื่นๆ ต้อง
4: ดิฉันรู้นะว่าคุณหมายถึงอะไรมันเลยไปถึงสามีอะไรงี้ใช่ไหม
5: คือต้องเตือนสติตัวเองเหมือนกันนะว่าไอ้มันหวังดีแหละแต่ว่าไอ้พฤติกรรมมันกลายเป็นการบงการซึ่งไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบการถูกควบคุมอยู่แล้วนะคะหรือเซนส์ของการวิพากษ์วิจารณ์เอาอีกละโอ้ยมันไปหัวเลาะเยาะเข้านะหรือไปเยาะเย้ยลูกไปพูดดูถูกอะไรเงี้ยว่าทําไม่ได้ไม่ก็เห็นแปลกใจเลยว่าทําไมตกอะไรเงี้ยคือคําพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรดีเลยคือมันกลายเป็นการบั่นทอนเพราะว่ามันเป็นเซนส์ของการดูถูกเนาะแล้วก็เหยียดหยามแล้วก็ด้อยค่าทําให้ขาดคุณค่าไปหรือการละเลยเมื่อกี้เราพูดไปแพ็กเกจใหญ่เลยนะพี่โนคือการละเลยเนี่ยการแสดงออกทางอารมณ์ทางร่างกายนะการเอาใจใส่เนี่ยนะคือเราละเลยไปซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ตั้งใจจะละเลยอะแต่ว่างานมันยุ่งเนาะมันก็ต้องทํางานก็ต้องหาเงินต้องปากท้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การที่เราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นในขณะที่ลูกของเราเนี่ยยังเป็นช่วงของการเติบโตเนี่ยมันก็ทําให้อาจจะเกิดผลเสียนะคะกับการที่ใช้คําว่าละเลยคือเรามองข้ามสิ่งสำคัญนะที่เราต้องมีเวลาแล้วก็ใกล้ชิดนะคะสำหรับลูกเนาะแล้วก็การความรู้สึกที่ถูกควบคุมมากจนเกินไปนะอันนี้ก็ไม่มีใครชอบเหมือนกันนะคะความรักแบบมีเงื่อนไขพี่โนอันนี้เนี่ยหลายๆบ้านทำนะถ้าสอบได้ใช่ไหมเดี๋ยวมารอรางวัลใหญ่ได้เลยคือหวังดีอ่ะหวังดีแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นแรงกระตุ้นแต่ว่ามันกลายเป็นทำให้อันนี้ก็เขาก็ให้ข้อมูลมานะว่าบางครั้งมันทําให้เด็กๆรู้สึกว่าเอ้ยมันเขาจะได้ความรักจากพ่อแม่หรือเขาได้รางวัลจากพ่อแม่ทุกอย่างอ่ะมันมีเงื่อนไขไปหมดเลยนะคะคือมันไม่ได้มาจากไอ้ความรู้สึกที่เขาไม่ได้คิดว่าจะได้คือทุกอย่างมันต้องแบบมีรางวัลแรกนะคะต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างนะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสังคมต่างประเทศอันนี้ไม่แปลกใจแต่สําหรับสังคมไทยก็จะเป็นมากขึ้นคือการลุกล้ําหรือว่าการบุกรุกความเป็นส่วนตัวพี่โนคือเด็กพอเริ่มโตใช่ไหมคะก็จะต้องมีเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวในขณะที่ถ้าเป็นพ่อแม่สไตล์สังคมไทยก็ด้วยความเป็นห่วงนี่แหละนะก็ไปจัดข้าวจัดของไปหยิบเป๋มาดูเปิดกระเป๋ามันกลายเป็นไปทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังถูกละเมิดคือไปลุกล้ำทรัพย์สินส่วนตัวหรือเรื่องของเขาที่เขาไม่ได้อยากให้ใครมาแตะแต่ว่านี่แหละด้วยความหวังดีนี่แหละนะแล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เด็กๆรู้สึกว่าพ่อแม่เขานี่ท็อกซิกจังทำไมเกิดแต่กับเรานะคะแล้วก็ทำให้เป็นต้นเหตุของการนำไปสู่โรคอื่นๆเนาะหรือความพร่องทางด้านความรู้สึกแล้วก็สุดท้ายก็รับจบที่จิตแพทย์นะแล้วก็ทำให้เลขจำนวนสถิติต่างๆก็พุ่งสูงขึ้นในช่วงระยะหลังๆนี้ค่ะ
4: นะคะอ่ะไม่เป็นไรใครแบบว่าลองดูสำรวจดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะทุกคนล้วนแล้วแต่มีนะดิฉันว่าก็มีเหมือนกันถามตัวเองก็มันมีทั้งนั้นไอ้ด้วยความรักที่บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะฉะนั้นบทความนี้เขาก็เขียนไว้นะคะว่าทิ้งเอาไว้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ต้องพยายามอะไรล่ะดูแลตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะพยายามอย่าล้ำเส้นแล้วก็เอาพอดีนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วนะมันก็ต้องถอยกลับมาแล้วก็หันกลับมาดูว่าแล้วจริงๆแล้วลูกลักษณะแบบไหนดิฉันว่ามันง่ายๆอ่ะง่ายในความหมายก็คือว่าถ้าเรามีกรอบมีวิธีคิดในการเลี้ยงดูลูกโดยเอาตัวเขาตัวลูกเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะกับลูกไม่ใช่เหมาะกับเรานะคะคือถ้าอันเนี้ยถ้าเราปรับ mindset ด้วยวิธีคิดแบบในลักษณะแบบนี้นะคะหรือประโยคที่ดิฉันชอบชวนคนเป็นพ่อแม่พูดอยู่ในสมัยตอนที่เป็นแม่มือใหม่อยู่เนี่ยก็คือจำได้ว่าวันที่ตัวเองตั้งท้องเนี่ยก็จะคิดถึงอยู่อะว่าเอ้ยเราหวังอะไรในวันนั้นวันที่เราท้องแล้วเราจะไปคลอดนะคะลองคิดดูสิว่าตอนนั้นเนี่ยเราหวังว่าลูกเราคลอดออกมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบคือตอนนั้นนะคิดว่าออกมานี่มันแบบว่าคือภาวนาไม่อยากให้ลูกผิดปกติออกมาแล้วสมบูรณ์อ่ะ สมบูรณ์ในความหมายทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสมองต่างๆนานานะก็พอออกมาแล้วเราก็ดีใจนะคะแต่พอผ่านไปสักตอนนั้นเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าถ้าคลอดออกมาแล้วแค่นี้เราก็ดีใจที่สุดแล้วอ่ะลูกออกมาแล้วร้องปลอดภัยนะคะแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปลูกเริ่มเติบโตเราก็เริ่มมีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลูกคืบคานยืนเดินได้เร็วนะคะทำไมคนอื่นเขาลูกเดินได้แล้วเรายังไม่เดินลูกเขาพูดบ้านนู้นบ้านนี้พูดได้แล้วเรายังไม่พูดอยากให้ลูกเร็วอ
5: ่
4: ะเร็วในที่นี้มีสปีดเริ่มเร็วแล้วนะคะเรียนรู้ได้เร็วพูดได้เร็วแล้วก็อ่านออกเขียนได้เร็ว
5: ค่ะ
4: ขึ้นอนุบาลเข้าโรงเรียนเร็วคือทุกอย่างจะพยายามเอาละความคาดหวังมันเพิ่มเป็นเงาตามตัวในวัยที่เติบโตของลูกนะอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนั้นเข้าโรงเรียนนี้ต้องเป็นโรงเรียนชื่อดังอยากให้ลูกไปที่นั่นคือความคาดหวังมันไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพอเรียนหนังสือเสร็จก็เริ่มอยากให้ลูกสอบได้ที่หนึ่งอีกอยากให้ลูกมันก็จะมาของมันเรื่อยๆแล้วเราก็จะลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งตอนที่เราตั้งท้องแล้วเราอยากให้คลอดเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราหวังเพียงแค่นี้ไม่ใช่หรือว่าขอให้เขาอยู่รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ออกมาแล้วเราก็จะได้ชื่นชมยินดีแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างเหมาะสมเนี่ยมันเริ่มค่อยๆหายไปแล้วความคาดหวังมันมาแทนที่คำว่าเหมาะสมซะหมดละนะคะคือถ้ามีสติในบางครั้งต้องทบทวนตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะว่าเป็นพ่อแม่ที่เราเอาเส้นไหนนำเส้นความอยากมีของเราความหวังดีของเรานะฮะความที่อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของเราหรือเราอยากจะมีเส้นอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เหมาะสมกับวัยหรือเปล่านะฮะจำเป็นที่ต้องเร่งอ่านออกเขียนได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะคะเขาเติบโตอย่างมีความสุขไหมมีพัฒนาการตามวัยไหมนะคะได้มีได้เล่นตามวัยหรือได้เติบโตอย่างเหมาะสมมีโภชนาการที่เหมาะสมไหมเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรามีวิธีคิดแบบไหนแล้วออกแบบรูปแบบไหนในการเลี้ยงดูเพื่อให้เหมาะสมกับลูกของเราค่ะ
5: ค่ะสำคัญมากๆเลยอย่างที่คุณว่าเลยคือเป็นเรื่องของแบบ mindset เนาะแล้วก็ทำยังไงที่มันจะไปด้วยกันทั้งบ้านด้วยนะคือทั้งครอบครัวด้วยมันต้องแบบไปด้วยกันไม่งั้นโอ้โหเลี้ยงกันคนละแบบความคาดหวังกันคนละเรื่องอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้แบบปัญหาเยอะขึ้นแล้วก็อีกตัวแปรนึงอะพี่โนคุณผู้ฟังนั้นว่าส่วนหนึ่งที่มันยากสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองยุคนี้ก็คือไอ้นี่แหละอีโซเชียลมีเดียนี่แหละที่มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้มันเกิดไอ้การเปรียบเทียบอะคือบางทีเราก็ว่าเอ้ยเราก็ไปแบบนี้สโลว์ดาวน์ของเรานะชิวๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไอ้รอบข้างเนี่ยเร่งรัดเรียนกันตลอดเวลาอย่างที่คุณยกตัวอย่างเนี่ยนั้นเห็นภาพเลยนะคะเพราะว่าก็ผ่านมาไม่ได้นานมากนะกับการที่ลูกขยับเข้าสู่วัยเนี่ยเริ่มเดินเริ่มคลานเริ่มพัฒนาการต่างๆแล้วก็เข้าอนุบาลซึ่งก็จะเป็นช่วงของการที่แบบค่อยๆเพิ่มอะไรนะความรู้ความสามารถไอ้นั่นก็ต้องดีไอ้นี่ก็ต้องเด่นคือมันก็กลายเป็นเหมือนกับเราไม่เรียนคนอื่นเรียนเกิดความรู้สึกกดดันสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงพอกลับมาย้อนเวลาดูเนี่ยเอ้ยไม่เห็นจำเป็นเลยแต่ว่าไอ้ตอนโมเมนต์นั้นเนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นคือเฮ้ยมันเหมือนกับว่าใครเขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราก็หวังดีนั่นแหละก็คือไม่อยากให้ไม่อยากคืออยากให้ลูกเรามีโอกาสไม่อยากให้ลูกเราตกขบวนอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆเรื่องต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ในการพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งยุคนี้เนี่ยมันก็กลับมาสู่เรื่องเล่นนะการให้ความสำคัญกับเรื่องเล่นนะคะเรื่องของการชะลอการอ่านออกเขียนได้นะคะเรื่องของหน้าจอต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางแก้เนี่ยมันก็กลับไปสู่โจทย์พ่อแม่ใช่พี่โนเรื่องของเวลาเรื่องของการที่เราต้องเสียสละนะคะหรือว่าทุ่มเทนะในคุณภาพในช่วงเวลาของความสัมพันธ์ต่างๆที่เราจะหลอมซึ่งจำได้พี่โนก็สอนมาเป็น10ปีแล้วว่าเวลาทองสำหรับ เด็กเนี่ยนะแล้วก็เยาวชนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะจริงๆคือมันก็มีช่วงของเขาจริงๆ6 ปี9 ปีต่างๆแล้วหลังจากนั้นพอเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยจะกลับไปสร้างความสัมพันธ์ในเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีเวลาแล้วเรา available อ่ะคือเราพร้อมอ่ะแต่ลูกเราอาจจะไม่พร้อมแล้วเมื่อตอนนั้นเมื่อถึงเวลาตอนนั้นนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกแบบมันสิ่งเดียวที่เราถอยไม่ได้คือเรื่องเวลาไงเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้นะคะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องช่วยกันเนาะแล้วก็ปรับติดตั้ง mindset นะคะในการที่เลี้ยงลูกแล้วก็ตั้งสติกับความหวังดีของเราอะว่าไอ้จริงๆแล้วมันอยู่บนฐานอะไรนะคะก็ต้องกลับมาเตือนสติตัวเองในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายให้มากๆขึ้นด้วยค่ะ
4: วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะดิฉันว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตด้วยเพราะว่าพอทุกวันนี้อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแปมพูดอะว่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าโลกดิจิทัลด้วยมันใช่เลยนะส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันโลกดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปดิฉันจำได้นะคะว่ายุคสมัยที่เราเติบโตมาเนี่ยมันมีองค์ความรู้ในเชิงของคนที่เป็นกูรูชัดๆนะคะอย่างถ้ายุคนี้ฉันเนี่ยมัน

0: ก็เขาเรียกคู่มือเลี้ยงลูกเมื่อก่อนก็ใช้คํานี้เลยค่ะว่าคู่มือเลี้ยงลูกก็จะมีคุณหมอชนิกาตู้จินดาตอนนั้นนี่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์นะคะที่พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยเป็นหนังสือคู่มืออ้วนๆเล่มคัมภีร์เป็นคัมภีร์ในการเลี้ยงดูลูกซึ่งก็เราก็จะรู้อะว่าจะมีใครเป็นแบบไหนยังไงแล้วเวลาเราอ่านเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีการเติมองค์ความรู้แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีภาพในชัดเจนแบบนั้นนะคะมีก็จะอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็รูปแบบในการเลี้ยงดูลูกมันไม่ใช่คัมภีร์แบบในยุคนั้นแหละมันจะมีลักษณะที่มันไม่ได้เป็นองค์รวมที่จะรู้กันตั้งแต่ต้นจนจบคือเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาวะทางร่างกายแต่จะเป็นยังไงพัฒนาการนะคะทางด้านร่างกายสุขภาพจิตใจแต่ยุคปัจจุบันมันจะเป็นเรื่องๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องๆความหมายก็คือว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เขียนด้วยนะก็จะมีกูรูนั่นคือจำพวกหนึ่งกูรูก็จะมาถึงเรื่องมีคุณหมอจำนวนมากนะคะที่ให้ความรู้บนโลกออนไลน์ซึ่งมีประโยชน์มากแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นเรื่องๆอย่างตอนนี้มีเรื่องอะไรถ้าสมมติเขียนเป็นเรื่องของกระแสก็จะบอกว่าการเลี้ยงดูที่เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องนั้นอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภ
1: ั
0: ยมันเป็นเรื่องหรือเวลามีอะไรล่ะพ่อแม่จำนวนไม่น้อยเล่าประสบการณ์ของลูกเวลาลูกเป็นแบบนี้เราใช้วิธีแบบไหนในการจัดการซึ่งแต่ละครอบครัวมันจะแตกต่างกันแล้วบางคนเนี่ยคือดิฉันเองความที่พอเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กและซึ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าบางข้อมูลมันไม่ถูกต้องนะคะเมื่อมันไม่ถูกต้องแล้วมันถูกขยายความแล้วบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยใช้เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วมันถูกกระจายแชร์เขาเรียกแชร์นะข้อมูลไปในแบบที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันอันตรายมากนะคะเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลที่มันเป็นเฟกหรือเป็นข้อมูลเท็จหรือเป็นข้อมูลที่ไม่จริงหรือเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ถูกย่อยหรือไม่ได้ถูกตรวจสอบว่ามันเป็นข้อมูลที่เหมาะสมถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเรื่องเลี้ยงดูเด็กเนี่ยมันจำเป็นต้องถูกวิธีในบางสถานการณ์ไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อเด็กนะเพราะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยบางทีเราเห็นสภาพการในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่แปลกใจแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่วันนี้ที่จะเน้นนิดนึงก็คือว่าเราจะมองเห็นว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยการเอาเด็กมาเขาเรียกถ้าภาษาดิฉันอ่านง่ายๆหน่อยก็คือว่าเอาลูกออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: เอาลูกออกมาโปรโมทว่าลูกทำโน่นทำนี่ได้เนี่ยตรงนี้แหละที่มันไปสร้างกระตุ้นต่อมให้กับคนเป็นพ่อแม่อีกจำนวนไม่น้อยที่ก็อยากให้ลูกเราเป็นแบบนี
1: ้
0: นะให้เห็นอินฟลูเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็มีความรู้สึกนะคะว่ามันต้องเป็นให้ได้หรือแม้กระทั่งเอาลูกเราเองพยายามให้ลูกเรามาเป็นอินฟลูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเอาลูกมาทำมาหากินต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะมารีวิวในต่างประเทศเรื่องพวกนี้นี่อันตรายมากนะคะฟ้องกันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างชัดเจนมากมายแต่ว่าบ้านเรายังเห็นแบบนี้จนเจนตามากว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมอย่างแรงนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะพอมันถูกโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยการที่จะไปควบคุมหรือว่าจะไปอะไรล่ะไปชี้แจงไปบอกโน่นนี่มันไม่ง่ายอ่ะเพราะมันถูกแชร์ไปบางทีมันไประดับแสนระดับหมื่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยกว่าในยุคก่อนๆมากแล้วมันก็เป็นตัวที่ทำให้มันเกิดความหวังดีในรูปแบบของคนเป็นพ่อแม่นะคะว่ากลายเป็นหวังดีแล้วประสงค์ร้ายเยอะนะคะ
1: ค่ะโอ้ถ้าประเด็นนี้นี่คิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ไม่พอเลยพี่โนเพราะว่าเนี่ยอยากจะเล่าประสบการณ์ว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีลงสอนวิชาหนึ่งนะคะคือเป็นวิชาของคณะที่พัฒนาขึ้นมานานละร่วมกับยูนิเซฟคือวิชาสื่อกับเด็กแล้วก็ในชั้นเรียนเนี่ยก็นักศึกษาเขาก็จะหาเคสที่เขามองว่าน่าเป็นห่วงนะ

0: สปอนเซอร์เข้าโอกาสเข้านะคะแต่เขาก็เด็กๆเขาก็นักศึกษาเขาก็อธิบายต่อว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของสิทธิเด็กเนี่ยเราจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยกำลังถูกละเมิดหรือเปล่าเช่นการบางการคือถึงแม้จะสนุกกันนะแต่ว่าเฮ้ยการที่เขาต้องใช้เวลากลางคืนซึ่งมันเป็นเวลาที่ควรจะพักผ่อนเวลาที่ควรจะได้นอนได้เล่นโดยอิสระเนี่ยก็ต้องมานั่งทํางานใช่ไหมมารีวิวสินค้าหรือออกไปเจออะไรอะเปิดตัวนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการที่จะต้องถูกจับจ้องตลอดเวลาจนกระทั่งถูกคือสูญเสียความเป็นตัวเขาของตัวเองเขาก็บอกว่าให้ลองคิดถึงว่าถ้ามันมีกล้องตั้งแต่เกิดเนี่ยมันมีกล้องจับจ้องเด็กคนเนี้ยตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยนะแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็บางทีสมมุติว่าทําอะไรที่ไม่เหมาะสมตามวัยเนี่ยคือแทนที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนผิดเรียนถูกใช่ไหมก็กลายเป็นจะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมาดุหันมาจับให้เขาต้องเรียบร้อยต้องเป็นไปตามคล้ายๆกับการอยู่ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าตรงนี้มันก็ส่วนหนึ่งบางทีมันจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนะหรือทําให้เด็กเกิดความรู้สึกบางอย่างโดยที่คาดไม่ถึงนะคะแล้วเขาก็วิเคราะห์กันต่อซึ่งเราก็ฟังมุมมองเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมุมมองของเยาวชนที่มองเข้าไปนะคะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอะไอการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันถูกมองว่ามันเป็นแวลูไงคือมันมองว่ามันมีคุณค่ามันมีราคาของมันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะแต่ว่าทําอย่างไรที่เราจะบาลานซ์สร้างสมดุลเนาะให้กับลูกของเราแล้วก็ถ้ามองเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสมันก็ใช่ก็คือเถียงไม่ได้แต่ว่าจะทําอย่างไรให้มันเป็นโอกาสแล้วมันไปคู่กับการกับพัฒนาการเองกับคุณภาพชีวิตที่เขาจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างสุขภาพจิตแบบเต็มอะนะแล้วก็ไม่มีปัญหาในอนาคตค่ะ
1: เวลาหมดค่ะคุณแปมนะคะเวลาหมดกิ้งเกลี้ยงเลยนะคะวันนี้ก็เอาเรื่องที่มีโอกาสที่จะเป็นพ่อแม่ท็อกซิกทั้งหลายมาฝากเป็นข้อมูลคุณผู้ฟังเป็นสารตั้งต้นให้เราไปสแกนกรรมตัวเราเองแล้วกันนะคะว่าเราเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ปรับให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูของลูกหลานของเรานะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาเกลี้ยงๆแล้วนะคะเราสองคนคุณนิติดาและดิฉันสงมนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะ7:30 นที่ FM 96.5 MHz วันนี้ผู้หญิงมากเรื่องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนกระทบถึง7กันยายนในช่วงระหว่าง 6-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจมีน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวกสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโฟลว์ต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาท

0: กลับมาแข็งค่าผ่านระดับ33บาทต่อดอลลาร์ตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ทำให้ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับเพิ่มโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนโดยสัปดาห์ระหว่าง 7-11 กันยายนนี้ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยทิศทางฟันเฟ้อต่างชาติและสถานการณ์ตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: สวัสดีครับเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบเห็นเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับหลักของการดำรงชีวิตยังมีความสุขด้วยพลังชีวิตด้วยความมุ่งมั่นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ด้วยกำลังใจนะครับเราจะต้องฉลาดและว่องไวต่อความคิดความคิดใดที่ไม่มีประโยชน์หรือทำให้เรามีความเศร้าโศกเศร้าหมองเราจะต้องกำจัดความคิดนั้นโดยฉับพลันนะครับในทางตรงข้ามความคิดใดที่ดีๆเนี่ยเราต้องตรึงไว้นะฮะแล้วก็ว่างๆแล้วก็ดึงความคิดเก่าๆเนี่ยหรือเป็นภาพเนี่ยให้ปรากฏชัดขึ้นในจิตสำนึกประเด็นก็คือเพื่อให้เรามีขวัญกำลังใจมีพลังชีวิตที่ขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะทุกครั้งที่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยภาพแห่งความหวังภาพแห่งความสุขและภาพที่นำมาซึ่งความปรีดาปราโมทย์เหล่านั้นแหละจะทำให้เรามีกำลังชีวิตนะฮะฉะนั้นเช้านี้จะพูดเกี่ยวกับภาพ7ภาพนะครับที่มันตรึงอยู่ในเขาเรียกว่า long term memory ความจำในระยะยาวของผมนะฮะมันฝังแน่นตลอดเวลานะครับจนเป็นส่วนหนึ่งของการมองโลกซึ่งไม่น่าเชื่อท่านผู้ฟังจนตราบจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาพเหล่านั้นก็ยังตรึงอยู่ในจิตสำนึกผมตลอดเวลาทำให้ผมมีพลังชีวิตทำให้ผมมีเขาเรียกว่าเซลล์เอสตีมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณงามความดีบ้างเหลืออยู่ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้ท่านผู้ฟังครับเราต้องฝังสิ่งที่ดีๆเนี่ยไว้ในจิตไว้ในสมองไว้ในจิตสำนึกตลอดเวลาเพื่ออะไรครับทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะฮะจะไม่มีคำว่ายอมแพ้อย่างแม่ผมเด็กๆเนี่ยแม่ผมชี้นี่เวลาที่เจอปัญหาอะไรเนี่ยจะทำเหมือนกับอะไรครับแมวที่นอนเนี่ยครับยอมแพ้สี่ตีนชี้ฟ้าลูกภาพนั้นแม่ไม่อยากเห็นเลยผมชอบมากเลยนะฮะดูซิมีภาพที่หนึ่งเนี่ยที่ทำให้ผมมีขวัญกำลังใจตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานและตั้งใจเป็นบุตรหลานที่ดีภาพที่หนึ่งที่โผล่มาเลยท่านผู้ฟังนะฮะตอนเด็ก นะฮะชอบไปที่บ้านยายนะฮะแล้วก็ไปคนเดียวด้วยท่านผู้ฟังเหตุผลก็คือรักยายแก่ๆนะฮะที่มีช่วงหนึ่งเขากำลังคอยลูกชายเขาเนี่ยกลับจากอเมริกาลูกชายอยู่อเมริกามา20กว่าปีนะฮะช่วงนั้นก็อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนิดนึงนะฮะผมก็ว่างๆเนี่ยก็จะไปเยี่ยมคุณยายนะฮะไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหบ้านเขาก็สกปรกนะนะครับจัดการเก็บกวาดดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยท่านผู้ฟังถูพื้นถูห้องน้ำท่านผู้ฟังนี่ทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์ยิ่งเหตุผลก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นคนที่มองและเห็นฟังและได้ยินสงสารคนแก่ที่ต้องอยู่คนเดียวเนาะในช่วงนั้นน่ะมันมีปัญหาทางด้านครอบครัวนิดนึงนะฮะแต่ผมเด็กมากแหละแต่ผมเห็นแล้วมันเห็นอกเห็นใจคนแก่นะก็แล้วเป็นยายเราเองเนี่ยก็ไปครับไปทำความสะอาดในบ้านนะดูแลเป็นเนรพูดจากับท่านดีมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะไปด้วยจิตอันบริสุทธิ์ยิ่งไม่ได้คิดอะไรท่านผู้ฟังแต่มีวันหนึ่งเนี่ยครับทำทั้งวันเนี่ยประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่กำลังจะกลับบ้านอยู่ดียายเขายัดเงินมาให้ท่านผู้ฟังกี่บาททราบไหมครับ500บาทหลายทศวรรษที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยแค่50บาท20บาทถือว่าเยอะมากเลย500บาทท่านผู้ฟังผมเห็นเธอค่อยๆเลยครับดึงออกมาจากอะไรครับเอวเนี่ยที่ใส่เข็มขัดนาคเนี่ยค่อยๆเปิดออกมาเป็นเงินที่พับอยู่ท่านผู้ฟัง500มันเยอะแม้แต่ปัจจุบัน500ก็ถือว่าเยอะมากๆถูกไหมครับจะให้เด็กเมื่อวานซื้อ500ให้หลานมันเกินไปท่านผู้ฟังแล้วก็เขาไปก็เหมือนเป็นคนชาวบ้านมิดเดิลคลาสธรรมดาเนี่ยหยิบออกมาให้ผม500ผมคิดว่าไม่เอาเพราะผมไปด้วยจิตบริสุทธิ์ผมไม่ต้องนะมาด้วยความรักท่านผู้ฟังคุณยายทำไงทราบไหมครับเอามือผมเนี่ยจับแบงค์500นะถ้าผมรู้แบงค์500มันมากไปท่านผู้ฟังหรือว่าหลานรักถือเอาไปใช้ค่อยๆกินและคบเพื่อนที่ดีสองคำนี้น่าสนใจมากแล้วผมก็ดูดวงตาคุณยายโอ้โหเนี่ยทั้งทำไมจึงรักแล้วก็เอ็นดูเราจากใจบริสุทธิ์ยิ่งและท่านรู้ว่าผมทำความสะอาดเลยไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่เพื่อหวังอามิสแต่ประการใดนี่คือภาพแรกที่มันประทับใจผมแรงมากไม่ใช่ว่าได้500บาทก็คือโอ้โหความรักที่จริงๆที่ออกมากันกรองมาจิตใจคนเนี่ยมันจะมาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็คือความรักที่ผมดีต่อยายผมจริงดูแลท่านจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือท่านด้วยจิตอันบริสุทธิ์ท่านต้องรู้นะแล้วก็ภาพที่ท่านยื่นเงินให้ผม500ท่านผู้ฟัง500บาท500บาทหลายทศวรรษมันมีค่ายิ่งปัจจุบันถ้าเปรียบประมาณ 5-6,000 บาทได้นะฮะผมก็ตกใจผมไม่เอาจริงแต่ท่านเอามือผมยัดบีบมือผมรับแล้วก็มีสอนด้วยนะฮะให้คบคนดีคันนี้น่าสนใจตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมรอดปลอดภัยจากเขี้ยวเล็บจากเลยครับเขาเรียกว่าอะไรสิ่งไม่ดีคนไม่ดีเพราะผมเชื่อท่านนะคนดีค่อยคบคนไม่ดีไปคบนะฮะตรงตามที่พระเจ้าบอกในมงคล38ประการข้อแรกเลยนะครับอย่าคบคนพาลแสดงว่านะฮะสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยมันใช่เลยท่านผู้ฟังแต่ยายผมก็กันกองมาจากไอ้ครับชีวิตของเธอเองนะฮะว่าไอ้ครับต้องเลือกคบคนกัลยาณมิตรแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เด็กตัวเล็กๆท่านผู้ฟังมีคุณยายสอนอย่างนี้นี่มันผมมันมีคุณค่ามากนะท่านผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ผมจำหน้าเธอได้จำสายตานะได้จำน้ำเสียงเธอได้จำความสัมพันธ์ที่มือจับกับมือผมสิ่งหนึ่งที่ผมได้คือทำให้ผมโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกวันเนี่ยผมจะให้ความรักความอบอุ่นนะฮะกับอะไรครับผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กหรือผู้น้อยท่านผู้ฟังถ้าเป็นเด็กเกเรเด็กไม่เด็กเราก็เงียบเงียบอย่าไปด่าก็หันไม่ต้องคุยกันแต่ถ้าเป็นเด็กที่ดีโดยเฉพาะผมง่ายผมเป็นอาจารย์เงี้ยนักศึกษาที่ดีผมจะดูแลรักมากมากท่านผู้ฟังเพราะมันทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นท่านผู้ฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอะไรจะบดบังหรือทำให้มันลืมเลือนไปได้นี่ก็คือเราเรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมครับที่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่โอ้โหมันบริสุทธิ์ผุดผ่องกันที่พ่อแม่รักอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาทุกบ้านพ่อแม่ก็รักลูกนะยกเว้นลูกเกเรนะฮะ แต่นี่จากยายเนี่ยโอ้โหซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนยังรักผมขนาดนี้ฉะนั้นผมจะเชื่อว่าอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองจากฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสุแดนดินซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะฮะความเมตตาเป็นความบริสุทธิ์ผุดพองที่อะไรออกมาจากจิตใจฉะนั้นตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันผมจะพยายามที่จะอะไรครับแผ่ซ่านความเมตตากรุณากับบุคคลที่ควรแผ่ซ่านถ้าเพื่อฟังดีๆนะครับต้องเลือกคนนะฮะแล้วก็ข้อภาพที่มันมีอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือภาพที่สองอยู่ในเรื่องของการให้ผมก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆท่านผู้ฟังนะฮะตอนที่เข้าไปวันสัมภาษณ์กระทรวงต่างประเทศทั้งหมดยังเด็กๆ ก็ตอนนั้นจำได้ 6,000 กว่าคนเขาเอา27คนผมหนึ่งใน27คนแล้วก็มีอธิบดี2คนเนี่ยจะแย่งตัวไปทำงานคนหนึ่งทำกรมอาเซียนคนหนึ่งกรมเอเชียตัวออกเฉียงใต้แต่ผมอยากทำกรมพิธีการทูตไม่อยากเจอฝรั่งจากเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ไปทำกับท่านอธิบดีนิกรไพรสังเพชรผมตั้งใจทำงานมากยังจำชื่อท่านได้เลยจำหน้าท่านได้จำคิ้วท่านที่หนาๆแล้วก็มีเส้นยาวๆมา 2-3 เส้นซึ่งเท่มากนะฮะแล้วก็ยิ้มหวานมากแล้วก็ดุแล้วก็ใจดีนะฮะไม่รู้ว่าท่านรักผมมากท่านบอกว่าบุญชัยพอดีอยู่หน้าห้องท่านเลยอ่ะท่านชอบผมมากผมตั้งใจทำงานท่านมากแล้วบุญชัยสังเกตดูไหมเนี่ยคนทั้งกรมเนี่ยโดนว่าหมดยกเว้นบุญชัยคนเดียวโอ้ผมฟังแล้วมันประโยคนี้มันก็ไม่ธรรมดานะมันก็แปลกๆดีนะฮะจะว่าชมก็ชมจะว่าแปลกๆก็แปลกๆเอาเป็นว่าท่านให้ท่านชมผมมาแล้วกันแล้วผมทำอะไรเนี่ยแม่ผมว่าทำให้สุดหัวใจอย่าทำเป็นปัดสิวนะแต่ทำนิดนึงต้องหวังผลตอบแทนอันนี้มันใช้ไม่ได้ไม่รู้แม่ผมสอนนะนะฮะทำตัวให้มันมีเกรดหน่อยให้มีฝรั่งอินเทกริตี้ให้มีสง่าและราศีผมตั้งใจทำงานกับท่านปีกว่านะฮะแล้วก็ได้ทุนฟูลไบรท์ทำไมได้ทุนฟูลไบรท์น่าสนใจมากผมก็บอกท่านว่าจะไปสมัครทุนฟูลไบรท์นะซึ่งเป็นทุนที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมไม่มีเส้นไม่มีอะไรเลยเป็นทุนของรัฐบาลอเมริกันให้กับนักเรียนไทยนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนทั่วโลกด้วยมันต้องแข่งขันอย่างเขาเรียก merit system ใครดีใครเก่งใครน่ารักใครมีสติปัญญาใครมีแววเขาจึงจะให้สัมภาษณ์เดียว7คนจำได้ดีเรคเตอร์ตอนนั้นเด็กๆชื่อดอริสวิบุญสินยังจำหน้าท่านได้นะฮะเอาเป็นว่าตอนที่ไปสมัครนี่ก็ต้องมี letter of recommendation หนังสือแนะนำหนังสือสนับสนุนจากหัวหน้าหรืออาจารย์เนี่ยหนึ่งในหนังสือดังกล่าวก็คือมาจากท่านอธิบดีนิกรไพรสังเพชรท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านจากไปแล้วแต่ท่านอยู่ในหัวใจบุญชัยชั่วฟ้าดินสลายผมก็ระลึกถึงท่านตลอดเวลาท่านคือผู้มีพระคุณท่านคือจุดประกายแสงสว่างแห่งโอกาสแห่งความหวังแล้วก็รู้ว่าความรักมนุษย์ที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นยังไงผมทำอะไรไม่คิดหวังผมตอบแทนมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอีกแล้วแม่ผมสอนอีกทำอะไรนี่จะทำเป็นใจเล็กเนี่ยต้องให้คนแซ่ซองต้องให้คนรู้ไม่เอาถ้าทำแล้วก็จบแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อไปผมว่าเด็กๆต้องมีพ่อแม่สั่งสอนเหมือนกันนะท่านฟังแล้วก็สั่งสอนดีมากผมชอบมากเลยปรากฏท่านอธิบดีนิกรไพรสังเพชรรักผมมากท่านผู้ฟังนะฮะท่านทำอะไรทราบไหมครับท่านเขียน letter of recommendation หนังสือแนะนำตัวเนี่ยเพื่อใช้ในการพิจารณาของกรรมการว่าจะให้ทุนเด็กก็ดีดีไหมนะฮะท่านผู้ฟังท่านเขียนด้วยลายมือปากกาของท่านลายมือก็สวยสวยจำได้หมดเลยนะปาดปากกาไอ้เราก็งงหน้าครึ่งมันยาวมากซึ่งปกติเนี่ยก็ให้ใครก็ได้เลขาไปพิมพ์นะแล้วก็ท่านแค่เซ็นแก๊กสองแก๊กก็จบที่ก็ทำกันลายเซ็นเนี่ยแต่ท่านมานั่งเขียนให้ผมประมาณ10กว่านาที15นาทีถ้าจำไม่ผิดแล้วตั้งใจเขียนด้วยแล้วก็งงพอดีท่านเขียนเร็วนี่ตั้งใจเขียนด้วยปากกาหมึกซึมด้วยคือมันแปลกประหลาดมันสุดๆอ่ะแต่ผมช่างสังเกตแล้วผมก็ถามท่านว่าโอ้กราบขอบคุณท่านมากเลยนะท่านก็เมตตาผมมากแต่ผมขอถามอะไรได้มั้ยถามสิบุญชัยท่านที่ผมน้องรักนะขนาดอายุต่างกันมากเลยท่านรักผมมากๆนะฮะผมว่าทำไมท่านอธิบดีเนี่ยต้องใช้มือเขียนเนี่ยซึ่งมันลำบากแล้วมันนะครับให้เขาพิมพ์ออกมาแล้วก็ท่านก็เซ็นก็พอ นะมิใช่หรือผมแปลกใจนิดนึงผมแล้วก็เกรงใจท่านมากท่านพูดยังไงทราบครับท่านผู้ฟังพี่ต้องการเขียนด้วยลายมือพี่เนี่ยนะเขียนตั้งใจเขียนให้สวยนะบุญชัยเห็นไหมเห็นครับเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าพี่ในฐานะที่เป็นอธิบดีเนี่ยรักน้องขนาดไหนตอนนั้นท่านอายุ50กว่าต้น20เนี่ยก็คือโอ้โหนี่เขาเรียกความรักนะทำให้ผมเรียนรู้ถึงปัจจุบันก็คืออันแรกนี่คือความเมตตากรุณาอันที่สองที่ได้จากท่านอธิบดีนิกรไพรสันเพเกอร์ทำอะไรเนี่ยให้มันสำเร็จลุล่วงด้วยดีเลยไม่ใช่แค่ตั้งใจอย่างหนึ่งไม่แค่ตั้งใจจะช่วยเด็กขอ letter of recommendation ก็เขียนไม่เอาท่านต้องการให้ผมได้จริงๆท่านผู้ฟังงดงามขนาดไหนถูกไหมครับและในสุดผมก็ได้ทุนฟูลไบรท์แล้วก็ได้ไปเรียนที่ University of Pennsylvania Top 10 Ivy League School ซึ่ง President Donald Trump จบจากสถานที่แห่งนี้ท่านผู้ฟังนะจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ University of Pennsylvania ซึ่งก่อตั้งโดย Benjamin Franklin อยู่ในรัฐ Pennsylvania เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกของอเมริกานะฮะคือมันเป็นที่เล่าให้ฟังคือมันดีจังเลยนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่งดงามฉะนั้นทำให้เป็นสืบทอด generation after generation ผมก็ยังลอกเลียนแบบท่านเหล่านี้เนี่ยในการส่งผ่านให้กับรุ่นต่อไปเรื่อยๆจริงๆไปทำมาหลายปีไม่ได้เพิ่งมาทำตอนเมื่อมีอายุขึ้นเปล่ากำลังเล่าให้ฟังว่าโอ้โหคนเราเนี่ยต้องถูกชโลมด้วยบรรยากาศดีๆความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีๆและเมื่อนั้นนะครับเราจะสามารถถ่ายทอดนะครับจิตที่เป็นบุญกุศลเมตตากรุณาให้กับอีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งเป็นความบริสุทธิ์มากไม่ว่ายายผมยายผม500บาทนะฮะซึ่งปัจจุบันเทียบเท่ากับ 3-4 5,000 บาทเนี่ยหรือท่านทูตท่านอธิบดีนิกายนิกรไพรแสงเพชรต่อไปท่านเป็นทูตที่สวีเดนเธอน้องบุญชัยมาสิมีโอกาสมาเดี๋ยวพี่ดูแลเองคือท่านเมตตามากเลยท่านผู้ฟังซึ่งกับเด็กเมื่อวานซืนผมไม่จำเป็นต้องสนใจถึงขนาดนี้เพราะท่านรู้ว่าผมคนตั้งใจทำงานมากๆท่านผู้ฟังคือครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำแต่กรรมดีจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจว่าคนหรือโลกจะแซ่ซองหรือเปล่านะฮะคนเขารู้เองตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ทนไม่ไหวที่จะไม่มาแชร์กับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับก็สิ่งที่ผมภูมิใจเล็กๆนะท่านผู้ฟังโลกของผมจะเล็กๆนะแต่เป็นโลกที่น่าอยู่นะเป็นโลกที่อิ่มเอิบด้วยความรักความเมตตาความกรุณาความปรารถนาดีอันที่สามเนี่ยที่ได้รับสิ่งดีๆนะฮะ จากดร.เคนเนตW. Thompson นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ Weinberger นะฮะ Miller Center ของ University of Virginia นะฮะท่านก็คุเป็นหนึ่งในคนเรียกคิดที่ผมเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกด้วยนะฮะท่านผู้ฟังตอนที่เรียนอยู่ระยะหนึ่งละคือก็ไปดูงานอำลัดต่างๆเนาะแล้วก็อะไรครับไอ้วอชิงตันดีซีไปศึกษาสิ่งต่างเยอะแยะเนี่ยแล้วก็ถึงเวลาละเนี่ยกำลังจะจบเนี่ยเงินมันหมดพอดีนะฮะว่ากำลังจะไปสมัครท่านเนี่ยแนะนำแต่ละที่ผมได้เป็นหมื่นเหรียญท่านผู้ฟังทีละเป็นหมื่นเหรียญก็มัน 300,000 กว่าบาทตอนนี้ปัจจุบันสมัยก่อนหมื่นเหรียญเยอะเนาะอาจจะเท่ากับ 4-500,000 ผมก็ไม่รู้นะเยอะมากเนี่ยปีไหนปุ๊บไม่ขาดเงินเดี๋ยวท่านจัดการผมหมดท่านรักผมมากๆท่านผู้ฟังและผมเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในคอร์สของท่านแต่ที่ U of Virginia มันแตกต่างที่อื่นนิดนึงก็คือ Teaching Assistant ครูผู้ช่วยสอนเนี่ยจะรับผิดชอบทุกอย่างเลยให้เกรดคือทำทุกสิ่งอย่างหมดแล้วก็นักเรียนอาทิตย์นึงก็วันสองวันไปนั่งฟังครูเขาเลคเชอร์ใหญ่แต่กว้างๆนะแต่ที่เหลือครูผู้ช่วยสอนเนี่ยต้องเป็นคนสอนนักเรียนทีหนึ่งเป็นคนให้เกรดเป็นคนตรวจทุกสิ่งอย่างเป็นคนจัด class participation การสัมมนาในกลุ่มเล็กๆเนี่ยห้องประมาณ20กว่าคนในแต่ละกลุ่มผมมีสอนเดียว 5-6 กลุ่มนะฮะคือค่อนข้างมีอำนาจเยอะจริงๆเป็นมืออาจารย์เลยเขาต้องการเทรนเพราะกำลังจะจบละเขาจะให้มีประสบการณ์การสอนนะฮะ anyway เกิดอะไรขึ้นต้องฟังปีสุดท้ายกำลังจะจบแล้วก็มันต้องใช้เงินนะแล้วถ้าไปสมัครปุ๊บหนึ่งทีก็ได้หมื่นเหรียญน่ะแต่ต้องไปทำรีเสิร์ชต้องเดินทางอะไรไปเยอะแยะเนี่ยท่านผู้ฟังยิ่งอันดังโม เกิดมาผมก็ไม่เคยได้ยินธรรมบุญชัยนะไม่ต้องลำบากแล้วเดี๋ยวต้องไปรีเสิร์ชต้องไปประชุมต้องเดินทางไปวอชิงตันดีซีนิวยอร์กเนี่ยมันใช้เวลาเยอะเนี่ยถ้าไปโฟกัสให้มันจบไปเลยท่านทำไงทราบไหมครับท่านผู้ฟังพูดแล้วจะร้องไห้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกา University of Virginia ท่านบอกว่าดิท่านเขียนเช็คให้ 10,000 เหรียญท่านผู้ฟังแต่เขาดึงอาจารย์ที่อยู่สายคนหนึ่งเนี่ยช่วยแบ่งคนละ 5,000 ก็คือจริงๆมีเงินของท่านเพราะท่านเป็นเขาเรียกว่า Director ผู้อำนวยการของ Miller Center ตกลงท่านเขียนเช็คให้ 10,000 เหรียญท่านผู้ฟังเขียนเลยนะ 10,000 เหรียญนี่ผมก็ตกใจผมฟังเพี้ยนไปหรือเปล่านะฮะอเมริกาดิบาท2บาทเหรียญ2เหรียญต้องคิดตลอดแล้วไม่มีใครหรอกให้เป็น 10,000 เหรียญผมว่างงกี่ตังค์ถ้าปัจจุบันก็คือ300,000ประมาณนั้นตอนนั้นโอ้โหดูดอลลาร์มันใหญ่มากเลย anyway ประเด็นก็ผมก็ช็อกมันคืออะไรนะท่านเมตตาจริงๆว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเลยทำให้ผมมีเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นเพราะมันได้มาจนท่วมมหาศาลในจิตใจแต่ละมันศพมันบ่งถึงอะไรว่าความรักมันมีอยู่จริงนะท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็คุณต้องไม่หวังผลถ้าหวังปุ๊บจะไม่ได้นะแล้วท่านบอกท่านรักผมมากท่านสอนมา27ปีตอนนั้นไม่เคยให้ใครจำนวนนี้เลยในชีวิตท่านแล้วท่านต้องควักกระเป๋าเองเลยเขียนเช็คไม่รู้ตอนนั้นผมร้องไห้นะท่านผู้ฟังก็คือโอ้โหนะฮะคุณงามความดีมนุษย์เนี่ยเขาเรียกมันกว้างมากท่านผู้ฟังคือแค่เล่าตอนนี้น้ำตามันออกมามันเป็นชโลมด้วยความงดงามของจิตใจมนุษย์นะครับและที่สำคัญคือนิทานเรื่องที่สอนให้ว่าสอนอะไรนะพูดผิดไม่ใช่นิทานเรื่องราวต่างๆนะฮะก็คือการที่คุณตั้งใจเรียนเนี่ยตั้งใจทำงานตั้งใจเป็นลูกหลานที่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีมันจะบังเกิดให้กับท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอนะตั้งใจเรียนที่เรียนได้ทราบนะตั้งใจเรียนปุ๊บอาจารย์ก็เลยใจดีให้เป็น 10,000 เหรียญเลยตั้งใจช่วยเขาสอนนะฮะตั้งใจดูแลรับผิดชอบต่างๆท่านเรียกผมว่าเป็น the super rising star of the department คำนี้มันแรงนะ super rising star of the departmentตอนนั้นเช่นกันให้ไปสอนเต็มตัวที่วิลลาโนวาคอลเลจแต่บังเอิญผมคิดมากลับมาดีกว่านะก็รู้สึกว่าอยู่บริการระดับหนึ่งละแล้วก็คิดว่าเมืองไทยน่าจะตื่นเต้นมากกว่าเนาะแต่ anyway เนี่ยเรื่องมันยาวนะก็เลยตอนที่แนะนำคุณต้องใช้คำแรงนะ super rising star of the department คือคำนี้ผมตกใจทำไมท่านคิดอย่างนั้นผมก็ถามท่านว่า you deserve itแต่สมควรได้รับที่สมควรที่ได้รับคำชมอันนี้ที่ผู้ฟังฝรั่งบังคับไม่ได้นะแล้วไอ้เงินที่เป็นหมื่นนี่ก็นะว่าเกิดมาสอน27ปีไม่เคยให้ใครผมเป็นคนแรกโอ้โหที่ผู้ฟังมันมีอย่างนี้ในโลกด้วยนะแต่ทั้งหมดประเด็นที่หนึ่งก็คือผมตั้งใจเรียนตั้งใจสอนไงตั้งใจทำงานนะท่านอธิบดีดิกรพันธ์สมัยก็ได้เขียนเลตเตอร์แรงมากเลยนะแล้วก็ตั้งใจเป็นลูกหลานที่ดีนะดูแลยายผมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ตลอดเวลาเลยมีสิ่งดีๆมาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแต่เราจับประเด็นได้แล้วเนาะอันแรกมันเป็นภาพนะวันนี้ไม่ต้องพูดหลายสิบประเด็นเอาให้ภาพที่มันตรึงใจในของท่านผู้ฟังเนี่ยชัดเลยนะครับภาพแรกคือยายแก่ๆหลายทศวรรษมาแล้วหยิบแบงค์500มายัดใส่มือผมเราบอกว่าเคยกินเคยใช้คบคนดีคนไม่ดีไปคบอันนี้มีประโยชน์ภาพต่อไปคืออธิบดีนิกรพรายแสงเพชรเขียน letter of recommendation ด้วยลายมือท่านเอง15เดือนแล้วสวยจริงๆโอ้โหทำไมลายมือแล้วตอนนั้นเราก็เด็กๆไม่รู้เรื่องเพราะอะไรท่านคิดลึกนะแล้วภาพที่3คือดร.เคนเนธ W. ทอมสันจบจาก University of Chicago เป็นเอกและได้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ PhD เนี่ยอีก8มหาวิทยาลัยเสียอาจารย์ท่านนี้ไม่ใช่เป็นอาจารย์ธรรมดาโง่เฮงดีมากท่านผู้ฟังแล้วผมไปคุยท่านบ่อยมากผมชอบท่านท่านก็รักผมมากเลยก็เลยฝากท่านผู้ฟังว่าเรื่องที่สอนรู้ว่าจงตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจประพฤติตัวดีเป็นบุตรหลานที่ดีแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดท่านเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่สองรายการว่าวันนี้เป็นชัยจะเล่าอะไรให้ฟังบ้าง ผมคิดว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นหมื่นคำนักปราชญ์คิดด้วยภาพนะฮะฉะนั้นปูภาพครับสเกจภาพให้ท่านฟังแล้วก็ติดตามไปด้วยเนี่ยมันมีประโยชน์นะทำให้วันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยอยู่ด้วยความสดชื่นสมหวังนะครับแล้วก็เบิกบานใจเดี๋ยวเราพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วก็โทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยากเจอสิ่งดีๆในชีวิตอยากฟังสิ่งที่นะครับชโลมจิตใจเนี่ยหมุนเข้ามาที่ 96.5 FM นะครับพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ
4: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
10: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
9: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
13: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
14: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
5: ครับก็กลับมาสู่ช่วงที่2รายการนะครับวันนี้บุญชัยจัดอะไรบุญชัยต้องการที่จะดึงภาพดีๆเนี่ยที่ชโลมจิตใจผมให้ผมมีพลังชีวิตให้ผมมีรอยยิ้มนะฮะจากก้นบึ้งหัวใจให้มีความรัก เมตตาปราณีและโอบอ้อมอารีจากผู้อื่นเพราะผมได้รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากับตัวนะฮะแต่เราต้องเลือกให้เลือกพิจารณาด้วยนะครับภาพต่อไปที่ผมได้มาตรึงจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็คือวันที่มีโอกาสครับปีนขึ้นไปสู่บนมงกุฎของเทพีเสรีภาพกลางกรุงนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้ท่านผู้ฟังนะครับข้างล่างทำด้วยหินแกรนิตแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยเป็นคอปเปอร์ทองแดงนะฮะแต่เมื่อทองแดงเนี่ยเจอกับลมฟ้าอากาศเนี่ยแทบเขาเรียกเอาฮัตสันเนี่ยจึงทำให้เนี่ยครับกลายเป็นสีเขียวต่อไปที่น่าสนใจคือปีนไปถึงข้างบนสุดท่านผู้ฟังสมัยนี้เนี่ยมันมีลิฟต์นะelevator เนี่ยปัจจุตอนนั้นไม่มีนะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแค่ครึ่งเขาเรียกต้องลิฟต์มีแค่ตรงกลางของเทพีแค่นั้นหลังจากนั้นจะขึ้นข้างบนนะต้องเดินเป็นอะไรครับ บันไดวนน่ากลัวมากท่านผู้ฟังเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับทำไมน่ากลัวมันเป็นเขาเรียกบันไดวนเนี่ยผมยังจำได้ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นผู้หญิงอ้วนร้อยกิโลท่านผู้ฟังแล้วก็ก้นใหญ่มากขาใหญ่มากและขณะที่เดินเนี่ยหอบตลอดแล้วเธอก็ตะโกนสะบดต่อ so exhausted so tired I'm not sure whether we fall down ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยทำไมมันจะสูงมันเมื่อไรจะหมดนาทีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตกลงไปป่ะท่านผู้ฟังมันไม่ตลกเลยนะคนที่อยู่ข้างตรงขาฝ่าเท้าเธอแล้วมันเล็กมากมันแค่คนคนหนึ่งยังเดินแทบไม่ขึ้นมันลำบากเลยแล้วมันต้องวนเขาเรียกสไปโนคือเขาเรียกวนเข้าไปเรื่อยๆมันเล็กมากมันเหล็กที่เล็กมากค่อยๆเดินไปเรื่อยๆผมก็รีบภาวนานะหลวงพ่อกันนะพุทธสังฆิโคกพัญชาตรีนะโมพุทธยะสิทธังอะอิมังกายะพันดังอธิษฐามิสุดเด็กๆคงเอาปัญชาตีบอกว่าถ้าเธอหล่นมาคงไม่ทุบใส่หัวผมเนี่ยแล้วก็ผมคงไม่ตกไปพร้อมกันเพราะถ้าผมตกคนข้างล่างก็ตกหมดอย่างเงี้ยมันน่ากลัวจริงๆ anyway ในที่สุดก็ปีนขึ้นไปบนเทพีได้เลยเป็นช่องต่างๆเคยเห็นภาพเทพีเสรีภาพมงกุฎเธอใช่ไหมครับมันดีใจจนมันไม่มีน้ำตามันสุดๆของสุดๆแล้วเพราะก่อนที่จะมาอเมริกาก่อนที่ทุนฟูลไบรท์เด็กๆ เนี่ยดูรูปภาพของเทพีสิริภาพชอบมากเลยมันแปลกแล้วอยากมากๆอยากที่จะเดินครับไปหาเธออยากที่จะปีนขึ้นไปสู่นะครับมงกุฎของเธอนะฮะและในที่สุดความฝันมันก็สำฤทธิ์ผลเพราะระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับผมตั้งใจดีมาสอบพาสชั้นมาพระฟังไม่ต้องเรียนม.สามเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมเลยอ่ะหลักเตรียมเราก็เข้าจุฬาแล้วก็ต่อธรรมศาสตร์ปริญญาโทก็ไปเรื่อยๆเลยอ่ะนะฮะด้วยพลังพระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาที่ผมบอกนักศึกษาแฟร์อังกฤษว่าใครอยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนตระกูลมีเงินมีทองร่ำรวยมีความสุขต้องนะฮะมีสมาธิโดยการฝึกการสวดพระคาถาชินบัญชร anyway ก็สวดพระคาถาในอายุ12สวดไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อมันมีความใฝ่ฝันว่าจะไปหาเทพีเสรีภาพปีก็ไปบงกุฎเนี่ยรู้ว่ามันไม่ง่ายนะแต่เด็กๆก็อ่านหนังสือคำคมๆเนี่ยนะอันของสูงแม้ปองต้องจิตมิคิดปีนป่ายจะได้หรืออันของสูงแม้ปองต้องจิตไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือถ้าผู้ฟังมันจำได้ตั้งแต่เด็กๆนะตอนนั้นม.1เนี่ยอ่านแล้วมันดีจริงๆมันใช่นะนะของสูงก็ต้องปีนป่ายหน่อยสิมันต้องภาคเพียรหน่อยสินะต้องพยายามเยอะๆสิมิฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จได้ยังไงถูกไหมครับไม่มีการย่อท้อไม่มีการเสียสมาธิไม่มีการไปเดินฟุ้งซ่านตอนเด็กๆนะแถวสยามสแควร์ถ้าผู้ฟังเตรียมอุดมก็ดีจุฬาก็ดีมันอีกกี่ก้าวมันก็เดินถึงสยามสแควร์แล้วถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะดำรงจะมีอาชีพอะไรชีวิตจะก้าวไปสู่จุดไหนนะไปทิศทางไหนฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนนั่นหมายความว่าสยามสแควร์นะก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผมเสียสมาธิได้มาแล้วเพราะเรามีการคิดมีการพิจารณาไงฉะนั้นเพราะเราอยากไปนิวยอร์กและอยากจะปีน ขึ้นไปสู่บนอะไรครับมงกุฎของเทพีเสรีภาพอยากจริงๆนะแล้วรู้นะว่ามันไม่ง่ายหรอกมันต้องมาจากความภาคเพียรอาบน้ำเสร็จเวลาเรียนหนังสือเนี่ยนะครับใส่เกงขาสั้นนะฮะอ่านหนังสือเลยกินน้ำใส่น้ำแข็งหน่อยอากาศมันร้อนนะอ่านตลอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะจนมีทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรหรอกที่ได้มาโดยไม่มีหยาดเหงื่อถูกไหมครับมันจะต้องลงทุนลงแรงนะฮะแล้วตรงกับภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เขาจำได้อีกนะฮะจำได้แต่ม.1 ม.2อ่ะThere's nothing that perseverance cannot win. There's nothing that perseverance cannot win. ไม่มีอะไรหรอกที่ความภาคเพียรจะไม่สามารถที่จะอะไรครับชนะได้นั่นหมายความถ้าคุณมีความภาคเพียรคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จประโยคนี้มันจำอยู่ในหัวตลอดเลย There's nothing that perseverance cannot win. นะชอบจริงๆท่านผู้ฟังทำไมพูดไปทำไมเช้านี้ถ้าคำพวกนี้ประโยคพวกนี้เนี่ยมันไม่ถูกปักฝังเข้าไปในสมองแล้วหรอกก็ในเวลาเจอความยากลำบากเจอปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเหมือนแมวเนี่ยสี่ตีนชี้ฟ้ายอมแพ้ forget about it ตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันจัดรายการเนี่ยไม่มีสักหนึ่งวันที่ผมจะยอมแพ้ท่านผู้ฟังครับเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยการเจอปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับแต่ปัญหาคือเราจะต้องบอกตัวเองต้องผ่านพ้นให้ได้ผ่านพ้นยังไงไม่ต้องตีอกชกลมไม่ต้องโวยวายนิ่งๆเคยคิดด้วยมโนภาพว่าสถานการณ์เนี่ยมโนภาพเลยนะมีออปชั่นอะไรบ้างมีทางเลือกอะไรบ้างอันไหนพอได้ไม่ได้เวลาเป็นภาพมันจะรู้เองในภาพมันมีความรู้สึกฟังดีๆนะครับในมโนภาพมันมีความรู้สึกฉะนั้นถ้าคุณพยายามหาทางแก้โดยการสร้างมโนภาพคุณจะรู้เลยว่าอันนี้ว่าได้อันนี้ไม่ได้อันนี้พอไหวอันนี้ต้องลองดูก่อนมันจะรู้เองในทางตรงข้ามแต่ท่านตีโพยตีพายและโลกนะครับภูเขาต้องระเบิดโลกต้องถล่มจบสมองคิดไม่ได้ฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ง่ายนะต้องมีกำลังสมาธิอย่างที่พระเจ้าบอกมรรค8เนี่ยจะต้องมีกำลังสมาธิเนี่ยผมเลยเน้นคำว่าพระคาถาชีตบัญชรสวดมากๆสวดเป็นประจำพลังจิตมันจะแข็งแรงต่อเนื่องเหมือนกับลวดสลิงทำอะไรก็ต้องประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังคนที่เรียนเก่งๆคนที่มีฐานะคนที่รวยๆทุกคนเขามีสมาธิแรงทั้งสิ้นถูกไหมครับฉะนั้นสมาธิคือหัวหน้าก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะสรุปประเด็นที่สองของช่วงหลังเนี่ยอันแรกก่อนคือภาพที่อะไรครับยืนอยู่บนเลยครับมงกุฎของเทพีเสรีภาพชื่อมันท่านผู้ฟังมันแคบมากเลยอย่างมาก3คนยืนได้แล้วมีการ์ด1คนหรือ 2-3 คนก็ต้องลงละแต่ผมขอกอดบอกว่าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขอให้ผมอยู่สัก10นาทีได้ไหมแต่ผมจะทำตัวเล็กมากคือไม่เบียดคนอื่นไม่บดบังทางเดินทำตัวซุกอยู่อีกมุมเล็กๆของเทพีเสรีภาพบนหน้าเธอท่านผู้ฟังนะฮะบนมงกุฎเธอแล้วก็คุยกับไอ้ครับกาดโอ้ขอเขาเพราะมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากตราบจนถึงปัจจุบันไม่กี่ทศวรรษความรู้สึกต่างๆจึงถูก imprintedถูกตรึงอยู่ในจิตอะไรครับสำนึกและใต้สำนึกของผมมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะไม่ใช่ตัวเองเก่งตัวเองแน่คือด้วยความภาคเพียรเนี่ยเราย่อมสามารถสารฝันเป็นจริงท่านผู้ฟังถูกไหมครับแต่ต้องเลยครับตราบใดที่มันมีความหวังชีวิตจะเดินไปด้วยครับความมั่นใจด้วยพลังชีวิตท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็เกิดแล้วก็มีสุขมีทุกข์นะแต่เราต้องมีความหวังนะแต่อีกแล้วถ้าจิตคุณล้มถ้าคุณไม่มีสมาธิถ้าคุณไม่เคยฝึกจิตเลยเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณทำไม่ได้หรอกฉะนั้นเลยต้องมีการสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนแต่ขอเป็นสัมมาสมาธินะก็คือสมาธิที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะชัดเลยครับสรุปก็คืออะไรครับยืนขึ้นไปได้ด้วยอะไรครับด้วยประโยคต่างๆเยอะแยะอันของสูงแม่ปองต้องจิตมีคิดปีนป่ายจะได้หรือเลขประโยคนึงเนี่ยได้มาจากหนังสือชื่อปรัชญาชีวิตศาสตร์ในความสำเร็จโดยดร.นเรบรินฮิลส์เล่มนี้ดีมากๆเลยถ้ามีประโยคนึงอ่านเด็ก เด็กๆก็อ่านละชอบมากเลยนะท่านบอกว่าว่าวที่ลอยสูงได้เนี่ยมันต้องปะทะลมที่แรงหมายความว่าถ้ามันไม่มีลมแรงว่าวก็ไม่สามารถที่จะลอยผงาดขึ้นบนท้องฟ้าได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะฮะชีวิตคนเราเนี่ยต้องเจอแรงปะทะเจอเลยครับสิ่งพิสูจน์ความมุ่งมั่นความเพียรความอุตสาหะการมองโลกในแง่บวกท่ามกลางวิกฤตต่างๆถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆชีวิตไม่เลยโรยด้วยดอกกุหลาบสีแดงอันนี้ก็ได้อีกนะตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสอินเดียโอเกิร์นเชมันเกียแปลงเดอะโฮสอินเดียกินเชมันเนี่ยเกียแปลงเดอะโฮสไม่มีถนนสายใดท่านผู้ฟังที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบชอบคำนี้มากๆไม่มีถนนสายใดที่โรยไปด้วยดอกกุหลาบนั่นหมายความว่าคุณอยากได้ภพภูมิที่ดีอยากได้ชีวิตที่ดีอยากเรียนหนังสือเก่งๆเพื่อเป็นใบเบิกทางอยากทำงานเก่งๆเพื่อได้ครับตำแหน่งได้เป็น AVP VP SVP GEVP PPP ไปเรื่อยๆคุณจะต้องมาหน้าบากบั่นทำงานให้เกิดผลงานถูกไหมครับชอบจังนะฮะฉะนั้นเจอปัญหาประสาทสู้ไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดฟังดีๆนะครับเป็นเพราะเราไม่รู้สิ่งนั้นมาก่อนไม่ต้องตีอกชุกลมอีกแล้วที่แม่ปุ๊ฟ้าว่าบุญเลยคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ผิดพลาดเนี่ยฉลาดได้ไงผิดแล้วเนี่ยก็อย่าผิดซ้ำก็พออย่าทำเป็นขนมเปียกปูนสีแดงไอ้สีเขียวหรือสีดำกดปุ๊บบุ๋มประโยคนี้ยังจำได้จากปากแม่ผมเลยนะผมก็งงพูดขนมเปียกปูนไปทำไมบุญหรือคิดตามขนมเปียกปูนเวลากดแล้วมันบุ๋มแล้วมันก็ไม่ฟูไม่พองขึ้นอีกแล้วฉันใดก็ฉันนั้นเวลาเธอเจอปัญหาอุปสรรคผิดพลาดเนี่ยเธอต้องยอมรับเนี่ยกล้าทำต้องกล้ารับนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตีอกชกลมดังอะไรครับขนมเปียกปูนประโยคนี้มันก้องอยู่ในส่วนประสาทตลอดเวลามันมีประโยชน์จริงๆท่านผู้ฟังนะฮะเช้านี้ทำอะไรอ่ะนอกจากมาแชร์สิ่งดีๆท่านผู้ฟังฟังเนี่ยมีการยกคำพูดต่างๆยกอุทาหรณ์ต่างๆมีการสร้างภาพต่างๆให้ท่านผู้ฟังจินตนาการตามไปด้วยของพวกนี้แหละเป็นของที่จะติดตรึงอยู่ในจิตเป็นเวลานานติดอยู่ในสมองนะสรุปก็คือเลยครับต้องมี ambition ก่อนมีความทะยานที่จะทำสิ่งที่เรารักและปรารถนาจริงและเมื่อคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีการ take action ถูกไหมครับจะต้องภาคเพียรยังไม่หยุดหย่อนแล้วก็ตรากตรำแล้วก็ดูว่าตัวเองตอนนี้ใกล้หรือไกลจากจุดหมายปลายทางขนาดไหนเจอปัญหาอุปสรรคก็เรื่องธรรมดาเพราะเราประสบการณ์ไม่มีแต่อย่าผิดซ้ำคำนี้ผมก็ได้ฝรั่งเศสเหมือนกันฝรั่งเศสนักคิดนะตะกี้ก็บอกแล้วไม่มีถนนสายไหนที่จะโรยด้วยดอกกุหลาบมันไม่มีท่านผู้ฟังคุณจะต้องอะไรครับต้นฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคตลอดเวลาไม่มีการยอมแพ้ง่ายๆนะแล้วก็เดินต่อไปท่านผู้ฟังไม่รู้ประโยคนี้มันแรงนะแล้วก็การมนุษย์เราก็ต้องผิดพลาดเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งเศสไม่เป็นไรนะผิดพลาดมันก็ล้มเนี่ยรีบลุกขึ้นยืนสวยมากเขาบอกว่า essayer de faire une erreur pour la première fois mais il faut essayer de toute manière de ne pas répéter la même erreur sinon tu es considéré stupide โอ้โหมันเพราะจริงๆ essayer de faire une erreur pour la première fois ไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณทำผิดสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกเมย์อินเดอร์โฟปาเคยไปได้ลมเอเคแต่เธอจะต้องไม่ทำผิดซ้ำนะซีนองจูเอโกเซเดเคสตูปิดมิฉะนั้นคนจะมองว่าเธอโง่นั่นหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ฟังมีอะไรเยอะที่เราไม่รู้เท่าไม่ถึงการเราผิดพลาดไม่ใช่เราประมาทเพราะความรู้ไม่ถึงประสบการณ์ไม่พอไม่เป็นไรมันก็ตกไปแล้วไม่เป็นไรรีบลุกขึ้นมานะแต่อย่าทำผิดซ้ำคนที่ทำอะไรผิดซ้ำเนี่ยแสงโง่ทำไมโง่ครับไม่มี learning curve ไม่มีการเรียนรู้ใดๆถึงสิ้นนี่แหละครับคือปรัชญาฝรั่งเศสนะแต่ตะกี้ก็เขินพูดฝรั่งเศสเป็นสายฟ้าแลบเลยท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ได้ชมตัวเอง
15: นะด้วยพลังสมาธิของพระกถาชีพจรทำอะไรได้หมดทำสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้นักศึกษาผมได้ทุน10ล้าน20 10ล้าน6ล้าน5ล้านตั้งสวดพระกถาชีพจรวันละ9จบถึงสิ้นสวดด้วยความตั้งใจไม่ต้องอ่านสวดด้วยจิตระลึกถึงสมเด็จท่านแล้วก็ที่สวดไม่คิดเรื่องอื่นไม่ฟุ้งซ่านและที่สำคัญคืออย่าผิดศีลผิดธรรมจะสมปรารถนาตลอดนะครับฉะนั้นแล้วก็เอามาคลิงมาแชร์กันคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คนที่ทำตามผมนี่เจริญก้าวหน้าโชว์จูชัชวัลอันลิมิตเท็ดที่ผู้ฟังนะฮะก็เลยอยากมาโชว์ให้ท่านฟังนิดว่ามันมีประโยชน์เนาะแทนที่จะไปลองผิดลองถูกเอาคนที่มีพอมีความรู้มีประสบการณ์ทั้งโลกและทางธรรมเนี่ยสรุป 3-4 คำให้เราฟังสั้นๆเป็นยังไงโอ้วันนี้แนะนำเยอะนะเต็มไปหมดและเนื่องจากเวลาน้อยภาพสุดท้ายกันละกันที่ผมจำได้ชั่วชีวิตนี้นะครับตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่มันไม่ง่ายเดี๋ยวมาฟังมีเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตเรื่องการสอนโอ้ยไปจับผิดนักเรียนที่โกงข้อสอบแต่มันวุ่นวายต้องขึ้นศาลทหารศาลไม่ศาลทหารศาลนักศึกษาศาลมหาลัยก็เต็มไปหมดเลยต้องมีไปขึ้นเลยครับไต่สวนน่ะโอ้โหมันวุ่นวายมีอาจารย์แผนกต่างมานั่งฟังผมบรรยายว่าทำไมนักศึกษาถึงชื่อว่านักศึกษาดีโกงเนี่ยสายทุกคนเชื่อผมหมดเลยท่านผู้ฟังนั่นคือต้นภาษาอังกฤษระดับเทพท่านผู้ฟังภาษาอังกฤษสำคัญมากเลยมันสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ความรู้สึกอารมณ์ความคิดเนี่ยออกมาได้ซึ่งฝรั่งชอบผมมากท่านผู้ฟังไม่งั้นจะได้ทุนผู้ช่วยสอน4ปีซ้อนได้ยังไงอ่ะและ Accent Teaching Awards คือผมไม่ใช่จบปริญญาเอกอย่างเดียวท่านผู้ฟังอ๋อนะผมมีความสามารถในการสอนมากๆและครูเขาอย่างที่บอกเขาบอกว่า super rising star the department มันไม่ตลกแล้วท่านผู้ฟังนะทำไมต้องพูดซ้ำอ่ะท่านผู้ฟังคนเราถ้ามันไม่มีสิ่งที่ครับรู้สึกตัวเองภูมิใจเล็กๆเนี่ยอยู่ไปทำไมท่านผู้ฟังและท่านจะฟีลได้ที่พูดก็คืออยากเป็นตัวอย่างดีๆให้กับอนุชนรุ่นหลังหรือรุ่นเดียวกันก็ได้นะฮะคนเราสังคมไทยต้องมีสิ่งนี้แต่มันแตกต่างกับอันโชโมโออวดผมเกินเลยขั้นนั้นไปนานแล้วท่านผู้ฟังนะแต่อะไรครับต้องการที่เรามีทุกลมหายใจเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายแล้วต้องทำสิ่งดีๆให้สังคมโดยว่าสังคมไทยสังคมที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผมกับเพื่อนนักศึกษากับนักศึกษาผมเต็มไปหมดเนี่ยผมว่าที่อย่าลืมภพภูมินะทุกอย่างที่ได้สังคมไทยถึงจุดหนึ่งถึงต้องกลับมาช่วยกันคนอื่นไม่ดีช่างเขาเดี๋ยวไปสนใจไปแคร์ถามตัวเองว่าเราทำอะไรแก่สังคมมากกว่าภาพสุดท้ายที่การแชร์คือในช่วงหนึ่งหูมีปัญหาชีวิตงานการเต็มไปหมดเนี่ยโอ้โหวุ่นวายในอเมริกาเนี่ยเรียนต้องสอนด้วยต้องเรียนด้วยโอ้โหวุ่นวายก็ได้นิมิตขั้นสูงสุดที่ชาตินี้ไม่วันลืมนะฮะนิมิตเห็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมาแล้วยอดอมตะอาจารย์ในกรุงรัตนโกสินทร์พระบุญสุภกดาชิมชรตลอดนะฮะแล้วก็ดั้งสมาธิฝึกเต็มไปหมดเป็นภาพตอนเช้าที่อากาศงดงามมากใสสะอาดนะออกซิเจนท้องฟ้าได้พัดที่ต่างประเทศเริ่มทอแสงมันสวยจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เป็นคลองเป็นแม่น้ำเล็กๆเนี่ยไหลอยู่เห็นเรือแจวลำหนึ่งไอ้ครับแจวมาเรือประเด็นเออหน้าสมเด็จโตนี่ท่านก็แจวมาอาถรรพ์บริขารข้างหน้าท่านหูสามสี่กองซึ่งมันน่าจะทำให้เรือแจวล่มแต่ท่านไม่ล่มท่านก็ลั่นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่หน้าท่านเนี่ยท่านคือพวกอาถรรพ์บริขารผมถามสมเด็จโตน้ำก็เชี่ยวเนี่ยทำไมเรือก็เล็กอาถรรพ์บริขารก็เยอะทำไมเรือไม่คว่ำท่านบอกว่าในการนะครับท่านพ่อสอนผม3อย่างดีมากเวลาแจวเรือเนี่ยก็จะต้องอะไรครับตั้งใจแจวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นนะฮะเหมือนกับการทำงานเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นตั้งใจทำเรื่องนั้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนี่คือสมาธิท่านสอนผมตั้งใจแจวโดยไม่คิดเรื่องอื่นให้เรือแล่นต่อไปเขาเรียกว่าสมาธิในขณะที่พายเรืออยู่เนี่ยต้องเลยครับรู้ตัวว่าพายด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะแล้วก็นะครับตั้งใจพายมือขยับก็รู้แต่ฉันพูดสั้นๆก็คือเวลาพายเรือก็ต้องรู้ว่าอะไรครับพายด้านซ้ายหรือพายด้านขวามาแล้วนะฮะนี่เขาเรียกว่าสติท่านบอกนะฮะและสุดท้ายท่านบอกว่านะต้องพายเรือต้องมีปัญญา พราะถ้าน้ำมันเชี่ยวก็พายให้บัญชาลงถ้าน้ำมันนิ่งก็พายให้เร็วขึ้นเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางท่านผู้ฟังสามคำนี้แหละที่ทำให้ท่านสามารถพายเรือแจวเล็กๆเนี่ยที่มีอรรถบริการสัตว์สี่กองอยู่ข้างหน้าท่านเกินหัวท่านเลยอ่ะสูงมากโดยเรือไม่ล่มก็คือท่านมีสมาธิจดจ่อจ้องพายไปข้างหน้าถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่คิดเรื่องอื่นอันที่สองท่านขยับมือขยับอะไรเงี้ยท่านมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนรู้ว่ากำลังขยับขยื่นต่อไปตลอดเวลา

0: สำเร็จลุล่วงด้วยดีผมชอบนะท่านผู้ฟังนั่นหมายความว่าวิธีไหนที่มันไม่เวิร์กแล้วก็เปลี่ยนวิธีหาวิธีที่มันเวิร์กแล้วก็ทำต่อไปโอ้วันนี้มาก็บัดแชร์สิ่งดีๆที่อยู่ในหัวใจตลอดการอยู่ทุกลมหายใจอยู่ทุกจิตสำนึกและใต้สำนึกมันเป็นภาพที่สวยมากเลยอยากจัดเช้านี้เพื่อท่านผู้ฟังเนี่ยได้มีความอิ่มเอิบปรีดาปราโมทและร่วมแชร์ความสุขกับผมด้วยสิ่งที่เล่าทั้งหมดเนี่ยก็คือพลังชีวิตทำให้แต่ละวันตื่นขึ้นมามีแต่ความสดชื่นมีรอยยิ้มที่เต็มปากมีจิตใจที่เรียกว่าอบอุ่นนะแล้วก็ปลื้มปิติจึงทำให้สามารถที่จะแผ่ขยายความรักความเมตตาให้กับผู้อื่นได้ถ้าผู้ฟังคุณจะต้องอิ่มก่อนคุณยังให้แชร์กับผู้อื่นได้ถูกไหมครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้อรรถรสได้ความสุขได้ความเจริญได้ปัญญาในการฟังเช้านี้นะครับได้แต่หวังว่าจะมีภาพใดประโยคใดหรือความคิดใดเนี่ยไปกระตุ้นให้ท่านเปลี่ยนมุมมองหรือมีกำลังใจในชีวิตต้องเดินต่อไปนะฮะก้าวเถิดก้าวต่อไปไกลที่สุดมิพึงรั้งยั้งหยุดณจุดไหนแม้นขวางหนามขวางกั้นจะหวั่นใหญ่แสงเรืองไรแห่งหวังสิรังรองวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปอัพโหลดขึ้น YouTube ดร.บุญชัยโกสนทนาคุณขอท่านผู้ฟังมีความสุขในวันอาทิตย์นี้มากๆนะครับสุขสมหวังและเกษมสำราญตลอดวันสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกินร้อยสอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้ทุนกว่า10จิตทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัชดาชี้รัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิดสิโอกาสสร้างอนาคตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิโอกาสสำคัญได้แก่ 1. มีโอกาสสร้างรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิต 2. โอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไป 3. โอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และ 4. โอกาสต่อยอดสู่อาชีพอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการและการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจ

0: ปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กระทรวงศึกษาธิการผนึกกระทรวงเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่า 1.14 ล้านล้านบาทสมาชิก 8.6 แสนรายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% และสูงสุดถึง 9% โดยมีสหกรณ์15แห่งหรือ 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% และจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาระหว่างนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายละหน่วยพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงเนปาลเร่งสร้างสะพานชั่วคราวหนุนภารกิจกู้ภัยกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากและดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์โดยสร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเปิดเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุดถึง17ตันและถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยน่าจะสร้างเสร็จภายใน5วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟ ังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
13: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
16: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
17: ก้าวดารเอ็มเอ็มค่ะ
16: กลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ตุ๊กก
17: ็
16: มีเนาะใครที่แบบไม่ได้มีแพลนจะไปไหนยังไงเนี่ยก็แวะมาฟังคลื่นความคิดได้นะคิดระหว่างบรรทัดในช่วง10โมงถึงเที่ยงนี้เนาะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการอ่านการเขียนหนังสือวรรณกรรมนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงโมงที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาอังกฤษเนาะซึ่งจะพบกับพี่เอพัชรีแต่ว่าในช่วงมองแรกต้องบอกว่าแต่จริงๆเราเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นที่เขามีการเปิดกราฟเนาะเรื่องราวของจำลักษณ์นายทองอินเนาะเหมือนกับเปิดกราฟเรื่องแล้วก็แล้วสุดท้ายล่าสุดแล้วเนี่ยมันก็คือได้เรื่องมันละทั้งหมด15เรื่องได้มั้งคะแต่ว่าจำลักษณ์นายทองอินเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมแบบไหนยังไงต้องไปคุยกับตัวบรรณาธิการแล้วก็จะมาคุยเรื่องนี้แหละนะเพราะคราวที่แล้วเราก็คุยกับเขาไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปคุยดีกว่านะพี่ตุ๊กไปคุยกับระเดชค่ะคุณเกรียงเดชจันทรคีรีค่ะบรรณาธิการและผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์รหัสคดีอยู่กับเราแล้วพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอริสราคุณวิไลรัตน์ใช่ไหมครับนะครับตอนนี้วันที่14กันยาเนาะที่คุณโววี่บอกเมื่อกี้ก็14กันยาเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้วเนาะปีที่แล้ว
16: 14กันยาปีที่แล้วโอ
18: ้ใช่ครับ
16: ก็เกือบปีแล้วค่ะอีกไม่กี่วันก็จะครบ
17: 1ปีแล้ว
16: ไวเหมือนกัน
17: ค
16: ่
17: ะ
16: ก็นี้ย้อนกลับไปก่อนหลายคนถ้าปีที่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ฟังแล้วนะเด็ดนะก็คือย้อนกลับไปก่อนว่าที่มาที่ไปของตัวเนี้ยค่ะตัวหนังสือเล่มเนี้ยจำลักษณ์นายทองอินเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงเราเริ่มท้าความไปก่อนแล้วกันค่ะ
18: ก็คือพอผมเข้าไปเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนนะก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกเนี่ยก็เลยคิดโครงการใกล้ๆฟื้นฟูวรรณกรรมพร้อมกับรำลึกถึงนักเขียนในอดีตที่สำคัญนะครับซึ่งมีท่านหนึ่งก็คือรัชกาลที่6นี่แหละเมื่อปีที่แล้วก็คือวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นวันครบรอบ100ปีที่พระองค์สวรรคตนะเสด็จสวรรคตแล้วก็ตอนผมทำรหัสสักดีเนี่ยก็ได้เทิดทูนพระองค์เนี่ยเป็นพระบิดาแห่งรหัสสักดีไทยเพราะพระองค์ส่งพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นชุดนายทองอินนี่แหละซึ่งภายหลังมาพระองค์ก็เอามาปรับปรุงใหม่จาก15เรื่องที่เป็นชุดนิทานทองอินนะก็เอา11เรื่องมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ด้วยพระองค์เอง แล้วก็ตั้งนามสกุลให้นายทองอินทร์ว่ารัตนะนี่ตรงนี้ผม

0: ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับเพราะว่าตัวละครนักสืบอาจจะมีมาก่อนแล้วก็ได้แต่ว่าที่เป็นชุดเลยตั้งใจทำให้เป็นชุดแล้วก็ให้มีขนบแบบเดียวกับที่เอ็ดการ์แอลันโปซึ่งถือว่าเป็นบิดานิยายสืบสวนของโลกเนี่ยวางแบบไว้ให้พระองค์ก็เอาแบบนั้นละมาใช้กับตัวละครของพระองค์นะฮะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมันก็จะมีเชอร์ล็อกโฮมอีกใช่ไหมครับคือหลังจากเอ็ดการ์แอลันโปคิดสูตรเนี่ยหรือว่าขนบในการเขียนนิยายสืบสวนแล้วอะแต่ตอน40ปีแรกไม่ดังนะไม่ค่อยมีใครออกมาใช้หรอกแต่คนที่ทำให้สูตรนี้มันดังขึ้นมาก็คือเซอร์อาร์เธอร์คอนันดอยโดยเฉพาะมาเขียนชุดเชอร์ล็อกโฮมเนี่ยเป็นนิยาย4เรื่องแล้วก็เรื่องสั้น56เรื่องก็60เรื่องเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุพคัมภีร์ของนิยายสืบสวนเลยฮะเป็นรากเหง้าแท้ๆเลยนะฮะทุกคนก็จะได้รับอิทธิพลจากงานชุดนี้60เรื่องที่คอนันดอยเอาสูตรสำเร็จของเอ็ดการ์ลัมโปมาใช้แล้วก็ขยายนะครับจนกระทั่งภายหลังพอมันประสบความสำเร็จมากๆก็มีคนเอาขนบนี้มาใช้แต่ก็ใช้ในลักษณะส่วนหนึ่งก็ใช้ในลักษณะจำลักษณ์ด้วยก็คือเอาตัวละครเชอร์ล็อกโฮมกับวัตสันเนี่ยมาใช้แต่ว่าสร้างคดีใหม่ของตัวเองขึ้นมานะฮะจาก60เรื่องที่เป็นแคนนอนหรือเป็นบุพคัมภีร์เนี่ยมันก็ขยายเป็นพันๆเรื่องโดยที่คนอื่นเขียนนะครับเขาเรียกว่าจำลักษณ์คือไม่ใช่ว่าเรียนแบบนะจำลักษณ์นี่มันชัดๆเจนถ้าแปลก็คือจำลักษณะมาใช้ต่อมาต่อยอดนะครับก็มี
1: จำลักษณะ
0: จำลักษณ์มาเขียนเนี่ยก็มีทุกประเทศนะครับที่สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาก็ได้อย่างน้อยนายทองอินกับทนายวัดนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวละครใหม่นะฮะแต่ว่าก็เอามาจากคาแรคเตอร์ของเชอร์ล็อกโฮมเดิมฮะกับวัตสันนะครับอย่างชื่อทนายวัดนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเอาชื่อมาดัดแปลงเลยจากวัตสันก็ไปมาเป็นทนายวัดเลยนะครับพอเห็นภาพไหม
2: ค่ะค่ะถ้าเป็นของถ้าเป็นแบบพูดเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้เป็นแฟนฟิกมัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แฟนฟิกเลยนะฮะซึ่งความจริงถ้าต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นอย่างไรนี่ก็ทำกันมานานแล้วเป็นเรื่องปกติเลยก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่เดิมอะแล้วมาขยายผลมาต่อยอดใหม่นะครับผสมผสานเป็นรูปแบบต่างๆนานาได้อีกเยอะแต่เราเหมือนกับว่าไม่ค่อยกล้าทำอะประวัติกรรมเก่าแล้วก็เอาไปขึ้นหิ้งหรือไปเข้าพิพิธภัณฑ์เลยไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะมันเอาไว้บูชาแต่ไว้ดูแค่นั้นเองแต่ไม่ได้เอามาใช้ทำให้มันเกิดชีวิตต่อเนื่องขึ้นมานะครับ
3: ทีนี้พอค่ะต่อเลยคร
2: ับผมกำลังถามเหมือนกับพี่ทุกท่านถามเลยว่าแล้วอย่างเนี้ยค่ะตัวเนี้ยค่ะจำรักในทองอินเองตอนแรกที่เปิดรับสมัครไปแล้วก็มีคนส่งเข้ามาแล้วสุดท้ายมันได้เนี่ยมาเป็นเล่มตรงเนี้ยยังไงบ้างคะ
0: คือเราก็วางแผนให้เวทีเนี้ยไม่ใช่เวทีประกวดโดยตรงแต่เราจะใช้ลักษณะงานบรรณาธิการเข้าไปจับนะครับโดยมีนักเขียนรับเชิญมา10คนนะครับเป็นนักเขียนที่มีชื่อแล้วนักเขียนเอสเบิดแล้วนะฮะในด้านราชคดีคือเป็นคนที่เคยมีผลงานตีพิมพ์แล้วนะอย่างเช่นแก้วเก้าอย่างเนี้ยก็เคยเขียนนิยายสืบสวนชุดคุณป้ามาทูลมาหรือคุณพงศกรกิ่งฉัตรอะไรพวกเนี้ยวินเลวันนะฮะคือเขารู้แล้วว่ารูปแบบนิยายสืบสวนนะไอช่องเนี้ยเขาเคยเขียนเคยทำมาก่อนเขาก็สามารถจะเอานายทองอินรัตนเรศมาต่อยอดขยายผลได้ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราก็อยากจะให้พื้นที่เวทีนี้มันสร้างนักเขียนใหม่ๆขึ้นมาด้วย อีกส่วนหนึ่งเราก็เปิดรับต้นฉบับนะไม่ใช่ประกวดนะรับต้นฉบับเหมือนรับเข้าสู่กองบก.มาพิจารณาแหละก็มีคนส่งมา30เรื่องแล้วก็คัดเหลือ5เรื่องรวมกับ10เรื่องก็เป็น15เรื่องในชุดนี้นะฮะเป็นนักเขียนนักเขียนที
3: ่ใหม่รวมกันนี
0: ้รุ่นเดิมกับรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าดาวจรัสแสงนะฮะ
3: อ่า
0: ซึ่งใช้รูปแบบของกองบรรณาธิการไปคัดเรื่องจาก36เรื่องมาเหลือ5เรื่องนะก็ใช้บรรณาธิการกองบรรณาธิการของสมาคมนักเขียนนั่นแหละครับมี4คนมีคุณอารีภพคุณจุฑามาศคุณจิตติแล้วก็คุณอโนชา4คนช่วยกันคัดเหลือ
3: 4จาก36เรื่อง4
0: ครับรวมกับ15ที่เป็นนักเขียนดังแล้วก็เป็น15เรื่องในชุดนี้ครับ
3: ทีนี้ยังไงคะพอเราคัดจาก36เหลือ4เนี่ยไอ้ขั้นตอนการคัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทราบว่าแต่ละคนเขามีฟีดแบ็กกันยังไงแต่ทีนี้ภาพรวมที่ส่งมามันเป็นยังไงบ้าง
0: คือ
3: จาก36
0: อันนี้ในภาพรวมมันก็มีความหลากหลายนะแต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องต่อยอดจากนายทองอินรัตนเนตรนะครับแต่ว่าจากการที่เราไม่กำหนดเงื่อนไขอะไรเคร่งชัดมากมันก็ทำให้เกิดการต่อยอดไปในลักษณะต่างๆที่เป็นแนวทางใหม่ๆก็มีนะฮะนะครับผมต่อยอดแบบขนบก็มีคือมีลักษณะที่ใช้ภาษาใช้ไลน์ยุคในยุค16เลยนะอันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาตัวละครจากจักรวาลของตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปมีบทบาทร่วมกับนายทองอินและทนายวัดอันนี้ก็มีหลายเรื่องเช่นคุณพงศกรแม้แต่คุณแก้วก้าวเองก็เอาป้ามาทูลไปสืบคดีร่วมกับนายทองอินเลยหรือคุณปราบก็มีตัวละครชุดจากชุดกระหนมหรทึกเนี่ยเข้าไปร่วมมีบทบาทร่วมกับนายทองอินรัตนเนตรด้วยครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดอีกแบบนึงแล้วก็ในเรื่องการต่อยอดทางด้านเวลาก็ของคุณกินฉายนี่ก็คือนายทองอินนี่ก็เหมือนกับอยู่ในโลกยุคสมัยใหม่เลยคือยุคในอนาคตอ่ะนะฮะมาสืบคดีในอนาคตแต่ว่าก็โยงกับคดีที่นายทองอินหายไปหลังจากต่อสู้กับนายมั่นมือเหล็กแล้วก็หายไปตรงนี้จะเป็นช่องว่างที่ทำให้นักเขียนรุ่นหลังอ่ะมีโอกาสจินตนาการได้เยอะเลยว่านายทองอินหายไปแบบไหนแล้วก็หายไปที่ไหนแล้วก็ไปสืบคดีอะไรบ้างตรงนี้เป็นช่องว่างเหมือนกับที่เชอร์ล็อกโฮมหายไปในช่วงที่สู้กับมอริอาร์ตี้แล้วก็ตกผาน้ำตกไรเช่นบางหายไปนะจนกระทั่งมีคนเขียนให้เชอร์ล็อกโฮมมาสืบคดีในเมืองไทยได้ด้วยอ่ะ อันนี้ก็เป็นโอกาสให้มีช่องว่างที่นักเขียนรุ่นหลังจะไปต่อเติมได้ครับ
3: ใช่กันเลยจินตนาการแล้ว
0: ใช่ใช
3: ่ทีนี้พอเราจากโปรเจกต์เนี้ยมันทำให้เห็นความคึกคักของวงการรหัสคดีไหมคะว่าแบบจริงๆแล้วมันมีคนที่สนใจอยู่มากมาย
0: แต่มีคนที่สนใจแต่ว่าในด้านเกี่ยวกับการจำลักนี่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเท่าที่ผมสำรวจแล้วก็คืออันนี้จะเป็นมิสทรีพาร์ทิซิเปิลแรกของประเทศไทยเลยนะครับคือเอาตัวละครเดิมมาต่อยอดใหม่โดยเคารพนะครับเคารพนะครับไม่ใช่เป็นแพโรดี้ที่ให้เกิดอะไรเสียดสีเยอะเย้ยต่างๆนั้นไม่ใช่โดยเคารพนะฮะแต่ไม่ใช่การเรียนแบบเป๊ะๆนะเป็นการต่อยอดขยายผลก็เป็นการอนุรักษ์โดยวิธีที่ก้าวหน้าครับผมเรียกนะไม่ให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ให้มันนิ่งนะซึ่งต่อไปก็อาจจะมีตัวละครอื่นๆหรืออะไรอื่นๆที่ทำลักษณะนี้ได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะนิยายสืบสวนนะเช่นอย่างเช่นที่ผมคิดว่าน่าจะทำอีกเรื่องนึงที่ผมอยากทำก็คือไอ้เรื่องของมาลัยชูพินิจที่เป็นนวนิยายขนาดสั้นที่ดังนะชูฟ้าดินสลายใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: อยากจะไปทำ
3: เป็นหนังก็
0: ให้มีภาคต้นกับภาคปลายไงฮะให้ที่เดิมเนี่ยเป็นภาคกลางแล้วก็ให้ใครไปเขียนภาคต้นว่ามายังไงตัวละครมาเจอกันยังไงพระโป้อะไรพวกเนี้ยเป
3: ็
0: น
3: การ น่าสนใจ
0: และหลังจากที่มีเกิดสุขนาฏกรรมไปแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็เอาทั้งสามภาคเนี้ยมาประกบกันดูอ่านดูในการมีการประกวดหรือการรับต้นฉบับในลักษณะงานบรรณาธิการก็ได้ผมว่ามันก็น่าสนใจที่จะไปต่อยอดในลักษณะนี้นะครับคือผมอยากให้เกิดการอนุรักษ์อีกแบบหนึ่งนะที่มันมีชีวิตอ่ะและมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะจะคึกคักหรือไม่คึกคักก็ต้องรอผลหลังจากนี้หลังจากโปรเจกต์นี้ทดลองแม้แต่โครงการนี้ผมก็จะมีโครงการสองนะพอไปทำแล้วมันเกิดจากที่นักเขียนก็ต่อยอดกันนะทำให้เห็นว่ามันไปได้อีกหลายทิศทางไงนะครับมันสามารถขยายแบ็คไปได้เรื่อยๆจักรวาลนายทองอินเนี่ยครับเดี๋ยวอ่านดูจากเรื่องนี้ก็จะเห็นเลยว่านักเขียนเขามีอะไรวิธีสร้างสรรค์แบบแปลกๆอ่ะนะแบบแปลกใหม่นะ
2: ก็ดูจากชื่อเรื่องแต่ละชื่อแล้วก็ดูน่าสนใจเนาะทั้ง15เรื่องเนี่ยค่ะ
0: โดยเฉพาะที่5เรื่องหลังจากคณะบรรณาธิการคัดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีนักเขียนที่2ใน5เนี่ยก็เป็นนักเขียนที่เขามีงานผลงานอยู่แล้วอะนะแล้วก็คือคณะบรรณาธิการทำงานได้ผลอยู่พอสมควร5เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่นะครับหรืออย่างของคุณซอทองอย่างเนี้ยก็เป็นนักเขียนเป็นเรื่องแรกของเขาหน้าที่ลงในเรื่องนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าตัวผู้เขียนเนี่ยสนใจเรื่องสัญญาวิทยามาก่อนแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาใช้ในการเขียนในทองอินด้วยนะครับ มันทำให้เวทีนี้กลายเป็นเวทีที่จะส่งนักเขียนให้โดดเด่นรวดเร็วขึ้นได้ด้วยครับ
1: นอกจากไม่มีเวทีนี้เลยไม่มีเวทีแบบนี้เลยเนาะจริงๆแล้วมันเหมือนกับเรามีแต่นิยายสืบสวนสอบสวนที่เราเรียกกันในยุคนี้แล้วก็เราก็ซื้อต้นฉบับมาแปลงเดียว
2: ส่วนใหญ่
0: คือเวทีมันก็มีนะเป็นเวทีประกวดที่มันเยอะมากใช่ไหมทุกแห่งก็มีการประกวดหมดเลยประกวดเรื่องสั้นสืบสวนเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเวทีที่เป็นวันหน้ามาลายมันก็มีแต่มันไม่ค่อยจะมีลักษณะเป็นธีมอะเป็นการรวมนักเขียนหลายๆคนเพื่อจะเอาชื่อเสียงเอาบารมีของนักเขียนมาช่วยกันทำการตลาดนะฮะมันก็ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยคุณลงวันหวังพวกนี้ยุคนี้ก็กลับมาใหม่เพราะว่าอาจจะเพราะว่าต้องการให้หนังสือมีพลังขึ้นนะครับก็เลยรวมนักเขียนหลายๆคนมาคนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยทำให้การตลาดมันกว้างขึ้นไง
2: ตอนพอเราได้ทั้งหมด15เรื่องมาแล้วค่ะณเดชเราในเรื่องของบรรณาธิการเรื่องของการจัดพิมพ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้อ๋อทีนี้ผมก็ซ้อนเรื่องนี้ไปเพราะผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นโอกาสที่จะทำให้ผมได้ทดลองเรื่อง Zero Stock Publishing นะครับซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากที่ผมทำมวจมานะฮะพักหนึ่งสิบกว่าปี20กว่าเรื่องเนี่ยผมก็ได้ความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำหนังสือแบบไปหาผู้อ่านทีหลังเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องสต็อกนะฮะทำให้เกิดปัญหาสต็อกซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสำนักพิมพ์ขนาดเล็กนะในการบริหารสต็อกเพราะมันกินพื้นที่กินเวลาและก็มันในที่สุดที่สำคัญก็คือพอหนังสือขายไม่ออกเราไปลดราคาตรงนี้ทำให้คุณค่าของหนังสือเสียขึ้นมาเลยอันนี้ zero stock มันก็คิดว่าทำยังไงให้หนังสือเหลือสต็อกน้อยที่สุดและสต็อกที่เหลือนั้นให้มันมีมูลค่าเพิ่มด้วยไม่ใช่ว่าพออายุนานขึ้นมันก็มูลค่ามันก็ลดร้อยลงจนกระทั่งเราต้องเอาไปเลหลังไปชั่งกิโลขายอะไรแบบนี้นะมันก็ต้องคิดย้อนกลับมาใหม่วิธีย้อนกลับก็คือเราเอาผู้อ่านนั่นแหละซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในธุรกิจหนังสืออยู่แล้วนะเพราะว่าผู้อ่านนี่คือผู้รองรับทั้งหมดถูกไหมครับคือผู้ซื้อเงินทุกอย่างมันมาจากผู้อ่านในความเป็นจริงถูกไหมถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนี้ผู้ผลิตจะเอาเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนก่อนแต่ในสุดก็เอาคืนมาจากผู้อ่านนั่นแหละเอาทุนบวกกำไรมาด้วยเนี่ยคืนทั้งคุณนั่งอะไรนั้นผู้อ่านเป็นคนให้มาทั้งนั้นถูกไหมครับแต่ตอนนี้เรากลับเลยเราเอาผู้อ่านมาตั้งต้นเลยเป็นผู้เหมือนกับร่วมลงทุนและร่วมลงทุนยังไม่พอนะครับผมคิดว่าผู้อ่านต้องมีส่วนร่วมสร้างสรรค์หนังสือขึ้นมาด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันยากกว่าที่จะให้มาร่วมลงทุนให้ผู้อ่านมาร่วมสร้างสรรค์ซึ่งเราก็เริ่มต้นอยู่บ้างแล้วเช่นสำรวจอุปสงค์หรือไม่ก็ให้ผู้อ่านมาเลือกปกกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะถึงขั้นให้ผู้อ่านมาเลือกนักเขียนที่จะเขียนให้เขาอ่านด้วยไงอย่างโครงการจำลักโครงการ2นี้ก็จะให้ผู้อ่านเลือกนักเขียนด้วยเช่น5คนที่เป็นนักเขียนดาวจรัสแสงที่เราเลือกอ่ะเราก็จะให้ผู้อ่านโหวตว่าใน5คนนี้ให้เลือกมา2คนที่จะได้ไปต่อในโครงการ2คือเขียนเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะคือผ่านเลยแต่ว่าต้องไปเขียนเรื่องใหม่แล้วก็ต้องผ่านกองบกด้วยนะครับหรือแม้แต่นักเขียนดังๆแล้วเนี่ยสมมติว่าชุดนี้มี10คนชุดหน้าเนี่ยนักอ่านอยากจะอ่านของใครบ้างเราก็ให้ตุ๊กตาไปก่อนสัก10เรื่องและให้นักอ่านเลือกว่าอยากอ่านเรื่องของใครพอนักอ่านเลือกแล้วเราก็ไปเชิญนักเขียนเหล่านั้นให้มาเขียนร่วมในเวทีนี้นะคือให้นักอ่านมีบทบาทมากขึ้นนะในลักษณะของการมาร่วมสร้างหนังสือเลยนะครับจริงๆโครงสร้างมันก็จะคล้ายๆกับนักอ่านมาร่วมลงทุนนั่นแหละครับเป็นลักษณะคลาวด์ฟันดิ้งอ่ะแต่มันย้อนหลายอย่างมันย้อนเพื่อให้นักอ่านได้เห็นนะสมมติครั้งนี้ผมก็เริ่มทดลองแล้วก็คือให้นักอ่านเนี่ยบอกรับนะเราใช้คำว่าบอกรับนะเราไม่ใช้คำว่าพรีออเดอร์เราใช้คำว่า subscriber คือนักอ่านเนี่ยบอกรับ2เล่มนะครับ2เล่มแล้วเค้าก็เอาไว้เองเล่มนึงแล้วก็เอาไปให้เพื่อนเล่มนึงอะไรเงี้ยหรือว่าอีกเล่มนึงเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์มากขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะไปบอกได้มันจะเป็นการอะไรอ่ะให้ความเชื่อมั่นมากเกินไปเช่นโครงการของมวจนี่มันรับซื้อหนังสือคืนด้วยนะครับรับซื้อหนังสือคืนไม่ต่ำกว่าราคาหน้าปกนะฮะอันนี้เราเคยทำมาแล้วแต่คราวนี้ผมยังไม่อยากให้รับประกันเพราะมันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่นะถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราก็ถูกด่าแน่นอนนะแต่คิดว่าอยากจะไปถึงจุดนั้นให้มีการรับจำนำหนังสืออะไรด้วยจะมีระบบประมูลหนังสือต่อท้ายคือเป็นการบริการล้างขายอะฮะมันก็ควรจะมีนะไม่ใช่ว่าพอคุณได้ไปสองเล่มแล้วโอเคเล่มนึงคุณอาจเอาเก็บไว้เองเล่มนึงให้เพื่อนแต่ว่าถึงคุณจะเก็บไว้ต่อไปมันก็จะมีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือทำยังไงให้สต็อกที่เหลืออยู่มันมีมูลค่าเพิ่มด้วย
2: ค่ะมันดีกว่าการพรีออเดอร์ยังไงคะนั้น
0: คือพรีออเดอร์นั้นเวลาผมทำนี่ผมมันก็ยังต้องสมมติตัวยอดพิมพ์ด้วยสมมติพอใกล้ๆ400เราไปพิมพ์พันยังไงหรือ700มันก็จะเหลืออยู่ดีและเหลือแล้วก็ไอ้ตรงนี้ใช้เวลาในการขายนานมากนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเล่มสุดท้ายที่ผมทำก็คือเรื่องโทษของเฟอร์ดินานด์ฟอนชีรักเนี่ยนะครับยอดพรีออเดอร์ใน408เล่มเท่าที่ผมจำได้และผมก็ไปพิมพ์พันหนึ่งแต่นั้นจำเป็นต้องพิมพ์นะเพราะว่าเป็นสัญญากับต่างประเทศจากกับทางเยอรมันว่าต้องพิมพ์พันเล่มนะไอ้600เล่มที่เหลือหน่อยใช้เวลาขายตั้ง8ปีนะครับไอ้ตรงนี้มันทรมานมากสำหรับคนทำหนังสือเล็กๆอ่ะคือไอ้จะไปลดราคามันก็ไม่เคยนึกจะไปต้องไปลดทำหนังสือลดราคาเนาะก็ต้องทรมานต้องค่อยๆขายทยอยขายกันไปจะขายลดราคาก็ไม่ได้อีกอะไรเนี้ยมันก็
1: 8 ปี
0: ครับกว่าจะหมดนานเกินแต่อันนี้คือสมมตินะเราจะมีสูตรอยู่ตอนนี้ที่สูตรก็คือว่าเรารู้แล้วว่าเราพิมพ์600เล่มได้แล้วหลังจากผ่านยอดเท่าไหร่300กว่าเล่มเนี่ยก็คือ600เล่มแล้วล่ะแต่ผมอยากพิมพ์700ไอ้ตอนนี้เราก็ระดมว่าเราจะได้ถ้าเราได้468การบอกรับ468เล่มเนี่ยเราก็พิมพ์700เล่มได้สบายสบายไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยจาก400มันจะกันหนังสือไว้ประมาณ 10% น่ะ 10% ของ700มันก็คือ70เล่มเอง70เล่มนี้เราจะขายกับร้านหนังสืออิสระนะคือเราอยากส่งเสริมร้านหนังสืออิสระด้วยให้เขามีหนังสือที่เรียกว่า Exclusive อ่ะที่มีเฉพาะร้านหนังสืออิสระไม่มีร้านเชนเลยอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นเสน่ห์ให้เป็นหมุดหมายที่จะดึงคนเข้าร้านด้วยนี่ครับแล้วก็รับประกันเขาด้วยเช่นสมมตินายเขาซื้อเนี่ยไม่เกิน5เล่มแล้วก็ลดราคาสูงสุด 40% พอครบ6เดือนเนี่ยถ้าขายไม่ออกเราก็รับซื้อคืนในราคาปกเลยนะแล้วไอ้ร้านหนังสืออิสระเราจะรับประกันราคาด้วย
3: เพราะมันก็ไม่ได้จำนวนเยอะอะไรก็คือซื้อ
0: ใช่คือเหมือนไหวมันต้องช่วยกันสร้างระบบมาสร้างเครือข่ายขึ้นมาสร้างนิเวศหนังสือใหม่ขึ้นมานะครับจากที่ว่าในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าระบบเก่าๆเนี่ยพอมันสู่ยุคดิจิตอลดิสรัปชันนะครับหรือมาสู่ยุค AI ดิสรัปชันเนี่ยผมว่าต้องตั้งหลักใหม่ต้องคิดโมเดลใหม่ขึ้นมาหมดเลยจะใช้โมเดลเก่าๆนี้ไม่ได้ผลแล้วนะครับหนังสือมันก็ต้องแปลงรูปแล้วทุกคนก็ดิ้นรนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปปรับรูปอะไรบ้างแต่บางทีเขาไม่ได้คิดเป็นโครงสร้างใหญ่ไม่ได้คิดถึงเรื่องโลจิสติกแล้วก็ระบบนิเวศของธุรกิจไงเป็นการถอยไปต่างคนต่างถอยในที่สุดก็ไม่รู้จะถอยไปตรงจุดไหนไงทั้งหมดที่ผมทำทุกคนก็เคลื่อนไปอยู่แล้วล่ะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องพักกันก่อน
3: เราต้องเบรกกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเราน่าจะลองมาคุยกันถึงตลาดของอาหารสัตว์ทะเลเนาะว่าจริงๆเราที่เราเห็นมันคือคัดทุกคนสนใจมันแม้แต่สำนักพี่แม่ก็เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับงานแบบนี้ไม่ว่าจะตลาดต่างประเทศหรือของกลุ่มของคนไทยเองทีนี้เลยอยากจะเนี่ยต้องคุยกับคนที่เป็นเหมือนตัวจริงเสียงจริงคัมบอร์ดมานานว่าจากวันนั้นที่เปิดตัวขึ้นมาหรือทำเล็กๆอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ตอนนี้มันก็บูมขึ้นมาเนาะอะไรคนก็สนใจได้แหละอยากรู้ว่ามันสนุกขึ้นไหมหรือว่ามันมีความท้าทายอะไร
2: ได้เดี๋ยวไปคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเจอกันครับ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: เบาหว
7: านไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็ยังอยู่กับพี่ตุ๊กค่ะวิไลรัตน์เอมเอี่ยมค่ะก
3: ็
2: พี่ตุ๊กกลับมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าที่มาที่ไปของรวมเรื่องสั้นจำรักนายทองอินเนี่ยมีทั้งหมด15เรื่อง15นักเขียนเนาะก็เป็นมายังไงเราคุยกันไปแล้วแล้วก็พี่ตุ๊กเองก็ทิ้งท้ายว่าเอาล่ะในตลาดบ้านเราตอนนี้ตลาดหนังสือเรื่องของวรรณกรรมที่มันเป็นสืบสวนสอบสวนเป็นรหัสคดีเนี่ยมันเยอะข
3: ึ้
2: นไหมแบบไหนย
3: ัง
2: ไงคะณเดช
3: จริงๆตั้งแต่คำว่ารหัสคดีเลยคิดว่ารุ่นใหม่ไม่น่าจะเข้าใจคำนี้นะ
2: จริง
0: แต่ว่ามันใช้มานานแล้วนะคือใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ปี42คือคิดคำนี้ขึ้นมา
3: คือพวกเราอะเติบโตมากับคำนี้แต่ว่าคนแบบเด็ก
2: รุ่นใหม่
3: เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารหัสคดีคืออะไรหรืออ
0: ันนี้ก็คือมันใช้แทนคำว่านิยายสืบสวนสอบสวนนั่นแหละแต่มันคลุมได้มากกว่าคือนิยายสืบสวนสอบสวนเนี่ยบางทีคนก็ไปมองว่าจะต้องมีนักสืบอยู่แต่รหัสคดีนี้ไม่จำเป็นต้องมีนักสืบคือเป็นเรื่องสั้นที่มันมีปมที่ซ่อนเงื่อนแล้วก็ไปเฉลยในตอนท้ายอ่ะอาจจะมีนักสืบแล้วต้องถอนรหัสจะมีนักสืบแล้วไม่มีนักสืบก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วต้องมีนักสืบมันสนุกตรงมีนักสืบกับคู่หูนักสืบอ่ะเพราะเฉพาะแค่สร้างคาแรคเตอร์นักสืบเนี่ยมันก็สร้างได้แปลกๆแล้วนะนักสืบผู้หญิงบ้างนักสืบพิการนักสืบตาบอดเลยมันสร้างได้เยอะแยะมากมายนะทุกคนก็จะสร้างนักสืบที่เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเองขึ้นมานะอันนี้ตั้งแต่สมัยยุคแรกๆเลยนะยุคสมัยใหม่ผมว่านักเขียนไทยเองก็นำตรงนี้มาใช้ด้วยคือให้นักสืบของตัวเองมีลักษณะเฉพาะนะครับมีนักสืบฝาแฝดนักสืบอะไรพวกนี้เราไปอ่านดูสิครับผมว่าตอนนี้นักเขียนรุ่นใหม่ก็สนใจที่จะเขียนรหัสคดีมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับเพราะว่ารหัสคดีเนี่ยมันเป็นช่องนะเป็นตระกูลวรรณกรรมสมัยใหม่มากแล้วก็เป็นตระกูลวรรณกรรมที่มันเปิดโอกาสให้เราเอาส่วนผสมอะไรไปใส่ก็ได้มันเหมือนมีภาชนะใบหนึ่งใช่ไหมครับคุณจะใส่นิยายรักศีลธรรมอะไรใส่ได้ทั้งหมดเลยแต่ตัวกลไกมันที่มันทำให้น่าอ่านก็คือความลึกลับซัสเปนอะไรพวกนี้มันช่วยให้ถูกเสริมให้ผู้อ่านอยากจะอ่านมากกว่านิยายทั่วไปหมายถึงผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นคอวรรณกรรมแบบคลาสสิกอะไรอย่างเนี้ยแต่นิยายสืบสวนมันจะไม่เป็นคลาสสิกก็ทำได้อีกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นิยายสืบสวนมันจะเป็นแมสมากกว่าคลาสสิกครับเวลาประกวดอะไรเราจะไม่เห็นนิยายสืบสวนได้รางวัล นะครับเพราะว่ามันเป็นวรรณกรรมแนวตลาด
3: มันเป็น
0: วรรณกรรมมวลชนคำว่ามวลชนนี้ผมว่าเป็นคำใหญ่นะวรรณกรรมมวลชนเนี่ยวรรณกรรมที่รับใช้คนระดับกว้างอ่ะนะฮะคือพูดง่ายๆถ้าคุณเขียนเก่งคุณขายดีอ่ะเอาง่ายๆอย่างกรณียกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ภาพชัดเจนคุณกิตติศักดิ์คงคา
2: เขาไม่กลับตอนนี้ยังติดใช่ไหมคะ
0: แล้วเขาทำต่อยอดต่อเนื่องสร้างแก่งวานตัวเองได้นะหรือว่าคนต่อไปก็คือปราบเนี่ยอีกคนเนี่ยพวกเหล่านี้ต้องคิดพล็อตเก่งๆนะเพื่อที่จะทำได้สะดวกและทำได้เยอะด้วยไม่ใช่ทำได้สะดวกอย่างเดียวคือเขาจะเขียนได้รวดเร็วด้วยหรืออย่างวินอย่างเนี้ยเขาจะเขียนอะไรก็ได้นะในเล่มนี้วินก็ฉีกออกไปในเล่มจำรักนายทองอินวินเขาก็ฉีกไปสร้างนักสืบขึ้นมาใหม่เป็นนักสืบในยุครัชกาลที่5เลยก่อนนายทองอินอีกนะครับอันนี้คือเป็นการต่อยอดแบบสุดยอดเลยนะครับก ของวินเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่วินเขาให้เกียรติมาร่วมด้วยความจริงเขาไม่มีเวลาตอนนั้นก็เหมือนกับไปขอมามันเป็นตอนแรกของซีรีส์ใหม่ของเขาเลยเป็นนักสืบใหม่ของเขาไม่ใช่ผู้รักพานสิ่งนะเป็นนักสืบคนใหม่เลยแต่ว่าจะมาเปิดตัวในจำรักนายทองอินรัตนาเนตรเนี่ยแหละผมก็ถือโอกาสให้วินเขามีโอกาสได้มาเปิดตัวนักสืบคนใหม่ของเขาในเล่มนี้เลยนะใน15เรื่องนี้เพราะนั้นไอ้จำรักนายทองอินมันเป็นการทำหนังสือเล่มหนึ่งให้น่าสนใจครับคือถ้าบางคนเอาเงื่อนไขอะไรไปจับมันจับไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นแอนโทโลยีแอนโทโลยีขึ้นอยู่กับบรรณาธิการว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรในการทำหนังสือเล่มนี้นะครับแอนโทโลยีนี่มันคนไทยก็ไม่นิยมทำอีกนะครับต้องพี่สุชาติน่ะเขาจะเข้าใจคำนี้ได้ดีเพราะว่าเป็นนักแอนโทโลยิสต์ของไทยเป็นต้นแบบของผมเลยไงตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ถนนหนังสือดวงกมลน่ะก็ทำชุดวรรณกรรมไทยอะแต่แอนโทโลยีแบบที่คุณสุชาติทำนี่เขาเรียกว่าแอนโทโลยีแห้งคือเอาเรื่องที่พิมพ์มาแล้วมาจัดตีมใหม่และสร้างเป็นชุดขึ้นมาชุดแรงเข็งชุดถนนไปสู่ความตายเคยเห็นไหมของคุณสุชาติสี่เล่มอะหนังสือว่าเป็นแม่แบบที่ชัดเจนแหละแต่ว่าแอนโทโลยีอย่างที่ผมทำจำรักนั่นเป็นแอนโทโลยีสดแอนโทโลยีสดก็คือเป็นเรื่องเขียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันจะมี2รูปแบบแต่ข้อสำคัญที่สุดคือมันต้องมีแก่นต้องมีธีมว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรในเล่มนี้มันสนุกตรงนี้แหละบก.จะเขาเรียกว่านักแอนโทโลยีไม่ใช่บรรณาธิการนะคือนักจัดระบบวิ่งสั้นนะครับต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นเหนือกว่าบรรณาธิการหน่อย
3: มันมีหน้าที่ที่แตกต่างยังไงคะอันนี้อยากรู
0: ้ที่จัดระบบนะสมมติเราต้องการเล่นเลยสมมติว่าเล่มหน้าเนี่ยผมจะทำยังไงสมมติว่าผมจะวรรณยายสืบสวนที่เกี่ยวกับแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นแหละเราก็ต้องหาเรื่องที่เกี่ยวแม่น้ำเข้ามาไงซึ่งในต่างประเทศอย่างอังกฤษอเมริกาเขาทำกันเฟือมากเลยโดยเฉพาะนิยายสืบสวนที่เกี่ยวกับแมวมีแมวเป็นนักสืบเนี่ยทำกันไม่รู้กี่ร้อยชุดเพราะ
3: คนก็บ้าไปด้วยกัน
0: ซ
3: ึ่งคนจะเขียนใหม่หรือว่ามีเขียนไว้แล้วก็บรรณาธิการก็ไปสักไอคนนี้ก็ไปสัก
0: เอ
3: ามา
0: จะเป็นเรื่องเขียนใหม่นะครับคือให้การบ้านนักเขียนคือนักเขียนเขาเยอะมากนะสมมติว่าจะทำเรื่องฆาตกรรมในวันคริสต์มาสอย่างเงี้ยทุกคริสต์มาสเขาก็จะมีคนทำออกมาไม่ใช่ว่าเจ้าเดียวนะหลายเจ้าทำกันฆาตกรรมในห้องสมุดอะไรก็นักเขียนก็เขียนกันมาเป็นเวทีที่นักเขียน
3: สนุกนะ
0: รู้สึกคึกคักมากมีงานตลอดเวลาไงโดยเฉพาะเอนทอรี่ของรหัสคดีมันเยอะมากมายนะฮะตอนผมทำรักษาดีผมเอาสั่งซื้อพวกนี้มาเป็นเลือกเรื่องสั้นที่เด่นๆมาลงในรหัสคดีทีนึงนะครับสมมติเรื่องสั้นเอาสมมติเราจะหาว่านักเรื่องสั้นนักสืบหญิงของเมืองไทยเนี่ยเราก็แทบจะหาไม่ได้ใช่ไหมจะทำสัก12เรื่องอย่างเงี้ยหมายถึงนักสืบที่เป็นผู้หญิงแต่ของฝรั่งนี่เขาทำได้เลยไงหรือต่อไปเราอาจจะทำได้คือเราตั้งจุดว่าเขียนใหม่ไปเลยให้นักเขียนเหล่านี้ไปเขียนเรื่องสั้นที่มีนักสืบเป็นผู้หญิงอะไรเนี้ยนะฮะประโยชน์ต่อไปก็คือให้นักสืบเป็นแมวให้นักสืบเป็นหมาได้เลยนะครับก็โจทย์ก็ตั้งต่างๆนานาอยู่ที่นักแอนโทโลจิสต์ว่าเขาจะทำอะไรขึ้นมาเป็นบรรณาธิการที่มาจัดระบบเรื่องสั้นอีกทีหนึ่งนะครับ
3: ใช่คือมันสนุกตรงที่ว่ามันต้องมีมันไม่ใช่บรรณาธิการต้นฉบับอย่างเดียวโบแต่มันต้องจัดมันไม่ใช่แบบไปนั่งดูว่าเขียนผิดเขียนถูกสำนวนเป็นยังไงอันนั้น
0: จะต้องอีกคนนั้นเป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้ว
3: ใช่แต่ว่าแบบ
0: แต่ส่วนใหญ่หน้าที่ก็จะลดลงเพราะว่าเขาใช้นักเขียนรับเชิญเป็นหลักหน้าที่ตรงนี้จะลดลง
3: มันไม่ต้องมาเริ่มใหม่พัฒนาใหม่
0: แล้วก็ให้อิสระนักเขียนด้วยว่าโจทย์อย่างนี้นะพออธิบายกันแล้ว1 2 3 4 5เขาเขียนมาก็ต้องรับแล้วก็เป็นการเอดิตแบบเอดิตพวกมืออาชีพด้วยกันไง
3: ไม่ยากขนาดที่แบบไปพัฒนารอต้นฉบับใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันก็คึกคักดีนะแล้วก็สมมติว่าคนอยากเห็นว่า
0: ก็คิดว่าจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจำเป็นต้องมีหนังสือในลักษณะแอนโทโลยีหรือลักษณะรวมเรื่องสั้นหรือระบบเรื่องสั้นมากขึ้นเพราะว่าตัวนักเขียนแต่ละคนเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดให้คนมาซื้ออ่านครับมันอย่างผมนี่ผมไม่ได้ทำการตลาดให้มันดีๆจริงๆสมมติว่าวอวินิจฉัยคุณแก้วเก้าเนี่ยเขาก็มีแฟนอยู่จำนวนหนึ่งถูกไหม
2: ค่ะ
0: มาอ่านคุณพงศกรก็มีแฟนอยู่จำนวนหนึ่งคุณวินก็มีแฟนอยู่จำนวนหนึ่งมี10คนน่ะลองคิดดูสมมติว่าเขาสามารถหาคนอ่านมาสัก50คนมันก็ได้500เล่มแล้วถูกไหมมองง่ายๆ เพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องสั้นหลายๆเรื่องมารวมกันโดยนักเขียนดังๆเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวกันมันก็เป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดคนอ่านเป็นเรื่องการตลาดด้วยซ้อนเข้าไปนะครับยิ่งทำสามารถเราทำธีมหรือแก่นเรื่องที่มันสำคัญสำคัญน่าสนใจเนี่ยมันก็จะดึงดูดได้อีกชั้นหนึ่งนะครับคือผมคิดว่าในยุคนี้บรรณาธิการจำเป็นต้องเข้มแข็งนะครับต้องมีความรู้หลากหลายเพราะว่าพอเป็นยุคดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยมันจะข้ามตัวกลางต่างๆไปหมดแต่ตัวกลางที่ผมไม่อยากให้ข้ามเลยก็คือบรรณาธิการผมคิดว่านักเขียนยังจำเป็นต้องมีบรรณาธิการนะหนังสือต้องมีบรรณาธิการนะครับถึงแม้ว่านักเขียนคนนั้นจะมีความสามารถในการบรรณาธิการตัวเองได้ก็ตามแต่เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจขึ้นเนี่ยมันจะต้องไปหาบรรณาธิการที่เป็นมืออาชีพมารับประกันอีกที่นึงนะครับแม้แต่คุณวินลองไปสังเกตดูสิเขามีบรรณาธิการประจำตัวอยู่ท่านขนาดได้ซีไรต์มา2สมัยนะให้ไปสังเกตเลยเขายังมีบรรณาธิการมาดูแลอยู่นะฮะเพราะอันนี้มันจะช่วยได้เยอะเพราะว่าส่วนมากเราเป็นปลาหรือเป็นนกที่ไม่เห็นน้ำหรือไม่เห็นฟ้านะฮะแต่ว่าคนนอกเขาจะเห็นได้ดีกว่าเราโค้ดอะไรทุกอย่างมันถึงจำเป็นไงครับโค้ดมันไม่จำเป็นต้องเก่งในเรื่องการชกมวยหรือการเล่นฟุตบอลหรอกแต่มันมองเกมออกนะว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนใครจะอยู่ตรงไหนถูกไหมแต่ถ้าเขาเป็นนักเขียนด้วยแล้วมากลายเป็นโค้ชทีหลังนี้ก็ยิ่งดีใหญ่ถูกไหมครับ
3: ค่ะมัน
0: แต่เราเป็นผู้คนจะข้ามตรงนี
3: ้เออใช่บางทีมันไม่มีนะ
0: แต่ว่าถึงว่าซีไรต์อย่างเงี้ยที่ผมพูดถึงว่าซีไรต์ปีนี้เนี่ยมันมีบทบาทของบรรณาธิการร่วมชัดเจนอยู่ด้วยเอาพูดง่ายๆนะไม่ได้เชียร์กันเองหรืออะไรอย่างกรณีคงบางได้สามเล่มเนี่ยผมว่าบรรณาธิการมีบทบาทอยู่เยอะโดยเฉพาะเรื่องสั้นเนี่ยมันสามารถจัดองค์ประกอบที่บรรณาธิการจะมาดูแลได้ให้มันมีน้ำหนักยังไงออกมายังไงคือการเอาเรื่องดีๆมารวมกันแล้วเนี่ยมันยังไม่มีพลังเพียงพอมันบรรณาธิการต้องมองให้แตกว่าเล่มนี้จะนำเสนออะไรให้มันเป็นอะไรอ่ะองค์รวมใหม่ของเรื่องสั้นที่รวมขึ้นมานะเพราะการที่คมบางเข้ารอบ3เล่มผมว่าตรงนี้สำคัญตรงที่บรรณาธิการเขามองอะไรแต่ละคนแต่ละคนนะฮะบรรณาธิการมีหน้าที่ทำให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วมันเด่นขึ้นมันมีแสงมากขึ้นนะครับ
3: ถือว่า
0: คุณเขาก็เคารพบรรณาธิการผมสังเกตคุณสิริคุณอะไรนะสิริมารีแย้มใช่ไหมคุณนักเขียนคุณใหม
2: ่
0: เขาตั้งสิ่งที่พิมพ์เองนะแต่ว่าทุกเล่มเขามีบรรณาธิการประจำเล่มเลยซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะต้องไปจ้างต่างหากขึ้นมาก็ได้นะซึ่งตรงนี้ต่อไปก็ต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตเรื่องบรรณาธิการนะอย่างสมาคมนักเขียนต่อไปก็อาจจะต้องมีสวัสดิการตรงนี้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็คือช่วยเหลือเรื่องด้านบรรณาธิการไงมีบรรณาธิการที่อะไรอะทำงานเป็นเครือข่ายกับสมาคมนักเขียนถูกไหมสำนักพิมพ์อาจจะออกส่วนหนึ่งแล้วก็สมาคมอาจจะออกซัพพอร์ตให้ส่วนหนึ่งให้เป็นค่าตัวบรรณาธิการนะครับคือถ้าเราจะพูดเรื่องการส่งเสริมเราก็คงจะพูดเล่นๆไม่ได้มันต้องมีระบบที่จะไปส่งเสริมได้จริงๆครับ
3: ก็ชัดเจนนะคุณโบมันก็พัฒนาไปด้วยตั้งแต่ต้นทางแหละแต่ทีนี้เดี๋ยวอันนี้เราพูดถึงเรื่องโอเคแอนโทโลจิสไปแล้วคนที่รวมต้นฉบับการทำภาษาคดีอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาเรื่องประเด็นนี้ดีกว่าว่าตอนนี้มันมีความคิดเห็นยังไงคะกับบรรยากาศของความคึกคักในเรื่องนี้เด็กรุ่นใหม่ในการทำงานหรือแม้แต่ความเราที่เรามีหนังสือแปลมากมายมันก็ทำให้เรามีต้นแบบมีตัวอย่าง
0: แต่มันคุณวิไลรัตน์ลองสังเกตดูมันก็น้ำหนักมันจะไปทางเรื่องแปลนะ
2: ใช่
3: มันง่ายที่สุดละ
0: เราลองสังเกตลองสังเกตเรื่องสั้นที่ส่งซีไลท์สิแต่นักพิมพ์ใหญ่ๆเขาไม่ส่งแล้วนะอย่างมาดิชวนหรืออมรินทร์ก็ไม่มีหนังสือเข้าส่งเข้าประกวดในปีนี้เลยนะครับก็มีสำนักพิมพ์กลางๆซึ่งค่อนข้างไปทางเล็กอย่างคมบางหรือว่านครส่งอยู่บ้างและสำนักพิมพ์มันจะค่อนข้างจะออกเป็นเซฟพับลิชชิ่งคือสำนักพิมพ์ตนเองมากขึ้นนะครับตรงนี้ที่ผมคิดว่าระบบบรรณาธิการมันต้องมาช่วยให้สำนักพิมพ์ที่ทำด้วยตัวคนเดียวนักเขียนคนเดียวเนี่ยมันมีมาตรฐานขึ้นมันน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไปเสริมเรื่องระบบบรรณาธิการให้เขานะครับแล้วหนีไม่ออกอะที่จะต้องมีสำนักพิมพ์แบบเซฟพับลิชชิ่งขึ้นมาแต่ทำยังไงที่ว่าจะให้ต้นทุนในเรื่องการบรรณาธิการของเขาลดน้อยลงนะครับก็ต้องมีงบประมาณไปส่งเสริม นะครับก็ค่อยๆไปคิดค้นวิธีกันนะครับเหมือนนักเขียนใหม่นี้เราควรจะสร้างด้วยระบบบรรณาธิการนอกเหนือจากระบบการประกวดจากวิธีต่างๆแล้วมันน่าจะสร้างจากระบบบรรณาธิการคือมีการดูแลเป็นระยะให้เขาเห็นพัฒนาอย่างเรื่องสั้นที่ส่งมาให้พิจารณาในลงในหนังสือจำรักนายทองอินเนี่ยเหลืออยู่3-4เรื่องผมก็จะมาดูใหม่และอย่างที่บอกแล้วว่าไอ้จากดูใหม่เนี่ยผมก็ต้องคัดอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเลือก3จาก3คนจาก31แล้วก็จะต้องเรียกเขามาคุยว่าเขาจะพัฒนาเรื่องที่มีแววเนี่ยที่มันจะต้องไปแก้ไขบ้างเนี่ยนะมุมอาจจะแหลมคมบางส่วนอาจจะยังไม่พออะไรอย่างนี้ก็ต้องมาเรียกมาคุยแล้วไปแก้ไขมาเพราะฉะนั้นนักเขียนคราวหน้าเนี่ยในโครงการ2มันก็จะมีนักเขียนใหม่เนี่ยจากชุดนี้ด้วยอ่ะที่31เรื่องเนี่ยต้องมาต่อยอดอีกสัก3คนรวมกับ2คนที่คนอ่านเรื่องก็จะเป็น5นะแล้วก็นักเขียนรับเชิญอีก5แล้วก็มีนักเขียนที่เราคล้ายๆประกวดนะแบบเดิมอ่ะให้เข้ามาพิจารณาอีกรอบนะฮะก็จะคัดอีก5เรื่องมันก็จะกลายเป็นระบบ555นะครับมันก็จะส่งเสริมได้ทุกส่วนนะครับก็ควรจะมีสักเวทีหรือ1หรือเครื่องมือ1ที่ช่วยส่งเสริมตรงนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะเอาคนอ่านเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเป็นลักษณะคราวด์ฟันดิ้งกับโครงการแบบนี้หมายถึงคนอ่านก็ต้องมาร่วมทำหนังสือเล่มนี้ด้วยนะให้คนอ่านมามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับคุณโบจองตุ้มไว้เล่มนึงด้วยนะจริงๆ
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแอบไปจองไว้เล่มนึงใช่ใช่ค่ะอยากรู้ว่ามันคนชอบอ่านแนวนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยอยากรู้ว่า
3: เขียนไหมล่ะคุณโบอ่ะ
2: เขียนไม่ถึงขั้นเขียนไม่ได้เขียนแค่แม้แต่
3: คุณเรืองเดชเองอยู่ในแวดวงวรรณกรรมคดีเนี่ยเคยคิดจะเขียนไหมหรือว่าเคยเขียนมาแล้วแล้วเราไม่รู้นะ
0: อ๋อมันก็เหมือนที่ผมพูดนั่นแหละโค้ดบางทีก็เขียนไม่เป็นหรอกครับรู้ว่าเรื่องไหนดีไม่ดีเรื่องไหนสนุกไม่สนุกอะนะครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เสียดายนะบางทีอยากจะแบบแน่แล้วรู้สึกอันนี้สนุกอยากจะเขียนให้ได้มันเขียนไม่ได้แต่มันโค้ชไปอื่นได้
0: มันคนที่เขาเขียนได้ก็มหัศจรรย์นะเขาเป็นเครื่องจักรนักเขียนจริงๆอย่างวินหรือปราบหรือว่าคุณกิจิศักดิ์คงคาอะไรเนี่ยก็เอาพล็อตมาจากไหนเยอะแยะมากมายเหมือนโรงงานผลิตพล็อตเลยอ่ะ
2: จริง
3: แล้วก็เขียนแล้วก็เหมือนกับใช้ชีวิต full time อยู่กับการคิดพล็อตเขียน
0: สนุกด้วย
2: เขาสนุกจริง
0: ๆคือพลังเหลือมากแบบปลอดแตกกันเลยพวกนี้
3: เดี๋ยวกลับไปเรื่องของแนวดีกว่าตอนคือเอาแบบคลาสสิกเลยอ่ะถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าอ่ะฉันจะลุกมาเขียนแล้วฉันฟังแล้วฉันรู้สึกว่าอยากจะกระโดดลงสนามนี้บ้างเนี่ยคิดว่ามันมีหนังสือแนะนำให้เขาลองอ่านไหมฮะ
0: โอ้จริงมันมีหนังสือที่ก็ไปโหลดได้น่ะที่สมาคมนักเขียนกำลังจะทำอีบุ๊กแล้วก็ผมเขียนประวัติศาสตร์ลาดคดีไว้เล่มหนึ่งในนั้นมันจะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเป็นเล่มบางๆเราไปดูนะใน
3: แล้วเหรอคะ
0: คือผมเคยพิมพ์มา2ครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีฉบับอีบุ๊กอยู
3: ่
0: ในตรงนั้นจะมีมันจะมีพูดไว้หมดเลยแล้วก็พูดสั้นๆให้เข้าใจรหัสคดีทั้งระบบเลยนะแล้วก็ลงไว้แล้วว่าเรื่องไหนหนึ่งในร้อยเล่มที่
3: คนอ่าน
0: ที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมอยู่นะครับ
3: ชื่ออะไรนะคะอีกที
0: ประวัติศาสตร์รหัสคดีประวัติศาสตร์รหัสคดีสังเกตผมก็จำชื่อหนังสือตัวเองไม่ได้ตอนนี้แต่มีอยู่เพราะว่าสมาคมยังมีอีกเรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้ไปกดดูนะของสำนักพิมพ์สมาคมนักเขียนเลยที่แมปอ่ะรู้สึกอย่างเล่มละ30 บาทหรือว่าฟรีผมยังจำไม่ได้ต้องถามคุณจิตเตียคุณจิตเตียก็จะเป็นคนดูแลโครงการนี้อยู
3: ่
0: คือเราจะทำ
3: ประวัติศาสตร์สังเขต
2: ของรหัสคดีของรหัสคดี
0: มีไหมในเว็บ
2: เ
0: รา
2: ใช่ในเว็บเป็นอะไรคะ
3: อะไรอ่ะคุณโบเล่มละ55
2: ใช่ใช่ใช่
0: นั่นแหละไปโหลดมาได้เลยใช้ได้เลยนะคู่มือนั้นอ่ะ
3: นี่คือตอบ
0: คำถามนะอยากจะให้คุณโบเลยว่ายุคไหนยุคไหนคือมาเขียนสั้นๆด้วยนะครับอ่านได้เข้าใจง่ายนะครับ
2: ใครสนใจลองแวะเข้าไปในเว็บเนาะ
3: 44หน้าเอง
2: สั้นๆแต่มีประโยชน์มาก
0: ตอนท้ายมันจะลงรายชื่ออยู่ร้อยเรื่องนะครับที่คนวิไลรัตน์ถามเมื่อกี้ว่าควรจะแนะนำอะไรแต่มันก็ค่อนข้างคลาสสิกอะนะเรื่องสมัยใหม่นี่ผมก็ยังตามไม่ทันเนาะ แต่ว่าคลาสสิก
1: มันเป็นคลาสสิกนะส่วนใหญ่
0: มันเป็นเนี่ยแบบสมมติบางอย่างสมมติอ่ะของอากาธาคริสตี้อันดับหนึ่งเลยก็คุณก็รู้จักใช่ไหมแอนเดนเดเวอร์นันนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ฆาตกรรมยกเกาะที่ไป

0: อยู่บนเกาะแล้วค่อยทยอยตายทีละคนทีละคนนะนะอันนี้คือการอันดับหนึ่งของโลกเลยนะในแง่ปริศนาในแง่การไขปริศนาเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของอาตาคิตตี้ด้วยเรื่องนี้ไม่ได้มีนักเขียนนะครับไม่ได้มีนักสืบนะครับไม่ได้มีพัวโรหรือมิสเทรีมาเปิลนะเราไม่อ่านดูเรื่องนี้แนะนำได้เลยมีขายอยู่แล้วเพราะแปลเป็นภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 7-8 สำนวนนะครับสำนวนหลังสุดนี้ก็เป็นของอมรินทร์ชื่อว่าอะไรจนคนสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้ผมจำชื่อไม่ได้แต่ละสำนวนก็ตั้งชื่อไม่เหมือนกันแต่ชื่อภาษาอังกฤษก็ And then there were none นะสุดท้ายก็ไม่เหลือเลยนะครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าคลาสสิกแล้วก็
0: อันนี้แนะนำเลยไปอ่านเลยแล้วก็ของเชลล็อกโฮมส์อีกเล่มนึงที่แนะนำก็คือเรื่องหมาปีศาจเนี่ยนะ
1: The House of Baskerville
0: สองเล่มนี้ถ้าไม่ชอบก็เลิกอ่านนิยายสืบสวนได้เลยนะครับ
1: เอออันนี้อ่านตั้งแต่เด็กๆก็แบบอย่าเยือกดีนะ
0: สองเล่มนี้มันไม่หนังด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมใช้เทสนักเรียนเวลาตอนเมื่อก่อนที่ผมไปขายหนังสือว่าคุณอ่านเชลโคมเล่มนี้คุณไม่ชอบคุณไม่ต้องอ่านเชลโคมเล่มอื่นอีกเลยอ่ะเพราะเล่มนี้เป็นเล่มที่สุดที่สุดที่ดีที่สุดThe House of Baskerville สองเล่มนี้ก่อน
1: ไปอ่านนะมันติดมีแปลหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าตอนเด็กๆอ่านเรารู้สึกว่าโอ้โห
0: เดี๋ยวเราก็แปลกันหลายสำนวนนะครับ
1: มีใช่ไหม
0: พอต้องไปอ่านเล่มก็ได้ของสร้างสรรค์ก็ราคาถูกดีน่าจะยังมีกินอยู่
1: ลองดูในร้านหนังสือเก่าเผื่อใครอยากจะมาเส้นทางนี้นะ
0: เอาสองเล่มนี้ก่อนครับ
2: สองเล่มย้ำชื่ออีกทีได้ไหมเดี๋ยวคนฟังจะถามว่าโอ้ยชื่อบอกช
1: ื่อจะกลับไปอ่าน
2: อยากถามว่าบอกชื่อชัดๆอีกสักครั้ง
0: เองเดนเดนนันของอากาธาคิตตี้นะซึ่งสำนวนล่าสุดน่าจะอมรินทร์พิมพ์อยู่นะ
1: น่าจะอมรินทร์นะเห็นคุณพิมพ
2: ์จนศพสุดท้ายถ้าเป็นของอมรินทร์จนศพ
0: สุดท้ายครับนั่นแหละเป็นได้เลยแล้วก็หมาปีศาจแห่งบัสเกอร์วินเนี่ยหรือว่าหมาพรานตระกูลถ้าชื่อของอ.สายสวนอมรินทร์พิมพ์แต่ของอมรินทร์เดี๋ยวเขาไม่ขายแยกเล่มหรือเปล่าเพราะมันจะมีเป็นบ็อกเซตไงผมอยากให้อ่านเล่มเดียวก่อนมันมีต้องอ่านทั้งกล่องอาจจะว่าเล่มเดียวนะครับ
1: สนุกนะเดี๋ยวเราบอกเลยว่า
0: ทั้งสองเล่มนี้สนุกคือถ้าไม่สนุกนะถ้าไม่อ่านแล้วคนที่ไม่เคยอ่านนิยายสืบสวนไม่สนใจเลยให้ทดลองอ่านสองเล่มนี้ถ้าอ่านแล้วไม่ชอบไม่สนุกก็เลือกอ่านนิยายสืบสวนไปอ่านนิยายรักหรืออะไรก่อนได
1: ้เดี๋ยวฉันจะไปทดสอบสิ
0: มันเป็นนิยายที่อ่านแล้วต้องคิดไปด้วยไง
2: จริ ง
0: แล้วอะไรกันตัวเขาเรียกว่า the ten of ratio simulation คือตรรกะนิยายนะครับมันไม่ใช่มิติที่คือเอ็กซ์ตาเลนโปรคิดเนี่ยรู้เลยว่านิยายพวกนี้มันต้องใช้ตรรกะในการไขปริศนานะครับ
1: รอบหกนี่เป็นนิยายของคนมีเหตุผลนะ
0: ใช่คือผมไม่อยากจะพ
1: ู
0: ด
1: ไปเรื่อย
0: คือผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นนิยายของคนฉลาดนะเดี๋ยวมันเหมือนกับไป
1: มันไม่ได้เดี๋ยวดูไป
0: ใช่
1: ใช่มันต้องมีเหตุมีผลละกันมันเป็น
0: มีตรรกะมันถึงเรามีเหตุมีผลนะคร
1: ับ
0: เอาว่าอ่านแล้วจะฉลาดขึ้นอ่ะดีอ่ะเป็นอย่างนี้ดีกว่าอ่านสนุก
1: แล้วฉลาดอีกเรื่องนึงเราเอาเหตุผลก่อน
2: อ่านแล้วสนุกแล้วเราบอกว่ารู้จักการคิดนะ
0: แล้วก็เล่ม The How นั้นมันไม่เป็นนิยายสืบสวนเท่าไหร่มันเป็นนิยายเชิงสยองขวัญด้วยซ้ำ
1: ใช่มันจะใหญ่เยือก
0: มันจะอ่านง่ายกว่า And then there were noneแอนเดนเดอร์วันนั้นจะพล็อตสุดท้ายมันจะพลิกล็อกมากไงคืออ่านเสร็จแล้วพอมันเฉลยคนก็ตกเก้าอี้เลยไงคนจะนึกไม่ถึงว่าเขาคิดพล็อตนี้ได้ยังไง
1: คือไอ้แอนเดนเดอร์วันนั้นเนี่ยมันบางคนอาจจะชื่ออะไรแต่จริงเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่าแบบในสุดก็ไม่เหลือใครเลยอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
2: ม
0: ัน
2: ก็ตรงตัวแหละแต่ไทยก็แปลมาตรงเลย
0: มันมีหนังด้วยมีอะไรก็อ่านแต่ว่าอยากให้อ่านหนังสืออยากให้อ่านหนังสือก่อนไปดูหนังเพราะหนังมันจะสปอยไอ้จินตนาการของเรา
1: แต่อันนี้ก็เป็นสองเล่มที่แนะนำนะว่าใครอยากจะกลับมาสตาร์ทฝั่งของการอ่านหนังสือแนวสืบสวนสอบสวน
0: เป็นสตาร์ทนี่เป็นสตาร์ทแบบไปได้เลยไงถ้าชอบสองเล่มนี้
2: ชอบสองเล่มนี้ก็เดินหน้าต่อได้เลย
0: เดินหน้าต่อได้เลยครับใช่
2: ไอ้จนศพสุดท้ายหรือว่าอันเดนเดวันเวอร์นันเนี่ยก็คืออยู่ในเว็บก็มีนะคะดูในเว็บก็ได้
0: ครับสองเล่มนี้แนะนำแค่นั้นพออย่าเยอะ
1: ไม่รู้เดี๋ยวฮาวมีหรือเปล่านะ
2: ไม่แน่ใจ
1: ต้องไปดูมันเก่าเหมือนกันแต่ก็แนะนำค่ะสำหรับคนที่อยากจะอ่านอะไรแบบนี้แล้วก
0: ็
1: มันจะได้ไปต่อยอดกับการอ่านรหัสคดีอื่นๆหรือแม้แต่อยากจะเป็นนักเขียนเองก็อ่านพวกนี้เป็นครูไว
0: ้
2: ใช่แต่ว่า
0: อีกเล่มนั้นก็คือเรื่องที่เพิ่งพิมพ์ใหม่ให้คุณจรัญนี่แหละ

0: นะซีโร่สต็อกเนี่ยค่ะ
1: ซีโร่สต็อกคือตรงนี้สำคัญมากนะคือมันจะถ้ามันทำได้นะซีโร่สต็อกมันเวิร์กเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวนะมันจะสร้างระบบใหม่ขึ้นมาได้ด้วย
0: ค่ะใครสนใจสามารถไปยังไงดีคะในเดทไปสั่งซื้อได้ที่ไหนยังไง
1: ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเข้าใจว่าจะเปิดทางการไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้นะฮะสั่งที่ mowajo.com ได้เลยนะครับ
0: ได
1: ้ค่ะก็คนละเล่มก็พอนะครับ350 บาทไม่เสียไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับสำหรับพี่มาจะขีดทุนบ้างตรงนี้เขายังไม่ได้คำนวณให้รอบคอบแต่อยากให้ช่วยกันเพื่อให้ระบบมันเกิด
0: ได้วันนี้ขอบคุณณเดชน์มากๆนะคะหมดเวลาพอดีมีโอกาสก็ได้กลับมาคุยกันอีกหลังจากเล่มนี้นะได้ค่ะค่ะพี่ตุ๊กไปพร้อมกันเลยเน
2: า
0: ะ
2: ขอบคุณมากนะคะสนุกดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเดินหน้าเสียกลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์7เดือนระงับแล้ว 1,471 รายการนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผนึกกำลังกับเจ้าของลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopee, Lazada, TikTok, Shop, LINE และ NextGen Commerce วางสี่กลไกสำคัญเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล API แบบ Real Time เพื่อคัดกรองสินค้าการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์และการยกระดับดำเนินคดีร่วมกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลถึงเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดออนไลน์ได้แล้ว140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการขายบนแพลตฟอร์มได้อีก 1,471 รายการทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368และควรตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าก่อนสั่งซื้อพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้เสมอรัฐบาลแจงป้ายทะเบียน TC และ QC วิ่งบนถนนถูกกฎหมายชี้เป็นรถทดสอบก่อนผลิตและรถตรวจคุณภาพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีภาพรถยนต์ติดป้ายทะเบียนอักษรภาษาอังกฤษ TC และ QC วิ่งบนท้องถนนโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าเป็นเครื่องหมายอนุญาตให้นำรถออกวิ่งทดสอบสมรรถนะและความพร้อมของระบบเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนผลิตจริงหรือจำหน่ายซึ่งป้ายทะเบียน TC หรือ Test Car ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตที่เป็นรถต้นแบบทางนี้หนังสืออนุญาตจะมีอายุ180วันโดยแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงมีอักษรข้อความ TC นำหน้าหมายเลขไม่เกินสีหลักระบุจังหวัดกรุงเทพมหานครและมีเครื่องหมายขอสอ

0: อัดรอยดุลส่วนป้ายทะเบียน QC หรือ Quality Control ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพที่สุ่มตัวอย่างรถผลิตสำเร็จมาตรวจวัดคุณภาพก่อนจำหน่ายหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันโดยแผ่นป้ายมีลักษณะคล้ายกันแต่ใช้ตัวอักษร QC นำหน้าอย่างไรก็ตามการนำรถดังกล่าวมาวิ่งทดสอบบนถนนต้องพกสำเนาหนังสืออนุญาตมีหลักฐานการประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากฝ่าฝืนเงื่อนไขถือเป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3ต้องระวังโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทสามีเครียดใช้มีดจี้คอภรรยาหน้าร้านสะดวกซื้อที่กำแพงเพชรเกิดเหตุระทึกที่ร้านสะดวกซื้อในตลาดคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนายวุฒิไกรบุตรพรมอายุ30ปีเกิดอาการเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวและน้อยใจที่ไม่มีใครสนใจหลังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจึงฉุดกระชากภรรยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อและใช้วิธีจี้คอเป็นตัวประกันท่ามกลางความตกใจของผู้คนกว่า100คนตำรวจสภ.คลองลานและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมและเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงจนผู้ก่อเหตุมีอาการสงบลงและยอมวางอาวุธมีดเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนคุมตัวไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinking radio
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ๋สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะรายงานตัวแล้วค่ะพัชรีรักษาวงศ์ขออภัยนะคุณโบวันนี้ connect ไปที่ประเทศไทยช้านิดนึง but how are you
5: ค่ะวุ่นเรื่อยๆค่ะสบายดีค่ะแต่ว่า พูดถึง
6: แต่ว่าแต่ว่าอะไร
5: พูดถึงสบายดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผู้ฟังเองถ้าอยากสบายดีแล้วแบบว่าห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบัวมีกิจกรรมมีกิจกรรมชวนค่ะชวนมาร่วมกิจกรรมกันในแบบที่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะหลายคนรู้อยู่แล้วหรือรู้จักอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้รู้จักอย่างครบถ้วนบัวเลยอยากมาชวนทำความรู้จักโรค NCD ค่ะของเคลื่อนความคิดเองจะจัดเสวนาประสาหมอทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เองก็จะเป็นในเรื่องของNCD เนาะกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะในวันที่3ตุลาคมโบจะพาผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโรคนี้แหละเพราะไม่มีใครอยากเป็นหรอกแล้วก็มันเป็นโรคที่น่ากลัวมันไม่ได้เป็นแค่แบบมันไม่ได้เป็นแบบโรคที่แบบบ่งบอกอาการถึงความร้ายแรงหรือว่าความอันตรายอย่างชัดเจนอะแต่มันเหมือนจะค่อยๆเป็นเรื่อยๆนะอย่างแบบเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเงี้ยหลอดเลือดอุดตันอะไรเงี้ย
6: มะเร็งเนี่ย
5: หรือกระทั่งมะเร็งนี่แหละคือพอเรารู้ตัวอีกทีมันก็อาจจะไปในระยะที่โอ้ยากในการรักษาแล้วฉะนั้นบอกว่าเรื่องของการป้องกันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็เลยอยากชวนมาป้องกันด้วยกันนี่แหละค่
6: ะ
5: เพราะว่าป่วยไปแล้วเนี่ยป่วยไปแล้วมันก็จะแบบรักษาเสียเกินด้วยเนาะก็อยากชวนมาที่วันที่3ตุลาคมค่ะมาพูดคุยกันกับคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity และเรื่องของการอยู่ยังไงอยู่ยืนยาวยังไงให้มีสุขภาพดีเนาะแล้วรวมไปถึงพามาฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยจริงๆค่ะซึ่งเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะแต่ว่าสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติยังไงอันนี้น่าสนใจมากๆว่าเขาทำอะไรเขากลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองยังไงหรือดูแลตัวเองมากขึ้นยังไงที่ทำให้ตัวเองกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะอันนี้น่าสนใจมากอยากให้ไปฟังในวันนั้นค่ะรวมไปถึงเราไปเรียนรู้กันว่าสมุนไพรไทยตัวไหนบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากเจ้า โรค NCD เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยทำยังไงกับคุณหมอต้อมค่ะคุณหมอสุภาพรปิติพรค่ะประธานบริษัทโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วไม่พอเราจะพาไปพูดคุยนะพูดถึงคุยเหมือนกับการปรับจานอร่อยเนี่ยคือหลายคนจะบอกว่าอาหารสุขภาพมักไม่อร่อยแต่จะทำยังไงให้อาหารสุขภาพเหล่านี้มันอร่อยด้วยและได้สุขภาพที่ดีด้วยเนี่ยเราจะไปคุยกับเรียกว่านักกำหนดอาหารวิชาชีพเนาะก็จะไปคุยกันแต่ว่าฟังไม่พอเราให้ออกกำลังกายด้วยในช่วงบ่ายเราจะชวนผู้ฟังลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ร่วมกันเวิร์กช็อปออกกำลังกายไปด้วยกันแล้วก็สามารถเก็บท่าเหล่านั้นไปทำที่บ้านได้ด้วยค่ะใครสนใจนะคะมันมีค่าใช้จ่ายแหละเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็อาหารว่างทั้งสองเบรกด้วยนะคะก็ใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ line @thinkingradio ได้เลยค่ะน้องกระแตเต็มกรออธิบายอยู่แล้วใครฟังบนไม่ทันเนี่ยก็สามารถสอบถามโปรแกรมเพิ่มเติมไปได้เลยว่าวันนั้นจะได้เจออะไรบ้างนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่ line @thinkingradio ค่ะ
6: โอเคคุณโบคะงานนี้คุณโบบอกว่าจัดทุกปีเหรอคะ
5: ใช่งานเสวนาภาษาหมอจะจัดทุกปีอย่างปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของสมอง
6: คุณโบไปเปล่า
5: โอ้โบต้องไปอยู่แล้ว
6: เป็นเจ้าของโปรเจกต์แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างไฮไลท์ของปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจอะไรยังไงคือไหนเอาเรื่องของงานครั้งก่อนเนี่ยแล้วเราไปแล้วปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยมันจะซ้ำไหมมันจะไปอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครที่ไปในปีที่แล้วนะคะว่ามา
5: จริงๆไปได้ทุกปีเลยค่ะเพราะว่างานเนี่ยคือหัวข้อก็คือเสวนาประสาหมอแต่ทุกๆปีจะเปลี่ยนไปทุกปีค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสมองเสื่อมนะข้อเข่าเสื่อมสุขภาพจิตอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนการนอนหลับอะไรเงี้ยคือเราก็จะเปลี่ยนไปทุกๆปีว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยคนเราดูจากการสำรวจหรือว่าผลสำรวจงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราพบว่าเอ้ยช่วงนี้มันเหมือนกับคนจะเริ่มมาเข้าสู่วงการโรคเหล่านี้เยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากที่จะทำให้คนไทยเนี่ยห่างโรคเหล่านี้ค่ะก็เลยชวนมางานนี้แหละแล้วก็ใครที่เคยมาร่วมงานปีอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาร่วมปีนี้ได้แล้วจะบอกว่าแต่ละปีเนี่ยค่ะทุกคนก็จะแบบมีความสุขเนาะกับการมานั่งฟังด้วยแล้วก็มาร่วมกันออกกำลังกายไปพร้อมๆกันทุกๆปีมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายทุกปีค่ะแล้วก็จะแตกต่างกันไปก็จะได้แบบเหมือนได้มาเจอมาพูดคุยมาใกล้ชิดมาเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆกับคุณหมอที่ได้แบบตอบคำถามแบบตรงๆนะในวันนั้นเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบทุกคนดูมีความสุขกับงานที่มาในวันนั้นวันที่3ตุลาคมค่ะอยากให้มาร่วมกันจริงๆทุกๆปีใครเคยมาทุกปีปีนี้ก็มาได้ค่ะ
6: โอเคคุณโบนะวันที่3ตุลานี้ที่ฉันอยู่ประเทศไทยพอดีงานพิธีกรเนี่ยก็จะเป็นงานดึกนู่นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวเข้าไปเจอกันนะคะจองที่นั่งให้หนึ่งที่ด้วยเรื่องของการเสียตังค์เดี๋ยวถ้าไงติดต่อไปหาคุณอีกทีหนึ่งหลังไมค์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครสนใจอย่าลังเลนะคะรีบติดต่อไปหาน้องอะไรนะ
5: น้องกระแตค่ะได้เลยได้เลย
6: ที่ไลน์กระแต
5: ใช่ line @thinkingradio
6: ค่ะโอเคมาเข้าข่าวของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มที่บางกอกโพสต์เนี่ยแล้วบางกอกโพสต์เนี่ยดิฉันขออนุญาตนะคะแค่ดูแค่พาดหัวข่าวเนาะเพราะแตะเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ค่อยให้อ่านหรอกมันจะต้องไปเสียตังก่อนนะขออภัยเนาะ so let's just quickly browse through and see what's in the news especially for Thailand now let's go to most viewedข่าวที่นะคะข่าวที่ดูบ่อยที่สุดคนเข้าไปคลิกอ่านมากที่สุดนะคะก็คือnumber one is man dies in fall from escalator at Bangkok shopping center คุณโบติดตามข่าวเรื่องนี้ไหมที่ฉันเห็นแล้วที่ฉันก็ตกใจแบบว่าแต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดของข่าวเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่าหัวใจวายในช่วงนั้นหรือว่ามันทำมาแล้วมันมี fault defectWhat happened? Do you know?
5: ไม่ได้ตามเลยค่ะพี่รู้แต่แค่ว่ามันมีข่าวว่าพลัดตกลงมาแต่ไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงพลัดตกลงมาใช่
6: โอเคเห็นข่าวนั้นก็น่ากลัวแล้วก็ตกใจมากๆอยู่เหมือนกันนะคะ So that is most viewed or most read แล้วก็มาที่ youth hit hard as total HIV cases exceed 500,000 ก็คือเรื่องของเชื้อ ที่จะทำให้ไปเป็นเอชนะคะโรคนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโรค NCD ถูกไหมคุณโบไม
5: ่
6: ใช่
5: เป็นโรคติดต่อ
6: ถูกต้องนะคะแต่มันมีวิธีป้องกันนะคะดิฉันเพิ่งจบงานของที่เกี่ยวข้องกับ community based organizations นะก็คือคือมารวมตัวกันคนในชุมชนแล้วก็มาดูซิว่าไอสิ่งที่ชุมชนนี้ต้องการต้องผลักดันนะคะแล้วก็เข้าไปคุยกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาครัฐบาลอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ HIV คือเมื่อคุณติดแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นเอชนะคุณติดแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติเชื้อมันไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะsuppress แล้วก็มันเข้ามา attack ร่างกายมากขึ้นเนี่ยซึ่งมันใช้เวลานะคะมันก็จะไปถึงlevel ที่เราจะเป็น AIDS ติดมาช่วงแรกๆเนี่ยเราก็มีแค่เชื้อในกระแสแต่ยังไม่ได้ถึงรุนแรงท่านกับเขาเป็นเอชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจกันนิดนึงแต่คราวนี้เนี่ยทุกวันนี้มันมียาป้องกันเชื้อ HIV ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะเดินเข้าไปเลยในคลินิกเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะโอเพนแล้วก็ให้บริการแบบดีแบบครบถ้วนนะจริงๆแล้วเนี่ยวันหลังนี่ดิฉันเอาคุณตีแล้วเอาคุณสุรางของสวิงจริงๆแล้วมีเยอะเลยนะคะสวิงเนี่ยเขาจะดูพื้นที่อยู่กทม.อาจจะขยายไปพัทยาบ้างนะคะฝั่งทางเหนือก็จะมีหน่วยงานของเขาไปนะคะแล้วก็จะมี RSAT Rainbow Sky Association of Thailand อะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งเขาจะดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคลินิกดิฉันเพิ่งพอลีคลินิกนะดิฉันเพิ่งเข้าไปเยี่ยมอยู่ที่สีลมลงสถานีรถไฟฟ้าสีลมแล้วก็เดินขึ้นตึกนะคะเข้าไปที่คลินิกพอลีคลินิกเลยสะอาดสะอ้านแล้วก็ที่ให้พนักงานที่ให้บริการน่ารักมากอะคุณโบมันมี Wi-Fi ฟรีให้มีไอศกรีมมีแบบเห็นแล้วว่าอุ๊ยปลื้มประทับใจแล้วคุณสามารถที่จะเข้าไปตรวจเทสต์นะคะคุณไปเทสต์แล้วคุณรู้ผลเลยทันทีนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของ PrEP นี่คือตัวยาป้องกันการติดเชื้อใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยอะไร whatever เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะไปซื้อยาที่นี่ได้สำหรับคนไทยเนี่ยฟรีมั้งฟรีด้วยอะคุณโบนะคะแต่ไปเช็ครายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะยา PrEP เนี่ยย่อ PREP pre-exposure prophylaxis ดิฉันทำงานด้านนี้มาจนแบบว่ามันซึมเข้าสายเลือดไปแล้วนะคือกินวันละเม็ดละมั้งคะป้องกันคุณแล้วมันก็จะสามารถที่จะไปตัดโอกาสที่จะไปรับเชื้อ HIV เข้ามาในกระแสเลือดนั่นก็คือหนึ่งทางนะมีทั้งกินแล้วมีทั้งฉีดด้วยเนี่ย PrEP เนี่ยแล้วมันก็จะมีถ้าสมมติตรวจปุ๊บแล้วคุณมีเชื้อในกระแสปั๊บคุณสามารถที่จะทรีทเมนต์ได้เลยแล้วมันต้องทรีทเมนต์นะนะคะแล้วในเรื่องของการที่จะแบบว่า privacy เขินอายแน่นอนถูกป่ะมันก็อาจจะมีบ้างเขาก็จะแบบว่ารักษาในเรื่องของ privacy เรื่องของอะไรอย่างนี้ให้คุณนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการแพทย์เรื่องของการป้องกันเนี่ยแล้วก็การรักษาเนี่ยมันดีเลิศมากแล้วก็หมอไทยเนี่ยแหละสุดยอดจริงๆนะคะคุณโบเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ to our advantage แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไทยได้ประกาศไปแล้วนะลดภาวะเอชจากแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะบล็อกไปไม่ให้ถึงลูกประสบความสำเร็จนะคะลดไปถึงศูนย์เลยแต่คราวนี้เนี่ยนะคะดิฉันอ่านพาดหัวข่าวนี้แล้วก็ตกใจ youth hit hard แล้วก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการติดเชื้อ HIV เนี่ยนะคะเกินแสนไม่ได้เรามีเป้าหมาย2030สิไอ้ UN ไอ้ Sustainability Goals ต่างๆเนี่ยนะคะเราจะต้องลดไปถึงศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใครที่เอ๊ะฉันมีเชื้ออยู่ในกระแสหรือเปล่าอย่าอายนะคะรีบ take matters into your own hands look for information go to swing go to the other different places they will be more than happy to help you นะคะ and you can even tell them คุณเอพัชรี sent me here all right okay there you go นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะมีโรคติดต่อกันซึ่งไม่ใช่ NCD นะเป็น COVID-19 infections นี่ก็ยอดพุ่งขึ้นเหรอคุณโบ
5: จริงๆได้ข่าวเหมือนกันค่ะว่ายอดแบบพุ่งสูงขึ้นอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นช่วงนี้ฝนตกเยอะหรือเปล่ายังไง
6: อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำลังเปลี่ยนผ่านฤดูป่ะ
5: ใช่ค่ะใช
6: ่ so here most red number 3 in Bangkok post is COVID-19 infections look at deaths on rise ด้วยเสียชีวิตเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังอาจจะต้องเอาหน้ากากกลับมาใส่หรือเปล่าดิฉันเองเนี่ยก็เดินทางโดยเขาเรียกว่าอะไร public transportation รถไฟฟ้าหรือไม่ต้องเลยอยู่ในห้างอ่ะเดินไปเดินมามันก็โอเคนะแต่ใครจามใครไอเนี่ยแล้วไม่ปิดปากดิฉันมองไปด้วยสายหน้าแบบว่าจิกเลยแบบว่าแกอย่าส่งเชื้อโรค to me to anyone else คือแบบไม่ชอบเลยอ่ะรังเกียจมากวันนั้นอะเป็นชายญี่ปุ่นอ่ะไอออกมานั่งรอยืนไม่ใช่นั่งยืนเพื่อที่จะขึ้นรถไฟเรลแอร์พอร์ตเรลลิงจะไปสนามบินญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอันนี้ขออภัยนะคะไม่ได้ทุกที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมี habit ที่จะแบบค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึงนะคะอันนี้ก็แบบผู้สูงวัยนิดนึงแต่ก็แบบใส่ชุดสูท anyways so please be careful เดินห้างไม่อยู่ในลิฟต์เนี่ยก็เอามาใส่สักนิดนึงบางทีลิฟต์เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่มันอัดมาก
5: ช
6: อบมากเลยนะคะใช่แล้วบางทีเนี่ยลิฟต์ในห้างเนี่ยนะคะมาช้าเวลามาแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าอยากจะเข้าไปแล้วก็เบียดก็ยอมนึกออกป่ะเพราะว่าเวลาขี้เกียจ
5: รอนาน
6: ใช่ก็เบียดเข้าไปจะหันเข้ามุมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายใช่ไหมพวกเชื้อมันก็อาจจะวนเวียนอยู่ในนั้นถูกโอเคแล้วก็มีman dies in fall from escalator มีทั้งลำดับ1และลำดับ4นะคุณโบมาอันที่5 Pattaya street hookers arrested ahead of US carrier group's visit ข่าวนี้นะสามีบอกอยู่เห็นเรืออเมริกามั้ยเทียบท่าพัทยาเอ้ยเราก็แบบว่ามองฮีก็บอกเห็นข่าวนะเพื่อนไออ่ะที่เป็น journalist ก็เข้าไปทำข่าวอยู่ประมาณ2คนนะแล้วฮีก็มองไอต่อฮีก็มองต่อแบบว่ามองแบบว่าแล้วก็พูดต่อพัทยาเนี่ยอยู่พัทยาไอ้เราบอกว่าพัทยาแล้วเขาก็พูดต่อบอกว่านี่ทหารพวกนี้เขาเก็บตัวอยู่ในเรือนี้มากี่เดือนหลายเดือนเลยนะอยู่แล้วไปเทียบท่าที่พัทยาอาคุณโบเข้าใจใช่ป่าวว่ามันสื่อไปถึงอะไร
5: เข้าใจ
6: ก็เป็นข่าวไม่ต้องพูดต่อใช่ป่ะแต่ข่าวที่5เขาก็บอกว่าPattaya street hookers arrested ahead of U.S. carrier group's visit. ก็คืออาจจะแบบว่าไปรอแบบเจอไงหนุ่มหล่อหนุ่มแบบว่าแล้วก็เป็นทหารเป็นอะไรนี้หุ่นเหินก็จะแบบว่า fit and firm นึกออกป่ะก็ประมาณนี้เนี่ยนะคะกลุ่มพวกนี้นะคะคุณโบดิฉันไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพสตรีบางท่านเนี่ยทำไปเพราะไม่มีทางเลือกเพราะว่าอะไรก็ว่าไปอะนะเป็นหนี้แล้วมันก็จะต้องแบบว่าหาทางมาปลดหนี้นู่นนี่ for whatever reasons นะ but you guys need prep you guys need to take this medication one pill a day เพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะทหารเองก็น่าจะกินด้วยละมั้งนั่นอะ okay those are the top 5 most read rightYeah, U.S. carrier visit highlights security ties. ก็ในเรื่องของการเมืองเรื่องของ geopolitics เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็เลือกประเทศไทยเพื่อที่จะเหมือนแบบว่ากระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงของคือเหมือนประเทศไทยแล้วก็มีอเมริกาแบ็กอยู่นะแต่อเมริกานี่หยุดยิงใส่อิหร่านหยุดยิงใส่อเมริกาได้แล้วนะมั้ยดิฉันอยู่ตะวันออกกลางแล้วรู้สึกว่ามันวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็นี่มีเรื่องของแอร์โชว์อ่ะคุณโบเคยไปดูหรือเปล่าโชว์แบบบินแบบพร้อมเพรียงกันใกล้ชิดกันตีลังกากันแบบเวลาเราเห็นเราดูเนี่ยแบบมันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกว้าว
5: ว้าวใช
6: ่ใช่แต่ดิฉันดูอ่ะมันจะมีว้าวตายแล้วมันจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่ามันจะล่วงออกมาตรงที่คนดูขุดมันเสี่ยงอ่ะ แล้วก็ล่าสุดไปดูที่แถวซูริกกันนะคะขับรถผ่านแล้วก็เห็นแต่สามีก็พูดอยู่แล้วแหละว่าดูห่างๆดูไกลๆไม่ต้องไปดูใกล้ๆเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะซ้อมเขาจะเก่งเขาจะสกิลฟูลขนาดไหนบางทีมันต้อง technical error human error นี่ล่าสุดคุณโบที่กรีซGreek F4 jet crashes during air show near Athens. เขาก็เนี่ยแหละฟิวฟิวฟิวอยู่แถวๆ Athens ปรากฏว่าชนกัน A Greek two-seat F4 Phantom fighter jet crashed on Saturday เมื่อวานนี้นะคะ at the Tanagra Air Base north of Athens killing the pilots.เสียใจเศร้า I'm so sorry I really am so shattered so sorry about this incident เนาะคือออกมาเพื่อที่จะ please audience เพื่อที่จะ please spectators but things can go wrong แล้วมันก็จะเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆเลยจริงๆนะคะเหตุการณ์แบบ air show อะไรประมาณนี้ไทยก็มีอุบัติเหตุถูกป่ะคุณโบ
5: ค่ะใช่บ่อยอยู่นะคะ
6: เนาะใช่ใช่อ่ะโอเค ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องพักครึ่งแล้วนะแต่ก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันนะคะก็คือสงครามที่เมื่อกี้นี่ใส่เข้าไปหนึ่งประโยคเนี่ยว่าอเมริกากับอิหร่านก็ยังสาดกันไปสาดกันมามันก็ทำให้มีผลลบไม่มีอะไรดีเลยนะคุณโบมีไหมคุณคิดออกไปว่าจากสงครามนี้มันมีอะไรดีบ้างมันดีเฉพาะกลุ่มคนรวยรวยแบบมหาศาลไปโดนัลด์ทรัมป์ก็รวยหุ้นนู่นหุ้นนี่แบบมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแบบ oh my god how can you be this rich นะคะแต่โดยทั่วไปแล้วสำหรับประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยแย่และแย่แล้วแย่อยู่เรื่อยๆนะคะชอบมาก Sir Richard Branson ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะคะที่อยู่เบื้องหลัง Virgin Virgin เนี่ยก็จะเป็น Virgin เที่ยวบินต่างๆที่จะขึ้นไป Moon ที่จะอะไรอย่างนี้นะคะออกมาบอกว่า leaders พวกนี้ foolish นี่แปลว่าอะไรอ่ะคุณโบโง่เลยอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะคะ foolish leaders เดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกันนะคะตอนนี้เนี่ยเราพักกันก่อนคุณโบคะ
5: มาพักกันสักครู่ค่ะ
4: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด ฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
5: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกคราวคุยกันต่อ
6: โอเคโอเคค่ะคุณโบมาที่ flight price rises due to foolish leaders starting wars Virgin's Branson says ก็คือที่เกินไปนะคะ Sir Richard Branson เนี่ย he ก็ usually he ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงใจในการแสดงความคิดเห็นนะคะจะคิดอย่างไรก็จะพูดออกมาตรงๆแบบนั้นนะคะซึ่ง he's a cool guy เขาก็เป็นคนที่แบบมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เฉยไม่โบราณป่ะคุณโบได้ติดตามข่าวคราวของเขามาบ้างไหมคะ I don't know I reckon he's a cool guy yeah so he ก็จะแบบว่าลูกเรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแต่งตัวแบบเป็นนิชเป็นอะไรอย่างนี้บ้างอ่ะแบบว่าฮูเตอร์สอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบก็แต่งตัวแนวแบบว่าเซ็กซ์งเซ็กซี่กันไปเอ๊ะหี่หรือเปล่านะประมาณนี้ alright so Virgin Group founder Sir Richard Branson has blamed flight price rises on foolish leaders. แน่นอนนะเหตุการณ์จากสงครามเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยราคาสูงขึ้นถูกป่ะคุณโบค
5: ุ
6: ณโบไม่ได้ใช้รถเนาะคุณโบก็อาจจะไม่ได้ติดตามเรื่องของราคาน้ำมัน
5: ใช
6: ่ฮะซึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นแต่ว่าจะบอกว่าขาดแคลนไหมตอนนี้รัฐบาลยังเอาอยู่นะคะช่วงแรกๆที่สงครามเริ่มเนี้ยก็จะมีการน้ำมันหมดบ้างหรือว่าคุณเติมได้แค่ 1,000 บาทแม็กซิมัมอย่างเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าข่าวนั้นก็จะไม่ค่อยมีแล้วถูกป่ะ
5: ค่ะ
6: ค่ะเนี่ยแล้วก็เซอร์ริชาร์ดก็ออกมาพูดนะคะว่าเนี่ยราคาของเที่ยวบินต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นไม่ได้โทษใครเลยนะคะแต่โทษผู้นำโง่ๆเขาพูดถึงใครเนี่ยคุณโบใครเป็นผู้นำโง
5: ่ท่านสี่ใครนะ
6: ไม่กล้าพูดก็ต้องให้เซอร์เขาพูดไปเองนั่นแหละ Middle East tensions have choked the production and transportation of millions of barrels of oil causing a surge in the price of car and jet fuels ไม่ใช่แค่เที่ยวบินนะคุณโบก็เนี่ยแหละรถยนต์ก็ต้องใช้น้ำมันอยู่เหมือนกันซึ่งก็เจอราคาที่มันโหดขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะIn May, Virgin Atlantic added a fuel surcharge to ticket prices in response. ตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วอะค่ะเที่ยวบินแล้วก็สายการบินของ Virgin Atlantic เนี่ยซึ่งเป็นสายการบินของเซอร์Richard Branson เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการแบบให้ลูกค้าหรือว่า passengers เนี่ยนะคะบวกกดคือมันจะต้องมีการบวกน้ำมันเข้าไปในราคาของตั๋วเวลาซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะบินเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ tax ใช่ไหมคะ tax แล้วก็นู่นนี่มันมีอะไรอีกล่ะคุณโบ but anyways มันไม่เคยที่จะต้องมีแบบมี fuel surcharge อันนี้เหมือนแบบเขาต้อง absorb หรือว่าเขาจะต้องไอ้นี่ไปเอง but now there is for Virgin Atlantic and U.S. President Donald Trump has repeatedly defended the conflict นี่ไงรู้สึกว่าเราได้ชื่อของ ผู้นำโง่แล้วล่ะเพราะว่าข่าวก็เขียนไว้ว่า U.S. President Donald Trump has repeatedly defended the conflict คือ Donald Trump เนี่ยก็ได้พูดแล้วพูดอีกในการที่จะบอกว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องมีสงครามกันเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของสันติภาพและเรื่องของความมั่นคงระยะยาวเพราะฉะนั้นคุณโบระยะสั้นเราก็จะต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันตามมาเนาะ
5: ค่ะ
6: However Sir Richard said there was no need for war Sir Richard บอกว่าสงครามอ่ะมันไม่จำเป็นดิฉัน take always the side of peace อยู่แล้ว okay. มีอะไรก็พูดคุยกันไม่ใช่มามันก็เหมือนแบบว่าคุณมาลงมืออัดกันต่อยกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดกันเป็นผู้ดีถูกปะคุณโบ
5: ค่ะ
6: Right so the Iran conflict was completely unnecessary there was a nuclear agreement between Iran and the rest of the world that had been negotiated by President Obama and a lot of European people นี่เป็นมุมมองของ Sir Richard Branson นะคะออกมาบอกว่าไอ้การที่สงครามที่อิหร่านเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเลย completely unnecessary เลยนะมันมีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะชูประเด็นตรงที่ว่าอิหร่านมีขีปนาวุธมีนิวเคลียร์ซึ่งจะต้องสกัดเน
5: า
6: ะแต่ Richard Branson บอกว่ามันมีข้อตกลงกันแล้วอิหร่านแล้วก็ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยได้มีการตกลงกันแล้วว่าจะไม่ enrich ต่อไปแล้วจะไม่เอามาใช้ซึ่งโอบามาเนี่ยเขาออกมาเจรจาตรงนี้แล้วพร้อมกับผู้นำฝั่งยุโรปหลายๆคนโอเคจบเรื่องนี้เราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเรายังพูดถึงเรื่องของเครื่องบินดีกว่าคุณโบล่าสุดนี้ที่ฉันส่งอะไรไปให้คุณภาพนี้ไม่คาดคิดว่าเราจะเห็นเกิดขึ้นบนสายการบินบนเที่ยวบินป่ะคุณโบ
5: ใช่ค่ะผมเห็นตอนแรกนึกว่าเป็นแบบหนังอะไรเน
6: ี่
5: ยเน
6: า
5: ะ
6: จริงป่ะคุณนึกว่าเป็นหนังเลยนะ
5: ใช่ใช่
6: ไหนเล่ามาสิว่าภาพมันคือภาพอะไร
5: มันเป็นภาพคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เนาะแล้วก็แบบมี
6: เก้าอี้อะไรบนเครื่องบินถูกป่ะ
5: บนเครื่องบินใช่แล้วก็เหมือนแบบว่ามีเหมือนเป็นอะไรนะสกอตเทปหรอพันรอบพันแบบมัดมือ
6: ไว้ไม่ใช่สกอตเทปคุณเป็นเทปหนาๆเทปปิดลังผนึกลัง
5: เป็น
6: แล้วไม่ใช่รุ่นสีน้ำตาลด้วยนะ
5: ส
6: ีน้ำตาลนะมันอันนี้มันเป็นรุ่นสีเทาเมทัลลิกที่มันจะหนาแล้วมันจะแน่นหน
5: ่
6: อยแล้วใช่นี่เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นบนสายการบินชั้น first class มีผู้โดยสารเป็นชายท่านหนึ่งนั่งอยู่กับโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีเทปอย่างที่คุณโบพูดนะมัดรอบๆอย่างกับเป็นมัมมี่อ่ะคุณโบ
5: เหมือนแบบว่าตึงเอาไว้กับเก้าอี้เลยไม่ให้ลุกไปไหนมัดหมดเลย
6: ข่าวอ่านว่าอะไรพาดหัวข่าวว่าอะไรคุณไทยรัฐเขาเอามาแปลแล้ว
5: ผู้โดยสารสหรัฐคลั่งนะถูกมัดเทปกาวติดที่นั่งหลังด่าเหยียดทำร้ายร่างกายอันนี้ของไทยรัฐนึง
6: คุณว่ามาเรื่องราวเป็นยังไง
5: ของไทยรัฐเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐเนี่ยก็มีการรักเจ้าหน้าที่ตำรวจของขนส่งรัฐแมริแลนด์ค่ะเขาบอกมาเปิดเผยเหตุการณ์ว่าผู้โดยสารแบบก่อความวุ่นวายบนเที่ยวบิน AA618นี่แหละของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางออกจากท่าอากาศยานของนานาชาติของดัลลัสนะคะของฟอร์เวิร์ดรัฐเท็กซัสเนาะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ท่าอากาศยานนอร์กนะคะซึ่งแล้วก็จนเป็นเหตุให้กัปตันเนี่ยต้องนำเครื่องบินเนี่ยเบี่ยงเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ทางวอชิงตันเนาะซึ่งแบบมันเกิดขึ้นที่ชั้นที่นั่งชั้นหนึ่งเน
6: า
5: ะ
6: นั่นน่ะสิคือโดยทั่วไปถ้าคุณขึ้นมานั่งถึง first class เนี่ยคุณน่าจะเป็นยังไงอะ I don't want a stereotype แต่คุณน่าจะอยู่ในกรอบของ normalcy มนุษย์คนหนึ่งของโลกที่จะไม่ หรือว่าสปอยมากแล้วก็ดื่มเยอะไปแล้วมันก็เลยกระตุ้นให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ควรที่จะกระทำเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่เป็น public space CNN เขาเขียนนะคะพาดหัวข่าวว่า disruptive passenger duct taped to first class seat as plane makes emergency landingเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะไอ้เทปที่เราว่าในภาษาไทยเขาใช้เทปอะไรอ่ะที่มันเหนียวที่มันแน่นเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า duct tape d u c t duct นะคะแล้วก็มี hyphen tape t a p e he was duct taped อันนี้ใช้เป็นคำกริยาไปนะคะโอเคแล้วยังไงอ่ะเขาจะต้อง make emergency landing ก็คือต้องเอาเที่ยวบินนั้นอ่ะลงเพราะบุคคลคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นเหตุการณ์อื่นใช่ไหมแต่ว่าคนนี้นี่คือเขา unruly เนี่ยมักจะนึกถึงเส้นผมที่ลมมันแรงดิฉันเข้าร้านทำผมไปม้วนเกลียวผมเป็นลอนแบบเจอลมเข้าไปผมดิฉันมันก็เลย unruly นึกสภาพออกปะออกนอกลู่ทางหรือว่ายุ่งเยินอะไรอย่างเงี้ยก็คือ unruly สะกด UNRULY unruly so they are describing the news is describing him as an unruly passengerAnd he was restrained. Restrained ก็เป็นอีกคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะถูกยึดถูกขึงไว้ให้อยู่กับที่ restrained. A disruptive passenger was restrained with flexible handcuffs. มีกุญแจมือด้วยกุญแจมือใช้คำว่า handcuffs นะคะ Look at duct tape to a seat as his flight was diverted to make an emergency landing in Baltimore.Richard Olenek and Juan Mejia were more than halfway through the flight when a man two rows behind them in the first class section started to become belligerent. American Airlines Flight 618 was traveling from Dallas-Fort Worth International Airport to Newark when the crew reported the passenger disturbance. ก็ตามข่าวที่คุณโบเล่ามานะคะว่าเริ่มมีพฤติกรรมที่แบบอุ๊ยทำให้คนอื่นๆรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ปลอดภัยหรือว่านี่มันเยอะไปไหมเริ่มใช้คำหยาบแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็มี flight attendant นะคะ tried to control the situation but the man got increasingly agitated ก็มีลูกเรือหนึ่งท่านเนี่ยก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะพยายามที่จะทำให้เขาแบบว่าใจเย็น calm down cool down มากขึ้นแต่ what happened was the opposite ชายคนนี้เริ่มอารมณ์เสียเริ่มหงุดหงิดมากยิ่งขึ้น he got increasingly agitated คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้ดีเลยนะคะ agitated a g I t a t e d to feel agitated ก็จะรู้สึกหงุดหงิดนะคะรู้สึกอาการแบบว่ามันไม่ได้ดังใจนะสตรีท่านไหนที่ประจำเดือนกำลังจะมาหรือว่าเหมือนดิฉันแบบ perimenopause อะไรอย่างเงี้ยใกล้จะวัยทองบางทีฮอร์โมนมันก็สวิงหรือว่าแบบว่าลูกชายนะคะกำลังเข้าสู่ช่วง teens อย่างเงี้ยก็จะมีอารมณ์แบบหงุดหงิด to feel agitated มันก็จะเป็นได้หลากหลายหรือว่านายสั่งมาบอกว่าอันนี้ไม่โอเคกลับไปทำใหม่ก็รู้สึกหงุดหงิด to be agitated because of the boss หลากหลายเลยนะคะแล้วก็เซนเขาไว้นะแล้วก็สมาธิไว้นะแล้วก็อยู่กับลมหายใจไว้นะคือลด agitation นั้นให้ได้เร็วที่สุดเนาะ so anyways this guy was not able to control himself and he started to hit the passenger next to him and then hit a woman who tried to intervene he ก็เลยตีเริ่มตบเริ่มแบบคือ hit เนี่ยมันก็เป็นคำศัพท์ที่แปลว่าตีซึ่ง hit ในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าhit ยังไงอ่ะ slap ก็ตบ hit I don't know so it's not really detailing his actions in a clear visible way แล้วก็นั่นแหละคนที่อยู่ข้างๆก็โดนไปก่อนอ่ะมือป้าบแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาหยุดก็โดนป้าบเข้าไป upon seeing things turn physical soMejia, who is a retired New Jersey police officer, got up. โชคดีมีตำรวจ ซึ่งตำรวจคนนี้เนี่ยก็คือออกจากงานแล้วนะคะก็คือว่าฮีเกษียณวัยแล้วฮีก็ลุกขึ้นไงแล้วก็มาจัดการHe was starting to become abusive and started using profanity. The man also used racial and homophobic slurs. Oh dear. ก็มีการเหยียดชาติเขาเรียกว่าอะไร racist อ่ะนั่นแหละก็คือดูถูกเรื่องของชนชาตินั่นแหละนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เริ่มใช้คำไม่สุภาพละก็ตำรวจก็จัดการซะเลยเอ๊ะมันคืออะไรยังไงเนี่ยก็จบนะคะเรื่องนี้คุณโบขอให้เราไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อ
5: ่
6: ะโอเคไปกันต่อเรื่องเชื้อเพลิง US diesel prices hit an all time high อเมริกาโดนอีกแล้วนะคะก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆก็พุ่งขึ้นพึ่งคือมันพุ่งขึ้นแบบสูงเป็น new high เลยก็คือทำลายสถิติมีสถิติใหม่ออกมาซึ่งสถิติแบบนี้เนี่ยเป็นสถิติที่ไม่โอเคแล้วไม่พึงประสงค์ก็ตามนั้นอยู่ก็ลุกขึ้นมาต้านผู้นำของคุณเถอะนะ So drivers in the US are paying more than ever for diesel at the pump as the US-Israel war with Iran continues to hit Americans wallets.สถานการณ์ไม่ดีเลย In the US, diesel is mostly used by commercial vehicles. เขายังใช้ดีเซลนะคะบ้านเราก็ยังใช้ดีเซลแต่ว่าใช้ดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ทั่วไปพร้อมกับพวกรถบรรทุกใหญ่ๆรถไฟก็ยังใช้ดีเซลอยู่เรือก็ใช้ดีเซลรถเมย์นะคะแล้วก็พวกชาวนาก็ใช้ดีเซลหรือว่าจะก่อสร้างจะอะไรอย่างเงี้ยรถก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะคะก็ใช้น้ำมันดีเซล The average price for 1 gallon of diesel in the US has hit $5.85 คุณโบเมื่อปีที่แล้วราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 3.71 อันนี้สกุลเงินสหรัฐอเมริกานะคะก็คือ USD แต่ว่าพอมาล่าสุดเลยเนี่ยนะคะคือ 5.85 ขึ้นไปเกือบ2เหรียญสหรัฐนะก็นั่นแหละแล้วเติมทีคุณไม่ได้เติมแค่แบบ1หรือ2แกลลอนใช่ป่ะ
5: ใช
6: ่มันต้องเติมกี่แกลลอนนะฉันก็ไม่รู้อะเนาะแล้วก็มันพุ่งขึ้นสูงมากเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียยูเครนก็สงครามเริ่มก่อนถูกปะคะมันก็ทำให้ราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นแต่พุ่งขึ้นไม่ถึงกับช่วงนี้ซึ่งเพราะว่ามันมี Strait of Hormuz เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงมันลำเลียงของลำเลียงนู่นนี่อ่ะมันยิ่งช้าแล้วมันก็ต้องไปเส้นทางที่มันอ้อมไปนู่นอ้อมไปนี่อย่างนี้ไงมันก็เลยพังพินาศกันไปหมดละ Fuel prices have soared since the Iran conflict began at the end of February, reflecting the surge in wholesale oil prices. In response to rising fuel costs, U.S. President Donald Trump recently pledged to substantially lower gas prices for all Americans through an oil deal with Venezuela. America, เนี่ยนะคะ ก็ไปยึดน้ำมันจากเวเนซุเอลาที่จับผู้นำเขาไปอยู่ดีๆก็เข้าไปจับผู้นำอ่ะตกปากคุณโบ
5: ใช่ใช่
6: แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ประกาศว่าไอ้คลังน้ำมันที่ประเทศเนี้ยสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ควบคุมมันอ่ะ
5: ใช่
6: บ้าเปล่า
5: ประเทศเขาเนาะ
6: อารมณ์เสียเนี่ยแหละแล้วก็มาประกาศว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมันจากตรงนั้นนะอยู่ประชาชนจ๋าอยู่ไม่ต้องห่วงนะไอ้มีวางแผนไปแล้วเราจะทำแบบนี้เราจะทำแบบนั้นแล้วก็ไปเอาเปรียบประเทศอื่นๆนะจบอ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งข่าวนี่คุณโบคือดิ้นรนกันไปทุกแวดวงการมันอยู่ยากอ่ะบริษัทมหายักษ์ใหญ่ยานยนต์เอ่ยอุตสาหกรรมนู่นนี่โดนตบโดนต่อยโดนหลายทิศทางนี่ล่าสุดบริษัท Volkswagen ยอดขายรถอ่ะเนาะแล้วก็มีแข่งขันเยอะขึ้นจากจีนนี่ก็ทำรถได้เก่งมากเลยนะคะแล้วก็เป็น EV แล้วราคาก็ถูกลงถูกกว่ารถคันอื่นๆแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเ ขาก็ผลิตได้ถูกกว่าอะไรอย่างนี้กว่าป่ะแล้วมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี้ยคิดใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อละไอ้พวก traditional brands traditional cars อะไรเงี้ยจีนมาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะล้านพันแปดก็ไทยก็เป็นนี่เนาะรถจีนนี่แบบขายดิบขายดีป่ะ
5: ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจีนนี่แหละที่แบบได้รับความนิยมอยู่
6: ใช่แล้วก็คุณภาพอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะแต่รูปลักษณ์รูปทรงอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะก็แบบPorsche นะPorsche นะมาเทียบกับไม่ใช่รุ่นไอ้ที่มันวิ่งเร็วๆฟิวฟิวฟิวนะคายเยนอะไรประมาณเนี้ยเอามาเปรียบเทียบกับ BYD มันก็มีความคล้ายกันเหลือเกินอย่างเงี้ยคุณโบแล้วก็ anyways I'll just stop right there but this one is coming from the BBC our next news here Volkswagen the Volkswagen board approves plan to cut another 50,000 jobs บอร์ดแห่ง Volkswagen ซึ่งเป็นยานยนต์จากเยอรมนีใช่ไหมนั่นแหละได้อนุมัติแล้วจะตัดงาน 50,000 ตำแหน่งไม่ใช่ 5,000 ตำแหน่งนะ 50,000 ตำแหน่งคุณโบ
5: เยอะ
6: คุณโบ The board of German car giant แล้ว Volkswagen นี่อยู่มานานมากเลยนะแล้วก็แบบว่ายักษ์ใหญ่แล้วก็เทคโอเวอร์นู่นนี่อยู่เหมือนกันนะได้อนุมัติแล้วว่าจะตัดงาน 50,000 ตำแหน่ง as part of the biggest restructuring in the group's almost 9 decade history อยู่มา decade นี่คือ10ปี1 decade 10ปีนี่ทศวรรษหรืออะไรนะคุณโบ
5: ใช่ค่ะทศวรรษค่ะ
6: ทศวรรษใช่ไหมนั่นแหละก็คือ9ทศวรรษก็คือเกือบ90ปีอยู่มาจะไปถึง100ไหมคะเนี่ย Volkswagen ดิฉันลุ้นอยู่นะนั่นแหละซึ่งเป็นการตัดจำนวนพนักงานมากที่สุดในรอบ90ปีที่ตั้งบริษัทมา It brings the total number of roles in the car maker plans to shed by 2030 to 100,000 คือตัดออกไปบ้างแล้วคุณโบตัดไป 50,000 แล้วก็ต้องมาตัดอีก 50,000 ก่อนปี 2030 The group which includes เห็นมั้ยเป็นยักษ์ใหญ่แห่งยานยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์มีทั้ง Audi มีทั้ง Porsche มีทั้ง Skoda แล้วก็ VW Volkswagen เขาก็เปลี่ยนเป็น VW ไปนะคะ brand it is also considering the future of four of its German plants แล้วก็กำลังไต่ตองอยู่ด้วยว่าไอ้ที่ผลิตรถที่เยอรมนีเนี่ยมี4แห่งนะต้องยุบหรือเปล่าอาจจะไปสร้างใหม่ที่อินโดที่ไทยมาที่ไทยแล้วกันสร้างงานให้ไทยหรือเปล่าซึ่งไม่รู้นะถ้าสมมติไม่ผลิตที่เยอรมนีนะคุณภาพเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกระทบกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยแหละโดนนะมันจะต้องปรับมันจะต้องแบบทำยังไงเพื่อที่จะไม่ thrive แล้วนะไม่ได้งอกงามเจริญเจริญโตแล้วนะแต่ว่า to survive แล้วอะในยุคสมัยเนี้ยคุณโบ
5: ใช่
6: เลยเนาะนั่นแหละ The move is a strong signal for the future of the firm which is taking responsibility for the entire workforce ทาง CEO นะคะก็ได้ออกมากล่าวว่าคือที่เราจะต้องมีมาตรการนี้เนี่ยเป็นเพราะเราห่วงใยทั้งครอบครัวยักษ์ใหญ่ของบริษัทนะเนาะแต่เขาเอาคนออกนี่อาจจะต้องมีการให้ก้อนให้อะไรไปนะคะเพื่อที่จะบรรเทาให้มากที่สุดสำหรับพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไอเราก็ไม่ได้เป็นคนทำธุรกิจนะแต่มันก็คือจะต้องมีเงินส่วนเยอะมากๆอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะมาเลเขาออฟอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโบ
5: ใช
6: ่เราก็ต้องลดในเรื่องของการผลิตต่างๆนานาด้วยก็ตามนั้นวิกฤตกันไปทั่วหน้าอยู่ยากอยู่ยากจริงๆในยุคสมัยนี้นะคะอ่ะ ข่าวอื่นๆนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม climate ไม่ใช่ climate change นะหยุดใช้คำนี้ค่ะ
5: มัน
6: คือ climate emergency ดิฉันขอหยิบคำมาจากมิสเตอร์แอนโทนิโอกูเตเรสซึ่งเป็นเลขาธิการคนปัจจุบันของสหประชาชาติซึ่งในปานก็ออกมาขอร้องแล้วก็อ้อนวอนประชาชนแล้วนะว่า landslides mudslides ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่า climate emergency แล้วก็อ้อนวอนชาวโลกนะคะให้ทำมากขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของทรัมป์อยู่เหมือนกันนะคะอีไม่ได้ support เรื่องของ climate emergency ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีวันแรกก็เซ็นแล้วล่ะอเมริกาออกจาก Paris Agreement ครับผมเออโกรธกันต่อไปพัชรีรักษาวงโอเคก็ตอนนี้เนี่ยมีพายุซัดเข้าไหนหายไปแล้วข่าวแบลแบลแบลที่ไหนคุณโบตอนนี้มีพายุอยู
5: ่
6: นั่น
5: เลย
6: มันหายไปแล้วอะ it disappeared from me I'm so sorry เดี๋ยวก่อนนะโอ้แต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อคืนนี้ก่อนนอนไปก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะไปบูมตุ้มเรืออิหร่านทังเกอร์ส3ลำมิสไซล์อัตแทคเนี่ยเดี๋ยวอิหร่านก็จะต้องโกรธอีกอ่ะดิฉันก็หวั่นๆ นะคะหวั่นๆUS

0: เร็วที่สุดนะคะดีใจด้วยโอเคเรื่องของสภาพอากาศก็ลองไปตามดูแล้วกันนะคะเพราะวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะวันนี้บวกกับพี่เอกไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะ
0: ค่ะสวัสดี
1: ส
0: ค่ะ
1: วัส
0: ทุ
1: ด
0: ก
1: ี
0: ท่าน
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มลพิษติดตามกำจัดน้ำมันปนเปื้อนดาต้าเซ็นเตอร์พระราม9สกัดก่อนลงคลองตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคืนสุดท้ายทหารเรือสหรัฐอำลาพัทยาขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกเดินทางเช้าวันนี้ศึกษาธิการผนึกเกษตรเร่งแก้หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลังพบหนี้รวมกว่าล้านล้านบาทเอลนินโญทวีกำลังแรงเพิ่มความเสี่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมีฝนหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าน่าจะถึงขณะนี้แล้วก็เราอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวแรกไปกันที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเคสาธรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยมีนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานด้วยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนและได้กล่าวเปิดงานโดยแสดงความยินดีกับชมรม9สมาคมจีนว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับการเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจถือเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งที่นครเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและปักกิ่งซึ่งได้มีโอกาสหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำสัมพันธ์ด้วยคำว่าไทยจีน

0: ครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้ใจและพึ่งพาได้ของไทยแล้วก็ขอให้คิดว่าจีนนั้นคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาติน
1: ายกรัฐมนตรีนะคะยังกล่าวอีกว่าการเยือนดังกล่าวนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกันถึง15ฉบับรวมทั้งถึงการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อเป็นฐานเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนตะวันตกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หุ่นยนต์ยานยนต์พลังใหม่และพลังงานสะอาดนอกจากนี้นายกบอกว่าความร่วมมือนี้เป็นการเปิดประตูแบบ2ด้านโดยฝั่งหนึ่งก็คือการดึงดูดบริษัทจีนที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยยกระดับอุตสาหกรรมอีกฝั่งก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำธุรกิจหาพันธมิตรและโอกาสในตลาดจีนเพราะไทยไม่ได้ต้องการเป็นเพียงตลาดหรือว่าฐานผลิตแต่ต้องการเติบโตไปพร้อมกันในฐานะหุ้นส่วนนอกจากนี้นายกยังได้ฝากชมรมก้าวสมาคมจีนในอีก60ปีข้างหน้าว่าต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์นี้ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่เทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนมองจีนเป็นพื้นฐานแห่งโอกาสโลกไม่ใช่แค่พื้นฐานของบรรพบุรุษขณะเดียวกันอยากให้คนจีนรุ่นใหม่มองไทยเป็นประเทศที่สามารถเข้ามาลงทุนสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้รัฐบาลฝากถึงคนรุ่นปัจจุบันทำให้สะพานแห่งนี้ก้าวกว่าเดิมและเพิ่มความหมายคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอาศัยเชื้อชาติที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันช่วงท้ายนายกแสดงความยินดีในวาระครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าปีนี้ตนเองอายุครบจะครบ60ปีสัปดาห์หน้าก็แสยิดนะคะเช่นเดียวกันบอกว่าถ้า60ปีบอกว่าแก่จะไม่คิดอะไรต่อแต่สำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องคิดเผื่อลูกหลานก่อนจะอวยพรให้สมาคมสมาชิกครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้มิตรภาพไทยจีนมั่นคงเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปค่ะ
0: ในขณะที่นายอู่จื้ออู่ได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนว่าเหมือนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวว่าจีนไทยครอบครัวเดียวกันทั้งชาวไทยชาวจีนได้ร่วมกันด้วยความสามัคคีและร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ของไทยและจีนได้ถูกพัฒนาอย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะจีนและไทยควรที่จะจับมือกันให้แน่นแฟ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพและจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันความจริงใจและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทุกด้านให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและความผาสุกของพี่น้องทั้งสองประเทศซึ่งในช่วงท้ายนายอู่จื้ออู่ค่ะได้กล่าวอวยพรนายกรัฐมนตรีให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบความสำเร็จในภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปค่ะ
1: คอพอติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9ค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอบอกว่าวันนี้คอพอร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันที่บริเวณศูนย์ดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์แบงคอกนะคะย่านพระราม9หลังจากตรวจสอบก่อนหน้านี้พบปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบริษัทและก็ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกมีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองพระราม9ประกอบกับได้ว่าจ้างเจนโต้จำกัดนะคะเป็นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียปนเปื้อนโดยในพื้นที่บริษัทค่ะจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนเพื่อใช้สารกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องพื้นที่ภายนอกบริษัทมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณท่อระบายน้ำสกัดน้ำปนเปื้อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ในท่อดูดน้ำออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดออกไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีปล่อยออกสู่แวดล้อมสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์บอกว่าหลังดำเนินการเสร็จแล้วคอพอจะเข้าตรวจสอบสิ่งแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วค่าการลุกไฟเพื่อประเมินสารตกค้างและความปลอดภัยหลังการทำความสะอาดพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: 12:08 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: M-Card Radio Network

0: วันนี้ร้อยเอกหญิงภัตตาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขยับจากการช่วยลดภาระดอกเบี้ยไปสู่การแก้ปัญหาทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งถือเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางในการแก้หนี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิกกว่า 860,000 รายแล้วก็มีเงินให้กู้รวมกว่า 1,100 ล้านบาทนะคะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ย 5.60% แล้วก็สูงสุดถึง 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% แก้ไขครูนั้นจะมองแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังสูงภาระหนี้และระยะเวลาชำระยังไม่เหมาะสมและสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกซึ่งรัฐบาลจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนด้วยนะคะจากการหารือเมื่อวันที่2กันยายนระหว่างนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการและนางสาวปิยรัตยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเลขาธิการสกสคและอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการแต่ละหน่วยนะคะพร้อมกับเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตามให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนให้ไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวและการปรับแผนชำระหนี้การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนั้นสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาช่วยลดภาระการเงินของสมาชิกสหกรณ์และขณะเดียวกันการแก้หนี้ก็จะต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมแต่ว่าจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องที่เรียกว่าเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งปัจจุบันนั้นมีสหกรณ์14แห่งนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิก914รายแล้วและในจำนวนนี้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิก864รายและนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์นั้นมีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดที่เรียกว่าการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมไปถึงภาระทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเกษียณก็ได้นะคะซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลไม่ใช่แค่ทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแต่ว่าต้องทำให้ครูนั้นมีหนี้สินที่บริหารจัดการได้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและมีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้เพิ่มเติมอีกค่ะ
1: ค่ำคืนสุดท้ายสำหรับทหารเรือสหรัฐอเมริกาอำลาพัทยานะคะเมื่อช่วงเช้าขึ้นรถบัสกลับ USS อับราฮัมลินคอนค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาบรรยากาศเมืองพัทยาวันที่4หลังกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนท่องเที่ยวระหว่าง 2-6 กันยายนส่งผลให้ตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการมีสีสันคึกคักค่ะหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเปิดโอกาสให้กำลังพลทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาในที่สุดก็ถึงค่ำคืนสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือกำหนดทยอยออกจากท่าเรือแหลมฉบังช่วงเช้าวันนี้ก็ปรากฏว่าเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในเมืองพัทยาสิ้นสุดลงนะคะหลังตลอด4วันที่ผ่านมากำลังพลกระจายตัวท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสร้างความคึกคักแล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: ไปกันที่ไปดูสภาพอากาศกันนะคะทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ก็คาดว่าเอลนิโญนั้นกำลังจะทวีความรุนแรงมากก่อนที่จะแตะจุดสูงสุดปลายปี2569ซึ่งเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกศาสตราจารย์เซเลสเต้ซาโลซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติค่ะก็ออกมาระบุในเอกสารล่าสุดว่าขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วมแล้วและคาดว่าผลกระทบจะเพิ่มขึ้นเมื่อเอลนิโญกำลังทวีกำลังแรงจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะทาง WMO ระบุว่าผลพยากรณ์จากศูนย์ผลิตการพยากรณ์ระดับโลกให้ความเป็นไปได้สูงเกือบ 100% ค่ะที่เอลนิโญนั้นจะคงอยู่ต่อเนื่องจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่รายงานคาดการณ์อย่างชัดเจนในระดับนี้บ่งบอกถึงความสอดคล้องอย่างมากของระบบพยากรณ์ในเครือของ WMO โดยคาดว่าเอลนิโญนั้นจะทวีกำลังขึ้นอีกจนถึงระดับรุนแรงมากก่อนที่จะแตะสู่สูงสุดในช่วงปลายปีแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะต่อเนื่องจนเข้าสู่ปี2570นะคะสัญญาณการทวีกำลังเห็นได้นะคะจากดัชนีชี้วัดค่ะซึ่งวัดความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางถึงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนค่าเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 1.5 องศาเซลเซียสในช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพิ่มเป็น2องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมนะคะก่อนที่ค่ารายงานในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมจะเพิ่มเป็น 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสเหนือค่าปกติอันนี้เป็นการสะท้อนการทวีกำลังแรงขึ้นนะคะขณะเดียวกันอุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลอยู่ในระดับสูงผิดปกติบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมเมื่อประกอบกับสัญญาณจากมหาสมุทรและบรรยากาศที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกันจึงเป็นปัจจัยหนุนให้เอลนิโญนั้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแบบจำลองหลายระบบของ WMO ชี้ว่ามีโอกาสสูงที่อุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในพื้นที่บนบกเกือบทั้งหมดของโลกในขณะที่รูปแบบฝนมีแนวโน้มสะท้อนอิทธิพลของเอลนิโญในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างชัดเจนโดยเอลนิโญนั้นระดับจะรุนแรงมากขึ้นโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนอุณหภูมิและการหมุนเวียนของบรรยากาศในหลายภูมิภาครวมไปถึงเพิ่มความเสี่ยงจากน้ำท่วมภัยแล้งและอากาศที่ร้อนด้วยนะคะซึ่ง WMO ระบุว่าเอลนิโญระดับรุนแรงมากไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงในระดับเดียวกันเนื่องจากผลกระทบแตกต่างกันตามพื้นที่และฤดูกาลและยังอาจจะถูกปรับเปลี่ยนโดยปัจจัยขับเคลื่อนสภาพภูมิอากาศอื่นรวมไปถึงสภาวะในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยซึ่งอาจจะเสริมลดทอนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของเอลนิโญในแต่ละภูมิภาคค่ะก็สอดคล้องกับรายงานที่ระบุว่าปัจจัยภูมิภาคอื่นนั้นจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะประเมินแนวโน้มแล้วก็ระดับภูมิภาคของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ซาโลระบุว่าตลอด50ปีของ WMO ไม่เคยมีการระดมความร่วมมือในระดับนี้มาก่อนนะคะโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของประเทศต่างๆซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการพยากรณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับประสานหน่วยงานในระบบสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภูมิอากาศสำหรับการจัดการภัยพิบัติรวมไปถึงภาคเกษตรสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพยากรน้ำด้วยนะคะ 12:18 นช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ค่ะ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องของสินค้าปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดออนไลน์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์ไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์พัฒนาแนวทางรองรับร้านค้าให้มีประสิทธิภาพที่ถูกต้องนะคะไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลไปถึงเครือข่ายเบื้องหลังจากการดำเนินงานช่วงกรกฎาคมมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ล่ะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินปัญญาทางออนไลน์140คดีของกลาง 322,000 กว่าชิ้นมูลค่าความเสียหาย 100,000 มูลค่าความเสียหายนะคะ104ล้านบาทค่ะแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 1,471 รายการก็เป็นการสะท้อนการยกระดับปราบปรามสินค้าละเมิดจากตลาดนำไปสู่การป้องกันแล้วก็ตัดวงจรการละเมิดนะคะความร่วมมือทุกฝ่ายเนี่ยก็มี4ด้านด้วยกันนะคะประการสำคัญเลยประการแรกก็คือการปิดกั้นเว็บไซต์ถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะประสาน DE ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับหรือว่าลบเนื้อหาที่มีความเข้าข่ายผิดกฎหมายค่ะ
0: ประการที่2นะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจะทำเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาประการที่4นะคะการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ต้องจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายโดยประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและเชื่อมโยงไปยังผู้ที่จัดหาผู้นำเข้าผู้รับผลประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายสามารถตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่เพียงนำบริการสินค้าที่ตรวจพบออกจากแพลตฟอร์มเท่านั้น 12:21 นาทีพักอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาดูเรื่องของป้ายทะเบียนรถ TC แล้วก็ QC นะคะซึ่งนี่เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตแล้วก็ทดสอบคุณภาพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าจากกรณีภาพปรากฏที่เห็นรถติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกชี้แจงค่ะว่าป้ายทะเบียนอักษร TC และ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยทะเบียนป้าย TC และ QC มีความแตกต่างกันนะคะป้าย TC ใช้สำหรับทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจนะคะว่ารถมีคุณภาพมีมาตรฐานก่อนผลิตจริงทั้งนี้หนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตรถยนต์ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสงขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงถึงชื่อจังหวัดมีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวารถจักรยานยนต์ตัวแผ่นป้ายขนาดกว้าง 17.20 ซมยาว22ซมมี3บรรทัดค่ะบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร TC บรรทัดที่2ก็คือชื่อจังหวัดส่วนบรรทัดที่3เป็นตัวเลขไม่เกิน4หลักแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สเสือนะคะอัดรอยดุลที่มุมบนอันนี้เป็นในส่วนของ TC มาดู QC กันบ้าง QC เนี่ยใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างนำมาทดสอบคุณภาพก่อนออกจำหน่ายตัวแผ่นป้ายมีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงชื่อจังหวัดนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายขอไข่สเสืออัดเป็นรอยดุลมุมล่างด้านขวาทางนี้ก็มีหนังสืออนุญาตนะคะหนังสืออนุญาตที่ให้ขับเนี่ยมีอายุ90วันนับตั้งแต่วันอนุญาตซึ่งการนำรถติดป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนนจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะคะเพราะว่าจะต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาแล้วผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะบอกว่าปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นไปทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยนะคะผู้เข้าร่วมโครงการนั้นจะได้รับ4โอกาสสำคัญก็คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสที่2ก็คือพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสที่3นะคะก็คือทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4ก็คือต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกนะคะรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนและประกอบอาชีพส่วนตัวได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้าเลยสมัครได้2ช่องทางก็คือสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์rcm.rta.mi.th หรือว่าสร้างด้วยสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานสัสดีอำเภอและสำนักงานสัสดีจังหวัดด้วยนะคะก ครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดปี 3-5 และทหารกองหนุนเรือพลทหารกองหนุนหรือว่าพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนนะคะวุฒิม.6 หรือว่าปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีค่ะ
0: มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะไปที่เนปาลกำลังพลของกองทัพเนปาลเดินหน้าสร้างสะพานชั่วคราวในเมืองเทวีกัตทางตอนกลางซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำหลากดินถล่มเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยได้การก่อสร้างสะพานชั่วคราวเริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สร้างขึ้นบนฐานคอนกรีตเดิมของสะพานเก่าที่ถูกน้ำท่วมพัดทำลายเสียหายขณะเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่26สิงหาคมนายทหารผู้ดูแลโครงการเผยว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วสะพานจะมีความยาวประมาณ57เมตรรองรับน้ำหนักยานพาหนะสูงสุด17ตันถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยก็น่าจะสร้างเสร็จภายใน5วันค่ะ
1: เครื่องบินขับไล่ขนาด2ที่นั่งของกองทัพอากาศกรีซประสบอุบัติเหตุระหว่างการแสดงบินส่งผลให้นักบินทั้ง2นายเสียชีวิตนะคะเป็นคลิปที่มีผู้เข้าชมไปถ่ายเอาไว้ได้นะคะก็เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในการแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศทานากราในกรุงใกล้ๆกับกรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีเท่านั้นจากนั้นในระหว่างเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนที่จะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็ระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องนะคะแรงระเบิดนั้นก็จากการตกนะคะส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่าจุดที่เครื่องบินตกนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรทำให้ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้คุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน์
9: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับประจำวันอาทิตย์ทุกเที่ยงครึ่งนะครับยังอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์และพี่ Andy Liu ชิว IT ครับสวัสดีครับพี่ Andy
10: สวัสดีครับสแตมป์สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
9: เป็นยังไงบ้างครับพี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวไหนไหมครับ
10: สัปดาห์ที่ผ่านมาทำงาน ถึงสัปดาห์นี้ด้วยรวมถึง วันนี้ด้วยคืนนี้ด้วยจะแตมชวนอัดรายการ
9: ใช่ผมอัดรายการมาโหหลายที่แล้วนะเขาบอกอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยผมไปเที่ยวต่างจังหวัดมาครับเพียนดีท่านผู้ฟังครับผมไปภูสอยดาวมาไปเดินป่ามาเป็นครั้งแรกในการเดินป่านะครับด้วยระยะทางโอ้โห7 กิโลกว่านะเท่าที่ผมจับนะเกือบ8 กิโลเขาบอกว่าขึ้นไปภูสอยดาวนี่ฝนตกหมอกหนาทุกผมขึ้นไป2 วันนะครับ1 คืนหมอกหนาทั้ง2 วันเลยแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็มีฝนตกตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าข้อสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับเพียนดี
10: ครับ
9: หรือว่าถ้าใครที่เคยไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยได้นะครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังกับเพียนดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไปทริปกับครอบครัวอีกแล้วสำหรับเดือนนี้นะครับก็ปลายสัปดาห์นี้ก็จะไปเที่ยวหัวหินนะครับเป็นภูวิลล่านะครับจากภูเขาสู่ทะเลนะครับช่วงนี้ปลายปีอย่างเงี้ยเราผมที่บ้านกับเพื่อนเนี่ยก็นัดกันนานทีเจอกันทีครับก็ขออนุญาตอัดเป็นเทปมาแล้วกันนะครับ
10: ขอให้มีความสุขครับ
9: โตขอบคุณมากครับพี่แอนดี้ครับเรามาเข้าเรื่องของเราวันนี้ว่าครับพี่แอนดี้ครับเมื่อวันที่31 สิงหาที่ผ่านมามีการเปิดให้ใช้ในเรื่องของ GSAI Passport เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่ามัดรวมเอาโมเดลปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือว่า AI ของค่ายต่างๆเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงได้ฟรีนะครับผมซึ่งขนาดนี้เนี่ยมียอดผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า1 ล้านกว่าและเกือบ2 ล้านคนแล้วนะครับจากโควต้าที่รัฐบาลตั้งเป้าแจกทั้งหมดเนี่ย5 ล้านคนนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับในแง่การใช้งานนะครับรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณเนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับว่ามันใช้ยังไงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นของใหม่แก่กล่องจริงๆนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยได้ลองใช้กันแล้วพี่แอนดี้ได้ใช้บ้างอย่างครับพี
10: ่ถามว่าใช้จริงๆไหมไม่ได้ใช้แต่มีคนใช้ให้ดูนะ
9: ครับ
10: วันนี้เองนะฮะก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะฮะ
9: พี่อันที่มองยังไงครับกับโครงการนี
10: ้มองยังไงเหรอ
9: ครับ
10: เอามองเป็นเรื่องโอกาสก่อนนะครับ
9: ก็
10: คือจากเดิมเนี่ยนะครับในการใช้ AI นะครับก็หลายคนก็เราใช้ฟรีนะนะครับใช้เรียกว่าใช้ฟรีในแต่ละเรียกว่าแต่ละยี่ห้อแล้วกันนะฮะแต่ละยี่ห้อมีการใช้ฟรีอันเนี้ยปกติเราก็ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในโครงการนี้มันทำให้เราครับมีโอกาสในการเข้าถึงตัวโมเดลที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะก็หลายโมเดลนะครับแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะซึ่งมันหมายความว่าจากเดิมที่อาจจะต้องเสียเงินนะครับซึ่งแต่ละโมเดลก็หลายๆตัวนะครับก็เป็นหลักหลายร้อยบาทนะครับก็ทำให้เราประหยัดเงินมากขึ้นนะเมื่อเราประหยัดเงินมากขึ้นและเราก็มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จาก AI มากขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็นการสร้างโอกาสที่หลากหลายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการที่มีเขาเรียกว่าเหมือนกับคอสที่มากับเรื่องของการใช้งานเนาะมีแต้มมีอะไรเงี้ยนะครับ
9: อ
10: ันนี้ก็ทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสใช้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ได้เรียนคอร์สต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่พัฒนารีสกิลอัพสกิลเราได้นะอันนี้คื มุมในเรื่องโอกาสนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลลัพธ์กับการใช้งานหรือว่าจากข้อมูลข่าวต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะเด
9: ี๋
10: ยวค่อยมาคุยกันตรงนี
9: ้ครับผมเขาบอกว่าถ้าคงตัวโครงการนี้ถ้าใช้ AI ในแบบขั้นพื้นฐานนะถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาหรือการถามข้อมูลทั่วไปนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อคนใช้มากๆนะครับและสำหรับคนที่สังกิจเนี่ยไม่แข็งแรงเนี่ยก็สามารถใช้สอบถามประโยคคำศัพท์หรือต่างๆเนี่ยก็ได้ดีเช่นเดียวกันทีนี้พอ พูดถึงในแง่การใช้งานแล้วเนี่ยข้อควรระวังให้มันเข้ากับรายการของพวกเราครับพี่แอนดี้ Inside Cyber เนี่ยคือเรื่องมิจฉาชีพหรือเรื่องข้อควรระวังตรงนี้ในการใช้ตัวโมเดลโครงการนี้เราควรจะระมัดระวังอะไรอยากให้พี่แอนดี้เนี่ยช่วยย้ำท่านผู้ฟังขึ้นเครื่อง 6.5 แล้วรายการ Insider อีกครั้งหนึ่งครับพี
10: ่เอาข้อควรระวังเลยใช่ไหมไม่เอาประเด็นที่เขาคุยกันใช่ไหมว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้น
9: เอาด้วยก็ได้ครับพี่แอนดี
10: ้เอาประเด
9: ็นแล้วก็ข้อควรระวังด้วย
10: เอาประเด็นที่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเห็นภาพมันใกล้ชิดกว่า
9: ได้
10: แล้วเดี๋ยวเรื่องคอนเซ็ปต์รายการเดี๋ยวค่อยว่ากัน
9: ได้ครับ
10: ถ้าหลายท่านอาจจะได้ดูนะฮะอาจจะมีการแชร์กันในโซเชียลนะฮะทั้งแบบที่ขำๆด้วยนะแบบที่เจ็บๆก็มีนะครับนะแบบแซวๆก็มีหลายแบบ
9: ครับ
10: ก็จะมีลักษณะที่มีการเจนเป็นภาพแล้วในภาพเนี่ยก็มีการแสดงข้อความภาษาไทยนะครับหรือเลือกสองที่คล้ายภาษาไทยแต่มันอาจจะอ่านไม่ได้อ่ะนะหร
9: ือ
10: สะกดผิดนะครับแบบเนี้ยนะมีปัญหานะที่เขาแซวกันคือเรื่องของภาษาไทยเพี้ยน
9: ครับ
10: นะครับหรือว่าเรื่องของการที่มีการให้มันแสดงผลลัพธ์อะไรบางอย่างแล้วปรากฏว่ามันดูแปลกๆเพี้ยนๆหรือว่ามันแสดงข้อจำกัดนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าเรื่องที่เขาแซวกันว่าบางเวลาพอเราใช้งานบางประเภทแล้วเนี่ยปรากฏมันมีเครดิตหรือว่ามีโควต้าของการใช้แต่ละประเภทด้วยอันเนี้ย
9: เรียกว่าโทเค็นใช่ไหมครับที่
10: แบบนั้นก็ได้ก็คือปรากฏว่ามันเหมือนกับมีสิทธิ์จำกัดได้แป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คือปัญหาที่มีการแซวๆกันอยู่นะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นข้อเท็จจริงแหละเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับเอาหลักฐานเข้ามาให้ดูแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มีอาจารย์ฮะท่านเปิดให้ดูด้วยนะครับก็จริงๆก็เห็นชัดนะจริงๆอาจารย์เนี่ยบอกได้เหมือนกันสแตมป์คุณผู้ฟัง
9: คร
10: ับเป็นผู้จัดรายการทางคลื่นเราด้วยนะ
9: ครับ
10: ท่านที่อาจารย์ธนชาตินะฮะจ
9: ั
10: ด
9: ครับ
10: รายการอะไรนะ Thinking Connect นะวันอังคารเที่ยงครึ่งนะซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับเราเนี่ยนะครับท่านก็เหมือนกับทำให้ดูนะครับสิ่งที่เห็นชัดแล้วอาจจะเป็นประโยชน์แต่มันเขาเรียกว่ายุคนี้มันยากอ่ะคืออาจารย์เขาเปรียบเทียบว่าตัวการใช้ AI เนี่ยเหมือนกับการซื้อรถไฟฟ้า
9: อืมครับ
10: คือซื้อก่อนนะฮะก็ได้ใช้ก่อนนะครับแต่ก็เจ็บตัวก่อนนะครับราคามันตกเร็วก็คือว่าตัวโมเดลที่เราได้ใช้เนี่ยมันเป็นโมเดลที่มันเหมือนกับเป็นโมเดลที่ลึกที่เก่งแต่ว่ามันตอนนี้มันเก่าแล้วนะถ้าพูดถึงตัวโมเดลณปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมุติว่าตอนนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ที่อาจารย์โชว์คือยังไงแต่ตอนเนี้ยอย่าง ChatGPT เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 5.6 นะครับ
9: ครับ
10: ก็เหมือนกับของตัว AI Pro เนี่ยตัว AI ที่ในที่มี ChatGPT เนี่ยอาจจะต่ำกว่านะจะเป็น5.3 หรือสักอย่างหนึ่งนะจำไม่ได้นะ หรือ Gemini ก็เหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ตัว AI Passport เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่เลขน้อยกว่านะครับก็คือมันเก่ากว่านะครับเพราะงั้นจะบอกว่าพอ AI มันมีเวอร์ชันใหม่ๆมาเนี่ยความสามารถมันก็เยอะไงเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วนะฮะทั้งที่เป็นของฟรีนะฮะ
9: ครับ
10: ของที่เสียเงินแต่มีความสามารถเหมือนจะน้อยกว่าก็ย่อมส่งผลนะฮะสำหรับคนที่เคยใช้งานอยู่แล้วไงว่าผลลัพธ์ของการใช้งานเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอย่างเช่นเรื่องของการอ่านหรือสร้างภาษาไทยผิดเนี่ยไม่ใช่อ่านการสร้างภาษาไทยแล้วมันอ่านไม่ได้เนี่ยนะครับนี่คือข้อเปรียบเทียบหรือจริงๆมันเป็นข้อที่จริงที่อาจจะต้องทราบนะคือมันมีความเสี่ยงจริงแล้วในการทำโครงการแบบนี้นะครับความเสี่ยงเรื่องของเทคโนโลยีที่มันอัปเดตอ่ะมันล้าสมัยไปนะครับตอนที่เราซื้อมันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเราตอนเราใช้งานเนี่ย มันเปลี่ยนมันแล้ว AI มันเปลี่ยนไวอาจารย์ทำได้ไหม
9: มันอัปเดตเร็วมาก
10: มันอัปเดตเร็วมาก
9: ไม่กี่วันแบบเป็นเดือนเนาะหลักเดือนมาเปลี่ยนโอ้โหแล้วยิ่งหลักปีนี้มันเปลี่ยนแบบว่าจากทำได้เท่านี้อีกปีหน้ามันอาจจะทำได้แบบโอ้โหมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องตามให้ทันนะครับ
10: ต้องอันนี้คือปัญหาสำคัญเลยปัญหาสำคัญมากๆเพราะว่าสรุปก็คือตอนเราไปจ่ายเงินซื้อนะฮะเรามันเป็นเวอร์ชันเนี้ยพอปัจจุบันเป็นเวอร์ชันใหม่แม้เราใช้ของฟรีเนี่ยดูยังดูเหมือนจะดูดีกว่าด้วยซ้ำเนี่ยนี่คือปัญหาสำคัญนะที่เราต้องรับทราบนะครับ
9: ครับ
10: ทีนี้ก็มาเข้าสู่รายการเราบ้างนะนี่ก็เห็นเรื่องปัญหาแล้วนะครับการใช้งานมันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองดูว่ามันจะมีโอกาสปรับปรุงได้ดีกว่าเดิมไหมนะครับแบบไหนเดี๋ยวเราก็ลองติดตามดูนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้ามองในแง่ของเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความประหยัดนะถ้าเรียกเฉพาะตัวนะเฉพาะตัวเนี่ยการที่ประชาชนคนไทยอาจจะต้องไปจ่ายเงินนะครับหลักร้อยหรือหลายร้อยนะครับต่อคนเนี่ยนะครับเราใช้พวกนี้นะครับอันนี้ถ้ามองในอีกแง่นึงบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้การลงทุนในรูปแบบที่1คนนะ1คนแล้วอาจจะเฉลี่ยมันจะตกแบบเท่าไหร่อ่ะ20กว่าบาทเนี่ยถ้าอันนี้ดูข่าวนะครับมันก็เหมือนกับว่าทำให้คนเนี่ยเรามีโอกาสที่จะใช้งานพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเราเองมีโอกาสพัฒนามากขึ้นอันนี้เป็นมุมบวกนะ
9: ครับ
10: ทีนี้ส่วนที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับทาง PDPA นะครับหรือว่าความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสำคัญนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการพร้อมเนี่ยเราพร้อมไปนะการถามเนี่ยนะการถามหรือการสั่งเนี่ยนะฮะข้อความทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับรวมถึงอาจจะมีไฟล์แนบนะไฟล์เป็นภาพเราก็ได้นะอาจจะเป็นหรือเป็นไฟล์ Word ต่างๆที่มีรายชื่อคนเลขบัตรเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นพวกนี้ฮะการพร้อมมันคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเลยนะฮะ
9: ครับ
10: นะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราคิดว่าเราคุยกับ AI อยู่เราต้องการผลลัพธ์แต่ความจริงการคุยนั่นแหละคือการที่เราส่งข้อมูลเข้าไปนะซึ่งหมายถึงถ้าเรามีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปแล้วเนี่ยฮะเราจะไม่อาจรู้ได้นะตอนนี้นะว่าข้อมูลตรงนั้นมันถูกเอาไปทำอะไรหรือไปที่ไหนจริงๆนะฮะอันนี้มีความเสี่ยงนะฮะดังนั้นสิ่งที่ควรทำนะกับเรื่องการใช้AI ในโครงการ AI Passport จริงๆไม่ควรเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆนะฮะใส่เข้าไปในระบบนะการพร้อมนะฮะคือข้อมูลส่วนบุคคล
9: ครับ
10: แล้วก็ยังมีอีกนะฮะ
9: อันนี้ผมขอถามนิดนึงครับเพียรดีครับถ้าเนี่ยด้วยความที่มันเป็นโครงการของรัฐใช่ไหมครับแน่นอนแหละว่าถ้าเราใช้ปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรลงไปในแชทของ AI ใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่มันมาจากของรัฐเนี้ยทางรัฐก็มีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยพี
10: ่
9: มันคนละส่วนใช่ไหมครับ
10: คนละเรื่องนะ
9: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
10: รัฐเนี่ยมีข้อมูลของเราเนี่ยคือข้อมูลที่ติดตัวคนมานะติดตัวคนมาเป็นข้อมูลที่รัฐต้องทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนะที่มีมาตั้งแต่เกิดเลยนะอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนนะชื่อที่อยู่นะครับศาสนาเชื้อชาติอะไรทำนองเนี้ยที่อยู่ในบัตรนะ
9: ครับ
10: นะหรือว่าถ้าเป็นในส่วนอื่นเช่นรถอย่างเงี้ยนะฮะก็จะรู้นะครับไอลักษณะแบบเนี้ยนั่นมันคือข้อมูลที่รัฐเขามีอยู่แต่การดูแลข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน่วยงานต่างๆที่เขารับผิดชอบเรื่องข้อมูลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมันง่ายๆว่าข้อมูลตรงนี้มันจะอยู่ที่หน่วยงานนะครับเต็มที่มันก็จะมีการแชร์ไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆนะความปลอดภัยมันก็จะบอกว่าก็คืออยู่ในระดับที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นดูแลข้อมูลเราได้ดีแค่ไหน
9: ครับ
10: มันก็อยู่อะไรที่คล้ายๆตรงไปตรงมาคือเราเข้าไปติดต่อหน่วยงานไหนหน่วยงานนั้นก็มีข้อมูลอยู่นะครับมันอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆบ้างนี่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ข้อมูล AI มันคนละเรื่องข้อมูล AI มันคือการที่เราเนี่ยเอาข้อมูลที่ตอนแรกเขาไม่มี
9: ครับ
10: AI ไม่มีนะ
9: ไม่มีครับ
10: ไม่มีข้อมูลเราอยู่นะฮะยังไม่เคยมีเลยตอนนี้คือเรากำลังเอาข้อมูลเราเนี่ยนะครับที่เป็นพร้อมเนี่ยนะครับเอาข้อมูลเราไปจากสิ่งที่เราให้เขานะแตกต่างกับข้อมูลภาครัฐเพราะภาครัฐเจ้าของ AI นี่คือเป็นต่างประเทศนะฮะจะเป
9: ็
10: นยี่ห้อต่างประเทศนะข้อมูลตรงนี้มันถูกเอาไป
9: ไปดูที่ต่างประเทศ
10: เรา
9: ศึกษาที่ต่างประเทศ
10: อันนี้ยัง
9: ถ้าไม่รู
10: ้เดี๋ยวไม่รู้แหละแต่ว่าสรุปคือเราเอาข้อมูลไปให้เขา
9: ครับ
10: เพราะนี่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็เรื่องของผู้ประวัติสนทนา บทสนทนานะที่เราคุยเนี่ยนะครับมันคือจะบอกว่ามันก็แทบไม่ต่างกันกับ AI ที่แต่ละคนใช้งานเนี่ยที่แต่ละคนเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าไปเสียเงินนะ
9: ครับ
10: ก็คือมันก็มีการเก็บข้อมูลเก็บประวัติการสนทนาไว
9: ้ครับ
10: นะอันเนี้ยก็มันก็เกิดขึ้นเหมือนนะกับการที่เราใช้ AI แบบปกติ
9: ครับ
10: นะครับซึ่งในส่วนของAI Passport เนี่ยนะครับก็มีการเก็บไว้เช่นเดียวกันนะเพราะการเก็บข้อมูลไว้ในเรื่องประวัติสนทนาต่างมันก็จะมีความเสี่ยงตามมานะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีเคสที่เขามีการนำเสนอกันแล้วว่าการที่ AI ทำงานโดยที่มีการเก็บประวัติสนทนาไว้เนี่ยนะครับระหว่างที่เราใช้ account นั้นนะ
9: ครับ
10: มีการแฮกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวแฮกเกอร์เนี่ยได้รับข้อมูลประวัติการสนทนาซึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเราก็มักจะใส่พวกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสำคัญไว้นะครับก็เลยได้ไปด้วยคือแฮกถึงแอคเคาท์ก็ได้ข้อมูลไปได้ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องระวังเพราะงั้นการที่เราใส่ข้อมูลไปบน AI เนี่ยถ้ายิ่งเราใส่ข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงข้อมูลสำคัญเยอะนะก็จะมีความเสี่ยงสูงมากนะครับบางคนหรือเราเคยได้ยินข่าวบอกว่ามีคุณหมอเนี่ยใช้ AI ในการจดรายการเรียกว่าประวัติในการรักษาพูดคุยกับคนไข้เพื่อให้AI เนี่ยช่วยในการวินิจฉัยจะทำให้ทำงานเร็วอ่ะทำงานง่ายขึ้นอะไรเงี้ย
9: ให้ AI วินิจฉัยเลยคร
10: ับ ใช่นะเป็นเรื่องแบบนั้นนะคือจริงก็คือแค่ว่าเหมือนกับทำงานอยู่แล้วก็จด AI ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาการเป็นโรคอะไรเงี้ยมันอาจจะค่อนข้างก็มีความเสี่ยงระดับนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดผูกกับคนเนี่ยนะครับมันผูกกับคนเลยเช่นแบบนายสแตมนะน
9: ู่
10: นนี่นั่นอายุนู่นนี่แบบเป็นรายละเอียดแล้วแบบบอกด้วยว่าเป็นโรคอะไร
9: ครับ
10: ซึ่งกระบวนการนี้ครับมันมีความเสี่ยงสูงมากมันหมายความว่ามีการพร้อมหรือใส่ข้อมูลของสแตมซึ่งมีข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลอ่อนไหวมากๆข้อมูลละเอียดอ่อนมากๆนะฮะไปใส่ในระบบซึ่งอันเนี้ยก็จะมีความเสี่ยงนะอาจจะ
9: เฉพาะเจาะจงเกินอย่างนี้ใช่ไหมครับ
10: ถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วก็อะไรกันข้อมูลพวกลักษณะของอันนึงคืออันนี้สำคัญมากเลยนะแต่อันนี้พูดถึง AI นอกจาก AI Passport แล้วยัง AI ทั่วๆไปที่เราเป็นสมาชิกด้วยนะครับ
9: ก็คือที่พี่แอนดี้กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่ของ THAI Passport นะคือทุก AI นะไม่ว่าเราจะเสียตังค์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับพี่แอนดี
10: ้ใช่ใช่
9: ท่านผู้ฟัง 9.5 หรือว่าคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยก็ให้เข้าใจตรงกันว่า
10: ขอบคุณมากครับที่อาจารย์ได้ย้ำนะที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่
9: แค่ตัวของรัฐนะของทุกตัวครับ
10: ของทุกตัวถูกต้องนะ
9: ครับ
10: คือ เรื่องของปัจจุบันเนี้ยเริ่มมีการพูดบ่อยขึ้นเราใช้ AI หลากหลายเนาะแบบช่วยในการตอบคำถามนะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง
9: ๆครับ
10: ปัจจุบันเนี้ยยังมีการแบบเอา AI มาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับคนด้วยเนี่ยยังมีการแบบเหมือนคล้ายๆคำนวณคะแนนประเมินผลการเรียนนะครับ
9: ครับ
10: หรือเรื่องของการประเมินการทำงานของคนเนี่ยนะฮะก็มีคนเริ่มใช้แล้วนะแบบสมมติขายของวันนี้ในแถวนี้มายืนตรงนี้ไปอยู่พื้นที่นี้แล้วก็ประเมินว่าตกลงเนี่ยขายเซลล์ขายของเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมต้องจ้างต่อไหมคุ้มค่าไหมอย่างเงี้ยมันมีการเอา AI มาผสมเพื่อตัดสินมนุษย
9: ์เอามาเหมือนคิดแทนให้แบบว่าช่วยคิดวิเคราะห์ให้อะไรอย่างนี้เนาะคร
10: ับใช่รวมถึงที่ตอนนี้มีละพี่เริ่มเห็นแล้วนะฮะก็มีโอกาสได้เหมือนกับได้เป็นลูกค้าด้วยคือเรื่องของพวกอะไรนะเขาเรียกเครดิตสกอร์ไหมคือเอาแบบพฤติกรรมการใช้เงินต่างๆแล้วมันจะมี AI ในการเหมือนกับตัดสินตัวเราอะแล้วว่าเราเนี่ยควรได้รับเงินกู้เท่าไหร่ยังไง
9: อ๋อเออครับ
10: เรื่องนี้มันแปลว่าเราเริ่มใช้สมองเทียมหรือว่าเครื่องจักรแล้วกันที่ไม่ใช่คนเนี่ยนะมาตัดสิน
9: ช่วยคิดแล้วครับ
10: มาช่วยตัดสินมนุษย์แล้วนะมันคือ AI ตัดสินมนุษย์แล้วนี่มันจะเป็นยุคอะไรนะ Terminator นะ
9: อันนี้อย่างนี้หูเนี่ยนะโค้ด AI อาจจะครองโลกจริงๆนะไม่ถึงว่ามันในหนังเลยพี่
10: ก็เป็นไปได
9: ้เพราะเดี๋ยวนี้คนเราแบบว่าทุ่นแรงโดยการใช้ AI ในการช่วยการทำงานหรือว่าอย่างที่พี่แอนดี้บอกอะเยอะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ
10: มันมีสัญญาณตั้งแต่อะไรนะที่มันอะไรอัลฟาโกะจำได้ไหมที่เล่นหมากล้อมอ่ะนะ ที่ว่าตอนแรกอันนี้อาจารย์ธนชาติเล่าให้ฟังจริงพี่ดูข่าวตอนนั้นพี่ก็พี่ก็เข้าใจระดับหนึ่งนะแต่มันเหมือนยังไม่เกิดความตระหนักตอนนั้นคือประมาณว่าที่ว่าเล่นสู้กันแล้วก็ชนะแชมป์โลกอ่ะ
9: ครับ
10: นะฮะคือแชมป์โลกก็คือหมายถึงว่าเก่งสุดในโลกนะเรื่องหมากรอปรากฏว่า
9: AI
10: คุณดูแล้วการคิดแบบ AI อ่ะชนะได้แล้วก็ตอนหลังอีกไม่กี่ปีถัดมาชนะแบบขาดรอย
9: ครับ
10: ชนะ 4-1 ตอนหลังแบบอะไรอ่ะ 10-0 อะไรเงี้ย
9: โอ้ครับ
10: คือมันคือบอกว่า
9: เมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นมีที่เขาใช้หุ่นยนต์ในการวิ่งไงที่ทำลายสถิติเลยอ่ะวิ่งเร็วอ่ะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนมั้งครับเป็นแบบว่าอะไรเงี้ยเหมือนกับโอ้เดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ก็ทำได้หลายอย่างนะ
10: อันนั้นก็เป็นการเหมือนเอาเครื่องยนต์ไปใส่ในอะไรสักบางอย่างมันเป็นเครื่องจักรอยู่แล้วไงแต่พอมี
9: ใช้เซ็นเซอร์จับเส้นอะไร
10: พ
9: ว
10: กนี้ใช่พอมีสมองพอมี AI เข้าไปมันก็ยิ่งขยายขีดความสามารถก็เอาเป็นว่าจะบอกว่าถ้าดูจากเรื่องเล่นหมากล้อมจะเห็นว่า AI เก่งกว่ามนุษย์ในตอนเมื่อแบบ10ปีที่แล้วละแต่พอในยุคนี้คือมันเห็นชัดว่ามันก้าวกระโดดนะเพราะงั้นปัญหาหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วคือหากว่ามันเก่งกว่ามนุษย์เนี่ยนะถ้าเกิดมันคิดชั่วขึ้นมานะแล้วไม่ใช
9: ่ถ้ามันคิดเองได้ใช่ไหมพี
10: ่รายการเราไม่ได้ลงลึกนะเพราะเดี๋ยวหลายๆคุณฟังแต่เราอาจจะมาเล่าไม่เดี๋ยวคราวหน้าเอาเรื่องนี้มาดีกว่า AI มันเริ่มแฮกเองแล้วนะ
9: AI เริ่มแฮกกันเองใช่ไหมครับเริ่มแฮกของ AI เอง
10: เริ่มเล่นกันเองแล้วก็หมายถึงเริ่มเข้าไปแฮกระบบอื่นด้วยนะ
9: ครับ
10: นะฮะเรื่องนี้มีแล้วนะฮะแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทางสายความปลอดภัยกำลังน่าจะกำปวดหัวอยู่นะกลุ่มใจเพราะว่ามันมีความสามารถในลักษณะของการทำแทนมนุษย์ในทุกรูปในรูปแบบอื่นแล้วไงคือเด
9: ิ
10: มแฮกคนอื่นเป็นผู้ร้ายใช่ไหมผู้ร้ายไปแฮกเขากดไปแฮกเขาเนี่ยแล้วเราทำความเข้าใจว่า AI มันทำแทนเราได้แล้วตอนนี้หมายความว่าตัว AI มันก็ทำหน้าที่แฮกแทนแล้วซึ่งมันเก่งกว่าเราอีกเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบแบบเพราะฉะนั้นความเก่งกับเราเนี่ยการแฮกมันจะยิ่งร้ายแรงกว่าเดิมฮะ
9: แล้วคนที่อยู่เหนือ AI อีกทีนึงนะพี่เขาสามารถเอาไปใช้ในการแฮกอะไรอย่างนี้ได้ใช้ประโยชน์กับมันแบบโอ้โห
10: ก็
9: อันตรายอ่ะขนาด AI อย่างแฮก AI ได้อะไรใช่ไหมพี่
10: ใช่แล้ว
9: อันนี้ก็คือสิ่งที่แน่นอนแหละว่าย้ำเตือนนำอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวลงไปใน AI เนาะแล้วก็รวมไปถึงการอัปโหลดประวัติหรือว่าเอกสารสำคัญนะครับที่ของเราเนี่ยที่มีอยู่เรซูเม่ด้วยนะสำหรับน้องๆที่กำลังหางานอย่างเงี้ยอัปเรซูเม่หรือว่าคนที่กำลังหางานอัปเรซูเม่ลงไปเนี่ยบางทีเขารู้ประวัติข้อมูลเรา AI มันสามารถรู้ประวัติข้อมูลเราได้นะแล้วก็ถ้าจะให้พูดอย่างนี้เราก็ต้องแทนตัวเองไหมพี่แอนดี้ไม่ใช่ว่าถ้าเราจะพิมพ์คุยกับ AI ในเรื่องของเราอะเราอาจจะนิยามชื่อนามสกุลปลอมขึ้นมาหรือประวัติปลอมๆขึ้นมาให้แทนตัวเราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
10: ชื่อนามสกุลปลอมก็มันอาจจะไม่จำเป็นไง
9: ไม่จำเป็น
10: ว
9: ่
10: าในการใส่เข้าไป AI มันอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าเราอาจจะสมมติในเรื่องอื่นๆหมายถึงว่าเช่นจะพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างแล้วต้องสมมติเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ชายนะอายุประมาณเท่านี้
9: ครับ
10: นะแล้วก็มีคุณสมบัติประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเราอาจจะทำอย่างนั้นได้โดยที่ไม่ต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวไปว่าเขาคือใครแบบนั้นนะแต่ไม่ต้องใส่ปลอมนะใส่เป็นลักษณะของการแปลงให้มันไม่ได้เป็นตัวบุคคลก็ได
9: ้ครับก็อันนี้ก็คือของแบบ THCI เนาะในเรื่องของมุมมองของเรา2คนนะครับแล้วหรือว่าใครที่อยากจะดูข้อมูลต่างๆที่ดร.หรือว่าอาจารย์ธนชาติเนี่ยก็เขียนวิเคราะห์ไว้เนาะเขาก็เป็นคนสาย AI อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ก็ได้นะครับธนชาตินะครับเพราะาอาจารย์เนี่ยผมเคยไปสัมภาษณ์เขามาไม่ถึงว่าเคยไปถ่ายรายการที่ของ Thinking Radio นะครับไปดูเรื่องดูย้อนหลังได้นะครับชื่อรายการว่า CEO Coffee นะครับก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ธนชาติเนี่ยก็เขาใช้ AI ในการช่วยทำอะไรต่างๆหรือว่าลองเล่นเขาเป็นผู้สูงอายุที่เขาบอกเองนะว่าเป็นผู้สูงอายุที่เขาเรียกปรับเปลี่ยนให้ทันโลกโดยการนี่แหละใช้ AI เขาลองใช้หลายตัวมากสามารถไปดูได้นะครับในรายการซีโอโคซี่หรือว่าติดตามเพจของอาจารย์ได้นะครับผมก่อน
10: พี่ชวนแกมาด้วยนะพี่ชวนแกมาบอกมาฟีดกับเราด้วยนะ
9: ได้โอ้โหดีเลยพี่
10: ผมไปแล้วพี่แย่แกไปแล้วนะ
9: เออครับ
10: เออ
9: ก็เดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะอาจจะมาอยู่ในรายการinsightable สักครึ่งชั่วโมงนะครับผมหรือว่านั่นแหละครับไปดูในรายการซีโอโคซีก็ได้ในบ้านของแกเลยในมุมสบายๆของแกเลยนะครับก่อนทิ้งท้ายกันไปนะครับเดี๋ยวขอฝากกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเราหน่อยนะครับผมเป็นกิจกรรมเสวนาประสาหมอครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS ครับผมเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะครับเหล่าโรคร้ายเนี่ยรวมอยู่ในโรค NCDS นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับต้องฟังทางนี้เลยครับก่อนที่ชีวิตจะจอดนะครับมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสียงนี้ไปด้วยกันนะครับในงานเสวนาประสาหมอครับตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะครับพบคุณหมอนะครับนายแพทย์นิติวัฒน์นะครับผมผู้เชี่ยวชาญเรื่องราวของรองเดวิตี้นะครับเจาะลึกทำความรู้จัก NCDS นะครับรู้ภัยตรงไปตรงมานะครับเพราะไม่อยากสนิทกับ NCDS มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะครับเมื่อคนเคยป่วยหนักนะครับจนเกือบไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยนะครับและดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับแล้วก็ขนความรู้ระดับท็อปพลังสมุนไพรไทยนะครับห่างไกล NCDS ได้อย่างไรนะครับโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะครับผมประธาน

0: สาย Thinking Radio ครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนครับรายการ Insight Saber ผมกับพี่แอนดี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งครับผมอาทิตย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Insight Saber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมป์ทิติวัฒน
3: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจล่าหลุมแก้วเปิดวงจรปิดโต้ถูกกล่าวหาตำรวจหลับทั้งโรงพักหลังพาคนเสพยามาส่งยืนยันมีตำรวจพร้อมปฏิบัติหน้าที่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มพลเมืองดีอ้างว่านำหญิงสาวที่มีลักษณะเป็นคนไร้บ้านและเสพยาเสพติดมาส่งสภ.ลาดหลุมแก้วเพื่อหาทางช่วยเหลือช่วงกลางดึกแต่กลับพบตำรวจนอนหลับทั้งโรงพักซ้ำยังถูกตำรวจบางนายโวยวายข่มขู่จนพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงเรื่องที่เกิดขึ้นใน3วันพร้อมคาดโทษหากพบตำรวจนายใดปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานและจัดดำเนินการขั้นเด็ดขาดล่าสุดพันตำรวจเอกดุษฎีหิรัญรัตน์ผู้กำกับการสภ.ลาดหลุมแก้วได้นำภาพคลิปวงจรปิดของโรงพักที่อยู่ภายในจุดบริการประชาชนหรือห้อง Stop Service และบริเวณหน้าโรงพักมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนพร้อมพาชี้จุดเกิดเหตุเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช่วงเวลา 5:29 นของวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีชาย2คน1ในนั้นแต่งกายสวมเสื้อกั๊กคล้ายตำรวจและหญิง1คนขับรถยนต์เก๋ง1คันรถจักรยานยนต์1คันมาที่โรงพักโดยพาหญิงสาวอีก1คนมาด้วยเมื่อทั้งหมดเดินขึ้นบนสถานีตำรวจพบเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวันนอนพักอยู่ตรงโต๊ะประจำวันในขณะที่เจ้าหน้าที่10เวรและ100เวรอยู่อีกห้องจึงมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปรากฏตามคลิปอยู่ในจุดและตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนจะมีตำรวจนอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และแต่งเครื่องแบบหรือใส่ครึ่งท่อนซึ่งอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดระเบียบไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางตำรวจกำลังมีการตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงและจะพิจารณาทางวินัยพร้อมกำชับการปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกผู้เสียหายทำธุรกิจครีมเข้าแจ้งความเอาผิดนักต้มตุ๋นสูญเงินนับล้านนางสาวสรัญญมนโกษาอายุ33ปีผู้เสียหายซึ่งผันตัวมาทำธุรกิจขายครีมจนมีรายได้หลักแสนเข้าแจ้งความถูกกลุ่มมิจฉาชีพชายหญิงแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัท900ล้านมีเดียหลอกลวงให้ร่วมลงทุนและจ้างทำการตลาดพร้อมทั้งพาไปดูบินไปดูที่โรงงานผลิตครีมขนาดใหญ่ที่ประเทศจีนจนผู้เสียหายตายใจโอนเงินค่าจ้างและค่าผลิตสินค้ารวมกว่า 3.8 ล้านบาทท้ายที่สุดไม่มีการส่งสินค้าตรวจสอบไปยังโรงงานที่จีนไม่พบการสั่งผลิตสินค้าแต่อย่างใดช่วงแรกผู้ต้องหาจะยอมทำสัญญาไกล่เกลี่ยชดใช้เงินคืนที่สภ.ปากเกร็ดแต่สุดท้ายกลับเบี้ยวหนี้นอกจากนี้ยังพบผู้เสียหายรายอื่นตกเป็นเหยื่อพฤติกรรมเดียวกันสูญเงินกว่า10ล้านบาทขณะที่พนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง2รายก็หาร่วมกันฉ้อโกงเครื่องบินขับไล่ตกในกรีซนักบินเสียชีวิต2นายผู้เข้าชมงานถ่ายคลิปเอาไว้ได้เมื่อวานนี้เผยให้เห็นเครื่องบินขับไล่แบบ F4 Phantom ขนาด2ที่นั่งเพิ่งทะยานขึ้นฟ้าระหว่างทำการบินในงานแสดงการบินและนิทรรศการทางอากาศที่ฐานทัพอากาศฐานกราใกล้กรุงเอเธนได้เพียงประมาณ3นาทีจากนั้นในระหว่างการเลี้ยวขวาที่ระดับความสูงต่ำเครื่องบินได้สูญเสียเพดานบินอย่างกระทันหันก่อนจะพุ่งกระแทกพื้นห่างจากสนามบินประมาณ2กิโลเมตรและระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โดยที่นักบินประจำเครื่องทั้ง2นายไม่ทันได้ดีดตัวออกจากเครื่องแรงระเบิดจากการตกส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลามเข้าไปในพื้นที่ป่าโดยรอบทางการกรีซต้องระดม

0: กำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า85นายรถดับเพลิงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำอีก11ลำเพื่อควบคุมเพลิงพร้อมทั้งออกประกาศแจ้งเตือนให้อพยพและขอความร่วมมือให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากพื้นที่ชมงานของประชาชนพอสมควรอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุผู้จัดการได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดในตารางของช่วงสุดสัปดาห์นั้นทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

ข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
7: สวัสดีครับปัญญาทัศน์สามเสนครับ
8: สวัสดีครับสมศักดิ์วัฒนศรีครับ
9: สวัสดีครับหมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
7: ฮัลโหล
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: วันนี้คุณหมอปัญญาเป็นนางอายไม่ยอมเผยหน้า
8: เลยไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของท่านปัญญาเลย
9: การไฟฟ้าเข้ามาทำไฟที่หมู่บ้านที่อยู่เลยครับเลยทำให้ไฟดับไปแล้วนะครับตอนนี
7: ้สัญญาณไม่ได้ก็เลยใช้โทรศัพท์ธรรมดานะครับก็ฟังเสียงนุ่มๆทุ้มๆหล่อๆของคุณหมอปัญญาแทนใบหน้าไปก่อนแล้วกันวันนี้เนี่ยผมก็มีการจั่วไว้นะครับในเรื่องของความร้อนนะครับโลกร้อนจากสงครามยังไม่พอนะต้องร้อนกับซุปเปอร์เอลนินโญแล้วก็ AI นะสุดๆไปเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับข้อมูลที่น่าฟังมากเลยนะครับจากคุณแป้นคุณแป้นก็ตอบสนองทันทีทันใดเลย AI Data Center ไม่ได้มีความเรียกว่าร้อนในอกอยู่เหมือนประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ออสเตรเลียก็มีด้วยเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะครับผมปล่อยไว้ว่าความกังวลคนบนโลกเนี่ยเหนือจากเรื่องของสงครามแล้วก็มีเรื่ององค์การอุตุนิยมอุตุนิยมแห่งสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนีโญปีนี้มาแรงมากนะแรงจนกระทั่งความร้อนของอุณหภูมิผิวน้ำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเพิ่มขึ้นไปถึง4องศาเซลเซียสเลยนะครับ
8: เกินไปเยอะ
7: เกินไปเยอะเลยซึ่งเราท่องจำกันมาได้ว่าถ้าเกิน2เซลเซียสของทั่วโลกนี่แย่มาเยือนแน่เลยนะครับแต่นี่คือถึงถ้าจะขึ้นไปถึง4นี
8: ่คุณ
7: ต้องระวังนะครับก็อาจจะมีข้าวยากหมากแพงผลิตผลเกษตรที่ไม่ได้ผลที่ดีแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะเป็นโอกาสของเมืองไทยก็ได้ในยามที่อื่นๆเนี่ยปลูกไม่ค่อยได้เมืองไทยก็ยังเป็นแหล่งปลูกข้าวอู่น้ำให้กับโลกด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนี่ก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่น้อยก็คือเรื่องของ AI นะครับซึ่ง AI เนี่ยเราใช้ง่ายๆเลยอยู่บนมือถืออยู่บนโน้ตบุ๊กอยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยต้องลงทุนเยอะเลยนะครับสิ่งที่ลงทุนมากมากๆทั่วโลกเนี่ยเป็นหมื่นกว่าแห่งเนี่ยก็คือเรื่องของ AI Data Center นะ
8: ครับเดี๋ยวก่อนว่าใช้ไปเดี๋ยวผมมีข้อมูลเพิ่มก่อนที่จะไปเปิดคลิปนะฮะกับเดี๋ยวก็ได้ครับสักครู
7: ่ยังไม่เปิด
8: พูดไปก่อนพูดไปก่อน
7: ครับคือ AI ที่บอกว่ามี Data Center ในทั่วโลกในเวลานี้ที่สร้างแล้วและกำลังจะสร้างอยู่ในแผนเนี่ยมีถึง12,000แห่งนะครับ เป็นจำนวนเงินลงทุนเนี่ย7ล้านล้านเหรียญสหรัฐ7ล้านล้านล้าน2ทีนะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีลงทุนที่กำลังดีอยู่และกำลังจะลงทุนเนี่ยอีกไม่ถึง100เองนะครับไม่ถึง 1% ของหมื่นกว่าแห่งทั่วโลกนะครับนั้นก็คิดดูแล้วกันขนาดประเทศไทยเนี่ยยังขนาดนี้แล้วประเทศอื่นเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็แน่นอนนะครับคนที่ทำงานเรื่องนี้มาโดยตรงจากประเทศต้นทางที่มีเรียกว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจระดับสูงเนี่ยก็คงจะเห็นปัญหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เลยเริ่มมาลงทุนในประเทศที่เป็นประเทศเขาเรียกอะไรอ่ะความเจริญน้อยหน่อยที่ยังตามไม่ทันยังตามเรื่องของผลกระทบต่างๆไม่ทันความรู้ลึกๆในเรื่องนี้ยังไม่ทันก็คือผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก data center ซึ่งกินจุมากนะครับกินจุมากทั้งไฟฟ้าน้ำที่เอามาใช้หล่อเย็นแล้วก็เป็นเครื่องที่เขาจะไม่ยอมให้มันหยุดนิ่งนะฮะที่ว่าจะได้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้data center ผ่านระบบ AI เนี่ยได้เรียกว่าทันทีทันท่วงทีโดยตลอดเวลานะครับเอาเรามาลองฟังดูนะครับ
8: เดี๋ยวก่อนอื่นไปเนี่ย
7: ก่อนที่จะไปที่
8: เพิ่มนิดนึงคือที่หน่วยแพทย์จั่วหัวเรื่องนี้ขึ้นมาเป็น

0: ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ผมมีข้อมูลบางส่วนที่ควรจะเสริมจากที่คุณหมอวิทัศน์พูดมานะเรื่องของซูเปอร์อะไรเอลนีโน่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยข้อมูลที่สำคัญมากเราจะไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อเราอยู่บนเรือหรือว่าอยู่บนฝั่งนี่นะแต่ว่าใต้มหาสมุทรเนี่ยมันมีคลื่นเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเควินเวฟนะฮะซึ่งอันนี้ตาเรามองไม่เห็นแต่เราต้องใช้อะไรเราต้องใช้ดาวเทียมที่อยู่ในระดับสูง 8,830 ไมล์นะฮะห่างจากบนผิวเนี่ยซึ่งดาวเทียมเนี่ยก็มีของ NASA กับของทางสหพันธ์ยุโรปเนี่ยเขาปล่อยไปเพื่อการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโลกนะทีนี้ก็จับคลื่นนี้ได้ชัดเจนเลยในขณะนี้ไม่มีข้อมูลอื่นเลยนะที่พูดถึงคลื่นนี้คลื่นนี้มันอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรมากๆเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของคลื่นเนี่ยก็บอกว่าหลายร้อยไมล์นะฮะโอ้มันเป็นมหาศาลใหญ่มากแล้วเป็นคลื่นความร้อนด้วยนะครับแล้วมันก็จะพัดปกติเนี่ยมันก็พัดไปทางตะวันออกไปสู่ตะวันตกของโลกนะฮะแล้วคลื่นนี้เนี่ยก็อยู่ในแปซิฟิกของเราด้วยแล้วก็พัดไปพัดมาบอกว่าไปโผล่ที่เปรูเนี่ยผลก็คือว่ามันมีทั้งน้ำท่วมนะมีทั้งแห้งแล้งมีทั้งไฟป่าอะไรเยอะแยะนะก็เลยคิดว่าไอ้ที่มันมีข่าวให้เราเห็นทั้งที่หลายประเทศเลยนะและรวมทั้งข้อมูลในอดีตที่ออสเตรเลียกับอินโดนีเซียโอ้แห้งจนกระทั่งพืชไร่ตายในวงกว้างมากๆเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยมันมีข่าวเป็นคลิปเลยนะว่าทางภาคเหนือของเรานี่นะฝนตกออกมาปรากฏว่ามันกลายเป็นก้อน
1: ลูกเห็บ
0: แต่มันขนาดใหญ่กว่าแตงโมอีกนะ
1: ว้าว
0: จริงๆแล้วผมถ่ายไว้เลยนะแล้วมันลงมาเนี่ยมันภาพมันข้างซ้ายมันแผงขายผลไม้อะก็มีลูกผลไม้แตงโมให้เทียบดูนะมันใหญ่กว่ามันก็ตกใส่เพิงนั้นเสียหายแล้วก็ขวามือมีรถเก๋งสีขาวจอดอยู่มันตกใส่หลังคารถเนี่ยยุบไปเลยนะครับแล้วตกลงมาถนนเต็มเลยพอถ่ายขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเลยเหมือนกับว่ามีเทวดาแกล้งทุ่มมันลงมาลูกเหล่านี้มันไม่เคยเกิดใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าไอ้โลกร้อนนี่มันน่ากลัวมากมากซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีทั้งน้ำมากเกินไปท่วมหรือว่าดินถล่มหรือว่าแห้งแล้งจนปลูกอะไรไม่ขึ้นนะครับทีนี้มาจะมีการทำใน AI Data Center ขึ้นมาอีกโอ้โหมันก็เลยเดือดร้อนไปทั่วคุณแป้นก็สะท้อนมาจากออสเตรเลียให้เราฟังลองฟังดูนะให้น่าฟังมากเลยครับ
1: โอเคครับ5นาทีจากแทมเบิร์ตคุณแป้นนะครับเสียรับฟังครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะวันนี้จะขอคุยเรื่องหัวข้อเรื่องหนึ่งที่คุณหมอมยทัศน์จั่วหัวไว้คือเรื่องของ AI Data Center ซึ่ง เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่กำลังพูดกันอย่างกว้างขวางอยู่ในเฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่น่าจะเป็นทั่วโลกรวมทั้งในออสเตรเลียด้วยเป็นกำลังเป็นกระแสอยู่เหมือนกันนะคะคือAI Data Center ตอนนี้มันกำลังบูมอย่างแรงไปทั่วออสเตรเลียแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนักลงทุนเทคโนโลยีกับคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องจุดขัดแย้งที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญสำคัญ5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Power Grid หรือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการผลิตแล้วก็การส่งแล้วก็กระจายพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนแล้วก็โรงงานนะคะซึ่งไอ้data center เนี่ยต้องมีการใช้พลังงานอย่างมหาศาลแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของ climate change เนื่องจากความเสี่ยงในการต้องใช้ถ่านหินแล้วก็แก๊สที่มากขึ้นเพื่อจะผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของบ้านเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการใช้น้ำนะเพราะว่า data center เนี่ยจะต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลสำหรับระบบความเย็นของโรงงานก็มีเสียงเตือนว่าโรงงานที่อยู่ในเขตซิดนีย์เนี่ยจะใช้น้ำเนี่ยมากถึง ประมาณ1ใน4ของน้ำดื่มในซิดนีย์นะคะในปี2035ที่จะถึงนะที่จะถึงในอีก11 10ปีข้างหน้าเกือบ10ปีข้างหน้าตอนนี้ข้อที่3ก็คือเรื่องมลภาวะของเสียงคือคนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานที่จะสร้างจะต้องได้ยินเสียงจากไอ้ระบบทำความเย็นของโรงงานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็จะมีผลต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนรวมทั้งราคาบ้านในเขตนั้นมันก็จะลดลงเพราะใครอยากจะมาอยู่บ้านใกล้ๆกับไอ้ที่ท่านมีเสียงดังตลอดเวลานะคะเรื่องที่4ก็คือความขัดแย้งเรื่องการใช้ที่ดินโดยเฉพาะสิทธิครอบครองของที่ดินของคนพื้นเมืองหรืออบอริจินิสที่นี่อย่างเช่นตอนนี้มันมีข้อขัดแย้งขึ้นที่บริเวณเฮเลนาริเวอร์ใกล้ๆกับเพิร์ธเป็นความขัดแย้งค่อนข้างรุนแรงเรื่องที่ดินที่เป็นคนพื้นเมืองเขาถือว่าเป็น cultural heritage แล้วก็บริเวณที่เป็น wetland หรือพื้นที่ชุ่มน้ำก็คือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำหรือน้ำท่วมขังทั้งถาวรแล้วก็ชั่วคราวนะคะเรื่องที่5นะคะความขัดแย้งเรื่องที่5ก็คือเขาบอกว่าไอการจ้างงานแบบถาวรเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นเลยนะมันจะต่ำลงได้ซ้ำไปเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงก่อสร้างโรงงานเนี่ยจะมีแรงงานระยะสั้นมากแต่ว่าการจ้างงานแบบถาวรภายในเซ็นเตอร์ขนาดมหึมาเช่นเนี้ยกลับต่ำลงมากเมื่อเทียบกับทรัพยากรมหาศาลที่ต้องใช้กับการดำเนินงานของโรงงานทีนี้มาดูว่าการตอบสนองของฝ่ายรัฐบาลเป็นยังไงนะคะทางครม.และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเขากำลังเคลื่อนไหวในการที่จะจัดตั้งสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรฐานแห่งชาติสำหรับเรื่องพลังงานน้ำแล้วก็การใช้ที่ดินเพื่อบริหารจัดการกับการบูมของการสร้าง Data Center AI เนี่ยนะข้อที่2ก็คือทั้งระดับรัฐบาลของรัฐแล้วก็เทศบาลท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้กำลังเจอกับแรงกดดันมหาศาลเลยขอให้ระงับการอนุญาตการก่อสร้าง Data Center AI จนกว่าจะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงของผลที่มีต่อทรัพยากรแห่งชาติแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะก็มาดูกันว่า AI Data Center Operator เนี่ย Operator ที่เป็นกุญแจสำคัญเนี่ยมีใครกันบ้างรายแรกก็คือ NextDC หรือ NEXTDC เนี่ยเขาดำเนินการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดนะคะรวมถึงไอ้ที่เขาเรียก S6 Sydney ใน Data Center ซึ่งจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างก็คือเป็นโรงงาน AI แล้วก็เป็น GPU workload ด้วยกลุ่มที่2คือ Macquarie Data Center เป็นผู้รัน Macquarie Park Data Center Campus ในซิดนีย์ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดที่ออกแบบมาเพื่อ AI แล้วก็ Cloud แล้วก็ Hyperscale Workload นะคะและกลุ่มที่3ก็คือ Australia Data Center ซึ่งให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกใน Canberraซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะออสเตรเลียแล้วก็วางแผนด้าน AI Optimized ในเมลเบิร์นแคมปัสด้วยก็จะเห็นว่าผู้เล่นที่สำคัญเรื่องนี้ใช้สถานที่แล้วก็บุคลากรในมหาลัยชั้นนำก็คือ Macquarie ในซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นยูในเมลเบิร์นทีนี้พอมาดูแล้วเพลเยอร์ที่สำคัญเนี่ยจะมี3กลุ่มด้วยกันเหมือนกันนะคะกลุ่มที่1คือ Hyperscale Platform ที่ใหญ่ที่สุดก็คือบริษัทชื่อ Air Trunkซึ่งเขาจะดำเนินงานในไฮเปอร์สเกลแคมปัสทั้งในซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นโดยมีแคปซิตี้มากกว่า755เมกะวัตต์ซึ่งออกแบบมาเพื่อคลาวด์ก็คงรู้จักคลาวด์นะคะคนที่ใช้โมบายโฟนหรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ AI workload กลุ่มที่2ก็คือโอเปอเรเตอร์ท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดก็คือNEXTDC เนี่ย NextDC ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น ASX 100นะแล้วก็มีเครือข่ายในการแจกจ่ายทางภูมิศาสตร์เนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเทียร์3แล้วก็เทียร์4ไปยังเมืองหลวงต่างๆในออสเตรเลียแล้วก็รวมทั้งดาวินด้วยนะคะนี่ส่วนโอเปอเรเตอร์รายใหญ่อื่นๆก็มี CDC Data Center ซึ่งดำเนินการอยู่ในแคนเบราแล้วก็ซิดนีย์แล้วก็ยังมีผู้ให้บริการระดับ global อย่าง Equinix แล้วก็ Digital Realty ซึ่งดำเนินงานผ่านเครือข่าย Data Center หลายแห่งตอนนี้ ก็คงจะงงกันเล็กน้อยสำหรับคนวัยเบบี้บูมอย่างเราที่ค่อนข้างโลเทคนะแต่ถ้าเผื่อหัวข้อเรื่องนี้ยังไม่เบื่อซะก่อนก็คราวหน้าจะมาคุยลึกไปนิดเรื่องความขัดแย้งที่รัฐบาลกำลังเผชิญซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเริ่มกระจายเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วทั้งสำหรับในออสเตรเลียก็ทั้งจากเรื่องที่ดินของคนพื้นเมืองแล้วก็แรงกดดันจากพรรคฝ่ายค้านด้วยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคือเราในฐานะประชาชนทั่วไปต้องมารับรู้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตยังไงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับแป้นให้ความ
3: ทำให้เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ Data Center มากมายนะหมอไปทันนะเรื่องเกี่ยวกับที่ผมขอเติมนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับ Data Center เหล่านี้ครับซ
1: ึ่
3: งเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วในระดับมหาวิทยาลัยที่เราสอนกันปัจจุบันนี้ครับภาควิชาวิศวกรรมชีววิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ IT ต่างๆที่พูดถึงกันเรารู้ปัญหานี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าพูดคำว่า AI มันก็ต้องพูดคำว่า Big Data มันอยู่ใน Data Center เนี่ยแหละครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีคอมพิวเตอร์แบบใหม่นะรุ่นใหม่เช่น Quantum Computer ที่ทำงานได้เร็วขึ้นอีกแต่ระบบการคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้เก็บ Data เหล่านี้แล้วก็ระบบที่ใช้ในการอัลกอริทึมก็คือกระบวนการจัดการแยกยลทั้งหมดรายละเอียด Data เนี่ยครับที่ต้องทำงานอยู่เนี่ยจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นแหละครับเอาคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นเป็นแสนเครื่องไปไว้อยู่ด้วยกันมันก็ต้องเปิดทำงานตลอดถ้าขึ้นไหนขึ้นไหนดับไปสักนิดหนึ่งก็ทำให้บล็อกระบบการบูรณาการต่างอัลกอริทึมการทำงานไม่ได้วันนี้ครับทำให้เขาต้องไปคีบพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นแบบอยู่ได้ทั้งย่างยืนนะครับทั้งก็คือทุกวันห้ามหลับนะเครื่องทั้งหมดเป็นปกติทำให้เราต้องใช้น้ำปริมาณมากมายนะน้ำขนาดที่ใช้หล่อเย็นเนี่ยคล้ายกับพวกเตาปฏิกรณ์บรมนูขนาดเล็กๆเลยนะใช้ไฟฟ้าตลอดเวลานะครับทำเครื่องปรับกับถ้าเย็นตลอดเวลาซึ่งกระบวนการสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้ครับมันกระบวนการที่ทำให้เรามีปัญหาแต่ปัจจุบันนี้ที่ในเมืองไทยที่เกิดขึ้นท่านฟังรู้ทราบไหมครับว่าที่เป็นเซ็นเตอร์ของไทยจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ที่แต่เป็นเพราะว่าต่างประเทศที่มีเซ็นเตอร์เหล่านี้รู้ถึงปัญหาและคนในประเทศของเขาต่อต้านเขาจำเป็นต้องอพยพเอาศูนย์ data center ใหญ่ๆเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของประชาชนในชาตินั้นเนี่ยไปไว้ชาติอื่นที่ยังไม่รู้เท่าทันนะครับแล้วประเทศอื่นที่มีการคอร์รัปชันต่างๆได้พอที่จะไปแทรกเกิดเป็นประเทศอื่นเพราะการส่งข้อมูลคืนกลับมาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับปกติปัจจุบันที่ใส่ไฟเบอร์ออปติกต่างๆมันเร็วมาก
1: ดาวเทียมก็เต็มเลยตอนนี
3: ้ไปประเทศไหนก็ได้ใช่ไหมครับการที่เราต้องถูกใช้จากประเทศอื่นเป็นศูนย์เกิด data center โดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยแต่เขาเก็บไปใช้ข้อมูลโดยที่บริษัทของเขาประเทศเขาได้รับผลประโยชน์จากการที่เราต้องไปซื้อไอ้เซ็นเตอร์ศูนย์ใหญ่ๆที่เราพูดถึงกันมาจากกระทรวงต่างนะครับที่เราพูดถึงมาผู้บริหารเพราะในประเทศไทยมีระบบการคอร์รัปชันอย่างมากมายของนักการเมืองและระบบข้าราชการในบางกระทรวงที่ทำคอร์รัปชันแบบทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นต่อกฎระเบียบต่างๆนะครับเราเปิดทางให้พวกจอเนี้ยเข้ามาทำได้ในประเทศเราผลตามมาคือสมัยก่อน 30-40 ปีที่แล้วทำลายโดยการที่นักการเมืองนักคอร์รัปชันนี่ไปตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งภูเขาหัวร้อนเกิดเป็นโลกร้อนที่ท่านฟังได้ฟังจากที่เราพูดกันมาแล้วนะครับโลกร้อนนั้นเกิดจากสมัยก่อนนั้นเกิดจากการไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ปัจจุบันนี้มันเกิดจากการที่เราไปสร้างเทคโนโลยีที่เราคิดว่ามันดีเลิศ AI เนี่ยครับแต่ว่าจะทำให้เราทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายกว่าของเก่าซะอีกแค่ภูเขาหัวโล้นต้องทำเวลาหลายสิบปีกว่าจะเกิดปัญหาเอลนีโญลาดินยาต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี่ผิดปกติกันไปแต่เอาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมากมายการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าต่างๆเกิดปัญหาก็มีการเผาและเกิดมลภาวะต่างๆในอากาศมากมายขึ้นมาตอนนี้ถ้าเราทำกันตรงไปตรงมานะประเทศเราที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของประเทศเราค่อยว่ากันไปตามกฎตามเกณฑ์ที่ควบคุมชัดเจนคอนโทรลได้จริงๆและอย่าให้ประเทศอื่นๆที่ส่งไอ้ data center อะไรเงี้ยมาแบกมาแอบไว้ในประเทศเราทำให้เราคนไทยเราต้องรับผลจากการที่เป็นข้อเสียมันเองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในปัจจุบันนี้ซึ่งกำลังมีการร่างกฎระเบียบขึ้นมานะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับที่เราไหวตัวทัน ต่มันก็หลงผิดไปเพียงแค่นี้น้อยนะครับ
1: โอเคขอบคุณมากคุณหมอปัญญาตอนนี
3: ้
1: เพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับผมก็พยายามค้นคว้าใช้ AI นี่แหละค้นคว้า AI ฟรีด้วยนะหมอสัตว์ AI ฟรีของผมเนี่ยผมก็ตั้งคำถามเขาเราไม่ได้ถามว่าดีไม่ดีนะเราถามว่ามีคำถามอะไรบ้างเนาะก็ถามว่าใช้ไฟเท่าไหร่แล้ว AI Data Center เนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ก็ตอบว่าอย่างนี้ครับ AI Data Center ที่เป็นอันที่ทันสมัยมากๆเนี่ยนะครับก็ใช้นะครับเรียกว่า modern typical modern AI focus data center ใช้100เมกะวัตต์นะครับกินไฟ100เมกะวัตต์ผมก็นึกต่อเอาละไอ้100เมกะวัตต์นี่มันคือยังไงอ่ะเราก็อธิบายต่อว่าก็คือใช้กับบ้าน 100,000 หลังบ้าน 100,000 หลังนะครับผมก็ถามต่อถาม AI ต่อไอ้บ้าน 100,000 หลังเนี่ยมันกี่จังหวัดเหรอกรุงเทพมหานครนี่กี่แสนหลังกี่ล้านหลังกรุงเทพมหานครเนี่ย 3.1 ล้านครัวเรือนนะครับไอ้ถามว่าจังหวัดอะไรที่มีแสนครัวเรือนดีไหมเขาบอกว่าไอ้ตรงๆแสนครัวเรือนเนี่ยไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีงานวิจัยอันหนึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อทำการสำรวจนะครับโครงการทำนาในประเทศไทยแสนครัวเรือนน่าเขาไปหามาจากไหนแสนครัวเรือนปรากฏว่ามาจากจังหวัดต่างๆในภาคไหนครับหมอสมศักดิ์ที่ทำนากันเยอะภาคกลางภาคกลางแสนครัวเรือนมาจาก6จังหวัดมาจาก6จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ data center ขนาดใหญ่1อัน1 1 1อันจะเรียกว่า1อันหรือ1โรงงานเนี่ยจะมีพื้นที่ในการกินไฟเนี่ยเท่ากับชาวนาเนี่ย 100,000 ครัวเรือนซึ่งอยู่ใน6จังหวัดภาคกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนักหนาสาหัสเลยนะครับอยู่ๆเมืองไทยมีไฟฟ้าพอมีพอใช้พอกินเหลือด้วยนะครับว่ากันว่าเหลือด้วยแต่จะต้องวูบหวบหายไปเลยเนี่ยจำนวนมากนะครับนี่คำถามต่อไปที่ผมถาม AI คือถามว่าเอ๊ะน้ำที่ว่ามันกินเยอะเนี่ยมันกินยังไงเหรอเขาก็บอกว่าการคำนวณว่าปริมาณน้ำที่ AI Data Center ใช้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยนะมันไม่ใช่ตรงไปตรงมาเสมอไปเพราะมันมีเลเวลหรือระดับของความทันสมัยของ AI Data Center นะครับถ้าเป็นระดับธรรมดาธรรมดาชาวบ้านนะ AI Data Center ที่ไม่ทันสมัยมากก็ใช้น้ำประมาณ2ลิตรต่อ1หน่วยของไฟฟ้าที่ใช้จำไว้จำตัวเลขก่อนนะ1 2ลิตรต่อ1หน่วยหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ก็คือหน่วยตามบ้านเราที่ราคาตอนนี้ประมาณ 3.9 บาทเนี่ย1หน่วยนี่ถามว่า แล้วถ้าระดับที่ทันสมัยกว่านั้นล่ะโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นหน่อยเขาบอกว่าลดจาก2ลิตรต่อหน่วยไฟฟ้าเนี่ยเหลือ 0.4 ลิตรครับเหลือ 0.4 ลิตรแล้วอีกระดับนึงระดับสูงสุดเขาเรียกว่าไฮเปอร์สเคลหรือ best in class นะโรงงานพวกเนี้ย data center พวกเนี้ยใช้น้ำเพียงแค่ 0.2 ลิตรนะต่อ1หน่วยของไฟฟ้าเท่านั้นเองนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันมีอีกอันนึงครับอีกระดับนึงก็เป็นเรียกว่า zero water air cool facility ก็ถ้าเปรียบรถยนต์นะคือรถยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศนะ ก็ใช้น้ำ0ลิตรนะใช้น้ำ0ลิตรเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยผมก็มองเห็นโอกาสที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะสามารถที่จะต่อรองหรือว่าออกกฎหมายที่ทำยังไงก็ได้ให้ลดปริมาณการใช้น้ำต่อจำนวนหน่วยของไฟฟ้าเนี่ยลงให้มากที่สุดถ้าดีที่สุดคือ0ลิตรนะตอนหนึ่งแต่ว่าไอ้นั้นก็คงจะต้องลงทุนเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำถามหนึ่งที่ถามว่าแล้วน้ำมันไปไหนทำไมมันถึงกินมั่งไม่กินมั่งนะบอกน้ำมีสองที่ที่ไปนะหลังจากเข้าไปใน AI Data Center หนึ่งที่เข้าไปแน่ๆคือระเหยไปในอวกาศในอากาศครับเพราะว่าการระบายความร้อนด้วยน้ำคือให้มันระเหยกลายเป็นไอสองนะครับก็คือเมื่อน้ำเนี่ยเอามาใช้มันจะหมุนเวียนอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอหมุนเวียนไปนานๆเข้ามันก็จะสะสมพวกตะกอนพวกเศษโลหะพวกเรียกว่าสารละลายบางอย่างไว้ซึ่งในที่สุดก็ต้องปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไปไหนล่ะปล่อยทิ้งก็ลงระบบบำบัดของตนเองแล้วลงสู่สาธารณะต่อไปซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีคนพูดถึงนะครับว่าไอ้ตัวเต้าโซลิดที่อยู่ในละลายอยู่ในน้ำที่เอามาใช้ใน data center เนี่ยเสร็จแล้วจะไปไหนพอดีผมทำโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเองก็มีตัวชี้วัดคุณภาพน้ำที่เราต้องปล่อยออกนอกโรงพยาบาลว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ไอ้ตัว ไอ้ดิสโซลฟ์โซลิดที่อยู่ในระบบน้ำเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเรายังต้องอยู่ในกฎหมายเลยว่าจะต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของpower plant หรือว่าในระบบของ AI data center เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเช่นเดียวกันนั้นส่วนที่ดีที่สุดก็คือไม่เกิน 0.2 ลิตรนะต่อหน่วยไฟฟ้าน่าจะเป็นตัวเลขที่เราอยากจะเห็นถ้าจะดีที่สุดคือใช้น้ำเท่าเดิมหมุนเวียนไปเรื่อยๆประหยัดมากอันนี้ก็คงเป็นในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้
3: เดี๋ยวครับหมอครับ
1: ครับ
3: สำคัญคือต้องไม่ไปคอร์รัปชันจนกระทั่งประเทศอื่นมาเอาเดต้า
1: เน
3: ี่ย
1: เป็น
3: ตัวปัญหาเนี่ยครับเอาไว้ในแผ่นดินไทยนะถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆในแผ่นดินไทยเรามีเดต้าเซ็นเตอร์ต้องเป็นแบบที่เป็นเพราะว่าไทยเองเป็นคนคิดจะทำไอ้เซ็นเตอร์เหล่านี้เช่นเซ็นเตอร์เพื่อจัดการวิเคราะห์เรื่องการไอคิวเคานเจอร์เกษตรกรรมต่างๆของไทยนี่เป็นตัวอย่างครับที่ทำโดยไทยถ้าเราควบคุมด้วยกฎหมายอย่างชัดเจนเคร่งครัดไม่ปล่อยให้เรื่องเธอแบบที่จะเป็นเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วหลายปีที่ผ่านมานะครับ
1: ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการจ้างงานนะครับซึ่งเราประเทศไทยบอกว่าเราน่าจะได้จ้างงานเดี๋ยวเรามาดูว่าจ้างมากจ้างน้อยยังไงแต่พักเบรกสักครู่หนึ่งมาพบในเบรกที่สองครับสักครู่ครับ
3: ครับ
4: สุขภาพดีกับสามหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เห็นแว็บแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: สุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
1: ไปกันต่อในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้ติดค้างกันไว้นิดหนึ่งว่าถ้า Data Center เข้ามากันเยอะแยะมากมายเนี่ยลงทุนเป็นหลายแสนล้านบาทเนี่ยแล้วประเทศไทยเนี่ยได้เงินก้อนนี้เข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยอาจจะน้อยมากไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแทบไม่ได้กำไรหรือว่าอาจจะเรียกว่าขาดทุนก็ได้ไหมนะครับเพราะว่าแหล่งที่เงินเข้ามาเนี่ยถึงจะเข้ามาเยอะก็จริงถามว่าไปลงทุนอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวก อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่เมืองไทยไม่มีขายต้องนำเข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่คิดว่าจะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาพักแป๊บเดียวแล้วก็ไปแต่สิ่งที่เราคาดหวังมากกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องของ

0: การได้จ้างงานนะครับที่สามารถที่จะจ้างคนได้มากพอเพียงไหมแล้วมันมั่นคงไหมสม่ำเสมอไหมจริงๆแล้วในระบบของการสร้าง data center เนี่ยเขาก็แบ่งมีการคำนวณ นะครับว่ามีการจ้างค่อนข้างเยอะในช่วงแรกปี2ปี3ปีในระหว่างที่มีการสร้างเท่านั้นเองก็คือกลุ่มที่เป็นพวกนักบริหารจัดการการก่อสร้างนะครับเป็นพวกที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเช่นพวกเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเรื่องไฟฟ้าเรื่องของเรื่องปรับอากาศเรื่องของท่อเรื่องของการเชื่อมต่างๆแล้วก็เครื่องจักรหนักๆทั้งหลายพวกนี้ต้องใช้นะครับพอวางลงตัวแล้วพวกนี้ก็หยุดจบนะจบงานนะส่วนที่2เขาเรียกว่าโปรเจกต์แมเนจเมนต์โปรเจกต์แมเนจเมนต์หรือการควบคุมโครงการเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการที่จะจัดนี่จัดโน่นให้มันลงตัววางแผนต่างๆว่าอะไรจะเข้าก่อนอะไรสร้างอะไรตามลำดับต่างๆนานานะครับดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยนะครับพวกนี้ก็จะมีพวกช่างกลช่างไฟฟ้าช่างท่อช่างประปาช่างสุขาภิบาลอะไรต่างนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายในระหว่างก่อสร้างก็คือแรงงานทั่วไปซึ่งอันนี้ประเทศเรามีเยอะนะครับแต่เสียดายที่แรงงานทั่วไปเนี่ยใช้เยอะในช่วงแรกในการก่อสร้างเท่านั้นเองส่วนที่สองนี่ก็คือหลังจากสร้างเสร็จแล้วเปิดทำการเนี่ยถามว่าจ้างคนมากไหมมากไหมก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้มากที่เท่าไหร่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เขาจ้างเนี่ยประเทศไทยเรามีคนจำนวนนี้ที่สามารถที่จะไปรับจ้างได้มากน้อยพอเพียงไหมพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทคนิชเชียนนะครับที่จะดูแลการปฏิบัติการวันต่อวันเพื่อรองรับให้ระบบไฟฟ้าประปาทั้งหลายการหล่อเย็นทั้งหลายนั้นอยู่ในเรียกว่าสภาพปกติสุขนะไม่มีการดับไม่มีการหยุดเดินนะครับส่วนที่สองเนี่ยเมืองไทยอาจจะยิ่งมีน้อยเข้าไปใหญ่ก็เป็นเรื่องของเทคนิชเชียนในเรื่องของ IT แล้วก็เน็ตเวิร์กนะพวกนี้ส่วนใหญ่มีเยอะชุมมากเลยนะมีมากเลยก็คือทางประเทศอินเดียนะครับซึ่งเขาก็เทรนคนนี้มานานมากหลายสิบปีแล้วก็เป็นพวกกลุ่มของdata center หรือพวกที่เป็น operator ต่างๆตอบคำถามต่างๆไม่ว่าจะถามไปที่ไหนอินเดียตอบได้หมดเลยนะครับอยู่ที่อินเดียเยอะเลยที่มุมไบนะครับแล้วสุดท้ายก็ทีมงานที่ดูแลเรื่องของความสะดวกสบายภายในหน่วยนะครับภายในโรงงานที่เรียกว่าใหญ่ data center เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นพวกผู้จัดการพื้นที่ผู้จัดการโรงงานนะครับดูเรื่องของคุณธรรมปลอดภัยต่างๆนะครับดูเรื่องของการทำความสะอาดแม่บ้านอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็เราก็แทบไม่ได้มีการพัฒนาคนของเราเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อดูไปแล้ว data center อาจจะดูมีจำนวนเม็ดเงินเข้ามาแต่ก็เข้ามาเพื่อพักชั่วคราวแล้วก็เอาไปจ่ายไปที่ข้างนอกหมดนั้นเราอาจจะได้คุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ก็ต้องอย่างน้อยต้องไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประเทศเรามากกว่านี้นะครับ
1: ต่อนี้คุณบอกชัดต่อเติม
0: ครับ
1: เชิญครับนิดหนึ่งครับเรื่องอย่างว่าเราไม่มีกฎหมายควบคุมคำว่าการก่อสร้างเซ็นเตอร์ data center จาก AI ในเมืองไทยคนที่กำลังก่อสร้างปัจจุบันนี้ทั้งหมดประมาณ60กว่าเจ้าที่สร้างเป็นแล้วนะก็อ้างว่าเลยสร้างคลังสินค้านะครับโอเคของการสินค้าซึ่งได้รับการคุ้มครองการลงทุนโดยการลดภาษีนำเข้าของวัตถุทุกอย่างคอมพิวเตอร์เป็นร้อยเป็นพันเครื่องที่นำเข้ามาอยู่ในเซ็ตเป็นเซ็นเตอร์นี่ครับเพื่อบริหารจัดการทำอาร์กอลิซึ่งต่างเนี่ยเป็นลดการลดภาษีที่เราไม่ได้ประโยชน์เลยครับกำเข้ามาฟรีเลยมาทำการติดตั้งแล้วก็ใช้จ่ายใช้มันไปประการสองคืออ้างว่าช่วยคนทำงานได้เยอะอ้างว่าเซ็นเตอร์หนึ่งใช้คนประมาณ 6,000 คนในการทำการในการใช้จ้างงานที่แท
0: ้
1: จ้างมาเพื่อก่อสร้างครับ
0: ช่
1: างปูนช่างไม้ต่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับแต่จบแล้วคือคนเหล่านี้กลับไปอยู่ข้างนอกกลับไปอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับองค์กรที่เสร็จแล้วนี่ก็คือไม่ได้ใช้คนเท่าไหร่เนื่องจากว่าใช้เฉพาะนักเทคนิคพิศวกรเฉพาะเจาะจงเท่านั้นเองนะครับที่จะรันเครื่องเหล่านี้เห็นไหมครับ
0: ท่
1: านครับแต่มัวว่าในแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินที่พี่น้องเราต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลานเราอยู่ต่อไปอย่างเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ได้มาเจอกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ในอนาคตต่อไปแล้วนะครับ
0: ครับคำสั่งมีอะไรเพิ่มไหมครับ
2: ก็มันก็เราได้แสดงภาพให้เห็นว่ามันไอ้คำว่าเทคโนโลยีใหม่ทุกอันที่เข้ามาเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเข้ามาเนี่ยมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในจุดนี้และความเสี่ยงที่ท่านคุณแป้นทั้ง

0: ไว้ท่านพระปัญญาพูดนี่ก็จะเห็นว่ามันน่ากลัวน่ากลัวมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย WHO นี่นะหลายปีแล้วนะได้เริ่มด้วยการมีคอนเฟอเรนซ์ที่เจนีวาพูดถึงเรื่อง governance and ethic in AI นะคือธรรมาภิบาลแล้วก็จริยธรรมในเรื่องต่างๆเลยครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้เองก็มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้อาวุโสท่านหนึ่งที่บอกว่าเราควรจะให้โลกเนี้ยหยุด data center ไว้ก่อนจนกระทั่งเราจะมีกฎเกณฑ์อะไรออกมาชัดเจนมาควบคุมมันได้ซึ่งอันนั้นผมว่าก็ส่วนหนึ่งก็จริงนะเพราะถ้าเราไม่ควบคุมมันมันก็ใช้วิธีการที่ไม่ใช่คุณหมอปัญญาเล่ามาฟังแล้วดูมันคุ้นๆนะมันก็แบบนี้แปลว่าไอ้ช่วงหลายปีมานี้ที่เราโดนโลกว่าเราว่าคอร์รัปชันสูงที่สุดอะไรเงี้ยมันอาจจะสะท้อนว่ามันมีเงินอะไรเข้ามาจากโนมินีอะไรทั้งหลายที่จะทำธุรกิจบางอย่างซึ่งก็เอาเปรียบกันอยู่ดังนั้นถ้าเราตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็บีบให้รัฐบาลต้องพิถีพิถันในการออกกฎหมายในการถึงลูกถึงคนที่จะกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนระยะยาวไม่ว่าในเรื่องของต่อสิ่งแวดล้อมในภาวะโลกร้อนที่มันร้อนมากขึ้นในเรื่องของไฟฟ้าน้ำในเรื่องของความขัดแย้งของประชาชนการเสียหายของประชาชนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปดื้อๆอีกมากมายดังนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยแรงมากเลย
1: เดี๋ยวเราจะไหวทันเท่าทันรู้ทันได้เร็วแค่ไหนคร
2: ับ
1: ซึ่งของเนี่ยผมเห็นว่ามีซัมติงที่ผ่านมามีคนโอ้โหชื่นชมกับ AI มากมายซึ่งความจะเกิดจากการที่ไม่รู้มาก่อนนะเราไปรับว่าถึงที่ว่าภาพมันจะดีอ่ะมาทัดเห็นภาพไหมแต่คิดว่าโอ้โหมันเป็นพระเจ้าเลยจริงๆแล้วผมก็พูดอยู่เสมอว่าท่านสอนมาในอะไรเรารู้มา15-16ปีแล้วที่ AI เริ่มมีขึ้นมานะครับเราสอนเรารู้ว่าถ้าจริงๆทำงานยังไงมันต้องใช้ทรัพยากรต่างเสียหายเท่าไหร่เรารู้กระจายแล้วก็สอนมันอยู่ในหลายๆมหาลัยในประเทศไทยนะครับทุกคนก็จะรู้ดีแต่ว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่มีตำหนักเลยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจและเห็นว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็คิดว่าจะได้ประโยชน์กับมันจากการที่จะมีคอร์รัปชันมีการทำหัวนาไปตาเอาไล่เพื่อจะได้รับการสิทธิประโยชน์ตามนั้นกับมันด้วยนะครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณหมอวิทยาหมอปัญญาดูสิงคโปร์เนี่ยเขาลง
2: ไม่มีเลย
0: หนักมากเลยแม้แต่ก็ลงมาแต่แรกเลยนะอะไรหลายในเรื่องจุดต่างๆมาเนี่ยคือก็มีความเตรียมพร้อมทุกด้านแต่เราก็ดูเป็นตัวอย่างก็ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงประโยชน์มันก็มีประโยชน์จริงๆไม่มีประโยชน์แต่โทษมันจะมาหันเลยถ้าว่าไม่ป้องกันไว้ก่อน
2: ต้องควบคุมให้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังคลิปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวคุณหมอจิรยศจะตกจากเวทีโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้คุณหมอจิรยศมากับ5นาทีหมอจิรยศพูดเรื่องอะไรน่าสนใจอีกเช่นกันครับเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับพี่หมอปัญญาทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ5นาทีกับหมอจิรยศเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศก็กำลังสบายๆออกกำลังกายกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าใครยังไม่ได้ทำอย่าลืมนะครับทำสักหน่อยชีวิตนี้มันก็มีแค่นี้แหละฮะสู้ๆกันไปอยู่กับปัจจุบันมีชีวิตเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายมีชีวิตอย่างมีคติทุกๆวันและไม่ประมาทเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีคนไข้อยู่คนหนึ่งอายุแค่41ปีน้องดูแข็งแรงดีมากเลยเป็นวิศวกรก็มากับคุณน้า2คนเลยบ่นกันว่าเนี่ยคุณหลานเนี่ยไอมา6เดือนละไม่ยอมไปหาหมอไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าถามคนไข้เขาดูน้องก็บอกว่าก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรนะก็แค่ไอธรรมดาธรรมดาไม่มีน้ำหนักลดไม่มีเบื่ออาหารไม่มีไอเป็นเลือดไม่มีอะไรที่บ่งชี้ว่าเขาจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นวัณโรคหรือโรคอะไรที่ร้ายแรงได้ยังทำงานได้ตามปกติเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเพียงแต่ว่าไอช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีหายใจแล้วเนี่ยเจ็บที่ทรวงอกด้านขวาตัวร่างกายเนี่ยก็หาให้ไม่เจอเลยสักอย่างกฎเหล็กของพวกเราในฐานะหมอโรคปอดก็คือไอมามากกว่าเดือนนึงแล้วไม่หายสักทีต้องเอ็กซเรย์แล้วแหละแต่น้องเนี่ย6เดือนมาละปรากฏว่าน้องมีก้อนอยู่นะฮะที่ปอดด้านขวาก็ใหญ่พอสมควร1ใน4ของปอดด้านขวาก็โดนรุกรานด้วยอะไรสักอย่างไปทำการตรวจ

0: ชิ้นเนื้อขึ้นมาเราเรียกว่า Fiber Optic Bronchoscopy ที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งปอดมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะฮะเวลาเราดูคนไข้ทุกวันเนี่ยก็เหมือนเราส่องกระจกดูตัวเราเองดูคนในครอบครัวของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คนของเราเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งใดๆก็ตามหัวใจมันก็ตกไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะฮะจากบทเรียนเนี่ยเราก็เรียนได้อีก2อย่างนะฮะว่าเกิดแก่เจ็บตายตามหลักของศาสนาเราเนี่ยมันเป็นจริงอยู่ทุกขณะจิตนะฮะอันที่2การป้องกันโรคเนี่ยมีความจำเป็นแต่การรู้ทันโรคความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเนี่ยสำคัญยิ่งกว่านะครับน้องเนี่ยถ้าหากว่าตอนนั้นถ้าเขาไอแล้วไอรักษาไม่หายไปกินยาตามร้านหมอตีแล้วก็ไม่หายสักทีก็ควรจะมาหาหมอละตัวหมอเองเนี่ยถ้าตัวร่างกายไม่เจออะไรหาอะไรไม่ได้หมอก็ต้องส่งเอ็กซเรย์เป็นอย่างน้อยส่งเอ็กซเรย์ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เจออะไรก็ต้องติดตามดูผลการรักษาต่อไปไอการที่จะปล่อยให้ก้อนเนื้อมะเร็งเนี่ยมันโตมา6เดือนเนี่ยก็ต้องเรียกกันได้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่มันก็เป็นเหมือนกับเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะฮะสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เห็นก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้น้องเนี่ยเขาไม่มาหาแพทย์อะไรก็ตามนะฮะมันก็มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในเรื่องของมะเร็งวิทยาอยู่เนืองๆนะครับเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งมีการพบยาฆ่ามะเร็งตัวใหม่นะฮะอยู่ในกลุ่มที่เป็นพวกของยาพุ่งเป้าณปัจจุบันนี้เราทราบว่ามะเร็งเนี่ยหลายตัวเนี่ยมันมีจีนเฉพาะของมันอยู่ถ้าเราสามารถที่จะส่งยาไปที่จีนเหล่านี้มันอาจจะทำลายมะเร็งโดยที่ไม่ไปทำลายเซลล์ปกติได้เมื่อไม่กี่เดือนกับที่ผ่านมาก็มียาตัวใหม่ชื่อว่าดารักซอนนะฮะดารักซอนโซราซิปอะไรที่ลงท้ายด้วยอิบเนี่ย IB เนี่ยก็แสดงยาในกลุ่มนี้จะไปฆ่าพวกจีนของมะเร็งเป็นการเฉพาะตัวนะครับไอ้เจ้าดารักซอนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า RAS inhibitor ใช้ในเรื่องของมะเร็งตับอ่อนกับมะเร็งปอดในน้องคนนี้เนี่ยถ้าได้ยาตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่อย่างไรก็ตามยาในกลุ่มนี้เราถือยาที่เรียกว่ายาพุ่งเป้าช่วยยืดระยะเวลาการรอดชีวิตและชะลอการลุกรามของโรคแต่ไม่อาจที่จะทำให้มะเร็งหายไปได้ก็เป็นที่น่าสนใจนะฮะเจ้ายาตัวนี้เนี่ยราคาสูงมากในตลาดโลกนะฮะคาดการณ์ก็คงจะหลายแสนบาทต่อเดือนภาระหนักอึ้งก็จะตกไปที่ผู้ป่วยและระบบประกันสุขภาพความคุ้มค่าของมันเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องของ ICER ต่อ QALY เรียกว่า Cost Effectiveness ความคุ้มค่าอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าต้องจ่ายเงินหลายล้านบาทต่อเคสเพดานเงินก็ประมาณของระบบสุขภาพของภาครัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายที่มีทั้งเรื่องของการตรวจจีนการที่จะหายาขึ้นมานะครับความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนจะเป็นอย่างไรในบ้านเรานะครับการเข้าถึงยาในระบบประกันสุขภาพซึ่งขอบอกได้ก่อนเลยนะฮะว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมไม่มีโอกาสเข้าถึงได้หรอกฮะในพวกของบัญชีจอ2นะครับจ่ายเองก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะหายาตัวนี้มาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยมีในเรื่องไร้สาระเนี่ยในเรื่องของการเมืองเราทุกวันนะฮะไอ้เรื่องสาระจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อย่อยต่างๆที่มีประโยชน์และมีผลกระทบกับสุขภาพเราชีวิตเราในระยะยาวเนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่เอามาพูดคุยกันอาจจะถึงเวลาที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยต้องลุกคือขึ้นมาสร้างระบบใหม่ที่มีประโยชน์กับตัวเราขึ้นมาเองก็ได้นะครับขอความสุขสวัสดีจะมีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับบอสจริยศก็พูดเรื่องของมะเร็งซึ่งหลบซ่อนอยู่นะครับเมื่อมะเร็งส่วนใหญ่ก็คือไม่มีอาการหรือมีแต่น้อยเป็นอาการที่ดูแล้วไม่น่ากลัวแต่ประการใดเพียงแต่ว่าอาการนั้นไม่หายไปโดยเฉพาะมะเร็งปอดซึ่งมีอาการไอมายาวนานเกิน6เดือนนะครับแล้วก็มากำลังพบภายหลังก็ทำให้การรักษาอาจจะไม่ได้เต็มที่สมบูรณ์เหมือนพบตั้งแต่เนิ่นๆโอเคบริษัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่เวลาเราเหลือน้อยใช่ไหม
1: เหลืออยู่5นาที
2: ผมว่าเราควรจะให้เวลากับสิ่งที่ผู้คนกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของการกลับมาระบาดของโควิด

0: ทีนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วก็เวลาน้อยผมก็บอกไปไว้ให้ระวังไว
1: ้ครับ
0: ข้อมูลมันก็ยังยืนยันว่าโควิด19เจ้าโรคโควิดตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นกลุ่มของโอไมครอนที่เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆแต่เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ว่าสามารถติดได้ไวแต่ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อย่างที่น่ากลัวนะแต่ว่าบางรายแต่ละบุคคลอาจจะมีปัจจัยในตัวเองไม่เหมือนกันการหายอาจจะช้าเร็วต่างกันและยังมีข่าวว่าเออมันเป็นไอ้ไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่าเอระบาดตัวใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก
1: ็
0: เช็ค data มันไม่ทุกด้านไม่มีใครบอกว่ามันมีอินฟลูเอนซ่าเอระบาดเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าตัวโควิดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ยังต้องยืนยันว่ามันในตอนนี้มันไม่ได้มีวัคซีนฉีดให้ฟรีนะไม่เหมือนตอนโน้นนะถึงมาฉีดให้ฟรีคนก็มีปัญหาว่าไม่ค่อยอยากจะฉีดเท่าไหร่แต่คนที่จำเป็นต้องฉีดก็จะไม่มีตังค์ซื้อละเพราะมันแพงละเนื่องจากว่าไม่ซื้อมาแบบรัฐบาลสั่งมาเยอะแยะอย่างเงี้ยถ้าไปซื้อแบบส่วนตัวนี่ก็ราคาขึ้นสูงแล้วก็ยังมีคนเถียงกันว่าจะไปฉีดมันเลยนะแต่หลายท่านเนี่ยก็เป็นมาแล้วก็ไม่ได้รุนแรงนะครับนะแม้แต่คนจัดรายการสามบอก็ยังมีใช่ไหมแต่คงไม่ได้ไอต่อเนื่องนะครับครับเพราะฉะนั้นก็อยาก
1: เบา
0: ๆแต่พูดให้ไม่แตกตื่น
1: จนกระทั่ง
0: เป็นแบบครั้งก่อนๆนะจะไม่มีการห้ามเดินทางล็อกดาวน์อะไรไม่มีแน่ๆครับ
1: โอเคครับเร็วเหลือเวลา
0: ปัญญาเบียร์เพิ่มไหมอ
1: ยากจะเปิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะถามคำถามสุขภาพโทรเข้ามาได้นะครับ024-248-1657 024-248-1657 SMS 4689933นะครับก็ถ้ายังไม่มีคุณหมอปัญญาจะเชิญจะแถมอะไรไหมครับ
2: ไม่มีนะครับไม่มีครับรับต่อถามคุณท่านฟังดีกว่านะครับเลย5นาที
1: ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับ
0: ครับงั้นผมก็อยากจะถามบอกไว้ถ้าถามกันเองนะอย่างเช่นที่เราเคยพูดกันนะว่าเน็กเทคเขาก็มีการใช้เงิน650ล้านในการทำไปตึกสำหรับก็เหมือนกับ data center ใหญ่ๆนะแล้วก็ต้องมีระบบน้ำมีไฟอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยซึ่งก็มาอย่างถูกต้องตามทํานองกองทัพนะครับแล้วก็บอกชัดเจนว่าเช่นตัวอย่างการศึกษาดูว่าโปรตีนลักษณะโครงสร้างโปรตีนของเชื้อโรคหรือโครงสร้างโปรตีนของสมุนไพรหรือด้านเกษตรอะไรหลายเนี่ยมันสามารถแสดงภาพให้เห็นเลยว่าลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการใช้ในการผลิตยาหรือการป้องกันอะไรต่างๆหรือการเกษตรอะไรทั้งหลายนะอย่างนี้คุณคิดว่าอย่างไรเป็น data center ไหมแล้วก็จะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาเหมือนกับโอ้โหมันหนักจังในเชิงที่ว่าเฮ้ยอย่าไปทำมันเลย data center อะไรพวกนี
1: ้ตรงกันข้ามเลยครับผมกำลังจะบอกว่า
2: ทิศทางเราสู้นี้ไม่ใช่ data center เด็ดขาดอันนั้นเป็นศูนย์วิจัยครับเป็นรีเสิร์ชเซ็นเตอร์มากกว่าเพื่อสร้างความรู้ให้กับองค์กรนะครับ
1: ก็ตอบเช่นเดียวกับคุณหมอปัญญานะครับก็เป็น
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีนิยามให้ถูกต้องก่อนที่จะลุยอะไรกันไปต้องพูดให้ชัดเจนนะไม่ใช่พูดลอยๆกัน
1: ซึ่งสัปดาห์หน้าผมมีแผนว่า
2: Data แล้วจะรู้ว่า Data Center มันคืออะไรครับทำไม AI ต้องมี Big Dataทำไมต้องมี data center มาคอยทำ algorithm คำนวณกระบวนการต่างๆในการจัดการหาคำตอบมาให้เราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจาก data ไงล่ะท่านฟังไม่ได้มีของจริงอยู่เลยมีแต่ไปสำรวจมาแล้วข้อมูลเป็นยังไงบ้างก็มารวมเป็น data center ถ้าเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางก็เรียกว่า data lake ก็ขั้นตอนมันเป็นกระบวนการอย่างนี้ครับแต่ว่าที่หมอสั่งพูดคือนี่มันเป็นศูนย์วิจัยครับเพื่อจะหาประโยชน์ด้านของสิ่งที่เป็นจริงในความเป็นจริงคือด้านฟิสิโอโลจีของร่างกายมนุษย์นะครับเป็นโปรตีนต่างๆโอเค
1: เวลาสแลเอาไปต่อไม่ไหวนะครับก็สัปดาห์หน้าเราอาจจะมาคุยกันต่อนะครับเรื่องอยู่กับ AI นะอยู่กับ AI ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีมีความสุขเอาชีวิตรอดนะครับได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างไรก็เป็นหัวข้อที
2: ่
1: ผมคิดว่า
2: คราวหน้าม
1: าคุยกันต่อในสัปดาห์

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริตยาสินทุวราวันสมชัยเปิดรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36คดีหัวสวตั้งข้อสังเกตกรรมการแทบไม่ซักถามพร้อมตีกรอบกฎหมายผิดบิดเบี้ยวเพื่อการนักการเมืองผู้มีบารมีพ้นความผิดนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการชุดที่15ชุดเดิมอาจจะมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ในชุด35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามดังนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีนายสมชัยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของคณะอนุกรรมการชุดที่36และขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจจะกระทำความผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะยาวจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งกรรมการแทบไม่มีการซักถามหรือข้อสงสัยมีเพียงมติรับทราบข้อชี้แจงทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาจากรายงานพบว่านายชวนาไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาหากมีการร้องให้ขออำนาจศาลดูรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการชุดที่36ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2569ว่าอนุกรรมการแต่ละคนเขียนคำวินิจฉัยส่วนบุคคลอย่างไรที่จะโหวต5คนที่บอกว่าไม่ผิดยกหมดกับอีก2คนที่บอกว่าไม่ยกหมดแต่ละคนมีเหตุผลอย่างไรไปดูว่าคำที่เขียนดังกล่าวมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวในตอนแรกหรือไม่หากมาจากกรอบที่บิดเบี้ยวแล้วใช้ตรรกะนี้ในการวินิจฉัยก็สามารถที่จะเอาผิดคณะอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติยกคำร้องโดยตีความกฎหมายที่บิดเบี้ยวในตอนต้นปิดฉากภารกิจเยือนไทยกำลังพลสหรัฐ 5,000 นายกลับขึ้น USS อับราฮัมลินคอนบรรยากาศบริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังอำนวยความสะดวกในการส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายกลับขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนก่อนออกจากประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการเยือนและพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาระหว่าง 2-6 กันยายน2560นายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายอนุสักพิริยอมรนายอำเภอบางละมุงนายพัชรชนันท์ผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานงานและเตรียมความพร้อมบริเวณเส้นทางและพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นจุดสำคัญในการส่งกำลังพลกลับขึ้นเรือขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวภูเขาป่อหญ้าขอไปค่ะขณะเดียวกันบริเวณจุดชมวิวเขาบ่อยาแหลมฉบังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมารอชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งมีกำหนดออกจากประเทศไทยในวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: ทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:08 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการเจาะตลาดแดนมังกรดำเนินรายการโดยผมสมยศเฉลิมชัยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2 โมงโดยประมาณนะครับไปถึงบ่าย4 โมงตรงเรามาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนภายใต้ปรัชญาของท่านซุนลู่ที่กล่าวไว้ว่าจื้อปี่จื้อจี่ไปชั่นไปเซินก็คือรู้เขาเล่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ผมไม่อยากให้ท่านมองไปลบกับใครนะอยากให้ลบกับกิเลสที่มันเข้ามาแล้วก็ลบกับอัตราของตัวเองลบ2 ปัจจัยนี้ได้ลบชนะทุกสนามลบแล้วครับ อันนี้เป็นสิ่งที่แหมผมก็นำเสนอให้ท่านผู้ฟังคิดในแง่บวกนะฮะหรือว่าเป็นโพสิทีฟทิงกิ้งนะฮะเราไม่มองอะไรในแง่ร้ายนะครับเหมือนกับโลกเราในปัจจุบันนะสังคมไทยนะในปัจจุบันนี้ก็ผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็เราได้เห็นอะไรเห็นความสามารถเห็นสิ่งที่มันดีๆนะมีเรียกว่าเป็นความชอบช่วงชัชวาลสำหรับคนไทยเราเนี่ยนะระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าตรงนี้เราก็คงจะต้องเก็บสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้นะแล้วก็มีอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี้ยทำได้ผมคิดว่าทำได้ในรัฐบาลชุดนี้นะถ้าพร้อมใจกันทุกฝ่ายนะฮะผมว่าหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็มีทั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแต่บางทีก็ยังมีเรื่องฝ่ายเดียวคุยกันฝ่ายเดียวนะฮะอย่างยกตัวอย่างเรื่อง data center เนี่ยนะฮะคนไทยเรียก data center เนี่ยนะอเมริกันเรียก data center เนี่ยเราก็โหถกเถียงกันนะแต่เห็นมีแต่ฝ่ายที่ค้านนะฝ่ายค้านค่อนข้างจะเยอะฝ่ายที่บอกเขาเป็นประโยชน์เนี่ยก็ยังไม่มีมาพูดผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการก็จะมองทั้งสองด้านนะดูทั้งโปรและคอนนะครับแล้วก็เราก็ควรจะนำมาตัดสินใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราคงทำผมต้องพูดคุยกันนะก็สื่อก็มักจะไปสัมภาษณ์นักวิชาการด้านสีแวดล้อมและสุขภาพเลยนะก็ว่าไปเรื่อยเปื่อยนะบางทีก็เมื่อก่อนนี่ก็พูดทำให้คนตกใจเรื่องไอ้ซูเปอร์เอนเนอร์จีนะว่าจะมีแรงในภาวะฝนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าน้ำท่วมขึ้นมาก็มาพูดเรื่องเดต้าเซ็นเตอร์กันนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องใหญ่ผมคิดว่าเราก็ต้องปรับนโยบายให้ดีผมเคยไปเห็นเดต้าเซ็นเตอร์มาก่อนผมว่าเป็นคนไทยคนแรกๆในไม่กี่คนที่ได้ไปดูงานเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมานะเมื่อหลาย10 ปีก่อนเมื่อที่สหรัฐอเมริกากับก็เห็นแล้วก็รู้นะรู้ว่ามันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนะแต่สิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องชั่งใจแล้วก็ต้องปรับกันนะครับว่าเราจะอย่างไรกันแน่นะนโยบายก็คุยกันหลายๆฝ่ายอย่าถกเถียงเอาชักการเมืองมาชนะกันนะฮะก็เอาเหตุผลมาชนะกันน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวเนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ที่ทำให้เกิดการเสียโอกาสเสียโอกาสไปอย่างกรณีของการผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาแต่เดิมนั้นชิปเนี่ยที่ผลิตเนี่ยที่สุดยอดเนี่ยผลิตในสหรัฐอเมริกานะฮะแต่คนอเมริกันก็เรียกว่าต่อต้านนะฮะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยย้ายให้มาอยู่ที่เกาะไต้หวันนะครับก็เลยไต้หวันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ผงาดขึ้นมานะฮะจนอเมริกาจะต้องดึงเอาการผลิตชิปกลับไปที่บ้านของตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยจีนเองก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากเกาะไต้หวันด้วยใช้ภาษาจีนใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ทำประโยชน์ตรงนี้เขาตั้งจะมากลายเป็นคู่แข่งขึ้นมาเช่นเดียวกันเดต้าเซ็นเตอร์ data center เนี่ยมันก็มีทั้ง2 ฝ่ายนะสหรัฐอเมริกาก็มีจีนก็มีนะก็ดูกันในประเทศไทยเนี่ยคนที่มาลงทุนใหญ่ๆก็เป็นสหรัฐอเมริกานะสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิงคโปร์ลงทุนมากในปัจจุบันเนี่ยนะดังนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีนะฮะก็พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะฮะโอ้แม่มีแฟนรายการทักเข้ามาเยอะมากเลยนะผมเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะว่ามีแฟนรายการเห็นว่าทำไมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วทำไมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจึงให้ความสำคัญต่อการประชุมเซี่ยงไฮ้นะฮะสร้างไห้นะที่เรียกว่า SCO เนี่ยสร้างไห้SCO Summit เนี่ยที่คีกิสถานเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงให้ความสำคัญเรื่องนี้มากมาคุยเรื่องนี้ลึกๆกันดีกว่ากับดร.สุภพพนาสันครับสวัสดีครับอาจารย์ครบครับ
1: อ๋อครับก็ SCO ชื่อย่อของเซี่ยงไฮ้ Shanghai Cooperation Organization เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ครบ25 ปีในปีนี้นะเพราะว่าถูกจัดตั้งขึ้นมาในกลางปีของปี2001นะครับทำไมมันจึงจัดตั้งขึ้นมาในปีนั้นนะฮะ แล้วทำหน้าที่หลักๆของ SEO นะฮะก็คืออะไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสร้างความเข้าใจก่อนนะฮะ
0: ค
1: ือเวที SEO เนี่ยมันทำไมมันชื่อว่าช่างไทยคอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นก็เพราะมันเริ่มมีการจัดประชุมกันที่เซี่ยงไฮ้นะฮะในเดือนมิถุนายนของปี2001นี่แหละนะครับถ้าคุณสมยศย้อนหลังกลับไปก็คงจะจำได้ว่าปี2001เนี่ยมันมีอาการกระเพื่อมไหวยังไงในเรื่องความมั่นคงนะครับของโรคในช่วงนั้นนะฮะแล้วไอ้ SEO เนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพื่อเป้าหมายนะในการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงของชาติสมาชิกซึ่งลิเริ่มก็มีอยู่สัก 5-6 ชาตินะครับนะครับก็เพราะว่าในปี2001ถ้าเราจำได้นี่นะฮะเราก็จะจำได้ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยอเมริกากับจีนก็มีปัญหากันคุณยุทธจำได้ไหมว่าไอ้ต้นปี2001ซึ่งเป็นปีแรกของจอร์จ W. บุชที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยอเมริกากับจีนมีปัญหาอะไรกันครับ
0: ปัญหาอะไร
1: จำได้ไหมฮะ
0: จำไม่ได้แล้วครับ
1: ก็คือเครื่องบินมันชนกันที่เหนือเกาะไอ้หายหลำไง
0: โอ้นะครับอเมริกามาชนกันที่นี่
1: ครับในสุดแล้วเนี่ยไอ้เครื่องบินราชเวียนของอเมริกาที่ไปป้นเปี้ยนแถวนั้นเนี่ยก็เจออุบัติเหตุแล้วในสุดก็ต้องลงไปล่อนจอดลงไปในเกาะไต้หวันในเกาะไอ้เกาะไหหลำนะหรือว่าไหหนานนี่นะฮะยังไงครับมันก็นำไปสู่ความขัดแย้งของสองชาติอย่างมากเพราะว่าจีนก็อเมริกาก็รีบทวงคืนเครื่องบินนะฮะเพราะถือว่าเครื่องบินของตัวเองเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงมีความลับมีแรงต่างเยอะแยะมากมายนะเป็นไงครับแต่ว่าก็ต้องเจรจาต่อรองกันซึ่งก็เป็นการเจรจาต่อรองที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีต่างๆที่จอร์จ W. บุชหรือว่าจอร์จบุชผู้ลูกเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับดีได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสที่3ของปี2001เนี่ยคุณจะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกนะ
0: ฮะก็นายวันๆ
1: และทำให้เกิดไอ้ปัญหาการตื่นตัวของการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงหรือว่าการก่อการร้ายทั่วโลกก็เกิดเหตุการณ์การที่เครื่องฝ่ายก่อการร้ายเนี่ยได้รู้ว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการจี้เครื่องบินแล้วก็ไปถล่มWorld Trade Centerไปถล่มเพนทากอนใช่ไหมครับแล้วถ้าจะทำนาถล่มไอ้ทำนิ่มขาวด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับนะ3-4แหล่งพร้อมๆกันใช่ไหมครับนะแล้วก็ไม่ใช่เครื่องบินแค่ลำเดียวแต่เราจำได้นะลำไปWorld Trade Centerที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในอเมริกาเนี่ยถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเลยทำให้คนเสียชีวิตไปไม่รู้กี่พันคนใช่ไหมนะครับเป็นไงครับฉะนั้นไอ้ปีนี้มันก็เลยทำให้บรรดาชาติต่างๆซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจนะครับหรือว่าชาติที่มีAlliance นะมีพันธมิตรอยู่ในฝั่งตะวันออกนี่นะฮะที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยก็ได้มีความตระหนักนึกว่าถ้าเผื่อว่าปัญหาการก่อการร้ายปัญหาอะไรต่อมีอะไรความมั่นคงเหล่านี้มันขยายตัวเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วชาติต่างๆที่อยู่ในตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเช่นจีนหรือว่าแม้แต่รัสเซียเพราะรัสเซียก็จะมีภูมิภาคส่วนหนึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกด้วยใช่ไหมครับที่อยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะก็เป็นริเริ่มพวกริเริ่มแล้วก็ชวนเอาประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานเนี่ยอีก 3-4 ประเทศเนี่ยมาร่วมประชุมกันและในสุดมันก็นำไปสู่การเกิดไอเอสซีโอ6ประเทศนี่แหละซึ่งเป็นสมาชิกเริ่มต้นนี่นะฮะแรกๆอาจจะมี5ประเทศแล้วก็ต่อมาก็มีอุซเบกิสถานก็มาร่วมกันเป็น6ประเทศใช่ไหมครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนะโดยในปี2017เป็นปีสำคัญก็คือทั้งอินเดียกับปากีสถานเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมๆกันในปีนั้นนะและปี2023เนี่ยอิหร่านก็เข้ามาเป็นสมาชิกนะฮะและน้องใหม่สุดท้ายนะที่ทำให้สมาชิกถาวรของ SCO มี10ประเทศในขณะนี้ก็คือเบลารุสซึ่งเข้ามาในปี2024นะครับอาจจะนั้นทุกวันเนี้ยนะครับSEO ก็จะมีชาติสมาชิกถาวรใน10ชาติแล้วก็มี Dialogue Partner เนี่ยอีก15ชาติด้วยกันนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอะไรครับมี Observer อีก2ชาตินะครับที่เข้ามาล่าสุดนะครับนะที่เข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์นี่นะฮะนะครับนะก็เป็นไงครับฉะนั้นมันก็จะมีสมาชิกเนี่ยขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วครอบคลุมภูมิภาคที่กว้างขวางแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคที่ตั้งติดกันนะครับฉะนั้นจึงกล่าวได้เลยว่าไอ้ SEO เนี่ยมันเป็นกลุ่มก้อนทางด้านภูมิภาคนิยมที่แท้จริงนะคือมันมีสมาชิกทั้งในเอเชียตะวันออก เช่นจีนเช่นมองโกเลียนะครับอะไรต่างแล้วก็มีสมาชิกในเอเชียกลางหลายๆประเทศนะครับมีสมาชิกในยูเรเซียนะครับแล้วก็ยังมีประเทศในนะครับในเอเชียใต้นะฮะนะครับอย่างกรณีของปากีสถานอินเดียเนี่ยก็เป็นสมาชิกหลักใช่มั้ยฮะแล้วยังมีนะครับมีประเทศเกาเนี่ยประเทศริมอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมีครบทุกชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียก็ดีคูเวตก็ดีบาเรนก็ดี UAE ก็ดีนะครับกาตาร์ก็ดีพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นไดล็อกพาร์ทเนอร์นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรนี่นะฮะแล้วก็ยังมีชาติหลักๆของมิดเดิลอีสต์ก็คือครับก็คือตุรกีก็ดีนะครับหรือว่าอียิปต์นะซึ่งถือว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่อยู่ในตะวันออกกลางนี่นะเป็นไงครับมันก็เลยทำให้ว่าเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญมากก็คือสำคัญต่อจีนเพราะอะไรครับทำไมจึงสำคัญต่อจีนครับคุณผู้ชมครับเพราะจีนเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้ที่บุกเบิกทำให้บทบาทของเอสซีโอเนี่ยมันขยายตัวเติมใหญ่อย่างมีเนื้อสำคัญยังไงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ตระหนักแล้วแหละว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นประเทศหลังบ้านของตัวเองหรือว่าข้างบ้านของตัวเองนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับนโยบายneighborhood diplomacy ของจีนนะก็คือจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติเพื่อนบ้านเรือนเคียงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงเศรษฐกิจก็ดีการเมืองความมั่นคงก็ดีสังคมก็ดีอะไรต่างๆก็ดีนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณสามารถพึ่งพากันได้ง่ายยามที่มันเกิดปัญหาของโรคขึ้นมานะครับหรืออย่างยิ่งปัญหาเรื่องทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงโรคเนี่ยซึ่งนับวันมันก็จะมีบทบาทกับเพิ่มไหวเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับมันเลยและข้อสำคัญคืออะไรครับมันเป็นคอมพลีเมนทารีอีโคโนมีระหว่างจีนกับประเทศต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันคือจีนเป็นศูนย์กลางการผลิตโลกเป็นศูนย์กลางของโลกอุปทานโลกส่วนประเทศส่วนใหญ่ของเอสซีโอเนี่ยนะครับนะทั้งสมาชิกถาวรก็ดีแล้วก็คู่เจรจาหรือว่าไดล็อกพาร์ทเนอร์ก็ดีหรือว่าออฟเซอร์เวอร์ก็ดีมันล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรครับเป็นเนเชอรัลรีซอร์ทเบสอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานก็ดีเช่นน้ำมันดิบ LNG ถ่านหินนะครับแล้วก็ยังอะไรครับมีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะฉะนั้นแล้วมันก็แมทชิ่งกันอย่างลงตัวอย่างมากกับจีนนะครับนะซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็น the global center of the production based economy เป็นเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคการผลิตเนี่ยนะครับนะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ต้องกล่าวได้เลยว่าถ้าถามว่าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยใครมีความเข้มแข็งทางด้านไหนนะฮะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าจีนเนี่ยเข้มแข็ง2เรื่องก็คือเลยครับ1ความเป็นศูนย์กลางของ production based economy และ2อะไรครับความสามารถควบคุมนะครับเชื่อมโยงกับบรรดาเนเชอรัลรีซอร์ทเบสอีโคโนมีได้อย่างกว้างขวางนะครับฉะนั้นจีนก็จะคุมในส่วนที่เป็นภาคการผลิตที่มีเรียลเซกเตอร์เนี่ยอย่างมากมายนะอย่างที่เป็นอยู่ส่วนสหรัฐอเมริกาเองนะครับก็มีความอ่อนด้อยใน2เรื่องที่จีนเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเนเชอรัลรีซอร์ทเบสอีโคโนมีหรือว่าโปรดักชันเบสอีโคโนมีนะครับนะแต่ว่าอเมริกาเป็นเข้มแข็งเรื่องอะไรครับคุณสมชายครับเขาเข้มแข็งเรื่องอะไรก็เข้มแข็งเรื่องเซอร์วิสเบสกับไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีไงนะและตอนนี้เขาพยายามที่จะเบียดพื้นที่กลับมาในเศรษฐกิจที่จีนมีความเข้มแข็งอยู่ก็คือกลับก่อกู้เรื่องภาคการผลิตนะเพื่อหวังที่จะกลายเป็น production based economy ใหม่และที่สำคัญคืออะไรครับจะต้องก่อกู้ไอ้ national resource based economy ให้กลับคืนมาด้วยเนี่ยอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้ส่วนจีนเองก็กำลังขึ้นตัวเข้าหา service based economy เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เป็นอยู่นะครับนะแล้วก็พยายามเพิ่มความเข้มแข็งของความเป็น finance based economyเราจะเห็นไหมครับว่า2ชาติพี่หมาอำนาจโลกเนี่ยนะมันมีแนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สวนทางกันนะครับของจีนมุ่งไปข้างหน้าก็คือเลยครับจากเคยเป็น natural resource based เป็น production based economy ก็กำลังเคลื่อนตัวสู่ความเป็น service based economy นะครับเพราะว่า service sector ของจีนยังเล็กเหลือเกินนะและขณะเดียวกันต้องการที่จะเป็น finance based economy ด้วยส่วนอเมริกาซึ่งมันเคยเป็น service กำลังเป็น service based แล้วก็ finance based เนี่ยก็ต้องการเคลื่อนตัวกลับไปสู่ production based และ natural resource based และนี่แหละคือสาเหตุสำคัญว่าทำไม2ชาตินี้จึงขัดแย้งกันนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างคนต่างเบียดพื้นที่ของกันและกันเข้ามาใช่ไหมครับนะและนี่เองมันก็เลยทำให้การประชุม SCO ครั้งเนี้ยมันเป็นที่จับตามองมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดาชาติที่เป็นชาติสมาชิกถาวรก็ดี dialogue partner ก็ดีนะครับหรือว่า observer ก็ดีเนี่ย เขาส่งผู้นำหมายเลขหนึ่งมาเกือบหมดเลยนะรวมแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ร่วม30ประเทศนี่นะฮะนะมากันหมดเกือบหมดอ่ะเราไปไล่ดูเลยนะครับว่าถ้าไม่เป็นประธานดีก็จะเป็นนายกรีเดินทางมาเองแล้วก็ตัวเพิ่มๆทั้งนั้นใช่ไหมครับนะอย่างกรณีของไอ้สมาชิกถาวรเราไปไล่ดูดีครับของชีนก็สีจิ้นผิงก็ไปเองนะครับของรัสเซียนี่ปูตินมาเองนะครับแล้วใครครับของอินเดียใครไปครับคุณนุชครับ
0: อินเดียใครคร
1: ับ ก็นายนาโมทีไปเองใช่ไหมครับนะ
0: คร
1: ับ ส่วนกรณีปากีสถานก็นายกรีไปเองนะครับตุรกีเข้าประธานดีไปเองนะครับนะอียิปต์ก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของบรรดาชาติเป็นชาติขนาดใหญ่ของบรรดาชาติกลุ่มโซเซนะซึ่งนับวันก็จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือ SEO เนี่ยมันมีความลงตัวพอสมควรมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะพัฒนามามันพัฒนามาแล้วเนี่ยต้อง1ใน4ของศตวรรษใช่มั้ยคือ25ปีนะแต่ว่ามันก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จหลายๆด้านเพราะอะไรครับเพราะก่อนที่มีการประชุมซัมมิตในช่วง31สิงหาคมกับ1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมการจัดประชุมมาตามลำดับนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ทะลุการป้องจัดซัมมิตทันทีนะฮะผมไล่ฟังก็ได้ว่าในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะก่อนมีซัมมิตสัก3-4เดือนนี่นะฮะมันก็มีการนะครับมีการจัดประชุมกันนะครับที่บิสเคกที่เป็นเมืองหลวงของคีกิสถานเหมือนกันนะฮะที่มีการประชุมที่เรียกว่า The Secretary of the Security Council of SEO แสดงว่า SEO เนี่ยให้ความสำคัญต่อเรื่องความมั่นคงเขาก็เลยมีอะไรครับมีสภาความมั่นคงของ SEO ด้วยแล้วเอาบรรดาผู้ที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงของบรรดาชาติสมาชิกข้างหลังเนี่ยมาจัดประชุมกันเพื่อเตรียมการล่วงหน้าจะได้ชงให้แก่การประชุมไอ้ซัมมิตเนี่ยนะและแค่นั้นไม่พอครับนะปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าในเดือนจูนเดือนมิถุนายนเดือนถัดมาเนี่ยเป็นไงครับก็มีการประชุมกันของ Energy Minister Meeting ก็คือบรรดารัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องพลังงานทั้งหลายของ SEO เนี่ยก็มาประชุมกันเพื่อเตรียมข้อมูลพอรู้อยู่แล้วว่าบรรดาชาติ SEO ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นชาติที่เป็น National Resource Base เขาก็จะมีความเข้มแข็งนี่ไงในเรื่องของไอ้ทรัพยากรธรรมชาติใช่มั้ยครับนะเขาก็ถกเถียงกันว่าด้วยพลังงานเช่น Energy Security นะครับเรื่องของการปรึกษาหารือว่าด้วยเลยครับว่าด้วยการมีไอ้ SEO Energy Consortium นะอันนี้สำคัญมากนะก็คือการรวมตัวกันใหม่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่ากลุ่มโอเปกเองอะไรเองมันก็มาชักจะล้าไปนะฮะเวเนซุเอลาก็เพิ่งจะลาออกไปใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้แม้ฉะนั้นมันก็จะเกิดการรวมตัวกันขึ้นมาใหม่ของบรรดาชาติที่มีความสำคัญในการผลิตทรัพยากรธรรมชาตินะฮะน้ำมันพลังงานแล้วก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะและไม่เพียงเท่านั้นครับต่อมาเนี่ยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนะเป็นไงครับมันก็มี Foreign Minister Meeting นะที่คีกิสถานด้วยเช่นกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมร่างปฏิญญาหรือว่าjoint statement joint declaration ก็คือการปฏิญญาร่วมนะร่วมคำประกาศร่วมของสมาชิกหลังจากที่ประกาศแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จสามารถเข็นเอาไอ้biscuit declaration หรือว่าปฏิญญา biscuit ซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงชื่อสถานที่จัดตั้งไงจัดประชุมครั้งนี้นะออกมาได้ซึ่งอันนี้แตกต่างอย่างมากกับการประชุม G20 ของรัฐมนตรีคลังนะที่นำโดยสกอตเบสเซนที่แอชวิลล์นะเมืองแอชวิลล์ที่นอร์ทแคโรไลนาซึ่งไม่สามารถที่จะประกาศไอ้จอยสเตทเมนต์ออกมาได้ใช่ไหมครับนะโดยที่จีนไม่ยอมเซ็นนะครับนะก็เลยก็เรียกเลยว่าถ้าคุณไม่มีจอยสเตทเมนต์ไม่มีมติร่วมกันเนี่ยการประชุมมันก็ว่ากันไปก็จะเป็นการประชุมกันรับรู้กันเองใช่ไหมครับคุณไม่สามารถประกาศตัวต่อชาวโลกได้ใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยแต่ของไอ้บิสเคตดิคาเรชันเนี่ยเขาประกาศว่าแล้วก็เน้นเรื่องอะไรครับมีเล่นหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่จะร่วมมือกันนะฮะแต่เรื่องหลักๆเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้คงทำให้สกอตเบสเซนเนี่ยนะครับหูชาพอสมควรนี่คือเรื่องอะไรครับก็บอกเนี่ยบรรดาชาติทั้งหลายที่จะแถลงการในจอยสเตทเมนต์ของไอ้Biscuit Declaration นี่นะจะมีการประณามชาติตะวันตกที่มักจะไปอะไรครับมักจะไปแซงชั่นชาติอื่นว่าเลยครับเพราะหลายชาติของไอ้ SEO นะครับมันก็ถูกแซงชั่นอยู่ใช่ไหมตัวอย่างเช่นนี่ครับชั่นรัสเซียก็ที่แล้วก็อิหร่านก็ดีใช่ไหมครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเขาประกาศเลยว่าสมาชิกของ SEO เนี่ย นะครับขอประณามปฏิบัติการเหล่านี้ซึ่งถือว่าไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่ชอบทำต่อชาติอื่นนะครับนะในขณะนั้นไม่พอครับก็ยังพูดถึงเลยครับก็บอกว่าไอ้เนี่ยไอ้จะต้องมีการหาทางนะครับหาทางลงให้แก่การสู้รบในระหว่างชาติตะวันตกตามด้านตะวันตกกับอิหร่านให้ได้นะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้คือหัวใจหลักของไอ้บิสเกตดิเคเรชั่นนอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆนะครับที่ตัวเจ้าภาพผู้จัดประชุมคือกีสถานเองต้องการเขียนออกมานะครับอย่างกีสถานเนี่ยก็ต้องการเขียนเรื่องอะไรครับนะก็บอกเนี่ยนะครับไอ้ SCO เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสความร่วมมือกันที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเช่นเลยครับจัดตั้ง SCO Development Bank ครับนะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรียนแบบกรณีของการประชุมบริกนะบริกซัมมิตเนี่ยนะก็บริกซัมมิตเขาจะมีบริก
0: มี
1: การดูแลแบงค์นะครับซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับ World Bank ใช่ไหมครับนะหรือว่าจะทำขึ้นหน้าที่คล้ายๆกับ ADB นี่แหละนะครับนะฉะนั้นแล้วก็บอก SCO ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกันทั้งด้านเลยครับด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านดิจิตอลด้านอะไรทั้งหลายนะครับนะด้านพลังงานนะครับให้มีความหลากหลายเพื่อจะได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ SCO ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมีคนร่วมครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วโลกนะ SCO เนี่ยรวมมาแล้วเนี่ยนะประชากรโลกประมาณทั้ง 8,000 ล้านคนเศษเนี่ยนะอยู่ใน SCO เนี่ยก็ไม่หนีสัก 4,000 ล้านใช่มั้ยครับนะแล้วข้อสำคัญคือเขายังมี GDP แค่1ใน4ของ GDP โลกแค่นั้นเองฉะนั้นก็ยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากนะครับถ้าเผื่อว่าสามารถดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆได้อยู่ถูกทางนี่นะครับครับฉะนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมผู้นำจีนอย่างกรณีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยจึงให้ความสำคัญมากนะและข้อสำคัญคืออะไรครับสีจิ้นผิงได้ไปประกาศหลายเรื่องนะครับซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดด้วยเวลาจำกัดนะแต่รู้ได้แน่คืออะไรครับก็บอก SCO ต่อไปเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันนะครับกับสิ่งที่จีนมีการดำเนินการอยู่ซึ่งจีนมีการดำเนินการอยู่และให้ความสำคัญก็ใช่เรื่องอะไรนะครับนะจีนเนี่ยเขาจะมีความร่วมมือในหลายๆด้านนะครับที่มีการปรับแต่งออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ใช่เรื่องอะไรครับก็บอกจีนเนี่ยอยากให้ SCO เนี่ยเชื่อมโยงเข้าหา BRI Belt and Road Initiative อย่างเข้มข้นนะนะครับนะและข้อสำคัญนะครับก็คืออะไรครับเชื่อมโยงเข้าหานะครับ5 initiative ความริเริ่ม5เรื่องซึ่งริเริ่มโดยผู้นำจีนนี่นะฮะเช่นไรครับเชื่อมโยงเข้าหา Global Development Initiative หรือว่า GDI นะครับและเชื่อมโยงเข้าหาเลยครับ GSI ก็คือแล้ว Global Security Initiative นะและเชื่อมโยงเข้าหาแล้ว Global Civilization Initiative หรือว่า GCI นะครับแล้วอย่างเชื่อมโยงข้อหาเรื่องล่าสุดคืออะไรครับก็คือเชื่อมโยงข้อหา GGI คืออะไรครับคุณผู้ชมครับ
0: GGI คืออะไร
1: Global Governance Initiative นะก็คือไอ้ข้อริเริ่มว่าด้วยดูแลเรื่องธรรมาภิบาลโลกซึ่งขณะนี้มันสั่นคลอนมันเสียหายมากมายเหลือเกินอันเนื่องมาจากการที่ชาติอภิมหาโลกต่างชาติเนี่ยก็ทำตัวเป็นไงครับนะค่อนข้างจะนะครับผิดที่ผิดทางไปอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไปการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประชุมที่บรรดาชาติผู้นำทั้งหลายเนี่ยไปกันอย่างพร้อมพรรคนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีชาติเนี่ยที่มันอยู่ในภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันได้เกือบทั้งหมดเลยและอาเซียนเราก็มีอยู่3ชาติครับที่เป็นไดร็อกพาร์ทเนอร์นะครับที่ไปร่วมประชุมด้วยมีชาติอะไรบ้างครับคุณดุจครับอาเซียนเราเนี่ย
0: ที่ไหนครับ
1: ก็มีกัมพูชามีเมียนมาแล้วก็มีลาวนะซึ่งอยู่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นนะครับเป็นneighbor diplomacy ของไทยด้วยนะครับนะชาติเหล่านี้นะนะครับneighborhood diplomacy ของไทยนะก็คือเป็นชาติที่รายล้อมประเทศไทยอยู่นะครับนะก็เป็นไงครับแล้วขณะเดียวกันก็มีชาติในโยงไปถึงยูเรเซียก็เช่นเลยครับอาเซอร์ไบจันนะครับแอลมาเนียนะครับเบลารุสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฉะนั้นถ้าภูมิภาคเหล่านี้เชื่อมโยงกันได้ดีแล้วเนี่ยคนครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยขนาดที่มี GDP แค่1ใน4ของโลกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสพัฒนาได้มากนะครับนะและแน่นอนการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่องได้เนี่ยมันก็ทำให้ชาติมหาอำนาจที่อยู่ใน SCO ทั้งหลายเนี่ยจะต้องมาร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดีรัสเซียก็ดีอินเดียก็ดีปากีสถานก็ดีอียิปต์ก็ดีตุรกีก็ดีอะไรทั้งหลายนี่นะแต่ถ้าร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นcomplementary economy ที่ มีศักยภาพสูงมากๆนะฮะแล้วก็สามารถลดทอนผลกระทบจากความเชี่ยวกรากของโรคเนี่ยที่กำลังเต็มไปด้วยนะครับปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์อย่างที่เรารับรู้และเห็นกันอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ครับครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนติดฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนเถอะครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 4:37 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรทางFM 96.5 คลื่นความคิดนะครับดำเนินรายการโดยผมสมยศเฉิมฉอยครับและท่านก็ติดตามทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะฮะทั้งหลายๆสีนะทั้งจอแดงจอฟ้าน้ำเขียวนะจอฟ้านะไม่จอแดงจอฟ้าจอดำTikTok ก็ไม่ทราบมีหรือเปล่านะฮะผมยังไม่ค่อยได้ตามนะส่วนใหญ่ผมก็จะดู Facebook แล้วก็ทาง YouTube เป็นหลักนะ YouTube ก็จะมีคนหลายแน่นนะฮะเพราะไปได้ไกลแล้วเห็นภาพค่อนข้างจะดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณประจักษ์สิรินวลนุกูลเนี่ยโอ้ติดตามมาตั้งแต่แรกเลยนะบอกฟังตั้งแต่แรกคุณประจักษ์นะตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะฮะก็จะติดตามแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยที่แชร์รายการของเราให้ท่านผู้ฟังเพื่อนๆได้ทราบนะได้ติดตามข้อมูลกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มีท่านฟังคุณประจักษ์เนี่ยก็ยังบอกอยากให้คุยเรื่องไอ้ data center นะก็อันนี้ก็ยังไม่เอาค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะผมบอกไว้แล้วนะผมเดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์สุภพอีกทีนะครับว่า data center จะคุยกันไหมในประเด็นในวันช่วงเวลาอื่นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องอะไรอีกท่านหนึ่งนะคุณประสิทธิ์นะคุณประสิทธิ์จากจังหวัดแพร่แฟนประจำมาคนแรกเลยนะทาง YouTube คุณอินทิราวิชญานนท์นะคุณอินทิราก็ทักมานะครับก็เป็นแฟนประจำเหมือนกันนะฮะก็คุณประจักษ์เนี่ยที่บอกมาทาง YouTube ด้วยนะคุณประจักษ์โอ้ฟังหลายช่องทางอย่างเลย เป็นแฟนที่คุณอัธพรนิติสินคุณอัธพรก็เงียบไปนะไปเที่ยวไปที่ไหนมาหลายที่สงสัยไม่ค่อยได้ฟังนะคุณวิกบวรสวัสดีมานะครับก็คือหลายท่านก็ติดตามทางแพลตฟอร์มออนไลน์หลายท่านติดตามผมทาง Facebook ส่วนตัวผมนะ SOMYS แล้วก็ CHAMCSOY ทาง Facebook นะแล้วก็มีทาง Thread นะฮะก็ยอดวิวก็ประมาณช่องละ5 ล้าน 5 ล้านก็โอเคนะก็พอดีหลายคนก็สนใจเรื่องผมโชคดีอย่างนะคือบอกข้อมูลเป็นความลับนิดนึงนะว่าถ้าทำข้อมูลได้ถึงล้านเป็นล้านเนี่ยเขาทางช่องมันก็จะให้โอกาสได้ดูข้อมูลภายในนะก็จะได้รู้ว่าใครดูอะไรบ้างใครสนใจเรื่องไหนบ้างก็จะรู้เลยนะอัลกอริทึมมันก็จะแจ้งให้เราทราบว่าตรงเนี้ยนะคนสนใจเหตุการณ์อะไรบ้างมากที่สุดนะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คนดูเป็นล้านเนี่ยก็มีของน้องเดเน่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะพอผมโพสเรื่องการเมืองก็คนก็จะเงียบยอดวิวจะต่ำมีไม่กี่ร้อยคนนะฮะแต่บางทีเป็นโพสเรื่องของน้องเนเน่หรือเรื่องเพลงที่ผมเปิดอะไรเนี้ยก็เป็นแสนนะครั้งหนึ่งเป็นแสนนะฮะก็โอเคก็ถือว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่รับรู้ไว้แต่ผมทำไปไม่ได้รับเงินนะผมทำเพื่อที่ความสนุกเพื่อที่จะได้ดูข้อมูลนะฮะและตามให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาทำตรงนี้คอนเทนต์อะไรแล้วก็เพื่อไปลงการเมืองทำเพื่อจะหนีห่างจากการเมืองบอกตรงเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วบอกตรงนะฮะผ่านมาหมดแล้วนะทั้งสภาทั้งรัฐบาลทั้งวุฒิสภาผมผ่านมาหมดแล้วนะเป็นกรรมธิการอะไรเนี่ยเป็นหมดแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้เป็นส.ส.หรือส.ว.นะคือเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งกรรมธิการเนี่ยเป็นหมดแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ในกิจกรรมต่างๆเยอะแยะตอนนี้ก็ถอยห่างออกมาไม่อยากยุ่งแต่พยายามทำพวกนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้คนไทยแล้วก็ไอ้อัลกอริทึมโดยเฉพาะ AI เนี่ยให้มันรับรู้เรื่องสิ่งที่ถูกต้องนะผมเบื่อกับการที่ข้อมูลที่มาหลอกลวงคือ AI เนี่ยมันก็เก่งขึ้นทุกวันผมถาม AI ไปนะครับประมาณ 3-4 ตัวซึ่งจะเป็นเหมือนลูกน้องผมเนี่ยนะว่าใครจะเก่งกว่ากันระหว่างสหรัฐกับอเมริกากับจีนในการที่จะพัฒนา AI ที่เป็นปรัชญาเข้าใจไหมฮะปรัชญา AI ไม่ใช่ AI แบบปัจจุบันเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็นแบบทำอะไรได้ในแง่ของปรัชญาเนี่ย AI ยังเข้าไม่ถึงนะเรื่องการรับรู้เรื่องของความสิ่งที่มโนธรรมอะไรต่างๆเนี่ย AI ยังรับรู้ไม่ได้แต่ต่อไปเนี้ยมันจะเริ่มพัฒนาแล้วนะครับผมถามเขาว่าใครจะพัฒนาได้ก่อนนะ AI หลายตัวบางตัวบอกว่าอเมริกาเนี่ยจะพัฒนาได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็สามารถที่จะพัฒนาเอาไอ้ตรงเนี้ยไปใช้กับหุ่นยนต์ได้ก่อนอเมริกาเก่งกับคนละทาง AI บอกเก่งคนละทางอันนี้เป็นเครื่องที่ยืนยันจาก AI ประมาณ 5ตัวที่ผมใช้อยู่ที่ผมถามอยู่นะฮะที่ถือว่าเป็นลูกน้องผมเลยนะฮะก็นี่เป็นคำตอบหนึ่งที่นั้นเรื่องของอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจในขณะนี้ก็คือไอ้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันก็โยงไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรทางการเมืองอะไรไปด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้ผลกระทบมันลุกลามไปทั่วโลกนะครับนะฮะเหมือนกับทำไมจีนกับสหรัฐเนี่ยไม่ประชุมไอ้ G20 กันนะประชุมไอ้รัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารโลกนะปรากฏว่าไม่สามารถที่จะลงมติกันได้ไม่สามารถที่จะออก declaration ออกมาได้เป็นเพราะอะไรมาคุยเรื่องนี้ลึกกับอาจารย์ธพพนังสารครับอาจารย์ธพครับ
1: อ๋อครับก็การประชุม G20 finance เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แต่เราเรียกสั้นๆเนี่ยมันก็เป็นการประชุมนะครับเวที G20 ที่มีรัฐมนตรีคลังของชาติสมาชิก G20 เนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็จะมีแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญละนี่มันก็คือเป็นหนึ่งในหลายๆเวทีที่จะจัดเตรียมการเพื่ออะไรครับเพื่อชงรูปให้เกิดการประชุมG20 Summit ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนในกลางเดือนธันวาคมที่มายอามีโดยมีสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของดัมดีซัมเนี่ยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะนะ
0: ครับ
1: พอปีนี้มันเป็นนะครับเป็นหมุนเวียนมาถึงสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเตรียมการนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นไงครับไปคุยกันในเวทีG20 Finance เนี่ยนะฮะมันกลับไปคุยกันในเรื่องของเทรดเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับคือแทนที่คุณจะมาคุยเรื่องการเงินการคลังซึ่งเป็นภารกิจหลักนะครับของไอ้เวทีนี้นะครับเพราะว่ามันมีเวทีเยอะแยะมากมายที่คุณต้องเตรียมลูกเอาไว้เพื่อชงให้แก่การประชุมในระดับผู้นำไงฮะแต่ปรากฏแทนที่ไอ้ Joint Statement ของคุณจะมาเน้นถึงอะไรครับเน้นถึงไอ้ Global Fiscal หรือว่านะครับหรือว่า monetary imbalance ซึ่งมันสร้างปัญหาอย่างมากมายในขณะนี้นะครับนะ
0: คร
1: ับแต่ว่าคุณมาพูดถึงอะไรครับก็พูดถึงเรื่องของ trade imbalance นะครับซึ่งแน่นอนเลยก็คือนะครับเขาพูดถึงอะไรครับเรื่องถึงศาสตร์ว่าชาติมหาอำนาจบางชาติเนี่ยนะครับซึ่งไม่เอ่ยชื่อคงรู้ว่าเป็นใครแหละว่ามีการเกินดุลเงินช้าแก่ชาติอื่นๆมากมายเหลือเกินดุลเงินช้าถึงปีละไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะแล้วก็อะไรครับสร้างเป็นตัวสร้าง global economic imbalances คือเป็นตัวสร้างให้เกิดความไม่สมดุลนะครับของระบบเศรษฐกิจโลกนะแล้วก็ยังทำตัวเป็น export driven growth นะก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ผลักสร้างความเจริญเติบโตด้วยการใช
0: ้การ
1: ส่งออกเนี่ยเป็นทัพหลวงเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งไม่เป็นธรรมต่อชาติอื่นนะครับว่าเอชชาติของคุณเนี่ยทำไมคุณต้องมาเกิดดูเงินช้ากับชาวบ้านเขาปีละ 1.2 ล้านล้านเหรียญนะครับทั่วโลกนี่นะฮะนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังพูดถึงอะไรครับพูดถึงซึ่งอันเนี้ยผมว่าขัดหูจีนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือเลยครับก็บอกว่าเนี่ยชาติมหาอำนาจเนี่ยก็คงจะระบุก็คือป่าดิจีนนี่แหละเป็นอะไรครับเป็นนันอีโคโนมิกซิสเต็มนะครับก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้กลไกตลาดนะครับไม่ใช้กลไกดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะเราร่วมไม่มีการทำงานที่เสรีของระบบเศรษฐกิจที่ใช้ดีมานด์ซัพพลายใช้ไอ้มาร์เก็ตเมคานิซึมหรือว่าใช้เรื่องของไอ้กลไกราคาทั้งหลายเป็นตัวผลักกับผลักดันนะ
0: ติดตาข้างเดียวพูดหรือเปล่าเนี่ย
1: ไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่จีนตัดใจมาตั้งแต่เข้า WTO แล้ว
0: ตั้งแล้วล่ะครับ
1: นะครับจีนเข้า WTO ในวันที่11ธันวาคมของปี2001เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ชาติที่ชาติมหาอำนาจต่างๆที่ยอมให้จีนเข้า WTO เนี่ยก็คุณต้องเจรจาทวิภาคีก่อนนะว่าเขายอมให้คุณเข้ามั้ยไอ้ชาติหลังๆหลายเนี่ยนะปรากฏว่าเขายอมให้คุณเข้าครับแต่เขาสงวนว่าอะไรครับสงวนว่าจีนยังไม่ใช่นานอีโคโนมิกซิสเต็มเพราะว่าเป็นระบบเศรษฐกิจที่โตมาจากระบบสังคมนิยมนะยังมีการซับซิไดซ์มีการให้การอุดหนุนจากภาครัฐนะเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างล่าสุดที่ประชุมกันที่แอสวิลที่นอร์ทแคโรไลนาครั้งนี้นะครับไอ้ G20 Finance นี่นะครับเป็นไงครับก็มีการยกตัวอย่างว่าเนี่ยไอ้รถยนต์อย่าง BYD เนี่ยนะครับมันควรจะขายราคาคันนึงสัก 70,000 เหรียญนะแต่ว่าสามารถขายได้ 35,000 เหรียญเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะที่เหลือเนี่ยมาจากการให้การอุดหนุนของรัฐบาลนะคุณคิดว่า BYD มันขายรถยนต์ปีนึงกี่ล้านคันครับ และรัฐบาลต้องอุดหนุนคันละ3 3 40,000 เหรียญเนี่ยนะครับ
0: จ่าย
1: และ
0: มาที่ไหนมาน
1: ะครับรัฐบาลสถานะการช่างของรัฐบาลจะเป็นยังไงครับ
0: โอ้ก็เจ๊งแล้วมันจะเจ๊งไปแล้วจริง
1: ง่ายเลยนะครับแค่เรื่องเดียวแล้วก็ยังมีการไปซับซิไดซ์เรื่องอื่นๆเพื่อสร้างความได้เปรียบนะฮะให้แก่จีนในการนำไปสู่การการกลายเป็นผู้นำของการช้าต่างประเทศของโลกนะครับนะเพราะมีการช้ามีการส่งออกอย่างเดียวร่วม4ล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้วนะครับรวมนำข้าวแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเป็นชาติที่เอาเปรียบนะแล้วก็พยายามที่จะล่างไอ้จอยสเตทเมนต์ออกมาเนี่ยในเพื่อให้ไอ้ทั้ง20ชาติเนี่ยร่วมกันยอมรับนะจะได้ประกาศออกมาว่าเออนี่คือความเห็นร่วมหรือว่าปฏิญญาร่วมของการประชุมครั้งนี้นะแต่ปรากฏว่าจีนเป็นชาติที่ไม่ยอมเซ็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาเล็งเห็นเรื่องไงว่าสิ่งที่กล่าวหามาทั้งหมดเนี่ยนะ
0: มันไม
1: ่นอกจากมันไม่ใช่หน้าที่หลักของการประชุมในระดับร
0: ั
1: ฐมนตรีหรือว่าแบงค์ชาติแล้วเนี่ยนะครับเขายังเอาเรื่องเนี่ยที่พยายามกล่าวหาไงว่าคุณเนี่ยมาเกินดูเรื่องช้า
0: เออ
1: ถ้าเผื่อว่าไอ้เจ้าภาพจัดประชุมเนี่ยมันไม่ใช่สกอตแบสเซนรัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยถ้ามันเป็นโควิดลัสนิกเนี่ยอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมาประชุมว่าเออทุกวันเนี่ยโลกมันมีความไม่สมดุลด้านการช้ายังไงต่างเนี่ยก็ยังฟังขึ้นอยู่ไหมครับที่เป็นครับมากล่าวหาว่าไปแอบกล่าวหาเรื่องการค้าเรื่องอะไรต่างเรื่องความไม่สมดุลเรื่องความเป็นนันมาเก็ตอีโคโนมีเนี่ยล้วนๆเลยนะครับนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นจีนเขาก็เลยไม่ยอมเซ็นในปฏิญญาร่วมหรือว่าจอยนี่เคยจอยสเตทเมนต์อันนี้ไงฮะเมื่อคุณเซ็นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฉันทามติร่วมของ20ชาติฉะนั้นมันก็ประกาศมาใช้ไม่ได้
0: ไม่ได้คร
1: ับ นะฉะนั้นคุณก็รับรู้กันไปถึงเวลาก็เป็นไงครับก็แล้วผมว่าชาติอื่นเนี่ยเขาพาสซีฟหมดอ่ะนะก็ไม่คงไม่ออกมาแสดงอะไรต่างเพื่อขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกาเพราะรู้อยู่แล้วไงว่าชาติอภิมหาอำนาจโลกอย่างอเมริกาเนี่ยมีพลังความเข้มแข็งแค่ไหนนะจากนั้นก็ถ้าพูดออกมาว่าโอ้โห19ชาติเนี่ยนะเขาเห็นร่วมแล้วแต่ว่าจีนไม่ยอมเห็นร่วมชาติเดียวด้วยสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลต่างๆที่เขายกตัวอย่างมานะครับว่าด้วยสเตทอินบาลานซ์ว่าด้วยของนันอิโคโนมิกซิสเต็มนะครับซึ่งจีนเนี่ยต่อสู้เรื่องนานของซิสเต็มต่อเรื่องกันมาเนี่ยตั้งแต่เข้าดูวิดีโอเนี่ยมันกี่ปีแล้วครับคุณดูยับ
0: โหนานแล้วนะ
1: เข้าดูวิดีโอตั้งแต่ปลายปี2001เนี่ยมัน25ปีแล้วอ่ะ
0: คร
1: ับ แต่นอกจากคุณยังไม่ยอมให้ไอ้อีโคโนมิกความเป็นชาติที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นอีโคโนมิกซิสเต็มแก่เขาแล้วเนี่ยคุณพยายามที่เอาข้อหาเนี่ยมาเล่นงานจีนใหญ่ในเวทีต่างๆนะรวมทั้งเวทีล่าสุดและแค่นั้นไม่พอครับยังมีการว่าไงครับก็ว่าจะให้ IMF เนี่ยไปตรวจสอบนะคำถามว่า IMF เนี่ยมันเป็นตรวจสอบเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องการใช้กับคุณด้วยครับ
0: ต้องตรวจสอบเรื่องการ
1: ใช้การ
0: เง
1: ิน
0: นะครับ
1: นะครับแล้วเป็นไงครับความจริงแล้วไอ้หน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับชาติอื่นหรือเปล่ามีเรื่องของการซับซิไดซ์มากๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของไอ้การสร้างอิมบาลานซ์มากๆทางด้านการค้านะครับมีเทรดเซอร์พาร์ตมากๆเนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าที่ของใครครับคุณวิวครับ
0: ด้านองค์กรการค้าเนี่ย
1: มันก็น่าจะเป็นหน้าเป็นหน้าที่ของ
0: WTO
1: ไง
0: WTO ครับ
1: แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครเป็นคนเบี้ยว WTO มาตลอดครับ
0: อเมริกา
1: ใช่ไหมครับมันแทบจะจับประชุมไม่ได้มันแทบจะหมดสภาพเลย WTO
0: ไม่ยอมรับ
1: แต่ว่าขณะเดียวกันไอ้ World Bank IMF เนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครภายใต้ใบ
0: ของอเมริกาอยู่แล้ว
1: การครอบงำของใครอย่างที่เรารับรู้อยู่ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นมันจึงไม่น่าปลายใจว่าเขาเป็นไงครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่โลกเงี่ยหูฟังว่าต้องการรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อระบบการเงินการคลังโลกเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นขนาดเนี่ยทำไมเงินเฟ้อมันกดไม่ลงนะทำไมไอ้คณะกรรมการการเงินของ FOMC เนี่ยนอกจากไม่ยอมลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยตามการแรงกดดันของทรัมป์แล้วเนี่ยยังทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยต่างๆด้วยนะและขณะเดียวกันเนี่ยทำไมนะครับไอ้นโยบายการคลังของคุณทำไมคุณมีชาติเดียวที่ขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องกันปีนึงร่วม2ล้านล้านเหรียญทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งทะยานในช่วงเวลาเพียงแค่ประมาณ20กว่าปีเนี่ยพุ่งจาก10ล้านล้านเหรียญเป็น40ล้านล้านเหรียญอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องไปนะครับกู้หนี้ยืมสินนะครับทั้งภายในประเทศของตัวเองแล้วก็ยังกู้หนี้ยืมสินทั่วโลกอีกเกือบ10ล้านล้านเหรียญต่อปีด้วยนะครับนะเก็บเกือบ10ล้านล้านเหรียญด้วยนะครับที่ออกพันธบัตรออกมาขายนี่นะครับนะ แล้วอันนี้มันใช่อิมบาลานหรือเปล่าครับคุณวิโรจน์ครับไม่ว่าจะเป็นโมเนตารี่อิมบาลานที่เราเห็นอยู่แล้วว่าระบบการกลไกการทำงานของระบบการเงินโลกเนี่ยมันไม่อยู่ในภาวะปกติอย่างแน่นอนอย่างที่เป็นอยู่นะครับนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเลยครับมีปัญหาฟิสโคอิมบาลานก็คือคงไม่สมดุลทางการคลังด้วยอย่างที่เห็นอยู่ใช่ไหมครับนะไอ้ชาติก่อนนี่เนี่ยมีศักยภาพนะถือว่าตัวเองมีความได้เปรียบในก่อนนี่ก็ก่อนนี่เอานะครับประกาศว่าดอลลาร์เป็นของฉันแต่ปัญหาเป็นของคุณใช่ไหมครับนะครับถ้าฉันออกดอลลาร์มาเยอะๆปั๊มเงินออกมาเยอะๆ
0: เป็นดอลลาร์นั่นเองครับ
1: นะครับฉะนั้นเลยเป็นไงมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยเป็นการทำงานแบบผิดฝาผิดตัวไงเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการค้าโลกหรือว่าดูการค้าโลกเพราะไอ้การค้าโลกเนี่ยมันนิดเดียวมาเทียบกับเศรษฐกิจโลกเพราะเศรษฐกิจโลกทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเรียลเซกเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องของการค้าการผลิตของโลกไง
0: ถูกต้องนะดูในมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์
1: เที่ยวเซกเตอร
0: ์
1: มันครับมันถูกขับเคลื่อนด้วยไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีเราดูที่ว่าตลาดเงินตลาดทุนมันใหญ่โต
0: ใหญ่กว่า
1: ครับนะ
0: แต่ครับ GDP เยอะ
1: ตลาดหุ้นอย่างเดียวเนี่ย150-160 ทริลเลียนยูโรดอลลาร์150-160 ล้านล้านเหรียญนะ GDP โลกเนี่ยนะครับอย่างมากก็120 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยครับนะ
0: ครับตรงนี้ไม่มีคนเปรียบเทียบอาจารย์ไม่มีคนเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เลยอาจารย์มาพูดตรงนี้ทำให้คนเห็นภาพขึ้นเยอะนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจที่เป็นไฟแนนซ์เบสมันใหญ่กว่าไอ้เรื่องของการค้านี่มากมายมหาศาลเลยอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยจริงๆอ่ะครับ
1: และข้อสำคัญคืออะไรครับเพราะทุกวันเนี่ยพอมันการค่าการเงินมันใหญ่โตมโหฬารนะครับมันต่างคนต่างมุ่งหาไอ้ผลตอบแทนทางการเงินทางการลงทุนที่เราเรียกว่ามุ่งหาแคปิตอลเกนแคปิตอลเกนก็คือความเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ราคาสินทรัพย์ต่างๆใช่ไหมครับนะถ้ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วคุณได้กำไรมาอันนี้เราเรียกว่าแคปิตอลเกนทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับภายใต้การนำของชาติอำนาจอันดับต้นๆของโลกเนี่ยมันเป็นแคปิตอลเกนซีกิ้งอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจที่แสวงหาแคปิตอลเกนนะครับไม่ได้มุ่งแสวงหาไอ้ profit หรือว่ากำไรนะครับซึ่งมาจากเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณกำไรเนี่ยคุณก็ต้องอะไรคุณก็ต้องทำการผลิตกัญชาใช่ไหมนะแล้วเวลาคุณทำการผลิตกัญชาเนี่ยคุณก็ต้องขายได้แล้วเนี่ยราคารายได้เนี่ยมันสูงกว่าต้นทุนที่คุณลงทุนไปบวกลบคุณหารออกมาแล้วมันก็กลายเป็นกำไรหรือว่า profit นะแต่ว่าทุกวันเนี่ย profit มันเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับไอ้แคปิตอลเกนนะครับและพอไปยีปั๊บเนี่ยเป็นไงมันก็เลยทำให้ภาคการเงินโลกเนี่ยใหญ่โตเอาอย่างนี้เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เกิดช่องว่างระหว่างเรียลเซกเตอร์กับไฟแนนซ์ไฟแนนเชียลเซกเตอร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและยิ่งไฟแนนเชียลเซกเตอร์มันใหญ่โตเนี่ยชาติที่มันเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีที่มันหากินกับการเก็งกำไรหากินกับการอะไรครับการซื้อมาขายไปในบรรดาสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นก่อดีตราสารหนี้ต่างๆก่อดีพันธบัตรก่อดีนะครับไอ้ตัวเงินทั้งหลายดีลิเวอรี่ทีมนะครับบรรดาตราสารอนุพันธ์ทั้งหลายบิตคอยทั้งหลายบรรดาคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายหรือว่าเวลาตัวอสังหาริมทรัพย์นะพวกลีดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็แฮปปี้ดีครับนะครับแล้วเป็นไงครับโลกเป็นครับโลกมันก็เริ่มหมดกำลังใจหรือว่าลดทอนแรงจูงใจในการทำหากินในเรียลเซกเตอร์ตอนนี้เรียลเซกเตอร์โลกที่มันยังเฟื่องฟูอยู่มันก็อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวพันกับเรื่อง AI เรื่องของ IT ใช่มั้ยนะเรื่องของ Information Technology ใช่มั้ยครับที่มันยังเฟื่องฟูมาบ้างเนี่ยนะครับไปดูรีเซกเตอร์ในภาคส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยมันก็เป็นไงครับทุกคนมันก็เริ่มคิดหนักอะว่าจะทำหากินกับเรียลเซกเตอร์นะครับกว่าคุณจะมีการตั้งโรงงานอะไรต่างกว่าคุณจะจะได้จุดคุ้มทุนร่วมเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยนะครับ
0: ใช้เวลา
1: 5ปี8ปีเป็นอย่างน้อยใช่มั้ยครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยแทนที่คุณจะรอ5ปี8ปีเพิ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยครับนะครับคุณจะสู้เอาเงินมาละเลงต่อสู้ในตลาดเงินตลาดทุนไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมครับเข้าเร็วออกเร็วใช่ไหมครับนะแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้มันเทรนกันด้วย AI ด้วย AI ก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับนะแต่และอันเนี้ยมันก็ยิ่งสร้างความไม่สมดุลระหว่างเรียลเซกเตอร์และฟินแลนเชียลเซกเตอร์และแก๊ปอันเนี้ยมันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงครับไม่ว่าจะผลต่อเศรษฐกิจก็ดีผลต่อเรื่องของสังคมก็ดีเช่นปัญหาเรื่องการว่างงานอะไรต่างของคนเนี่ยนะครับนะอย่างไอ้ data center ของคุณสมยศเนี่ยนะครับนะครับคุณใช้เงินเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับลงทุนไปเนี่ยนะครับอย่างกรณีของ data center ของ OpenAI เนี่ยนะครับนะของไอ้ที่มาร์คที่แซมแอลบอนออกมาคุยอยู่ทุกวันนี่นะเป็นไงครับใช้เงินกว่าแสนล้านเหรียญเป็นไงครับ
0: โอ้โห
1: มันจ้างคนได้เนี่ยจ้างคนได้ถาวรเพียงแค่2,500คน
0: นิดเดียว
1: นะครับใช้เงินเป็นแสนล้านเหรียญนี่แหละครับนะให้ช่วงระหว่างก่อสร้างอาจจะใช้คนมากหน่อยเพราะก่อสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยยังไงครับ
0: ไม่มีคนแล
1: ้
0: ว
1: และข้อสำคัญครับแม้แต่ตอนไปลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยต่อไปก็จะใช้เลยครับเขาใช้โรบอทน็อกไงใช้หมาโรบอทไงนะนะหรือว่าใช้กองพลโรบอทใช้ยามโรบอทในการตระเวนอะไรต่างๆใช่ไหมครับนี่ทำให้ใช้คนน้อยลงไปใช่ไหมนอกจากมันเป็นส่งเสียงกระหึ่มทำให้คนนะหูอื้อหูหนวกกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนะหรือว่าไปกินน้ำกินทรายชาวบ้านกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายถึงแม้ว่ามันจะมีคุณอนันต์อย่างมากมายที่เรารับรู้กันอยู่นะครับแต่อาจจะนั้นยังไม่น่าแปลกใจไงว่าทำไมคนอย่างบิลเกตเนี่ยจึงได้ออกมารณรงค์เรื่องพยายามสร้างไอ้องค์การระหว่างประเทศเพื่อจัดระเบียบดูแลเรื่องของ AI เนี่ยให้มันอยู่ในร่องในรอยนะครับให้ผลด้านบวกของมันเนี่ยสามารถออกผลได้เต็มที่ขณะเดียวกันก็ดูแลผลกระทบด้านลบของมันในขณะเดียวกันด้วยนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้นะครับคร่าวๆจากการประชุมไอเวทีG20 เอาไฟแนนซ์นะครับที่แอดวิลที่นอร์ทแคโรไลนาครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะ สรุปนิดนึงนะเรื่องของอาจารย์พูดเรื่องของไฟแนนซ์เบรกกับเรื่องของไอเซกเตอร์เนี่ยนะไอ้ financial sector กับเรียวเซกเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยถกเถียงกันนะฮะเหมือนกับผลิตส่วนเกินในจีนเลยเนี่ยนะคิดว่ามันต้องมองทั้งสองด้านนะคือต้องมองในหน้าดีมานด์ไซด์แล้วก็ซัพพลายไซด์ด้วยนะเราคงต้องคุยเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนนะฮะมองกันด้านไหนนะฮะช่วงนี้ต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์
1: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังข่าวจากนักข่าวไทยอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนที่ฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ช้เวลา3ปีที่เหลือเดินหน้าแก้ไขผลกระทบนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐวุฒิไสยเกลืออดีตแกนนำคนแสดงออกมาระบุว่า MOA พรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยอีก100ปีก็เกิดและควรนำมาถอดบทเรียนว่าต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ตัดสินใจผิดพลาดและการครบรอบครั้งนั้นก็ถูกลงโทษจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกมุมหนึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นและส่วนด้วยเหตุนี้หรือไม่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องของการหัวสวในช่วงแรกนายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ปฏิเสธว่าการตัดสินใจในวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมาและถือว่าสิ่งที่ตนและพรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่ได้ก่อไว้ในอดีตคือการเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการตัดสินใจในวันนั้นภณิดาหวั่นโยกย้ายผู้บริหารพนักงานสอบสวน DSI ก่อนกกต.ชี้ขาด229รายนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนกล่าวถึงไทม์ไลน์การดำเนินคดีพิเศษที่24/2568การกระทำความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินเนื่องมาจากการเลือกสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าในวันที่3กันยายนที่ผ่านมามีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายอธิบดีและรองอธิบดี DSI โดยรายชื่อที่ปรากฏว่ามีการโยกย้ายในครั้งนี้ได้แก่พันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนนิรันดร์กิจรองอธิบดี DSIซึ่งเป็นหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวน DSI ในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงเลือกสว.และเป็นหนึ่งใน3พนักงานสอบสวนจาก DSI ที่ไปร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ของกกต.และมีมติสั่งฟ้อง229รายที่เข้าข่ายกระทำความผิดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการได้มาซึ่งสว.โดยมีข่าวว่าจะถูกย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรมบังคับคดีจุดนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปเพื่อบริหารงานบุคคลทั่วไปหรือกำลังพยายามที่จะกำหนดทิศทางคดีที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินหากกกต.มีมติว่าทั้ง229คนไม่มีความผิดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือสามารถตั้งคำถามได้หรือไม่ว่า DSI จะเป่าคดีที่ดำเนินการอยู่ในมือของตัวเองด้วยเช่นกันโดยอ้างว่าไม่มีมูลผิดจีนกู้ภัยฝนตกหนักดินถล่มในมณฑลจีในมณฑลเจียงซีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในอำเภอซุยชวนมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีนหลังเกิดดินโคลนถล่มใส่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่วันเสาร์ขณะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลไต้ฝุ่นโซเดลทีมกู้ภัยถูกส่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงซ่อมแซมถนนและการสื่อสารรวมไปถึงย้ายประชาชนหลายพันคนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเผชิญอุปสรรคจากเหตุดินถล่มซ้ำและเส้นทางถูกตัดขาดจนทีมกู้ภัยต้องถอนกำลังออกมาชั่วคราวเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย12หลังคาในจำนวนนี้พังเสียหายสิ้นเชิง8หลังคาและมีรายงานผู้เสียชีวิต3คนสูญหาย9คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity

0: ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
3: ไพศาลหมูทุบไงล่ะ
4: ของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
2: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสาร

0: 15:08 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วง Insight China กับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศเชมชอยครับรายการเจาะตลาดมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งฟังในเรื่องราวที่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขา นะครับเรื่องของการรู้เขารู้เรารู้เขารู้เรา คืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็คนก็อาจจะพูดไม่ค่อยตรงคนอื่นนะฮะนี่ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งนะครับเราก็พยายามนำเสนอเรื่องให้มันท่านผู้ฟังได้รู้เรื่องตรงไปตรงมาเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่บางทีเราฟังตามกระแสไปเนี่ยก็คนก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วก็พยายามที่จะดึงกลับมาบ้างชุกดึงสติกลับมาบ้างดึงการที่จะเรียกว่าดราม่าเนี่ยกลับมาบ้างนะครับเพราะบางทีดราม่ามากเกินไปนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พยายามทำนะผมก็พยายามทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับเหมือนกับเรื่องของอะไรเนี่ยกรณีหัวสวพูดนิดหนึ่งการเมืองมาสักนิดหนึ่งนะในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นกรรมการสรรหาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาละ3สมัยนะฮะก็ถือว่า2สมัยถือตัวเถอะ2สมัยก็ถือว่าเป็นพอรู้เรื่องราวภายในแล้วมันก็โยงมาถึงเรื่องของการเลือกตั้งสวในปัจจุบันนี้ซึ่งมีสภาพแบบเดียวกันนะมีลักษณะการสรรหาเลือกหรือเลือกตั้งเหมือนกันนะตรงนี้ก็บอกนิดนึงเป็นเรื่องลึกภายในนะฮะก็คือเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดจากอีกข้าราชการเลยเขาคิดมาหรือไม่ใช่นักการเมืองคนคิดเป็นเรื่องที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยอยู่ที่ใกล้สนามหลวงคนคิดเรื่องพวกนี้ออกมานะฮะเขาก็มีการประมูลก็มีการจ่ายเงินทำวิจัยทายอะไรกันมากมายนะจนผลออกมาอย่างนี้ก็คดีเนี้ยผมคิดว่าคงจะไม่ชนะหรอกนะยกเว้นที่มีการที่จะทำผิดจริงๆนะมีจ่ายเงินจ่ายทองอะไรนั่นนะมีเส้นเงินอันนั้นนะคงจะโดนเล่นงานนะครับแต่โดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยมีการเลือกคนในกลุ่มได้คนที่มาจากเรียกว่ารากหญ้ามาจากคนที่มีความรู้จริงๆเหมือนกับเป็นพวกทาเลนต์อย่างเงี้ยนะคุณจะรู้คนนี้ได้เก่งได้ไงเนี่ยคุณต้องดูว่าเด็กคนนี้เก่งไหมอย่างน้องเน่เนี่ยเล่นมาคอสได้ตั้งแต่อายุ3ขวบ3 4ขวบผมเคยเจอเด็กแบบพวกนี้นะฮะ2 3ขวบเนี่ยเล่นมาคอสได้ชนะเราเก่งกว่าเรา อันนี้มันแสดงถึงว่าเด็กคนนี้มีทาเลนต์แล้วก็จะเก่งด้านดนตรีด้วยนะส่วนใหญ่เด็กพวกนี้เหมือนกับมันมีริทึมมันมีไอ้จังหวะอะไรในสมองเขาอยู่นะทำให้เขาเนี่ยเก่งเขารับรู้อะไรได้ค่อนข้างจะดีอันนี้ก็เหมือนกันไอ้หลักการสรรหาสภาที่ปรึกษาหรือสวอะไรเนี่ยเขาคงคิดในแนวนั้นน่ะนะครับคิดแล้วแต่มันถ้าเราจะแก้ควรจะแก้ไหมก็ควรจะแก้แต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็คุณไม่ได้ว่าไปเอาเรื่องอื่นมาแก้นะฮะเรื่องของว่าไปล้มหน้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือทำอะไรให้เป็นจุดๆไปนะผมคิดว่าคนที่จะคิดที่จะแก้เรื่องเนี้ยคิดผิดแก้ไม่ถูกทางนะผมก็ได้เท่านี้นะฮะใครจะฟังผมก็ฟังหรือไม่ฟังก็ตามใจนะก็ผมคิดว่าคุณต้องแก้ให้ถูกทางไม่ใช่คุณไปแก้โดยไปแก้แบบผิดทางนะคุณแก้แบบผิดทางคุณจะแก้รัฐธรรมนูญแก้แบบผิดทางแก้เรื่องการเลือกสวคุณก็เน้นเรื่องนี้ไปโดยตรงนะคุณจะไปเอาเรื่องอื่นมาทำคุณจะไปเอายุ่งเรื่องมาตรากฎหมายอะไรต่างๆอื่นมายุ่งเกี่ยวนะครับเป็นเรื่องของการหาเสียงไปด้วยเนี่ยผมขอบ่นนิดนึงนะครับเอากลับมาเรื่องของจีนเราดีกว่านะในเดือนที่แล้วสิเขามีการแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์โลกนะที่ประเทศจีนโอ้โหคนก็ดูกันมากมายนะช่องทีวีต่างๆของสหรัฐอเมริกาของในยุโรปถ่ายทอดกันหมดช่องทาง YouTube นะทางแพลตฟอร์มออนไลน์ TikTok อะไรต่างๆมีกันหมดเลยเพราะว่าให้ความสนใจคนทุกคนให้ความสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะแล้วก็จีนเองก็จัดมาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็มีการหกล้มมีการวิ่งได้เร็วแต่พังไอ้นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นวิ่งเร็วแล้วพังนี่ไม่ได้ประเด็นแต่มันกระโดดได้ทรงตัวได้ตีลังกาได้เต้นตามเพลงได้อันนี้สำคัญมากนะฮะเป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าจีนเนี่ยเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใช้ค่อนข้างจะเยอะนอกจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเอาคนจริงไปฝึกพวกนี้ด้วยคนที่เก่งจริงๆไม่รู้ว่าเก่งด้านกีตาร์เก่งด้านร้องเพลงจีนมีข้อมูลเหล่านี้หมดละผมบอกให้รู้นะฮะแต่คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยอเมริกาจะพัฒนาได้เก่งกว่า นะฮะแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยจีนมีข้อมูลเหล่านี้หมดแล้วนะฮะนักดนตรีที่ว่ายอดเยี่ยมของโลกมีทาเลนต์ชนะเข้าไปในก็ทาเลนต์อะไรอย่างเนี้ยจีนมีข้อมูลเหล่านี้ผมบอกให้รู้เลยนะฮะนะทำไมหุ่นยนต์ไอ้มหกรรมหุ่นยนต์โลกเนี่ยจึงเหมือนกับเป็นการแสดงศักยภาพของจีนในอุตสาหกรรมการผลิตของจีนเขามีอะไรบ้างมาคุยเรื่องนี้เรื่องๆครับกับดร.ประจิตวิบูลย์ทาสารนะครับสวัสดีครับดร.ประจิตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณสมยศและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ครับในแหมคนเนี่ยก็ตื่นเต้นเนี่ยมันก็เลยมาแล้วนะเรื่องของหุ่นยนต์ที่แข่งขันกันเนี่ยนะฮะคนจีนนี่ก็ให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากมีคนเข้าไปดูเข้าไปเชียร์เหมือนกับแข่งขันกีฬาจริงเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับอุตสาหกรรมรถอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนครับท่านประจิตครับ
1: ครับจริงๆแล้วถ้าเราติดตามข่าวคราวนะเราก็เคยพูดกันในรายการนะในส่วนของหุ่นยนต์ที่มันเชื่อมโยงกัน
0: ครับ
1: ผมเนี่ยถือว่าครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือเป็นต้องบอกว่าครึ่งเดือนที่มีความสำคัญที่สะท้อนถึงแสนยานุภาพและศักยภาพของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยูมานอยด์ของจีนอย่างแท้จริงนะครับเพราะมันมีการก้าวกระโดดเพราะอะไรฮะเราเคยคุยกันนะ16สิงหาใช่ไหมที่มันมีไอ้ Seven Fresh Coffee ใช้หุ่นยนต์มาทำกาแฟ
0: ใช้อะ
1: ไรต่างนะของ JD.com ใช่ไหมที่ปักกิ่ง
0: ครับร้านแรก
1: วันเนี้ยในวันที่19ถึง23ก็มีการประชุมด้านหุ่นยนต์โลกที่ปักกิ่งเหมือนกันแล้ววันที่19ก็เป็นวันที่ยูนิทรีเข้าตลาดหลักทรัพย
0: ์
1: ที่เซี่ยงไฮ
0: ้ครับ
1: ครับแล้วก็ราคาดีดขึ้น 5-6 เท่าเคยขึ้นไปถึงสูงสุด 8-9 เท่าทั้งที่ซ้ำไปแต่อันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนว่าโอ้เขาจัดเรียงนะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่ที่มันสำคัญก็คืออันที่คุณสมยศเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเขาไม่หยุดแค่การประชุมสัมมนาในห้องการประชุมเท่านั้นในห้องนิทรรศการเท่านั้นแต่เขาเลยไปจนถึงการแข่งขันหรือมหกรรมการกีฬานะครับฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปด้วยหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เราจะเรียกเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นการการจัดการแข่งขันครั้งที่2นะครับซึ่งจัดเท่าไหร่22ถึง26สิงหาที่ผ่านมาก็คือผ่านไปสักสัปดาห์หนึ่งทำนองนั้นในการแข่งขันเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายส่วนอันแรกเลยคือไอ้จำนวนหุ่นยนต์ที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจำนวนหุ่นยนต์นี่เรากำลังพูดถึงเรื่อง2,000 ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจำนวนไอ้พันกว่าตัวเนี่ยนะมันมาจากประมาณ666ที
0: ม
1: ตอนนี้666ทีมมีความหมายสำคัญก็คือว่ามันสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งมีแค่500ทีมเท่านั้นเองครับ
0: อ๋อโหเยอะนะต่างกันเยอะนะเนี่ยครับ
1: นะมันเพิ่มขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์
0: อืมครับเท่าตัว
1: จำนวนประเภทกีฬาที่แข่งขันนะก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแข่งขันทั้งว่ายง่ายกีฬาแบบที่มนุษย์ดูกันปกตินะครับเมื่อสักครู่นี้คุณสมยศบอกว่าแข่งวิ่ง100เมตร400เมตรอะไรต่าง
0: ๆกระโดดสูงไหมโดดสูง
1: ใช่ไหมพวกนี้นะมีนัยยะความสำคัญสูงมากเลยว่าโอ้แสดงว่าหุ่นยนต์มีศักยภาพดีขึ้นเยอะเลย
0: ครับ
1: แค่ช่วงขวบปีเดียวเพราะอะไรฮะมันทำลายสถิติที่มนุษย์ทำขึ้น
0: โอ้ครับ
1: นะครับทำไว้นะครับเช่นยูเซลโบวิ่ง100เมตรหุ่นยนต์นะเอาชนะได
0: ้ครับ
1: กระโดดสูงนะมนุษย์ทำไว้เท่าไหร่หุ่นยนต์กระโดดตัวสูงกว่านั้นอันนี้คือเอาชนะมนุษย
0: ์ครับมันไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะกระโดดแล้วมันยังลงมาแล้วมันสามารถส่งตัวได้เนี่ยตรงนี้สำคัญกว่า
1: ครับเนี่ยสะท้อนอันนี้มันจะสะท้อนลึกลงไปกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวผมจะไปแตะประเด็นนี
0: ้
1: แต่ว่าส่วนสำคัญส่วนที่สองคือมันเอาชนะตัวมันเองด้วยครับ
0: อ๋อนี่สำคัญ
1: นะคือจากเดิมเนี่ยวิ่ง400เมตรทำลายสถิติไว้แล้วไม่พอยังทำลายสถิติตัวใหม่นะสถิติใหม่ในการวิ่ง400เมตรนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพการพัฒนาในช่วง1ขวบปีที่ว่าเนี่ยดีขึ้นตอนนี้หลายๆท่าทางหลายๆอากัปกิริยาหลายๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาเหล่านี้เนี่ย มันก็สะท้อนหลายอย่างว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจีนเนี่ยนะมันซ่อนศักยภาพและความสามารถในเรื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยไว้สูงมากเลย
0: ครับ
1: เช่นมอเตอร์ที่ใช้อย่างเงี้ยแล้ววิ่งนะวิ่งระยะไกล
0: วิ่งไกลขึ้น
1: หรือแรง
0: ขึ้น
1: ที่เมื่อสักครู่ระบบกระโดดสูงเนี่ยมันต้องใช้แรงบิดนะที่มีความหนาแน่นสูงมากชุดเกียร์ก็ต้องมีความเร็วมีความแม่นยำเพราะอะไรช่วงวิ่งตรงนะตอนวิ่งตรงเนี่ยผมสังเกตว่าตอนวิ่งตรงเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงแต่พอตอนวิ่งเข้าโค้งนะช่วงโค้งเหมือนกับเขามีการปรับเกียร์ให้วิ่งด้วยความเร็วที่ลดลงนะครับเพื่อให้มันเข้าโค้งได้คือถ้าวิ่งด้วยความเร็วเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะหลุดโค้งทำนองนั้น
0: แปลว่าฉลาดขึ้น
1: ฉลาดขึ้นแล้วสรีระในการวิ่งนะผมไม่รู้คุณสมยศสังเกตไหมสรีระในการวิ่งเนี่ยท่าทางไม่ได้ก๊อปปี
0: ้ต่าง
1: โ
0: น้นทั้งหมดครับ
1: เขาวิ่งด้วยท่าทางที่ยกแขนขึ้นผมมาสงสัยมากเลยว่าทำไมเขาต้องหุ่นยนต์
0: ทำไมต้องยกแขน
1: ขึ้น
0: เ
1: ขายกแขนขึ้นเพื่อระบายความร้อนครับ
0: อ๋อเขามีข้อจำกัดของเขานะ
1: ใช่
0: ข้อจำกัดเรื่องความร้อน
1: เรื่องความร้อนก็สะท้อนอะไรอย่างว่าเขาออกแบบอะไรก็ตามนะเพื่อเอาชนะอะไรหลายอย่างที่เขามีข้อจำกัดนะครับก็แสดงว่าระบบระบายความร้อนในหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ยุคหลังดีขึ้นอีก
0: ครับ
1: นะครับระบบเซ็นเซอร์ก็ดีมันเหมือนรถไร้คนขับอ่ะนะมีไรด้าอยู่ใกล้กันแล้วเวลามันวิ่งใกล้ๆกันเนี่ยอย่าง100เมตรมันห่างกันแค่นิดเดียวนะถ้ามันตั้งเซ็นเซอร์แบบนั้นเนี่ยมันกลัวกระแทกกันมันก็จะหยุดบ้างมันก็จะวิ่งบ้างอะไรแบบแล้วสังเกตบอลวิ่งแซงกันมันวิ่งแซงนะฮะมันมีวิ่งแซงอันนี้ก็สะท้อนมาจากไอ้ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงแม้กระทั่งแบตเตอรี่ที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมีความเบาบางที่สูงขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ที่เราเห็นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองคือมันไม่หยุดแค่ฮาร์ดแวร์ครับมันไปเรื่อง AI มันไปเรื่องระบบ
0: เนี่ยตรงนี้สำคัญ
1: มันไปตัวซอฟต์ไซส์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะสังเกตดูไอ้ motion control การวิ่งหรือการรักษานะสมดุลในการวิ่งในช่วงท่าหรือเมื่อสักครู่นี้คุณสุริยะว่ากระโดดสูงขึ้นไปไม่พอลงมายังมายืนอีก
0: ตัว
1: ไอ้พวกเนี้ย
0: ตั้งตัวได้คร
1: ับมันต้องมี motion sensor ที่ดีมันต้องมี AI ในการกำกับควบคุมที่ดี
0: ครับ
1: แล้วก็มากกว่า 40% ของไอ้หุ่นยนต์พันกว่าตัวเหล่านี้เนี่ยนะปรากฏว่าแข่งขันโดยไม่ต้องมีใครไปบังคับนะ
0: มันวิ่งมันเอง
1: มันทำเองเลยคือก็ตั้งโปรแกรมปุ๊บมันทำตามนั้นเลย
0: โอ้ครับ
1: แล้ว AI มันก็มีลูปที่เร็วขึ้นนะในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
0: ครับ
1: นะผมมองเรื่องพวกนี้อย่างนี
0: ้ตรงนี้นะ
1: น่า
0: สนใจนะแต่เดิมเนี่ยเราหุ่นยนต์เนี่ยเรามักจะคิดว่าเราใช้ AI เป็นสมองแล้วก็สั่งงานหุ่นยนต์ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มันสามารถสั่งงาน AI ได้ด้วยเขาว่าอย่างนั้นถ้าอย่างที่ดร.ไพจิตรว่าเนี่ยแสดงว่าหุ่นยนต์สามารถที่จะประมวลข้อมูลและสั่งงาน AI ให้ทำอย่างนี้ได้เหมือนกับ
1: มันลูกใช้ AI เนี่ยแหละเป็นสมองเป็นสมองคนของหุ่นยนต์ในการที่จะกำกับควบคุ
0: ม
1: นะความเร็วก็ดีนะท่าทางการเข้าโค้งนะหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแสดงว่าอย่างที่ผมบอกอะลูกในการนำข้อมูลมาคิดวิเคราะห์เซ็นเซอร์นะที่ได้ข้อมูลมานะครับมันจะต้องประมวลผลได้เร็วมาก
0: เร็วขึ้น
1: ก็เมื่อกี้แข่งร้อยเมตรนี่มันเซี่ยวมันไม่ถึง
0: วินาที
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะส่วนนี้ก็มีความสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นความสร้างสรรค์ก็คือเขาไม่ได้แข่งเฉพาะกีฬานะ
0: ครับ
1: การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเขาเอาหุ่นยนต์เหล่านี้เข้าสู่บททดสอบของโลกต้องบอกว่าโลกของมนุษย์นะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มมากขึ้น
0: โรคที่เราจะต้องเจอเนี่ยโรคที่เราต้องรักษาเนี่ยนะฮะครับ
1: ไม่ใช่โรคหมายว่าเอาเข้าบ้านนะ
0: อ๋อเข้าบ้าน
1: หุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิวัฒนาการมันก็จากห้องแลบจากมหาลัยใช่ไหม
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วตอนนี้ก็เข้าสู่สายอุตสาหกรรมท่อนถัดไปเนี่ยม มันจะเข้าสู่ชีวิตจริงร่วมกับวิถีชีวิตมนุษย์เช่นเข้ามาอยู่ในบ้านบ้านพักคนชราไปตรวจรักษาดูแลความปลอดภัยนะไปกู้ภัยไปดับเพลิงอะไรเงี้ยนะที่มันอะไรที่มีความอันตรายต่อไปหุ่นยนต์มันถูกใช้มากขึ้นปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็มีการจัดการแข่งขันนะประเภทกีฬาแบบนี้เราต้องเรียกว่าเป็นประเภทกีฬานะว่าเช่นใครจะทำความสะอาดได้เสร็จก่อนกันใครจะคัดแยกสินค้าได้เร็วกว่ากันใครจะดับเพลิงนะกู้ภัยนะได้ดีกว่ากันอะไรอย่างเป็นต้น
0: มีหุ่นกู้ภัยด้วยนะฮะโอ
1: ้ใช่ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่สะท้อนว่าโอ้แสดงว่าจีนเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมนะในการเอาหุ่นยนต์เฮมานอยด์เหล่านี้มาใช้ในบ้านหรือใช้ควบใกล้มนุษย์นะกับวิถีชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นซึ่งพอเราไปดูเนี่ยถามว่าการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนี่ยไอ้ World Humanoid Robot Games เนี่ยใครเป็นสปอนเซอร์หลัก
0: ครับ
1: หนึ่งในนั้นคือหัวเว่ยครับ
0: อ้าวโอ้
1: ปรากฏว่าหัวเว่ยเนี่ยล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีข่าวออกมาบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยเพิ่งเปิดตัวหุ่นยนต์ใช้ในบ้านนะ C-Lite S1 และกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบเอาหุ่นยนต์รุ่นนี้จำนวน100ตัวนะเข้าไปอยู่ในหอพักหรือในบ้านพักของพนักงานของตัวเอง
0: ทดลองเลยนะโอ้
1: ทดลองกับพนักงานจริงคือเอาไปทดลองข้างนอกบางทีมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมแล้วคนเราอาจจะมีความรู้ความเข้าใจก็เอาพนักงานของตัวเองที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะได้มาช่วยสังเกตจะได้มาช่วยดูนะแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับมันตอนนี้ทดลองอยู่100ตัวนะครับ100ตัวเสร็จปุ๊บยังไม่ทันยังอยู่ระหว่างการทดลองเลยนะแต่หัวเว่ยบอกว่าโอ้โหการทดสอบทดลองเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วดีมากคาดว่านะไม่แน่ใจคุณสมยศในปีอีกปี2ปีข้างหน้านะน่าจะมีหุ่นยนต์ซึ่งปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ประมาณสัก1ล้านบาทถึง 1.5 ล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินบาทนะ
0: ครับ
1: มันจะลดลงเหลือแค่ 300,000 เท่านั้นนะ
0: โอ้
1: ในอีกปี2ข้างหน้านี่หัวเว่ยประกาศมาเรียบร้อยแล้ว
0: เอ๊ะมันราคาถูกเกินไปเดี๋ยวพอถามว่ารัฐบาลไปซัพพอร์ตอีกเนี่ย
1: อันนี้กินไป
0: เรื่องหนึ่ง
1: ข้อสังเกตคุณสมยศเนี่ยน่าสนใจมากครับถามว่ารัฐบาลซัพพอร์ตไหมรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเรื่องหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะเราสังเกตตั้งแต่ Made in China 2025นะเอาเรื่องโรบอทเข้าไปเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมหลักนะตอนนี้มาเรื่องของ New Quality Productive Force ใช่ไหมฮิวแมนนอยด์เป็น1ใน10กว่าอุตสาหกรรมหลักของเขารวมทั้ง AI รวมทั้งเรื่องของ Big Data เรื่องของอะไรต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าสนับสนุนไหมสนับสนุนแต่รัฐบาลจีนอาจจะไม่จำเป็นต้องอุดหนุนครับ
0: อ๋อสนับสนุนแต่ไม่ได้อุดหนุนเออต้องเข้าใจ
1: การเงิน
0: เข้าใจให้ถูกด้วยเนี่ยเข้าใจหลายคนเข้าใจไปเข้าใจผิดอีกครับ
1: ที่มันจะถูกเพราะอะไรรู้มั้ยฮะมันถูกเพราะว่าวันนี้ตลาดไอ้หุ่นยนต์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 17,000 ล้านหยวนเนี่ยกว่าครึ่งครับตลาดอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้ว
0: โอ้ครับ
1: และเติบโตตัวเลขประมาณกลมๆนะเกือบ 100% ต่อปีนะครับ
0: โอ้ปีละ1เท่าตัวครับ
1: หัวเว่ยบอกว่ากำลังเร่งรีครูทคนจะขยายงานเรื่องการผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เขาบอกว่าช่วงจากนี้ไปจนถึงปี2030คือช่วงของการทดสอบทดลองพัฒนาไปเรื่อยๆนะอาจจะเริ่มใช้ระยะแรกแต่ช่วงของการเก็บเกี่ยวเงินที่เป็นก่อเป็นกำจะอยู่ประมาณปี2032ถึง2035
0: โอ้ยครับ
1: ด้วยเหตุนี้นะผมคิดว่าการแข่งขันมาทำการกีฬาครั้งนี้เนี่ยที่หัวเว่ยลงทุนร่วมไปเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันเนี่ยจึงจะมีความคุ้มค่ามากเพราะได้ทดสอบทดลองนะหุ่นยนต์ของตัวเองในหลากหลายรูปแบบในรูปประสิทธิภาพในรูปของความหลากหลายในการใช้งานและอื่นๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าอนาคตอันใกล้ไม่แน่ใจคุณสมยศอาจจะลงทุนซื้อ
0: หุ่
1: นยนต์มาเล่นกีตาร์กับน้องเนเน่ของคอนเสิร์ตนะครับในเวทีโลกได้เลยในอนาคตครับ
0: เพราะว่าเขาไม่ต้องกลัวนะคืออย่างบริษัท นูเอ็กซ์นะฮะหรือบริษัทที่ของคนไทยไปร่วมทำด้วยนะคนไทยก็เก่งนะทำเรื่องของซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันแล้วก็ซอฟต์แวร์ของกีตาร์เนี่ยนะบริษัทคนไทยนะร่วมกับจีนเนี่ยไปร่วมกับจีนอันนี้เขาเงียบเงียบแล้วรู้สึกชื่อคุณแบงค์เนี่ยเขาเงียบเงียบอยู่นะแต่เขาเก่งมากเลยนะในระดับที่ว่าระดับโลกแล้วล่ะนะแต่คนไทยยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเนี่ยก็เหมือนกันก็ใช้พวกไอเอไอนี่เข้าไปช่วยแล้วก็เขาก็โคกับจีนเพราะว่าจีนมีคนเรียกว่าคนทดลองให้ใช้เยอะกว่านะมันก็สามารถจะเก็บข้อมูลได้มากกว่าถ้าประเทศไหนมีคนเล่นน้อยมันก็ได้เก็บข้อมูลน้อยนะแต่เรื่องของบางทีเนี่ยไอ้คนที่น้อยเนี่ยมันมีความคิดสร้างสรรค์นะมันมีทาเลนต์มันมีอะไรต่ออะไรเขาก็อยากได้พวกทาเลนต์พวกเนี้ยเข้าไปเสริมเขาด้วยนะก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมดนตรีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มนุษย์เราอาจจะอาศัยปัจจุบันแล้วก็ให้ AI ผลิตเพลงอะไรได้อยู่แล้วนะเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยคงต้องคิดต้องอะไรให้ดีแล้วก็ปรับกันใหม่มากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้คนมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะไม่ต้องเครียดมากเหมือนในปัจจุบันเนี้ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนเดี๋ยวฟังรายการเจาะตลาดเดิมก่อนต่อครับ
2: รู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในเจาะตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรู้ลึกตลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

0: 15:33 ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเจาะตลาดแดนมังกรช่วงอินไซต์ชนะกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารดำเนินรายการโดยผมสมยศชิมชอยครับรายการเจาะตลาดแดนมังกรก็มีกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้สัปดาห์ละ1ครั้งครับแล้วก็ฟังกันในเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับในแง่ของเศรษฐศาสตร์นะฮะเราก็พยายามทำให้ในการตลาดพยายามทำให้ท่านฟังได้รับรู้เรื่องราวที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นในหนึ่งสัปดาห์มาฟังที่นี่สักหนึ่งครั้งนะแล้วก็กลับไปพิจารณาของตัวเองนะว่าบางทีเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มาอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่ทางนี้เราทำแบบตรงไปตรงมามีหลักทางวิชาการใช้นะฮะเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องของระบบเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะเรื่องของนักรัฐศาสตร์ก็จะมองในเรื่องของการเมืองนะเรื่องของประชาธิปไตยนะอีกมันก็แบบเรื่องคอมมิวนิสต์นะฮะมันก็เหมือนกับสองขั้วที่มันอยู่คนละทางกันแต่ในที่สุดปลายทางทั้งคู่เนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมแล้วมันก็เหมือนกันนะในอุดมการณ์มันเหมือนกันนะฮะอุดมการณ์เหมือนกันไงประชาธิปไตยสูงสุดก็คือบอกว่าทุกอย่างเสรีหมดนะมีเสรีภาพทุกคนเท่ากันหมดในระบบสังคมนิยมในระบบคอมมิวนิสต์ก็คือว่าถึงสุดยอดถึงยูโทเปียก็คือไม่มีชนชั้นไม่มีอะไรทุกคนเท่ากันหมดฮะเห็นไหมครับว่าสองขั้วเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี้ยสองขั้วเนี่ยกำลังจะวิ่งเข้ามาหากันในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจมันวิ่งเข้ามาหากันเพราะอะไรสหรัฐอเมริกาเองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สนับสนุนบริษัทบิ๊กเทคต่างๆนะด้วยการไปลงทุนโดยเงินของรัฐบาลโดยเงินของกองทัพโดยเงินของกระทรวงกลาโหมนะกระทรวงการคลังไปลงทุนในบริษัทต่างๆนะฮะดังๆไปดูได้เลยในขณะเดียวกันของจีนเนี่ยเขาก็เริ่มถอยลงแต่เดิมเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นของจีนเป็นของรัฐบาลโดยตรงเขาให้เอกชนมาทำเอกชนมาแข่งขันกันนะครับรัฐบาลคอยดูกฎเกณฑ์ดูอะไรให้นะให้แข่งขันไม่ให้มันไม่ทำให้เศรษฐกิจล้มเหลวอย่างนี้ดีกว่าไม่ให้คนเดือดร้อนนะครับเขาก็สนับสนุนแต่เขาไม่ได้จ่ายเงินให้สนับไม่ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเหมือนของอเมริกานะฮะก็เป็นวิธีการแต่เขาทำอินฟราสตรักเจอร์มาถึงทำพื้นฐานต่างๆให้คุณพร้อมมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปใช้ได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำอันนี้สองอันนี้ก็พยายามเข้ามาวิ่งเข้ามาหากันแล้วล่ะนะฮะโดยหลักความจริงอันนี้เราต้องเข้าใจนะเหมือนกับเรื่องของคนโจมตีจีนว่าเอ้ยสินค้าจีนทำไมเข้ามาราคาถูกอะไรก็เนี่ยเข้ามาล้นตลาดอะไรเงี้ยมันเป็นข้อคำเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์เป็นคำก้อเก่าหาเท่านั้นเพราะว่าบริษัทที่ไปลงทุนในจีนก็เป็นบริษัทต่างชาติเป็นบริษัทในอเมริกาบริษัทในญี่ปุ่นนะฮะบริษัทในเกาหลีในยุโรปนะไปลงทุนในอเมริกาแล้วก็ไปลงทุนในจีนแล้วก็ส่งของเหล่านั้นเนี่ยมาขายในเมืองไทย มันไม่ใช่ของจีนโดยตรงเท่าไหร่นะก็ตอนหลังก็เริ่มมีจีนมากขึ้นที่จีนเขาพัฒนาขึ้นมาเองเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนและอย่างหนึ่งเราต้องมองอย่าชาตินิยมเกินไปฟังบางคนเนี่ยจะพูดลงว่าเข้ามาแล้วเราได้อะไรบ้างมาทำอย่างนี้แล้วเราได้อะไรบ้างต้องคิดดูให้ดูเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยนะฮะสันดาปภายในเนี่ยเราก็โอ้ยเนี่ยจะแย่แล้วนะอย่างนี้พูดไปต้องใช้นู่นใช้นี่ก็ผลิตภายในมันไม่ใช่มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะญี่ปุ่นเองก็ไปตั้งโรงงานในผลิตรถไฟฟ้ารถอะไรในเมืองจีนเขาก็เลิกเปลี่ยนไปมารถ EV กันหมดแล้วในเมืองจีนในญี่ปุ่นก็ตั้งโรงงานเนี่ยคุณมาพูดเรื่องพวกนี้มันพูดเรื่องเก่างั้นนั้น SD เราต้องปรับตัวด้วยนะฮะปรับตัวด้วยนะฮะเราจะงั้นไม่ได้และอย่างหนึ่งโรงงานใหญ่ๆเนี่ยที่อยู่ในบ้านเราถามว่าคนไทยผลิตเองหรือเปล่าคนไทยทำงานนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะแรงงานจากเพื่อนบ้านของเราทั้งนั้นเลยไปดูได้เลยอันนี้ในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เคยทำงานเรื่องพวกนี้มาก่อนนะฮะดังนั้นมองอะไรต้องมองให้ลึกนิดหนึ่งนะครับมองให้ลึกๆอย่าเอาชาตินิยมมาเพื่อไปบูลลี่ประเทศอื่นแล้วก็สร้างแบบ impact ทางการเมืองให้กับเกิดกับประเทศจีนหรือประเทศที่อื่นๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศเรานะนี่ก็เราต้องมองผลประโยชน์ของเราคุณจะมองในแง่ไหนมองในแง่ของ supply side หรือแง่ของผู้ด้านผู้ผลิตหรือมองในแง่ของdemand side ด้านผู้บริโภคอย่างผมเป็นผู้บริโภคก็ต้องการผลิตสินได้ซื้อสินค้าราคาถูกสินค้าดีราคาถูกนะครับด้านถ้าคุณเป็นพวกสนับสนุนผู้ผลิตก็คือว่าฉันจะต้องเข้ามาตั้งโรงงานนี้ได้เพื่อที่จะทำกำไรนะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วแต่เป็นนโยบายของแต่ละคนนักวิจารณ์ของคนแต่ละคนที่พูดกันนี่ฝากให้คิดสักนิดนึงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในประเทศจีนเนี่ยเรื่องการตลาด ใครว่าจีนไม่มีเศรษฐกิจไม่ใช่ดูอย่างตัวอย่างเศรษฐกิจการค้าปลีกของจีนนะที่ว่าเถาเสียวผางใช่ไหมครับกับฝ่าหงไหลฮะ
1: เถาเสียวผาง
0: เถาเสียวผางนะออกสำเนียงให้เป็นจีนหน่อย เป็นบริษัทผลิตบริษัทเป็นหรือว่าเป็นธุรกิจแบบเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเนี่ยจีนเป็นว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ยังไงเขาว่ามีเศรษฐกิจเหมือนกันมีการตลาดแบบนี้มันจะยังไงนะแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงกว่าประเทศที่ว่าเสรีด้วยซ้ำไปซึ่งนั่นยังมีกฎหมายคุ้มครองกันนะกฎหมายเรื่องการแข่งขันทางการค้าคุ้มครองรักษาให้คนเก่งกว่าไอ้คนที่ใหญ่กว่าเอาเปรียบบริษัทเล็กกว่าด้วยนะในสหรัฐอเมริกาน่ะแต่ในเมืองจีนเนี่ยเถาเสี่ยวหว่างเนี่ยกับเนี่ยกลายเป็นคู่แฝดกันมันคืออะไรดร.พิจิตรเล่าหน่อยโยงกันครับสวัสดีครับ
1: ครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นซีรีส์ที่3ของการพูดคุยเรื่องธุรกิจค้าปลีกนะในจีนนะครับเราไปเคยเปิดประเด็นเรื่องของภาคตรงหลายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเกี่ยวกับหลิงฉือเหินหมางนะครับอีก1ธุรกิจที่ชอบไปซ่อนตัวอยู่ตามเมืองรองคือเถาเสี่ยวพัง
0: เถาเสี่ยวพัง
1: ครับท่านกลัวท่านกลัวซึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารระดับสูงนะของเถาเสี่ยวพังเนี่ยเดิมนะก็เป็นผู้บริหารที่อยู่ในพังตรงไหลนะครับตอนนี้พังตรงไหลเขาอายุ30ปีแล้ว30กว่าปีแล้วนะครับวันดีคืนดีท่านกลัวจุนเทาเนี่ยก็จุนเทาเนี่ยก็ไปว่ายง่ายสั่งสมวิทยายุทธระดับหนึ่งแล้วก็เลยในปี2021คือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก็ตัดสินใจมาเปิดช่องทางกับว่ายง่ายทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเน้นซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ครับ
1: ของตนเองนะครับโดยเริ่มจากทางแถบเจิ้นโจซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเหนือหนานแล้วก็เมืองรองนะครับอันหยางเอ่ยอะไรเอ่ยที่ส่วนใหญ่นะครับเดิมเนี่ยอยู่เฉพาะในมณฑลเหนือหนานนะครับอันนี้ถามว่าเขามีโมเดลอะไรหรือหลักคิดยังไงที่เหมือนหรือแตกต่างยังไงกับพังตรงไหลอะไรดีๆเขาก็เอามาจากพังตรงไหลนะนะครับการจัดเรียงสินค้าการนำเสนอนู่นนี่นะครับแพลตฟอร์มทางด้านจะเรียกว่าทางด้าน Big Data แล้วก็เรื่องของ AI เรื่องป้ายอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างเขาก็เอามาใช้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวหลักของโมเดลเลยคือเวลาเรานึกถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางทีเราจะนึกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะขายของนะครับไปเรื่อยนะครับอะไรที่มันผลิตเป็น processed food เป็นอะไรต่างๆก็ขายไปเรื่อยนะอาจจะมีอาหารสดปนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ท่านกลัวทางเถาเสี่ยวพังเนี่ยมาในโมเดลอีกแบบหนึ่งที่ต้องการสร้างความแตกต่างโอเคการเน้นคุณภาพก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันอาหารสดก็ยังคงไว้นะครับที่สำคัญคือเขาพยายามขยับไปสู่เรื่องของอาหารพร้อมรับประทานและพยายามเข้าใกล้วิถีชีวิตของคนจีนที่แม้ว่าจะเขาอาจจะอยู่ในเมืองรองระดับหนึ่งนะ
0: คร
1: ับ เขาก็บอกว่าคนจีนก็รักสบายเหมือนกันพอเริ่มมีฐานะดีขึ้นก็ไม่อยากเสียเวลาแล้วก็ครอบครัวขนาดเล็กลงถูกไหมเพราะเราสังเกตคนจีนเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินนโยบายเรื่องของลูกคนเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็คนไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองก็จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟน2คนเพราะฉะนั้นบางทีก็เหนื่อยจากการทำงานเพราะทุกคนทั้ง2คนก็ออกไปทำงานข้างนอกนะจะมีเวลาพักสักหน่อยก็ขี้เกียจจะต้องทำอาหารหรือต้องทำอาหารทานทุกวันนะอย่างนั้นเลยก็ซื้อนะเขาก็มองว่าคนจีนก็รักสบายเหมือนกันก็บอกว่าเถาเสี่ยวพังก็เลยอยากจะเป็นเวทีเป็นสถานที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภคในส่วนนี้ที่อยากรักสบายนะที่อยากเสียเวลาทำอาหารแต่อยากได้อาหารที่มีคุณภาพดีอาหารต้องบอกว่าพร้อมรับประทานนะ ready to eat นะครับที่มันนอกจากคุณภาพดีแล้วต้องมีความคุ้มค่าคือไม่แพงมากซ่อนอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้เขาก็เลยเริ่มนะทำซูเปอร์มาร์เก็ตของเขานะเถาเสี่ยวผ้าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยเพิ่มจำนวนสาขาไปเรื่อยๆการเพิ่มจำนวนสาขาของเถาเสี่ยวผ้าเนี่ยดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าต้องบอกว่าระยะเวลาเขาแค่5ปีเมื่อกี้ผมบอกผ้าตรงหลายตั้ง30ปีใช่ไหม
0: ครับกว่าจะมาถึง
1: กว่าจะมาถึงสุดนี้ใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้จำนวนสาขาเขามีใกล้ๆกันครับคือ10สา
0: โอ้โหมันทำไมมากระโดดเร็วมาขนาดนี้ครับ
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักคิดเขาปรัชญาแนวคิดของท่านกัวเนี่ยผู้บริหารเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเปิดที่ไหนก็ได้เปิดเถอะแต่เปิดแล้วต้องรอดคือเปิดแล้วจะไม่ปิดดังนั้นเขาจะต้องศึกษานะทำลงทำเลนะครับความเหมาะสมของสินค้าและบริการที่มันเหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆเหล่านั้น
0: คร
1: ับ นะครับก็ปรากฏว่าทุกที่ที่เขาเปิดในช่วงที่ผ่านมาประสบความสำเร็จนะไม่เพียงแต่ในมณฑลเหอหนานล่าสุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาขยายไปเปิดที่ฉงชิ่งมหานครฉงชิ่งนะซึ่งเป็นมหานครแห่งเดียวของซีกตะวันตกนะอันนั้นเขาก็มหานครเดียวก็30ล้านคนนะครับก็กลายเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับกลายเป็นช่องทางการขายนะครับขายปลีกที่น่าสนใจนะที่คนจีนเข้าไปอุดหนุนเข้าไปซื้อหานะครับส่วนใหญ่ผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่ไปสังเกตการไปส่องดูเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเนี่ยจะเหมือนกับเข้าไปอยู่ในถ้าเป็นบ้านเราเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์เป็นพื้นที่วงเอิ้งใหญ่ๆนะครับอาจจะมีร้านรวงร้านอาหารนู่นนี่อยู่นะครับแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตหลักนะในการดึงทราฟฟิกในการดึงลูกค้าเข้ามาที่นะมีกำลังซื้อครับเขาไม่ได้จับตลาดระดับล่างไว้ง่าย
0: อ๋อครับ
1: เขาขายคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ราคานะต้องมีความยุติธรรมจะต้องได้นะครับแล้วก็ให้อารมณ์ความรู้สึกกับผู้บริโภคกับลูกค้าเขาว่าว่าอย่างไรมันคุ้มค่าในนั้นเนี่ยเขามีอะไรแปลกๆเนี่ยน่าสนใจมากเลยผมไปดูโอ้โหการจัดเรียงผลไม้การจัดเรียงข้าวของนะดีมากเลยนะครับคือเห็นแล้วอยากซื้ออ่ะทุเรียนที่ผมไปดูเขานะมาจากเมืองไทยครับอันนี้น่าดีจังเท่านั้นไม่พอไม่มีทุเรียนตูดแตก
0: ผมยังไปเจอที่หลายที่บางทีผมก็ไม่รำคาญผมก็ซื้อทุเรียนตูดแตกมาเพราะลำที่เมื่อกี้ปอกเองยากให้เขาปอกนานเสียเวลาเอาทุเรียนตูดแตกมาครับ
1: อันนี้จุดเด่นอีกอันหนึ่งพอเราเดินเข้าไปเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเขามุ่งเน้นอาหารพร้อมรับประทาน
0: อ๋อครับ
1: เขาเนี่ยก็จะมีครัวเปิดขนาดใหญ่นะครับทำพูดว่าชำแหละปลานะทอดอาหารนะนะอบขนมปังเนี่ยมีมุมเบเกอรี่มีมุมอะไรต่างๆนะเพื่อจะผลิตอาหารสำเร็จรูปแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยหัวใจสำคัญมันคือการสร้างผลในเชิงจิตวิทยาเขาบอกว่าเมื่อคนเห็นเมื่อคนได้กลิ่นเมื่อคนว่ายง่ายได้ชิมบางทีนะจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อเพราะนั้นเขาจะมีมุมให้ชิมอาหารเยอะแยะไปหมดเลยครับทำให้ผู้คนจำนวนมากนะหลั่งไหลไปแล้วเขาเปิดแต่เช้าเพราะเขาขายแม้กระทั่งมื้ออาหารเช้าเลยครับ
0: โอ้ครับทำเบรกฟาสต์เลยนะฮะ
1: ทำให้เขาขายได้ทั้ง3มื้อเช้ากลางวันเย็นหรือแม้กระทั่งถ้ารวมอาหารว่างไปด้วยก็กลายเป็น5มื้ออะไรอย่างงี้เป็น5 6มื
0: ้อครับ
1: เนี่ยเขาคิดขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่เอานะไอ้โมเดลแบบอาหารเช้าแบบสมัยดั้งเดิมอะตลาดสดอะที่แบบเอาเร็วเข้าว่าเอาถูกเข้าว่านะของเขาบอกต้องทั้งถูกและดีเอาพูดง่ายๆอย่างที่เราเคยพูดกันในรายการหลายๆคน
0: ถูกดีมีคุณภาพนะฮะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็กลายเป็นหัวใจที่ทำให้เขาว่าง่ายประสบความสำเร็จแล้วทำใหเหมือนกับการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของการซื้อของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นธุรกิจค้าปลีกที่กำลังขายประสบการณ์นะ เพราะลูกค้าเข้ามามาสัมผัสมาดมกลิ่นมาชิมมานู่นมานี่นะแล้วเขาก็มีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างที่ผมไปเห็นแล้วเออน่าสนใจมากเลย
0: อะไรบ้างครับ
1: ผมบอกว่าที่ผมชอบมากคือไปเห็นเครื่องขายนมสดครับนะเขาจะมีขนาดแก้วขนาดบรรจุภัณฑ์นะหลายขนาดให้เราเลือกแล้วจะสังเกตไหมบางทีเราอยากจะซื้อนมเนี่ยบางทีเราจะมีปัญหาว่านมถ้าเราซื้ออันใหญ่ไปนะอันคนใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกถูกไหมแต่บางทีเราเก็บไม่ได้นานเรากินไม่ทันมันบูด
0: มันต้องทิ้ง
1: ต้องทิ้งแต่บางทีคนที่ครอบครัวใหญ่ก็อยากจะซื
0: ้อ
1: ก็ในบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆที่นี่มีให้เลือกหลากหลายบรรจุภัณฑ์เลยครับแล้วคุณอยู่คนเดียวคุณอยากกินตอนนั้นคุณจะซื้อแก้วเล็กคุณก็ซื้อไปกดสดนะจากเครื่องเลยเหมือนกับโทษนะเครื่องเนี่ยมันทำทะลึ่งหน่อยนะก็คือมันเหมือนกับเราเนี่ยไปกดจากไปรีดดมวัวเลยอ่ะ
0: โอ้อย่างนั้นเลยนะ
1: ใช่ครับความรู้สึกคือแบบรีดดมวัวให้ปรบเนี่ยให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจ
0: ทำเครื่องให้เหมือนมันรีดดมวัวเลยนะ
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมิติของการสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้น
0: ครับประสบการณ์การ
1: ซื้อแล้วเราก็ได้ความสดใหม่อย่างแท้จริงในระดับราคาเท่ากันคุณจะซื้อใหญ่ซื้อเล็กปริมาณเท่ากัน
0: อ๋อตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะสังเกตดูว่าถ้าเรา

0: ซื้อน้อยเนี่ยมันจะแพงกว่าลักษณะการตลาดแบบดั้งเดิมนะคือแบบโบราณนะก็คือว่าซื้อเหมาโหลถูกกว่านะแต่นี่ไม่ใช่เท่ากันเลยนะคือ
1: เท่ากันเลย
0: มากคิดเป็นว่าเป็นปริมาณเป็นลิตรในราคาต่อลิตรเนี่ยคุณจะมาเท่าไหร่อะราคาเท่ากันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับโอ้
1: คุณซื้อดีมากก็จ่ายเท่านี้คุณซื้อครึ่งลิตรคุณก็หารสองไปคุณซื้อเท่าไหร่ก็ได
0: ้
1: ตามปริมาณ
0: ชอบมากเลยครับในแง่ของดีมานด์ไซด์เนี่ยในแง่ของผู้บริโภคชอบอย่างนี้มากๆขอให้มาเร็ว
1: ๆและอันนี้ก็สะท้อนว่าจริงๆแล้ววันนี้ผู้ประกอบการจีนเนี่ยเข้าไปนั่งในหัวใจของผู้บริโภคเยอะขึ้น
0: เพราะผู้บริโภคต้องการอย่างนี้นี่มันคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการไม่ใช่เราก็เห็นใจผู้ผลิตนะไม่ใช่ว่าถ้าเผื่อผู้ผลิตอยู่ไม่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่มันควรที่จะมีสิ่งที่จูงใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความกระชุ่มกระชวยบ้างน่ะนะฮะมีความเป็นธรรมบ้างน่ะครับ
1: อีกอันหนึ่งที่เขาทำนะเขาไม่ได้ทำกิจกรรมโปรโมตทราฟฟิกเพื่อดึงขอคนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวอย่างที่ผมบอกเขาชอบอยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์และในพื้นที่เหล่านั้นก็อาจจะมีร้านอาหารข้างนอกอยู่ด้วยเวลาก็ทำแคมเปญเนี่ยเขาทำร่วมกันเลยครับเพื่อจะดึง คนเข้ามาแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ว่ายง่ายมีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันคือมีกำลังซื้อในระดับนึง
0: คร
1: ับ เรื่องในเวิร์คแถบนั้นเนี่ยก็จะขายมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีร้านอาหารและบริการที่มันจับตลาดนะครับจับกลุ่มเป้าหมายของคนมีตังในระดับหนึ่งเป็นคนชั้นกลางขึ้นไป
0: ครับ
1: นะส่วนเนี้ยก็มันเหมือนกับการทำเรียกว่าเป็น cross segment หรือ cross traffic marketing นะถ้าเมื่อสักครู่คุณสมยศพูดถึง marketing ด้านการตลาด
0: ครับ
1: เห็นไหมมันทำทั้งเรื่องของการขายของก็ส่วนหนึ่งนะไปกับเรื่องของอาหารพร้อมรับประทานหรือธุรกิจร้านอาหารภัตตาคารนะที่ไปด้วยกันนี่ก็เป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะถูกกับจริตและวิถีชีวิตของผู้คนนะในยุคใหม่ที่บางทีมาเดินห้างเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จซื้อของนะในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ค่อยกลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คร
1: ับนะครับหรือไปซื้อของเสร็จปุ๊บนะให้ซูเปอร์มาร์เก็ตส่งของไปที่บ้านตัวเองก็นั่งทานอาหารเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านอะไรเงี้ยนะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับในเถาเสี่ยพ่างครับ
0: โอ้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่นะก็จริงๆแล้วเรื่องของการค้าปลีกแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนด้วยและการจูงใจของผู้บริโภคอย่างที่ดร.พิชิตบอกนะมีลักษณะที่เป็นแบบไอ้รีดนมวัวเนี่ยผมยังไม่เห็นนะผมนึกภาพไม่ออกผมพยายามนึกภาพตามมองนะว่าเขาทำรูปแบบยังไงทำ เป็นที่รีดนมวัวออกมานะครับแล้วก็คนไปรีดไปบีบนมวัวแล้วมีแก้วไวรองอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็ตรงนี้ทำให้น่าสนใจแล้วก็มันก็จูงใจผู้บริโภคด้วยแต่ตรงนี้มันในบ้านเราก็มีนะมีคนที่พยายามทำคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะอย่างของวิลล่ามาร์เก็ตอะเอางี้ดีกว่าพูดง่ายๆเงี้ยเขาครับคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้เจาะตลาดที่มันลึกอย่างนี้นะซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เขาทำแบบสิ่งที่แบบมันคอมมูนิตี้มอลล์เหมือนกันนะคอมมูนิตี้มอลล์ที่หรือว่าตลาดที่มันสูงกว่าตลาดแมสนิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงเนี้ยทำไอตอนนี้มีกี่ร้านแล้วนะครับตัวที่ดร.พิจิตรว่าก
1: ี่ร้านอยู่ประมาณ12-13แห่งครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กำลังกระจายไปยังนอกมณฑลเหอหนานนะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: อีกอันนึงผมเสริมคือคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของภาคตรงไหล
0: ภาคตรงไหลครับ
1: กรณีของภาคตรงไหลหัวใจของเขาอีกส่วนนึงนะก็คือไอ้ตัว house brand หรือไอ้ตัว private brand ของเขา
0: อ๋อครับ
1: นะปรากฏว่าเถาเสี่ยวพ่างก็มีครับ
0: อ๋อมีเหมือนกันนะ
1: คอนเซ็ปต์ของสินค้าคล้ายๆกันเลยคือแพ็คบรรจุภัณฑ์ที่ว่ายง่ายขาวสะอาดตาเน้นในมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปนะตามท้องตลาดเล็กน้อยแต่ให้อารมณ์ความรู้สึกกับผู้บริโภคว่าโอ้ซื้อแล้วเนี่ยยอมจ่ายตังค์แพงขึ้นนิดนึงโอ้โหแต่ได้คุณภาพสินค้าที่ดีนะครับวันนี้เนี่ยเขามีน่าตกใจมากเลยเขาตัวเลขที่เขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีprivate brand ของเขาเนี่ยประมาณ 17,400 SKU ครับ
0: โอ้โหแล้วเขา เขาคิดเองหรือเขาร่วมกับท้องถิ่นเหมือนกับไออันอื่นๆนะ
1: ครับเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยจะทำงานร่วมมือกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสินค้าเหล่านี
0: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราไปซื้อของตามช่องทางการค้าปลีกนะเราก็บอกว่าเอ๊ะช่องทางการค้าปลีกเหล่านี้ก็เริ่มมาทำ house brand หรือทำ private brand ของตัวเองแต่บางทีทำในระดับราคาหรือคุณภาพที่ต่ำลงมาหน่อยเพื่อจับตลาดระดับล่างแต่อันนี้เขาจะทำพลิกกลับขึ้นไปข้างบนเขาไม่ทำให้คอมมูนิตี้หรือชุมชนในพื้นที่แถบนั้นนะรู้สึกว่าง่ายต่อต้านหรือไม่พอใจเพราะเขาจับตลาดอีกตลาดหนึ่งแยกออกไปนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามทำการตลาดที่มันจะเรียกว่ามันแตกต่างนะครับตอนหลังเนี่ยผมเริ่มสังเกตว่าสาขาใหม่ๆเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับจากสมัยก่อนจะอยู่ประมาณสัก 2,000 ถึง 4-5,000 ตารางเมตรต่อสาขานะตอนนี้เริ่มขยับไป 6,000 เริ่มจะอันนี้ก็สะท้อนว่าแสดงว่ารายการสินค้าเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับข้อมูลที่เขาได้มามันเริ่มตกผลึกแล้วเขาก็พัฒนาตัว private brand ของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่เพียงแค่ขายที่นะเขาเริ่มยอมไม่ใช่เขาไม่ยอมอ่ะต้องบอกว่าขยายตลาดให้เอาสินค้าเราของเขาเนี่ยไปขายในช่องทางของซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นก็ได้ครับ
0: อ๋อไม่ห่วงนะฮะไม่ห้าม
1: ไม่ห่วงนะครับเขาบอกว่าเขาก็นี่ก็เป็นธุรกิจของเขาเหมือนกันเหมือนกับเขาก็ทำทั้งปลีกและทำทั้งส่งควบคู่ไปด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างช่องทางค้าปลีกของจีนในยุคใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นครับ
0: มันตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับคือทั้งปลีกทั้งส่งมาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มันก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคส่วนหนึ่งนะในขณะเดียวกันเนี่ยซัพพลายเออร์ก็ทำได้ประโยชน์ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ซัพพลายเออร์ก็มีความหลากหลายด้วยเพราะสามารถที่จะโยงเชื่อมโยงกับคนที่จำหน่ายจากกับห้างนี้ได้โดยตรงเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นพอเขาทำแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เขาเกิดขึ้นตามมาคือเขาขยายลายธุรกิจของเขา
0: ไปตรงนี
1: ้ศูนย์กระจายสินค้านะเริ่มแตกลายไปยังยึดหัวหาตามมณฑลอื่นๆที่มีขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นแง่มุมที่กำลังเกิดขึ้นว่าโอ้ในเมืองจีนเนี่ยเวลาเขาสร้างโมเดลธุรกิจประสบความสำเร็จปุ๊บคำว่า scaling หรือเรื่องของการขยายธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเขาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทันทีนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นจากกรณีของเถาเสี่ยงพังครับ
0: แล้วเขาทำได้เร็วด้วยจริงด้วยมันตรงนี้มันก็เลยทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็เขาไปไกลนะเพราะว่าตลาดมันใหญ่นะ
1: โอ้ถ้าเราดูว่าแค่5ปีเขาทำมา10กว่าสาขาไม่แน่นะ10ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปเป็น20 30 50สาขาได้เลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าโมเดลเขาตกผลึกแล้วช่วงแรกๆเขาก็อยู่ระหว่างการพัฒนาโมเดลธุรกิจให้เกิดความนิ่งแล้ววันนี้พอเขามี private brand มีแรงต่างของเขาเครือข่ายกับซัพพลายเออร์เขานิ่งนะครับต้นทุนในการขยายนะเรื่อง operation ตอนหน่วยมันจะถูกลงมากเลย
0: ครับครับครับโอ้เสียดายหมดเวลาว่าจะถามข้อมูลหน่อยดิครับขอบคุณมากนะครับท่านประธานครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ลาดจีนรู้จริงแดนมังกรในจอตลาดแดนมังกรโดยสมยศแช่มช้อยดร.สมภพมาลารังสรรค์และดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตาประชุมพรรคภูมิใจไทยวันหยุดรับมือฝ่ายค้านใช้เวทีถกงบ70เป็นที่

0: ต่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหนุ่มร้องสู้คดี9ปีถูกยัดข้อหาขับเสพผลโรงพยาบาลยืนยันไม่พบสารแต่ตำรวจไม่ลบประวัติทำชีวิตพังนายฟลุกอายุ32ปีเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังชีวิตได้รับผลกระทบอย่างหนักตกงานมาหลายปีจากกรณีถูกตำรวจสน.ยานนาวาเรียกตรวจปัสสาวะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อปี61แล้วพบว่าปัสสาวะสีม่วงทั้งที่เจ้าตัวยืนยันไม่เคยเสพสารเสพติดนายฟลุกเล่าว่าวันเกิดเหตุตนได้ขอตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันโดยโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างปัสสาวะใหม่เพื่อนำไปตรวจหาโดยละเอียดแต่ในระหว่างรอผลตรวจตำรวจส่งตัวเข้าศาลซึ่งตนได้ยืนยันความบริสุทธิ์และขอประกันตัวออกมาสู้คดีอย่างไรก็ตามระหว่างกระบวนการชั้นศาลตนกลับต้องเข้ารับการบำบัดยาเสพติดส่งผลให้ต้องลางานบ่อยครั้งจนถูกให้ออกจากงานต่อมาในวันสั่งฟ้องศาลมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องและคืนเงินประกันขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายนายฟลุกจึงเข้าใจว่าคดีสิ้นสุดลงแล้วแต่ไปสมัครงานกลับถูกปฏิเสธเนื่องจากตรวจสอบประวัติพบคดีอาญาในปี2561ในระบบเมื่อไปติดต่อสอบถามที่สน.ยานนาวาจึงทราบว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเดิมย้ายไปแล้วและไม่ได้ทำเรื่องถอนประวัติออกจากระบบให้ลูกชายร้องช่วยเหลือแม่ป่วยอัลไซเมอร์ติดเตียงถูกคนดูแลทำร้ายร่างกายที่ศูนย์ประสานงานเพจสายไหมต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายไหมกทมนายวิชพลรุ่งแสงฉายอายุ45ปีเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราบุตรชายของนางสมบูรณ์รุ่งแสงฉายอายุ78ปีมารดาซึ่งเป็นผู้เสียหายพร้อมนางสาววันลีรุ่งแสงฉายอายุ40ปีภรรยาร่วมกันเดินทางเข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดขอให้ติดตามพี่เลี้ยงใจร้ายซึ่งได้จ้างมาดูแลแม่ที่ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเวลารวม10เดือนก่อนพบว่าพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายแม่เป็นเวลานานพบร่องรอยเขียวช้ำทั่วตัวและเมื่อเปิดคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดย้อนหลังพบว่ามีความพยายามเอาผ้าเช็ดตัวมัดหัวอุดปากอุดจมูกมารดานายวิชพลเปิดเผยว่าในตอนแรกว่าจ้างหญิงคนนี้มาดูแลแม่แค่6วันจ่ายค่าแรงวันละ800บาทซึ่งก็พบว่าดูแลเป็นอย่างดีไม่มีรอยฟกช้ำจากนั้นตัดสินใจว่าจ้างตั้งแต่4ตุลาคมปี68เป็นต้นมาจนถึงเดือนสิงหาคม69โดยจ่ายเป็นเงินเดือนละ 26,000 บาทโดยจัดให้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับแม่เพื่อให้ดูแลได้อย่างสะดวกและตอนหลังมาสังเกตเห็นว่าแม่มีรอยฟกช้ำรอยเขียวช้ำตามร่างกายมาโดยตลอดจึงตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วได้เจอภาพสะเทือนใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะ เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 นใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
6: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
8: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 minute market

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: ลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านฮะเข้าสู่รายการติ่มซำยามเย็นนะครับเราจะมาพบกันแบบนี้ครับทุกเย็นวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับจะเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนนะครับความเป็นไปของจีนซึ่งก็สำคัญมากเพราะว่าทุกความเคลื่อนไหวของจีนเนี่ยย่อมจะกระทบต่อโลกใบนี้เสมอนะฮะโดยปกติเนี่ยเราก็จะมีท่านอาจารย์หลี่มิ่งขวัญ นะครับท่านอาจารย์ปอภากรแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยภารกิจหนาแน่นกันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนไปมากันบ้างนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องอัปเดตนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยเรื่องของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับประเทศไทยจริงๆแล้วหลายอย่างนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สมยศนะฮะก็จะเป็นเรื่องของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของน้องเนเน่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่ได้สำคัญแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นบุคคลที่สำคัญระดับโลกเลยนะเพราะว่าความสามารถของน้องตอนนี้เนี่ยน่าภาคภูมิใจจริงๆนะครับพอเดินทางกลับมานะอย่างล่าสุดก็คือนอกจากพี่แอดคาราบาวแล้วเนี่ยนะฮะพี่แอดจะมอบ1ล้านบาทนะฮะแต่ว่าเจ้าสัวธนินเนี่ยท่านใช้คำว่าไม่อั้นนะฮะก็คืองบประมาณหลังจากนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาทุนการเดินทางทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านเจ้าสัวธนินบอกว่าไม่อั้นสำหรับน้องเนเน่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยป้ายบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นะฮะก็เป็นท่านเจ้าสัวธนินเนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นคนส่งน้องเนเน่ขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้เนี่ยนะครับได้ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีแล้วกันนะครับถือว่าน่าภาคภูมิใจจริงๆในขณะที่เรื่องของการส่งออกบ้านเรานะครับภาคการส่งออกที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบันนะครับปรากฏว่าการส่งออกนั้นทำสถิติสูงเป็นประวัติการหลายคนบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าจริงนะครับแต่ว่าอาจจะกระจุกนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้ขยายตัวไปทุกตลาดนะครับซึ่งถ้าว่าเราจะปรับตัวได้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าสามารถที่จะลดต้นทุนในการส่งออกได้เมื่อมันปลอดภาษีนะครับท่านส่งออกไปที่ไหนเนี่ยท่านก็ต้องคอยดูให้ดีนะครับว่าเรามีข้อตกลงแบบทวิภาคีกับประเทศนั้นไหมหรือถ้าประเทศนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มใดนะฮะเช่นอยู่ในกลุ่มอาเซียนเรามีข้อตกลง FTA ระหว่างไทยอาเซียนไหมหรือว่ายุโรปเรามี EFTA กับเขาไหมกับสหภาพยุโรปนะครับลองคิดดูนะฮะสมมติจากเดิมที่ท่านต้องเสียภาษี 15% 20% บางที่ 30% เนี่ยถ้าหากว่าปลอดภาษีเลยเท่ากับว่าต้นทุนท่านเนี่ยลดลงไป 30% หรือจะคิดอีกแง่หนึ่งคือได้กำไรเพิ่มมากขึ้น 30% นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะที่วิกฤตตะวันออกกลางตอนนี้นั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะคลี่คลายได้เร็วๆนี้นะครับแต่เราก็จะได้เห็นบทบาทของจีนมากขึ้นแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เข้าไปแตะกับช่องแคบฮอร์มุซเท่าไหร่นะฮะในฐานะผู้ชมและก็คือพยายามที่จะแสดงตนเป็นกรรมการบ้างนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันนอกวิสัยของจีนเนี่ยจีนเขาก็จะไม่บุ่มบ่ามเข้าไปเพราะว่าโดยหลักการของจีนแล้วเนี่ยจีนเคยมีประสบการณ์นะครับจากการที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาพยายามยุ่งวุ่นวายกับอธิปไตยของจีนเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยจีนเขาก็จะบอกว่าจีนเคารพในอธิปไตยของบุคคลอื่นเมื่อต่างชาติเนี่ยเคยรุกรานแผ่นดินจีนแล้วก็มักจะมาพูดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาพูดถึงเรื่องเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาพูดถึงเรื่องเกาะไต้หวันนะฮะจีนก็บอกว่าเราไม่ขอไปยุ่งกับอธิปไตยของใครนะฮะแต่ว่า ชาติอื่นนี่ก็อย่ามายุ่งกับอธิปไตยของเราซึ่งก็รวมไปถึงช่องแคบไต้หวันเกาะไต้หวันด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยือนประเทศอียิปต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษนะครับท่านสีเนี่ยเป็นบุคคลที่ทุกครั้งที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงงานส่วนตัวหรืออะไรก็ตามท่านจะทำการบ้านมาอย่างดีด้วยความที่จากเดิมเนี่ยท่านเป็นคนชอบอ่านชอบศึกษาแล้วก็มีความรู้ทางด้านสมบัติสำนวนอยู่แล้วนะฮะท่านกล่าวอย่างนี้ครับว่าผู้ใดที่ได้ดื่มน้ำจากแม่น้ำไนล์ย่อมจะต้องได้เดินทางกลับมาเยือนอียิปต์อีกครั้งหนึ่งที่ท่านพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาท่านเคยมาเยือนอียิปต์แล้วครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าโยเหวียนเฟิร์นนะฮะภาษากลางเขาเรียกโยเหวียนเฟิร์นก็คือมีบุพเพสันนิวาสต่อกันนะฮะภาษาจีนโบราณเขาบอกว่าหยินสุยซื่อเหวียนคือคำว่าหยินหยินนี่ก็คือการดื่มนะฮะดื่มน้ำจากที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมที่จะซื่อเนียนซื่อขับหรือว่าคิดถึงรำลึกถึงแหล่งที่มานั่นก็คืออย่าลืมบุญคุณนี่เองนะฮะดื่มน้ำจากไหนอย่าลืมว่าเฮ้ยมันไหลมาจากบ่ออะไรแต่ในบริบทนี้เนี่ยแตกต่างกันบริบทของแม่น้ำไนล์เนี่ยก็คือถ้าได้ไปเยือนแม่น้ำไนล์แล้วเนี่ยท่านจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกนะครับพอพูดปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้บรรยากาศการประชุมการเยือนเนี่ยนะฮะดูลึกซึ้งแล้วก็เป็นกันเองโดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมาดามผงลี่เหวียนนะครับท่านก็ออกงานคู่แล้วก็ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีมาดามนะฮะก็คือผู้นำของอียิปต์ตอนนี้ก็คือท่านประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีนะฮะก็ไปรับถึงสนามบินมีกองทหารเกียรติยศนะครับโดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้บอกว่าจีนและอียิปต์ต่างก็มีอารยธรรมที่โบราณนะครับซึ่งประเทศที่มีอายุน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือเป็นสิ่งที่น่าเคารพและจะต้องให้เกียรติความโบราณของเราด้วยนะฮะท่านสีบอกว่าตลอดช่วง70ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีนอียิปต์ทั้งสองชาติเนี่ยก็เดินเคียงบ่าเคียงไหลฝ่าฟันร่วมกันมาและก็เชื่อว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการเสนอวิสัยทัศน์ความมั่นคงร่วมกันซึ่งผมจะขอข้ามเวทีจากอียิปต์ไปที่ตะวันออกกลางหลายท่านก็รู้นะครับว่าตะวันออกกลางตอนนี้เนี่ยมันเดือดผุดขนาดไหนพอพูดถึงตะวันออกกลางเราก็จะนึกถึงทะเลทรายนึกถึงกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะฮะซึ่งกลุ่มประเทศสถานกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันทั้งหลายแหล่โอเปกอิรักอิหร่านนะก็ไม่ค่อยที่จะเรียกว่าถูกชะตากับโลกตะวันตกสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ยิ่งตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างชาติตะวันตกเป็นลบมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยทางจีนเนี่ยล่าสุดก็ได้เข้าไปเสนอเขาเรียกว่าข้อเสนอความมั่นคง4ประการระหว่างจีนกับตะวันออกกลางนี่ใหญ่เลยนะถือว่า1ประเทศกับ1ทวีปปกติเราจะเห็นข้อตกลงแบบทวีนะฮะแบบกลุ่มประเทศกับกลุ่มประเทศแต่นี้เป็นแบบ1ประเทศกับกลุ่มประเทศข้อเสนอ4ประการเนี่ยนะครับก็คือ1คือ unleashing internal drivers นะฮะคำว่า unleash ก็คือปลดปล่อยนะพอพูดถึงคำว่าปลดปล่อยเนี่ยจีนก็มีความคุ้นเคยกับความว่าปลดปล่อยเป็นอย่างดีหลังจากที่เคยถูกรุกรานจาก8ชาติตะวันตกจากญี่ปุ่นนะครับจีนก็รู้สึกว่าต้องตั้งกองทัพขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้จักกองทัพจีนก็จะรู้จักกองทัพ PLA หรือว่า People Liberation กองทัพปลดแอกประชาชนก็คือภายใต้การกดขี่ต้องมีการปลดแอกออกมานะครับซึ่งชาติตะวันออกกลางเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าอะไรที่มากดอยู่ก็จะต้องปลดปล่อยออกมาเพราะนั้นท่านสีบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปให้เขากดสิคุณจะต้อง unleash นะฮะก็คือต้องปลดตัวเองออกมานี่คือคุณจะต้องมีพลังที่ขับเคลื่อนออกมาจากภายในประเทศของคุณเองสองก็คือคุณจะต้อง advancing ถ้าหากว่าคุณไม่ advance พอเนี่ยคุณจะลืมตาอ้าปากก็ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้อง advancing integrated approach นะคือจะต้องใช้แนวทางการแก้ปัญหาที่มันเหนือชั้นขึ้นมาเป็นแบบ integratedแบบบูรณาการคือไม่คุณต้องหาดูนะว่าในภูมิภาคของคุณเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างจุดแข็งทางด้านพลังงานแร่ธาตุเทคโนโลยีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ใช้พลังงานทุกส่วนเนี่ยทำให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งขึ้นมาและข้อที่3คือคุณจะต้อง cementing development foundation หรือว่าปูรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสุดท้ายก็คือ enhancing international coordination หรือว่าเพิ่มการประสานงานความร่วมมือ international coordination ท่านสีบอกว่าตะวันออกกลางเนี่ยควรจะต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนก็หมายถึงจีนด้วยนะเพราะว่าจีนเป็นคนเสนอขึ้นมาเองซึ่งท่านก็สามารถที่จะเอาแนวคิดของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไปปรับได้สมมติที่ท่านกำลังถูกอะไรกดสักอย่างถูกหัวหน้าถูกองค์กรถูกคู่แข่งถูกคู่ค้าถามว่าท่านกำลังถูก suppress นะถูก pressure กดลงมาท่านก็อาจจะต้องหาวิธีเช่นทำยังไงถึงจะ unleash ปลดปล่อยตัวเองปลดแอกออกมาได้จะออกจากองค์กรเลยได้ไหมออกไม่ได้ถ้าว่าท่านเนี่ยไม่ advance พอนะฮะแล้วทำยังไงให้ advance พอล่ะท่านจะต้อง integrate นะฮะดูว่าท่านมีความสามารถอะไรบ้างที่มันจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้หาจุดแข็งตัวเองออกมาก่อนอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งรีบลาออกอย่าเพิ่งรีบปลดแอกนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีความร่วมมือต้องมีพันธมิตรนะฮะท่านสีจิ้นผิงเน้นย้ำเสมอว่าจะต้องมีพันธมิตรนะแต่พันธมิตรในที่นี้เนี่ยจะต้องเคอผิงกงถูกจะต้องร่วมมือกันด้วยความจริงต่อความเสมอภาคเคอแล้วก็คู่ลี่กงหญิงก็คือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับในโอกาสที่ท่านผู้นำจีนเนี่ยนะครับเดินทางไปเยือนอียิปต์ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของตะวันออกกลางขึ้นมานะฮะคือใช้เวทีนี้เนี่ยพูดถึงตะวันออกกลางภาพรวมไปเลยนะครับซึ่งท่านบอกว่าสันติภาพและเสถียรภาพของตะวันออกกลางเนี่ยขึ้นอยู่กับการพัฒนาเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมพัฒนาตนเองด้วยโดยจะต้องสร้างความมั่นคงในภูมิภาคบนหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศท่านสีบอกอย่างนี้นะครับว่าเราต้องเลิกใช้ระบบ2มาตรฐานในตะวันออกกลาง2มาตรฐานคืออะไรและควรที่จะต้องเคารพอธิปไตยบูรณภาพเหนือดินแดนของแต่ละภูมิภาคก็หมายความว่าทุกประเทศเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันคือเท่าเทียมจะมีใครเหนือกว่าใครไม่ได้ซึ่งทางท่านผู้นำอียิปต์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าท่าทีของท่านสีเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากนะฮะต่อตะวันออกกลางถือว่าท่านสีจิ้งผิงเนี่ยเป็นบุรุษผู้มีความเที่ยงตรงเป็นกลางและสม่ำเสมอมาโดยตลอดในขณะที่เวลาที่ท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไปออกงานปุ๊บเนี่ยโครงสร้างของการผูกสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็คือสตรีหมายเลขหนึ่งเราจะต้องมีสตรีหมายเลขหนึ่งที่เชิดหน้าชูตาได้นะครับเพราะว่าราชินีต่อสตรีหมายเลขหนึ่งของอีกแคว้นหนึ่งเนี่ยก็จะต้องออกไปทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมUN สมาคมแม่บ้านนะครับซึ่งมาดามผงหลี่เหวียนเนี่ยนะฮะก็ได้ไปพบกับมาดามอิติชาซึ่งเป็นภริยาของท่านประธานาธิบดีอียิปต์นะฮะในระหว่างที่พบปะกันเนี่ยนะครับก็จิบชาไปที่อียิปต์ แต่จิบช้านะครับสะท้อนให้เห็นว่าอียิปต์นี่ก็ทำการบ้านมาอย่างดีในการต้อนรับมาดามเหมือนกันนะฮะก็คือเอาชาจีนออกมานั่งจิบกันเลยนะครับแล้วก็บรรยายเรื่องของสุนทรียภาพของดินแดนพีระมิดว่ามันเป็นอย่างไรนั่งจิบชาชมพีระมิดกันไปในขณะที่มาดามผงลี่เหวียนเนี่ยยังไปเข้าร่วมประชุมอีกเวทีหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือการประชุม Shanghai Cooperation หรือว่า SCO ที่ประเทศคีร์กีสถานท่านมาดามผงลี่เหวียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าออกหน้าออกตาเป็นแสงเป็นสีสำหรับประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับทุกที่ที่ท่านไปนี่ก็ถือว่าเฉิดฉายนะฮะท่านมาดามผงลี่เหวียนเนี่ยก็ได้กล่าวว่าที่คีร์กีสถานเนี่ยนะฮะมีชาติที่งดงามมีการแสดงที่สวยงามมีนักแสดงและศิลปะที่ยอดเยี่ยมนะครับและท่านก็ได้ปรารภออกมาว่าหวังว่าจะมีการเดินทางแลกเปลี่ยนเรื่องของการแสดงระหว่าง2ประเทศอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับคีร์กีสถานกับตะวันออกกลางนะซึ่งเยอะแยะมากมายในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเรื่องนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยแต่น่าสนใจมากหลายท่านที่ชอบประวัติศาสตร์ก็จะรู้เรื่องของหนานจิง massacre เป็นอย่างดีคำว่าหนานจิงก็คือเมืองหนานจิงนานจิงหนานจิงอะไรก็แล้วแต่สำเนียงกลางจอกเสียงว่าหนานจิงคำว่า massacre นี่ก็คือการสังหารหมู่สังหารโหดนะการจับคนมามัดรวมกันเยอะๆแล้วก็ยิงปืนเข้าไปหรือว่าใช้วิธีอื่นที่โหดร้ายกว่าการยิงนะครับเช่นเอามีดออกมาตัดหัวทีละหัวแล้วบางทีก็เอาหัวมาเตะฟุตบอลกันเล่นหรือไม่ก็มีเรปมีการเรปนะฮะไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงแม่ไม้ขอเป็นผู้หญิงนี่ก็เรปนะฮะหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่ผมพูดมาเนี่ยอาจารย์ป๊อปพูดเกินไปหรือเปล่าก็ลองไปเสิร์ชหาคำว่านานจิง massacre นะครับหรือว่า rape of Nanjing แต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงคำนี้แล้วก็ไม่อยากที่จะใช้คำนี้เลยในขณะที่จีนเนี่ยยืนยันว่าเราจะต้องใช้คำนี้ต่อไปอะเรื่องของเรื่องมันเป็นมาอย่างไรวันพฤหัสบดีที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ครบรอบ81ปี81周年纪念中国人民抗日战争ในการชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นหมายความว่าตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้ามาเรื่อยๆสร้างไข่นานจริงนะครับตีแต่ละเมืองแตกแต่พอมาถึงหนานจริงเนี่ยมันเป็นการแสดงความอาหังการมะมังกาที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำกันนะครับนั่นก็คือการกระทำอะไรที่มันแย่กว่าที่มนุษย์จะกระทำต่อกันในสภาวะสงครามนะครับวันนี้มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งคือหลังจากวันที่3กันยายนที่ผ่านมาถ้าว่าผมมองย้อนต่อไปนะครับในวันที่2กันยายนนะครับปี1945ญี่ปุ่นนั้นประกาศยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือปี1945เพราะฉะนั้นวันที่3กันยายน1945เนี่ยจีนก็เลยประกาศชัยชนะเหนือญี่ปุ่นแต่จริงๆเนี่ยเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความบอบช้ำมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นในประเทศจีนผืนแผ่นดินจีนนะครับในปี1945เนี่ยญี่ปุ่นได้มีการลงนามในตราสารยอมจำนนในอ่าวโตเกียวซึ่งถือเป็นการปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ด้วยจีนจึงกำหนดให้วันที่3เนี่ยเป็นวันแห่งชัยชนะซึ่งระเบียบโลกหลังสงครามเนี่ยนะครับประเทศผู้รุกรานแล้วแพ้สงครามเนี่ยนะครับจะได้รับผลก็คือปฏิญญาไคโรหรือว่าไคโร declaration และยังมีปฏิญญาพอตสดัม proclamation เอกสารระหว่างประเทศนั้นได้ยืนยันนะครับว่า การจัดระเบียบหลังสงครามสำหรับประเทศผู้รุกรานเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องส่งคืนดินแดนที่ถูกยึดครองจากการรุกรานรวมไปถึงให้มีกองทหารไว้เพียงพอแค่การป้องกันประเทศเท่านั้นก็คือมีไว้หยิบมือหนึ่งหย่อมมือหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันเท่านั้นเวลาผ่านไป81ปีจนกระทั่งถึงปี2026ปัจจุบันความพยายามในการผดุงความยุติธรรมประวัติศาสตร์ของจีนก็ยังคงอยู่แต่จีนบอกนะครับว่าความพยายามในการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนั้นก็ยังคงอยู่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยถ้าหากว่าดูในระบบการศึกษาจีนก็จะมีการสอนประวัติศาสตร์เสมอเราจะสังเกตไว้ว่าการศึกษาคือระบอบแห่งการสร้างคน
2: เราอยากจะให้จริงครับ
1: เราอยากจะให้เด็กเนี่ยโตมายังไงเนี่ยก็ต้องให้การศึกษากับเขาใช่ไหมครับอาจารย์ปอครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับต้องบอกว่าในเรื่องของนะครับการศึกษาเนี่ยนะเป็นเรื่องสำคัญเลยของความคิดของคนจีนนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไปในจีนเนี่ยนะครับผมเราจะยังเห็นว่านะครับคือคนจีนอ่ะเขายังคงอ่านหนังสือทำกันเยอะมากแล้วคนจีนยังคงเข้าห้องสมุดนะครับถึงแม้ว่าในหนังสือแบบเล่มอาจจะเริ่มน้อยลงนะครับแต
1: ่
2: การอ่านอีบุ๊กนะครับการหาข้อมูลต่างๆยังถือว่าสำคัญอย่างมากคนจีนเขามีนะครับการที่เรียกว่าปลูกฝังนะครับมาตั้งแต่นะครับสมัยโบราณเลยว่านะครับการรับศึกษานะครับเจียวยี่เนี่ยนะครับทำให้สามารถนะครับเกิดยกระดับนะชีวิตการเรียนดีนะครับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มโอกาสด้านอาชีพรายได้สถานะทางสังคมได้นะครับอย่างสมัยก่อนที่เราได้เห็นอะไรครับนะครับการนะครับสอบพระจอนหวนนะครับผมซึ่งอันเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่โอ้โหนะครับเป็นอะไรที่นะสำคัญอย่างมากเลยนะนะครับก็เหมือนกับการที่นะครับในสมัยนี้ที่คนจีนเขาให้ความสำคัญกับการสอบนะเกาเข่านะครับเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเพราะอย่างในสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าใครนะครับสามารถนะครับสอบนะครับจ้วงหยวนนะครับหรือว่าจองหวนได้เนี่ย
1: จ้วงหยวนก็คือสอบจองหวน
2: ใช่ครับนะครับเนี่ยแล้วตอบได้อันดับหนึ่งในการสอบแบบสูงสุดเนี่ยนะครับผมสามารถเข้าแต่รับราชการของจีนได้เนี่ยโอ้โหนะครับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับตระกูลเนี่ยนะครับถือว่านะครับเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวเลย
1: คือเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเองคนเดียวนะไม
2: ่
1: ใช
2: ่
1: แค่ครอบครัวนะไม่เปลี่ยนทั้งหมู่บ้านเลยนะอาจารย์ถูกไหม
2: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างที่ตอนนี้ที่มีกระแสนะครับนะครับว่ามีสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับมีการนะครับตั้งศาลอะไรอย่างนี้เลยนะนะคร
1: ับ
2: ไปจีนนะครับก็คือเป็นนะครับเป็นเครือกระแสในช่วงที่ผ่านมานะครับคือมีกระแสนึงครับที่ว่านะครับคนจีนเนี่ยนะครับที่เป็นนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับค่อนข้างจะชนบทนะครับเขาก็นะครับสอบเข้าได้นะครับสอบเข้าได้นะครับได้เยอะมากด้วยนะสอบแล้วนะครับสอบได้สายนะครับวิทยาศาสตร์นะได้680คะแนนนะครับจะได้รับการตอบเข้าไปมหาลัยเลยครับและชิมขวา
1: คร
2: ับ ถึงขั้นที่ว่านะครับมีการนะครับเปิดศาลและบรรพชนเลย
1: เปิดศาลบรรพชนเลยเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชิงขวาได
2: ้ถูกต้องครับได้ออกเดินนำขบวนไปตามหมู่บ้านนะครับเด็กหนุ่มเนี่ยนะครับติดช่อดอกไม้แดงเดินเข้าสู่ศาลรับบรรพชนนะครับหรือในภาษาจีนนับเราเรียกจงนับจงฉือนะครับเพื่อกราบแล้วบรรพบุรุษนะครับมีการนับเปิดแท่นปฏิสถานป้ายบรรพบุรุษนะครับมีการนับจัดโต๊ะเลี้ยงชาวบ้านโอ้โห50โต๊ะนะครับมีคนมาร่วมแสดงความยินดีเกือบ1,000คนนับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหดูเวอร์ไปหรือเปล่านะครับตอบเข้าได้ทำไมต้องจัดเลี้ยงขนาดนี้นะแต่ถ้าเรามองผ่านวัฒนธรรมจีนก็จะเห็นว่าในการที่ทำที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการนะครับฉลองเด็กสอบติดมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการรับสะท้อนคุณค่าที่สืบทอดไปอย่างยาวนานเพราะคนจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการเรียนหนังสือของลูกหลานนะครับอย่างในสมัยที่ นะครับผมแล้วเป็นเด็กเนี่ยนะครับผมก็จะได้ยินนะครับมาตั้งแต่นะครับในสมัยนะครับพี่สาวของนะแม่นะ
1: ครับ
2: ก็บอกว่าเนี่ยนะครับในสมัยอ้วนเนี่ยนะครับแต่ยากลำบากมากนะอ้วนยอมออกมานะเรียนจบแค่ป.2นะให้แม่ของลื้อได้เรียนเนี่ยนะครับเพราะแม่ของลื้อเนี่ยนะครับเป็นลูกคนเล็กนะครับแล้วก็นะครับดูมีอนาคตกว่าพี่พี่เขานะครับน่าจะนะครับสามารถที่จะนะครับเลี้ยงครอบครัวได้นะครับรวมถึงนะครับคือลุงผมนะครับลุงผมเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนสูงหน่อยนะครับจบม.ปลายนะครับเพราะว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญกับลูกชายเนาะนะคร
1: ับครับอ๋อคือคนจีนสมัยก่อนใช่ไหมคือคำว่าจุ้งหนันฉิงหนี่เนี่ยครอบครัวของอาจารย์ปอก็ยังมีอยู่ตั้งแต่รุ่นอากงคือรู้สึกว่าลูกชายสำคัญกว่าก็เลยไม่ได้ให้ลูกสาวเรียนสูง
2: ใช่ใช่ครับแต่ว่ามาถึงรุ่นแม่ผมเนี่ยนะครับแม่ผมห่างจากพี่คนโต20 ปีนะเป็นลูกหลง
1: ครับครับ
2: ก็คือนะครับคืออาเขื่อกงผมอะนะครับเขาครับก็เลยรักแม่ผมมากนะครับผมครับพี่ๆเขาก็เลยชอบพูดกันว่าเนี่ยนะครับครับต้องออกจากการเรียนนะครับมาส่งเสียนะครับแทนนะครับกงนะครับผมเพราะตอนนั้นเขากงก็แก่แล้วเลยอย่างเงี้ยครับก็คือทำให้เห็นว่าคือความสำคัญในเรื่องของนะครับการเรียนเนี่ยก
1: ็
2: มีความสำคัญต่อครอบครัวอย่างมากด้วยนะคร
1: ับ
2: จากการที่นะครับสอบขุนนางในอดีตนะครับสอบนะครับจ้องหยวนในอดีตนะครับก็ยังคงนะครับถูกปลูกฝังนะครับสอบเกาเข่าในปัจจุบัน
1: ครับ
2: คือผมขอย้ำแบบนี้ว่าการสอบการเรียนในจีนเนี่ยมีความหมายกว่าแค่ในเรื่องของการนะครับวัดความรู้นะครับในการหาความรู้นะครับแต่มันคือการหาโอกาสในชีวิตครับผมสรุปแบบนี้ดีกว่านะครับเราไม่ใช่แค่เรื่องของชีวิตครับของตนเองนะครับแต่เป็นโอกาสของครอบครัวผมขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเรื่องนึงครับนะมันเคยมีข่าวแบบนี้เลยนะครับว่าแล้วพ่อแม่เนี่ยหย่าร้างกันแล้วนะครับแต่ก็ยังคงอยู่บ้านด้วยกัน
1: อยู่บ้านเดียวกัน
2: เพื่อช่วยกันเลี้ยงลูกนะครับพอลูกสอบเกาเข่าจบแล้ว
1: ค่อยเลิกกันเลย
2: เลิก
1: แยกกันอยู่เลย
2: ใช่ครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้มีข่าวนี้จริงๆนะครับผมคือ
1: มันน่านับถือมากนะ
2: น่านับถือครับคือคู่รักชาวจีนจำนวนมากเนี่ยเขาอยากจะหย่าขาดจนใจจะขาด
1: ครับ
2: นะครับรู้สึกว่าชีวิตคู่อาจจะไม่โอเคแล้วนะครับแต่อดทนรอจนลูกสองเข้ามหาวิทยาลัยพอลูกสองเสร็จนะครับก็คือเหมือนกับนะครับถึงฝั่งฝันแล้วนะครับต้องพากันไปหย่านะครับแต่ก็มีคนจีนจำนวนนะครับที่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับในคนรุ่นใหม่บอกว่าโอ้ยจริงๆชีวิตคนเราก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับรู้สึกหรือกดดันไปก็ได้นะแต่มันก็สะท้อนไงครับว่าเขาก็เห็นความสำคัญของการศึกษา
1: ครับ
2: ของลูกเนี่ยนะเหนือสิ่งอื่นใดด้วยเหมือนกันครับ
1: คือพออาจารย์ปอกระโดดเข้ามางับตรงจุดนี้เนี่ยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกำลังเล่าเรื่องของญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมที่แล้วอาจารย์เข้ามาตอนเรื่องของที่ผมบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาให้การศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ยังไงนะครับอาจารย์ผมก็เลยจะบอกว่าพอผมฟังอาจารย์เล่าแล้วเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยเครียดไปไหม เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะวัฒนธรรมแบบเราต้องยอมรับว่าคนจีนเนี่ยนอกจากเรียนหนักแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยระยะเวลาการทำงานเขาไม่ใช่เข้า8 โมงออก5 โมงเหมือนคนไทย ใช่ไหมฮะอาจารย์จะเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมไอ้จิ๋วจิ๋วริ้วเนี่ยเป็นอย่างดี
2: ใช่ครับเข้าใจครับใช่ครับในเรื่องจวนเบียอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับครูพี่ป๊อปทำไมพอครูพี่ป๊อปพูดถึงในเรื่องของการให้ความสำคัญในการเรียนประวัติศาสตร์ของแล้วผมก็โยงมาเล่าประวัติศาสตร์ด้วยเล่าในเรื่องของนับลากความสำคัญของการเรียนแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
1: ค
2: ือคนจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์เพราะเขามองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของอดีตนะครับ
1: คร
2: ับ คือนะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของในอดีตด้วยนะแต่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์
1: มาจนถึงปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจถูกต้องครับ
1: ดังนั้นเรามีปัจจุบันก็เพราะอดีต
2: ถูกต้องครับแล้วเมื่อเขาให้ความสำคัญกับการเรียนนะครับการรับศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการนะครับสร้างอนาคตเขาก็เลยมองว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือนะครับเป็นการนะครับสร้างอนาคตของชาติ โดยการที่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยยังคงได้เรียนรู้นะครับคุณค่าจากอดีตแล้วนำพานะครับว่าเพราะปัจจุบันนะเป็นอย่างไรเนี่ยมันเลยเชื่อมโยงกันมากครับนะประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะมีผลต่อความรู้สึกเรื่องชาติของคนจีนมากนะนะครับอย่างเช่นในเหตุการณ์เรื่องของนักสงครามฟินนะครับในเรื่องของนักสงครามจีนญี่ปุ่นนะครับ
1: กบฏนักมวย
2: ถูกต้องครับเราจึงได้เห็นคำว่าอะไรครับ
1: กดกดมาโดยตลอดนะ
2: ใช
1: ่ครับ
2: คือมันเลยมีเรื่องของนักไชน่าดีมนะครับของในเรื่องของที่ว่านะครับความฝันของจีนเนี่ยนะครับคือการรวมชาตินะครับ
1: ค
2: ือการนะครับฟื้นฟูวัฒนธรรมต่างๆในต
1: ร
2: งนี้นะครับและถ้าเราเห็นเลยเนี่ยในการพูดถึงประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาจะแบบนะครับแล้วพูดนะครับแต่เขามองให้เป็นเรื่องของการเรียนนะครับมีการให้ความรู้ educate นะครับมีการทำพิพิธภัณฑ์นะครับให้มีในเรื่องของการนะครับส่งเสริมการเรียนรู้นะครับอย่างไรนะครับมิวเซียมพิพิธภัณฑ์นะครับที่เป็นในเรื่องของ
1: มิวเซียมจีนนี่เข้าไปแล้วสนุกนะ
2: สนุกมากเลยนะครับจะบอกว่ามิวเซียมพิพิธภัณฑ์จีนในตอนนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของการแล้วความเก่า
1: แล้วไม่น่าเบื่อเลย
2: คือมันมีแล้วเคอร์จี้แล้วมันมีเรื่องของนะเครือเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่ที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้นะคร
1: ับ
2: คือผมนับเข้าไปนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับของนักบุญพลนับสามสี่แล้วผมไปนะครับตรงนั้นเนี่ยโอ้โหผมเห็นเลยว่าเนี่ยมันพอเข้าไปแล้วอะเราเห็นแบบเต็มเลยว่าเขาจะส่งเสริมเรื่องอะไรนะครับประวัติศาสตร์สมัยเดิมนะประวัติศาสตร์ใหม่นะครับหรือว่าของเครื่องอันฮุยนะครับซึ่งเป็นที่ตอนนี้นะครับเขาทำทางด้านนะครับ EV ทำด้านนับเกิดเทคโนโลยีครับเขาก็ไม่ได้เล่าแค่สมัยใหม่แต่เขาเล่าว่าในสมัยเดิมแล้วมันเอื้ออย่างนะครับต่อการ
1: ครับ
2: คือพัฒนาอย่างนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นเมืองที่เชื่อมกับเมืองท่าอย่างเซี่ยงไฮ้นะครับอยู่ใกล้กับจีนดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของนับการเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนอุปทาน
1: แ
2: ล้วโซ่อุปทานณปัจจุบันด้วยเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเอ็ดดูเคทความรู้ไปเยอะแยะมากมายใน
1: ครับครับ
2: สะสมแล้วความรู้ด้วยนะครับ
1: ครับก็พออาจารย์พูดมาถึงเรื่องของการเอ็ดดูเคทความรู้เนี่ยก่อนที่เราจะไปต่อกันผมจะแทรกนิดนึงอาจารย์ทุกวันนี้ผมเห็นข่าวตามพวกสี่แยกพวกป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆเหมือนไทม์สแควร์ในประเทศจีนน่ะนะครับอาจารย์เขาเปลี่ยนไปเอารูปนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาฮะเห็นไหมโหคือจากถ้าของเราเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นรูปดารานักร้องนักแสดงไม่ใช่ว่าอาชีพดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไม่ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดีเป็นการให้ความบันเทิงแต่จีนเนี่ยมองต่างมุมออกไปเลยนะครับบอกว่าโอเคเรามีการเชิดชูวัฒนธรรมเคป๊อปนะฮะไชน่าป๊อปมาพอสมควรแล้วเราก็มีซีรีส์ทางตั้งแล้วแต่คุณลืมเบื้องหลังไปหรือเปล่าว่าที่จีนเจริญมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะนักวิทยาศาสตร์ครูบาอาจารย์ไม่ใช่หรือนะเขาก็เลยเอาไอ้รูปนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เป็นคนคิดค้นดาวเทียมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นอะไรพวกเนี้ยเอามาแปะหมดเลยอาจารย์มองจุดนี้ยังไง
2: หรือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่จะสร้างคุณค่าสิ่งใหม่ๆได้ครับ
1: ครับ
2: คือต้องบอกแบบนี้ว่าจีนเองเนี่ยก็บอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนาน 5,000 ปีใช่ไหม
1: ครับครับ
2: ครับผมแล้วก็นะครับเป็นชนชาติที่สร้างสิ่งต่างๆนะครับเยอะมากนะครับผมนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงกับในการสร้างองค์ความรู้ในปัจจุบันด้วยจีนให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์อย่างมากนะครับจีนเขามองว่านะครับมันเชื่อมกับทั้งการศึกษาการพัฒนาประเทศและแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าทางนักเกิดเทคโนโลยีของจีนคือจีนมองว่าถ้าจีนจะพัฒนาประเทศได้ต้องให้ประชาชนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ก็จะไปเชื่อมกับเทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆคือถ้าใครเคยไปเรียนที่จีนเนี่ยหรือทำงานทางด้าน education จะเห็นเลยว่าจีนให้ความสำคัญอย่างมากกับคำว่าแล้วสเต็มแล้วสเต็มก็คือ
1: STEM.
2: แล้วมาจากคำว่าแล้ว science รับเทคโนโลย
1: ีเทคโนโลยี
2: รับเทคโนโลยี engineering นะครับแล้วก็แมทเมติกแล้วคนจีนนี่โอ้โหแล้วเก่งคณิตศาสตร์มาก นะครับเพราะเป็นพื้นฐานของการคิดลอจิกต่างๆนะครับแล้วเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับการเรียนเก่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการศึกษาและอาชีพได้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าอ้าวดังนั้นเนี่ยความเชียร์ทีของคนจีนอ่ะเขาไม่สนใจหร
1: อ
2: นะครับแล้วเขาไม่สนใจทางด้านแบบพวกนะครับคือนักศิลปะนะครับหรือสายศิลป์อะไรพวกนี้หรอนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจีนเนี่ยเขามองทุกอย่างมีพื้นฐานเป็นวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วผมเคยเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในจีนพี่การบอกเลยว่าเบื้องหลังของการนะครับสร้างสรรค์พวกศิลปะวัฒนธรรมนะครับพวกเครื่องปั้นดินเผาพวกลายนะครับลายน้ำฉลุนะครับลาย
1: วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน
2: นะครับก็มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานหมดนะครับต่างๆเนี่ยนะครับมันมีนะครับมาจากความคิดของลอจิกไงครับ
1: นี่คือเรื่องจริง
2: นะครับผมคือแล้วไม่ใช่ว่าจีนจะไม่ให้ความสำคัญกับแล้วหวนเสือนะครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับรับชูฝานะให้หมดนะครับแล้วเขาก็มองด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงซึ่งกันและก
1: ันคือพออาจารย์พูดถึงตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งอาเจกผมเนี่ยนะฮะมีแก้วเป็นกระเบื้องเคลือบคล้ายๆกับราชวงศ์ชิงใบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นลายนกยูงสีน้ำเงินนะฮะซึ่งไอตัวกาน้ำชาเนี่ยนะฮะมีชุดกาน้ำชาแล้วก็มีแก้วน้ำชานะครับซึ่งเป็นลายนกยูงหมดเลยพอเราน้ำร้อนเทลงไปนะครับอาจารย์ปออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้กาสีน้ำเงินเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่กว่ามันจะเป็นสีแดงเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากน้ำเงินไล่โทนไปเป็นสีชมพูแล้วก็ค่อยๆไล่ไปสีแดงตามอุณหภูมินะครับแล้วมันก็เปลี่ยนสีไปตามขนนกยูงนะอาจารย์ปอนึกสภาพออกไหม
2: นึกออกครับนึกออกครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการผสมผสานระหว่างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์ปอเล่าให้ฟังวิทยาศาสตร์ศิลปะแบบจีนมันออกมาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยมันคือการ mix and match ที่แท้จริง
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: โอเคคร
1: ับ อาจารย์ครับผมขอพัก2นาทีอาจารย์จะไม่ทิ้งผมใช่ไหม
2: ไม่ทิ้งครับ
1: ไม่ทิ้งโอเคมาช้าแล้วต้องอยู่จนจบนะฮะผมขอ2นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับท่านผู้ฟังรอสักครู่ครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพักสักครู่ครับ
0: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE @thinkingradio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: มนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดรายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์นำสิริกุล
3: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการติ่มซำยามเย็นนะครับตอนนี้อยู่กับท่านอาจารย์ปอภากรและผมป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ปอนะฮะควบม้าเข้ามาช่วยผมกลางทางเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการศึกษาอยากให้อาจารย์ปอเนี่ยสรุปสั้นๆนิดนึงเพราะมันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับซึ่ง เราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงวันที่3กันยายนก็คือวันประกาศชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่ปุ่นนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือทางจีนเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับท่านซานาเอะทาไคจิซึ่งนอกจากท่านจะไม่เคยกล่าวคำขอโทษในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีการส่งเงินส่วนตัวนะครับไปร่วมทำบุญที่ศาลเก้าศาลเจ้าอะไรนะอาจารย์สุคุนิอะไรนะชื่อว่าอะไรนะ
4: ครับ
3: ศาลเก้าสุคุนิใช่ไหม
4: ครับใช่
3: ยากุสุนิยาสุคุนิ
4: ยาสุคุนิครับผมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่เป็นอนุสรณ์สถานและเป็นที่ระลึกของดวงวิญญาณของทหารผู้เสียชีวิตนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งในมุมมองของจีนเนี่ยนะครับคือนะครับมีรวมถึงนักอาชญากรนักสงครามนะครับ
3: คือจีนมองว่าเป็นอาชญากรสงครามนะฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมองในแง่ของประวัติศาสตร์มองว่าเป็นวีรบุรุษ
4: ใช่
3: ก็เลยมองในมุมมองที่ต่างก
4: ัน ก็เลยมองกันในคนละมุมนะครับและถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไปด้วยตนเองนะครับแต่การที่ส่งเงินนะครับบริจาคโ
3: อ
4: ้จีนก็เลยมองว่าก็ยังคง
3: คือเป็นการแสดงออกอยู่ดี
4: ใช่เป็นการแสดงออกอยู่ดีใช่ครับแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาอย่างยาวนาน
3: ครับคือเวลาผู้นำไปเนี่ยนะฮะสมมติถ้าผู้นำต่างชาติไปถ้าผู้นำที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะก็จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าในเชิงโปรโตคอลว่าจะไม่ไปเส้นไหว้ศาลเจ้ายาสุคุนิเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไปในระดับรัฐต่อรัฐเมื่อไหร่แล้วคุณไปที่ศาลเจ้ายาสุคุนิเนี่ยนะฮะกลายเป็นประเด็นระดับโลก
4: ถูกต้องครับแล้วจริงต้องบอกว่าเคยมีประเด็นดราม่าแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
3: ครับ
4: แต่ก็นั่นแหละครับนะครับในประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันเนี่ยที่ก็อย่างที่ผมพี่ป๊อปได้บอกครับในประเด็นที่ได้กล่าวเกี่ยวกับนะครับไต้หวันนะครับต้องรับเป็นปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีคำขอโทษ
3: ครับ
4: อย่างเป็นทางการ
3: ครับครับ
4: แล้วก็ยิ่งมีประเด็นในเรื่องของนับเรียนก่อนนะครับกับศาลเจ้านะครับยาสุคุนิอีกก็เลยยิ่งเป็นชนวนที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับจีนอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับ
3: เวลาพูดถึงศาลเจ้ายาสุคุนิเนี่ยก็ขอให้เปรียบเทียบกับการไปเส้นไหว้อนุสาวรีย์ที่หนานจิงได้เลยนะฮะเพราะว่าเวลาผู้นำระหว่างรัฐเนี่ยเดินทางไปจีนปุ๊บเนี่ยมีความรักนับถือต่อกัน ในฐานะรัฐต่อรัฐที่มีความสัมพันธ์อันดีเนี่ยนะฮะจีนเขาก็จะจัดให้ท่านเนี่ยเดินไปวางพวงมาลาที่หนานจิงนะครับซึ่งผู้นำไทยไปเนี่ยทุกรุ่นก็จะไปวางพวงมาลาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการไปวางตรงนั้นก็คือการแสดงว่าเราเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสงครามที่ญี่ปุ่นก่อขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
4: ต้องครับถูกต้องคร
3: ับในขณะเดียวกันถ้าท่านไปที่ยาสุคุนิก็แสดงว่าท่านเห็นด้วยกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง
4: ถูกต้องครับมันเป็นเชิงในยะที่ละเอียดอย่างมากครับ
3: ครับครับครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยยังคงฮึ่มมีข้อพิพาทกันอยู่เสมอนะครับซึ่งในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยไทยเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้จะได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับทั้งสองชาติอากาศ
4: คร
3: ับ ต่อไปนะฮะพอพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ปอเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยอย่างจีนเนี่ยเขาพยายามที่จะหนึ่งคือเป้าหมายเรื่องของการหลุดพ้นความยากจนเนี่ยเขาบอกว่าเขาหลุดไปละแต่เรื่องของการศึกษาเนี่ยบางทีบางพื้นที่มันก็อยู่ไกลมาก
4: คร
3: ับนะครับอย่างของเราเนี่ยมันก็มีดอยใช่ไหมไอโรงเรียนตามดอยเนี่ยท่านถ้าท่านเคยเดินทางไปเนี่ยถ้าท่านเคยนั่งรถไปท่านจะรู้ว่าโหมันลำบากมากนะแล้วเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยเวลาจะไปเรียนเนี่ยที่จีนเนี่ยมีพื้นที่ต้องเดินเท้าไปประมาณ3ชั่วโมงเพื่อที่จะไปเรียนทุกวันนะครับจีนเนี่ยด้วยความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยนี่คือการใช้งบของรัฐอย่างแท้จริงเขาทำอะไรครับอาจารย์ปอฮะ
4: ครับคือตอนนี้จีนเองเนี่ยนะครับเขามีการทำสิ่งที่เรียกว่านะครับลิฟต์ริมหน้าผานะครับกระเช้าลอยฟ้าช่วยลดเวลาเดินทางของนักเรียนดุนนานจากครึ่งวันเหลือ30นาทีครับ
3: ครับ
4: นะครับซึ่งคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนักเรียนในหมู่บ้านนะครับหนีจูหงนะครับเมืองรับเมืองรับเสี้ยนเวยเนี่ยนักเรียนดุนนานเนี่ยนะครับผ
3: ม
4: เขาจะนะครับเดินทางลำบากมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้รับใช้บริการลิฟต์ริมหน้าผาและกระเช้าลอยฟ้านะครับเดินทางไปโรงเรียนนะครับปฐมซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่ระดับความสูงในแนวดิ่งมากกว่า500เมตรนะเมื่อก่อนเนี่ยโหต้องเดินทางไปเกือบครึ่งวันนะครับแต่พอจีนเขามีการนะพัฒนานะพื้นที่ท่องเที่ยวแก่งชันย่อนนะครับแม่น้ำน้ำหนิงจูเหอนะครับซึ่งเปิดให้บริการในปี2022เนี่ยผู้คนก็มีการนะครับชีวิตที่ดีขึ้นนี่คืออย่างที่ครูพี่ป๊อปได้บอกครับว่าจีนเนี่ยเขามีการพัฒนาหลายส่วนเข้าด้วยกันนะอย่างเช่นการท่องเที่ยวเขาก็มีการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วยการท่องเที่ยวแล้วพอมีคนมาเที่ยวเยอะการเดินทางต่างๆก็ดีขึ้นนักเรียนก็ได้ผลประโยชน์ในตรงนี้ด้วยครับ
3: ครับในระหว่างที่เมืองไทยเราเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของการใช้งบเนี่ยอยากให้มองจีนนี่คือการใช้งบประมาณเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและล่าสุดเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์ถึงขนาดทำขนมไหว้พระจันทร์กันแล้วนะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องไหว้พระจันทร์กันต่อเพราะปีนี้ไหว้วันที่เท่าไหร่นะอาจารย์25ใช่ไหม
4: คร
3: ับ รู้สึกจะ25สัปดาห์หน้าเรายังมีเวลาคุยกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอมากนะครับผม
4: คร
3: ับผมขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: รายการติ่มซำยามเย็นโดยครูพี่ป๊อปดร.ณัฐพงษ์ นำสิริกุล
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารอากาศญี่ปุ่นแลนดิ้ง F2 จอดไทยครั้งแรกแวะเติมน้ำมันที่สนามบินอุตภเปาจะมีเครื่องบินรบ F2A ทัพปีของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น JASDFแวะจอดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยวันนี้หมู่บินผสมของ JASDF มีกำหนดแวะจอดเติมน้ำมันที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ทะเภาจังหวัดชลบุรีก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเพื่อเข้าร่วมการฝึกทางอากาศเวียกาเดียน26ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง9ถึง21กันยายนนี้โดย JASDF ออกแถลงการระบุว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจนำกำลังทางอากาศเข้าร่วมฝึกร่วมกับอินเดียโดยกองกำลังทางอากาศของญี่ปุ่นจะลงจอดในไทยประกอบด้วยเครื่องบินรบ F2A ทับ B

0: ัดภาวะธุรกิจบ่อกุ้งต้องจับกุ้งตอนกลางวันแทนจับกลางคืนชาวบ้านกังขาทำไมมีการนำศพมาเพิ่มผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดเรื่องสุสานยิวติดบ่อกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวตำบลสะเบ็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยากาศภายในชุมชนเงียบเหงามีเพียงทีมงานของกำนันน้ำพึ่งคำสะอาดกำนันตำบลสะเบ็ดใต้ที่ให้สารวัตรกำนันเอกชัยจัดเวรตรวจตาดูแลรถที่เข้าออกผ่านหน้าประตูสุสานยิวซึ่งยังคงเป็นปกติและแทบไม่มีชาวบ้านขับผ่านถนนเส้นนี้เหมือนเคยเปลี่ยนไปใช้ถนนในซอยข้างๆแทนเจตามเจ้าของธุรกิจบ่อกุ้งบอกว่ารู้สึกกังวลใจยอมรับว่ากลัวผีกำลังจะต้องจับกุ้งที่มีไซส์ขนาดตามที่บริษัทต้องการขายสร้างรายได้แต่ตอนนี้ตั้งเครื่องสูบเตรียมสูบน้ำออกจากบ่อกุ้งเพื่อที่จะให้แพกุ้งนำทีมมาจับกุ้งในเวลากลางคืนแต่มีความกังวลเพราะต้องเปลี่ยนเวลาจับกุ้งจากกลางคืนมาเป็นกลางวันเพราะคนจับกุ้งกลัวผีพร้อมเผยว่ากังวลและตกใจมากพอทราบว่ามีการตรวจพบศพเพิ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้ทางอำเภอไม่อนุญาตให้สร้างสุสานห้ามทำรั้วใดๆจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้านด่วนโดยชาวบ้านได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและอาชีพต่างๆทั้งรับจ้างจับกุ้งเจ้าของบ่อกุ้งเป็นทุกข์มากโดยในวันจันทร์นี้จะติดตามว่าในอำเภอบางคล้าจะชี้แจงความชัดเจนในการขออนุญาตอย่างไรใครอนุญาตและจะดำเนินการอย่างไรกับศพที่นำมาฝัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งXiaomi.
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค FNCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอ

0: ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
2: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัด
3: พบกับคุณผู้ฟังทาง 96.5 นะครับในรายการคุยกับมนตรีวันนี้ผมมนตรีอุดมพงษ์ครับพบกับท่านผู้ฟังวันนี้อาทิตย์ที่6กันยายนครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเรื่องนะครับที่หลายคนติดตามโดยเฉพาะถ้าอยู่ในใจกลางกรุงเทพคุยกันอย่างน่าหูเรื่องของศูนย์ Data Center ซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่พอเปิดเผยขึ้นมาก็มีหลายประเด็นที่น่าติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตจัดตั้งขออนุญาตประกอบการซึ่งดูเหมือนว่ากฎหมายจะตามไม่ทันในขณะที่ความเคลื่อนไหวทางด้านศูนย์ข้อมูลศูนย์รวบรวมข้อมูลหรือ Data Center นั้นรุดหน้าไปมากเพราะนั้นนี่เป็นประเด็นหนึ่งในวาระทางสังคมที่พูดถึงนะครับเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เราติดตามเกาะติดนะครับถึงไม่ได้ลงพื้นที่โดยตรงแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เคยร่วมรายการกับเราคุณเจษดาต้นจำปาเป็นหนึ่งในทีมข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้ซึ่งท้ายที่สุดเราเห็นว่ามันเชื่อมโยงมาถึงปัญหาอาชญากรรมและปัญหาเรื่องการลงทุนในรูปแบบของนอมินีบ้างหรือการลงทุนที่ไม่ใช่ทุนไทยทั้งหมดแต่ก็ให้เกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวาระสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับที่กำลังเกาะติดอยู่นั่นก็คือการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนครับคุณจัสดาต้นจะปาอยู่ในสายกับเราครับบอสครับคุณจัสดาครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ก็มีหลายทีมข่าวติดตามแต่หนึ่งในนั้นคุณจัสดาตามตั้งแต่ต้นๆ นะครับเอาว่าตั้งแต่ปีที่แล้วก็ว่าได้ข้ามปีมาที่เห็นปรากฏการณ์ของกลุ่มนี้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือประเด็นเรื่องของการประกอบกิจการโรงงานแต่ว่าเอาละนั่นจะเป็นอีกปลายทางแต่เอาเรื่องสถานการณ์ตอนนี้ก่อนมันหนักหนาสาเหตุสาหัสแค่ไหนที่เราเห็นปรากฏการณ์การสวมสิทธิ์ทางทะเบียนตอนนี้ครับคุณจัสดาครับ
4: ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่มนตรีถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามันแทบจะเห็นการเขาเรียกว่าทุจริตทางทะเบียนเนี่ยในหลากหลายมิติเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเกิดทิปโดยใช้แจ้งเกิดเท็จโดยใช้พ่อทิปเรื่องของการสวมบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเรื่องของการสวมบัตรเลขบัตรสีชมพูลูกของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้เกิดในประเทศไทยการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเท็จการมีบ้านผีวัดในหลากหลายมิติตอนนี้มันเริ่มผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดให้เราได้เห็นพอสมควรเลยครับพี่บันทีครับ
3: ผมเห็นวันสองวันก่อนเนี่ยมีชาวบ้านที่หนึ่งบอกว่าอยู่ดีๆก็มีชื่อบุคคลไม่รู้เป็นใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองมากถึง30คนมันเป็นไปได้ไหมที่เจ้าของบ้านหรืออย่างผมบ้านอยู่กรุงเทพย้ายมาอยู่ดีๆจะมีใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองโดยที่ผมเองก็ไม่รู้นะถ้าอยู่ดีๆผมไม่มีโอกาสต้องไปคัดสำเนาไม่ต้องไปคอยรีเช็คแต่ว่ามีคนมาอยู่เป็นเขาเรียกประชากรแฝงอยู่ในทะเบียนบ้านเราก
4: รณีนี้เกิดขึ้นได้ครับพี่มนตรีคือถ้าเราผมเห็นในหลายๆเคสก็คือโอเคแหละเราเองอาจจะไม่ได้รับรู้ว่าเราไปให้เอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสำหรับคนรู้จักไปหรือเปล่าหรือว่ามีการหยิบยืมเอกสารไปใช้งานในการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าทะเบียนบ้านที่พบอย่างผมว่ากรณีที่พี่มนตรีกล่าวถึงน่าจะเป็นเรื่องของการย้ายคนต่างด้าวเข้ามาสู่ทะเบียนบ้านเขาเรียกว่าทะเบียนบ้านพล13กองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ก็เป็นทะเบียนบ้านเขาเรียกว่าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองคือทะเบียนบ้านเล่มนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเอาไว้สำหรับย้ายคนต่างชาติต่างด้าวนี่แหละเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านซึ่งมันจะแยกจากทะเบียนบ้านของเราที่เป็นสีน้ำเงินของคนไทยที่เป็นสีน้ำเงินทีนี้พอถ้ามันมีคนไปทำแทนเนี่ยแปลว่าทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนี่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในมือของเจ้าบ้านตัวจริง
3: คือ
4: มีคนแอบเอาไปทำนะครับ
3: อ
4: าจจะไม่ได้มาอยู่กับมือเจ้าบ้านตัวจริงเจ้าบ้านตัวจริงถ้าไม่ได้ไปทำธุรกรรมไม่ได้ไปทำอะไร

0: เบียนก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีชื่อของคนต่างด้าวย้ายเข้ามาอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าด้วยตามหลักจริงๆแล้วเจ้าบ้านต้องเป็นคนดําเนินการแล้วก็ทะเบียนบ้าน2เล่มเนี่ยเจ้าบ้านจะต้องเป็นคนถือและเป็นคนเซ็นยินยอมให้ย้ายเข้าบ้านตัวเองอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นพี่หนึ่งในพิรุธอ่ะเอาละอย่างน้อยที่ตัวเจ้าบ้านนะมีถ้าฟังแบบนี้มีทั้งโอกาสที่จะรู้และโอกาสที่จะไม่รู้ก็เป็นได้แต่ว่าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนที่ลงทะเบียนรับลงทะเบียนน่าจะมีน่าจะต้องรู้เงื่อนไขนี
0: ้จริงต้องรู้เงื่อนไขครับคือด้วยตามหลักอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้คือโอเคแหละถ้าจะมาย้ายเข้าทะเบียนบ้านเจ้าบ้านก็จะต้องมาเจ้าบ้านตัวจริงก็จะต้องมาหรือว่าถ้ารับมอบก็อาจจะต้องมีเอกสารรับมอบอำนาจมาดำเนินการถูกต้องแล้วก็ผมว่าประเด็นสำคัญที่ยังเกิดอย่างกรณีของการกวาดบ้านกลางกรุงในพื้นที่แฟลตดินแดงเนี่ย
1: อันนี้
0: มันชัดเจนว่าผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะรู้เห็นกับเรื่องนี
1: ้
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าห้องแฟลตดินแดงห้องนึงเนี่ยผมว่าไม่เกิน 30-40 ตารางเมตรเนี่ยไม่สามารถให้คนคือเงื่อนไขของการย้ายเข้าทะเบียนบ้านหลักๆของคนต่างด้าวคือต้องพักอาศัยอยู่ในที่นั่นจริง
1: ๆ
0: ทีนี้ถ้าไม่มีคน30 40คนบางหลังเข้าไป60กว่าคนเนี่ยในห้องแฟลตดินแดงห้องหนึ่งตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควรจะต้องพิจารณาได้แล้วว่ากรณีที่คนเยอะอยู่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมันมีความผิดปกติ
1: มันไม่ใช่ศาลาประชาคมที่จะมานอนเรียงรายก
0: ัน
1: ว่ามันเป็นแฟลตแบบห้องนึง3คนก็ถือว่าแออัดเต็มที่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ยังจริงๆของทางเขตเองเขาก็จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาน่าจะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขนะครับมันมีข้อกำหนดไว้อยู่ว่าในพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่คนซึ่งแฟลตดินแดงคร่าวๆเนี่ยแม็กซิมัมสุดแบบยืนเบียดกันอยู่เนี่ยไม่เกิน11คนครับ
1: นี่เอาแบบยืนด้วยนะยังไม่ใช่แบบนอนนะ
0: แบบยืน
1: แบบยืนซึ่งจริงๆเพราะนอนจริงๆมันอยู่กันไม่ได้ในพื้นที่แออัดขนาดนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่สายหนึ่งที่ผิดปกติครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับไปในประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องคนเหล่านี้ครับมันมีปรากฏการณ์ที่มันแตกต่างจากอดีตมากแค่ไหนในแง่พฤติกรรมนะครับผมกำลังยกตัวอย่างว่าเราทำข่าวเรื่องนี้เราเจอคนภูเขาคนไทยหลายคนหลายกลุ่มที่มาเป็นนอมินีให้กับทุนต่างชาติซึ่งแน่นอนทุนที่ถูกกฎหมายมีทุนที่ทำตามระบบเงื่อนไขกติกามีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะต้องฝ่าด่านการทำตามระเบียบได้นี่ว่าตรงๆนะยังไม่นับถึงว่าต่อให้คุณอยากเป็นผู้ประกอบการที่ทำถูกตามกฎหมายแต่บางทีเงื่อนไขการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์ทำให้คนเหล่านี้ต้องหนีไปทางทุจริตแทนก็กลายเป็นว่าแทนที่จะไปอย่างถูกต้องเลยไปสู่ทางทุจริตซึ่งพอไปสู่การทำทุจริตเนี่ยก็อาศัยนอมินีบ้างหรืออาจจะไม่ใช่นอมินีแล้วตอนหลังเอาเป็นคนที่เป็นเจ้าของผู้เป็นคนต่างชาติเลยแล้วก็มาใช้ช่องโหว่ทางทะเบียนราษฎรนี่แหละมาใช้ตัวเองเป็นเข้าสัญชาติไทยเลยคุณจะแสดง
0: ใช่ครับคือถ้าอย่างที่เราสองคนเคยไปดูโรงงานเมื่อสักช่วงประมาณ2ปีก่อนเนาะพี่บันตีเราก็จะเห็นว่าแบบโรงงานโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานที่เป็นโรงงานเถื่อนแต่เขามีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องนะแต่ว่าไอ้ตอนไปตั้งโรงงานเนี่ยจะไม่ได้ขอถูกต้องไม่นั่นนั่นนี่เราไปเจอว่าในหลายๆโรงงานที่มีลักษณะเป็นโรงงานเถื่อนแบบนี้แหละในการจดทะเบียนบริษัทเนี่ยมักจะมีผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนไทยเขาจะเขียนว่าระบุว่าสัญชาติไทยแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคนต่างชาติถือหุ้นอยู่ส่วนหนึ่งทีนี้พอไล่กลุ่มคนไทยที่ถือหุ้นในหลายๆโรงงานหรือว่าดูจากพฤติการที่เราเจอหน้าโรงงานเองเนี่ยเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีคุณลักษณะเฉพาะหนึ่งคือเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาจีนได
1: ้
0: พูดภาษาไทยได้แล้วก็พอดูจริงๆสืบทราบไล่เลียงก็จะเจอว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มเขาเรียกว่าคนพื้นที่สูงซึ่งเพราะอะไรผมก็มีโอกาสได้คุยกับคนจีนที่เขาแบบอยู่ในโรงงานนี้แหละบางทีเราเจอก็ใช้โอกาสในการสอบถามเขาก็บอกว่าที่ต้องเอาคนนี้มาเป็นโนมินีเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่สามารถคุยจีนก็ได้
1: ใช
0: ่สามารถคุยไทยก็ได้ก็เลยแบบสื่อสารกันรู้เรื่องก็เลยเอามาโอเคเอามาถือหุ้นบริษัทเป็นนอมินีแต่ทีนี้พอหลังๆมาครับพี่บันตีอย่างยุคหลังๆที่เราเริ่มเห็นผมว่ากลุ่มคนจีนเองก็เริ่มพัฒนาเพราะเขารู้สึกว่าการให้กลุ่มคนอื่นมาถือหุ้นนอมินีแทนเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถไว้วางใจได้พอสมควรเพราะพอธุรกิจมันรัน

0: ทรัพย์สินมูลค่ามันเริ่มเยอะเนี่ยหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าคนจีนเองก็มีความพยายามเอาตัวเองนี่แหละไปฟอกในระบบทะเบียนราษฎร
1: ให้ตัวเองมีสัญชาติไทยให้ได้
0: ใช่พยายามจะโอเคแหละอาจจะบางคนอาจจะยังไม่ถึงกับสัญชาติไทยแต่อย่างน้อยมีบัตรอะไรสักอย่างที่ปรากฏสถานะในประเทศไทยได้ยังเราเห็นเยอะๆในพื้นที่เชียงรายในพื้นที่เชียงใหม่เป็นหลัก 2-300 หรือบางที่เป็นหลักพันเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็คือการเอาตัวเองไปสวมบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก็คือบัตรเลขศูนย์น่ะเป็นบัตรคือบัตรกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆเขาออกให้สำหรับกลุ่มโอเคละกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้มีประวัติการเกิดแบบนั่นนี่แต่ว่าที่แน่ๆคือต้องไม่มีต้องไม่มีสัญชาติ
1: คือตกสำรวจมาก่อนคือไม่มีไม่ม
0: ีตกสำรวจนั่นนี่อะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็คือนี่แหละกลุ่มคนนี้เขาก็ไปสวมคืออย่างน้อยถือบัตรอะไรสักอย่างที่เป็นสถานะไทยแล้วก็ผมคิดว่าปลายทางจริงๆอ่ะก็ต้องการที่จะพัฒนาไปเอาสัญชาติไทยหรือว่าขยับไปเป็นบัตรหัวนั่นหัวนี
1: ่
0: เพื่อท้ายที่สุดจะได้เปิดบัญชีจริงๆบัตรเล็กศูนย์เนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดบัญชีในประเทศไทยได้แล้วครับ
1: ครับทีนี้คนเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การประกอบกิจการทั้งแน่นอนถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่ต่อเนื่องจากเรื่องของการทุจริตทางทะเบียน
0: ที่บางทีมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจอย่างกรณีที่โอเคละผมจำไม่ได้ว่าเชียงใหม่หรือเชียงรายกันแน่แต่มีคนต่างชาตินะคนจีนเนี่ยอ่ะมีคนจีนคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยทำโรงงานรีไซเคิลพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคนจีนคนนี้เนี่ยเข้ามาประเทศไทยโดยการถือเขาเรียกว่าบัตรไทยแลนด์อีลีทด้วยนะครับเข
1: ้
0: ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยจ่ายหลายปีด้วยจ่ายเป็นหลักหลายล้านโอเคจริงๆแล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและมีสิทธิประโยชน์อีกหลายๆอย่างแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปพบว่าผู้หญิงคนนี้ครับที่เป็นคนจีนเนี่ยเขาก็ไปออกบัตรเลขศูนย์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าผมว่าการทุจริตทางทะเบียนเพื่อไปเอาสถานะอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องที่อะไรซ่อนลึกมากกว่านั้นนะผมว่าจริงๆอ่ะ Thailand Elite การมาลงทุนในไทยเนี่ยผมว่านั้นเพียงพอแล้วนะสำหรับธุรกิจนักธุรกิจต่างชาติแต่การไปเอาบัตรเลขศูนย์ซึ่งโอเคสิทธิประโยชน์น้อยกว่า Thailand Elite นะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมเขาอาจจะมองเห็นการพัฒนาอะไรบางอย่างจากบัตรตัวนี
1: ้
0: ตัวท้ายที่สุดผมว่าอาจจะต้องการสัญชาติไทยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับทีนี้คนเหล่านี้ถ้าไม่มีช่องโหว่จากเจ้าหน้าที่รัฐก็คงทำไม่ได้และมันก็มักจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งผมยกตัวอย่างชวนคุณผู้ฟังคิดนะฮะว่าเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเราทำเรื่องรถจดประกอบเนาะรถยนต์จดประกอบคือต้องคือรถยนต์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะครับมันส่วนหนึ่งที่ราคามันสูงอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ประกอบกันด้วยอัตราภาษีแหละแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่นำรถเข้ามาจากต่างประเทศซื้อรถต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะรถหรูรถสปอร์ตขนาดทั้งปวงในต่างประเทศราคามันไม่ได้สูงมากนักมันสูงอยู่แล้วในต่างประเทศแต่เมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยมันจะยิ่งสูงมากขึ้นเพราะมันเจออัตราภาษีเพิ่มขึ้นหลายอย่างอย่างเช่นภาษีศุลกากรภาษีมหาดไทยภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องธุรกิจรถที่ทำอยู่ในประเทศไทยธุรกิจรถยนต์ที่ต่อรถหรือมีอู่รถในประเทศไทยเนี่ยถ้าขายในราคาเท่ากันกับรถที่นำเข้าเนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยโวยแน่เพราะถือว่าลงทุนจ้างงานเสียภาษีทำให้รถที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมีราคาแพงเอาง่ายๆว่ารถยี่ห้อโปรตอนของมาเลเซียเนี่ยก็แพงถ้าซื้อในประเทศมาเลเซียไม่แพงนะครับอยู่ในราคาใกล้เคียงที่รับได้พอนำเข้าเนี่ยแพงมากแต่นี้ที่มันแพงก็เพราะว่าเพื่อรักษาสมดุลของรถที่อยู่ในประเทศไทยแต่มันจะมีช่องโหว่หนึ่งว่าถ้าเป็นรถจดประกอบคือรถที่เอาซากมาแล้วเอามาประกอบกันแล้วจดทะเบียนน่ะซึ่งเอื้อให้กับรถเพื่อการเกษตรนะครับเอื้อให้กับรถในฟาร์มอ่ะเลยเรียกว่าเป็นรถจดประกอบเนาะแล้วก็อันนี้มันจะราคาถูกนะครับมันจะราคาถูกลงเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อเอื้อเกษตรกรจะได้ทำมาหากินแล้วก็มีอุปกรณ์ทำงานที่มันสะดวกขึ้นแต่มันก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ให้คนกลุ่มหนึ่งนำรถหรูเยอะมากแล้วมาจดทะเบียนว่าเป็นรถจดประกอบก็คือเอาหนึ่งในปัจจัยสำคัญของคำว่ารถจดประกอบคือจะต้องเป็นรถที่มีการดัดแปลงดัดแต่งหรือประกอบขึ้นมันมีรถหรูอยู่ประมาณ6คันขับรถไปแล้วเกิดไฟไหม้ที่กลางดงโคราชซึ่งเป็นรถหรูแลมโบกินี่รถสปอร์ตนี่ฮะแต่ว่าพอไฟไหม้ปุ๊บไม่มีใครมาแสดงตัวเลย ว่าเป็นเจ้าของรถซึ่งผิดวิสัยอย่างเราโทรศัพท์หายเครื่องนึงเนี่ยโอ้โหเราหายตาลีตาเหลือกนะแต่เนี่ยรถหรู6คันไฟไหม้แล้วก็ที่ยังไฟไม่ไหม้ด้วยยังเหลืออยู่เนี่ยแต่กลับไม่มีใครมาแสดงตัวปรากฏว่าพอไปตรวจรถอย่างละเอียดกลายเป็นว่ารถเหล่านั้นติดแก๊สซึ่งมันผิดวิสัยของรถหรูที่จะต้องมาติดแก๊ส LPG หรือ NGV สืบไปสืบมาจึงรู้ว่ารถเหล่านี้กำลังจะเดินทางไปจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานเพื่อไปจดทะเบียนเป็นรถจดประกอบโดยถามว่าทำไมถึงต้องไปที่จังหวัดนั้นก็เพราะว่าจังหวัดนั้นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการรับจดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการขนส่งทางบกละตรงนะครับเพราะนั้นจะไปจังหวัดอื่นไม่ได้นะเขาอาจจะไม่รับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหน่วยกล้าตายหน่วยกล้ารับกล้าทำในการจดทะเบียนซึ่งต่อมาทำให้เรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไปรถจดประกอบในประเทศไทยไม่มีแล้วอันนี้ย้อนมาสู่ประเด็นนี้ทำไมมันถึงไปเจาะจงทางอำเภอใดอำเภอหนึ่งที่หรือเกินในทางภาคเหนือในทางเชียงใหม่มันมีพฤติกรรมแบบเดียวกันแบบนั้นไหมของเจ้าหน้าที่รัฐคุณเจษฎาครับ
0: คือถ้าพูดจากหลายเคสผมว่าหลังๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนนะครับที่มันมีบริบทเอื้อเช่นมีคนต่างด้าวมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่เยอะมีการทำธุรกิจนั่นนี่หรือว่ามีกลุ่มคนที่อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าความหลอบบางทางทะเบียนอะไรนะครับที่มันจะต้องมีความยืดหยุ่นแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมว่าในทุกๆเคสแม้กระทั่งกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดินแดนนะครับพี่มุนตีที่กลางกรุงเลยนะครับเป็นกลางกรุงที่แบบหลายคนก็คงไม่คาดฝันว่าการทุจริตทางทะเบียนจะเกิดขึ้นที่นี
1: ่ไม่ต้องด้านด้นไปไกลกันเขาเรียกอะไรคนจะทุจริตไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่าอยู่อำเภอไหนภูมิภาคไหนแล้วอยู่ตรงไหนก็ทำได้
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ย้อนกลับไปคำถามแรกเลยครับมันยืนยันชัดเจนว่าทุกการทุจริตทางทะเบียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคอยอำนวยความสะดวกหรือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเสมอแล้วเจ้าหน้าที่รัฐคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือกลุ่มคนที่มีอำนาจชัดเจนตรงกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในทะเบียนประจำสำนักทะเบียนนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำนักงานเขตเองมีผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มที่เป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับพี่มนตรี
1: ครับในโครงสร้างนี้ก็น่าคิดนะครับอันนี้เราไม่ได้ไปมุ่งเป้าไปที่กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ในความเป็นจริงว่ากันในทุกเวทีทุกสังคมกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่ตำบลกระสุนตกนะในทางภาษาทหารคือหลายประเด็นตำบลกระสุนตกคือที่พูดเนี่ยคือก็มหาดไทยนั่นแหละเป็นคนไปเปิดประเด็นในการบุกจับเหมือนกันนะผมไม่ได้หมายความว่ากระทรวงมหาดไทยหรือข้าราชการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนที่กระทำการทุจริตทั้งหมดเพราะว่าคนที่เปิดประเด็นในการไปไล่จับไปไล่ตามไปไล่ที่ไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละนะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกวาดบ้านตัวเองเพียงแต่ว่าเรากำลังจะมองในมิตินึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบท้องถิ่นหรือการทุจริตทะเบียนปืนการสวมสิทธิ์ทะเบียนปืนอาวุธปืนนะฮะรวมกระทั่งถึงเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ากระทรวงอื่นไม่มีนะแต่ว่ามันก็ต้องมองว่ากระทรวงอื่นมีอีกหน่วยหนึ่งที่คอยติดตามตรวจสอบเหมือนกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือเปล่ายิ่งกวาดบ้านตัวเองแล้วยิ่งจะเห็นว่ามันรกนะเว้ยในบางเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่ไม่เห็นว่าไม่รกไม่ได้หมายความว่ามันไม่รกมันอาจจะไม่มีคนกวาดก็ได้มันอาจจะหมกอยู่ใต้พรมก็เป็นได้เป็นแบบนั้น
0: คือจริงของกรมการปกครองรอบนี้เนี่ยผมว่าจริงๆก็ต้องยกเครดิตให้กับชุดอะไรนะครับพี่บุญทีชุดตัวป้าไนท์ที่เขาตั้งล่าสุดผมว่าผมได้คุยกับหลายๆคนที่อยู่ในทีมก็รู้สึกว่าโอเคแหละผมว่าเขาอาจจะเห็นปัญหาเรื่องนี้ที่อยู่ในกรมการปกครองมาสักระยะนึงแล้วก็อาจจะโอเคแหละมีโอกาสในการที่จะตั้งที
1: ม
0: ขึ้นมาก็เลยใช้จังหวะโอกาสนี้ในการที่จะกวาดบ้านของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งกวาดแล้วก็ไล่ปราบทุจริตไปในตัวอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เหมือนล่าสุดตอนแรกที่ตั้งมาเป็นชุดธรรมดาใช่ไหมครับหลังๆก็เริ่ม MOU กับหลายหน่วยงานทั้ง DSI ตำรวจ
1: ป
0: ปช.ปปช.ปปง.ฮะหลายหน่วยงานแล้วสุดท้ายนี่ล่าสุดนี่เหมือนตั้งมาเป็นศูนย์แล้วนะครับเหมือนมาเป็นสำนักนึงที่อยู่ในกรมการปกครองที่จะคอยจัดการเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าถ้าดูจากหลายๆเคสที่ผ่านมาที่มีการเปิดปฏิบัติการไปก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเจอว่ากรณีนี้มันเกิดคือเหตุนะมันมักจะเกิดช่วงปีสัก65 66 67ซึ่งผมเดาว่านี่อาจจะหนึ่งแหละอาจจะเป็นช่วงสุกงอมของปัญหาก็คือพอปัญหามันเดินทางไประดับหนึ่งแล้วมันเริ่มมีกลิ่นมันเริ่มเกิดเหตุแล้ว อันดับ2ผมว่าเขาอาจจะเล็งเห็นปัญหานี้มาสักระยะแต่คงยังไม่มีจังหวะและโอกาสที่จะเข้ามาจัดการมันเลยนะ
1: ครับอาจจะถือว่าเป็นช่วงไฟเขียวก็ว่าได้นะในการจัดการซะแล้วก็เคลียร์ซะแน่นอนมันก็เหมือนมันเป็นแผลที่มันเป็นหนองอยู่นะฮะถ้าไม่ทำขึ้นมามันก็ไม่หายแต่แม้ว่าจะถูกครหาว่าเอ้ยทำไมมีปัญหาเยอะจังก็มันก็ต้องมีปัญหาแหละเพราะเราต้องการขุดคุยปัญหามันขึ้นมานะครับโอเคครับสุดท้ายเราจะเห็นปลายทางของเรื่องนี้จะไปยังไงคุณเจษดาครับในแง่ของคดีพวกนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆไม่จากปรากฏการณ์จากข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วก็ถึงที่สุดปปช.ก็ต้องมารับคดีเพื่อที่จะเอาผิดกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
0: ผมว่าเรื่องนี้คิดว่าทิศทางมันคงเดินทางไปเรื่อยๆนะพี่มนตรีจนกว่ากรณีการทุจริตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลดน้อยลงเพราะว่าผมว่าเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเคสเก่าๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลังๆกรมการปกครองเองก็เริ่มเห็นท่าทีในการปรับมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางทะเบียนนั่นนี่ผมว่าปริมาณมันก็คงเริ่มน้อยลงบ้างบางส่วนผมว่ามันคงอาจจะยังมีแหละในความรู้สึกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะครับอัตเตอำนาจการอนุญาตมันอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที
1: ่
0: แต่ว่าอาจจะน้อยลงจากกระบวนการมาตรการต่างๆที่เพิ่มเข้ามาแต่เคสที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่ามันคงเริ่มไล่เดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเร็วไหมในความรู้สึกผมว่ามันคงไม่เร็วมากเพราะอย่างกรณีบางพื้นที่เองอย่างชัยปราการล่าสุดพี่มนตรีนั่นก็ต้องสงสัยพันกว่าคนนะฮะเวลาจะตรวจสอบ
1: กัน
0: ทีนึงเนี่ยผมว่าพนักงานสอบสวนก็น่าจะคือพอโฟกัสกับตำรวจเนี่ยแล้วก็ต้องใช้สรรพกำลังในการสอบปากคำรายบุคคลเก็บเอกสารกันรายบุคคลผมก็ถือว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลากันพอสมควรแล้วก็คงไล่เพิกถอนกันไปเรื่อยๆครับพี่เรื่องนี้ผมว่าใช้เวลาหลายปีครับพี่กว่าจะจูนมันกลับมาสู่ระบบปกติได
1: ้ครับครับประชาชนทางฝั่งตะวันออกถามหาคุณเจษดาอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ไปครับไปฮะเดี๋ยวนั้นล่าสุดก็ได้ไปเจอกับเพื่อนพี่น้องที่ปัญหาอุตสาหกรรมกันได้ทักทายแลกเปลี่ยนครับคงหาเวลาโอกาสกลับไปครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณครับคุณเจษดาครับขอบพระคุณครับได้ฉายภาพของ การ
0: พิธีครับ
1: คุณเจษดาต้นจำปานะครับผู้สื่อข่าวไทย PBS นะครับแล้วก็เล่าให้กับพวกเราได้ฟังเพราะว่าเป็นคนที่เกาะติดประเด็นนี้แล้วเรามีข้อมูลที่มันขยายตัวมากขึ้นของกลุ่มคนที่กระทำการทุจริตดังกล่าวเนี่ยนะครับว่ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบริษัทหรือกิจการอีกหลายชนิดอีกหลายประเภทที่ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางสังคมอยู่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจะมาเล่าให้ฟังในรายการนี้แน่นอนนะครับเราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเกาะติดอีกหนึ่งประเด็นคือกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครรวมถึงที่ในต่างจังหวัดอีกหลายพื้นที่นะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งศูนย์ Data Center นะครับซึ่งด้านหนึ่งเป็นความจำเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยและอีกด้านนึงก็เกิดความหวั่นวิตกนะครับต่อทั้งการใช้ทรัพยากรและความปลอดภัยของการใช้อาคารเหล่านั้นหรือการจดทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งเหล่านั้นนะครับสักครู่กลับมาคุยกันครับ
2: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
3: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หู ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่

0: Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
4: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดรายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์
5: ช่วงที่2ของรายการคุยกับมนตรีกับผมมนตรีอุดมพงษ์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นที่คนในกรุงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือเรื่องของการพบศูนย์ Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับพร้อมๆกับข้อกังวลใจในหลายประเด็นโดยเฉพาะการพบการกักเก็บน้ำมันไว้ที่นั่นมากถึง 300,000 ลิตรซึ่งถูกตั้งคำถามถึงระเบียบเงื่อนไขทางกฎหมายว่าสามารถกักเก็บน้ำมันไว้ได้ขนาดนั้นเชียวหรือแล้วถ้าเก็บไว้ได้ขนาดนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเชื้อเพลิงขนาดนั้นนะครับที่จริงแล้ว Data Center เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังผุดขึ้นในหลายๆประเทศท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ AI นะครับซึ่งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมารองรับพัฒนาการดังกล่าวแต่ว่าการเกิดขึ้นของ Data Center ก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความกังวลใจว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบการแย่งชิงทรัพยากรกับชุมชนรวมถึงปัญหาอื่นตามมาหรือไม่สำหรับในประเทศไทยเรื่องนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องที่ถูกพูดถึงมากนักในแวดวงผู้คนทั่วไปหรืออาจจะพูดว่ารู้จักหรือตระหนักกันในวงแคบๆเท่านั้นเองแหละครับก็เลยชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจพูดคุยนะครับกับเรื่องของ Data Center และมาตรการในการเฝ้าระวังนับจากนี้นะครับ Data Center นี่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากเอาไว้ด้วยกันความจริงถ้าจะพูดถึงก็เหมือนการที่เราจะใช้ AI หรือใช้คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีศูนย์เก็บข้อมูลเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนที่เราไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วโรงพยาบาลเก็บฐานข้อมูลของเราไว้ทั้งหมดแล้วครับเคยป่วยเป็นโรคอะไรแพ้ยาอะไรคราวที่แล้วที่มารักษาด้วยโรคอะไรคุณหมอวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างข้อมูลพวกนี้จะถูกบันทึกไว้ในศูนย์ข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อที่จะประกอบการวินิจฉัยโรคในครั้งถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นโรคเก่าหรือโรคใหม่นะครับถ้าเป็นโรคเก่าก็คือโรคเดิมๆหมอก็จะได้รู้ว่าอ๋อพัฒนาการของการรักษาก่อนหน้านี้มันเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือถ้าเป็นโรคใหม่เขาก็จะดูด้วยว่ามันเกี่ยวเนื่องหรือส่งผลถึงกันไหมอย่างเช่นคนไปรักษาโรคเบาหวานความดันนี่แหละครับก็จะถามว่ามีโรคประจำตัวอื่นอยู่ไหมจะเช็คว่ามีโรคประจำอื่นเพราะว่ายาที่ใช้รักษาโรคตัวหนึ่งนั้นอาจจะมีผลต่อโรคเดิมที่เคยเป็นอยู่เพราะฉะนั้น

ข้อมูลพวกนี้จึงจำเป็นมากเพราะฉะนั้นกรณีของศูนย์ข้อมูลเนี่ยของโรงพยาบาลก็เลยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับว่า data center นั้นมีความจำเป็นเพราะนั้นหน้าที่ของ data center เนี่ยจึงทำหน้าที่ในการจัดเก็บแล้วก็จัดการรวมถึงประมวลผลข้อมูลที่เราใช้งานอยู่ทุกวันแหละครับแล้วก็ไม่หยุดนิ่งด้วยนะครับข้อมูลนี้ต้องพร้อมเสมอต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับเหมือนเราเปิดแอปธนาคารเนี่ยนะครับเราจะโอนเงินกดเงินสั่งซื้อของออนไลน์หรือผ่านวิธีการในการสื่อสารออนไลน์เนี่ยมันจะต้องดึงข้อมูลเหล่านี้เข้ามาให้ใช้งานได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องพร้อมเสมอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าระบบเออร์เรอร์แล้วก็ข้อมูลไม่มีเราจะโอนเงินหาใครโอนไม่ได้ก็จะเกิดการติดขัดนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับด้วยเหตุนี้แหละครับจึงมีความจำเป็นที่หลายประเทศพยายามที่จะสร้าง data center ขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่หลายแห่งด้วยนะครับเพื่อจะรองรับการใช้งานของคนที่มีจำนวนมากนะครับให้มันได้เท่าทันเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราใช้โทรศัพท์เราก็ต้องยอมรับว่ากดนิดเดียวถ้ามันช้าหน่อยเออร์เรอร์หน่อยเราก็มักจะหงุดหงิดแหละหรือรู้สึกว่าไม่ทันใจไม่รวดเร็วนะครับเพราะนั้น data center ที่1ประมวลผลได้เร็วทำงานได้ตลอดเวลาและสนับสนุนข้อมูลได้ครบถ้วนน่ะจึงมีความจำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการที่จะเอามารองรับการเติบโตทางธุรกิจของคนอันนี้คือกรณีของ data center นะครับนี่เห็นได้ชัดเจนเลยกรณีในประเด็นที่ data center เกิดขึ้นในใจกลางเมืองครับมีการสร้าง data center ขนาดใหญ่ที่บริเวณย่านพระราม9เนื้อที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรครับแล้วก็พบว่ามีการใช้ไฟฟ้ารวม20เมกะวัตต์ซึ่งแบ่งออกเป็น2อาคารแล้วก็เตรียมตัวที่จะเปิดใช้งานในเฟสแรกปีนี้ผลตอบรับของโครงการนี้หลังจากที่เป็นข่าวไม่ดีนักนะครับเพราะว่าหนึ่งละอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนชาวบ้านกังวลใจว่าจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรร่วมกันในหลายประเทศเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นว่า Data Center เนี่ยศูนย์ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีน้ำนะครับไว้ควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับเพราะนั้นการใช้ทรัพยากรน้ำก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับการแย่งชิงทรัพยากรน้ำก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนกังวลใจว่ามันจะมาแย่งชิงทรัพยากรกันไหมเรื่องที่หนึ่งรวมถึงไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่แล้วใช้ไฟฟ้าเข้าไปรองรับเยอะๆเนี่ยรอบข้างไฟจะตกไหมกระชากไหมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไหมพวกนี้คือข้อกังวลใจนะฮะบทสรุปมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันคือข้อกังวลใจว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันคือสิ่งที่คนในชุมชนควรจะรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นเขาเรียกว่าทุกหัวระแหงหัวมุมเมืองเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาการแย่งน้ำการแย่งไฟความดันของน้ำประปาลดลงถึงแม้จะไม่หยุดไหลแต่ว่ามันอาจจะไหลเบาหรือเปล่านะครับส่งผลต่อการใช้งานของคนในชุมชนหรือเปล่านะครับและถ้ายิ่งว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลน่ะมันจะมีผลกระทบกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไหมก็นี่เป็นหนึ่งในข้อกังวลใจหนึ่งนะครับนี่คือนับเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่พบแล้วที่ย่านพระราม9นะครับนี่ยังไม่นับรวมปัญหาอื่นๆนะถ้าเราคุยกับนักวิชาการผู้คร่ำวอดในแวดวงของ IT หรือศูนย์ข้อมูลนะครับในเรื่องของการพัฒนาการและปัญหาที่จะตามมานะครับเนื่องจากว่า Data Center มันต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดหย่อนนะครับเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนเราเจอปัญหาว่าระบบมันเออร์เรอร์ทำงานไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะนั้นมันต้องทำงานตลอดเมื่อมันทำงานตลอดความร้อนที่มันระบายออกมาจากข้อมูลนะครับมันก็จะก่อให้เกิดผลกระทบกับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงเปิดเครื่องทำงานไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะความร้อนจากไอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ย่อมสัมผัสได้หรือโทรศัพท์มือถือของเราที่เปิดใช้งานนานๆตัวเครื่องมันก็ร้อนเนี่ยนะครับนี่การระบายความร้อนน่ะสำหรับเครื่องเล็กๆเหล่านี้คงไม่เป็นปัญหามากแต่ถ้าเป็น data center นะการระบายความร้อนจะทำอย่างไรไอร้อนที่มันเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนไหมนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับทีนี้ไออาคารที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับ data center ซึ่งเกิดขึ้นที่พระราม9เนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตกรุงเทพครับทีนี้พออยู่ในเขตกรุงเทพเนี่ยก็เกิดคำถามตามมาว่า

สำนักการโยธาสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเนี่ยรู้ไหมว่ามีการตั้งอาคารกิจการประเภทนี้โครงการ Data Center ย่านพระราม9เนี่ยได้แจ้งขออนุญาตอย่างถูกต้องไหมนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีการแจ้งขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษครับนี่คือรูปแบบการก่อสร้างนะที่ได้ขออนุญาตไว้นะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกทม.ปี2556ครับในคำขออนุญาตและคำอนุญาตบอกว่าให้ใช้เพื่อเป็นคลังสินค้าศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานเท่านั้นเนี่ยนะครับอันนี้มันคำมันกว้างนะครับคือทำมาเป็นคลังสินค้าและเป็นศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าภาษาไทยเทียบกับความหมายของคำว่า data center ก็คงไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนะครับเพราะว่ามันครอบมันครอบคลุมในแง่ของความหมายแต่ในแง่ของข้อเท็จจริง data center เนี่ยมันไม่ใช่คลังเก็บสินค้าเหมือนเก็บข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปแต่มันคือศูนย์ข้อมูลที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความกังวลใจที่เกิดขึ้นแต่ถ้ายึดตามการขออนุญาตบอกว่าใช้เป็นคลังสินค้าเป็นศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้อาคารเนี่ยไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเอาง่ายๆว่าอาคารเนี่ยไม่ได้ผ่านการทำ EIA ล่ะนะครับพอไม่ได้ทำ EIA มันไม่ได้ผ่านการสำรวจว่าสร้างขึ้นแล้วจะกระทบกับใครอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในแง่ของการอนุญาตของกทม.นะครับย้อนกลับมาที่ประเด็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง Data Center ในกรุงเทพครับเรื่องนี้คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนก็เป็นคนแรกๆนะครับที่โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะตั้งคำถามถึงการเกิดขึ้นของ Data Center ในประเทศไทยที่กระจายกันอยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็เปิดเผยข้อมูลว่ามี Data Center อยู่ในซอยรามคำแหง28ซึ่งมีน้ำมันดีเซลเก็บไว้ที่นั่นมากถึง 429,000 ลิตรครับถ้าเทียบแล้วก็เหมือนปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่3ถึง4ปั๊มรวมอยู่ในอาคารเดียวกันอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่แหละครับว่าน้ำมันจำนวนมากเราเนี่ยจะถูกกักเอาไว้ตุนเอาไว้เพื่อเป็นพลังงานสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัว Data Center นะครับเพื่ออะไรครับรองรับให้ Data Center ทำงานได้ตลอดเวลากรณีไฟของการไฟฟ้าดับหยุดชะงักระเบิดไม่สามารถส่งได้เนี่ยน้ำมันจะต้องเป็นเชื้อเพลิงในการทำให้ไฟในอาคาร Data Center ทำงานได้แต่มันก็จะมีคำถามตามมาแหละครับว่าแล้วใครจะเป็นคนดูแลควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยน้ำมันมากถึง 400,000 ลิตรที่อยู่ในอาคารนี้มันเหมือนปั๊มน้ำมัน 3-4 ปั๊มตั้งอยู่ในที่เดียวกันในอาคารเดียวกันถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบต่อความปลอดภัยเป็นเขาเรียกอะไรบริเวณกว้างมากเลยล่ะครับเป็นพื้นที่กว้างมากอันนี้เป็นประเด็นที่คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพตั้งคำถามแล้วก็คุณสุพนัทเนี่ยบอกว่าได้นำเรื่องนี้เข้ากรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขอให้กรมโยธาธิการกำหนดนิยามของคำว่า Data Center พร้อมทั้งขอให้กรุงเทพมหานครเร่งกำกับดูแลร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะแก้ไขตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะครับให้มีความคืบหน้าเพราะว่ากิจการเหล่านี้ดูแล้วนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ปลอดภัยแต่มีความเสี่ยงเรื่องอันตรายเยอะมากอย่างเช่นการเก็บน้ำมันไว้เพื่อที่จะสำรองไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างที่บอกด้วยนะครับซึ่งมันเยอะมากมีกฎหมายอะไรกำกับดูแลตอนนี้เอาในแง่ของการตรวจสอบเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนี่ยการขออนุญาตดังกล่าวก็ยังไม่เข้าเงื่อนไขให้ทำ EIA เลยครับเพราะนั้นนี่เป็นหนึ่งประเด็นคำถามเช่นเดียวกันนะครับอีกคนที่ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เป็นประเด็นที่ถูกเปิดเผยออกมาก็มีทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่กำชับดูแลรวมถึงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกัน

0: ับเพื่อที่จะไปเร่งติดตามตรวจสอบและอธิบายว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรทางกฎหมายที่ทำให้กิจการโรงงานเหล่านี้ยังเกิดขึ้นได้แล้วมาตรการจะกำกับดูแลเป็นอย่างไรรวมถึงคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็คือคุณโอหรือหัวหน้าทีมชุดสุดซอยเดิมของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับเป็นคณะทำงานคุณเอกนัทนะครับแล้วก็มาอยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับคุณทิติพัฒน์โชติชาชัยนันก็ลงพื้นที่ด้วยซึ่งแน่นอนล่ะครับการกักตุนน้ำมันไว้ถึง 400,000 ลิตรเป็นไปอย่างถูกต้องได้รับอนุญาตหรือไม่คุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีนี้ด้วยอยู่ในสายกับเราครับผมเริ่มที่กระทรวงพลังงานหลังจากที่ทางผู้ว่ากทม.ก็เชิญคุณโอลงไปด้วยเนี่ยนะครับแนวทางทราบว่ากรมธุรกิจพลังงานก็ลงไปแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วครับ
1: ขออนุญาตอัปเดตในส่วนของการทำงานของกระทรวงพลังงานนะคะหลังจากที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้เชิญกระทรวงพลังงานเนี่ยไปร่วมในการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายในการที่จะกำกับติดตามดูแลในส่วนของธุรกิจ Data Center นะคะซึ่งวันนี้กรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานเนี่ยมีแนวนโยบายที่ตรงกันก็คือว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีการออกใบอนุญาตนะคะในส่วนของกทม.เนี่ยจะยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับธุรกิจที่ประกอบการเกี่ยวกับ Dataเซ็นเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของเรื่องของการขอเป็นสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อไว้ใช้สำหรับสำรองไฟเอาไว้ปั่นไฟเวลาที่ไฟฉุกเฉินนะคะเวลากรณีที่ Data Center เนี่ยมีไฟตกหรือไฟดับเนี่ยเขาจะต้องใช้น้ำมันในการที่จะไปใช้ในเครื่องปั่นไฟเพื่อที่จะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยเสถียรนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงพลังงานเนี่ยก็มีนโยบายตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเข้ามาเนี่ยนโยบายก็คือว่ายังไม่มีการออกใบอนุญาตให้กับสถานที่เก็บน้ำมันให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกคำสั่งนะคะในการแต่งตั้งคณะกรรมการData Center ที่มีท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยเป็นประธานตอนนี้เรากำลังมีการทบทวนแล้วก็วางมาตรการในการจัดระเบียบสำหรับ Data Center ที่เกิดขึ้นมาแล้วกับวางมาตรการใหม่สำหรับ Data Center ที่กำลังจะเข้ามาลงทุนแล้วก็ประกอบกิจการในประเทศไทยนะคะคือเราจะไม่ได้ดูเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าต้องทำภาพรวมทั้งประเทศว่า1การที่เข้ามาการมาของ Data Center เนี่ยอันดับแรกเนี่ยวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเรากำลังจะ transition ไปสู่การวางโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของ AI ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าการทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีความจำเป็นนะคะแต่ว่าความจำเป็นนั้น1จะต้องวางไว้เพื่อให้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าการเข้ามาลงทุนการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตเนี่ยมีความสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟค่าน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องผลกระทบกับชุมชนและที่สำคัญเนี่ยการวางในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะคะว่าอนาคตแล้วเนี่ยภาพรวมในการลงทุนแล้วเนี่ยประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการลงทุนในธุรกิจ Data Center นะคะนี่ก็คือหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการทบทวนแล้วก็วางมาตรการใหม่และรวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center เดิมที่เกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ค่ะพี่ปกติค่ะ
0: ครับตัวเจาะจงลงไปที่กรณีที่เราพบในกรุงเทพเนี่ยนะครับที่รามคำแหงเนี่ยรายนี้มีน้ำมันอยู่ที่ประมาณเกือบ 429,000 ลิตรมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนพอๆกับปั๊มน้ำมัน 2-3 แห่งรวมกันขณะที่ตัวพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดไว้ที่ 500,000 ลิตรอันนี้มันเหมือนถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันผู้ประกอบการอาศัยช่องว่างนี้ซึ่งจากนี้ไปจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเข้าใจถูกไหม
1: ครับถูกต้องค่ะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ค่ะตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหากท่านใดเนี่ยที่มีการเก็บน้ำมันเกินตั้งแต่15,001ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมาขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานนะคะเพื่อเป็นสถานที่เก็บน้ำมันโดยการขออนุญาตนั้นเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของแบบอาคารตัวผังในเรื่องของการวางถังน้ำมันความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการพิจารณานะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะครองน้ำมันถือครองน้ำมัน ันเนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรเอาไว้เพื่อใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายเนี่ยต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานอันนี้คือหลักการก่อนนะคะในส่วนกรณีที่มีข่าวกระแสข่าวว่ามีการเก็บน้ำมันเนี่ย 400,000 ลิตรนะคะเบื้องต้นเนี่ยโอได้ลงไปในพื้นที่ data center ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่ตรงแยกถนนพลัง9ค่ะปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการเป็นสถานที่เก็บน้ำมันนะคะปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่กระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนก็เลยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าที่คลังแห่งนั้นเนี่ยแอบมีการลักลอบเก็บน้ำมันเอาไว้ประมาณ 150,000 ถึง 190,000 ลิตรนะคะอยู่ในสถานที่เก็บน้ำมันของตัวเองโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันตรงนั้นเนี่ยออกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเพราะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะอันนี้คือวิธีการก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราสั่ง1นโยบายคือยังไม่อนุญาตยังไม่ออกใบอนุญาตให้กับสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพและชุมชนเมืองนะคะอันที่2เนี่ยหากเราพบว่ามี data center ผู้ประกอบการ data center รายใดมีการลักลอบฝ่าฝืนกฎหมายก็จะลงไปบังคับใช้กฎหมายทันทีนะคะอันที่3เนี่ยก็ขอเตือนกับตัวผู้ประกอบการ data center ที่คิดว่าจะเข้ามาลงทุนอาศัยช่วงจังหวะช่องว่างในระหว่างที่คณะกรรมการเนี่ยจะวางหลักเกณฑ์กำหนดนโยบายแล้วมีการทบทวนวางมาตรการเนี่ยอย่าอาศัยช่องว่างตรงนี้เร่งทำไปก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาขอใบอนุญาตทีหลังอย่างนี้ไม่ได้เพราะวันนี้รัฐบาลก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะมีการทบทวนแล้ววางมาตรการและระเบียบใหม่ฉะนั้นเนี่ยหากท่านใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปลงทุนเร่งทำเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหากท่านเจ้าหน้าที่ตรวจพบเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายฉะนั้นอย่าใช้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยเร่งดำเนินการอะไรฉะนั้นขอให้รอก่อนแล้วใจเย็นเพราะว่าการลงทุนของท่านเนี่ยเป็นเงินจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะจะมาโทษหน่วยงานของรัฐไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้รัฐบาลกำลังมีการวางมาตรการอยู่ฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ร่วมกันได้วันนี้เรามองโฟกัสในเรื่องของประชาชนสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสภาพภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งประเทศด้วยค่ะ
0: ครับดูเหมือนว่าแนวทางที่จะปรับไปซึ่งก็จะรวมถึงการที่จะต้องออกกฎเกณฑ์ว่าโรงงานหรือกิจการเรือขานจะต้องขออนุญาตทำ EIA ก่อนด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ถูกไหมฮะมันก็จะมีข้อกังวลใจเรื่องผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงชุมชนด้วย
1: ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ว่าชัชชาติได้มีการเสนอในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของการวางผังเมืองนะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะได้จัดทรงนิ่งหรือจัดระเบียบในส่วนของ Data Centerที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนในพื้นที่ในการประกอบธุรกิจ Data Center ที่เป็นนักลงทุนใหม่ๆเนี่ยโอเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจัดระเบียบให้ไปอยู่ในพื้นที่โซนนิ่งอาจจะไปอยู่ในพื้นที่นิคมหรือพื้นที่ออกไปนอกเมืองหน่อยหนึ่งเพื่อให้เกิดความการจ้างงานในพื้นที่2เนี่ยไม่ให้เกิดความแออัดมากจนเกินไป3เนี่ยเราต้องคำนึงสิ่งแวดล้อมด้วยการมาตั้งอยู่ในเมืองเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนมีความเป็นกังวลว่าการที่มีธุรกิจ data center แบบนี้ในพื้นที่ชุมชนเมืองมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดในเรื่องของภาวะในเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเนี้ยอาจจะยิ่งทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอันนี้คือมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยกำลังพยายามที่จะวางหลักเกณฑ์โดยจะศึกษาให้รอบด้านแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้มีการทำข้อเสนอในข้อกังวลที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยได้กำกับหรือว่าถือกฎหมายฉบับนั้นอยู่ในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้มีข้อเสนอไปยังคณะกรรมการ Data Center ด้วยเช่นกันว่า1เนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็ชัดเจนว่า1เราอยากให้ธุรกิจการประกอบกิจการธุรกิจ Data Center นะคะพยายามใช้พลังงานสะอาดนะคะ2เนี่ยต้องไม่สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม3เนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าธุรกิจ Data Center เนี่ยเขาจะต้องมีการสำรองไฟเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดมีการไฟตกหรือไฟดับเนี่ยธุรกิจของเขาจะเสียหายและมันอาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจภาพรวมในเศรษฐกิจในระบบดิจิตอลและ AI ทั้งหมดก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลังงานฟอสซิลแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ครับสุดท้ายครับเราดูว่าการทบทวนหรือการให้ชะลอจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนและมันจะกระทบต่อพัฒนาการด้านข้อมูลดังกล่าวไหมครับศูนย์ Data Center ที่จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณโอ๋พูดมันก็จะกระทบต่อโอกาสของการพัฒนาประเทศไทยไปด้วยครับ
1: ค่ะเข้าใจว่าเราท่านรัฐมนตรีท่านรองนายก เอกนิติเนี่ยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งสรุปข้อเสนอของแต่ละกระทรวงเนี่ยในข้อกังวลของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ยให้เร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมบอร์ด Data Center เพื่อวางมาตรการนะคะโดยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยมี4คณะอนุเล็กก็จะมีทั้งเรื่องของโครงสร้างเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเช่นเรื่องของความปลอดภัย AI หรือว่า Data Security เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะ
2: ค
1: ือเราส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าการที่มาอยู่หรือมาตั้งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องกำกับดูแลด้วยว่าการมาของ Data Center นั้นเนี่ยจะเกิดประโยชน์ทั้งคุ้มค่าให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนค่ะ
2: ครับครับเอาละครับชัดเจนในเรื่องของแนวทางและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับคุณโอครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ได้
1: ขอบคุณ
2: ครับเชิญเชิญฮะ
1: ขอบคุณพี่มนตรีและขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ครับถือว่าเป็นหนึ่งประเด็นที่จะให้เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้รู้ว่ามีข้อกังวลใจอะไรและจะรับมืออย่างไรมันเหมือนเป็นการยืนอยู่สองขาระหว่างโอกาสของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี AI ที่รุกคืบเข้ามาขณะเดียวกันที่จะต้องรองรับคือตัว Data Center ฮะคุณโอแต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆตามมาเช่นกันแต่ก็ต้องไม่ล่าช้าเกินกว่าที่จะทำให้เราเสียโอกาสด้านการพัฒนาด้วย
1: ถูกต้องค่ะ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณโอนะครับทิติพัฒน์โชติชาชนันคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับให้ข้อเท็จจริงกับเราในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกกันนะครับว่ามันยืนอยู่สองขาระหว่างโอกาสของการพัฒนาในเรื่องของข้อมูลนะครับเรื่องของ AI ทุกอย่างแหละครับที่มันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าแต่มันจะต้องอาศัย Data Center ซึ่งการเกิดขึ้นของ Data Center เนี่ยก็จะต้องถูกตั้งคำถามเช่นกันว่าเกิดขึ้นแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทันทีที่มีประเด็นอัปเดตความคืบหน้าสาระน่ารู้เราจะกลับมาพูดคุยกันในรายการคุยกับมนตรีนะครับวันนี้หมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
3: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ
4: ์มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิด

0: gsb.or.th หรือแอป mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาภรณ์หาญชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
8: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
9: พบกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะปฐมาพรหาญชันชัยแล้วก็คุณกรองแก้วชัยเกรดวันนี้เราเจอกันเป็นสาวๆเนาะ
10: ใช่ค่ะในรอบหลายปี วันนี้คุณวีรศักดิ์ติดภารกิจนะคะพี่ป๋องติดภารกิจนะคะ
9: ค่ะตอนนี้สภาพอากาศในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคุณกรองแก้วเพราะว่าตอนนี้บ้านดิฉันที่จังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็คาดว่าหลายๆจุดเนี่ยเหมือนฝนจะตกอยู่เหมือนกันนะคุณกรองแก้วนะ
10: ขอแอบเปิดหน้าต่างแป๊บนึงฟ้ามืดค่ะแต่ว่าตกลงมาแล้วเมื่อประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ตกมาปึ๊บเดียวค่ะประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็หยุดไปแต่ว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ห้วยขวางนะคะห้วยขวางรัชดาฟ้าก็มีเมฆปกคลุมนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าคือกรุงเทพบางจุดอาจจะมีฝนแต่หลายจังหวัดตอนนี้ยังต้องรับมือฝนหนักนะคุณปฐมาพรนะ
9: คือดิฉันได้รับรายงานมาจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของดิฉันคุณพ
10: ่อคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะตอนนี
9: ้เพชรบุรี
10: จ้า
9: ค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้าที่พ่อจะเดินทางไปเนี่ยแห้งแล้งมากเลยนะแต่ว่าเพชรบุรีแถวชะอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็หนามากทีเดียวเพราะฉะนั้นเตือนกันนิดนึงช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราคือไม่ใช่แค่บ้านเรานะคุณกรองแก้วเนาะ
10: ค่ะ
9: พวกอ่ะมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเตือนๆอยู่ภาคเหนือภาคอีสาน 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นบอกว่าภาคอีสานน่ะฝั่งริมแม่น้ำโขงก็เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำโขงที่มันเพิ่มสูงขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ
10: ใช่ค่ะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะจะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้ในระลอกนี้นะในระลอกนี้คือมันก็ต้องอัปเดตกันต่อนะว่าในระลอกนี้เนี่ยจะมีฝนหนักนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะหลายจุดยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใครที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านอันนี้ยังต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องจะตกหนักๆแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อันนี้เป็น

0: ระลอกนี้นะคะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
1: ค่ะช่วงนี้สุขภาพรักษากันนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยต้องเตือนนะสำหรับบรรดาผู้ปกครองเพราะว่าลูกดิฉันก็ติดมาแล้ว
0: ค่ะ
1: คุณกรองแก้วคุณผู้ฟังเด็กๆอ่ะโควิด19กลับมาแล้วนะแต่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากเนาะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวจะมีไอ้เนี่ยคุณกรองแก้วที่ตรวจอ่ะคล้ายๆตอนที่เราตรวจโควิด19เนาะเขาจะมีแบบตรวจได้3อย่างละมีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อันนี้ก็จะเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นเขาบอกว่าเด็กเนี่ยป่วยกันมากอย่างลูกที่โรงเรียนลูกสาวดิฉันนะคุณ
0: ค่ะ
1: แค่ห้องเดียวนะประมาณ10คนทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เพื่อนว่าลูกสาวดิฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B คุณหมอไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลแต่ว่าอาการที่เจอก็คือมีไข้ขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอะเจ็บคอ
0: ระคายคอ
1: เยอะระคายคอค่อนข้างตอนแรกคิดว่าเอ้ยเป็นโควิด19หรือเปล่าแต่ว่าพอไปตรวจยืนยันกับที่โรงพยาบาลอีกทีก็บอกว่าเออเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แต่ถ้าพันธุ์ A อ่ะมันหนักกว่าอย่างกรองแก้วแนนก็อันนี้อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเด็กๆก็กำลังจะสอบปลายภาคด้วยมันก็หลายๆอย่างเลยนะช่วงนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างไรก็แล้วแต่ฝนตกก็จริงแต่ว่าคุณกรองแก้วที่ผ่านมาเราเห็นไหมไฟไหม้หลายจุดเลยเน
0: า
1: ะ
0: นี่คือเราอยู่ที่ตอนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะเราคุยกันทุกวันเลยว่าเฮ้ยฝนตกเนี่ยแล้วตกต่อเนื่องแต่ทำไมไฟไหม้เดี๋ยวไหม้เดี๋ยวไหม้ไอ้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะที่เราอยู่กันใช่ไหมคะคือฝนเนี่ยมาทุกวันมาทุกวันจริงๆแต่ก็มีไฟไหม้ได้ทุกวันเหมือนกันนะคะ
1: คือตามปกติอะเรามักจะเวลาเราเตือนกันเนาะ
0: ค่ะอากาศแห้ง
1: หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเนี่ยช่วงฤดูฝนยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่ามันไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างวันนี้ที่มีรายงานเท่าที่ทราบนะม
0: ี
1: 2จุดด้วยกันก่อนที่จะไปที่โรงเรียนเนี่ยจุดแรกก่อนเห็นมีรายงานจากศูนย์วิทยุพระราม9 199เนี่ยสักประมาณเกือบบ่าย3อ่ะ 14:40 นก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารส่วนใหญ่เนี่ยไฟไหม้อาคารด้วยนะคุณกรองแก้วส่วนใหญ่ที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีไฟไหม้เยอะนะอยู่ที่ซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงนะคะที่เขตปราบศัตรูพ่ายอันนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิเนี่ยไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราดูภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็เพลิงสงบแล้วนะคะล่าสุดนะคะแต่ว่ามีการอัปเดตเขาบอกว่าจุดไฟไหม้จุดเนี้ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยเป็นผู้ชายนะคะก็คือมีลักษณะของอาจจะถูกกระจกบาดนะคะอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะคะอาสาสมัครก็เลยนำส่งที่โรงพยาบาลกลางคือเท่าที่ดิฉันดูภาพข่าว
0: ค่ะ
1: อยู่ริมถนนเลยนะคุณกรองแก้วแล้วสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคือมันไหม้ออกมาแล้วมันไปเจอกับเสาไฟฟ้าแล้วมันสายไฟฟ้ามันพาดผ่านแล้วไฟเนี่ยมันลุกออกมาเลยนะเกือบโดนเสาไฟฟ้าเขาก็เลยต้องมีการตัดไฟที่บริเวณนั้นชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดแรกนะที่ที่ไปงานวันนี้นะ
0: ผู้ว่าชัดชาติก็ลงไปนะจุดเนี้ยนะคะที่เจริญกรุง13เน
1: า
0: ะผู้ว่าชัดชาติเนี่ยบอกว่าไอ้จุดที่เป็นไฟไหม้เนี่ยเป็นตึกแถวเก่าไม่มีผู้อยู่อาศัยเนื่องจากอยู่ในโครงการรื้อถอนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เขามีการล้อมรั้วเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณเชอรี่บอกไปว่ามีรายงานอปพร.บาดเจ็บเป็นกระจกบาด1คนนะคะก็มันดับไปตั้งแต่ประมาณสักบ่าย 2:56 นะคะการจราจรก็น่าจะเริ่มคล่องตัวขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นก็มีแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจราจรด้วยแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะแบบเหมือนไปมุงดูเหตุการณ์กันผู้ว่าเองตอนนั้นก็บอกว่าอยากให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะได้เข้าไปดับไฟนะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่เจริญกรุง13ใกล้แยก SAB เนาะ
1: จ้ะอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคุณกรองแก้ว
0: อีกจุดหนึ่งนี่เป็นอาคารในโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหมคะนี่ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วเหมือนกันเนาะจุดนี้
1: ใช่ค่ะก็คืออยู่แถวย่านบางขุนเทียนนะคือเหตุเกิดเนี่ยอาจจะเวลาสักประมาณ 16:07 นาทีเมื่อเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณกรองแก้ว
0: นี่คือใกล้ๆกันสองเหตุการณ์คือแต่ถ้าไปไถดูในศูนย์วิทยุพระราม199ใช่ไหมคะมันก็มีรายงานหลายจุดนะที่สวนกุหลาบนี่ดับแล้วใช่ไหมคุณเชอรี
1: ่ดับแล้วที่สวนกุหลาบวิทย

0: วิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกค่ะเขตบา
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: ขุนเทียนนะคะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปดูคืออาคาร4 ชั้นนะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้ที่บริเวณชั้นบนเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งใช้น้ำเนี่ยเข้าไปดับไฟจนสักประมาณ16:11 นคือแป๊บเดียวแหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะ
1: ค่ะ
0: ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยจุดนี้นะคะ1 คนเป็นผู้ชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาก็คือเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้คืออาจารย์เขาขึ้นไปจุดที่เกิดเหตุคือเห็นก่อนแล้วก็พยายามที่จะ
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: ดับก่อนนะคะแต่ว่ามันมีควันเนอะนะคะอาจารย์ก็เล
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาล
1: ส
0: ประ
1: ำ
0: ส
1: ลับ กควันไหมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะสำลักควันไม่ได้บาดเจ็บจากอา
1: อ
0: กา
1: ๋
0: ร
1: อ
0: ไฟไหม้นะเพราะว่
1: อ
0: า
1: ๋อ
0: ดูจากภาพแล้วไฟ
1: อ๋
0: อ่ะ
1: อ
0: มันเยอะมากพอสมควรคือควันอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็รายงานอยู่เหมือนกันในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเนี่ย2 ห้องนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยละกันว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปแต่ว่าเป็น2 เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันก็มีเหตุไฟไหม้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างที่คลองถมใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: โอ้โห
0: คลอง
1: คู่
0: ถ
1: ค
0: ม
1: ้า
0: เนี่ยเอาน
1: ี่
0: จ
1: แบ
0: ริ
1: บ
0: งๆจนถึงวันนี้พยายามติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากว่าเพดานเนี่ยฝ้าเพดานเนี่ยมันเหมือนมันถล่มลงมาทีเนี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปหาสาเหตุในจุดโซนซีที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นต้นต่อของเหตุเพลิงไหม้แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่ติดตามข่าวว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่สผ.เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบด้านในได้แล้วหรือยังเพราะเขาดูเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ก่อนถึงจะให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุของเพลิงแล้วก็ต้นเหตุของเพลิงเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเพราะว่าโอ้โหเราดูภาพไฟไหม้ที่คลองถมแล้วก็โอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเพลิงนี่แบบมันลุกไหม้แบบค่อนข้างน่ากลัวมากทีเดียวแล้วสุดท้ายตอนนี้ถ้าคนที่ขายของนะ
1: ค
0: ก็
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ้องมีการไปลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องไปยื่นขอรับความช่วยเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็
1: ค
0: เป็
1: ่
0: น
1: ะ
0: คืบหน้าที่ของทบนะคะ
1: กรุงเทพมหานครฝ
0: อ
1: าก
0: ื
1: ประช
0: ม
1: าสัมพันธ์ไว้อย่างนี้นิดนึ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: คือเราเห็นอย่างที่เราคุยกันนะเนาะว่า
0: อืม
1: ค
0: อ
1: ื
0: ือ ม
1: ฝนตกอากาศชื้นแต่ว่าไฟ
0: อืม
1: ไหม้ตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบมันเกิดบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากให้คุณผู้ชมนะคะคุณเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะ
0: ค
1: อย่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ลืม
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: รวจสอบสายไฟอุปกรณ์
0: อ
1: เคร
0: ื
1: ื่อง
0: ม
1: ใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งถ้าไม่ได้ใช้งานให้ถอดเอาไว้แล้วบางทีเราไปดูนะสวิตช์เราอะเต้าเสียบเราอะบางทีบ้านเราสร้างมาหลาย10 ปีแล้วใช่ไหมคะ
0: อ๋อใช่
1: เ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: อ
0: ่
1: ต้อง
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: ดูหน่อยนะใช่ไหมเออแบบม
0: อ
1: ัน
0: ื
1: เสื่
0: ม
1: อมไหมมันมีปัญหาไหม power bank ที่เราชาร์จก่อนนอนมี
0: อ
1: ป
0: ื
1: ัญหาม หรือเปล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราชาร์จแบตเอาไว้อย่างเงี้ยเก่า
0: อื
1: หรือเปล่
0: ม
1: าเพิ่งเห็นคลิปบ้านพ่อตาใช่ไหมคะเขาเรียกพ่อตาแม่คุณแคนอติรุตอ่ะ
0: อ๋ออ๋ออ๋อใช่เอาพ่อของคุณแคนเป็น
1: อ๋
0: บ
1: อ
0: ้านข
1: พ
0: อง
1: ่อ
0: พ่อค
1: เ
0: ุ
1: ข
0: ณ
1: า
0: แค
1: ใช่ไหม
0: น
1: บ้านพ่อบ้าน
0: อ๋อ
1: เออ
0: ใช่
1: คือเขาใช้ชาร์จเลยนะไฟฉายไหม
0: เอ
1: คะไ
0: อ
1: ฟฉายคาบหั
0: ไฟ
1: ว
0: ฉายใช่เพราะคุณพ่อเขาชอบทำกับข้าวคุณพ่อของคุ
1: อ
0: ณ
1: ่
0: แคนเนี่ยแล้วเขาก็จะเหมือนกับแบบว่า
1: อ
0: มีไฟไว้ที่หัวอะไรประมาณเนี้ยเพื่อเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเห็นไหม
1: เนี่ยไม้ชาร์จไว้แล้วมันก็ไหม้ก็ระเบิด
0: โอ
1: แล้
0: ้
1: วเราก็เห็นข่าวเยอะนะพวกpower bank ใช่ไหมที่เราชาร์จไว้ตอนนอ
0: เอ
1: นบ
0: อ
1: างทีมันก็แบบบึ๊บติดไฟ
0: ใช่
1: อะไรขึ้นมาอย่างเงี้
0: เ
1: ย
0: ขาม
1: ันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆระมัดระวังนะเนาะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็เลยมีการเตือนในคุณกองแก้ดิฉันก็กลัวเหมือนกันนะค
1: ค
0: ือ
1: ่ะ
0: บางทีเราเผลอเราชอบแบบชาร์จโทรศัพท์ในค้างคืนแล้วเอาไว้ใกล้ตัว
1: เออใช่
0: เออพอเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือจะเป็นของแท้ของเทียมของก๊อปหรือของอะไรก็แล้วแต่ฉันบอกฉันมั่นใจฉันเป็นของแท้มันไม่เป็นอันตรายเอาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้คือชาร์จขอให้มันไกลตัวสักนิดนึงอย่ามาใกล้ตัวเพราะว่ามันก็มีรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยไว้ใกล้ๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็อันตรายนะคะ
1: ก่อนนอนลุกขึ้นมานิดนึงคือดิ
0: เ
1: ฉ
0: อ
1: ัน
0: อ
1: ที่บ้านดิฉันเนี่ยจะมีเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ทาง YouTube ม
0: อ
1: ันจะมีแบบเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นโคมไฟที่ต้องชาร์จไฟแล้วก็คนที่บ้านอ่ะชอบเสียบชาร์จเอาไว้อย่างเงี้ยเออเราก็กลัวเหมือนกันกลางคืนมันจะแบบบึ๊บบับบึ๊บบับก็ช่วยกันดูนะคะเพื่อความปลอดภัยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเราไม่รู้ว่ามันจะมาแจ็คพอตที่เราหรือเปล่านะ
0: ค่ะ อ่ะสลับ

0: ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะจากเรื่องของไฟฟ้าเราจะไม่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ได้ไปดูที่พัทยากันบ้างไหมคุณกรองแก้ว
1: เรือUSS
0: อ
1: ับราฮัมลินคอนใช่ไหม
0: ใช่เขาถอนสมอออกไปแล้วนะคุณ
1: เราไปเรียบร้อยแล้วโ
0: อ้
1: แบบบรรยากาศนี่อบอุ่นมากนะตอนไปส่งเนี่ยค
0: ือ
1: ดิฉันไม่เห็นภาพนายกเมืองพัทยาใช่ไหม
0: ใช่
1: นะน่าจะนายกเมืองพัทยานะคะที่ไปส่งแล้วก็มีคณะไปส่งโอ้โหเขามีแลกของขวัญการมีพาขึ้นไปชมเรือด้วยนะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: ค่ะ
1: 5,000คนกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยของทหารเรือสหรัฐเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนเลือกเรานะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ใช่ส่งจดหมายแล้วบอกเอ้ยคุณมาแวะที่นี่เถอะอันเนี้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยเขาเลือกเราเพราะอะไรคือความพร้อมเรื่องของสาธารณูปโภคที่พักอะไรต่างๆอุ้ยดิฉันเห็นตอนช่วงที่แบบคืนแรกเลยอ่ะคุณกรองแก้วผู้ฟังได้ติดตามใน TikTok หรือเปล่าเขาจะมีคนน่ะไปเที่ยวเนี่ยแหละไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปดูชายทะเลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไลฟ์สด TikTok คุณคนดูเป็นหลักหมื่นเป็นพันคืออยากจะดูว่าไอ้บรรยากาศค่ำคืนที่บอกว่า 5,000 คนมาเที่ยวเนี่ยที่ชายหาดพัทยาคือคักมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสรุปนะคือก่อนเนี่ยนะคาดการณ์กันว่าคือเขาอยู่กันบนเรือเนี่ยนะประมาณเกือบ300วันเนาะไม่ได้ไปไหนเรืออยู่แต่บนเรือ mm-hmm. เรือใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนถูกกักขังเอาไว้อะนะเขาก็คิดว่าไอ้ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอย่างเช่นร้านนวดเขาต้องมาใช้เยอะแน่เลยแต่ปรากฏว่าผิดคาดคุณคะทหารสหรัฐเหมือนเราสองคนค่ะยังไงลูก
1: ติ้ง
0: เขาบอกว่าไปห้างสรรพสินค้าที่พัทยาคุณมีนายทหารสหรัฐแล้วหอบเข้าหอบของอ่ะหิ้วอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะที่ดิฉันดูนะมันจะมีแบบถุงอ่ะเป็นยี่ห้อเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้ากีฬาคือเขามาช้อปปิ้งกันชนิดที่ว่าไม่ใช่ถือแค่ถุงเดียว2-3ถุงแล้วคุณคิดดูภาพเนี้ยมันน่าจะเป็นผู้หญิงถูกต้องไหม
1: แต่นี่เป็นผู้ชายนะทหารแบบ
0: เออแต่อันเนี้ยเป็นผู้ชายมันก็เลยทำให้อ่ะเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าที่มันกระจายรายได้เนี่ยหมด4-5วันเนี่ยเนาะมาตั้งแต่วันที่อะไรนะวันที่
1: 2
0: วันที่6เนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณ100ล้านบาทคือบางคน100ล้านเองอุ้ยคุณคะแต่มันไม่กี่วันเองนะมันก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: 2 3 4 5 4วัน
0: เออเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วคนไทยอ่ะเราเหมือนเราต้อนรับแขกบ้านเขตแขกเรือนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอู้เป็นชาวต่างชาติเป็นทหารสหรัฐอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอะไรเงี้ยเนาะมีถูคุณใครจะไปรู้ซีนเอ็นยังเขายัง
1: มาไลฟ์สดนะ
0: ไลฟ์สดตอนเรือมาจำได้ไหมเออนะมันก็ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นเดียวกันเขาก็มีการประเมินรายได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญที่เขาจะได้อันนี้อบอกตรงๆไม่ทันได้คิดอีกหนึ่งธุรกิจ
1: อะไรคะ
0: คือคนขับคือก็บอกว่างงสงสัยเหมือนกันว่าคือมีคนตั้งคำถามมันมีภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยอ่ะไปขัดเรือ
1: ที่มันเป็นคราบสนิมไง
0: คราบสนิมอะไรประมาณนี้แล้วคุณบอกว่าเป็นเรือที่บรรทุกเป็นเรือรบบรรทุกเครื่องบินรบขนาดใหญ่แยะมากมายขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ทำไมสนิมมันขึ้นโถคุณผู้ฟังค่ะไอ้เรือข้ามฟากที่ไปเกาะล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยเขาก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้แล้วอันนี้คือแทะไม่ได้จอดเทียบท่าเลยอ่ะเกือบ300วันแล้วคุณคิดดูดิมันก็เป็นสนิมเหมือนกันเออมันก็เลยเห็นภาพเนี่ยบรรยากาศมีคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแน่นะที่เขาจ้างมาก็คือไปขัดนี่แหละขัดสนิมของเรืออู้พอคนเข้าไปขัดสนิมเรือคือเราดูภาพบุญกรองแก้วดูภาพไกลๆอ่ะเราก็ไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของเรือว่ามันขนาดไหนหรอกใช่ไหม
1: ขนาดบ้านเราอ่ะเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยโอ้โหใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: สุดๆอ่ะ
0: และอันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินคือเรามองเห็นภาพเครื่องบินอ่ะคุณกังแก้วเหมือนเครื่องบินของเล่นเลยเนาะจริงๆแล้วมันเป็นลำใหญ่นะ
1: คือเมื่อกี้ที่คุณเชอรี่บอกไปว่าเขามาถึงแล้วเนี่ยโหช้อปปิ้งจำภาพวันแรกที่เขาลงมาจากเรือสิ่งที่แบบหลายคนลงมาแล้วทำก่อนคือเข้าตู้ ATM กดเงินแล้วก็มาช้อปปิ้งคือแบบเออดีมากล่าสุดเนี่ยดิฉันเข้าไปดูในโพสต์ของนายกเมืองพัทยาคุณประเมศงามพิเชษนะคะบอก

0: ว่าได้ขึ้นเรือไปส่งคณะทหารเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับประเทศการเดินทางมาเยือนของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านการใช้จ่ายในพื้นที่แต่ว่าเออจริงนะมันเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญก็คือการมาเยือนของเขาเนี่ยมันทำให้เราได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาสู่สายตาของชาวโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพัทยาในวันนี้ไม่ใช่เมืองที่คนจะมองแค่การท่องเที่ยวกลางคืน
1: อ
0: ะตอนแรกหลายคนมุ่งไปเรื่องภาพการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ภาพมันก็จะเปลี่ยนมันทำให้เห็นว่าพัทยามีอะไรมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวกีฬาศิลปะวัฒนธรรมอาหารอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ใหม่ภาพจำใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มีข่าวว่าเขาจะมาวันแรกที่เขาจะมาเนี่ยคุยกับหลายๆคนหลายๆคนก็ยังเป็นห่วงเลยว่าเอ้ยเราไม่อยากให้พัทยามันกลับไปสู่ภาพจำเดิมๆใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะเป็นภาพจำแบบนั้นแต่ว่าครั้งนี้ในมุมส่วนตัวดิฉันก็มองว่ามันทำให้พัทยาเนี่ยรู้จักกับชาวโลกไปในอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันว่าเรามีอะไรอีกหลายอย่างมากเรามีหาดทรายเรามีทะเลเรามีอาหารเรามีแหล่งช้อปปิ้งดีๆสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนโอเคอันนี้มันก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันทำให้เอ้ยอีกหลายๆอย่างมันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะ
1: ที่เขาไปเห็นบอกว่าไปนี่ไงปราสาทสัจธรรมอ๋อ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เขาก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยแบบแท้ๆแล้วเขาตั้งใจกันมากเลยนะเวลาฝรั่งเขาอย่างคนไทยบางทีก็ดูเดิมไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังหรืออะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะแต่เขาก็คือแบบตั้งใจฟังอ่ะ
0: ใช่
1: นะคะ
0: เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ทำให้ภาพจำของไทยงดงามมากขึ้นเนาะแล้วก็ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชพัทยา
1: อ๋อไปสวนนงนุชพัทยาด้วย
0: ใช่ไปสวนนงนุชพัทยาด้วยนะคะเออดีจังเลยอ่ะดิฉันสารภาพดิฉันไม่เคยไปสวนนงนุชเลย
1: โอ้อะคุณจับมือกับดิฉันเถอะค่ะดิฉันจะบอกว่าตอนที่ทำงานจัดงานไปสัมมนาที่พัทยาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดิฉันได้ไปพัทยาไม่ใช่อะไรคุณฟังบ้านดิฉันอยู่โซนไปทางใต้ไงบุรีไงมันก็เลยไม่ได้แบบเดินทางมาทางนี้ไงคุณเออนะ
0: ใช่ไปสวนนงนุชไปทานอาหารท้องถิ่นไปช้อปปิ้งเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการท่องเที่ยวของไทยในอีกหนึ่งนะคะ
1: ก่อนพักเบรกเราคุยกันเรื่อง data center สักนิดหนึ่งไหมคุณกรองแก้วเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดกับอาจารย์สุทธิพจน์ชวัตเอาไว้เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตัวบทกฎหมายกันดีกว่ารวมถึงเรื่องของถ้าจะทำกฎหมายให้มันครอบคลุมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอุดช่องโหว่กันอย่างไรแต่เราลองสรุปกันสักนิดหนึ่งไหม
0: ค่ะอยู่แถวคือหนึ่งจุดที่ตอนนี้เป็นข่าวรายงานกันทุกวันก็คือตรงพระราม9
1: ใช่
0: ใกล้ออฟใกล้อสมทด้วยถ้าพูดกันจริงๆเนาะใกล้บ้านเราสองคนคุณแม่เนี่ยไลน์มาถามเลยว่าอยู่ใกล้บ้านไหมลูกแต่ตอนนี้น้ำมันเขาขนไปแล้ว
1: จะอยู่ตรงนั้นมานานมากไม่รู้เลยนะเอาเรื่องจริงถ้าเขาไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วแบบแอบตกใจน้ำมันเท่าไหร่นะ
0: 200,000 ลิตร
1: ไม่ใช่2,000 ลิตรนะคุณฟัง200,000 ลิตรแล้วมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้อ่ะก็ต้องให้เครดิตนะในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะก็คือมันเป็นความเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นแหละใช่ไหมแล้วทำงานร่วมกันแล้ว
0: ชาวบ้านก็ร้องเรียนนะแล้วก็มีโรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมคะก็มีข้อร้องเรียนไปเรื่องของกลิ่นน้ำมันแล้วก็เรื่องของข้อเป็นห่วงต่างๆจนนำไปสู่การลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะสำหรับ Data Center
1: ที่พระราม9เนี่ยเขาบอกกินเนื้อที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรใช้กำลังไฟรวมเนี่ยประมาณ20เมกะวัตต์นะมี2อาคารด้วยกันเห็นบอกว่าจะเต็มตัวเปิดเฟสแรกในปีนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนนะคะสิ่งที่เขาเป็นห่วงคือต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ำที่ปริมาณมหาศาลทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาเรื่องไฟตกหรือว่าแรงดันน้ำประปาลด ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่เหมือนกันรวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและที่สำคัญอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เขามีการเก็บเรื่องของน้ำมันไว้อยู่ข้างใต้ใช่ไหมแล้วเหมือนมีคนได้กลิ่นอะไรประมาณนี้คือประมาณ 200,000 ลิตรด้วยกันคนเขาก็เลยเป็นห่วงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถตั้งใจการกรุงเทพได้หรือเปล่าเพราะเอาจริงๆที่ได้รับอนุคือขอมา6ใช่ไหมและได้รับอนุญาต3นะ
0: คือถ้าในยุคปัจจุบันนะคะวันนั้นที่ฉันคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณโอที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเนี่ยนะคะคุณโอบอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าในรัฐบาลชุดนี้ในสมัยที่คุณเอกนัทเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะยังไม่ได้มีการอนุญาตเลยยังไม่มีการอนุญาตอันนี้มันมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่63นะดิฉันน่าจะประมาณตั้งแต่ปีประมาณสัก63แล้วไม่ได้ขอเป็น data center มันไม่ได้ขอเป็น data center
1: เขาเป็นอาคารเขาขอเป็นอาคารเก็บอาคารสินค้าใช่ไหม
0: คือทีนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ทางคุณเอกนัทบอกว่ายังไม่เคยมีการอนุญาตให้ใครแล้วก็คือนอกจากที่พระราม9ที่วันนั้นเราพูดกันแล้วเนี่ยก็จะมีที่แถวๆรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่ทีนี้ถ้าที่พระราม9เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีคำสั่งให้มาขนย้ายน้ำมันออกไปแล้วแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าได้ขนย้ายน้ำมันออกไปตามที่มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้หรือยังก็ขนน้ำมันออกไปแล้วแต่ปัญหาคือมันยังได้กลิ่นน้ำมันอยู
1: ่
0: ชาวบ้านแบบยิ่งเขาพาไปดูตรงท่อระบายน้ำค่ะมันก็จะได้กลิ่นค่อนข้างได้กลิ่นตอนนี้ก็ต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของแต่ว่าทางตัวบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วเขามีการจ้างบริษัทที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้เขาให้คำมั่นว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการบำบัดซึ่งมันจะไม่ไหลลงไปสู่แหล่งน้ำชุมชนนะคะ อย่างล่าสุดวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเข้าไปติดตามการบำบัดแล้วก็กำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันที่ Data Center ย่านพระราม9เนี่ยหลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทนะคะซึ่งก็ห่วงกันว่าเอ๊ะมันจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9จุดนั้นหรือเปล่าทีนี้ทางศูนย์ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการศูนย์ข้อมูลก็คือศูนย์ Data Center แห่งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้ว่าจ้างบริษัทหนึ่งดำเนินการบำบัดแล้วก็กำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดนะคะก็จะใช้วิธีของเขาซึ่งยืนยันว่าจะมีการนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้กรมควบคุมมลพิษก็เข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่มันก็ยังมีช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการประชุมกันในส่วนของนายกเองก็มาเป็นประธานเปิดเนาะอันนี้จะถ้าสั้นๆก็คือบอร์ด Data Center ละกันนิติธรรมภาคนะเป็นประธานบอร์ดนะคะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันเดี๋ยวพักกันก่อนคุณกรองแก้วกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เอาไว้เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมาฟังข้อเสนอแนะของอาจารย์ว่าถ้าจะทำกฎหมายจริงๆให้รัดกุมคือปลอดภัยทั้งชุมชนปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยรัฐบาลควรที่จะทำกฎหมายออกมาอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาภรณ์ หาญชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
3: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและ การสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาพรหานชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
3: ค่ะกลับมาพบกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์กันต่อกับดิฉันปฐมาพรหานชาญชัยและคุณกรองแก้วชัยกฤตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ค่ะกับนักวิชาการคุณสนธิคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับ
3: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ให้อาจารย์เสนอเกี่ยวกับเรื่องของการอุดช่องโหว่ของกฎหมายให้อาจารย์ปูพื้นคร่าวๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันหน่อยละกันนะคะว่าไอ้คำว่า data center ที่มันมีเป็นตึกใหญ่ๆแบบนี้มันคืออะไรเอาไว้เก็บอะไรอะคะอาจารย
5: ์ครับคือจริงๆ data center เนี่ยมันก็คือไอ้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เก็บเฉยๆแต่มันคือมันประมวลผลด้วยใช่ไหมประมวลผลเนี่ยแล้วก็มีระบบคลาวด์มีระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยในการที่จะส่งข้อมูลไปในที่ต่างๆทั่วโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปตีว่ามันเป็นแวร์เฮาส์เนี่ยนะใช่ไหมอย่างที่กทมเนี่ยเวลาเขามาขออนุญาตบอกมันเป็นโกดังใช่ไหมมันเป็นโกดังเนี่ยนะมันก็กลายว่าที่เก็บของในที่มันไม่ได้เก็บของมันมีเครื่องจักรในการทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้น data center เนี่ยมันก็จะต้องมีพัดลมระบายอากาศจะต้องมีหอเขาเรียกว่า cooling tower ใช่ไหมก็คือทำให้น้ำมันเย็นลงเนี่ยเพราะว่าข้างในมันจะต้องใช้อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสหรือบางห้องก็คือถึงลบ 1.8 องศาเซลเซียสแล้วมันเดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใช้แอร์มหาศาลเลยนะใช้ความเย็นมหาศาลเนี่ยใช้ไฟกินไฟเยอะใช่ไหมหนึ่งประมาณสัก20เมกะวัตต์เนี่ยมันใช้ไฟประมาณ 8,000 ถึง 10,000 หลังไงเท่ากับบ้านคนใช่ไหมแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยนะกินน้ำเป็นล้านลิตรเลยนะนะครับเพราะมันต้องเดินเครื่อง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่ระบายความร้อนนะก็คือจะต้องมีระบบระบายความร้อนคือน้ำที่เอามาหล่อเย็นนะเอามาหล่อเย็นนะพอมาหล่อเย็นเนี่ยเวลาเขาระบายเนี่ยเขาต้องมีทาวเวอร์คูลิ่งทาวเวอร์ก็คือว่ามีใบพัดมาปั่นมาตั้งอยู่บนหลังคานะหลายๆอันเพื่อจะให้เอาอากาศมาทำให้น้ำมันเย็นลงนะครับ
4: ค่ะจริงๆจริงๆในบ้านเราค่ะอาจารย์จริงๆในบ้านเรามันมีมานานแล้วไหมคะมันต้องมีมานานแล้วไหมคะ
5: ม
4: ัน
5: มีมานานแล้วฮะใช่ไหมที่คือมันมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งก็คือว่าเป็น data center ที่คือทางบริษัทเขาใช้เองใช้ในบริษัทตัวเองเช่นของแบงค์ใช่ไหม
4: ใช่
5: หรือเป็นของแบงค์หรือของบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องมือถือเนี่ยซึ่งมันก็เป็นขนาดเล็กไงนะเมกะสิบสองเมกะวัตต์สามเมกะวัตต์หรือแปดเมกะวัตต์อะไรพวกนี้นะใช่ไห
4: ม
5: แต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็น data center ที่เป็นแสตนด์อะโลนคือเป็นที่เดียวตั้งขึ้นมาสร้างเป็นตึกขึ้นมาเลยนะใช่ไหมแล้วสร้างเป็นตึกขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาอยู่เต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้มันก็กินไฟเนี่ยคือตั้งไว้ประมาณ20เมกะวัตต์30เมกะวัตต์บางทีก็เป็น100เมกะวัตต์นะฮะซึ่งใช้ไฟมหาศาลนะครับครับ
4: ค่ะอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะควบคุมอะไรได้ง่ายกว่าอย่างนั้นด้วยไหมคะอาจารย์
5: ครับคือตอนหลังมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมาอยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมประมาณ4
4: ใช่ใ
5: ช่ไหมก็คือเพราะว่ามาตั้งกันเนี่ยแล้วมาขออนุญาตมาขอเป็นแวร์เฮ้าส์ขออนุญาตเป็นอาคารสูงอาคาร8ชั้นอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ต้องทำไม่ต้องประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันควรจะอยู่ในพื้นที่มีโซนนิ่งให้ชัดเจนหรือเปล่านะพอไปดูของอเมริกาบอกคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วงก็คือเป็นโซนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะอยู่ในเมืองได้ก็คือพื้นที่สีแดงหรือย่านพาณิชยกรรมเนี่ยแต่ที่เบาบางอ่ะนะเบาบางอ่ะแล้วต้องมีระบบในการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคุมเรื่องพลังงานเรื่องการใช้ไฟใช่ไหมแล้วก็เราก็เสนอว่าอย่างเงี้ยในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าจะมีกี่อันกี่เมกะวัตต์เนี่ยนะอย่างนี้ไปประเมินศักยภาพก่อนนะครับว่าไงกรุงเทพมันควรจะรับได้เท่าไหร่ที่ไม่แย่งน้ำแย่งไฟประชาชนนะครับควรจะอยู่โซนนิ่งตรงไหนด้วยบ้างใช่ไหมอันนี้ก็เสนอตรงนี้นะครับแต่ถ้าในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นขนาดใหญ่เนี่ย EC นะไอ้อย่างเงี้ยเอาไปเลยนะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะห่างไกลชุมชนหน่อยนะครับอันนี้ก็ว่าไปครับ
4: ค่ะคืออาจารย์อย่างที่ตรงพระราม9เนี่ยอาจารย์ตามข่าวที่พระราม9ถือว่าใหญ่มั้ยคะอาจารย
5: ์ใหญ่ฮะที่พระราม9ถือว่าใหญ่เพราะมันเป็นตึกใหญ่สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีระบบระบายความร้อนใช่มั้ยมีเอาน้ำมันเนี่ยมาไว้ประมาณ 200,000 กว่าลิตรเนี่ยเพราะว่า data center เนี่ยประเด็นคือว่าหนึ่งก็คือว่าไฟห้ามดับใช่ไหมดับเนี่ยเสียหายเลยนะเขาบอกถ้าไฟดับเนี่ยก็เลยต้องมีน้ำมันดีเซลเนี่ยมาเอามาสำรองไว้ 200,000 กว่าลิตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงพระราม9เนี่ยพอมันตั้งใกล้ชุมชนอ่ะตั้งใกล้โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยประเด็นที่เขากลัวคือหนึ่งก็คือว่าไอ้ความร้อนเนี่ยที่มันระบายออกไปเนี่ยนะมันจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง2องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ระหว่างไอ้ซอกตึกเนี่ยระหว่างไอ้ data center กับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วอย่างในฤดูร้อนน่ะยิ่งหนักเลยนะนะ
4: ค่ะ
5: อันนี้นะแล้วก็ถ้ามีการปั่นไฟเนี่ยนะพอบางครั้งมีการปั่นไฟก็จะทำให้มีมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็ที่ผ่านมากรมมลพิษไปเจอว่าเอ๊ะน้ำมันมันรั่วลงท่อระบายน้ำเยอะแยะเลยนะที่เขาไปตรวจเจอนะครับแล้วถ้าเกิดไฟไหม้เรื่องเซฟตี้ไม่ดีเกิดไฟไหม้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยมันคืออะไรนะครับ
3: เอาง่ายๆอาจารย์เอางี้ถามว่าตั้ง data center ได้ไหมตั้งได้แต่ถ้าในมุมมองของอาจารย์ถ้าเราดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมันมีช่องโหว่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันจดทะเบียนเป็นเรื่องของคลัง
4: สินค้า warehouse อะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นการจดทะเบียนโดยตรงเป็น data center เพราะว่ายังไม่มีถูกต้องไหมอาจารย
5: ์
3: เพราะฉะน
5: ั้
3: นถ้าในความค
5: ิดช่องโหว่ตรงนี้มาตั้งไงครับ
3: ค่ะเพราะว่าอย่างภาพที่เห็นอย่างเช่นที่พระราม9อ่ะมันอยู่ในย่านชุมชนด้านตึกด้านอะไรถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่อยากจะคิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะเกิดความร้ายแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนทีนี้ถามอาจารย์ถ้าจะเสนอถ้าเราจะปิดกั้นเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ของกฎหมายค่ะโดยเฉพาะนอกจากกรุงเทพไปยังเป็นพื้นที่อื่นมันควรที่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
5: ครับคือประเด็น data center เนี่ยที่เรากลัวเนี่ยคือมันใช้ไฟมหาศาลใช้น้ำมหาศาลใช่ไหมแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
4: ใ
5: ช้เป็นโรงงานนะก็วิธีการนะคือถ้าในคือผมมองอย่างนี้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องไปประเมินศักยภาพก่อนว่านะมันควรจะมีได้กี่เมกะวัตต์รวมทั้งที่ตั้งในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ามันจะใช้ไฟใช้น้ำเท่าไหร่ที่ไม่กระทบกระเทือนประชาชนนะใช่ไหมหรือระบบการจ่ายไฟของกรุงเทพสายไฟจะรองรับได้ไหมระบบน้ำประปาจะรองรับได้ไหมประเมินออกมาว่ากี่เมกะวัตต์หลังจากนั้นเราก็ไปขีดกติกาว่ามันควรจะต้องตั้งอยู่ในผังเมืองสีอะไรใช่ไหมควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยที่ตั้งกติกาพร้อมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงถ้าเป็นขนาดใหญ่ในอย่างนี้คุณต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะก็คือเพื่อจะมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนใช่ไหมเรื่องมลพิษทางอากาศเรื่องน้ำเสียนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะต้องมีตรงนี้ให้พร้อมก่อนนะครับคือต้องกำหนดกติกาให้พร้อมนะครับ
4: ค่ะ
5: นะตอนนี้พอเราไม่มีกติกาก็เลยตั้งกันสเปะสปะนะและขณะเดียวกันนะคือในภาคตะวันออกพระ EEC จะไปอยู่เยอะใช่ไหมก็บอกไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับหรือไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะที่เป็นเขตสีม่วงนะเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับ
4: ค่ะอาจารย์ถ้าฟังอาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองส่วนตัวอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ด้วยนะคะว่าคือถ้าฟังอย่างเงี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นชุมชนทั้งนั้นน่ะอาจารย์คะการที่เราจะมี data center แล้วมีน้ำมันมาเก็บไว้เยอะขนาดนั้นน่ะตรงไหนมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยไหมอาจารย์
5: ถูกต้องครับคือไปสร้างขนาดใหญ่ไม่ได้ไงต้องสร้างขนาดเล็กไงใช่ไหมก็คือ
4: ขนาดเล็ก
5: ที่ใช้ในบริษัทของตัวเองนะ
4: ใช่
5: ใช่ไหมก็คือขนาดเล็กอ่ะขนาดเล็กมันก็ไม่เท่าไหร่เขาโพสเขาก็ทำอยู่แบงก์เขาก็ทำอยู่ทำมานานแล้วฮะ
4: ค่ะ
5: แบงก์ก็ทำอยู่นะพวกสื่อสารเขาทำอยู่แต่ตอนนี้คือไปตั้งขนาดใหญ่ไปให้เขาเช่าใช่ไหมไปให้เขาเช่าแล้วก็ไปแล้วก็ส่งแล้วก็สร้างตึกเลยลงทุนสร้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไห
4: ม
5: ถ้าอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ในพื้นที่ข้างนอกกรุงเทพขนาดใหญ่ใช่ไหมผมตีว่า20เมกะวัตต์เนี่ยต้องไปอยู่นอกกรุงเทพแล้วไม่คนยืนในกรุงเทพฮะกรุงเทพจะ
4: ต้องติ้งต่างอย่างตรงพระรามเก้าเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเป็นแบบไซส์ใหญ่อันเนี้ยไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเลยด้วยซ้ำถูกไหมคะ
5: ถูกต้องครับโอ้โหสร้างตึกเลยนะสร้างตึกแล้วข้างในอัดแน่นไปด้วยตรงนั้นเลยแล้วก็มีคูลิ่งทาวเวอร์ใช่ไหมมีน้ำมันมาเก็บเนี่ย200,000 ลิตรเนี่ยถึง500,000 ลิตรเนี่ยน่ากลัวนะตรงนั้นนะครับไม่ควร
3: ค่ะและอาจารย์ในช่วงนี้ที่เขามีการตั้งคณะกรรมการเรื่องของบอร์ด Data Center ขึ้นมาอาจารย์ได้ดูผลสรุปการประชุมไหมคะคือก่อนจะไปดูผลสรุปการประชุม
5: ครับ
4: เป็นไงคะอาจารย์
5: เขาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปเอาข้อมูลมาภายใน1 เดือนเนี่ยจะกำหนดว่าเนี้ยจะจัดระเบียบมีอะไรบ้างใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือหนึ่งก็คือเรื่องไฟอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อย 60% ใช่ไหมก็คือว่ามันมีไฟมันอยู่ในสายไฟมันก็มีมาจากพลังงานลมมาจากฟอสซิลมาจากแก๊สใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณจะต้องเลือกจุดที่มีพลังงานสะอาด 60% เนี่ยเบื้องต้นนะที่ท่านเอกนัทพูดออกมานะแล้วก็ไอ้เรื่องสำรองน้ำมันเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบให้ชัดเจนกับกรมธุรกิจพลังงานจะต้องไปตรวจสอบนะว่าจะต้องถูกต้องหมดไม่ใช่ว่าปล่อยน้ำมันรั่วเหมือนที่พระราม9อย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ต้องไปดูตรงนี้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือจะต้องมีข้อเขาเรียกมินิมัมรีไฟเมนต์นะก็คือว่าข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำเนี่ยว่าถ้าเขาจะมาลงทุนคุณต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคือเขาเรียกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำนะเช่นอยู่ในผังเมืองอะไรอยู่ตรงไหนมีขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ข้อกำหนดขั้นต่ำเนี่ยนะก็คือรัฐบาลจะไปกำหนดออกมาดีว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้ามาลงทุนบ้านเราคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวคือว่า data center นะคือข้อดีก็มีนะเพราะว่าในโลก AI เนี่ยมันก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือข้อดีมันก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าตั้งในต่างจังหวัดเนี่ยมันได้ภาษีไงภาษีแพงใช่ไหมภาษีไฟฟ้าใช่ไหมเพราะงั้นท้องถิ่นก็ได้ภาษีเยอะแต่หลังจากที่สร้างไปเรียบร้อยเนี่ยเปิดดำเนินการแล้วเนี่ยมันไม่มีคนทำงานประชาชนไม่ได้อะไรเลยแล้วมีคนอยู่ประมาณ5 ถึง 100 กว่าคนเต็มที่ขนาดใหญ่เน
4: ี
5: ่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนว่าเขาไม่ได้เลยแล้วมาแย่งน้ำแย่งไฟเขาด้วยเขากลัวตรงนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะสมมติอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะภาคตะวันออกเนี่ยที่เรากลัวคือเรื่องน้ำนะเพราะว่าในภาคตะวันออกเนี่ยน้ำมันขาดแคลนไงมีอ่างเก็บน้ำบางพระหนองปลาไหลดอกกายอย่างระยองอย่างเงี้ยนะยังต้องผันน้ำในที่อื่นมาลงเนี่ยแล้วที่สำคัญคือน้ำเนี่ยมันใช้สำหรับอะไรฮะนี่ไงใช้สำหรับอุตสาหกรรม EC.ใช้สำหรับปลูกทุเรียนเนี่ยพวกเกษตรกรรมแล้วก็ใช้สำหรับท่องเที่ยวนะพัทยานาเกลือเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำไม่พอแต่ถ้าเรามี data center ไปตั้งเยอะๆเนี่ยนะ data center มันขาดน้ำไม่ได้ขาดไฟไม่ได้เพราะมีสัญญาไว้คือมันดับไม่ได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามคือวันไหนน้ำแห้งอากาศแล้งน้ำเราจะให้ชาวบ้านก่อนหรือให้ data center ก่อน
4: ใช่ไหมเนี่ยฟังแล้วเครียดจังจ้ะ
3: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าณขณะนี้ล่ะคะเอาที่ณขณะนี้ก่อนที่เรายังไม่มีตัวบทกฎหมายที่จะมาคุ้มครองชัดเจนอย่างเช่นที่พระรามเก้าที่รามคำแหงหรือจุดต่างๆอะไรประมาณมันจะต้องคือระงับหรือจะต้องยังไงก่อนดีล่ะคะ
5: เพื่อทำที่มันถูกต้องนี่แหละคือที่จะมาเพิ่มขึ้นนะหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนนะก็คือยังให้มีตัวบทกฎหมายหรือมีจัดระเบียบไว้เรียบร้อยก่อนแต่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะที่ทำอยู่แล้วเนี่ยตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบเลยว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเสียงดังเกินไหมความร้อนสูงเกินไหมปล่อยน้ำเสียออกมามากไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยไปตรวจสอบเลยเอาเครื่องมือไปตรวจวัดนะกรมลพิษกรมหลายๆไปดูเลยฮะแล้วก็เก็บน้ำมันเนี่ยเกินที่กำหนดขออนุญาตหรือเปล่าทำถูกต้องไหมทำไม่ถูกต้องเป็นไงอย่างนี้จัดการแล้วกลุ่มพวกเนี่ยเขามีอายุใช่ไหมเราอนุญาตไปมาสัก3 ปี 4 ปีเนี่ยพอหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ไหมต้องมาต่อใบอนุญาตเมื่อไหร่ไปแง่ก็ต้องมาใช้กฎกติกาใหม่ใช่ไหมที่กำลังจะตั้งขึ้นมานะครับ
4: ค่ะอาจารย์ขอความรู้นิดนึงอาจารย์คะอย่าง data center เนี่ยที่เขามีเก็บ น้ำมันสำรองเอาไว้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพวกปั๊มน้ำมันที่เขาก็มีถังเก็บน้ำมันสำรองเอาไว้เนี่ยมันปลอดภัยเหมือนกันไหมคะอาจารย์มันมีความเสี่ยงเหมือนกันไหมคะอาจารย
5: ์คือ
4: ปั๊มน้ำมันในกรุงเทพมันก็จะมีใช่ไหม
5: เขาเก็บเนี่ยนะคือเขาบอกว่าถ้าเก็บ15,000 ลิตรลิตรถึงไม่ถึง500,000 ลิตรเนี่ยเขาถือว่าสำรองน้ำมันได้แต่ถ้าเกิน500,000 ลิตรเมื่อไหร่เนี่ยเขาถือว่าเป็นคลังน้ำมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันมันถือว่าเป็นเก็บสำรองมาแล้วมาเติมเพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรการป้องกันใช่ไหมห้ามมีติดไฟห้ามไฟลุกจะต้องมีมาตรการ อะไรเยอะแยะเลยนะมีสปริงเกอร์มีอะไรหลายแต่ตัว data center เนี่ยนะมันก็คือว่าจะต้องมีการเก็บกักน้ำมันแล้วก็ต้องขออนุญาตกรมธุรกิจพลังงานถูกไหมใช่ไหมจะต้องปฏิบัติตามของกรมธุรกิจพลังงานว่าคุณจะต้องมีซีล2ชั้นจะต้องมีบันวอมากั้นไว้ไม่ให้น้ำมันมันรั่วต้องมีเซ็นเซอร์เวลามันน้ำมันรั่วก็ต้องมีเซ็นเซอร์จับไอ้พวกนี้คือเป็นไงที่ผ่านมาไม่ได้ขอเลยกรมธุรกิจพลังงานบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มาทำเลยใช่ไหมมันก็น่ากลัวไงเพราะฉะนั้นนี่คือกรมธุรกิจพลังงานจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าทำถูกต้องการหรือเปล่าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดน้ำมันรั่วหรือเกิดไฟลุกอะไรเงี้ยนะครับต้องดูตรงนั้นครับ
4: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธถูกไหมคะอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธการมีของ data center เพียงแต่ว่ามีแล้วทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยประชาชนก็ปลอดภัย
5: ใช่ครับใช่ครับคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะ data ซึ่งในโลกยุคใหม่โลกาภิวัตน์ต้อง data center ใช่ไหมแล้วก็ทำรายได้มหาศาลเลยนะแต่ว่าที่บอกนะคือมันจะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนไงคือมันต้องแล้วไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังใช่ไหมมันต้องไปด้วยกันนะครับผมก็เลยมอง
3: เห็นอาจารย์บอก
5: ในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าตั้งในต่างจังหวัดประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างนี้คุณต้องทำ CSR นะใช่ไหมต้องทำ CSR แล้วก็ก่อนจะทำมือต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยทำก็เรียก public hearing นะให้ประชาชนมาบอกว่ากังวลเรื่องอะไรจะมีมาตรการลดผลกระทบยังไงต้องบอกเข้าไปต้องโปร่งใสนะครับ
3: อย่างพลังงานสะอาดที่บอกว่าต้องใช้ค่ะค่ะอาจารย์อย่างที่บอกว่าไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่บอกว่าต้องใช้ 60% นี่มาจากไหนอะคะ
5: ก็คือพลังงานสะอาดก็คือมาจากโซล่าฟาร์มใช่ไหมมาจากพลังงานลมมาจากพลังงานแสงอาทิตย
3: ์
5: อย่างเงี้ยนะคือคุณจะต้องเอาตรงเนี้ยมาใช้ด้วยไม่ใช่มาใช้ไฟราชการที่มาจากฟอสซิลล้วนๆเนี่ยเพราะว่าพอไปบอกว่าในปี2050เราต้องเป็นเน็ตซีโร่ไม่ปล่อยคาร์บอนใช่ไหมปี2573เนี่ยเราจะต้องลดคาร์บอนลดพลังงานลง 45% แล้วคุณเอา data center มหาศาลอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้ไฟมหาศาลพอไฟไม่พอคุณเดี๋ยวสร้างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลมันฟอสซิลทั้งนั้นนะฮะใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องกำหนดให้ชัดเลยว่าดาต้าเซ็นเตอร์เข้ามาตั้งเมืองไทยคุณจะต้องใช้ไฟจากพลังงานสะอาดในกิจ 60% นะอย่างเงี้ยนะ
3: คือฟังข้อก็มีหลายเรียกมีหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพราะฉะนั้น1เดือนหลังจากนี้มันต้องมีความชัดเจนละทั้งในเรื่องของนิยามถูกต้องไหมอาจารย์ว่าดาต้าเซ็นเตอร์หรืออะไรเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของจะไปตั้งอยู่ที่ไหนด้วย
5: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคะแล้วเป็นกิจการที่จะสรุปแล้วเนี่ยทำ EIA หรือเปล่า
5: ขนาด
3: ใหญ่ต้องทำ EIA
5: ไม
3: ่
5: ต
3: ้
5: องทำ
3: ทุ
5: กขนาดใช่ไหมแต่ขนาดใหญ่มันต้องทำ EIA ไหมนะครับอย่างเงี้ยต้องกำหนดมาให้ชัดแล้วก็คือขนาดตรงกลางอาจจะทำรายงานสิ่งล้อมเบื้องต้นขนาดเล็กก็ทำแค่ Code of Practice หรืออะไรเงี้ยก็ทำได้กำหนดได้นะแต่ต้องมีกติกาชัดเจนฮะแต่ทั้งหมดนี้จะต้องให้ประชาชนรับรู้นะ
3: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันใหม่อีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าได้ผลสรุปจากในส่วนของบอร์ด Data Center นะอาจารย์น่าสนใจเพราะว่าแต่ว่ารวบรวมข้อมูลต้องเดือนนึงแน่อาจารย
5: ์ก็นั่นแหละผมก็คือตอนนี้ก็สั่งอยู่ตรงนับไงตอนนี้คือผู้ออกงาน Data Center เขาก็กังวลว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราช้าเนี่ยเดี๋ยวไปประเทศอื่นนะถ้ากติกาขึ้นหมดไปเนี่ยเขาไม่มาลงทุนบ้านเราหน้าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ากติกาก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะให้ทำอะไรเขาก็ได้เตรียมตัวอย่างนี้คนที่จะมาลงทุนแล้วเราไม่ปฏิเสธ data center นะแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขกติกาให้ชัดเจนนะแล้วก็ต้องให้ประชาชนถามว่าเราก็ได้อะไรเราต้องตอบได้ว่าเราก็ได้อะไรด้วย
3: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนแล้วมาพูดคุยกันใหม่นะคะอาจารย
5: ์ครับครับยินดีครับครับยินดีครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
4: ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ออกมาเคลื่อนไหวพอสมควรอย่างคุณกรองก็อย่างที่อาจารย์บอกเราไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเราต้องเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าจะทำยังไงให้มันถูกต้องและที่สำคัญคือมันความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย นะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวรอรายละเอียดนะว่าตกลงแล้วข้อสรุปที่จะได้เห็นในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะอย่างที่พระราม9ก็ตรวจเข้มกันอยู่นะคะตรวจเข้มกันอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีความคืบหน้ายังไงตกลงแล้วเรื่องกลิ่นน้ำมันเรื่องอะไรยังไงนะคะอัปเดตกันต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระแสที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะสำหรับ Data Center ดิฉันไปเจอข้อมูลนะคุณปฐมาพรเขาบอกว่าอย่าง Data Center เนี่ยถ้าสมมุติว่า100เมกะวัตต์เนี่ยถามว่าร้อนแค่คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกใช่ไหมว่ามันจะมีปล่อยความร้อนออกมาเพราะว่าม
3: ี compressor air เน
4: า
3: ะ
4: คืออย่างออฟฟิศเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องทำงานเขาบอกว่าถ้า100เมกะวัตต์เนี่ยร้อนแค่ไหนเราอาจจะแบบจินตนาการได้ยากเขาก็เลยบอกว่าลองแปลงเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยสิเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ก็ประมาณสักห้องนอนเราห้องเล็ก
3: ๆ
4: 15ตารางเมตรอะไรเงี้ยถ้าสมมติ100เมกะวัตต์เนี่ยเทียบเท่าภาระความร้อนที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ประมาณกี่เครื่องรู้ไหมคะ28,000 เครื่อง
3: โอ้โหนึกถึงอะไรรู้ไหมมันสะสมความร้อนนะคุณกรอง
4: แล้ว
3: ม
4: าเวลาเราติดตัวคอมเพรสเซอร์นี่คือแบบว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเนาะแต่ว่า
3: ใช่
4: ค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว Data Center เป็นทำยังไงให้มันไปต่อได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้ดีกว่านะคะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานไทม์ไลน์เนี่ยมันออกมาแล้วสำหรับบอร์ด Data Center ที่คุณเอกกิติเป็นประธานก็คือ1เดือนเห็นบอกว่าเนี่ยสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยคุณกรอแก้วเขาก็จะมีการรวบรวมทั้งหมดมานำเสนอแล้วค่ะแล้วก็แบ่งคณะทำงานเป็น4ชุดก็คือชุดเศรษฐกิจประเมินมาตรฐานยุทธศาสตร์ชาติชุดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำไฟฟ้าแล้วก็ดิจิทัลชุดที่ดินและผังเมืองนะคะแล้วก็ชุดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำข้อสรุปทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมาจัดทำเรื่องของนโยบายแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนร่วมกันต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อว่าสัปดาห์หน้าที่เขาบอกเขาจะรวบรวมข้อมูลแล้ว1เดือนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
4: ค่ะอัปเดตข่าวต่างประเทศนิดนึงนะคะคุณเชอรี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะภูเขาไฟที่อินโดนีเซียนะคะออกชื่อยากนิดนึงนะคะภูเขาไฟอานักกรากตัวที่อินโดนีเซียนะคะประทุหนักส่งเท่าฐานภูเขาไฟพุ่งสูงกว่า 15,000 เมตรนะคะตอนนี้ที่กระทบก็คือเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะเพราะว่ามีเที่ยวบินต้องระงับการบินไปหลายเที่ยวบินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการบินไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะไปอินโดนีเซียอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เช็คกันหน่อยนิดนึงนะคะว่าผลกระทบจากภูเขาไฟยังมีหรือไม่นะคะเพราะว่าล่าสุดที่เราอัปเดตมาเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้นะภูเขาไฟอินโดนีเซียระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภูเขาไฟอานักกรากตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเริ่มปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มควันสู่ท้องฟ้าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาระงับเที่ยวบินมากกว่า200เที่ยวบินในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะระงับจนถึงประมาณสักช่วงเช้าแต่ล่าสุดมีการขยายเวลาระงับเที่ยวบินมาจนถึงช่วงบ่ายแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็มีการบินไทยด้วยนะคะกรุงเทพจาการ์ตา6กันยายน4เที่ยวบินนะคะที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินนะคะตั้งแต่ไฟลท์8โมงไฟลท์เที่ยงครึ่งไฟลท์บ่าย2 20แล้วก็ไฟลท์1ทุ่มด้วยค่ะไฟล์1ทุ่มนี่เป็นจาการ์ตากรุงเทพนะคะคือระงับทั้งกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็จาการ์ตากรุงเทพนะคะอัปเดตในเพจของการบินไทยได้นะคะ
3: ค่ะค่ะคือภาพภูเขาไฟคุณกรองแก้วได้เห็นไหมโอ้โห
4: โอ
3: ้
4: โห
3: มันไม่ได้เห็นภาพในช่วงชีวิตของเราอะแทบจะไม่ได้เคยเห็นภาพภูเขาไฟที่มันปะทุขนาดเนี้ยบ่อยครั้งนะนี่เหมือนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวแล้วเขาบอกว่าอนุภาคขนาดเล็กเขาบอกมันจะมีทั้งหินแร่แล้วก็เศษแก้วภูเขาไฟอะค่ะแล้วก็มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยปะปนอยู่ด้วยอันนี้มันจะเกิดอันตรายก็คือพอสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับทางเดินหายใจทำให้เราเนี่ยหายใจไม่สะดวกแล้วก็โดยเฉพาะกระทบกับคนที่มีอาการเรื่องของหอบหืดที่ค่อนข้างรุนแรงเขาก็เลยมีการเตือนชาวอินโดนีเซียอยู่ทันคือตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเช่นเขาบอกนะ ไม่ใช่หน้ากากอนามัยธรรมดาคุณกรองแก้วต้องเป็น N95 ที่เราใช้ตอนที่เรามีค่าฝุ่นหนาๆเยอะๆในบ้านเราอ่ะ
4: ค่ะ
3: เขาก็โกงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จับตาเป็นพิเศษนะคะเขาบอกว่าก่อนในนี้ก็เคยมีเกิดปะทุครั้งใหญ่เหมือนกันปี2511นะคะแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิในช่องแคบซึนดาตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ430คนบนเกาะชวาแล้วก็สุมาตราถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยที่อินโดนีเซียที่มันยังมีพลังงานอยู่ต้องบอกว่าแบบนี
4: ้ค่ะแต่ว่าทางบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียบอกว่าประชาชนยังไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพียงแต่ว่าพื้นที่ไหนที่เขาห้ามไม่ให้เข้าก็อย่าเข้าไปนะคะอย่าพยายามเข้าไปใกล้ภูเขาไฟบางคนแบบอยากจะไปบันทึกภาพเก็บเอาไว้เขาบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามก็คือห้ามเข้าแล้วก็อยากเข้าใกล้ภูเขาไฟอยากจะไปบันทึกภาพอะไรเงี้ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะ
3: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคือเท่าฐานของภูเขาไฟเนี่ยนึกสภาพไม่ออกกันคุณกรองแก้วภูเขาไฟว่าสูงแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าที่พ่นเท่าภูเขาไฟแล้วก็แรงดันที่มันมหาศาลเนี่ยเขาบอกประมาณ 15,000 เมตรอ่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: มันสูงมากทีเดียวทีนี้ทางสถานทูตที่กรุงจาการ์ตาก็มีการรายงานเรื่องของภูเขาไฟด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยที่อาศัยหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องมีการติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เป็นของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปแล้วก็ขอร้องสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ควรเดินทางเข้าไปใกล้ภูเขาไฟอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
4: ค่ะก็ติดตามสถานการณ์รอบโลกนะคะช่วงนี้หลายประเทศก็มีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติเยอะนะคะที่เนปาลก็ยังต้องค้นหากันต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดก็สามารถช่วยเพิ่มมาได้อีก2คนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่มากกว่า 1,360 คนแล้วนะคะ
3: ค่ะค่ะขออัปเดตเรื่องของสหรัฐอีกนิดนึงได้มั้ยเพราะมันม
4: ี
3: ต่อหุ้นน้ำมันและราคาทองคำคุณขาตอนนี้ทองคำนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ปกติมีสงครามทองคำขึ้นเนอะแต่ตอนนี้เอ๊ะทำไมมีสงครามมีการสู้รบทองคำลงล่าสุดเนี่ยสหรัฐจมเรืออิหร่าน IRGC ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็สหรัฐเนี่ยเปิดฉากถล่มเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านจมกลางอ่าวโอมานเลยนะคะแล้วก็มีการตอบโต้ยิงขีปนาวุธใส่เรือรบด้วยนะคะก็มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันโลกเนี่ยอาจจะปรับตัวพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำกันได้ไหมน้ำมันเราก็ขึ้นไปด้วยมันก็ส่งผลกระทบอยู่หลายอย่างทีเดียวนะคะ
4: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและคุณปฐมาพรลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่ป๋องกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะวันนี้เราทั้งคนเราไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไป

0: ไมโครเวฟ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโลกโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ห
3: ้
4: องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
5: สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันเลขดีนะคะวันอาทิตย์ที่6เดือน9 6/9/69วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะห้องรับแขกอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรแล้วก็ดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนะคะตอนแรกตั้งใจจะพาคุณผู้ฟังไปเจอบรรยากาศห้องรับแขกณจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็จะให้ถ่ายทอดเห็นกิจกรรมความคึกคักหลังจากที่เรือรบของอเมริกันเขาได้ถอยออกไปจากอ่าวไทยแล้วเนี่ยแหมไม่รู้ว่าจะคึกคักขนาดไหนแต่เราก็มีเรื่องที่น่าจะยินดีกับเด็กไทยโรงเรียนแล้วก็เยาวชนไทยค่ะที่มีหน่วยงานรวมพลังจิตอาสามาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในโครงการกิจกรรมหนีซ่อนสู้แล้วก็ฝึกให้น้องๆช่วยชีวิตคนโดยใช้การปั๊มหัวใจ CPR การช่วยชีวิตเด็กเพื่อนจมน้ำหรือแม้กระทั่งการช่วยชีวิตกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมีผู้ป่วยหยุดหายใจมีญาติพี่น้องหยุดหายใจก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิองค์กรทำดีได้จับมือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะมาฝึกในการที่จะจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์บุกเข้าไปก่อความวุ่นวายในโรงเรียนในสถานศึกษาวันนี้ทางมูลนิธิองค์กรทำดีดร.บุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรก็ไปเปิดห้องรับแขกที่จังหวัดชลบุรีกันมาค่ะเราไปกันตั้งแต่เช้านะคะทางเด็กๆทางนักเรียนทางคุณครูทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจิตอาสาชมรมอาสาสมัครต่างๆหน่วยดับเพลิงแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกกิจกรรมโครงการครั้งนี้ไปรวมตัวกันที่โรงเรียนแสนสุขและเราก็ได้ไปเปิดห้องรับแขกกันตลอดทั้งวันที่นั่นเพื่อจะนำเทปบันทึกการสัมภาษณ์คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการก่อเหตุร้ายในโรงเรียนต่างๆที่ผ่านมานะคะเราก็จะนำภาพการจำลองเหตุการณ์การฝึกนักเรียนที่โรงเรียนแสนสุขจังหวัดชลบุรีนี้ก็อยู่ตรงบางแสนค่ะมีนักเรียนพันกว่าคนแต่ก็ส่งตัวแทนที่สามารถมาฝึกซ้อมแล้วจะนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไปเพื่อให้ได้ฝึกช่วยชีวิตฝึกกู้ภัยฝึกดับเพลิงดับแก๊สในบ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งมีใครถูกไฟดูดแล้วต้องช่วยชีวิตยังไงใครหยุดหายใจต้อง CPR ปั๊มหัวใจยังไงเป็นกิจกรรมที่ควรจะส่งเสริมให้มีทุกโรงเรียนนะคะไม่ใช่ว่ารอให้ทางภาคจิตอาสาไปอบรมให้ดิฉันกับดร.บุ๋มปนัดดาเองก็อยากจะเหมือนเป็นแค่หนึ่งในสื่อที่จะไปกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั่วประเทศเพราะว่าทางองค์กรทำดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้า

0: ที่ดับเพลิงเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดทุกพื้นที่น่าจะประสานแล้วก็ฝึกซ้อมกันโดยให้มีโมเดลต้นแบบนะคะเป็นเรื่องที่ต้องจำเป็นเอาว่าไงต้องจำเป็นเลยแหละเหมือนกับเด็กๆเนี่ยจมน้ำตายหรือว่าถูกไฟดูดตายหรือมีบุคคลในครอบครัวเนี่ยหยุดหายใจแล้วเสียชีวิตโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้สังคมได้ขับเคลื่อนกันต่อไปหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศค่ะอบต. อบจ.หรือระบบกระทรวงศึกษากับมหาไทยจะร่วมมือกันยังไงก็เชื่อว่าน่าจะมีตอนนี้จะขอนำให้คุณผู้ฟังไปรับชมรับฟังการฝึกทำกิจกรรมหนีซ่อนสู้กันในวันนี้นะคะเชิญรับฟังรับชมได้ทั้ง Facebook และ YouTube เลยค่ะ Thinking Radio ไปเชิญชมกันค่ะ
1: นี่ค่ะคุณโบจากวีอาร์ทีทีค่ะสวัสดีค่ะวันนั้นเราสัมภาษณ์แล้วเรื่องสวิตช์วอเตอร์นั่นเองนะคะแต่วันนี้ลากคุณโบมาในหลักสูตรของการ CPR
2: ใช่ทั้ง CPR ทั้งตะโกนโยนยื่นข้างล่างเนี่ยนะคะเจอเด็กๆที่นี่เป็นยังไงบ้าง
3: คือจริงๆอะค่ะพอเราได้เปิดประสบการณ์เด็กๆแล้วมีการเล่าเรื่องว่ามีคนในครอบครัวมีใครเป็นอะไรแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาทำไม่ได้อะค่ะเพื่อนๆทุกคนจะเริ่มตระหนักในเรื่องของการ CPR เพราะมันใกล้ตัวมากๆหลังจากนั้นเด็กๆจะตั้งใจเรียนเพราะว่าเมื่อเช้านี้เรามันกับการสันทนาการไปแล้วถูกไหมคะพอมาในพาร์ทนี้พอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้สร้างให้เด็กรู้แต่เราสร้างให้เด็กได้ตระหนักว่าหน้าที่การช่วยเหลือชีวิตอะค่ะมันควรเป็นของทุกคนไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมันออกมาได้ภาคภูมิใจมากค่ะ
1: เด็กหนูตั้งใจมากเลยนะคะแล้วก็ใส่สุดแรงมากแล้วเขาก็ไม่คือพอได้เห็นของจริงอ่ะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยการปั๊ม2นาทีเหนื่อยนะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเราให้เด็กปั๊มอะค่ะอย่างน้อยคนละ8นาทีเพราะว่าอะไรรู้มั้ยคะ response time ของการออกในการแพทย์อะค่ะเขาถูกบรรจุไว้ได้8นาทีถ้าวันนี้ใน8นาทีเนี่ยเราจะให้เด็กได้รู้เลยว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วคนแรงของเราเนี่ยต่อให้เราแข็งแรงมากแค่ไหนประสิทธิภาพในการปั๊มได้5เซนสม่ำเสมอจะอยู่แค่2นาทีเท่านั้นมันจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคนแล้วช่วยกันทำ
1: เขาก็จะได้ไม่ประมาทนะคะว่าโอ๊ยสบายสบายเป็นเรื่องใครทำก็ได้ทุกวันนี้เราก็เลยต้องให้ทุกคนได้ลองของจริงทั้งหมดและทีมนี้เขาเจ๋งมากดูจำนวนตัวหุ่นค่ะ
3: เรียกจะเท่ากับเด็กที่มาเลย
1: ใช่เด็กที่แต่ละฐานแต่ละกลุ่มเนี่ยจำนวนเด็กคือเด็กได้ฝึกกับทุกคนกี่รอบก็แล้วแต่หลายรอบด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอลองปั๊มของจริงบุ๋มก็ถามเด็กตรงๆเลยว่าเหนื่อยไหมทุกคนพยักหน้าหมดเหน
3: ื่
1: อย
3: แล้ววันนี้ค่ะเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการปั๊มหัวใจอย่างเดียวเรายังนำเรื่องของเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติมาสอนว่าจริงๆแล้วเด็กๆสามารถใช้ได้ทุกคนเพราะส่วนใหญ่อะค่ะเดี๋ยวนี้เครื่องเนี่ยจะอยู่ตามสาธารณะค่อนข้างเยอะถ้ามันมีเครื่องตัวนี้เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตได้มากขึ้น
1: แล้วก็ตัวเขาก็ปลอดภัยได้มากขึ้นด้วยนะคะนี่โอ้เดี๋ยวออกช่องเก้าลูกเลย
4: เจอเหตุการณ์
3: ใช่ค่ะน้องเล่าให้ฟังว่ามีคุณน้าเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็มีเหตุการณ์ตะโกนเรียกกันวายๆแต่เขาอะก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าเป็นเหตุการณ์ของข้างบ้านอะไรปกติสุดท้ายพอกว่าจะช่วยเหลือค่ะก็ช้ากว่าที่จะช่วยได้แต่มีน้องอีกคนนึงบอกว่าคุณพ่อเกิดเหตุที่หัวใจวายเฉียบพลันขึ้นแต่ทุกคนในบ้านสามารถ CPR เป็นเลย CPR รอจนรถพยาบาลมาคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลได้แค่2วันแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เลย
1: นี่คือเหตุผลว่าเราถึงต้องสอนเด็กๆค่ะเพราะว่าแน่นอนบุ๋มถามเด็กๆเมื่อเช้าก็เฮ้ยเจอแบบมอเตอร์ไซค์ล้มบ่อยไหมบ่อยทุกเช้าเลยค่ะไปเดินตามตลาดเนี่ยเจอคุณยายแบบอายุเยอะซึ่งจะไปแหล่ไม่ไปแหล่ก็เยอะขายกับข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญหัวหน้าครอบครัวหนึ่งคนล้มนั่นหมายถึงอีกเป็นสิบคนหลายชีวิตอยู่ไม่ได้ค่ะและนี่คือความจำเป็นของฐาน CPR ขอบคุณครูโบมากมาก
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: อีกหนึ่งฐานนะคะที่เราตั้งใจให้มีมากๆเลยนะคะคือฐานดับเพลิงค่ะนะคะนี่คือจากบริษัทเลยนะคะจากบริษัทโดยตรงที่เขาสอนด้านการดับเพลิงตามบริษัทโรงเรียนต่างๆมาเยอะแยะมากมายทีมนี้เนี่ยเขาเราคุยกันแล้วค่ะว่าเราอยากให้เด็กเนี่ยฝึกจริงของจริงนะคะแล้วก็ได้เอามือกดเครื่องเพราะว่าในชีวิตครั้งนึงเราไม่อยากให้เกิดเรื่องหรอกเอาพูดตรงๆแต่ถ้าเมื่อเกิดเรื่องแล้วน้องจะต้องรู้สัมผัสมันอะว่าเวลากดเองหัวฉีดอะมันฟิลประมาณไหนหรือฉีดไปองศาไหนถึงจะดับเนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยก็โอเคมันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะเอาพูดกันตรงๆเนาะพอฉีดครั้งนึงมันหมดถังไปอะมันเอามาใช้คืนกลับมาไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่า ประสบการณ์ของเด็กสำคัญที่สุดเราถึงลงทุนกับฐานนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กควรจะได้ประสบการณ์จะได้มีการดับหลายแบบไม่ว่าจะเป็นดับเพลิงคือเด็กก็จะได้รู้ว่าด้วยอุปกรณ์อย่างนี้เนี่ยพี่เก่งมาเชิญเลยค่ะระวังเนี่ยอย่างมีตัวที่เป็นแบบเชื้อเพลิงกี่ประเภทอันไหนที่ใช้ตัวถังดับเพลิงระวังหลังนะคะใช้ถังดับเพลิงได้ใช้แบบน้ำได้หรือไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้หมดเลยรวมถึงประเภทของถังที่น้องจะได้เห็นนะคะว่าถังแบบไหนถังแบบไหนที่จะใช้ดับเพลิงได้ดูแล้วเห็นไหมคะว่าเราให้เห็นสองแบบเพราะหัวแก๊สแบบนี้เนี่ยมีอยู่ทุกบ้านค่ะถ้าแม่ทำครัวอยู่แล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาแบบนี้หัวแก๊สรั่วอย่างนี้เด็กจะได้มีสติและเจอของจริงได้เพราะเด็กๆจะเจอกับทุกคนจริงๆนะคะมีทุกบ้านเลยนะคะอันนี้สำคัญมากแล้วเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งสติได้นะคะวิ่งเข้าไปช่วยพ่อแม่ได้ในบ้านเองก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายเพราะว่าไฟไหม้คือมันหมดเลยจริงๆค่ะและนี่คือฐานดับเพลิงที่เราภูมิใจมากๆค่ะเก่งมากดับจริงจังมากนี่คือฐานตะโกนโยนยื่นค่ะหลายคนงงนะคะอะไรตะโกนอะไรโยนอะไรยื่นจมน้ำค่ะภัยจมน้ำเนี่ยเป็นภัยเงียบที่คล้าชีวิตเยาวชนไปปีนึงเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเด็กๆไปเล่นน้ำกันพี่กอดน้องน้องจมน้ำพี่เข้าไปช่วยแล้วกอดกันจมหายคู่เยอะมากเพื่อนเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะแหล่งน้ำสระน้ำหรืออะไรก็ตามจมหายไปทั้งหมดหรือคนที่ลงไปช่วยตายคนถูกช่วยรอดเราเจออันนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันดังนั้นภัยเนี่ยเป็นภัยที่มันโดนจนคนรู้สึกชินอ่ะไปวันนึงเนี่ย4คนทั่วโลกเลยนะจากการจมน้ำทำเป็นเล่นไปนี่คือภัยที่น่ากลัวดังนั้นเราก็เลยพยายามสอนเด็กๆค่ะว่าให้วิเคราะห์ยังไงเอาตัวเองให้รอดยังไงฮีโร่ต้องมีชีวิตกลับมาคุยกลับมาเจอครอบครัวนะคะจะเป็นฮีโร่ได้ไม่ใช่เอาชีวิตเข้าแลกโดยที่ตัวเองไม่สามารถกลับมาหายใจได้การจมน้ำนะคะเราก็จะสอนเด็กเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เด็กสามารถเอาไปช่วยคนได้ประเภทไหนบ้างกิ่งไม้ไหมคือแทนที่จะเอาตัวกระโจนลงไปหรือเอากิ่งไม้ในการยื่นไปไหมหรือเชือกนะคะแล้วค่อยๆดึงเข้ามายังไงที่ตัวเองจะไม่ลื่นตกน้ำลงไปนี่คือวิธีการสอนจากทีมงานมืออาชีพนะคะในการVRGT ที่เราไปเรียนสวิมวอเตอร์กับเขาค่ะนะคะกลุ่มนี้เขาก็จะเป็นมืออาชีพด้านนี้มาโดยตลอดเรื่องเชือกเรื่องอะไรเด็กๆก็ได้สัมผัสของจริงเชื่อไหมคะว่าร้อยละร้อยเวลาผมถามน้องๆอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถามว่าเฮ้ยถ้าน้องชายจมน้ำลงไปกระโดดลงไปช่วยไหม 80% บอกกระโดดลงไปค่ะเพราะคิดว่าตัวเองพอว่ายน้ำได้เพราะคิดว่าตัวเองเอารอดในความเป็นจริงไม่ถึง3คนเลยนะคะที่จะรอดได้ดังนั้นเนี่ยก็จะสอนเขาว่าเชือกเป็นแบบไหนเอามาดูกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยสำคัญมากๆเราอาจจะไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่ครบเซตแบบนี้ก็ได้เราอาจจะโยน อุปกรณ์ลอยน้ำอย่างเช่นเราเจอแผ่นโฟมที่เป็นขยะอยู่ข้างทางหรืออะไรก็ตามแกลลอนเปล่าหรืออะไรให้เขาเกาะก่อนพอเขาเกาะได้แล้วมันจะดีขึ้นก็ค่อยหาอะไรดึงเขาเข้ามาให้เขาตีขาเข้ามามันก็จะสบายขึ้นนี่คือสติสำคัญที่สุดค่ะอุปกรณ์ทั่วไปนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงเชือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงเชือกที่โยนไปแล้วก็ให้เขาเกาะแล้วก็ดึงเข้ามาได้ถ้าตามสถานที่ต่างๆควรมีแบบนี้ค่ะท่อนโฟมที่เป็นเชือกโยนลงไปนะคะให้เขาโยนไปแล้วก็ให้เขาเกาะแล้วก็เอาเข้ามาได้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะนะคะนี่ประมาณนี้หรือถ้าเป็นท่อ PVC ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเจอตามไซต์งานก่อสร้างหรืออะไรก็จะได้อีกอย่างหนึ่งแต่การโยนวิธีที่ถูกต้องเราก็ต้องสอนเพราะไม่ใช่โยนไปแล้วฟาดหัวแทนที่จะช่วยได้ก็เป็นสลบลงไปก่อน เราก็จะสอนให้พลาดประมาณหัวไหล่ไปเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เนี่ยน้องก็จะโยนกันเดี๋ยวเข้าไปใกล้นะคะเดี๋ยวเชือกจะพลาดเองนะคะนี่ตรงนู้นก็เป็นห่วงยางตรงนู้นก็จะเป็นท่อมาดูกันนะคะห่วงยางเนี่ยเราจะเจอเยอะมากเลยเนาะตามสถานที่ต่างๆตามสระว่ายน้ำตามอะไรเราก็ต้องสอนนะคะว่าวิธีการคือยังไงอ้าวแล้วจริงๆอ่ะใจจริงอ่ะอยากให้ฝึกในน้ำแต่บังเอิญเรามีฐานอื่นเดี๋ยวตัวจะเปียกนะคะนี่ท่อนไม้สอนวิธีการดึงยังไงไม่ใช่เอาไม้ฟาดไปกลางหัวนะฟาดยังไงทำท่าหน่อยเร็วทำท่าให้ดูหน่อยครับ1เอาเลย1 2 3จับ
4: วิธีไม่ใช่เขี่ยที่หัวนะคะก็คือดึงแล้วลากเพื่อนเข้าฝั่งค่ะ
1: โอเคดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องของการจมน้ำเด็กจมน้ำเยอะมากในแต่ละวันนะคะดังนั้นถ้าเราแนะนำการช่วยเหลือได้การดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ทำดีที่สุดค่ะ
4: พี่บุ๋มค่ะเด็กๆที่เราไปเจอกันมาหลายโรงเรียนเนี่ยเราจะเห็นจุดว่าเขาจะไม่ค่อยได้ฝึกกันเลยพูดง่ายๆว่าบางโรงเรียนเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ
1: โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เขาก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าทำไมเราถึงมาที่โรงเรียนนี้เพราะปกติแล้วเวลามีกิจกรรมหรือมีงบอะไรมาเขาก็จะไปโรงเรียนใหญ่ๆก่อนนะคะแต่เราเห็นความสำคัญว่าเยาวชนทุกคนเขาคืออนาคตของพวกเราอย่างแท้จริงค่
4: ะ
1: ดังนั้นถ้าเขามีโอกาสอย่างเช่นได้ไปเจอหัวหน้าครอบครัวแล้วปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาครอบครัวเขาก็ยังอยู่ได้ถ้าเขาได้ไปเจอใครสักคนนึงแล้วเซฟชีวิตได้นั่นก็คือชีวิตที่อยู่ต่อไปได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนเราให้ความสำคัญทั้งสิ้นและเราเชื่อในพลังของเยาวชนค่ะว่าทุกคนควรจะรู้ทุกคนควรจะเรียนและนี่ก็คือความตั้งใจของเราเราถึงเลือกไปโรงเรียนเล็กๆและสอนได้ทั่วถึงมากกว่าแล้วนอกเหนือจากที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมี active shooter นะคะก็คือเวลามีผู้ร้ายถืออาวุธมาในโรงเรียนน้องจะหนีกันยังไงน้องจะหลบกันยังไงและน้องจะสู้กันยังไงเรามีในฐานด้วยรวมถึงเหมือนเดิมค่ะองค์กรทำดีเราก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงการดูแลปกป้องเยาวชนนะคะถ้าโดนคุกคามลวนลามแม่บุ๋มก็จะช่วยดูแลทุกคนเช่นกันแจ้งแม่บุ๋มได้นะคะถ้าบ้านหรือโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนองค์กรทำดีเราจะเป็นเซฟโซนให้กับน้องๆเองค่ะนะคะ
4: แล้วนักเรียนที่มาเป็นตัวแทนในวันนี้ค่ะพี่บุ๋มเราคัดเลือกกันยังไงเพราะว่านักเรียนมีเป็นพันถูกไหมคะ
1: นักเรียนมี 1,300 กว่าคนค่ะทางโรงเรียนคัดมาห้องละ5คนกับกลุ่มของสภานักเรียนค่ะเพื่อให้หลังจากนี้เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยไปสอนเพื่อนๆต่อเราอยากให้กิจกรรมเนี้ยไม่ใช่มาวันเดียวแล้วจบค่ะแต่เป็นกิจกรรมที่สามารถพูดต่อขยายต่อขยายในความรู้ตรงนี้ต่อได้เราก็ต้องทำอย่างนั้นต่อไปค่ะ
4: ค่ะสตาฟที่มานี่มาจากหน่วยงานไหนบ้างคะพี่บุ๋ม
1: คุณครูส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นมืออาชีพในแต่ละด้านนะคะอย่างของCPR กับตะโกนโยนยื่นนะคะวันนี้จะเป็นของกลุ่ม VRTT นะคะของดับเพลิงก็เป็นบริษัทเลยนะคะที่ทำงานกับองค์กรทางดีมานานนะคะส่วนในส่วนของตำรวจเป็นตำรวจนครบาลเลยค่ะนะคะที่มาดูแลเราแต่เห็นที่เหลือก็คือเป็นสตาฟขององค์กรทางดีค่ะวันนี้เราก็รวมพลังเต็มที่ไม่ต่ำกว่า50ชีวิตค่
4: ะ
5: วันน
4: ี้
5: แม่บ
4: ุ๋
5: มมาอยู่ไหนคะ
1: วันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนแสนสุขจังหวัดชลบุรีค่ะเรามาทำกิจกรรมนะคะสมาร์ทSafety Smart Youth Training นะคะที่เราทำกันมาหลายโรงเรียนแล้วเนาะแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่ชลบุรีค่ะโดยที่มาสอนเด็กๆเกือบๆประมาณ300คนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั๊มหัวใจนะ CPR ตะโกนโยนยื่นนะคะดับเพลิงแล้วก็จะมีในส่วนของ Active Shooter ก็คือผู้ร้ายเข้าโรงเรียนแต่ในส่วนของระหว่างเบรกเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ที่เราก็จะมีการจัดขนมนมเนยนะคะอาหารเราก็เอาคนในพื้นที่เนี่ยแหละค่ะนะคะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะได้มีรายได้หมุนเวียนกันตรงนี้นะคะเป็นการดูแลเด็กๆด้วยแล้วก็เราเองก็ได้กินของอร่อยด้วยนะคะนี่เลยค่ะขนมครกบ้านน้องเจษนี่ขนมครกเจ้านี้อร่อยมากบอกเลยดิฉันกว่าจะได้กินเนี่ยรอมานานหลายเดือนหลายปีนะ
6: ครกทำมานานหรือยัง
7: ทำมานานแล้วค่ะ3-5ปีแล้วค่ะ
1: 3-5ปีสูตรพิเศษของสำหรับขนมครกร้านนี้คืออะไร
7: เป็นหน้าโบราณแล้วมีต้นหอมมีข้าวโพด
1: ง่ายๆตรงนี้
7: ง่ายเลยค่ะ
1: รู้สึกนี
7: ่เตาถ่านนะคะ
1: โอ้แต่เขาใช้สูตรเตาถ่านนะเห็นไหมทำแบบนี้เลยนะขายทุกวันไหม
7: ข ขายทุกวันอังคารกับอาทิตย์ค่ะตลาดนัดวัดเป้ง
1: อ๋อขายเฉพาะวันตลาดนัดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมของบ้าน
7: รายได้เสริมค่ะ
1: เพราะอะไรถึงหันมาสนใจว่าเราอยากมีรายได้เสริมทำขนมครก
7: ลูกโตแล้วลูกมาเรียนเองได้แล้วก็เลยอ่ะอยู่บ้านก็แคะเลยแล้วพอดีตลาดนัดเขาเปิดข้างหน้าพอดี
1: นะคะ
7: ก็เลยได้ขาย
1: ช่วยไม่ได้ค่ะลูกชายเขากิจกรรมเยอะมีการมีลูกชายเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรื่องความยากง่ายคืออะไรบ้างนี่บอกหน่อยเพราะว่านี่กำลังขวบกับ3ขวบ
7: บอกไม่ได้เหมือนกันแล้ว
1: น้องเจษเขาตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
7: 13ย่าง14ค่ะ
1: 13ย่าง14มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มโตเป็นหนุ่ม
7: เริ่มโตเป็นหนุ่ม
1: แต่ก่อนแม่หอมได้
7: ตอนนี้ก็ยังได้นิดนึงค่ะ
1: เขาจะบอกเรายังไงว่าเอ้ยเริ่มไม่ได้แล้วนะแม่
7: ได้จะถอยหนีค
1: ่
7: ะ
1: ดังนั้นดิฉันถึงพยายามช่วงนี้ฟัดได้ฟัดก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้บอกคุณพ่อคุณแม่เลยมีช่วงเวลาฟัดลูกได้ฟัดลูกก่อนนะคะเพราะว่าพอเริ่ม13ปุ๊บเขาเริ่มไปโตเป็นหนุ่ม
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: ไม่ให้ถ่ายรูป
7: ไม่ให้ถ่ายเลยแอบเป็นตุ๊กแกเลย
1: เอาใกล้ๆ
7: แอบเป็นตุ๊กแกเลยนะคะ
1: แอบเป็นตุ๊กแกโอ้หอมยากขึ้นถ่ายรูปยากขึ้น
7: ถูกค่ะ
1: แล้วเขามีคุยกับแม่ไหมว่าเขาอยากเป็นอะไรทำอะไรต่ออย่าง
7: น
1: ี
7: ้ตอนนี้ยังไม่รู
1: ้
7: ตอนนี้ก็เลยให้ติดตามทำงานกับแม่บุ๋มไปก่อน
1: น้องอ่ะสนใจทั้งด้านเกี่ยวกับพวกกิจกรรมกู้ภัยค่ะนะคะวันนี้ที่เรามาโรงเรียนแสนสุขเนี่ยก็เพราะน้องเจษเอาพูดกันตรงๆเลยเพราะเราเห็นความตั้งใจของน้องนะคะความเสียสละแล้วน้องฝึกกู้ภัยกับพี่ๆแทบจะทุกคอร์สแล้วลุยกับเขาได้ทุกอย่างเป็นเด็กที่สู้มากเลยแม่รู้ไหมว่าน้องเนี่ยลุยขนาดนี้
7: ไม่รู้ค
1: ่
7: ะ
1: ไม่รู้
7: ก็มารู้จากที่ครูพงเล่าให้ฟังเนี่ย
1: ถึ
5: งมาที่นี่ก็เพราะว่าน้องเข
1: าใช่มาเพราะน้องเขาแล้วเรารู้สึกว่าน้องเขาแบบสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กอีกหลายๆคนได้
7: แ
1: ม่บอกไม่เคยรู้เลยว่าลูกฉันจะเก่งขนาดนี
7: ้
1: คิดว่าเป็นเด็กนั่งเล่นเกมธรรมดาอยู่บ้าน
7: ใช่ค่ะอยู่บ้านก็ทำงานค่ะทำงานแม่ใช้เก่งค่ะช่วยค่ะเขาผสมแป้งนะคะใช่เจ๊จะมีผสมแป้งถ้าอยู่บ้าน
1: สูตรอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่น้องเจ๊นะทำเป็นเล่นไปทีนี้ในส่วนของการเลี้ยงลูกให้น้องเนี่ยมีการที่แบบมาช่วยเหลือสังคมลงพื้นที่หรืออะไรเงี้ยแม่มองยังไงบ้างว่าเอ้ยเสียเวลาไหมควรจะเรียนไหมหรือจริงๆแล้วเต็มที่เลย
7: ใช่ค่ะเต็มที่เลยชอบให้ลูกทำกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าการเรียนเขาจะเหมือนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่ก็ชอบไปทางนี้มากกว่าก็เลยให้เขา
1: เรื่องนี้แสดงว่าอยู่ที่ผู้ปกครองด้วยนะ
7: ใช่ค่ะ
1: ถ้าผู้ปกครองเห็นด้วยว่าไม่ใช่เรื่องไร้สาระเอาแต่เรียนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก
7: ็
1: ลงพื้นที่ได้ช่วยเหลือคนหรืออะไรก็ตามถ้าผู้ปกครองเข้าใจก็เป็นเรื่องดี
7: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะมันไปฝึกอย่างเงี้ยก็ได้หลายอย่างก็ช่วยเหลือตัวเองได้หลายอย่างช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างว่าที่จู่ๆวันนึงแม่บุ๋มก็ให้ทุนน้องเจษไปฝึกที่ญี่ปุ่นคะ
7: อุ้ยดีใจมากเกินฝันมาก
1: เขาจะเป็นเยาวชนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้ไปฝึกที่ญี่ปุ่นค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
1: อ
7: ัน
1: นี้พูดเลยเขาเป็นซิกมีคนร้องไห้หันไปดูเอากล้องหันไปคุณยาย
7: ยายร้องไห้
1: ยายร้องไห้ร้องไห้ทำไมคุณยายมานี่ร้องทำไมมาหน่อยทำไมร้องไห้มานี่มาคุยกับตรงนี้หน่อยมาตรงทำไมไม่อยากจะเชื่อเหรอหรือยังไงไม่อยากจะเชื่อเหรอว่าน้องเจษจะไปอย่างนี้ร้องเพราะอะไรดีใจ
7: ฮะ
1: ดีใจหรือไม่อยากจะเชื่อ
7: ดีใจ
1: อ่ะดีใจแทนหลาน
7: จ้
1: าหรือไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นเด็กดี
7: ก็เขาก็ดี
1: อ
7: ่ะเขาไม่เกเรไม่อยากให้เขาไปเอาเลยมาไอ้เรื่องติดยาติดอะไรเงี้ย
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยบางทีรอบบ้านก็จะมีเพื่อนที่เกเรอยู่จะมีสังคมที่เกเรติดยาบ้างอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่คุณแม่เขาก็กังวลนะคะแล้วก็คุณแม่คุณยายคงดีใจแหละที่น้องเลือกทางที่ดีเลือกทางที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปได้อ่ะนะคะนี่คือข่าวดีที่มาบอกคุณแม่เขานั่นเองขอบคุณมากมากขอบคุณมากดูซิไหมยังโอเค
8: สติไม่หายใจหัวใจไม่ได้ก็แบบอ่ะแล้วแต่งแรง ค่ะสวัสดีค่ะบุญเกิดกรมทุกสิ่งค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุขค่ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรีระยองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะโรงเรียนแสนสุขได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากดร.บุ๋มพนัดดาวงศ์ผู้ดีค่ะมูลนิธิองค์กรทำความดีนะคะแล้วก็คณะวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาให้กับลูกๆนะคะนักเรียนโรงเรียนแสนสุขในวันนี้นะคะก็สำหรับในโรงเรียนแสนสุขของเรานะคะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยค่ะแน่นอนเรามีมาตรการความปลอดภัยนะให้กับนักเรียนโรงเรียนแสนสุขของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างครอบคลุมนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแต่ในความโชคดีนะคะที่มูลนิธิองค์กรทำความดีของดร.บุ๋มพนัดดาวงศ์ผู้ดีนะคะได้มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งนะคะที่ดร.บุ๋มนะคะและทีมงานได้มาจัดกิจกรรมให้ค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีอีกอย่างนึงก็คือลูกนักเรียนของเรียนแสนสุขนะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือได้มีทำงานนะคะร่วมกับมูลนิธิองค์กรทำความดีค่ะจึงทำให้ส่งผลให้นะคะโรงเรียนของเราได้รับเลือกนะคะในจังหวัดชลบุรีในวันนี้นะคะก็นอกจากกิจกรรมความปลอดภัยที่เรารับในวันนี้นะคะทั้ง3ฐานกิจกรรมเป็นฐานกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกๆนะคะมีความตระหนักแล้วก็เรื่องความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกๆแสนสุขของเราทุกคนนะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตอาสานะคะโดยมูลนิธิองค์กรทำความดีก็มุ่งเน้นในเรื่องของจิตอาสาเพราะฉะนั้นจิตอาสาของมูลนิธิองค์กรทำความดีเนี่ยค่ะที่จะทำให้ลูกๆของเรามีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันนั้นได้ประโยชน์หลายๆด้านด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ
9: อยากจะให้ฝากถึงโรงเรียนนะคะค่ะ
8: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะเป็นที่สิ่งที่พวกเราถ้าเหตุเกิดอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นนั้นก็อยากให้นะคะฝากให้ทุกสถานศึกษามีแผนนะคะแผนเผชิญเหตุที่จะเฝ้าระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องให้ลูกๆนักเรียนของเรามีสติในทุกๆอิริยาบถในทุกกิจกรรมในโรงเรียนนอกโรงเรียนหรือทุกๆสถานที่นะคะว่าถ้าเรามีสติแล้วก็จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตนั้นๆไปได้ค่ะแต่สถานศึกษาก็จะต้องมีความครอบคลุมในเรื่องของความปลอดภัยอย่างรอบด้านค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งสถานที่ที่ทางน้องบุ๋มดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีกับทีมงานจิตอาสาอีกหลายๆภาคส่วนนะคะร่วมมือกันแล้วก็เห็นความสำคัญของเยาวชนค่ะที่ควรจะเป็นกำลังในการช่วยชีวิตกู้ชีพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยอันนี้เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งนะคะแล้วในส่วนที่มีการจำลองสถานการณ์โจรผู้ร้ายใช้อาวุธปืนบุกเข้าในสถานศึกษามีนักเรียนที่จะต้องหลบยังไงหนียังไงซ่อนยังไงสู้อย่างไรให้ปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะคะท่านก็ไปคุยแนะนำก่อนนักเรียนทั้ง300คนก็จะนั่งฟังว่าอันตรายเคสจริงที่เกิดขึ้นมีตรงไหนที่ควรจะระมัดระวังคือไม่ใช่ไปถึงปุ๊บแล้วก็วิ่งกันตุมตามเลยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยท่านก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นให้ทักษะให้เทคนิคหลบยังไงห้ามหลบในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำนี่ก็เป็นทางตันที่ไม่มีทางหนีที่อื่นกับมันสามารถก้มดูใต้พื้นได้ประตูห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งไม่ควรจะหลบที่ลานจอดรถหรือปีนต้นไม้เพราะว่ามันทำให้เป็นพื้นที่ที่คนร้ายมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะแนะนำแล้วถึงจะฝึกจริงโดยมีเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเป็นคนร้ายแล้วก็ใช้อาวุธให้เสียงดังคล้ายปืนจริงเพื่อน้องๆจะได้ชินว่านี่คือเสียงอาวุธที่อย่าไปคิดว่าเป็นประทัดอย่าไปคิดว่าเป็นเสียงยางระเบิดหรือคิดว่าเป็นเสียงของตกเพราะว่าหลายครั้งที่เกิดเหตุแล้วน้องๆไม่เคยได้ยินเสียงปืนก็คิดไม่ถึงว่าจะเป็นอาวุธปืนร้ายแรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังที่ดูทาง Facebook กับทาง YouTube ก็จะเห็นภาพนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองที่ไปฝึกกับน้องๆนักเรียน

0: น้องที่โรงเรียนแสนสุขเนี่ยก็เป็นสหมีทั้งชายและหญิงก็ได้รับข้อมูลความรู้เบื้องต้นก่อนแล้วถึงจะไปจำลองสถานการณ์แล้วถ้าใครหลบไม่ดีหนีไม่ได้ไม่ปลอดภัยก็จะมีสตาฟเจ้าหน้าที่พี่ๆเขาโรยแป้งใส่ก็คือเหมือนกับเสียชีวิตเพราะว่านั่นคือคุณไม่รอดเจอคนร้ายก็ใช้แป้งแทนการถูกจับตัวหรือเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นฝึกเหตุการณ์ที่ให้น้องๆไปสอนเพื่อนๆต่อนะคะแล้วก็อาจจะไปทำกิจกรรมกันต่อในครั้งต่อๆไปความตั้งใจที่ทางมูลนิธิองค์กรทำดีเป็นจุดเริ่มเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จิตอาสาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะแล้วก็อีกหลายหน่วยงานแต่งานเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายถ้าเป็นไปได้กองทุนผู้ดูแลความปลอดภัยหรือหน่วยงานใดที่คิดว่าจะทำให้เป็นเรื่องจริงจังระดับมาตรฐานทั่วกันทุกจังหวัดทุกโรงเรียนก็น่าจะขยับขยายต่อนะคะเพราะว่าเรามีหน่วยป้องกันภัยหรือกรมกองงานที่ควรจะต่อยอดตรงนี้คือมันเป็นเรื่องจำเป็นและควรที่จะต้องให้ทุกจังหวัดได้เรียนรู้ตรงนี้ด้วยอะค่ะทางรายการห้องรับแขกนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสื่อออกไปเผื่อคุณผู้ฟังที่เป็นโรงเรียนเป็นหน่วยงานเป็นบริษัทผู้ใหญ่ใจดีที่จะจับมือหรือคอลแลบกันเพื่อจะบูรณาการให้กิจกรรมอันนี้มันยั่งยืนและมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำโดยที่ทางน้องบุ๋มเองก็บอกว่าไม่สามารถรองรับโรงเรียนที่ขอมาได้เป็นหลายร้อยโรงเรียนนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าทีมงานที่ทำเนี่ยก็จะมีงานประจำกันอยู่ที่เหลือก็จะเป็นจิตอาสาเด็กๆเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีการป้องกันตัวเองป้องกันความปลอดภัยไม่ให้หลบหนีและเป็นอันตรายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกันเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่บุ๋มกับพี่เก่งจะกลับมารายงานกันนะคะพี่บุ๋ม
1: ค่ะค่ะสักครู่ค่ะ
2: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เบา หวานไขมันความดันอ้วนลงพุง

0: โรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการห้องรับแขกกับด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรค่ะพี่บุ๋ม
5: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะรายงานตัวค่ะจากท่ามกลางฝนตกกระหน่ำค่ะ
4: ใช่ระหว่างทางที่เรากลับมาจากชลบุรีเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเส้นทางจากมอเตอร์เวย์สนามบินสุวรรณภูมิมาอสมทพระราม9นี่ก็ฝนตกตลอดทางค่ะของพี่บุ๋มนี่ก็ตกตลอดทางใช่ไหม
5: โอ้โหมองแทบไม่เห็นทางเลยพี่เก่งเอ้ยกำลังเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องตามต่างจังหวัดเนาะว่าจะยังไงฝนจะตกหนักอีกไหมนะคะแล้วก็จะมีน้ำท่วมอีกหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงจริงๆค่ะ
4: กรมอุตุเตือนภาคเหนืออยู่กับภาคอีสานเนี่ยแหละค่ะพี่บุ๋มขาช่วง 2-3 วันนี้คุณผู้ฟังก็ถ้าเผื่อมีญาติๆอยู่ต่างจังหวัดก็เช็คกันนิดนึงนะคะว่
5: า
4: ตอนนี้เราจะต้องวางแผนยังไงมีกระเป๋ายังชีพมีต้นทุนของการขยับปลั๊กไฟสวิตช์ไฟสำรองอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่บุ๋มเนาะ
5: ใช่นะคะแล้วก็เอกสารจำเป็นแพ็คใส่กระเป๋าไว้เลยนะคะเผื่อถ้าเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันอย่างน้อยสิ่งสำคัญที่สุดเอกสารพวกนี้ก็จะไม่หล่นหายไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหายเนี่ยอู้ยุ่งยากกว่าเยอะเลยนะคะ
4: ค่ะมาพูดถึงเรื่องราวของเราต่อที่พี่บุ๋มได้ทำกิจกรรมเนี่ยพี่เก่งก็ได้เปิดเทปสัมภาษณ์ของคุณพูดที่เรียกว่ามีจิตอาสาทั้งครูโบท
5: ั
4: ้งท่านร้อยตำรวจเอกต้าของเราใช่ไหมฮะ
5: ค่ะใช่
4: โรงเรียนแล้วก็น้องภูผาอีกหลายท่านที่เป็นจิตอาสาหน่วยดับเพลิงใช่ไหม
5: แ
4: ล
5: ้
4: วก็
5: ที่ไปทำเพื่อเด็กๆนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆเราก็เลยนำมาเสนอกันนะคะเผื่อโรงเรียนไหนสนใจเนาะติดต่อมาก็ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะมีเรื่องนึงต้องบอกก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวนะพี่เก่งนะภัยใกล้ตัว NCD เนาะชื่อนี้หลายคนไม่เข้าใจค่ะว่าคืออะไร
4: โรคที่เราไม่ติดต่อแต่เป็นกันโอ้โหน่ากลัวมากแล้วมันจะทำให้ตายได้เพราะทุกคนก็จะไปคิดกลัวแต่เรื่องที่จะต้องอะไรนะรอเป็นมะเร็งก่อนเนี่ยพี่เก่งก็เพิ่งไปงานศพเพื่อนมาเป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายเพราะว่าก็ไม่ได้ทันระวังจากไขมันพอกตับแข็งแล้วก็เลยลามเป็นมะเร็งตับเลยค่ะ
5: ทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่
4: ถูกต้องไม่ได้ทานเหล้าด้วย
5: ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งตับได้หลายคนก็สงสัยก็จากบางทีมาจากเบเกอรี่เนี่ยแหละค่ะ
4: ใช่ใช่การบริโภคที่เรา
5: ไขมันเลย
4: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เจอผู้ป่วย NCD เยอะมากเลยเพราะอะไรมันเริ่มมาจากเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันสูงหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกลิ่มเลือดไปอุดตันแล้วก็ทำให้กลายเป็นโรคต่างๆมากมายแล้วหลายๆโรคก็ลามไปสู่มะเร็งด้วยค่ะพี่บุ๋มจากการกินอยู่ของเราเนี่ยแหละ
5: ฟังดูแล้วนะคะเป็นโรคที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยแล้วคนเป็นกันเยอะมากแต่ไม่ค่อยจะพูดถึงกัน
4: ใช่
5: เบาหวานไขมันความดันความอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะรวมอยู่ในโรคเขาเรียกว่า NCD นะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอยากให้คุณหยุดฟังทางนี้ค่ะก่อนที่ชีวิตจะจอดนะคะมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคนะคะเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอกับกิน

0: อยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกนะคะทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวกว่าที่คิดค่ะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะคะเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะคะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนเสี่ยงunhealthy นะคะโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะและเราจะไม่นั่งฟังเฉยๆนะคะเพราะว่าเราจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโลกเสี่ยงนี้นะคะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลเลยล่ะค่ะนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกค่ะพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium นะคะจองด่วนเลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะมีแอดข้างหน้านะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เรากำลังจะจัดส่วนเรื่องที่เราจัดมาแล้วค่ะพี่บุ๋มเรื่อง AI for Life ที่เราจัดไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก
0: ็เต็มเร็วมากอ่ะ
1: คุณผู้ฟังก็บอกว่าโอ้ทำไมรับแค่50คนเราก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้องค่ะพี่บุ๋มค่ะก็นำคลิปออนเขาเรียกว่าออนไซต์ออนกราวตรงนั้นเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังได้เรียนซ้ำกันเรียนออนไลน์ค่ะพี่บุ๋มแล้วก็แบบจับมือทำเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เดินทางมาอยู่บ้านอยากเรียนรู้แล้วเหมือนมีครูสอนจับมือทำเราก็เลยเปิดเป็นให้ผู้ฟังสมัครมาทางออนไลน์ที่ LINE @thinkingradio และเราก็จะให้คุณผู้ฟังได้ชมคลิปตลอด2เดือนเต็มเลยค่ะพี่บุ๋มเพราะฉะนั้นก็พัฒนาจากเหตุที่คุณผู้ฟังไม่สามารถไปอบรมกับเราได้เราก็เลยนำคลิปนี้มาตัดต่อสอนเป็นพิเศษให้คุณผู้ฟังโดยอาจารย์เจี๊ยบเหมือนเดิมค่ะแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้แบบจับมือทำจริงๆเหมือนกับที่มาอบรมเพราะว่าหลายท่านบอกว่าเดินทางมาไม่ได้มาไม่ทันสมัครไม่ทันก็เต็มเร็วมากก็เราจับมือทำจริงๆค่ะก็ให้ทักมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะเพราะว่าเราคิดราคาพิเศษมากๆเลยอันนี้สอบถามมาได้เลยเราจะเปิดรหัสให้คุณผู้ฟังเรียนออนไลน์เฉพาะขอสนใจจะเรียนแบบคลิกand create หรือจะใช้มาช่วยขายของออนไลน์นี่แหละค่ะมี2คอร์สนะคะคอร์สเรียนออนไลน์แบบคลิกเพื่อให้สอนแล้วปรับแต่งรูปถ่ายหรือเรียนเพื่อเอาแอป AI มาช่วยในการขายของออนไลน์ค่ะพี่บุ๋มอันนี้2คอร์สนี้เราราคาเดียวกันหมดราคาน่ารักมากเรียนได้ทั่วประเทศแฟนๆที่อยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นก็สามารถฝึกได้แล้วก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ด้วยค่ะวัยเก๋าวัยเก๋าเรียนแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะพี่บุ๋มค่ะ
0: นะคะซึ่งก็คราวนี้ก็จะเรียนแบบสำหรับเหมาะสำหรับคนที่มาไม่ไหวมาไม่ทันเนาะนะคะก็จะได้มีได้เรียนรู้กันจริงๆนะคะแล้วก็ได้ปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวกิจกรรมที่เรียกว่าต่อยอดจากออนกราวมาสู่ออนไลน์ค่ะให้คนที่เดินทางมาไม่ได้ในวันงานก็มาเรียนรู้ออนไลน์กับเราค่ะพี่บุ๋ม
0: ค่ะแต่จริงๆแล้วเรื่องของ AI เนี่ยเรื่องของ AI เนี่ยหลายคนมองว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปมีนู่นมีนี่นะจะช่วยนะแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้องบอกกันตามตรงว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้เรื่องทุกอย่างทันทีเนาะ
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็
0: อย่าแค่โทรเข้าออกในกดไลน์
1: ก็โดนแฮกด้วยนะ
0: เออไม่ได้จริงโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีคำเตือนนะคะอย่างบางแอปเนี่ยหลอกว่าเอ้ยฟรีนะ
1: ใช่
0: แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยขอผ่านรหัส
1: นู่นนี่นั่น
0: รูปเข้าคลังรูปของเราทั้งหมดเลยพี่เค
1: ค่ะ
0: ใช่เนี่ยอันตราย
1: เพราะว่ามันก็นำรูปเราไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้อีกถูกไหม
0: ใช่
1: กลัวแล้วก็เสียงของเรา

0: เราเนี่ยบางทีมันก็เอาไปตัดต่อตัดแต่งทำนู่นทำนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยเราจัดให้แอปที่จำเป็นในการทำรูปแอปที่จำเป็นในการช่วยให้ค้าขายแล้วก็แนะนำการเขียนคำสั่งใน ChatGPT สำหรับวัยเก่าที่อยากจะค้าขายอะค่ะพี่บุ๋มบางทีก็อาจจะไม่มีไอเดียเริ่มต้นจะสั่ง ChatGPT ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ความรู้สำหรับการประยุกต์เบื้องต้นค่ะพี่บุ๋ม
1: ค่ะนะคะก็จะได้คุยกับลูกหลานรู้เรื่องเนาะ
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ดูซ้ำได้ตลอด2เดือนค่ะเรารับสมัครจนถึง30กันยายนนะคะแล้วก็จะเปิดให้ดูตุลาถึงพฤศจิกายนค่ะพี่บุ๋มค่ะ
1: โอ้ถือว่ามองรอบด้านจริงๆงานนี้นะคะแล้วก็หลายคนก็จะได้มีโอกาสมาฝึกเรียนกันจริงๆจังๆนะคะจะได้บอกว่าบอกคุยกับลูกหลานด้วยว่าเอ้ยเรื่องไอทียายก็รู้นะจ๊ะ
0: อืมแล้วนี่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเป็นโควิดเยอะเรื่องสุขภาพนี่เราก็ต้องดูแลกันเองด้วยนะนอกจากดูแลเรื่อง NCD แล้วนะก็ต้องมาดูแลเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนงูสวัดก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ต้องหาภูมิต้านทานตัวเอง
1: วัคซีนเนี่ยเรื่องงูสวัดคงต้องเดี๋ยวคงต้องเชิญคุณหมอมาคุยกัน
0: ใช่ใช
1: ่ให้ละเอียดเพราะว่าก็จะมีชอบปีเขาหรือว่าอุ๊ยไม่ฉีดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะใน Facebook คุณสัสิมาค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แล้วก็มีคุณทัศยะทักทายมาจากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
1: โอ้มาไกลเลยนะคะ
0: คุณรพัฒน์พงษ์แสงดำค่ะสวัสดีค่ะคุณ New Choice Helper ก็สวัสดีครับมีหลายๆท่านนะคะที่ทักมาทาง LINE @thinking radio ทางเราก็จะส่งข้อมูลไปให้นะคะถ้าเผื่อทักทายมาที่จะสมัครเรียนออนไลน์ AI for Life Click and Create หรือ AI for Life สำหรับเอาไปช่วยค้าขายออนไลน์ให้ปังค่ะพี่บุ๋มมาทักไลน์แอดมาได้ค่ะแอด thinking radio หรือสมัครเสวนาประสาหมอนะคะสมัครเสวนาประสาหมอเราจัดวันที่3ตุลาคมนะคะมีเวลาสมัครนิดหน่อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังรีบสมัครกันนะคะเพราะว่าเรามีของพิเศษพรีเมียมแจกให้ด้วยพี่บุ๋
1: มของพรีเมียมอยากเห็นนึกเลย
0: อยากเรียกว่าน่าจะทำให้คุณผู้ฟังประทับใจแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทำแจกบ่อยๆ เราบอกว่างานที่เรารับในเสวนาภาษาหมอเนี่ย100ท่านแต่50ท่านแรกที่จองกับเราเราก็ถึงจะมอบของขวัญพรีเมียมอันนี้ให้ค่ะพี่บุ๋ม
1: ค่ะวันนี้พอพี่เก่งได้ไปเห็นของจริงคือปกติเนี่ยพี่เก่งเนี่ยจะนั่งฟังใช่ไหมว่าทำอะไรไปกิจกรรมอะไรยังไงเนี่ยแต่วันนี้พอได้ไปเห็นจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: สิ่งแรกเลยก็คือต้องทึ่งแล้วก็ชื่นชมจิตอาสาที่ไปช่วยให้เด็กๆเพราะว่าอาจารย์สอนจริงทุ่มเทจริงใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: สอนปั๊ม CPR ปั๊มหัวใจเนี่ยแบบจันเดินดูแม้กระทั่งการยืดแขนการยกสะโพกให้พ้นจากส้นเท้าการนั่งคุกเข่าการทิ้งน้ำหนักแล้วอาจารย์เปิดเพลงด้วยโอ้แบบทึ่งมากๆหน่วย VRTT เนี่ยแบบชื่นชมค่ะพี่บุ๋ม
1: เขาเป็นมืออาชีพด้านนี้มานานไงนะคะแล้วก็เขาก็สอนอย่างตั้งใจมากๆเลยนะคะซึ่งครูทุกคนสิ่งที่เราต้องชื่นชมคือไม่ได้รับค่าตัวอะไรทั้งสิ้น
0: นี่แหละค่ะที่บอกเลยว่าชื่นชมจิตอาสามากเลยขับรถจากกรุงเทพกันไปสอนถึงบางแสนเลยใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: จริง
0: ทุกคนไปแหมแล้วที่สำคัญนะทานข้าวกล่องเนี่ยข้าวขาหมู เราไม่ได้แบบว่าเอาเรียกว่านะเอาแรงของจิตอาสามาให้น้องๆได้ฝึกปรือกันแบบเปล่าๆนะทางโรงเรียนเขาก็ทำเลี้ยงผลไม้ให้ด้วยใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: จริงค่ะเขาน่ารักมากเลยดูแลเราอย่างดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเด็กๆกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าของโรงเรียนแสนสุขเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหน่อยนะคะใช่ไหมเล็กหน่อยเนาะจากถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วก็พวกงบประมาณหรือกิจกรรมอะไรแบบเด่นๆมากก็จะไม่ค่อยไปถึงนะคะเด็กน้องๆก็จะแบบเป็นกลุ่มย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราดังนั้นเราก็เลยดีใจที่วันนี้เราได้เจอน้องๆจริงๆค่ะพี่เก่งเพราะน้องๆมีความสามารถจริงๆน้องๆน่ารักมากเลยเนาะแล้วเขาดูตั้งใจมากสุดๆเลยนะ
0: ใช่ความเป็นโรงเรียนสหะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วก็อาจจะมีแบบ

0: น้องที่ว่าก็เรียกว่าไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะแต่ก็คือเป็นเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะแบบตั้งใจจริงอ่ะไม่ได้แบบวิดไวกระตู้
1: ไม่
0: ได้แบบเล่นหล่อแหละเออไม่ได้เล่นหล่อแหละเลยเอาแบบเหงื่อโซกทั้งตัวพี่เก่งเห็นนะว่าน้องแบบหลบจริงสู้จริงใช่ไหมพี่บุ๋ม
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีบางกลุ่มหนีไปในดงหมามุ้ยอ่ะพี่เก่ง
0: เออเออเออเนี่ยน้องเขาคงไม่รู้ใช่ไหมว่ามันคือหมามุ้ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือเพื่อการหลบที่ดีที่สุดนะคะน้องก็จริงจังกับการหลบมากเลยค่ะก็เลยกลายไปว่าดันเข้าเป็นกลุ่มหมามุ้ยอุ้ยผื่นขึ้นมาเลยทันทีเดี๋ยวลูกเอ้ย
0: คือคุณตำรวจบอกไม่ให้ปีนต้นไม้กับไม่ให้หลบในห้องน้ำใช่ไหมพี่บุ๋มน้องก็หาพุ่มไม
1: ้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเพราะว่าตัวห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันคือเซฟโซนสำหรับหลายๆคนเอาพูดกันตรงๆนะคะหลายคนจะมองว่าห้องน้ำเป็นเซฟโซนสำหรับเรานะแล้วเขาจะเคยชินในการวิ่งไปที่ห้องน้ำค่ะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการวิ่งห้องน้ำคืออันตรายมากเลยเพราะห้องน้ำมันหนีกันไปไหนอีกไม่ได้
0: ใช
1: ่อีกอย่างหนึ่งอย่างห้องน้ำเลย
0: เรื่องกรณีคนร้ายเข้าไปในสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยเชื่อว่าผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญนะต้องให้ความสำคัญว่าต้องฝึกเด็กแล้วก็ต้องเตรียมสถานที่หรืออุปกรณ์ช่วยใดๆเพิ่มเติมถูกไหมพี่บุ๋
1: ม
0: เพราะบางโรงเรียนตอนนี้เขาก็เริ่มมีอะไรนะเครื่องตรวจจับโลหะอาวุธปืนอะไรอย่างเงี้ยมาบางโรงเรียนนะแล้วก็เพิ่มมาตรการว่าต่อไปนี้ใครมาขอพบใครมายื่นเรื่องว่าจะมาหาเด็กหรือจะมาพบคุณครูเนี่ยไม่ได้ต้องให้คุณครูออกมารับถ้าหน้าไม่คุ้นหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยก็ไม่ให้เข้าอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทยอยออกมาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงใช่ไหมที่มีผู้ไปทำร้ายเด็กเงี้ยพี่บุ๋ม
1: ค่ะก็ขอให้ค่อยดูนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างแต่ทางที่ดีไม่เกิดเรื่องคือดีที่สุดเนาะ
0: มามาถึงอีกเรื่องนึงค่ะพี่บุ๋มก็มีคนติดต่อขอเข้าไปให้ทำโครงการ4ฐาน3ฐานเนี่ยเยอะอยู่ถูกไหมคะ
1: โอ้โหเป็นร้อยโรงเรียนอ่ะพี่เก่งเป็นร้อยโรงเรียนซึ่งเราไม่ไหวไงเอาพูดอย่างนี้นะเอาพูดคือถ้าทำขนาดนั้นเราไม่ไหวเพราะว่าคิวคุณครูคิวทีมงานด้วยอะไรด้วยทุกคนต้องเอาวันหยุดของตัวเองมาใช้ตรงนี้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเข้าใจว่าองค์กรนี้เราไม่เคยระดมทุนค่ะนะคะเรื่องของการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือจากกิจกรรมของเขาเรียกว่ากิจกรรมของเวลาลงพื้นที่หรืออะไรก็ตามแล้วมีเงินในส่วนนี้บุ๋มก็จะรู้สึกว่าเราควรตอบแทนสังคมเนาะเอาเหลือเท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นอันนี้ก็พูดตรงๆว่าบุ๋มก็เปิดงบกับทางทีมงานเลยนะคะว่าเอ้ยตรงนี้เราเหลือเท่านี้นะลูกนะที่เหลือเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยมาจัดเป็นกิจกรรมตรงนี้กันคือมันต้องผ่านเนาะคณะกรรมการเนาะในส่วนของมูลนิธิใช่ไหมคะเราก็เลยจะมานั่งมองว่าเราควรจะเอาเงินงบตรงนี้มาอะไรโรงเรียนนึงก็ตีไป 100,000 เอาพูดกันอย่างนี้เลยเพราะว่าเราต้องมีค่าแค่ถ้าค่าทางดับเพลิงวันนี้หนูเปิดบัญชีให้ดูเลยก็ได
0: ้
1: มัน 30,000 กว่าพี่เก่งเพราะเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้ฉีดถังดับเพลิงหมด
0: ใช่300คนนี่ก็คือฉีดคนละฟืดฟืดฟืดก็300
1: ฟืดนะ
0: ฟืดอีกเพราะมีแบบจุดเพลิงกับจุดหัวเตาแก๊สถูกไหม
1: ใช่แบบเตาแก๊สแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยซึ่งหนูก็พยายามคืออยากให้เด็กได้ฟิลจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สต้องดับแบบไหนแต่ถ้าเป็นตามพื้นดับแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็เลยนั่นแหละคืองบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าน้ำมันรถคุณครูนะฮะเพราะว่าเขาก็มาสอนฟรีกันอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: ส่วนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีแล้วก็ค่าข้าวเลี้ยงทั้งโรงเรียนเพราะโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้งบประมาณ
0: ใช่
1: ใช่ค่ะเราก็อยากจะให้แบบเขาได้อะไรไปจริงๆนะคะก็เราก็เลยต้องออกงบในส่วนของการกินข้าวกินข้าวของเด็กอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะพยายามจ้างคนในพื้นที่เนาะคนในพื้นที
0: ่ที่
1: ให้เขาได้มีรายได้เพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่เก่ง
0: ค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะ6/9/69นี่เป็นเลขดีใช่ไหมพี่บุ๋มเขาเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันนะคะวันนี้อยากเห็นท่านผู้นำของประเทศขององค์กรทบวงกรมต่างๆทั้งท้องถิ่นทั้งภูมิภาคทั้งระดับชาติเนี่ย ออกมาแบบเป็นแบบอย่างให้เยาวชนอะบอกเลยว่าเราจะไม่โกงเราจะต่อต้านคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเป็นภาพรวมอะนึกออกไหมพี่บุ๋มเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีแบบรัฐบาลที่ออกมาแบบรณรงค์กันเลยนะว่าเราจะแบบต่อต้านคอร์รัปชันแต่อันนี้เรายังไม่เห็นภาพใดๆที่มันออกมาเข้มแข็งเลยอ่ะจากภาครัฐบาลก็ฝากไว้
1: จะออกมาเข้มแข็งได้ยังไงในเมื่อสมมติว่าถ้าบอกว่าอันนี้โกงเนี่ยก็จะบอกคุณเอาอย่างนี้มาพูดได้ไงผมจะฟ้องกลับก็ไปพูดกับเขาอย่างงานน่ะ
0: ไม่
1: ไหนจะกล้าเรา
0: เราก็อยากให้ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างให้เยาวชนใช่ไหมพี่บุ๋ม เรามองโลกสวยเรามองโลกสวยเราจะตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้ผู้นำของเราจะต่อต้านคอร์รัปชันกันค่ะส่งท้ายรายการห้องรับแขกในวันนี้นะด้วยประเด็นฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆค่ะถ้าห้องรับแขกสัปดาห์หน้าก็จะมีแขกรับเชิญดีๆมีโครงการดีๆแล้วก็วันที่เราจะช่วยนักเรียนอีกพี่บุ๋มก็จะไปวันที่19กันยาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็คอยติดตามกันนะคะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่บุ๋ม
1: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569รอบหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแคว้วจังหวัดแพร่วัดเปลมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางพูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพ

และวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
6: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
5: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
5: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
5: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
5: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับกับผมไพศาลมังกรชยาพบกับวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครภาคประชาชนนะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์เข้ามาหรือยัง
10: สวัสดีครับคุณเพศ
9: าสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับฮะก็ที่แรกตั้งใจคุยกับท่านอาจารย์นะครับเรื่องที่น่า

0: าคุยเนี่ยมีหลายเรื่องทีเดียวเรื่อง data center ก็น่าคุยแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไหมโครงข่ายสีเทาในภาคการเงินของไทยโอ้นี่ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะในความสนใจของคนไทยกันมากเพราะว่ามันก็ปรากฏเป็นข่าวให้เรารับรู้รับทราบกันมาต่อเนื่องเลยนะทั้งทุนเทา ที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆทุนเทาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสัญชาติต่างๆนะก็ไปลงทุนในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นของบ้านเราบ้างไปซื้ อสังหาริมทรัพย์บ้างก็มีหลายรูปแบบนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: พอดีอาจารย์จะถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้หัวใจสำคัญที่อาจารย์มองเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: คือหัวใจสำคัญตอนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่กำกับดูแลครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็กำกับดูแลได้ไม่ดีหรืออาจจะปล่อยปะละเลยนะฮะภาคการเงินของไทยรวมทั้งภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ถูกใช้เป็นแหล่งในการฟอกเงินนะ
0: ครับ
1: แต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะที่ก็เดินหน้าใช้มาตรการเข้มงวดนะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้มีการใช้ภาคการเงินของไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนเทา
0: ครับ
1: นะครับอันนี้รวมทั้งบทบาทของกกต.ด้วยที่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้กมธ.การเงินการคลังเนี่ยซึ่งผมเป็นรองประธานอยู่เนี่ย
0: กรรมาธิการของคณะกรรมาธิการการเงินการคลังของสภาผู้แทนราษฎรนะ
1: ใช่ครับเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะฮะตอนนี้ก็มีการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.หลักทรัพย์แล้วก็พ.ร.บ.อื่น
0: ๆ
1: ซึ่งก็จะทำให้ภาคการเงินไทยเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของธรรมาภิบาลความโปร่งใสและมาตรฐานที่เป็นสากลนะฮะคือถ้าเราจะเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยอันนี้มันคือคุณสมบัติขั้นต้นนะครับ
0: ครับไม่เรื่องที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงของยุคสมัยนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็มีปรากฏการณ์อย่างนี้มาช้านานถ้าย้อนอดีตกันไปมันยังไงกันนะอาจารย
1: ์พูดถึงปัญหาที่ปัญหาเรื่องทุนเทาใช่ไหม
0: ครับ
1: ฮะก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมา10กว่าปีนะที่เป็นหนักๆเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงสมัยระบอบรัฐประหารเนี่ยนะฮะเข้ามาตอนนั้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนเทาเนี่ยใช่ไหมครับ
0: อ
1: ันนี้หลายท่านก็คงทราบดีซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าในแง่ที่ทางรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารหรือคสช.เนี่ยก็บอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสนะฮะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมากในช่วงนั้นแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะอันนี้รวมทั้งการโกงในการสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะมันย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปี
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นที่ก
1: ็อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าระบบอะไรก็ตามที่มันไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันเกิดในระบบราชการมันไม่ใช่ที่การเมืองที่นักการเมืองอย่างเดียวมันเป็นขบวนการแล้วมันเป็นเครือข่ายแล้วจริงๆเรื่องที่เราจะพูดวันนี้อีกเรื่องนึงเรื่อง data center เนี่ยอันนี้ก็มันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับความไ

0: โปร่งใสแล้วก็การอนุมัติให้การอนุมัติหรือการให้อนุญาตอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีการกำกับที่ดีพ
1: อ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะมาสร้าง data center ขนาดใหญ่ในใจกลางเมืองได้ซึ่งประเทศไหนๆก็ไม่ค่อยทำกันนะแบบนี้และยิ่งถ้าเป็น data center ที่บอกว่ามีการกักตุนน้ำมันไว้ใช้จำนวนมากด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เลยฮะ
1: ครับนะเป็นเพราะเราก็ขาดความรู้ความเข้าใจก็เลยไม่ได้ตระเตรียมที่จะต้องไปสร้างกฎเกณฑ์หรือว่ากติกาที่มันจะรับกับไอการลงทุนประเภทนี้ไว้ล่วงหน้าหรือว่าอย่างไรปัญหามัน
0: ถึงแม้ว่าเราสร้างกฎเกณฑ์เนี่ยแต่เราก็ไม่บังคับใช้กฎหมายไง
1: ของเรา
0: ปัญหามันอยู่ตรงนั้นคือ
1: ของเราบางทีมันไม่มีกฎเกณฑ์แล้วถึงมีก็ไม่ได้บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ใช่ก็โดนสามารถที่จะเอาเงินซื้อได้อะไรเงี้ยนะมันก็เลยเกิดการปล่อยปะละเลยนะฮะทีนี้พอจะไปกำกับควบคุมมีกฎระเบียบมากขึ้นกฎหมายมากขึ้นกฎหมายและกฎระเบียบเนี่ยอำนาจบางอย่างก็เป็นอำนาจดุลพินิจถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือถ้าพอเป็นอำนาจดุลพินิจปุ๊บเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมามันก็เกิดเป็นช่องทางของการติดสินบนอีกเพื่ออำนวยความสะดวกใช่ไหมครับทีนี้จะใช้วิธีการผ่อนคลายกฎระเบียบ deregulation ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ต้องมีกฎระเบียบเยอะก็เกิดปัญหาอีกแบบนึงคืออำนาจของรัฐเนี่ยลดลงถูกไหมฮะก็เปิดเสรีมากขึ้นให้ทุกคนสามารถที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องมากำกับไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายมันอาจจะลดปัญหาเรื่องการติดสินบนทุจริตไปได้แต่มันจะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือการเอาเปรียบกันคือพอไม่มีการกำกับปุ๊บเนี่ยพอระบบตลาดเนี่ยมันไม่ได้แข่งขันกันจริงเนี่ยมันก็เป็นกลายเป็นว่ารายใหญ่ก็เอาเปรียบรายเล็กแล้วมีผลกระทบต่อประชาชนไม่มีการแข่งขันกันจริงนะพอผ่อนคลายกฎระเบียบไปมันก็เกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไง
1: ครับที่ฟังดูมันก็ยุ่งแก้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าถึงว่าจะไปพยายามจะออกกฎระเบียบหรือว่าจะเรียกว่าอะไรบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำกับดูแล data center
0: คือบางเรื่องเนี่ยมันพอเรามาเข้ามาอยู่ในแวดวงการตัดสินใจที่เป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องกฎหมายอยู่ในศูนย์กลางอำนาจรัฐเนี่ยเราก็เห็นหลายๆอย่างครับคุณไพศาลอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยมีการพยายามผลักดันผ่านพรบอากาศสะอาดถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผมเห็นชัดเลยว่ามันมีปัญหาในระบบก็คือสภาผู้แทนเนี่ยเขาก็เขียนไปมาตราต่างๆเนี่ยในการที่จะทำให้พรบอากาศสะอาดเนี่ยมันสามารถเป็นกฎหมายที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศถูกไหมฮะเขาเขียนไปอย่างดีเลยพอไปที่สภาวุฒิสภาก็ไปแก้มาตรานู้นมาตรานี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจการแก้บางอย่างเนี่ยมันมีการล็อบบี้โดยกลุ่มทุนหรือกลุ่มผลประโยชน์หรือเปล่าทำไมถึงไปแก้แบบนั้นเพราะว่าแก้ไปแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้กฎหมายเนี่ยมีคือมันไม่ทำให้กฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหามลพิษทางอากาศได้ดีขึ้น
1: อ
0: ่ะแต่มันกลับไปให้อำนาจกับกลุ่มทุนธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดอะไรได้มากขึ้นรวมทั้งบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะไปตัดไปแก้ทำไมทั้งที่อย่างผมยกตัวอย่างมาตรา130ในพรบอากาศสะอาดเนี่ยอันที่ตัวเนื้อหาที่ผ่านจากสภาผู้แทนไปเนี่ยมันได้สร้างกลไกของรัฐไทยเนี่ย

0: ในการแก้มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนไว้อย่างดีเลยนะฮะคือมันจะพูดถึงเรื่องมาตรการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจาทางการค้าการใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขจัดปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนแต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ไปตัดหมดเลยให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกแล้วตอนนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นกับภาคใต้ไทยนะครับคุณไพศาลแต่ว่าภาคใต้ก็ยังไม่หนักเท่ามาเลเซียตอนนี้มาเลเซียหนักมากมลพิษจากอากาศจากไอ้ป่า
1: อินโดนีเซียนะ
0: จากอินโดนีเซียที่มันไหม้อ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคจริงๆของเป็นปัญหาของโลกด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมแบบเนี้ยมันคือเราเห็นเลยว่าคือการกำหนดอะไรทั้งหลายเรื่องพวกนี้ในสภาเนี่ยหรือในองค์กรของรัฐเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวน
1: มากเพราะว่ากฎหมายบางทีไอ้เรื่องเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าคนหมู่มากเนี่ยมันก็ต้องไปงดกิจกรรมหลายๆประการแล้วก็หลายประการนั้นที่ต้องลดลงหรือว่าที่ต้องยกเลิกไม่ให้มีการดำเนินการนั้นเนี่ยมันก็ไปทำให้ผลประโยชน์ของบางกลุ่มก็เสียหาย
0: ครับคือบางอย่างมันทำได้ฮะคือเราไม่ใช่ว่าเราไปสกัดกั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมันไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันสามารถเลือกทั้งการให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมในวิถีของมนุษย์เนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับแล้วในขณะเดียวกันก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นที่ผู้ผลิตหรือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในการที่จะบรรเทาผลเสียจากกระบวนการการผลิตที่มันผลิตมลพิษออกมาถูกไหมฮะมันแล้วมันก็มีวิธีการในการจัดการเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ช่วยกันเนี่ยมันก
1: ็
0: มันจะลำบากจะกระทบกันหมด
1: หลายๆเรื่องมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องสละผลกำไรใช่ไหมอาจารย์คุณต้องยอมสละผลกำไรออกมาเพื่อที่จะทำให้มันมีไอ้กลไกที่จะช่วยกันระแวดระวังป้องกันซึ่งรู้แล้วแต่มันมีต้นทุนซึ่งคุณจะต้องยอมเสียนี่ถ้าคุณไม่ยอมเสียก็คุณ
0: ผมมองว่ามันไม่ใช่การสละด้วยซ้ำมันเป็นการลงทุนที่คุณต้องทำคือผมมองเป็นการลงทุนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมองผลประโยชน์ระยะยาวอ่ะคือเรามองปัญหาเฉพาะหน้าสั้นๆไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้บางทีเขาเคยได้ประโยชน์
0: สมมติโรงงานอย่างเงี้ยโรงงานไปปล่อยน้ำทิ้งน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองอย่างเงี้ยหรือลงในทะเลเงี้ยมันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: มัน
1: จะกระทบกันในภาค
0: กระทบระยะยาวอะในที่สุดแล้วโรงงานก็จะมีปัญหาไปด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมมีปัญหาหรือกรณี data center ที่เขาไปพบไปกักตุนน้ำมันเอาไว้แล้วพอดี
1: แล้วน้ำมันมันรั่วไหล
0: รั่วลงมาในคลองใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งคลองมันก็เน่าอยู่แล้วนะคลองในใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะมันก็เน่า
1: อย่างเนี้ยมันก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีทุนรอนที่จะลงระดับนี้คุณก็น่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลงทุนในการที่จะกักเก็บไอ้เรื่องพวกไอ้ระบบของเสียอะไรที่จะออกมาจากของคุณไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือมันก็ต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
0: หรือการผลิตบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในเมืองไม่ได้ครับก็ต้องไปอยู่นู่นเลยนิคมอุตสาหกรรมเลยคืออนุญาตให้มาอยู่ในเมืองได้ยังไงบางกิจการถูกไหมฮะมันรับผังเมืองมันก็ต้องมีความเขาเรียกว่ามีความเอาจริงเอาจังเข้มงวดอ่ะไม่ใช่ผังเมืองเขียนอย่างนึงในความเป็นจริงไม่ได้ทำตามนั้นเพราะว่ามีการจ่ายเงินให้อะไรเงี้ย
1: ก็หลายเรื่องของบ้านเรามันก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ผมเห็นท่าน

0: แต่ตอนในเรื่องภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินและโรงเรือนอะไรมาเหมือนกันตั้งต้นก็มาอย่างหนึ่งพอไปถึงชั้นที่จะต้องผ่านสภานะฮะเสียงข้างมากเขาก็ลากแก้ไขไปจนกระทั่งมันบางทีมันก็ทำลายหลักการไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็กลายเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อประกาศว่าเราก็มีกฎหมายอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ผลสัมฤทธิ์ของการบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต่ำมากน่าปวดหัวกันนะท่านเชิญวันนี้อย่าง Data Center เนี่ย Data Center เนี่ยผมว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นปัญหาที่มันคงจะอยู่กับเราแล้วมันก็สร้างผลกระทบกันไปเพราะว่าไอ้ที่มันลงไปแล้วมันก็มีจำนวนไม่น้อยนะอาจารย์นะแล้วกว่ากฎระเบียบอะไรมันจะออกมาเนี่ยมันก็คงขึ้นกันมาอีกพอสมควรแล้วเพราะว่าเฉพาะที่ผ่าน BOI ไปมันก็อีกจำนวนไม่น้อยกำลังก่อสร้างอยู่ครับในตามนิคมอุตสาหกรรมก็มีจำนวนมากนะกว่ากติกากว่าระเบียบต่างๆจะออกมาผมว่ามันจะเดือน2เดือนไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำเลยนะอาจารย
1: ์คือมันก็เราทำอะไรเราไม่วางแผนไม่มียุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกไง
0: ครับ
1: พอมันเกิดปัญหาปุ๊บมันก็ไปตามแก้มันก็บางอย่างมันก็เกิดความซับซ้อนยุ่งยากขึ้นมาอีกใช่ไหมคือพออนุมัติให้เขาไปแล้วแล้วเขาลงทุนไปแล้วแล้วก็จำนวนหนึ่งก็เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในอยู่ในเขตเมืองใหญ่ด้วยนะแล้วจะทำยังไงอยู่ดีๆจะไปลื้อไปทบทวนอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
0: ครับ
1: ยกเว้นว่ามีความเจตจำนงทางการเมืองชัดเจนมากอันนั้นอาจจะทำได้นะแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบอีกแบบหนึ่งก็ต้องไปดูอีกนะทีนี้ในหลายประเทศหรือแม้กระทั่งในหลายรัฐหรือหลายเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอบรรดาพวกบริษัทไฮเทคจะไปตั้ง Data Center เนี่ยมันก็ต้องถามคนในชุมชนถามนักการเมืองในพื้นที่ก่อนนะใช่ไหมฮะแล้วบางแห่งเขาก็ไม่ได้ต้อนรับเท่าไหร่นะ
0: ไอ้ในความที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยไอ้การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมพอจะมอง
1: มีประโยชน์
0: พอจะมองเห็นไหมเม็ดเงินมาลงทุนอะไรต่างมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจของเราในภาพรวมอย่างไรหรือไม
1: ่ครับคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าData Center เนี่ยมันก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิต
0: อ
1: ลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมโดยเฉพาะ AI เนี่ยการที่กลุ่มทุนทางด้านนี้เนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยด้านหนึ่งก็จะมองว่าประเทศไทยมีอนาคตทางด้านนี้อยู่ที่จะเติบโตและเป็นศูนย์กลางได้อ
0: ี
1: กด้านหนึ่งก็คงอาจจะเป็นประเทศที่กฎเกณฑ์อะไรมันยังหละหลวมอยู่อะนะเข้ามาลงทุนอะไรก็ง่ายกว่าอย่างสมมุติไปลงทุนในบางรัฐหรือในบางเมืองในสหรัฐเนี่ยโอ้เขาจะต้องถกกันหนักมากเลยว่าเนื่องจากว่า Data Center ขนาดใหญ่เนี่ย
0: มันใช้พลังงานคุณจะเอาน้ำจากไหนไฟจากไหน
1: น้ำจากไหนไฟจากไหนใช่ครับแล้วมันจะมีผลต่อประชาชนยังไงนะและการทดสอบเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองถ้าเกิดสมมุติต้องใช้น้ำมันเนี่ยสมมุติใช้พลังงานไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยใช้น้ำมันดีเซลเนี่ย มันก็เกิดฝุ่นควันเกิดมลพิษได้นะฮะ แล้ว data center ขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะแผ่ความร้อนด้วยนะฮะ อุณหภูมิรอบข้างก็จะสูงขึ้นใช้น้ำจำนวนมากใช้น้ำหล่อเย็นจำนวนมากใช้น้ำอย่างมหาศาลแล้วมันจะจัดสรรทรัพยากรน้ำยังไงให้เพียงพอใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องมีการวางแผนทั้งหมดอ่ะถ้าวางแผนดีก็ไม่เป็นไรก็สามารถตอบรับการลงทุนได้แต่ว่าโดยพื้นฐานของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานน้อยอยู่แล้ว คือมันใช้เทคโนโลยี
0: หนึ่งก้างงานน้อยสองไอ้เรื่องการใช้โลเคอลคอนเทนต์ก็จะคงจะน้อยแต่ว่ามันก็เหมือนมาสร้างเป็นไอ้อินฟราสตรักเจอร์ทางด้านในเรื่องของ IT
1: ใช่ครับ
0: ในบ้านเรานะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลกด้วยประโยชน์คงอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาก็บอกว่างี้นะอาจารย์นะไอ้พวกสแกมเมอร์พวกเว็บพนันเนี่ยมันก็คงจะมาใช้ไอ้เฟซิลิตี้ของพวกไอ้อะไรนะไอ้ data center เหล่านี้ด้วยจริงไหมอาจารย์
1: ใช่เพราะมันก็เป็นมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานน่ะที่จะเอาไปใช้ในธุรกรรมพวกนี้ได
0: ้เพราะเขาบอกว่า
1: เอาไปใช้ด้านไหนถูกไหมก็เหมือน data center ถ้ามันเป็น data center สำหรับ train AI อย่างเงี้ยแต่มันก็เอาไปใช้สำหรับอุตสาหกรรม AI ที่มันจะพัฒนาต่อยอดไปได้ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ตรงนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วบริษัทคนไทยเศรษฐกิจไทยความพร้อมของแรงงานของไทยเนี่ยเราจะดูดซับประโยชน์ตรงนี้ได้มากขนาดไหนแล้วเราลองรับได้ไหมอย่างสมมติเรามีศูนย์เทรนData Center ที่เทรน AI ขนาดใหญ่เลยแต่มันเป็นศูนย์ที่พวกบริษัทไฮเทคจากจีนจากสหรัฐจากยุโรปใช้ประโยชน์มากกว่าเพราะไทยไม่ได้ไปต่อยอดอะไรไทยก
0: ็
1: มีอยู่ในสถานะของผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก
0: ครับ
1: อันนั้นเนี่ยประโยชน์มันก็จะแค่ระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร์ให้มีอุตสาหกรรมให้มีบริษัทของคนไทยให้มีแรงงานที่มันมีเตรียมความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เอาไปต่อยอดได้อันนั้นมันก็จะเป็นฐานของการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยได้แต่ถ้าไม่ได้ทำตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนที่ผ่านมาครับคือที่เราเปิดรับการลงทุนในช่วงทศวรรษ1980น่ะเราก็เป็นเพียงฐานการผลิตใช่ไห
0: ม
1: ฐานการผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจ้างงานมีการลงทุนก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นไป
0: ไอ้พวก
1: เราไม่สามารถต่อยอด
0: ช
1: ิ้
0: นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะ
1: เราไม่สามารถต่อยอดเป็นฐานอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของเราได้เหมือนจีนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีใต
0: ้คือมันไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเราได้ตอนนั้นเข้าใจว่าจะได้ก็นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายพื้นที่ขายบริการไปแล้วก็ได้แรงงานนะแต่ว่าไอ้ชิ้นส่วนมันก็นำเข้ามาแล้วก็ใช้แรงงานไทยประกอบอะไรเสร็จแล้วก็ส่งออกนอกไป
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวกับ
0: ชิ้นส่วน
1: เก
0: ี่
1: ย
0: วกับอิเล็กทรอนิกส
1: ์คุณภาพนะคุณภาพของแรงงานคุณภาพของการเป็นผู้นำคุณภาพของการเป็นผู้นำของไทยไม่ว่าทั้งในระดับการเมืองหรือระดับข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะคร
0: ับ ตอนนั้นมันก็
1: มันก็ไปได้แค่นี
0: ้ครับมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากเหมือนกันว่ายุคนั้นอ่ะที่เราส่งเสริมให้พวกโรงงานไอ้พวกที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งนำเข้ามา 100% เลยแล้วก็มาเหมือนกับมาประกอบใช้แรงงานในส่วนที่เครื่องจักรมันทำไม่ได้ต้องใช้แรงงานคนก็เอาจ้างคนไทยแล้วก็คนจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทยนะก็แต่ละโรงงานก็ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากนะแต่ว่าตอนหลังเทคโนโลยีมันก็ส่วนใหญ่มันก็หมดยุคไปละโรงงานเหล่านี้ก็ทยอยปิดกันไปแต่เราไม่มีไอ้พวกไมโครชิปพวกอะไรที่มันขึ้นมามันไม่มาตั้งในบ้านเรา
1: ใช่ครับ
0: ไปเวียดนามไปไต้หวันเลยครับ
1: หรือว่าในจีนมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็ยังดีกว่าไทยอ
0: ันนี้จีนก็ยังไฮเทคมาเลเซียยังไฮเทคกว่าเรา
1: คือเขาสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได
0: ้
1: ซึ่งส่วนหนึ่งมันก็เป็นวิสัยทัศน์ตั้งแต่สมัยด็อกเตอร์มหาเทเป็นนายกอ่ะที่เขาสร้างเมืองเทคโนโลยีขึ้นมาใกล้ๆกับกัวลาลัมเปอร์ฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาคุยกับท่านอาจารย์ต่อในช่วงที่2ครับสักครู่เดียวครับท่านผู้ฟังครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: กลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกับท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมไพศาลกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
6: ครับคุณไพศาลครับ
5: ผมเห็นทางท่านผู้ว่าแบงค์ชาติท่านให้ข้อมูลล่าสุดนะบอกว่าทุนเทาไม่ใช่เฉพาะต่างชาติแต่รวมถึงเครือข่ายการเมืองธุรกิจข้าราชการแบงค์ชาติพบว่าล่าสุดเนี่ยมีความพยายามที่ทุนเทาเนี่ยจะย้ายไปใช้ระบบนอนแบงค์มากขึ้นก็ทำให้จำเป็นจะต้องไปคุมเข้ม 3,624 รายที่เป็นนอนแบงค์ทั่วประเทศนะอุดคอขวดเส้นเงินแก๊งอาชญากรรมนะหลังจากทั้งหมดนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารเริ่มมีมาตรการเข้มงวดในสถาบันการเงินนะมันก็เลยมีการย้ายมาที่ธุรกิจนอนแบงค์ซึ่งอยู่นอกกำกับใน24ประเภทปัจจุบันมี 3,624 รายทั่วประเทศอย่างที่คุณพิไทยเขาว่านะอันนี้มันเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นล่าสุด
5: นอนแบงค์นี่คือพวกอะไรยังไงบ้าง
6: นอนแบงค์ก็คือสถาบันการเงินทั้งหมดที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งก็จะมีหลายประเภทถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: แล้วก
5: ็ไอ้พวกอะไรนะไอ้ไมโครไฟแนนซ์พิโก้ไฟแนนซ์และพวกนี้ก็รวมอยู่ด้วยหมดนะอาจารย์นะ
6: หมดเลยฮะหมดเลยสหกรณ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยทุกอย่าง
5: แล้ว
6: ลักษณะของนันแบงค์ส่วนมากก็จะไม่รับฝากเงินถูกไหมฮะ
5: ครับ
6: ส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจแบบธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เนี่ยสามารถรับฝากเงินประชาชนทั่วไปได้
5: เพราะว่ามันจะมีที่แบงค์ชาติเขาพยายามมีมาตรการก็คืออย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เขาจับตาดูเรื่องการซื้อขายทองคำด้วย
6: ใช่ครับ
5: เรื่องการซื้อขายทองคำถึงขั้นกระทรวงการคลังเนี่ยมีแนวคิดว่าอาจจะต้องเก็บภาษีที่เป็นอะไรไอ้ transaction transaction tax ของการซื้อขายทองคำนะอาจารย์
6: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันก็มีธุรกรรมระหว่างไทยกับกัมพูชาเยอะไงใช่ไหมคือจนผิดปกติเลยอ่ะ
5: แล้วก็แต่ว่าท้ายสุดเห็นว่าหาลือกับทางผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็สมาคมค้าทองคำของประเทศไทยก็จะปรับเป็นว่าก็จะไม่มีการเก็บภาษีแต่ว่าจะมีความร่วมมือในการที่จะต้องรายงานเรื่องของ transaction การซื้อขายโดยเฉพาะพวกรายใหญ่ๆ ต้องให้ความร่วมมือเพื่อที่จะหาทางป้องกันเพราะมันจะมีพวกทุนเทามาใช้ในเรื่องของไอ้การซื้อขายดังกล่าวนี้เอามาฟอกเงินกันครับ
6: คือปัญหาคือไทยเนี่ยคือโดยประเทศโดยรอบเนี่ยมันมีธุรกิจที่มันผิดกฎหมายจำนวนมากถูกไหมแล้วก็ตามบริเวณแนวชายแดนด้วยนะแล้วอย่างกรณีอย่างเมียนมาเนี่ยมันก็มีการหาเงินที่มันเป็นเงินผิดกฎหมายเพื่อเอามาต่อสู้กันในสงครามกลางเมืองใช่ไหมมันก็มีกิจกรรมผิดกฎหมาย
5: ทั้งยาเสพติดทั้งสแกมเมอร์ทั้งค้ามนุษย
6: ์ด้วยใช่ทุกอย่างนะฮะค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกกองกำลังจำนวนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าต่อสู้ด้วยอุดมการทางการเมืองเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยพออยู่ไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่กองกำลังที่ต่อสู้ทางการเมืองละมันกลายเป็นกลุ่มเหมือนคล้ายๆกลุ่มขุนศึกอะวอร์ลอร์ดอะที่มีกองกำลังของตัวเองแล้วก็มีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่มันไม่ได้มีความมุ่งหมายทางการเมืองเหมือนเดิมก็มีถูกไหม
5: ครับ
6: ก็เปลี่ยนไปทีนี้การจัดการเรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายแล้วก็มันมีความซับซ้อนสูงแล้วเครื่องมือที่จะจัดการได้ดีที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนประเทศพวกนี้ให้เป็นประชาธิปไตยครับคือให้ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยอันนี้รวมทั้งกัมพูชาด้วยมันก็พอมันตรงนี้มันดีขึ้นเนี่ยมันปัญหาพวกนี้ก็น้อยลงเลยใช่ไหมคือไทยเนี่ยเราก็ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินนะเพราะมันมีระบบการเงินตลาดการเงินที่มันพร้อมที่สุดแต่ว่าสิงคโปร์พร้อมกว่าไทยนะแต่ว่าเขาก็ไม่ไปถูกไห
5: ม
6: เพราะมันระบบมันเจาะไม่ได้
5: เรื่องธรรมาภิบาล
6: เรื่องระบบมันเจาะไม่ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐก็เข้มแข็งถูกไหมของไทยมันเจาะได้ไงฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่แบงค์ชาติเขาก็ลุกขึ้นมาขยับเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากขึ้นคือที่ผ่านมาก็ปล่อยปะละเลยมากครับธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยคือบางทีเราไม่ต้องมีความรู้มากก็ได้นะบางทีมันดูเราก็เห็นอยู่แล้วมันผิดปกติอ่ะ
5: ครับ
6: มันผิดปกติฮะไม่มีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยฮะ
5: คือไอ้พวกเงินเทาทั้งหลายมันก็ไม่ได้มานับอยู่ในไอ้ตัวเลขที่มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้การเติบโตหรือว่า
6: อ๋อมันมีผลต่อเศรษฐกิจไง
5: มีไหมมันมีอยู
6: ่มีฮะมันมีผลแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นเลือดที่มันมีเชื้อโรคอ่ะแล้วคุณก็เอามาไหลเวียนในร่างกายอย่างเงี้ยในที่สุดระยะยาวมันก็ไม่ดีแน่อยู่แล้ว
5: เหมือนลาสเวกัสอย่างเงี้ยโอ้โห
6: ระยะสั้นๆเนี่ยมันอาจจะเห็นว่าเออดูมันสะพัดจังอะไรเงี้ยหมุนเวียนจังอย่างสมมติอสังหาริมทรัพย์สนามกอล์ฟหรือบ้านหรูจำนวนมากขายไม่ออก
5: โอ้ทำไม
6: แต่พอพวกเงินไทยเงินเทาเข้ามาเนี่ยมันไม่สนเลยว่าราคาเท่าไหร่ถูกไหมฮะมันก็เข้ามาซื้อแล้วจริงๆระยะยาวเนี่ยเงินเทาพวกนี้มันก็ทำลายธุรกิจอุตสาหกรรมในระยะยาวด้วยนะเพราะมันจะระบบตลาดเนี่ยระบบ
5: เพราะมันเป็นดีมานด์เทียมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
6: คือระบบมันจะไม่ได้คัดคนที่มีคุณภาพที่สุดให้อยู่รอดไงอย่างสมมติเขาไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเงินเข้ามาแล้วมาฟอกแล้วทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถที่จะขายของในราคาถูกๆมากๆเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำธุรกิจถูกไหมเขาตั้งใจจะมาฟอกเงินงั้นเขาก็ขายแบบไม่เป็นถูกๆเลยไอ้คนที่ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตตรงไปตรงมาก็เจ๊ง
5: ไปหมดเพราะว่าโดนไอ้คนดำราคาหมด
6: มัน นั่นหมดมันพังหมด
5: พอเจ๊งไปมันก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอ้ระบบเงินทองทองมันเข้ามาในนิติบุคคลนี่เรียบร้อยหมดแล้ว
6: เพราะมันต้องการฟอกเงินแค่นั้นเองมันไม่ได้ต้องตั้งใจทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันคือไอ้แบบนี้มันเราเห็นอยู่ในประเทศละตินอเมริกาบางประเทศใช่ไหมหรือแอฟริกาบางประเทศโดยเฉพาะละตินอเมริกาบางประเทศที่ขบวนการผิดกฎหมายมันเข้าไปยึดกุมอำนาจรัฐเลย
5: ครับ
6: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอยึดกุมอำนาจรัฐก็มีกองกำลังอีกมีกองกำลังที่เป็นทางการมาปกป้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหม
5: ก็คล้ายเงินพวกนี้มันก็มาหลอกทำให้ไอ้สถานการณ์ในสมมติว่าเศรษฐกิจที่มันภาวะที่เศรษฐกิจไทยมันโตต่ำติดต่อกันหลายปีเนี่ยมันควรจะต้องแสดงอาการที่วิกฤตได้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีไอ้เงินใต้ดินเงินเทาเหล่านี้มาหมุนเวียนทำให้มันก็ต่อชีพจรถอนลมหายใจไปแต่พอมันท้ายที่สุดแล้วเงินเหล่านี้มันเป็นเงินที่มันต้องเคลื่อนย้ายไปตลอดใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: มันไม่ได้อยู่มาแล้วว่ามันก็จะมาสร้างไอ้งานสร้างอะไรที่มันมีความยั่งยืนเนี่ยพอมันเคลื่อนย้ายออกไปว่าพอนี้มันก็กลับสู่โลกความเป็นจริงอย่างรวดเร็วนะตอนนั้นเราก็จะช็อกกันมันสากามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับแล้วมันก็อันนี้มันก็เกี่ยวพันกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบของไทยอ่ะซึ่งมันก็เป็นใยแมงมุมใช่ไหมเป็นใยแมงมุมคือมันไม่คือมันเกี่ยวพันกับข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆระบบปิดเนี่ยระบบรัฐประหารเนี่ยผมมองว่ามันแย่กว่าระบบเลือกตั้งเพราะว่าระบบเลือกตั้งเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะถูกแฉถูกเปิดเผยถูกตีแผ่นะระบบปิดมันก็ทำกันโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นก็คือจะแก้ก็ต้องแก้ตามกลไกของประชาธิปไตยในดีที่สุด
5: ครับ
6: เพราะว่าทุกคนก็จะมีอำนาจมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบถ่วงดุลกันได
5: ้อือ
6: แต่ถ้ามันเป็นการเมืองแบบเงินเป็นใหญ่อะแบบใช้เงินซื้อเงี้ยอันเนี้ยก็แก้ยากเพราะในที่สุดก็จะมาถอนทุนกันพอถอนทุนกันปุ๊บมันก็มาทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาละไม่ถูกต้องละ
5: พวกเราขนาดนี้มันก็ยังมีระบบที่ผสมกันอยู่นะ
6: ก็ผมค่อนข้างโดยพื้นฐานผมก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะมันอย่างน้อยมันก็ดีกว่าในบางช่วงนะดีกว่า
5: ปิด
6: ดีกว่าระบบดีกว่าระบบปิดแล้วก็การเมืองไทยก็ยกระดับขึ้นมาระดับหนึ่งนะอย่างน้อยก็มีนักการเมืองพรรคการเมืองที่มีคุณภาพเข้ามามากขึ้นถึงแม้มันยังใช้เงินเยอะอยู่ก็ตามแต่เงินการใช้เงินในทางการเมืองนี่มันก็โยงกับวัฒนธรรมอุปถัมภ์อ่ะคือถ้ามันแก้ตรงนี้ไม่ได้มันก็ยังเป็นปัญหาอยู
5: ่
6: ทีนี้ถามว่าเราจะไปโทษชาวบ้านเหรอชาวบ้านที่รับการอุปถัมภ์เนี่ยก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็ต้องรับความช่วยเหลือใช่ไหมคือถ้าเราสามารถแก้ระบบของประเทศนี้ให้มันดีขึ้นได้ไม่ต้องมีผู้มีอำนาจมาอุปถัมภ์เนี่ยมันคือมันอยู่ในระบบเลยระบบสวัสดิการอย่างเงี้ยเขามีความเข้มแข็งทั้งในทางเศรษฐกิจดูแลตัวเองได้แต่ทางเศรษฐกิจลูกหลานเขามีการศึกษาทุกคนมีการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เต็มที่มีเวลาที่จะติดตามการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองมันก็ยกระดับอ่ะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาแหละผมดูแล้ว
5: ครับเมื่อสัปดาห์
6: จะไปคาดหวังมาถึงจะทำนู่นเปลี่ยนนี่
5: ก็เมื่อเสาร์ที่แล้วหรือว่าเสาร์ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เคยคุยเรื่องว่าดูจากงบประมาณในหลายๆปีที่ผ่านมาจนงบ40ซึ่งวันที่7 89นี้จะอภิปรายวาระ 2-3 ใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับ
5: มันก็ดูแล้วมันก็มีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆคือต้องทำงบประมาณที่ขาดดุลแล้วก็มันจะมีข้อจำกัดที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะก็คือสถานะของรัฐบาลก็จะอยู่ในสถานะที่ย่อมแยบกระเป๋าฉีกเป็นลำดับไปซึ่งผมดูแล้วมันมีปรากฏการณ์ที่มันเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะอาจารย์นะไอ้เรื่องที่ว่าจะต้องจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบราชการผมว่าก็อย่างหนึ่งซึ่งก็ยังตั้งความหวังอะไรไว้ได้ไม่มากนะเพราะมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าที่เขามีมติให้ย้ายไอ้การจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงมาที่ปากช่องก็ดีหรือว่าที่บอกว่าจากนี้การเยียวยาเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยน้ำวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวเนี่ยจะใช้ระบบการซื้อประกันใช้เงินงบประมาณ15,500ล้านบาทซื้อประกันแล้วก็เพื่อที่จะมาดูแลให้ระบบประกันมาดูแลเยียวยาแทนซึ่งก็จะประหยัดงบประมาณไปได้เพราะงบประมาณเนี่ยมันต้องประมาณ 30,000-40,000 ล้านอันนี้มันก็เริ่ม สะท้อนนะอาจารย์นะว่า
6: ปัญหามันจะ
5: เงินมันจะไม่มีไปเรื่อยๆนะ
6: ปัญหามันจะหนักขึ้นแล้วก็จะถูกบีบให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงต้องปฏิรูปคือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงปฏิรูปก็มีปัญหาไปต่อไม่ได้
5: อย่างย้ายที่อำเภอคงเนี่ยผมว่าเหตุผลง่ายๆเลยคือถ้าจะจัดที่อำเภอคงเนี่ยรัฐต้องใส่เงินไปอื้อเลยแล้วก็ไอ้งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000 กว่าล้านไม่พอใช่ไหมฮะภาคเอกชนไม่รู้จะไปหรือเปล่าสร้างโรงแรมที่พักอะไรก็ยังไม่แน
6: ่ครับ
5: เนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่ต้องมาเอาปากช่องซึ่งมันก็มีที่ดินของกระทรวงเกษตรเขาพร้อมอยู่แล้วการลงทุนปรับพื้นที่ก็คงจะใช้อยู่ในงบเนี่ยพอจะทำได้แต่ดูแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเท่านี้แต่ว่าจะกล้าอธิบายแบบตรงไปตรงมากับคนอำเภอคงและคนโคราชส่วนหนึ่งหรือเปล่า
6: แต่ด้วยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลท่านผู้ฟังว่าคือถ้าอุด

0: การรั่วไหลการคอร์รัปชันจากงบประมาณได้
1: เราก็ยังพอจะทำอะไรได้พอสมควร
0: หาจะทำได้อะไรได้อีกเยอะฮะเพราะมันรั่วก็มีการทำวิจัยกันมันก็รั่วทั้งปีหนึ่งก็200,000-300,000 ล้านนะฮะที่มันควรจะกลับมาสู่ประชาชนหรือกลับมาสู่ประเทศหรือสังคมเนี่ยมันก็รั่วตลอดทีนี้ปัญหาการรั่วเนี่ยจะส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากที่เป็นระบบการเมืองที่ใช้เงินน่ะใช้เงินเยอะแล้วบรรดาหัวจ่ายเงินน่ะก็ต้องไปมีอำนาจทางการเมืองถูกไหมเสร็จแล้วก็ไปหาประโยชน์จากเงินงบประมาณน่ะเอามาจ่ายให้กับส.ส.
1: ถอนทุนนะฮะ
0: ถอนทุนเอามาจ่ายด้วยเอามาจ่ายเป็นเงินเดือนพิเศษให้ด้วย
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันว่าบางพรรคเนี่ยส.ส.ก็จะได้เงินเดือนเพิ่มเดือนหนึ่ง200,000-300,000นะนอกจากเงินที่ได้
1: รับ
0: จากงบประมาณเนี่ย
1: อ้างว่าไปช่วยงานบุญงานศพอะไรต่างๆลูก
0: ซึ่งมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอีกคือมันคือถ้าการเมืองมันยังต้องใช้เงินแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรายังไม่นับรวมปัญหาที่มันเกิดขึ้นในระบบราชการนะใช่ไหมที่มันคอร์รัปชันมีปัญหาคอร์รัปชันอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องการโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือคุณจะมาเป็นข้าราชการเนี่ยคุณมาสอบ
1: จ่าย
0: โกงเลยอ่ะตั้งแต่วันแรก
1: 500,000,000นึงอะไรเงี้ย
0: ฉะนั้นก็คือพอมาปุ๊บก็ต้องจ้องหาเงินแหละนะฮะเพราะเงินเดือนที่รับอยู่มันก็นิดเดียวไม่ได้เยอะ
1: เผลอเนี่ยผมว่าเขาพอรู้ด้วยนะว่ามันคุ้มไม่ใช่ว่าเขาไปเล็งว่าจะต้องเดี๋ยวจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำให้มันถอนคืนเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วมันคุ้ม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมมันคุ้มมันยังไงได้เกินอยู่แล้วมันมีงานมีนู่นมีนี่รออยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในแวดวงเครือข่ายลูกหลาน
0: แล้วปัญหาอันเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างมากอย่างชัดเจนก็คือตอนที่เราไปเอาการสอบเนี่ยมาไว้ที่ส่วนกลางเราก็หวังว่าส่วนกลางจะแก้ปัญหาได้แต่มันปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้มันโกงทั้งระบบเลย
1: มันโมโหลานเลยไง
0: ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเรากระจายอำนาจไปเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็คนละนิดคนละหน่อย
0: คนแต่ละที่มันก็ไป
1: บางที่ก็ระวังหน่อยก็น้อย
0: ไปโกงแบบนั้นเนี่ยชาวบ้านประชาชนก็จับได้ง่ายอีกเพราะมันอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็เหมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเอางบไปลื้อหรือไปทำทางเดินเท้าเนี่ยทุกปีอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วว่ามันผิดปกติถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันอะไรมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลางเนี่ยมันไม่เห็นไงว่าใครมันล็อก
1: ไป
0: ล
1: ็
0: อกเอ็กหรือหาเงินอะไรหรือเปล่า
1: ถ้ากระจายอำนาจไปเนี่ยในท้องถิ่นมันมีการแข่งขันมันไม่ใช่ว่าคนที่คือโอเคบ้านใหญ่ก็มีภาษีแต่ว่าไม่ใช่บ้านใหญ่เขาก็มีการเมืองเขาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาก็แข่งอยู่เพราะนั้นแข่งอยู่เขาต้องจับตา
0: ก็ต้องตรวจสอบกันนะ
1: ต้องตรวจสอบฝ่ายที่ดีได้ชนะเลือกตั้งไปเป็นผู้บริหารก็ต้องตรวจสอบ
0: แล้วสมัยตอนที่รัฐประหารเนี่ยเขาฟีดไม่ให้เลือกตั้งต
1: ั้
0: ง
1: แปดปีนะ
0: ไม่ให้เลือกตั้งตั้ง8ปีฉะนั้นคนที่อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย
1: ลากงอกกันเยอะ
0: ก็อยู่ยาวเลย
1: ฮะอะไรที่ไม่กล้าก็กล้านะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ารู้ว่าตัวเองยังอยู่ยาวยังสามารถที่จะนั่งทับอะไรได้ยาวอยู่มันก็มีผลเสียอะไรติดตามมาเยอะทีเดียว
0: ก็เนี่ยถ้าเกิดเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้มันคนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้เยอะเลยชาวบ้านนะ
1: ฮ
0: ะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณเมษานประเทศเราก็ยังดีกว่าหลายประเทศนะ
1: อ
0: ย่างมองไปประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกเนี่ยผมสงสารประชาชนเขามากเลยคือเขาอยู่กับความยากลำบากอยู่กับสงครามกลางเมืองอยู่กับความรุนแรงโหดร้ายเนี่ยมา70กว่าปีแล้วนะไม่เคยหลุดพ้นเลยน่าสงสารมาก
1: มีช่วงพักสั้นๆ
0: ใช่ช่วงพักสั้นๆ
1: แต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้อย่างแท้จริง
0: ฮะ
1: ครับ
0: น่าจะยาวนานที่สุดเป็นประเทศหนึ่งที่

0: ที่เจอปัญหาแบบนี้ยาวนาน
1: ผมจึงไม่แปลกใจถ้าจะมีผู้อพยพจากประเทศนั้นแล้วมาปักหลักอยู่ประเทศไทยแล้วก็บอกคือดูการกระทำแล้วหาทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องกลับไปอีก
0: ใช่ครับ
1: จะลงหลักปักฐานให้ลูกหลานเป็นคนไทยไป
0: อันนี้ก็คือความเป็นประเทศมันก็จะล่มสลายนะในที่สุดถ้ามันไม่มีการแก้ไขเนี่ย
1: ครับ
0: จะหายไปเลยอ่ะ
1: เอาละครับวันนี้หมดเวลาครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีนะครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชาวบ้านนับพันคนเข้าคิวรับของแจกและอาหารงานทิ้งกระจาดประจำปีที่ลำปางที่บริเวณที่ตั้งของสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถานถนนท่าคราวน้อยเขตเทศบาลนครลำปางมีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดครั้งที่9ประจำปี2569บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานรอรับอาหารจากโรงทานรวมถึงเข้าคิวรอรับของแจกฟรีโดยการจัดงานครั้งนี้มีประชาชนทั้งชาวบ้านทั่วไปและผู้สูงอายุคนพิการทยอยเดินทางมารอเข้าคิวได้รับอาหารจากทางโรงทานและของแจกโดยมีประชาชนมาเข้าคิวก่อนเวลาไม่ต่ำกว่าพันคนส่งผลให้บริเวณด้านหน้าสถานที่จัดงานมีประชาชนมาเข้าแถวยาวเหยียดโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยช่วยกันจัดระเบียบแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการซึ่งจะได้รับการจัดคิวให้เข้ารับอาหารเป็นลำดับต้นๆเพื่อความสะดวกและปลอดภัยวอลเลย์บอลชายไทยเก็บชัยชนะแรกชนะกาตาร์ก่อนพบเกาหลีใต้จันนี้วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC Men's Continental Championship ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกสาย C ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกาตาร์เกมนี้โค้ชปาร์กีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น7คนแรกประกอบด้วยบุญญฤทธิ์วงศ์ธรชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงภักดีอนุชิตภักดีแก้วณภาเดชพินิจดีทูประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่านักตบหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19และ25ต่อ14ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกโดยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้เวลา15นาฬิกานักหัวจากโปแลนด์ชนะเช็กผ่าน16คนสุดท้ายเทนนิส US Openเทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ3อีก้าอีชอนแทกมือ8ของโลกอดีตแชมป์ปี2022จากโปแลนด์หวดเอาชนะมารีบุสโความือ26ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนอีกคู่โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐหวดเอาชนะคริสติน่าบุกซ่ามือ40ของโลกจากสเปน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบอีวาโยวิชมือ14ของรายการเพื่อนร่วมชาติที่ชนะอเล็กซานดราเอลาจากฟิลิปปินส์มาได้2ต่อ1เซตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM

0: ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสส
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

สีเย็นแล้วคงไม่แคล้วต้องมืดลงอาทิตย์จะอัสดงแสงจะลับจะลาไกลวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันวอนหัดจากเทวันประคองขวัญตะวันไว้กราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทันกราบฟ้าน้ำตาไหลยังเตรียมใจไม่ใคร่ทัน

้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายคาราวาลัยแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าคาราวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับคาราวาลัยอัคราภิรักษ์ศิลปินครับ

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนรายการได้ส่งมานะครับเป็นลูกศิษย์ผมเองครับถ้ามีระฆังใบไหนดังอาตมาจะลาสิกขาพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ท่านกราบศิโรราบท่านพ่อหลีธรรมทโรเมื่อสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามการเมืองนั้นตึงเครียดมากจึงมีการตรวจสอบไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านพ่อหลีมีศิษยานุศิษย์มากท่านเลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยท่านพ่อลีได้ถูกกล่าวหาว่าส่องสมกำลังไว้มากถึงจะมีลูกศิษย์ยืนยันว่าท่านพ่อลีเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าทางการก็ไม่เชื่อทางการนั้นจึงได้ส่งพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ผู้เป็นเจ้าของวลีเด็ดภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ท่านได้มาสืบค้นให้ละเอียดว่าท่านพลีนั้นได้มีการซ่อมสุมกำลังไว้หรือเปล่าและทันทีที่พลตำรวจเอกเผ่ามาถึงท่านได้สั่งให้กักบริเวณท่านพ่อไม่ให้ทุดงเดินทางออกไปไหนจากวัดท่านพลีก็นิ่งท่านไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นและตามมาด้วยการสอบสวนท่านด้วยเรื่องราวต่างๆโดยกล่าวหาเรื่องที่ท่านพ่อหลีซ่องสุมกำลังไว้จริงหรือไม่ท่านพ่อหลีได้ตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่นะคนที่มาที่นี่เพราะมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองเอาไม้ไปตีระฆังในวัดดูสิถ้ามีระฆังใบไหนดังอาตมาก็จะลาสิกขาทันทีเมื่อพลตำรวจเอกเผ่าได้ยินดังนั้นจึงได้สั่งลูกน้องให้นำไม้ไปตีระฆังทุกใบภายในวัดแต่ปรากฏว่าไม่มีระฆังใบไหนดังเลยซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักแม้คนที่ตีระฆังเองยังแปลกใจจนหน้าถอดสีเพราะว่าเป็นเรื่องที่เหลือจะเชื่อได้พอหายตกใจจนสติคืนดีแล้วทุกคนต่างก็ตรงมาก้มกราบขอเข้ามาต่อท่านพ่อหลีด้วยความศรัทธาและยอมรับผิดในสิ่งที่กล่าวหาท่านพ่อไปเมื่อก่อนหน้านี้ท่านพ่อหลีก็ให้อภัยและไม่ได้ว่าสิ่งใดทั้งสิ้นและตั้งแต่นั้นมาพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ท่านก็กลายเป็นหนึ่งในลูกศิษย์คนสำคัญของท่านพ่อหลีไปท่านพ่อหลีเองก็ยังเคยเตือนพลตำรวจเอกเผ่าไว้ว่าให้ระวังตนไว้นะแม้แผ่นดินเกิดก็อาจจะไม่ใช่แผ่นดินตายของตัวเองและต่อมาคำเตือนก็กลายเป็นจริงเมื่อการเมืองมีปัญหาในช่วงปีพุทธศักราช2500พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ได้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2503ที่นครเจนีวาสิริอายุได้50ปี

านพ่อลีนั้นได้พูดไว้เสมอว่าคนเรานั้นทำดีทำถูกทำตรงจะต้องกลัวสิ่งใดที่ใครจะมาตรวจสอบเราเขาอยากจะสอบถามให้เขาถามเขาอยากจะรู้ให้เขารู้เรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัวเรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัวขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากสำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์วัดอโศการาม

้บ้านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
2: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
1: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

าสาทแห่งประเทศไทยได้ส่งมาให้ครับเป็นเรื่องราวของที่น่าคิดเกี่ยวกับสุขภาพของคนในยุคนี้นะครับในยุคโซเชียลมีเดียนะครับหลักฐานการศึกษาวิจัยมีท่วมท้นว่าการนั่งจับเจ้าบนเก้าอี้การมีชีวิตที่รักการกินนั่งและนอนยังขาดความกระฉับกระเฉงไม่ชอบการออกกำลังกายและไม่ชอบการเดินคือการทำลายสุขภาพอย่างสำคัญเดินให้มากนั่งให้น้อยไม่กินอาหารเกินพอดีมีชีวิตที่คึกคักกระฉับกระเฉงและมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อชีวิตดูจะเป็นทางออกของการมีสุขภาพที่ดีถึงแม้จะทำให้คนที่อยากให้เราจากไปรำคาญมากขึ้นก็ตามทีจงมองเก้าอี้ด้วยความระแวงเพราะว่ามันคือฆาตกรตัวจริงๆเก้าอี้เท่ากับฆาตกรตัวจริงคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าปืนและมีดคือเพชฌฆาตทันควันส่วนความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดชนิดเลว LDL สูงก็คือเพชฌฆาตผ่อนส่งแต่แท้ที่จริงแล้วเก้าอี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังคือฆาตกรอีกตัวหนึ่งที่มาแบบเงียบและเป็นพ่อของเพชฌฆาตผ่อนส่งข้างต้นนิตยสาร Scientific American ฉบับเดือนพฤศจิกายน2014ได้รายงานว่างานศึกษาวิจัย18ชิ้นใน16ปีที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมประชากรทั้งหมด 800,000 คนได้สรุปตรงกันว่าเก้าอี้ก็คือฆาตกรตัวอย่างเช่นการศึกษาในปี2010ซึ่งรายงานไว้ในวารสาร Circulation สำรวจผู้ใหญ่ 8,800 คนเป็นระยะเวลา7ปีสรุปว่าคนที่นั่งมากกว่าวันละ4ชั่วโมงดูทีวีหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มากกว่านี้เมื่อเทียบกับคนที่นั่งดูทีวีน้อยกว่าวันละ2ชั่วโมงแล้วมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง146โอ้โหไม่น้อยเลยครับท่านผู้ฟังและยังพบในงานศึกษาอื่นๆว่าการนั่งมากกว่าครึ่งวันในแต่ละวันนั้นทำให้ความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้น1เท่าตัวและโดยทั่วไปในภาพรวมเมื่อคำนึงถึงสาเหตุของโรคต่างๆรวมกันแล้วก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนที่นั่งกับกลุ่มคนที่กระฉับกระเฉงเดินไปเดินมาแล้วคนกลุ่มแรกนั้นมีโอกาสตายสูงกว่า150โอ้น่าคิดมากๆครับท่านผู้ฟังทำไมแค่การนั่งธรรมดาธรรมดาทำให้มีโอกาสตายสูงขึ้นคำตอบง่ายๆก็คือการนั่งเป็นระยะเวลานานๆไม่สอดคล้องกับการที่ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาตามธรรมชาติเพื่อสร้างให้มนุษย์เคลื่อนไหวเดินไปเดินมามีความกระฉับกระเฉงการนั่งนานๆอย่างไม่เคลื่อนไหวทำให้ระบบการทำงานเผาผลาญพลังงานของร่างกายนั้นทำให้อาหารที่บริโภคเข้าไปถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานทำงานช้าลงเกิดการสะสมของไขมันความอ้วนตามมาจนนำไปสู่โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขข้ออักเสบและโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับการมีน้ำหนักเกินปกติการนั่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคนไม่อ้วนก็เช่นกันเช่นการนั่งหลังจากรับประทานอาหารนำไปสู่การพุ่งสูงขึ้นของน้ำตาลในเลือดการเดินหลังอาหารสามารถลดยอดที่พุ่งสูงขึ้นได้ครึ่งหนึ่งมนุษย์เรามีความเข้าใจผิดว่าปัญหาสุขภาพนั้นเกี่ยวพันกับการกินมากเกินไปโดยมองข้ามการนั่งแบบเจ้า
เคลื่อนไหวของร่างกายนั้นคือปัจจัยสำคัญของบรรดาปัญหาสุขภาพซึ่งนิสัยชอบเดินเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่านั่งโดยไม่ทำอะไรบนเก้าอี้นั้นแก้ไขได้ง่ายกว่าการกินมากเกินไปด้วยซ้ำในประเทศญี่ปุ่นมีการรณรงค์19เพื่อสุขภาพและลามไปสู่หลายประเทศในปัจจุบันเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมนี้เป็นที่นิยมซึ่ง19นี้ก็เท่ากับว่าการเดินไม่ต่ำกว่า6กิโลเมตรต่อวันสำหรับคนไทยแล้วที่ไม่ได้เดินขึ้นรถไฟไกลๆเหมือนคนญี่ปุ่นอาจทำได้ยากหากไม่มีความมุ่งมั่นอย่างไรก็ดีหลักฐานเรื่องปัญหาสุขภาพข้างต้นก็น่าจะเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชอบนั่งมากกว่ายืนและเดินแทนนโปเลียนโบนาปาร์ตมีชื่อเสียงในเรื่องการยืนทำงานกล่าวคือโต๊ะที่ทำงานมีความสูงอย่างพอเหมาะต่อการยืนทำงานการที่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งทำให้คนที่เข้าพบนั้นใช้เวลาสั้นจนเป็นการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบันบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นบางแห่งใช้การยืนประชุมแทนการนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงดังที่เคยและได้พบว่าสามารถหาข้อตกลงได้ในเวลาที่สั้นกว่าและสอดคล้องกับหลักสุขภาพตามที่ได้พบมาจากงานวิจัยอีกด้วยมีการทดลองสร้างโต๊ะทำงานสูงคล่อมสายพานเดินที่มีความเร็ว 1-2 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งทำให้คนทำงานต้องยืนและเดินช้าๆอยู่ตลอดเวลาผู้ทดลองพบว่าทำให้สมองตื่นตัวมีความเครียดน้อยลงน้ำหนักลดลงความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยข้อสรุปนี้ปรากฏอยู่ในวารสาร Health Service Management Research ในปี2011และถ้าจะไปไกลถึงบรรพบุรุษของเราแล้วก็พบว่าการเดินทำให้เรามีวันนี้กันนักชีววิทยา2ท่านคือD.E. Lieberman และ D.M. Bramben เขียนบทความลงวารสาร Nature ในปี2004ชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเรานั้นที่สืบทอดลูกหลานมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความอึดอดทนในการเดินและวิ่งไล่ตามเหยื่อที่เป็นสัตว์อย่างไม่ลดละจนในที่สุดสัตว์ก็ทนไม่ไหวต้องล้มลงและเป็นอาหารในที่สุดการเดินทนทานทำให้เกิดอาหารและมีพลังจะผลิตลูกหลานยีนจากผู้แข็งแรงจากการเดินเหล่านี้ถูกถ่ายทอดลงมาจนถึงพวกเรามนุษย์ทุกคนนั้นมีประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ยาวเท่ากันคือประมาณ 7,500 ชั่วคนหรือประมาณ 150,000 ปีของช่วงเวลาที่มีหน้าตาและรูปร่างเหมือนมนุษย์ในทุกวันนี้คนที่คุยว่าตนเองมาจากครอบครัวที่เก่าแก่กำลังจะลืมความจริงข้อนี้เมื่อนิสัยการเดินทนทานฝังอยู่ในยีนของพวกเราจึงควรสนองตอบสืบทอดคุณลักษณะนี้ต่อไปเพื่อความแข็งแรงของมนุษยชาติและของตัวเราเองการนั่งก้มหน้าตลอดเวลาดูสิ่งประดิษฐ์อัศจรรย์ในปัจจุบันซึ่งเท่ากับเป็นการตัดสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆขัดแย้งกับความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ทำให้เราอยู่รอดกันมาโดยอยู่เป็นหมู่เป็นเหล่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมิฉะนั้นคงถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายกันหมดแล้วหลักฐานงานศึกษาวิจัยยังมีอีกว่าการนั่งจับเจ้าจุกบนเก้าอี้การมีชีวิตที่รักการกินนั่งและนอนอย่างขาดความกระฉับกระเฉงไม่ชอบการออกกำลังกายและไม่ชอบการเดินคือการทำลายสุขภาพอย่างสำคัญเดินให้มากนั่งใ
เป็นทางออกของการมีสุขภาพที่ดีถึงแม้จะทำให้คนที่อยากให้เราจากไปรำคาญมากขึ้นก็ตามทีขอให้ท่านผู้ฟังจงมองเก้าอี้ด้วยความระแวงเพราะมันคือฆาตกรตัวจริงขอบคุณเรื่องราวดีๆนี้จากท่านอาจารย์วรากร3 โกเศษหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

0: ใจตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการ

0: คิวนะในการลงทุนนะจริงๆก็เชื่อมโยงด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีนะมี AI ที่เข้ามาใช้เข้ามาช่วยในการลงทุนได้เยอะนะแต่สองสิ่งนี้ยังเป็นแก่นนะคะเดี๋ยวไปคุยดูอาจารย์วิเคราะห์กันนะคะว่าอาจารย์มองอย่างไรนะรวมถึงถ้าจะใช้ AI ในอนาคตเดี๋ยวอาจารย์มีบทสรุปด้วยนะว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่สำคัญเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือและประสบความสำเร็จได้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านครับ
0: ค่ะก็วันนี้เร็วอีกแล้วเนาะอาจารย์แป๊บเดียว31สิงหาอีกละเดือน8กำลังจะผ่านไปละเดี๋ยวเดือน9กำลังจะเข้ามาอีกแล้วค่ะอาจารย์คะค่ะ
1: จริงคนชั่วอายุจะรู้สึกว่าเวลามันเร็วขึ้นเด็กๆเวลามันจะช้านะอันนี้เป็นจิตวิทยาเรื่องนึงนะก็จริงๆวันนี้จะพูดเรื่อง IQ EQ นะจริงๆก็เรื่อง IQ เนี่ยก็เป็นลิงก์มาจากเรื่องของพวก AI นะเพราะหลังๆเนี่ยคนที่ IQ สูงๆหรือว่าพวกที่ทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้เช่นพวกวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะไม่มีประโยชน์ละเพราะว่าพวก AI เนี่ยสามารถมาทำแทนได้นะพวกที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่ยิ่งตอนนี้บอกว่าเราเรียนไปทำไมเพราะว่าสักพักหนึ่งเขาก็เขียนเก่งกับเราอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะแต่ในวันนี้จะมาพูดเรื่องของการลงทุนนะครับว่ามันอนาคตตอนนี้เป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงอดีตเป็นยังไงจริงๆก็อดีตกับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างเดิมนะก็คือว่าผมคิดว่ามันจำเป็นต้องการวิเคราะห์โดยเฉพาะการเพื่อพูดลงทุนนะต้องศึกษาต้องอะไรต้องเข้าใจการตลาดการเงินอะไรโอ้แบบนะต้องใช้ความรู้นะนอกจากมี IQ ต้องมีความรู้ด้วยนะอย่างเพราะว่า IQ บางคนก็เป็นทำทั้งด้านดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรนะมันก็ไม่รู้เอามาทำอะไรกับการลงทุนนะถ้าการลงทุนก็ต้องมีวิชาการนะแล้วก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็คนที่ทำได้ก็ต้องเป็นคนที่มีลอจิกดีพูดง่ายๆลอจิกดีเข้าใจเหตุเข้าใจผลอะไรต่างๆเนี่ยทุกทางด้านสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบนะต้องยอมรับว่าได้เปรียบจะเห็นว่าคนที่จะเรียนได้ทางด้านศิลปะนะทางด้านศิลป์เนี่ยยากที่จะเป็นนักลงทุนระดับชั้นนำจริงๆนะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบถ้าเป็นเกี่ยวกับศิลปะนะก็เป็นเรื่องของบริหารธุรกิจอะไรซึ่งมันก็ผสมผสานแต่จริงๆหนีไม่พ้นต้องการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนะซึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์เขาจะเก่งนะก็อันนี้ก็เป็นวิชาการอันหนึ่งที่สำคัญนะพูดง่ายๆว่าถ้าจะเป็น CNVI หรือเป็นคนที่เก่งเห็นลงทุนแบบ VI ที่อะไรได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีความเก่งในการคิดวิเคราะห์
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อก็คือเรื่อง EQ แต่เก็บไว้ก่อนตอนนี้พูดถึงเรื่อง IQ นะว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของผู้ก็พูดนะก็คือว่าการเรียนนะเวลาเขาทดสอบ IQ เนี่ยก็คือว่า
0: หัวกะทิหน่อย
1: แล้วสังเกตว่าเวลาคุณจะไปเข้าเรียนก็เรียกว่าวิทยาศาสตร์เรียนอะไรศาสตร์ลึกๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปสอบวิชาที่มันต้องคำนวณต้องวิเคราะห์อะไรเยอะแยะเลยจะ GMAT อะไรเขาจะมีอะนะว่าไปจะเข้าได้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็วิชา4-5วิชาหลักๆต้องคะแนนดีน
0: ะ
1: มหาลัยเขาจะรับคุณเนี่ยเขาก็ต้องดูพวกนี้เพราะนั้นคุณจะไปเรียนไม่ได้นะก็บอกว่าหลังๆเนี่ยเราบอกว่าเราได้4 เต็ม 4เลยนะได้คะแนนเต็มหมดเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปยื่นเนี่ยไม่ได้หรอกเขาบอกว่ามันไม่พอนะได้4ก็ยังไม่พอเพราะทุกคนเขาได้4หมดเลยนะคุณไปสมัครพวกฮาร์วาร์ดพวกอะไรพวกนี้นะ MIT สแตนฟอร์ดเนี่ยได้4นี่อย่าไปหวังว่าจะได้นะโอกาสได้ยังน้อยหมายว่าคุณเต็มเต็มเหยียดไม่มีผิดสักคำไม่มีสิทธิ์สักข้อยังเข้าไม่ได้เลยนะเขาบอกต้องในเมื่อมันเท่ากันหมดอะ4เพราะพวกนี้มันความการคิดความสามารถในการทำคณิตศาสตร์อะไรมันเต็มหมด
0: ค่ะ
1: ก็ต้องไปวัดกันว่าคุณจะมี

0: เรียกอะไรมีโปรไฟล์มีนู่นมีนี่นะมีจะเรียกอะไรคุณทำงานอะไรมาคุณเคยไปแข่งโอลิมปิกฟิสิกส์ชนะหรือเปล่ามันไปนู่นเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคุณได้4แค่ทำในห้องเรียนเนี่ยไม่ได้หรอกนะอ่ะนี่ก็เลยแบบว่าเพื่อที่จะบอกเรื่องเนี้ยผมบอกว่าเออจริงๆก็น่าจะลองมาดูพวกเซียนระดับโลกเซียนวีไอว่าเอ้ยเขาไอคิวสูงจริงหรือเปล่าคือผมสรุปเองนะว่าพวกไอคิวสูงอ่ะถึงจะเรียกว่าเรียนได้เก่งเรียนเก่งก่อนนะใช่ไหมอันนี้เป็นการพิสูจน์ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าเอ้ยผมตรวจสอบไอคิวแล้วได้ไอคิว130อะไรเงี้ยมันไม่มีผมเคยไปตรวจสอบไอคิวนะสมัยเข้าไปเรียนที่จุฬาปีหนึ่งเนี่ยก็หลายคนก็ไปเพราะตอนนั้นก็คณะครุศาสตร์เขาก็มีการสอนมีการแบบสอนนักศึกษาให้ตรวจไอคิวเป็นอะไรเป็นเพราะแล้วเขาจะดูเด็กดูอะไรพวกเราก็จบวิศวะเรียนวิศวะเพิ่งเข้าไปก็ไปตอนเข้าไปเรียนใหม่ๆแล้วไปดูบูธของเขาอะไรก็ไปนั่งตรวจ
1: เป็นทำข้อสอบเหรอคะอาจารย์หร
0: ือเขาจะมีนิดเดียวเช่นท่านหนึ่งบวกหนึ่งนู่นนี่อะไรหรือว่าแบบอะไรบางทีไม่ใช่เป็นเลขนะแต่ก็บอกว่าถ้าเอาสามเหลี่ยมบวกกลมๆจะออกมาเป็นรูปอะไรคือเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าคุณเรียนสูงแล้วคุณจะไอคิวสูงไม่ใช่นี่คือไอคิวจากการสมองวิเคราะห์
1: ตึงชาวปัญญา
0: ใช่แต่ไม่ใช่ศิลปะ
1: คือ
0: มันต้องมีเหตุผลว่าทำไมไอสามเหลี่ยมตัวนี้บวกตรงนั้นมันจะต้องออกมาเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้มันต้องมีเหตุผลของมันเข้าใจไหมก็พวกเราเนี่ยพูดตรงๆนะที่ไปด้วยกันเนี่ย120อัพทุกคนนะผมก็120เกินนะก็ทุกคนก็ได้มากอย่างเงี้ยเพราะว่าการเข้าเรียนวิศวะเนี่ยโอ้โหมันต้องเรียนคณิตศาสตร์เรียนฟิสิกส์ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันต้องเป็นคนที่คิดลอจิกเก่งๆทั้งนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างผมเลยบอกว่าเอาสรุปก็ลองมาดูเลยว่าเซียนวีไอเนี่ยเขาไอคิวสูงไหมพูดง่ายๆนะแต่เราไม่รู้ไอคิวจริงเราก็ดูจากการที่เขาสามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนนะที่ไหนบ้างจะมาถ้าเรารู้กันอยู่ว่าคนที่เข้าฮาร์วาร์ดได้เข้า MIT ได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นคนท็อปของประเทศถึงจะไปเรียนได้นะมันก็ไม่ได้หรอกนะทุกปีเนี่ยก็จะมีน้อยคนมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้าจะมาอ่ะเราลองมาดูเลยไล่กันได้คนแรกเลยนะวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าโอ้ยเนิร์ดบ้าเรียนอะไรต่างๆนะไม่ใช่หรอกถ้าไปดูอ่านประวัติเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดอะไรต่างๆที่อาจจะแปลกไปนิดหน่อยแต่โจจีนานเขาว่าสอบเข้าวาตันได้วาตันนี่เราต้องรู้จักว่าวาตันนี่เป็นท็อปอยู่ของทางด้านธุรกิจบริหารธุรกิจในเมืองไทยก็มีคนจบวาตันอยู่หลายคนนะไม่อยากเอ่ยถึงว่าหลายคนผมรู้จักนะเพราะว่าพวกนี้สุดท้ายก็มาเป็นนักทุนนำทางด้านการเงินนะอยู่บริษัทหลักทรัพย์อยู่อะไรต่างๆจะมาอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นท็อปของประเทศตอนก่อนไปเขาก็เก่งอยู่แล้วจับตาก็เก่งแล้วก็เรียกว่าวาตันนี่ตัวเองอะว่าถ้าต่างบริหารธุรกิจเขาไม่ได้แพ้ใครนะเอาเป็นอย่างนี้นะแม้กระทั่งพวกอาวงฮาวาดเขาก็อยู่ในแรงเดียวกันแล้วคนไปเรียนเยอะนะนอกเรียนเข้าวาตันได้2ปีเขาย้ายกลับมาอยู่บ้านที่เนบาสกาซึ่งเป็นอยู่ธรรมดารัฐธรรมดาไม่คนไม่รู้จักพอเรียนจบแล้วก็ตามประวัติเขาก็บอกว่าเขาไปแอพพลายที่ฮาร์วาร์ดนะแต่ฮาร์วาร์ดไม่รับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไปจี้จุดนิดหน่อยครับเนี่ยคุณดูดิคนระดับวอร์เรน บัฟเฟตต์คุณปฏิเสธเขาแต่ผมนั่งนึกดูนะถ้าคุณจบเนบราสกาแล้วไปต่อฮาร์วาร์ดเขาคงดูนิดหน่อยเด็กคนนี้เก่งใช้ได้นะคะแนนดีแต่ว่าเนบราสกาไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเรียกว่าท็อปของประเทศนะก็เลยอาจจะไม่รับไงแต่โคลัมเบียเขารับเขาก็คงได้คะแนนดีอะไรดีนะคือประวัติคือเขาฮาร์วาร์ดน่าจะรับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยคนแย่งกันเยอะแบบขนาดไหนนะเพื่อจะเข้าได้จะแปลก็เอาเป็นว่าเขาก็เลยไปโคลอมเบียแล้วตอนหลังก็บอกว่าเขาเข้าเพราะว่าเบนเกรแฮมเขาสอนอยู่อาจจะมีส่วนจริงแล้วแต่ว่ายังไงก็ถ้าฮาร์วาร์ดรับนี่ก็เขาอาจจะเข้าฮาร์วาร์ด

0: แล้วก็เราจะไม่มีคนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะฮาร์วาร์ดเขาไม่ได้สอน VI ไม่ได้เป็น VI เขาเป็นโรงเรียน MBA ธรรมดาอะไรเงี้ยนะในขณะที่ทางนี้เขาเน้นเลยไม่คนที่ทำให้เกิดเอว่าโคลอมเบียนี่เป็นมหาวิทยาลัยของ VI เลยเป็นต้นตำรับก็คือเบนเกแฮมซึ่งเบนเกแฮมเนี่ยจริงๆประวัติก็คือว่าเขาอะเข้าโคลอมเบียโคลอมเบียนี่ก็ท็อปอยู่นะอยู่ที่นิวยอร์กนะมันเป็นอะไรที่ดังมากนะก็เขาเข้าไปเรียนจบแล้วก็แต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็มาลงทุนมาอะไรแล้วสุดท้ายเขากลับไปสอนเด็กปริญญาโทด้วยที่โคลอมเบียซึ่งก็แปลกไงเขาอาจจะเก่งไงเก่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าเอาต้องให้เข้ามาสอนใช่ไหมทั้งที่ไม่ได้จบปริญญาโทหรือเอกปกติต้องจบเอกถึงจะมาสอนได้นะก็เลยเบนเกแฮมก็ต้องถือว่าเก่งแหละนะจบโคลอมเบียปริญญาตรีแล้วก็ไปสอนแล้วก็ไปสร้างตำรับ VI ที่โคลอมเบียขึ้นในโลกเลยนะคนที่สามคือชาลีมังเกอร
1: ์ค่ะ
0: ชาลีมังเกอร์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้จบทางด้านสายนี้เลยนะแล้วทีเดิมทีเขาก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นนักลงทุนเพื่อยังไงนะเขาก็จบถ้าไปเรียนคณิตศาสตร์ที่ยูมิชิแกนแต่ว่ายูมิชิแกนก็ดังนะในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับท็อปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขาลาออกเรียนไปลาออกแล้วไปเกณฑ์เป็นทหารเป็นอะไรเนี่ยเป็นอยู่พักหนึ่งตอนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วต่อมาก็ไปอบรมไปเทรนนิ่งที่คาลเทคนะทางด้านเกี่ยวกับดาราซุงดาราศาสตร์อะไรก็เขาก็คือความคิดแปลกๆนะนะก็คือเก่งแต่พออย่างนั้นก็คือไม่ได้ปริญญาตรีเลยแต่ปรากฏว่าตอนหลังเราไปเรียนต่อเขาเรียกว่าลอสคูลที่เมืองนอกนี่เขาแปลกนิดหนึ่งนะลอสคูลเนี่ยเขาไม่เรียกปริญญาโทอะไรเป็นลอสคูล
1: ค่ะ
0: คุณต้องส่วนใหญ่ต้องจบปริญญาตรีมาก่อนจบสาขาอะไรก็ได้นะแล้วสุดท้ายก็ไปเรียนลอบ้านเรานี่เรียนลอตั้งแต่ปริญญาตรีเลยซึ่งมันก็แตกกันผิดกันเพราะคอนเซ็ปต์ของกฎหมายของอเมริกาเขาไม่เหมือนเมืองไทยเขาบอกคุณต้องรู้เรื่องดีก่อนคุณถึงจะมาเรียนกฎหมายเพื่อจะควบคุมสิ่งนั้นถ้าคุณไม่รู้อะไรคุณไปเรียนการควบคุมอ่ะถ้าคุณจะรู้อะไรว่าสิ่งนี้ต้องการควบคุมแบบไหนใช่ไหมเขาบอกคุณต้องมีเบสิกก่อนถ้าคุณถึงจะไปเรียนวิธีการควบคุมมันโดยการเรียนรออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเป็นว่าการเรียนลอของอเมริกานี่คือท็อป
1: ครับ
0: คือเด็กท็อปของประเทศน่ะจะเรียนล
1: อ
0: บ้านเราอาจจะเรียนหมอเรียนวิศวะเรียนอะไรนะแต่อเมริกาเนี่ยถ้าคุณเป็นลอเยอะนี่คุณท็อปที่สุด
1: ค่ะ
0: เงินเดือนดีสุดอะไรสุดเก่งสุดนะเข้าได้เกียรตินิยมได้ซ้ำไปนะอ่ะปีเตอร์ลินช์คนต่อมาปีเตอร์ลินช์เนี่ยพวกนี้ท็อปๆนะผมคัดมา10คนนี่คือท็อปของพวก VI นะปีเตอร์ลินช์นี่เราก็รู้นะบริหารกองทุนใหญ่โตแล้วก็ทุกวันนี้นะสถิติก็หาคนเทียบยังไม่ได้นะกองทุนแมกเจลันฟันเนี่ยนะจ่ายปีละ 30% อะไรแต่ว่าเขาแค่10กว่าปีนะปีเตอร์ลินช์เนี่ยถ้าไปดูประวัติเขาเนี่ยเขาก็บอกตอนเรียนก็นะที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็เพราะว่าไปแคดดี้เป็นแคดดี้งานพาร์ทไทม์แล้วก็ไปเจอนักลงทุนแล้วก็นู่นนี่นะเขาก็เรียนบอสตันคอลเลจBoston College นี่ก็เป็นท็อปๆนะ
1: เป็น
0: โรงเรียนระดับ Ivy League อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ดังอ่ะดังไม่เขาอาจจะไม่ใช่ชื่อแต่ Boston College ต้องดูว่าถ้าคุณศึกษาคนดังๆไม่ใช่คนดังด้วย คนที่เป็นอีลีทของไทยจริงๆยุคก่อนนะเขาจะไป Boston อยู่หรือ Boston College Boston College ทั้งคู่แหละ Boston College Boston อยู่ก็แปลกนะคือคนที่เป็นแบบเขาจะเรียนแบบพ่อแม่เป็นอาชีพเป็นดีเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องไปพวกเนี้ยเพราะมันเข้าอาจจะไม่ได้ยากเท่าที่อื่นนะแต่ว่ามันมีศักดิ์ศรีมีอะไรมีความเก่งกาจมีอะไรได้รับการยกย่องว่าเป็นท็อปๆอยู่นะสุดท้ายก็ไปต่อวาตันวาตันนะวาตันเยอะนะวาตันปริญญาโทนะก็อิตาลีก็จบก็สั่งอยู่กับวาตันก็ทั้งคู่เลยเป็นอยู่ซับๆของโลกเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันนะเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันนี่เก่าแก่แล้วนะท่านไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าเรียนเยลนะปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์แล้วก็เยลนี่เราต้องรู้ว่าเป็นไอวิลีชัดเจนพวกไอวิลีเนี่ยสแตนฟอร์ดพรินสตันเยลคอร์เนลอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ย ฮาร์วาร์ดนี่คือไอวี่ลีกไอวี่ลีกคือมันนอกจากมันเก่งมากมันคือมันเก่าแก่มันไม่เหมือนกับยูแบบอะไรบางอย่างมันจะเก่าแก่ก่อตั้งตั้งก่อนประเทศอเมริกาเกิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างฮาร์วาร์ดเนี่ยตั้งมาตั้ง 5-600 ปีแล้วอเมริกาเพิ่งเกิดมา250ใช่ไหมถ้ามันตั้งโดยพวกศาสนาบ้างคนรวยมาตั้งกองทุนอะไรนะเอาเป็นว่าเซอร์จอห์นซัมเมอร์ตันเนี่ยเขาเรียนไอวี่ลีกแล้วก็ได้คะแนนเกือบสูงสุดเลยในรุ่นเลยนะที่เยลเนี่ยเขาก็ไปต่อที่ไหนอ่ะนี่แปลกเนี่ยไปต่อออกฟอร์ดออกฟอร์ดนี่ไปต่อทางด้านกฎหมายได้รอดสโคลาร์รอดสโคลาร์นี่คือกองทุนคนที่ได้ทุนพวกนี้ไปสมัครแล้วได้ทุนรถสกอร่าเนี่ยโ
1: อ้
0: ถือว่าท็อปมากตัวอย่างเช่นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะพวกโอบามาหรืออะไรพวกไม่ใช่บิลคลินตันอะไรพวกเนี้ยเนี่ยแนวเนี่ยไปเรียนนะไปเรียนกฎหมายไปเรียนอะไรที่ได้ทุนรถสกอร่ามันนี่ดังมากนะแล้วมันมีมานานมากแล้วใครได้นี่โอ้โหท็อปๆเลยถึงจะได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนึงนะว่าจอห์นเทมเพิลตันเนี่ยถึงกลายเป็น VI ที่ไปต่างประเทศเพราะเขาไปเรียนต่อออกฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าเขาอินเตอร์นะต่างๆจากคนอื่นที่เรียนในประเทศนะเขาไปเรียนออกฟอร์ดแต่สมัยนั้นอีกคนหนึ่งเซธแคลแมนนะคนนี้พวกเราบางคนไม่ค่อยรู้เลยว่าเก่งนะรุ่นเก่าละนะรุ่นเก่ามากแล้วก็อยู่ในกลุ่มพวกบริษัทรุ่นแรกๆพวกนี้นะหนังสือเขาเขียนผมยังจำได้มีคนเอามาให้เล่มหนึ่งเซฟมาตินออฟเซตตี้เนี่ยดังมากเลยฮะหนังสือเล่มนั้นนะนี่ก็จบเศรษฐศาสตร์คอร์เนลเห็นไหมมาละคอร์เนลเกียรตินิยมนะแล้วก็ไปต่อ MBA ที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหมเห็นไหมกลับมาฮาร์วาร์ดด้วยทุนเบเกอร์เนี่ยโอเคเหมือนกันนะคือได้ทุนพิเศษไปฮาร์วาร์ดได้ทุนนี่มันต้องถือว่าสุดยอดนะถ้าคุณไปธรรมดาไม่ได้ทุนหรอกใช่ไหมเพราะเขาไม่ให้เราก็ให้เฉพาะท็อปจริง
1: ๆ
0: ท็อปของท็อปคนที่เจ็บนี่คือโฮวาร์ดมาร์กโหดมากเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟมากนะออกหนังสือให้ความเห็นแล้วก็เป็นคนใหม่คนหนึ่งที่มันดังขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวหลังเริ่มกลายเป็นอยู่ในกลุ่มท็อปละนะโหดมากนะก็ยังอ่านหนังสือเขาอยู่นะนี่ก็เกียรตินิยมทางด้านการเงินจากไหนวาตันเห็นไหมวาตันนี่เยอะมากนะแล้วก็ไปดูเนี่ยหลายคนในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นท็อปของแต่ว่าพวกนี้อายุเยอะหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้ก็เกษียณแล้วบางคนก็ยังมาเขียนนู่นเขียนนี่อะไรต่างๆเนี่ยจบวาตันเนี่ยนะก็แล้วก็ไปต่อ MBA ที่ชิคาโกนี่ก็เป็นถ้าเป็นระดับรัฐนี้เขาก็ท็อปๆนะชิคาโกเนี่ยนะแต่เป็นพวกนักวิชาการแบบทฤษฎีเยอะพอคนที่8วอเตอร์สล็อตเนี่ยก็คือสินรุ่นแรกของเบนแกรมเนี่ยรุ่นเดียวกับบัฟเฟตต์ยังอะไรพูดถึงอยู่นะนี่ก็แปลกที่สุดเลยวันนี้ก็คือว่าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนจบปริญญาไม่เคยเรียนปริญญาตรีแล้วมั้งนะไม่มีประวัติการเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมขึ้นระดับโลกได้เขาก็ไปเรียนรุ่นเดียวกับบัฟเฟตต์ตอนสมัยเบนแกรมสอนที่โคลอมเบียแล้วเขาคงอะไรมากละอินมากทำได้ดีมากตอนหลังก็ไปเป็นผู้บริหารกองทุนอะไรต่างๆนะหลังจากที่เขาเบนแกรมเลิกไปอะไรไปเขาก็ไปทำงานกับเบนเกแฮมด้วยคือคนเนี้ยเข้ามาเทรนตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้มีปัญญาอะไรเข้ามาเทรนเฉยๆพอเสร็จแล้วต้องไปทำงานกับเบนเกแฮมก็เลยคงจะได้วิชาการมันวิชามันหนักมากก็เลยดังอ่ะนะแล้วก็อายุยืนต่อมาทำงานมันเยอะนะนี่เป็นคนเดียวที่แปลกโจเอลกรีนแบล็กไอ้คนนี้เป็นถ้าเราพวกเราจำได้มันมีคำว่า magic formula เขาก็บริหารกองทุนนะ magic formula ก็ใส่สูตร VI เข้าไปเลยแล้วก็ออกมาบอกว่าจะเลือกตัวไหนอะไรแล้วซื้อเลยแล้วปรากฏว่าโอ้ถ้าทำตามเขานี่รวยเละเลยดีกับทุกคนตัวยังไงแต่เป็นหุ้นตัวเล็กหน่อยนะก็อันนี้ก็คือจูเออร์กับกรีนแบทนะอันนี้ก็เขาจบอะไรเขาจบปริญญาตรีจากวาตันเห็นไหมพวกวาตันนี่มันโอ้โหแบบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็ MBA ที่อยู่เดียวกันคือวาตันนี่เขาเรียกว่าเป็นสกูลเป็นที่เมืองนอกมันจะมีไงมันมีเขาตั้งขึ้นมาเป็นสกูลเป็นแผนกที่แบบอะไรมันจะมีชื่อของคนให้ไปตั้งขึ้นมาอะไรแล้วแต่แล้วเสร็จแล้วเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยยูว์เพนยูว์เพนซินเวเนียนะ มียูอัพเพนนี่ก็คือวอร์ตันนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าไปพูดถึงเรื่องนี้นะก็จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะก็คนสุดท้ายฟิลิปฟิชเชอร์คนนี้จริงๆเขาก็ก่อตั้งไม่ใช่ก่อตั้งพูดถึงเรื่องโกรธนะผมก็เคยพูดถึงบ่อยวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยยกจ้องเบนแกแฮมพอๆกับตอนหลังมาทุกต้องฟิลิปฟิชเชอร์เพราะฟิลิปฟิชเชอร์นั้นการเติบโตด้วยนะก็เลยดังคนนี้จบสแตนฟอร์ดละอันนี้แปลกไปนิดหนึ่งจบสแตนฟอร์ดเพราะสแตนฟอร์ดเนี่ยทางด้านนี้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยดังเท่ากับวอร์ตันหรอกนะแต่เขาก็ดังเดี๋ยวนี้สแตนฟอร์ดนี่ไปดูเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนที่เป็นเกี่ยวกับอะไรสตาร์ทอัพอะไรสแตนฟอร์ดตอนนี้ไปดูนะพวกดังๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้สตาร์ทอัพดังๆทั้งหลายมาจากสแตนฟอร์ดเป็นส่วนใหญ่นะนะนี่ก็ไอวี่ลีกเลยนะแล้วก็ไปเรียนต่อโทแต่ว่าลาออกไปก่อนก็จบแค่ปริญญาตรีฟิลิปฟิชเชอร์นะเห็นไหมว่าผมบอกได้เลยว่าไอคิวสูงทุกคน
1: ระดับหัวกะทิทุกคน
0: ระดับหัวกะทิทุกคน
1: ทั้ง
0: เก่งทั้งอะไรน
1: ะ
0: ทั้งสิบคนแล้วจริงๆก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอนนี้ไปดูคนที่ดังรุ่นใหม่ๆก็น่าจะแบบนี้แหละยิ่งหลังๆเนี่ยถ้าคุณจะเป็นบริหารกองทุนแต่อะไรนะถ้าคุณจบต่ำกว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีให้เงินคุณบริหารหรอกใช่ไหมพวกนี้หัวระดับนู่นเลยแล้วหลังๆนี่มีเริ่มมีแบบพวกคอนพวกอะไรพวกนี้ก็จะมาจากโรงเรียนอีกแบบโรงเรียนพวกดังแบบไอวี่ลีก MIT นู่นนี่ซึ่งจะมาอีกรุ่นหนึ่งจะต้องเก่งนะการเลือกหุ้นการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้จบ MBA คุณจบสายอื่นแต่ว่าจบจากท็อปยูเนี่ยคุณก็เก่งแล้วล่ะแต่พอคุณเก่งเพราะคุณสามารถจะแอพพลายมาเลือกหุ้นนะก็ IQ นี่สำคัญมากโดยเฉพาะที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะสำคัญมากถ้าไม่ IQ ไม่สูงพอนี่ก็เหนื่อยผมก็เลยแต่ว่าก็เลยปลอบใจนิดนึงว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่เป็นนะคณิตศาสตร์ไม่เป็นฟิสิกส์ไม่เป็นอะไรจะเพราะฉะนั้นฉันคงไม่มีโอกาสได้เป็นนักลงทุนที่เก่งเอาเงี้ยจะผมก็เลยเขียนเติมนิดนึงว่าช่วงสมัยผมเป็นเรียนวัยรุ่นหน่อยนะฮะเรียนปริญญาโทก็ได้ชิดรับเชิญไปที่อเมริกานะในโครงการผู้นำนักศึกษาแห่งเอเชียน
1: ะ
0: เขาจะคัดจาก10ประเทศเลยประเทศละคนประเทศละคนแล้วไปจอยกันแล้วก็ไปทัวร์อเมริกา45วันโอ้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วนะคุณมีเงินก็ไปไม่ได้แล้วพวกเขาพาคุณไปที่ที่ดีๆที่แบบคุณเข้าไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมาในโครงการเข้าไปเนี่ยวันแรกเลยเขาถามเลยหัวหน้าทัวร์เนี่ยเขาก็ถามบอกอ้าววันนี้มาทดสอบนิดหน่อยในฐานะที่คุณเป็นผู้นำนะคุณเป็นผู้นำลองถามว่าคุณน่ะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของครอบครัวแต่เอาอันที่หนึ่งคนโตลูกคนโตถ้ากดว่า7-8คนเลย10คนนี่มี7-8คนยกมือลูกคนโตโอ้โหตกใจเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่ไหมลูกคนโตเป็นผู้นำนะมันมีเหตุผลนะทีนี้ใครเป็นลูกคนเล็ก
1: อาจารย์เป็นลูกคนเล็ก
0: ผมเป็นลูกคนเล็กคนเดียวที่เหลือนี่นั่นก็เป็นลูกคนกลางๆเลย
1: ใ
0: ช่ไหมเขาก็มองผมเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ต้องเสียใจหรอกที่อยู่ไม่เป็นลูกคนโตใช่ไหมอยู่ก็ยังเป็นผู้นำได้นะแล้วก็บอกว่าจริงๆอ่ะอยู่สเปเชียลเพราะว่าลูกคนโตเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้นำโดยเฉพาะสมัยก่อน
1: ดูแลน้อง
0: สมัยนี้ไม่ได้นะสมัยนี้เพราะว่ามันมีลูกคนเดียวเดี๋ยวนี้ลูกน้อยสมัยรุ่นผมเนี่ยลูกประมาณ5-6คนทุกบ้านนะบางคนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นลูกคนโตนี่เป็นส่วนน้อยลูกคนเล็กก็เป็นส่วนน้อยแต่ว่า7-8คนใน10คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะจะมาก็เพราะว่าเขาบอกลูกคนโตก็มีเหตุผลอ่ะเพราะแม่อบรมสอนให้เป็นผู้นำอะไรต่างๆโดยธรรมชาตินั่นสอนจะมาแล้วผมก็ดูก็น่าจะเป็นจริงก็เราไปเปิดดูนะศึกษาดูตอนเพิ่งเมื่อคืนเนี่ยเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ลูกคนโตเขาเป็นผู้นำจริงหรือเปล่าก็ผมมีสตัดดี้นะที่แถวยุโรปอ่ะเขาบอก 50% ของ CEO 50% ของ CEO ใหญ
1: ่เป็นลูกคนโต
0: ค่ะใช่หรือลูกคนเดียวอะไรเงี้ยลูกคนเดียวก็คือเหมือนกันคือได้รับการอบรมแบบเป็นผู้นำได้ใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าคุณไม่ได้เรียนจบ อยู่ท็อป10หรือคะแนนสูงๆนะอยู่มาลงทุนอยู่กับ IQ อยู่ไม่พอเนี่ยอาจจะไม่จริงใช
1: ่
0: ไหมอยู่อาจจะทำได้มันมีข้อยกเว้นมีอะไรใช่ไหมแล้วอยู่เป็นสเปเชียลถ้าอยู่เป็นอยู่ก็เป็นสเปเชียลอ่ะนี่ก็เรื่องของ IQ นะจบไปบอกไว้ก่อนว่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแบบต้องคณิตศาสตร์เก่งต้องเรียนดีต้องอะไรไม่จำเป็นหลายคนก็อาจจะไม่ได้เรียนดีบางคนอาจจะเฮ้ยเราเขาเรียนจบแย่มากเลยสาขาก็ไม่ใช่เป็นสาขาที่เรียนยากเลยแต่เขาก็เป็น
1: แต่ก็ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้
0: ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: ทีนี้อีกเรื่องนึงก็สำคัญต่อบอกว่าเอาเครื่องจริงเนี่ยตอนนี้ยิ่งง่ายขึ้นอยู่ไม่ต้องจบพวกเนี้ยอยู่ไม่ต้องไอคิวสูงมากหรอกเพราะว่าอะไร
1: AI ช่วย
0: แล้วไอตัว IEQ เนี่ยมันสำคัญพอๆกันหรือผมคิดว่ามากกว่า IQ นะยิ่งต่อไปในอนาคตยิ่งมากกว่าเพราะว่าการลงทุนเนี่ยคุณเลือกหุ้นถูกนะมีโอกาสเลือกหุ้นถูกมากกว่าคนอื่นหน่
1: อ
0: ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ EQ เพราะว่า IQ เนี่ยมันเลือกหุ้นตอนซื้อคุณเลือกแต่หลังจากนั้นน่ะคุณจะถือต่อหุ้นมันขึ้นคุณขายหรือเปล่าคุณจะถือยาวถือสั้น
1: อารมณ์
0: วิกฤต
1: เต็ม
0: ๆเกิดวิกฤตขึ้นมาคุณบอกให้ขายก่อนเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวไอ้นี่เป็นเรื่องของ EQ ละซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดมากแต่บัฟเฟตเนี่ยก็พูดตลอดเวลาเลยซื้อหุ้นดีแล้วก็เก็บระยะยาวไปตรงขายไม่ได้ไปดูราคาเพราะนี่คือ EQ ทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ตรงโลกต้องอย่าโล
1: ภอื่นกลัว
0: ถ้าตอนที่คนอื่นกลัวเราต้องพยายามโลภนี่เป็นเรื่อง EQ เท่านั้นแล้วเขาทนได้บัฟเฟตไม่เคยขายหุ้นเทขายหุ้นเพราะเกิดวิกฤตเลยถ้าจะซื้อหรือซ้ำไปเฉยใหญ่นะ
1: แ
0: ล้วจะไปอ่านประวัติดูถ้ามันตกออกมาทำมันเฉยแล้วตอนนี้ที่ หลายปีที่ผ่านมาหุ้นบูมระเบิดคนรวยกันจาก AI บัฟเฟตถึงขั้นสุดแย่ๆเลยตกรถยอมทนตกรถตั้งหลายปีได้ยังไงอะไรเงี้ยคือนี่คือ EQ แล้วล่ะแล้วนี่เขาก็ผ่านแบบนี้มาเยอะแล้วจนเขารู้ว่าวัวก็จะอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องเดือดร้อนอะไรไม่ใช่ว่าตอนนี้แก่เลยไม่ทันสมัยหนุ่มๆก็เป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจหรอกใครจะตามมาใครอะไรใช่ไหมเขาถุงเขานะจะ EQ ทุกตัวอย่างนะ EQ มันมีเยอะมากเช่นอดทนรอได้อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะต้องเสร็จพูดเรื่องนี้นะปีเบสบอลเขาเปรียบเทียบว่านักลงทุนเนี่ยมันก็คนที่เป็นพิชเชอร์คือคนตีลูก มีคนคว้างเข้ามาแล้วก็ตีเขาคุณต้อง3ทีคุณต้องตีถ้าไม่ตีก็แพ้ละไม่ก็เสียละแต่ว่าเซียนที่เป็นคนตีพิเชอร์เขาบอกเลยว่ามันต้องตีลูกที่มันเข้ามาตรงไหนคุณถึงตีถ้ามันเข้ามาผิดที่คุณจะไปตีถ้าตีแล้วคุณเสียใช่ไหมต้องเอาอย่างนั้นเมื่อไปก็เหมือนงานบอกว่าคุณก็ต้องเป็นงั้นคุณต้องรอแต่ว่าลงทุนหุ้นมันดีอย่างคุณไม่จำเป็นต้องตีเลยคุณนั่ง3เดือน5เดือนปีนึงไม่ต้องทำอะไรก็ได้คุณไม่ยังอันเสียแต่คุณจะรอจนกระทั่งมันเจอแบบลูกที่เข้ามาแบบสวยๆตีแล้วโฮมรันอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือสไตล์นะกล้าสวนกระแสคนอื่นนี่ก็สำคัญแต่ก็อย่าสวนทุกครั้งใช่ไหมก็ต้องดูว่าตอนนี้สมควรจะอะไรต่างๆแต่กล้าคนอื่นเขาเล่นไปทางนู้นหมดแล้วคุณอยู่เฉยคุณไม่ทำคุณไม่เชื่อก็ต้องทำได้นี่ก็เป็นพวก EQ นะ
1: ค่ะ
0: โลภกลัวโลภอันก็คือต้องยอมรับว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันก็เรื่องไฮเทคอย่างเงี้ยต้องเฟียนไม่รู้เรื่องไฮเทคเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไฮ
1: เทคเขาหลีกเลี่ยงไปเลย
0: เขาหลีกเลี่ยงเขาบอกว่ายอมรับว่าไม่รู้เขาถึงบอกว่ามีสามตะกร้าไงอันนี้รู้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจอะไรของเขาเนี่ยถ้ากองนี้ไม่เอาเลยตัดทิ้งใช่ไหมนะในตัวอย่างสุดท้ายก็คือวินัยที่สำคัญมากวินัยเนี่ยคุณต้องเป็นกฎเป็นอะไรเช่นตัวอย่างว่าเฮ้ยคุณอย่าคิดว่ามันดีเกินไปเอาตัวเดียวใส่มาจิ้นพังเลยอะไรเงี้ย
1: ค
0: ุณต้องมีวินัยว่าเฮ้ยของเราเนี่ยต่อให้เลวร้ายที่สุดเราไม่พังเราต้องกระจายความเสี่ยงเพียงพอตัวนึงอย่าเกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรว่าไปมันต้องมีวินัยชัดเจนไม่นั้นคุณจะมัวแต่คิดว่าชนะแน่ชนะแน่ใส่เข้าไปมันพังทีเดียวคุณเจ๊งเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่ก็เป็นเรื่องของไม่ EQ แต่โดยรวมๆแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยนาทีเนี่ย IQ จะสำคัญน้อยลง
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: คุณเคยทำแทนได
0: ้คุณปอกเลยแล้วมันหาหุ้นให้คุณเป็นร้อยเป็นพันหุ้นได้เลย
1: ค่ะ
0: แค่กดเข้าไปถาม ให้เลือกหุ้นยังได้เลยแล้วคุณลองก็ได้เลือกหุ้นมา

0: แข่งกับคุณอะไรเงี้ยนะน
1: ี่
0: ก็เป็นอะไรที่ดีแต่ EQ เนี่ยผมคิดว่ายังทำยาก
1: สำคัญ
0: เพราะว่าพวก AI เนี่ยเขาไม่ยังไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรพวกนี้เพราะนั้นเขาจะคิดแบบจะบอกอ้าวคิดแบบไม่มีอารมณ์อะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอเคค่ะฟังแล้วมีกำลังใจนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่าไม่ได้เก่งไม่ได้ EQ สูงแต่ว่าถ้าเนี่ยเราฝึก IQ สูงแต่เราฝึก EQ นะแล้วยุคนี้มี AI มาช่วยเราก็อาจเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จได้นะอาจารย
0: ์ครับเนี่ยนะเนื้อหาของทั้งหมดครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
4: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
3: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ
5: ์ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะวันนี้เป็นวันของการตอบคำถามนะคะในช่วงของ Money Clinic ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะส่งเข้ามา

0: เลยนะคะถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้ไม่มีเวลาก็ขออนุญาตยกยอดไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
1: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ์
0: ค่ะช่วงมันนี่คลินิกวันนี้นะคะเช่นเคยอยู่กันกับโค้ชหนุ่มค่ะตอนนี้โค้ชอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันวันที่1เลยนะวันอังคารที่1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะ1เดือน9แล้วนะก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็นับถอยหลังแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะที่จะสิ้นปีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใส
2: ใช
0: ่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสก็บริหารจัดการให้ดีใช่ไหมคะโค้ชในช่วงเวลานี้ก็ยังมีความท้าทายมากมายรออยู่อ๋อแล้ววันที่หนึ่งเขาก็จะได้เงินไอ้นี่ไงไทยช่วยไทยพลัสในการจับจ่ายใช้สอยเดือนนี้ยังได้อีกเดือนหนึ่งนะใช่ไหมคะ
2: กลับมาแล้วใช่ไหม
0: กลับมาแล้วใช่
2: แล้ววันที่หนึ่งเราได้ลุ้นกันอีกสามบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะ
0: วันนี้น่าจะดูคึกคักนะวันนี้น่าจะดูคึกคัก
2: หลังแซวนี้ก็บิวคือบางทีไปบรรยายเรื่องการเงินนะเราก็จะเราแซวเขาเขาก็บอกว่าอุ้ยเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้เงินเดือนขึ้นก็ไม่เยอะเงินก็หรือใครทำกิจการก็เงินหายากเนา
0: ะ
2: แต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะค่าของชีพแพงวางแผนการเงินก็ยากโค้ชก็จะชอบสอนให้ประหยัดเนาะวางแผนมีเก็บออมมีลงทุนอะไรอย่างเงี้ยยากนะโค้ชแต่ที่โค้ชแนะนำมันไม่ได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับหลังๆเราก็เลยแซวเขาเหมือนกันนะก็บอกว่า16ก็ซื้อติดไม้ติดมือไว้สักนะคู่นึงถูกขึ้นมา16ล้านก็วางแผนง่ายเลยทีเดียววางแผนเข้าโอ้โหง่ายเลยไม่มียากละเดี๋ยวเราเริ่มเข้าที่เขาทางละชีวิตคนเรามันไม่แน่ครับบิวเราต้องนะบิวติดไว้ยังเดี๋ยวนี้เขาซื้อทางนี้ยังได้แล้วนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็ซื้อได้เมื่อวานพี่เพิ่งถามน้องที่ออฟฟิศนะเพราะว่าโอ้เขามีดีเทลนะมีไม่ใช่แค่สลากอย่างเดียวนะเขามีดีเทลอย่างอื่นน้องก็แบบเล่าให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีแบบว่าเขายังไม่เคยซื้อผ่านแอปใช่เขามี2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะประมาณนั้น
2: เราไปอยู่ไหนมาเนี่ยเราไปอยู่ไหนมาอ๋อนี่เห็นไหมติดไม้ติดมือ
0: เป็นตังค์อ่ะ
2: ใช่ใช่กระชุ่มกระชวยจ้ะกระชุ่มกระชวยปิดไว้แบบเอานะมีทางนี้มาอีกหน่อยนะ
0: แต่ว่าก็ต้องจำกัดงบถูกไหมคะพี่หนุ่มเพราะว่าหลายคนเทนะเทไปก็มันหลักการมันก็จะเพราะบางคนลองคำนวณเนี่ยนะเดือนละก็มีเมื่อวานพอคุยเรื่องนี้กันก็มีคุยกันว่าคนหนึ่งเดือนละเท่าไหร่ว่าไปเนี่ยโอ้พอคูณออกมาแล้วก็บางคนก็ไม่น้อยนะบางคนก็ไม่น้อยเป็นเงินออมเป็นเรื่องเป็นราวได้เหมือนกันนะถ้าคูณทั้งปี
2: เอาระดับลุ้นโชคสิอย่าถึงกับแบบเสี่ยงโชคหรือนะนี่มันลุ้นโชคลุ้นนี่คือเหมือนกับว่าน
0: ิดหน่อย
2: แต่เป็นนิดหน่อยแล้วเกิดว่าอันนี้ก็ใช่ไหมนี่อันนั้นมันเข้าข่ายเสี่ยงโชคเข้าข่ายโอ้โหนะบางที
0: จะดูเป็นเม็ดหน่อยนะจะเป็นแบบนั้น
2: เอาได้แบบเนาะได้ลุ้นกันนะฮะ
0: ใช่พอไม่ถูกแล้วก็จะไม่ถูกเลยนะเงินก็

0: เต็มเร็ว
1: ก็เป็นคลาสเรียนฟรีนะเรียนฟรีที่เรียกว่าปูพื้นนะ
0: อัน
1: นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่การเงินไม่เข้าที่เข้าทางนะแล้วก็หรือว่าเป็นพวกเฟิร์สจ็อบเบอร์หรือเพิ่งมาเริ่มต้นจัดการเงินที่ผ่านมาไม่เคยจัดการเงินก็เสียให้มาเรียนคลาสนี้นะครับ Money Makeover นะฮะ
0: สำ
1: หรับเรียนฟรีเราจะเรียนกันวันที่13กันยานี้ก็คืออีก12วันข้างหน้านะครับก็ตัดเปิดรับสมัครเที่ยงวันนี้ที่ Facebook มันนี่คนนะฮะก็ไปเร็วหน่อยนะเพราะว่ามัน2นาทีเต็ม
0: อ่ะเต็มนะฮะ2นาทีเต็มเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆต้องแบบรีบเลยนะเพราะว่านี้เรียนฟรีด้วยเนาะ13กันยายนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่ 9:30 ถึง 5:00 เย็นเลยเรียนฟรีนะครับหัวข้อตั้งแต่วางแผนจัดการเงินไปจนถึงการจัดการภาระหนี้นะเรื่องของการจัดเงินสำรองการเริ่มต้นลงทุนอย่างง่ายๆนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นการปูพื้น

0: ที่ดีเนาะใครสนใจนะคะส่วนใครจะไปงานมันนี่มหกรรมการเงินก็ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเหมือนกันใช่ไหมคะโค้ชคะถ้าใคร
1: ใช่
0: สน
1: เล
0: ใจ
1: ย
0: เนา
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: วันท
1: เ
0: ี
1: ล
0: ่10
1: ย
0: ตุลาโอเควันนี้ไปที่คำถามของเรานะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาหลากหลายเหมือนกันแล้วก็น่าสนใจมากเลยเพราะประเด็นแรกเพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีประเด็นร้อนๆ นะในสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วหลายคนพอเห็นเคสแล้วก็อาจจะมาย้อนมองที่ตัวเองมองที่คนใกล้ตัวแล้วอาจจะเกิดความไม่สบายใจอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็ไปที่คำถามแรกเนาะคำถามแรกคุณนาวเนี่ยเขาพูดถึงบอกว่าเห็นประเด็นดังเรื่องการทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วมีปัญหานะคะก็ออกรายการดังที่เราตามใครหลายคนอาจจะตามกันเนี่ยนะคะเขาก็เลยรู้สึกอาจจะไม่สบายใจอ่ะเพราะว่าคนใกล้ชิดเขาเนี่ยก็ทำธุรกิจกับเพื่อนเหมือนกันเขาก็เลยถามว่าโค้ชคะเราจะป้องกันปัญหานี้ได้ยังไงได้บ้างเพื่อนที่จะทำธุรกิจด้วยกันต้องระวังเรื่องอะไรเพราะส่วนตัวมีคนใกล้ชิดนะร่วมธุรกิจกับเพื่อนแต่เขาแยกหน้าที่กันชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะคนนึงดูไอเดียการตลาดคุณภาพสินค้าฝ่ายโปรดักชันอีกคนนึงจะคุมบัญชีการเงินภาษีเรื่องหลังบ้านทั้งหมดเลยก็คือเป็นเพื่อนรักที่ไว้ใจกันมาเนี่ยนะคะคือตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอเขาดูเคสฟังเคสแล้วก็อาจจะมีความเป็นห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชคะละเอียดอ่อนกันนะทำธุรกิจกับเพื่อนค่ะ
1: คือถ้าจะเป็นคำแนะนำจริงๆก็คืออย่าทำธุรกิจกับเพื่อน
0: ฮะเอ๊ะยังไงนะ
1: หมดเลยอ่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่คุณบอกว่ามีความจำเป็นกับกิจการไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเนาะหรือแม้ทั้งโอเปอเรชั่นในบางส่วนเราจ้างลูกน้องได้นะครับเราจ้างลูกน้องได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันแตกต่างกันเราบอกว่าเราขาดทักษะธุรกิจเราขาดทักษะทางด้านนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคำว่าหุ้นส่วนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันไม่ใช่เงินนะมันไม่ใช่แค่คอนทริบิวเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับมันอาจจะคอนทริบิวหรือใช้ภาษาไทยว่าอะไรคือไม่ใช่ลงเงินอย่างเดียวใช้คำนี้ไม่แต่อาจจะเป็นลงแรงนะหรือว่าเขามาพร้อมกับคอนเนคชั่นนะโรงแรมก็คือโอเคฉันอาจจะมาช่วยเธอบริหารจัดการเนาะมาทำงานเป็นคอนเนคชั่นก็คือโหคนนี้มานี่คือแบบโอ้โหได้กลุ่มลูกค้ามาเพียบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อะไรที่มันพิเศษมากๆเนี่ยจะสังเกตว่าเราสามารถใช้การจ้างงานได
0: ้ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหุ้นส่วนกันเราขาดเงินหาเงินไม่มีใครมาสมทบมาสนับสนุนใช้วิธีการยืมดีกว่าครับกู้ยื
0: ม
1: เพราะว่าถ้าเราชำระหนี้หมดก็คือจบแล้วธุรกิจก็เป็นของเราคนเดียวไม่ต้องมีส่วนแบ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่า
0: ทำไปแล้ว
1: แล้วไปแล้วสิ่งที่มันจะต้องคุยกันก็คือว่าต้องมาคุยกติกาของกิจการกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องคุยกันแบบหลายรอบคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นกิจการเราก็จะรักกันชอบกันไงเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรก็อลุ่มอร่วยแต่เวลาที่ธุรกิจทั้งไปได้ดีและไปได้แย่เราจะท้อกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ตกลงเรื่องผลตอบแทนกันให้ชัดเจนความหมายอย่างนี้ครับสมมติเพื่อนกัน3คนลงหุ้นกันคนละ1ใน3นะครับไม่มีความจำเป็นที่ตอนแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเป็นคนละหนึ่งในสาม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นฉันลง 30% เธอลง33ฉันลง33 33ทั้ง3คนแต่ว่าคนลง33คนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ 60% ก็ได้ครับหุ้นอ่ะ
0: ค่ะอ
1: ีก2คนได้แค่คนละ 20% ก็ได้ครับเพราะว่าเราอาจจะคุยกันว่าเธอเราลงเงินเท่ากันก็จริงแต่ว่าเธอไม่มีเวลาเลยเธอทำงานประจำทั้งคู่ฉันจะเป็นคนมาดูแลทุกเพื่อนก็บอกว่างั้นเราเป็นเงินเดือนสิไม่ได้เอาเงินเดือนอย่างเดียวจะรับเงินเดือนด้วยและส่วนแบ่งที่มากกว่าด้วยคุยให้จบเลยฮะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวพอธุรกิจไปได้ดีรายได้เยอะกำไรเยอะตอนแบ่งหารสามปุ๊บเราจะเริ่มคนที่ทำงานหนักจะเริ่มรู้สึกแล้วทำไมอีกสองคนไม่ต้องมาเหนื่อยเวลากลางวันไม่ต้องมาปวดหัวกัน
0: แต่ได้เท่ากัน
1: แต่ได้เท่ากันเห็นไหมนี่ไปได้ดี
0: แล้วก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้ว
1: ก็จะมีเรื่องทะเลาะกันเห็นไหมฮะกติกาของการผลประโยชน์มันต้องเคลียร์ต้องชัดมากแล้วคุณก็ต้องกล้าพูดไม่ใช่เพื่อนกันก็อรุมอร่วยอันนี้ไม่ใช่กิจการชมร
0: ม
1: ไม่ใช่กิจการของนักศึกษา ที่เพื่อนไม่ทำเพราะ

0: เพื่อนติดสอบเราก็ทำแทนได้ไม่ใช่ฮะอันนี้คือการทำธุรกิจแล้วเมื่อเป็นหุ้นส่วนกันแล้วอยู่กันไปจนกว่ากิจการจะเลิก
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นกติกามันต้องชัดต้องเคลียร์รูปแบบการแบ่งผลตอบแทนเป็นอย่างไรความรับผิดชอบใครดูแลแค่ส่วนไหนอย่างไรอำนาจในการตัดสินใจนะครับหรือเมื่อไหร่ที่ต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นธุรกิจเริ่มตึงมือจะกู้เงินนะฮะจะต้องใช้เสียงเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เพื่อน3คนเมื่อกี้อาจจะบอกว่าต้องเสียง 60% ขึ้นไป2ใน3ถึงจะกู้ได้อะไรเงี้ยโอ้มันมีเรื่องที่มันจะ108ครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำนี้ว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทำกิจการแล้วไม่มาศึกษาเรื่องนี้ให้ดีก่อนเนอะก็เรียกว่าเอาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ลุยกันเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องมีราว
1: มีปัญหาน
0: ะครับใช่ค่ะมีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับทำคนเดียวฮะเราอาจจะใช้ชื่อญาติตอนนี้มันสามคนเหลือสองคนแล้วหรือเปล่าเห็นเขาบอกเร็วๆนี่มันจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับเปิดบริษัทได้คนเดียวได้นะฮะนี่ก็รอกฎหมายแก้ไม่แก้สักทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับก็เปิดในเชิงกฎหมายก็เปิดได้คนเดียวที่เหลือก็ทำก็จ้างไม่มีเพื่อนคู่คิดจ้างที่ปรึกษาเห็นไหมแล้วสามไม่เวิร์กเอาออกไปเห็นไหมมันก็ง่ายหมด
1: เปลี่ยนได้เราเปลี่ยนได้นะแต่พอเป็นเพื่อนหรือเป็นเนี่ยมันก็จะมีความยากนะยิ่งสนิทยิ่งรักกันมากๆเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกันก็มีโอกาสและที่จะเกิดปัญหาตามมาอีกหลายๆประเด็นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเคยมีคนหนึ่งก็เคยทำกับเพื่อนฮะทำแล้วก็ช่วงนึงขายไม่ค่อยดีนะเพื่อนก็เลยรู้สึกว่าการทิ้งงานแล้วออกมาทำงานตรงนี้มันไม่ได้อะไรสุดท้ายเหลืออยู่จากเพื่อน4คนก็ทำมาอยู่ต่อ2คนปรากฏว่าธุรกิจเกิดดีขึ้นมาพอมาแบ่งผลตอบแทนกันก็ไม่แฮปปี้กันละไม่แฮปปี้แล้วทะเลาะกันสุดท้ายก็ไม่คุยกันเป็น10ปีคร
1: ับ
0: ก็จะกลับมาคุยกันเลย
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นก็เลยแบบโอ้ตายละไอ้เรื่องที่มันคุยกันคือจะว่าเราจะไปบอกเขาว่าเขาเอาเปรียบเรามันก็ไม่มีกติกากันอยู่ตั้งแต่แรกเลยจะมาใจใจไม่ครับวันที่เป็นเด็กเรียนมหาวิทยาลัยเงินมันไม่มีผลกับชีวิตการเป็นเพื่อนเราเท่าไหร่หรอกเนอะแต่พอทำธุรกิจเงินมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำจริงๆอ่ะก็ไม่ควรทำธุรกิจกับเพื่อนเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะใช่ไหมคะหรือจะทำไปแล้วก็ต้องอย่างที่โค้ชบอกนะก็ต้องชัดเจนรายละเอียดทุกอย่างต้องราวเสมือนหนึ่งกับไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นการมองในมิติของการเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจจริงๆใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับมองอย่างนั้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
1: โอเคคุณนาวก็ประมาณนี้นะคะก็อาจจะทำไปแล้วเนาะคุณนาวก็อาจจะต้องมองข้างหน้าแล้วมาระมัดระวังทำระบบให้ดีกว่าเนาะจะเป็นประเด็นนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณดารณีนะคะคุณดารณีบอกว่าอายุ60แล้วนะคะอยากทำงานต่อแต่งานก็เริ่มน้อยค่ะวงเล็บว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะปีนี้รายได้ชักจะไม่พอผ่อนบ้านแสดงว่า60แต่ว่ายังมีภาระเรื่องของบ้านนะคะก็เลยอยากจะปรึกษาโค้ชว่าควรจะถอนกองทุนลดหย่อนภาษีที่สะสมมาโปะบ้านไปเลยหรือเอาออกไปไว้ในกองที่ผลตอบแทนดีกว่าดีคะกองทุนนี้จริงๆคือเงินเกษียณซึ่งถ้าโปะบ้านก็จะเหลือน้อยมากก็ตามตำราที่โค้ชเคยเตือนเลยว่าอย่าทำนะคะไม่ได้วางแผนการเงินมาดีพอมาซื้อบ้านแล้วจะยิ่งจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอคำแนะนำแต่มันมีประเด็นว่ารายได้มันเริ่มน้อยแล้วมันไม่พอที่จะผ่อนบ้านและภาระบ้านยังมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโค้ชค่ะ60แล้วด้วยไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ปีค่ะ
0: ก็คือถอนกองทุนสำรองชีพออกมาโปะบ้านนะครับมันจะมีออปชันในการจัดการต้องเยอะแยะถ้ารายได้ดรอปลงจริงๆเข้าไปเจรจาปรับเงื่อนไขการผ่อนดีกว่าเนอะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินทั้งก้อนมาทิ้งแบบนี้นะไม่จำเป็นนะครับอันนี้ผมพูดถึงวิธีการก่อนนะช็อตจริงๆเดินเข้าหาแบงค์ครับนะครับนี่เป็นระบบคู่สัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ถ้าทำไม่ได้ก็คุยกับเจ้าหนี้ซะนะครับไม่ต้องไปแก้วิธีให้มันยากครับคุยกับเขาว่าเนี่ยรายได้ไม่เหมือนเดิมผ่อนไม่ไหวขอปรับเงื่อนไขการผ่อนลงไปซะ
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเกินกว่าเหตุใช้คำนี้ทำเกินกว่าเหตุก็คือมาขายกองทุนเนาะสำรองเงินชีพหรืออะไรกองทุนอะไรเมื่อกี้ IMF ใช่ไหมฮะ
1: กองทุนลดหย่อนภาษีใช่น่าจะเป็นกลุ่มของ IMF
0: มันอย่าทำอย่าทำคนละเรื่องกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันที่สองเวลาได้ยินคนทุกพี่บอกว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วรายได้ลดลงอะนะครับผมว่าจริงๆเราเจอปัญหาแล้วเนาะว่ารายได้เราลดลงก็หางานเพิ่มคือรายคือต้องบอกอย่างนี้ครับคนหนุ่มก็เคยเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนแล้วหลายคนก็จะผูกติดอยู่กับผู้ว่าจ้างบางรายแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนกับมีคอมฟอร์ตโซนนะฮะว่าเราไม่ต้องขยับเราก็มีงานเดี๋ยวเขาก็ป้อนงานให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาแล้วว่างานได้น้อยลงก็ต้องหาเจ้าก็ต้องเริ่มขยับนะยื่นเรซูเม่ยื่นโปรไฟล์งานใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะสร้างแหล่งงานแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองให้มากขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทำ
1: ค่ะ
0: อย่าไปเสียเวลานั่งคิดว่าอุ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องทำของเรารวมไปถึงครับอาจจะต้องมองเรื่องของเขาเรียกว่าทักษะข้างเคียงที่มันสามารถบิดไปรับงานทำงานแบบอื่นๆได้นะครับความที่เป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพนี่มีความน่ากลัวนะฟรีแลนซ์มืออาชีพหาเงินได้เยอะมีความน่ากลัวเพราะว่าเราเคยได้เงินง่ายมาตลอดครับต้องใช้คำนี้ไม่ได้บอกว่างานคุณง่ายนะคุณเก่งเดอะคุณมีเริ่มมีชื่อคนรู้จักงานได้ง่ายมันเลยเหมือนเงินมันง่ายแต่ว่ามันก็ต้องถึงเวลาที่อาจจะต้องเริ่มทำงานกันรอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหาทางในการที่จะหารายได้เพิ่มสร้างคอนเน็กชันเพิ่มหาช่องทางอื่นแต่ไม่แนะนำให้เอาเงินที่อยู่สำหรับวางแผนที่เราจะใช้ยามเกษียณเนี่ยเอามาโปะเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเงินมันก้อนนี้มันจะหายไปเลยแล้วเหมือนเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้ในยามเกษียณของเราด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปกันใหญ่เนาะถ้าใช่ไหมคะโค้ชคะถ้าเป็นแบบ
0: ใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าแยกประเด็นนะแยกประเด็นว่าต้องจัดการปัญหาอะไรยังไงนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดีเนาะสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยนะเพราะอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของรายได้ที่มีความไม่แน่นอนนะอาจจะแน่นอนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้ที่แน่นอนมาก่อนแต่ว่าวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยก็ต้องพยายามที่จะหารายได้เพิ่มนั่นเองใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะพอพูดถึงเรื่องรายได้เพิ่มบิวขยับมาคำถามนี้เลยดีกว่าสั้นๆคุณมิ้นท์เนี่ยเขาถามมาเพราะตอนนี้การหารายได้เพิ่มทางหนึ่งก็คือเรื่องออนไลน์ใช่ไหมคะที่หลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยคุณมิ้นท์เขาถามว่าอยากเรียนถามโค้ชว่าจริงๆปัจจุบันรายได้ที่ได้จากการสร้างจากออนไลน์อย่างเช่นการวางลิงก์ขายสินค้าค่าในหน้าหรือทำคลิปโพสเฟซบุ๊กสร้างรายได้อันนี้ยังเป็นช่องทางที่น่าสนใจหรือเปล่าคะและสร้างรายได้เป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆไหมอันนี้เป็นการตั้งคำถามของคนที่มองเข้าไปนะไม่แน่ใจว่าคุณมินได้น่าจะยังนะอาจจะถามเพื่อจะหาแนวทางหรือเปล่าค่ะ
0: ผมตอบอันดับแรกก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งคำถามแบบนี้ครับเราจะเป็นคนที
1: ่
0: ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จครับใจร้ายเนาะใจร้ายไหม
1: นิดหน่อยตรงๆอ่ะเป็นตรง
0: คิวครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรวันนี้แต่สมมติว่าวันนี้พี่ถามบิวว่าม ีคนถามบิวว่าเอ๊ะเปิดร้านกาแฟตอนนี้จะยังได้ไปได้ไห
1: ม
0: บิวก็น่าจะเห็นร้านกาแฟเปิดใหม่ที
1: ่
0: ไปได้สวยเลย
1: ใช่มีทั้งไปได้ดีและไปไม่ได้
0: ไปแล้วแย่ก็มีใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ทุกอย่างเลยอ่ะมันมีทั้งหมดทั้งมวลนะว่าไปได้สวยไปได้เสียมีหมดเลยมันอยู่ที่ตัวผู้ประกอบการครับ
1: เนี่ยสำคัญที่สุด
0: แต่ว่าที่คนหนุ่มพูดประโยคเมื่อกี้ที่ดูใจร้ายอ่ะก็คือที่แย่ที่สุดก็คือการเล็งเนี่ยฮะแล้วไม่ได้ลองสักที
1: แล้วไม่ได้ทำ
0: แล้วธุรกิจ
1: ที่
0: เป็นฟรีเอทนะกลุ่มที่วางเล็งเนี่ยต้นทุนต่ำมากนะครับนะคุณยังเล็งเลยอ่ะแล้วมาตั้งโจทย์ในหัวว่าเป็นก่อเป็นกรรมนั่นหมายความว่าอะไรครับเรากล่าวว่าเราจะทำปุ๊บแล้วเงินวิ่งเลยอะไรไม่ครับการทำธุรกิจคุณจะต้อง
1: ใช้เวลานะ
0: ปลุกปล้ำนะใช่ว่าปลุกปล้ำก็คือเรียนรู้กับมันอยู่ช่วงเวลานึงเนา เออแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโจทย์ว่าเป็นกอบเป็นกำไหมอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณกำลังคาดหวังว่าทำอะไรแล้วมันจะได้เร็วๆซึ่งอย่าทำธุรกิจนะครับถ้าทำถ้าคิดอย่างนั้นฟังแล้วใจร้ายมากๆแต่ว่าเป็นเรื่องจริง
1: ถูกต้องแต่ก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็จะเริ่มไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เริ่มสักทีแล้วก็จะหาช่องทางสร้างรายได้ไม่ได้อะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: วันนี้เด็กคนหนุ่มเจอน้องปีสามครับมาปรึกษาเรื่องวางแผนการเงินเพราะว่าก็เลยถามเขาว่ามีเงินเท่าไหร่จะถึงส่งคำถามมาบอก600,000 กว่าบาทก็ถามเขาเก็บยังไงก็เลยบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรบุ๊กตอกเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็คืออ่านหนังสือแล้วรีวิวใน
1: แล้วรีวิวใน TikTok
0: แล้วก็วางตะกร้าขายแล้วก็ได้ค่า Affiliate
1: ค่ะ
0: 6มี3เก็บด้วย6แต่เก่งจะตายลูกก็บอกกินยังไงแล้วกินยังไงก็บอกค่าขนมก็กินของคุณแม่ให้มาแล้วก็เก็บเงิน
1: ค่ะคุณน่าชื่นชมมาก
0: เออแล้วหนูควรจะวางไว้ตรงไหนบ้างเขาก็เลยมาปรึกษาตอนนี้ที่เล่าให้ฟังก็อยากให้เห็นนะครับว่าเห็นไหมพอเด็กปีสามก็ยังทำได้ถ้าเกิดว่าเขาคือมันก็เป็นเรื่องเรียนรู้ทั้งหมดเลยอ่ะเขาก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสมมติน้องๆอย่างน้องคนเมื่อกี้เขาก็ต้องรู้ว่าไอ้ช่องทางเนี้ยทิกตอกเนี้ยนะเขาขายของกันยังไงเนาะเรื่องที่เขาเล่าเอ๊ะมันจะมีกลุ่มคนสนใจไหมก็ต้องฝึกตัดต่อคลิปทำคลิปเนาะวางหนังสือวางลิงก์เป็นอะไรเงี้ยก็เลยเข้าไปดูของเขาปรากฏว่าโหมีคลิปเป็นร้อยนะนะไอ้ที่ปังปังก็มีอยู่ไม่กี่ตัวแต่เขาทำไม่หยุดนะเนาะก็เลยบอกว่าถ้าเรามาตั้งโจทย์เมื่อกี้เนาะว่าจะปะจะได้เงินเยอะไหมจะอะไรเงี้ยไม่ได้ทำนะฮะ อาจจะใจร้ายนิดนึงนะนะครับนั่นแหละฮะฮัลโหลได้ยินไหม
2: ได้ยินแล้วค่ะโค้ชขออภัย
0: เ
2: มื่อกี้ขาดหายไปสักนิดนึงค่ะ
0: นั่นแหละฮะเพราะถ้าพระมัวแต่เล็งก็จะโอ้คำถามนี้ก็ไกลพ้นนะใจร้าย
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะทำแล้วก็คือ
0: ต้อง
2: เริ่มเลยถูกไหมคะเนาะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เนอะลองทำดูอย่าไปกังวลอะไรมากฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้นทุนของการลงทุนความเสียหายมันไม่ได้เยอะครับเนอะคือต้องบอกงี้คำถามเมื่อกี้เป็นคำถามแบบ mindset อะครับมัน mindset มันออกมาจากคำถามนะต้องขออภัยที่ใจร้าย
2: แต่ก็ถือว่าได้แนวทางแล้วก็เป็นสิ่งที่คนที่ตั้งคำถามมาน่าจะได้จริงๆมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะเราอาจจะต้องเริ่มต้องลองก่อนแล้วก็ต้องลุยเพราะว่าอย่างที่โค้ชบอกเลยนะว่าก็มีคนที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็บางคนก็อาจจะคือมันแล้วแต่เลยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาใช้การปลูกปั้นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีมันก็อาจจะต้องลองก่อน
0: เราถึงจะหวังได้แน่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วอย่าทำธุรกิจทำธุรกิจต้องเตรียมคว่ำใช้คำนี้ฮะเตรียมคว่ำแล้วคิดว่ามันจะคว่ำได้ยังไงบ้างแล้วก็เตรียมการป้องกันเอาไว้เนี่ยคิดถึงการวางแผนมันเราต้องทำได้ประมาณนั้นนะครับนะฮะ
2: ค่ะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะมาคำถามสุดท้ายนะคะท่านนี้คุณยาดาค่ะคุณยาดาบอกว่าบริษัทแจ้งว่าจะมีการหักเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างน่าจะสงเคราะห์ลูกจ้างเนาะเพิ่มเติมทุกเดือน 0.25% ของเงินเดือนตอนเดือนตุลาคมนี้อาจจะเริ่มตุลาคมนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะได้รับตอนออกจากงานคุณยาดาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยค่ะคือเหมือนเราออมเงินแบบนี้หรอคะบัญชีใครบัญชีมันใช่ไหมคะไม่ได้นำเงินไปรวมเป็นก้อนใหญ่แบบประกันสังคมแล้วมาทยอยจ่ายทีหลังใช่ไหมคะอยากให้คุณยาดาได้อธิบายให้ฟังว่าเงินก้อนนี้มันคือเงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือถ้าบริษัทของคุณมีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็แสดงว่าบริษัทของคุณไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับหลักการของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก็คือเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับบัญชีของใครของมันเป็นบัญชีรายบุคคลนะสะสมส่วนตัวเนี่ย 0.25%นะครับนายจ้างก็จะสมทบอีก 0.25% ของเงินของคุณแล้วก็เมื่อคุณออกจากงานนะครับไม่ว่าจะลาออกเองสิ้นสุดสัญญาเกษียณถูกเลิกจ้างคุณก็จะรับเงินก้อนนี้กลับไปเป็นก้อนใหญ่ๆของคุณก้อนเดียวเลยทีเดียวได้ทีเดียวนะครับภายใน30วันหลังจากที่ออกนะครับอย่างเช่นเราเงินเดือนสมมติ 20,000 นะเราก็โยนหักเดือนละ50บาทก็คือ 0.25% นะ50บาทนายจ้างก็ให้อีก50บาทก็จะมีเงินในบัญชีเรา100บาทต่อเดือน
2: ค่ะ
0: คุณทำงานไปกี่เดือนก็จะสะสมไปในชื่อคุณพอตอนออกปุ๊บ คุณก็ได้รับเงินก้อนนี้ไปเป็นบัญชี

0: ดูแลตัวเองได
1: ้อันนี้เหมือนต่อลมหายใจเนาะช่วงที่หลายเพราะหลายหลายคนบางทีเนี่ยออกจากงานอันนี้คือออกจากงานทุกกรณีด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะ
0: ใช่ใช่เราเองก็ได้ครับ
1: ค่ะโอเคก็เหมือนต่อลมหายใจเนาะอย่างน้อยมีเงินถ้าใครต้องออกจากงานไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามก็ยังมีเงินก้อนนี้ที่เป็นเงินเราสะสมในจ้างสะสมเข้าไปด้วยใช่ไหมคะแต่ก็จะแยกออกต่างหากเลยจากประกันสังคมคนละส่วนกันเลยแล้วก็อันนี้ของใครของมันใช่ไหมคะบัญชีใครบัญชีมัน
0: ใช่ครับผม
1: โอเคอ่ะชัดเจนก็น่าจะเริ่มตุลาคมนี้แล้วนะคะ
0: 0.25%
1: ของเงินเดือนแต่ว่าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนแต่ละคนใช่ไหมไม่มีเพดานด้วยนะเพราะอย่างประกันสังคมเขายังมีเพดานใช่ไหมคะโค้ชคะ
0: ใช่ฮะอันนี้ไม่มีครับ 0.25% เลยก็ไม่เยอะหรอกเมื่อกี้20,000ก็50บาทแล้วเนาะ
1: 50บาทก็ไม่ก็ถือว่าไม่เยอะ
0: เนาะไม่ดีกันแล้วนะแต่ว่าก็สะสมไว้นะอย่างน้อยก็เผื่อชีวิตนะล้มแบบมีความจำเป็นต้องออกอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็มีเงินก้อนติดไว้ในมืออีกอันนึงอะไรเงี้ยนะครับวางกันไป
1: ค่ะโอ้
0: ก็มันถึงจะแย่นะฮะมีบ้างมีไว้บ้างครับ
1: มีสะสมไว้แล้วเล็กๆน้อยๆหลายๆส่วนนะอย่างน้อยก็จะไปรวมกับเงินสำรองฉุกเฉินเราก็ต้องมีนะอย่างนี้ก็ยังสนับสนุนอยู่เนาะเพราะว่าเป็นเคสฉุกเฉินเราก็ยังมีอันนี้เพราะว่าเงินก้อนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสะสมได้มากได้น้อยแค่ไหนอะไรแบบด้วยใช่ไหมคะอาจจะพอหรือไม่เพียงพอค่ะ
0: พอดูแล้วไม่ได้ใหญ่มากนะเงินมันก็
1: ค่ะ0.25%
0: ไม่ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็มีไว้ก็เขาก็ตั้งใจดีครับว่าคุณไม่มีอะไรติดตัวตอนออกไปเลยก็อันตรายเนาะจะเรียกว่าต่อยอดได้สักหน่อยนึงนะฮะ
1: ค่ะโอเคชัดเจนเข้าใจจะได้เตรียมกันเนาะและสำหรับหลายๆคนนะจะทราบว่าจะต้องมีการหักแต่ว่าเอ๊ยยังไม่เข้าใจว่าหักไปทำอะไรใช้ยังไงนะคะอันนี้ก็จะได้เข้าใจกันละสำหรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนาะเอาไว้ต่อลมหายใจเวลาที่เราต้องออกจากงานในทุกกรณีนั่นเองนะคะค่ะโอเคเราชัดเจนนะสำหรับ4คำถามวันนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตยุกย่อไปครั้งถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากๆเลยค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้กับเรานะคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพร้อมด้วยกันการจนาหงทองแล้วก็ติดตามกันค่ะว่าใครจะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการ

0: างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงส์ทอง
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันซึ่งเกิดอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วงWomen and Money
4: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะก็พิเศษนะเราได้รับแขกรับเชิญนะเกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญนะแล้วก็อยู่ในวงในของหุ้นเวียดนามนะคะนั่นก็คือน้องเต่านั่นเองนะคะคุณสติมาเมียนละไม้นะคะผู้ก่อตั้งเพจเวียดนาม Value Investor นะคะพร้อมด้วยพี่การคุณกาญจนาหงทองแล้ววันนี้จะมาเจาะลึกกันหน่อยเอ๊ะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยเตรียมตื่นหรือเปล่านะคะหลังจากที่เดือนนี้เขาจะมีการปรับเป็น Emerging Market แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีนะคะตอนนี้พี่การแล้วก็น้องเต่าอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะน้องเต่าค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต่าบิวคุณผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะพี่การ
5: ก็มีโอกาสคุยกับเต่าเนาะ
4: ใช่ได้มีโอกาสมาคุยกับเต๋าแล้วก็จริงๆอ่ะเราคุยเวทหุ้นเวียดนามเนี่ยมีการเอื้อนเอ่ยถึงเนาะที่มีการเวลาเราคุยเรื่องการลงทุนประจำบ่อยครั้งแต่ว่าวันนี้เราชวนน้องเต๋ามาเจาะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปว่าสัญญาณเริ่มดูดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับ Emerging Market หลังจากนี้จะเป็นยังไงน้องเต๋าอัปเดตหน่อยว่าผลตอบแทนเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจำกันได้เหมือนช่วงต้นปีมาดีๆเนาะแล้วก็เหมือนจะดูซึมๆไปใช่มั้ยเริ่มฟื้นอีกละอืมค่ะอัปเดตให้ฟังนิดนึงค่ะน้องเต๋าค่ะ
6: ค่ะปีนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามวิ่งแรงมากแต่สวนทางกับตลาดหุ้นนะคะปกติเหมือนตลาดหุ้นน่าจะนำหน้าเศรษฐกิจเนาะ GDP ครึ่งปีแรกตัวเลขที่ออกมานะคะอยู่ที่ 8.18 นะคะคือ 8.2 แล้วก็ Q2 โตดีมากนะคะ 8.4 เลยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตัว VN Index เนี่ยปรากฏว่าพึ่งนะคะช่วงนี้เป็นวันชาติเนาะสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยบวกมาแค่ 2.67 นะคะจากต้นปีค่ะแล้วถ้ากรกฎาคมเนี่ยช่วงที่เขาประกาศตัวเลข GDP โต 8% กว่าตลาดหุ้นติดลบไป 2.7 นะคะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็แต่ว่าแบบเอ้ยเศรษฐกิจดีก็อาจจะไม่ได้แปลว่าตลาดหุ้นจะดีนะคะเหมือนทางเวียดนามเองก็กลัวเรื่องความเสี่ยงทั้งแบบภูมิรัฐศาสตร์ดอกเบี้ยแล้วก็พวกเงินทุนต่างชาติแล้วก็ความไม่แน่นอนทั้งแบบเรื่องสงครามน้ำมันอะไรเงี้ยการค้าด้วยค่ะก็แต่ว่ายังไงก็ตามค่ะคือถ้าเราเป็นนักลงทุน VI เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยบริษัทกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะ SSI ก็คาดว่ากำไรจะโตประมาณ 20% นะคะ year on year เลยก็เลยช่วงที่ตลาดลงเราดู valuation มันก็เริ่มน่าสนใจค่ะแล้วก็มีข่าวFTSE Russellเนาะที่จะแบบอัปเกรดในเดือนนี้ด้วยค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็ฟังดูดีนะบิว
4: ใช่ฟังดูดีแล้วก็จริงๆเริ่มฟื้นๆมาอีกครั้งนึงหลังจากซึมๆไปอย่างที่น้องเต่าบอกเนาะก็คือประมาณช่วงสักสิงหาเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาฟื้นเนี่ย

0: เป็นตัวของฟุตซีลาเซลที่จะปรับในเดือนนี้ไหมน้องเต๋าอะไรหลายคนก็มองแบบนั้นและคิดว่าถ้านอกถ้าปัจจัยมันซัพพอร์ตหมดเหมือนกันนะ GDP กำไรบริษัทตัวทะเบียนเติบโตหลังจากเนี้ยเขาจะกลับมาแบบเพอร์ฟอร์มดีๆทะยานทะลุขึ้นไปได้หรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเต๋าคะแหมให้น้องเต๋าคาดการณ์ให้นิดนึงแล้วก็การปรับรอบนี้ของ Emerging Market เนี่ยนะคะมันหลังบ้านหรือว่าดีเทลของการปรับรอบนี้มันจะส่งผลต่อหุ้นเวียดนามหลังจากนี้ยังไงบ้างคะน้องเต๋าคะ
1: ค่ะก็น่าจะเป็นผลเชิงบวกแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่21กันยานะคะเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนจาก Frontier Market เป็น Secondary Emerging Market นะคะแต่เป็นของ FTSE Russell ไม่ใช่เป็นของ MSCI ที่เราคุ้นเคยเนาะเพราะว่า MSCI อาจจะเป็นแบบอีก2ปีข้างหน้านะคะฉะนั้นเม็ดเงินก้อนแรกก็จะมาจากกองทุนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือแบบไม่ได้มาแบบพุ่งพวดทีเดียวนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4รอบเงินที่จะมาวันที่21กันยานี้นะคะแค่ 10% ของเม็ดเงินที่จะทยอยเข้านะคะเขาคาดว่าก็คือจะแบ่งเป็น4รอบตั้งแต่กันยาปีนี้ถึงกันยาปีหน้านะคะก็จะแบ่งเป็น4รอบคือ10 20 35 35นะคะก็คือทยอยเข้าทุกไตรมาสเนาะแล้วแต่ว่าที่ชัดๆแล้วตลาดดีก็คือว่าเมื่อวันที่21สิงหานะคะเริ่มประกาศชื่อหุ้นมาแล้วว่าเอ้ยเม็ดเงินจะเข้าหุ้นตัวไหนบ้างฉะนั้นรายย่อยคนเวียดนามที่ลงทุนก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเม็ดเงินจะเข้าตัวนี
2: ้
1: ต้องก่อนค่ะแต่ปรากฏว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือมันเป็นบริษัทเหมือนค่อนข้าง valuation แพงมากอยู่แล้วนะคะอย่างคนไทยก็จะคุ้นเคยแบบกลุ่มวินกรุ๊ปกลุ่มธนาคารอะไร
2: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยเนาะวินกรุ๊ป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาเก่งกันแล้ว
0: ก็จะมีเม็ดเงินก้อนแรกอย่างที่เต๋าบอกว่าจะแบ่งเป็น10 20 35ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีการมองคาดการณ์ไหมว่าการเข้ามาในเม็ดเงินนี้กับตัวดัชนีอ่ะน้องเต๋าคะว่ามันจะพาดัชนีเวนอินเด็กซ์ของเวียดนามเนี่ยไปได้ถึงจุดไหนในแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในหุ้นแต่ละตัวถ้าใครที่ลงทุนเป็นรายตัวเนี่ยควรจะแบบมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต๋าคะ
1: นะคะอาจจะไม่ถึงกับฟันธงว่าดัชนีจะไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ฝั่งเวียดนามเองเขาก็เก่งๆกันไว้เหมือนกันอย่างตอนนี้ดัชนีประมาณ 1,800 จุดเนาะก็อาจจะไปถึง 2,000 จุดก็เป็นไปได้นะคะถ้าเม็ดเงินเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าถ้าให้ฉายภาพเทียบกับไทยเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะของไทยอ่ะก็อยู่ในฟุตซี่เป็นemerging เหมือนกันแต่เป็น advanced ส่วนเวียดนาม
0: secondary
1: ก็คือของไทยดูเกณฑ์ของเขาเนี่ยถือว่าดีกว่านะคะแต่ประเทศจีนอะไรเงี้ยก็เป็น secondary เหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนเรื่องบางหุ้นบางตัวซื้อไม่ได้รัฐบาลคุมก็จะเป็นเกี่ยวกับทางเวียดนามนะคะทั้งที่แบบเม็ดเงินเนี่ยเข้าจีนเยอะแต่ว่าสเต็ปไทยดีกว่าฉะนั้นไทยเนี่ยถ้าเวทในฟุตซี่เนี่ยอยู่มันจะเวทประมาณสัก 1.56เปอร์เซ็นต์นะคะของเม็ดเงินที่ในตัวemerging นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยจะเวทประมาณ 0.49 ซึ่งอันนี้ดีกว่าคาดนะคะเพราะว่าก่อนประกาศเมื่อวันที่21สิงหาเนี่ยเขาเก่งกันว่าเม็ดเงินเวียดนามจะเวทแค่ 0.3 คือมากกว่าคาดถึง 50% นะคะก็คิดว่าน่าจะดันยกกลุ่มแต่ว่าตัวที่เขาเก่งก็จะมีพวกอย่างที่บอกว่าวินกรุ๊ปวีซีคือมันมีหุ้นที่เข้าไป27ตัวแต่เขาจะกองเกณฑ์จากพวก liquidity free float อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบมันจะไปหนักที่ตัวไหนค่ะซึ่งตัวที่หนักเนี่ยก็ valuation แพงอยู่แล้ว VI ก็อาจจะแบบเหมือนรู้ว่าเม็ดเงินจะเข้าตัวนี้แต่พอไปดู valuation คือแบบโอ้ PE แบบเป็นร้อย
2: แพงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาจจะไม่ได้เข้ากันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆในบ้านเรามันมีกองทุนที่ไปลงเวียดนามเยอะเหมือนกันนะบิว
0: ใช่เดี๋ยวนี้ก็มี DR ด้วยเนาะน้องเต๋าหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามองในมุมของการลงทุนอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ทีนี้มองดูอันนี้ถามน้องเต๋าป่ะจ๊ะหรือยังไง พี่จะได้ถามต่ออ
0: ่านพี่การเชิญเลยค่ะ
2: เต๋าพี่อยากรู้ด้วยคือมองคุยมาได้แต่ต้นอ่ะมันเหมือนภาพมันเป็นบวกหมดเลยอ่ะเต๋า เป็นบวกเกือบทั้งหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันมันยังต้องมีปัจจัยไหนที่เรายังต้องกังวลไหมในแง่มุมความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะก็อาจจะมี3เรื่องหลักๆนะคะเพราะว่าแบบเหมือนเวียดนามเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่เปิดมากนะคะไทยยังแบบไม่มีแบบอะไรทั้งกองทุนในประเทศหรือมีเศรษฐกิจในเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะนะคะหลากหลายแต่เวียดนามเนี่ยเทรดทู GDP เนี่ย 170% เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวการค้าโลกมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบตอนก่อนที่อเมริกาบอกจะขึ้นทาริฟที่เวียดนามส่งออกไปอเมริกาเยอะนะคะก็รับแรงกระแทกแน่นอนเพราะเอาแค่เมื่อประมาณสักก่อนโควิดเหมือนเศรษฐกิจยุโรปชะลอนิดหนึ่งเวียดนามนี่แบบผลกำไรบริษัทจดทะเบียนนี่ตกเละเทะแบบเกินคาดนักวิเคราะห์มากเลยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยพึ่งพาแบบการค้าโลกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องปัญหาเงินเฟ้อดอกเบี้ยแล้วก็พวกค่าเงินด้วยเนาะเพราะว่าพลังงานเนี่ยกดดันเงินเฟ้อมากเลยนะคะเวียดนามก็นำเข้าน้ำมันจากแถวตะวันออกกลางเยอะมากเหมือนกันแล้วเขาก็เงินเฟ้อหนักปัญหาหนักกว่าไทยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดแบบมีปัญหานี้เข้ามาเนี่ยก็ส่งผลแย่ค่ะรวมทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของแบงค์นะคะคือเหมือนของไทยจะเป็นแบบซึมๆกู้คนกู้ซื้ออสังหาไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยก็คือเศรษฐกิจนิ่งแย่นะคะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาแบบดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยคือขึ้นไปแบบเกือบ
3: 10%
1: ใช่สูงอสังหาเวียดนามแพงกว่าไทยเยอะเลยนะคะตอนหลังเต๋าแบบเหมือนแบบไปซื้อบ้านมือสองอะไรเงี้ยเปรียบเทียบคือถ้าเทียบต่อว่าบ้านเวียดนามถ้าเกิดเอาโลเคชันเดียวกันคุณภาพเดียวกันเนี่ยอาจจะแพงกว่าไทยประมาณ 50% เลยเพราะว่าเหมือนซับดีมานด์เขาเยอะแล้วคนเวียดนามเขาไม่ค่อยเล่นหุ้นด้วยค่ะเขาก็ไปเก็บเงินในทองเก็บเงินในสังหาค่ะก็อาจจะเป็นวิกฤตได้แหล่งกินกำไรค่ะ
3: ค่ะโอ้แล้วเงินฝากเขาเป็น 10% ด้วยเนาะน้องเต๋าใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะถือว่าสูงมากนะดอกเบี้ยเงินฝาก
1: ใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับเป็นบอนด์บางอันถ้าเกิดเป็นแบงก์ทั่วไปอาจจะประมาณ 5% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยตลาดหุ้นอาจจะแบบไม่ได้ดูถ้าเทียบกับเงินฝากหรือพวกเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะแบบคนเรารู้สึกว่าตลาดเหมือนเต่าเข้าไปใหม่ๆหุ้นเวียดนามอยู่ที่ประมาณ500กว่าจุดตอนนี้ 1,800 ใช่ไหมคะดูแบบโตขึ้นตั้งหลายเท่านะแต่ว่าเหมือนก็จะมีเงินเฟ้อด้วยแล้วก็เขาก็เรื่องของเงินฝากเขาก็ดอกเบี้ยเขาดีกว่าค่าเงินไทยก็จะแข็งกว่าด้วยค่ะก็อันนี้ต้องเทรดดูค่ะ
3: เป็นขาก็ยังเป็นปัจจัยความเสี่ยงเนาะหรือภาพใหญ่ๆเองเนี่ยก็อย่างเศรษฐกิจโลกหรือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ก็ยังส่งผลกับเวียดนามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมน้องเต๋าในสถานการณ์นี้
2: ใช่แต่พี่เพิ่งรู้จากเต๋าวันนี้นะว่าคนเวียดนามเล่นหุ้นไม่เยอะเนาะ
1: อ๋อคืออาจจะเก็บไว้ในหุ้นไม่เยอะแต่ว่าเปิดบัญชีเนี่ยมากกว่าไทยแล้วนะคะแล้วก็สัดส่วนอันนี้พี่การยกมาก็ดีเลยเพราะว่าถ้าเอาวอลุ่มเทรดรายวันเนี่ยเป็นคนเวียดนามเนี่ยประมาณ 90% เป็นคนชาติแค่ประมาณ 10% นะคะก็เขาก็คิดผิดเดี๋ยวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยต่างที่หุ้นเวียดนามขึ้นเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเพราะคนเวียดนามซื้อต่างชาติเนี่ยมีแบบปีนี้ขายตลอดนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพออัปเกรดปุ๊บเนี่ยน่าจะเงินอาจจะเริ่มไหลเข้าเวียดนามมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะจริงๆประเด็นเนี้ยก็น่าสนใจพี่การน้องเต๋าเพราะว่าพอมีสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยสูงอ่ะแล้วเราก็เคยติดตามกันก็จะได้ยินเนาะที่พูดถึงแล้วก็จะเป็นนักลงทุนที่เป็นแนวเก็งกำไรอ่ะสูงด้วยใช่ไหมน้องเต๋าสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามเขายังไม่มีแวร์ VI หรือหุ้นที่เป็นแนวซูเปอร์สต็อกเนี่ยก็ยังไม่ได้โดดเด่นจะเป็นหุ้นแนวเก็งกำไรทีนี้พอการอัปเกรดเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ของนักลงทุนอ่ะก็จะปรับลดลงไหมน้องเต๋ามองยังไงคะสถานการณ์ความผันผวนหรืออะไรแบบนี้แรงเก็งกำไรที่สูงที่มันเคยเกิดขึ้นจากนักทุนรายย่อยในเวียดนามเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเขามีการคาดการณ์ไว้ไหมคะน้องเต๋าคะ
1: ค่ะคิดว่าพฤติกรรมน่าจะลดลงนะคะในเชิงโครงสร้างแต่จะไม่ทันทีเนาะเพราะว่าพอเวลาเม็ดเงินต่างชาติมาพวกแบบสมาร์ทมันนี่เขาก็น่าจะช่วงแรกก็อาจจะไหลาตามแบบว่าตัวเบรของดัชนีนะคะแต่ว่าพอเหมือนมีสมาร์ทมันนี่เข้ามามากขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะไปดูหุ้นที่PE ยังตาม ROE สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคนเวียดนามเห็นอย่างนั้นเขาก็จะดูกราฟดูเทคนิคก็อาจจะเป็นเน้นหุ้นคุณค่ามากขึ้นตามสเต็ปแล้วที่เวียดนามก็ยังแบบไม่ได้มีกองทุนแบบลดหย่อนภาษี IMF หรืออะไรเท่าไหร่ด้วยก็คิดว่ายังไงเทรนนี้ก็ต้องมาค่ะรัฐบาลก็น่าจะสนับสนุนอาจจะเป็นไหลไปในหุ้นกลุ่มvalue มากขึ้นค่ะ
3: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นักทุนไทยอ่ะถ้าไปลงทุนในเวียดนามส่วนใหญ่ก็พยายามจะจับหุ้นที่เป็น value investor หรือที่เป็น super stock แล้วก็หุ้นเหล่านี้อาจจะยังขึ้นไม่ดีมากถ้าเทียบกับหุ้นแนวเก็งกำไรเพราะว่านักทุนเวียดนามส่วนใหญ่จะไปเวนานใช่ไหมคะน้องเต๋าครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยนักทุนไทยที่ลงทุนแนวแบบ value แนว super stock ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากหลังจากนี้ด้วยถูกไหมคะน้องเต๋าคะเรามองแบบนั้นได้เนาะใครที่รอคอยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงที่มันขึ้นมาแบบเยอะๆเนี่ยมันไปกลุ่มอย่างแบบวินกรุ๊ปกลุ่มธนาคารกลุ่มแบบว่าการเงินนะคะซึ่งแบบเหมือนประเทศไทยมีแบงค์เด่นๆแบบกสิกรมีแบบไม่กี่แบงค์นะคะแต่เวียดนามมีแบบ20กว่าแบงก์โบรกเกอร์ก็แบบเยอะมากแต่ว่าเงินไปตรงนั้นซึ่งเหมือนเราเรียนรู้จากอดีตไทยก็รู้อยู่แล้วว่าพวกแนวนั้นมันไม่ได้มีแบบจุดเด่นความสามารถในการแข่งขันที่แบบยั่งยืนไม่ได้แบบโมโนโพลีขนาดนั้นของไทยช่วงที่แบบค้าปลีกบูมหรือว่าแบบสื่อสารหรืออะไรพวกนี้มันจะดูแบบค่อนข้างมีความได้เปรียบมากกว่านะคะดังนั้นก็เราก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องไหลมาทางกลุ่มแวลูมากขึ้นค่ะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้ต่อให้แพงแล้วนะต่อให้แพงแล้วใช่ไหมก็ยัง
1: ใช่คืออาจจะแบบไอ้ตัวที่ PE สูงแพงอาจจะไม่ขึ้นแต่คิดว่าดัชนีอาจจะไม่ไปไหนเท่าไหร่แต่ว่ามันจะอาจจะ
3: โรเทตกลุ่ม
1: ใช่ไปกลุ่มที่แบบอย่างกลุ่มที่อาจารย์นิเวศพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นกล
3: ุ่
1: ม
3: ค่ะเพราะจริงๆถ้าเราดูกันที่ดัชนีอ่ะ variation ก็ไม่ถูกแล้วเนาะเหมือนที่น้องเต๋าบอกเนาะเพราะตอนนี้ก็แบบเหมือน 1,800 ใช่ไหมคะถ้าเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเต๋าแนะนำได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้ variation ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกมาในอดีตอะไรเงี้ยเราจะซื้อของที่แบบมีการเติบโตแล้วก็สมราคาณวันนี้ให้คำแนะนำนักลงทุนสักนิดนึงได้ไหมสำหรับใครที่สนใจและอาจจะวิเคราะห์ไปถึงรายธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะน้องเต๋าคะว่ากลุ่มไหนที่ยังน่าสนใจถ้าว่ากันยาว
1: ก็เหมือนที่พี่บิวบอกเนาะว่าเอ้ยแบบถ้าดู price to earning PE เนี่ยคือขึ้นมาแบบอาจจะ10เกือบ15เท่าแพงกว่าหุ้นไทยแล้วนะคะโดยรวมทั้งตลาดแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ของเวียดนามอย่าง SSI เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าอย่างต้นสิงหาเนี่ยเขาดู forward PE สิ้นปีนี้นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ12 13เท่าอันนี้เป็น forward นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัดกลุ่มวินกรุ๊ปแล้วก็รีเลทกับกลุ่มเนี่ยคือ PE อยู่ที่แค่ประมาณ 9.5 เท่าดังนั้นก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ถูกสุดเหมือนมีไครซิสนะคะแต่ว่าอยู่ใน valuation ที่แบบสมเหตุสมผลแล้วก็ค่อนข้างถูกเลยนะคะดังนั้นถ้ามองเป็นกลุ่มต่อจะอาจจะไม่พูดถึงกลุ่มแบงค์ property ที่หรือว่ากลุ่มวินกรุ๊ปที่แบบมันโตแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นแต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผลประกอบการดีแต่ว่าราคาหุ้นยังไม่ไปก็จะเป็นพวกกลุ่ม domestic consumption เลยเหมือนบ้านเรามีแบบ 7-Eleven CPO เหมือนเซ็นทรัลอะไรตอนนั้นนะคะก็เปียกเวียดนามก็จะมีแบบ Mobile World แล้วก็มีร้านขายยาเหมือนบ้านเราเคยมีหุ้นโรงพยาบาลที่โตแรงๆนะคะแต่ว่าหุ้นโรงพยาบาลที่โตแรงส่วนหนึ่งเขาซื้อยาที่โรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลบังคับให้ซื้อยาที่โรงพยาบาลนะคะแต่เวียดนามเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลแต่แพทย์สั่งใบสั่งยาคุณไปซื้อที่ร้านขายยาถูกกว่าคนเวียดนามก็จะเป็นสเต็ปนั้นก็อันนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นหุ้นที่ผันผวนแต่ว่าช่วงที่มันลงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ายังไงคอนซัมชันของคนเวียดนามเองเนี่ยมันยังต่ำกว่าไทยพอสมควรนะคะอีกหน่อยเขาก็ต้องถ้าประเทศเขาโตยังไงก็ต้องมาหรือแบบพวกร้านแบบ 7-Eleven ก็จะมีแบบอย่างมาซานไปทำพวกวินมาร์ทอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบพวกของกินของใช้รวมทั้งแบบบ้านเราเคยมีช่วงที่นักท่องเที่ยวโตระเบิดนะคะปีนี้เวียดนามนักท่องเที่ยวโตระเบิดเหมือนกันนะคะก็อย่างถ้าอากาศยานพวกแบบอย่างเอลที่บ้านเราบ้านเขาก็มี SUV ประมาณนี้แต่ก็คิดว่าเอาอะไรแบบมันดูยังไงก็ไม่โดนเทคโนโลยี disrupt แน่ๆ นะคะแต่ว่าอย่าง FPT แต่ว่าก็น่าสนใจแต่ว่ามี question
2: FPT คนก็จะแบบรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะบูมที่สุดในตลาดนะพี่ว่าหมายถึงคน
3: ราคาก็ลงมาเยอะมากเลยพี่กามรู้ว่าหลายคนกลัวว่าตัว AI จะมา disrupt เขาแล้วหรือเปล่าที่คนก็แบบถามเยอะว่ามันคือจังหวะและโอกาส
2: คนถามเยอะ FPT
3: พื้นฐานเขาเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วเราก็มี DR ในบ้านเราด้วยเนาะหลายคนก็จะลงผ่านตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าตัวนี้น้องเต๋ามองไงคะสำหรับภาพอนาคตอ่ะเขาถูกดิสรัปต์ไหมหรือจริงๆเขายังเติบโตไปได้ถ้ามองแล้วค่ะ
1: แต่ว่าจุดเปลี่ยนหลักๆเขาอะคือเรื่องของเขาจะปรับจากเหมือนเรื่องของ IT outsourcing ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเขารับงานจากบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยเหมือนแอปมือถือบ้านเราอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ให้เขาทำใช่ไหมคะพวกแบบของเคตัวหลายๆธนาคารนะคะแต่ว่าตอนนี้พอมี AI ปุ๊บเนี่ยอย่างขนาดเต่าเองยังมานั่งใช้ ChatGPT ใช้คอร์ส AI ใช้อะไรเงี้ยแบบทำแอปตัวเองได้เลยในแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นแบบขนาดเราไม่มีความรู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของ IT outsourcing เนี่ยอาจจะคิดว่าดรอปแน่นอนแต่ว่าบริษัทเขาก็พูดว่าตัวบริษัทเขาเองเนี่ยก็90เกือบ 100% เนี่ยคือใช้ AI เหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าการที่มี AI เนี่ยโอเคแน่นอนว่างานต่อชิ้นเนี่ยเขาจะลดลงแต่ว่าเขาว่าน่าจะได้ปริมาณงานมากขึ้น1คนก็จะได้ทำงานมากขึ้นรวมทั้งตอนหลังเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวก Nvidia Microsoft อะไรเงี้ยที่เป็นแบบเรื่องของ Data Tech อะไรเงี้ยหรือพัฒนาพวกชิปอะไรมากขึ้นตอนนี้เขาก็พยายามทำพัฒนาตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดเขาข้ามสเต็ปแค่เป็นแบบว่าคนรับงานเนาะเหมือนแบบว่า IT outsource ข้ามสเต็ปไปเป็นผู้พัฒนาได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบใช้ในการแบบอย่างสมัยก่อนก็คือแค่คอมพิวเตอร์จบแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นคุมเครื่องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในอะไรเงี้ยคือสายงานอาจจะมากขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนที่งานมาเยอะๆค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มใช้ AI ในพวกบริษัทประกันพวกอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาทำได้มากกว่านั้นเนี่ยกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยแต่ว่าก็รันเวย์ก็ยังน่าจะยาวนะคะแต่ว่าก็ต้องสู้
2: ก็คือจุดหนึ่งก็คือน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI นี่แหละใช่ไหม
1: ใช่ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าราคาหุ้นแต่ว่านักลงทุนทั้งหลายๆไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เลยเทขายหุ้นตกมาแบบ 40% ทั้งที่ผลประกอบการยังถือว่าดีใช้ได้ค่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำได้ไหมค่ะก็ผ่านความเสี่ยงและโอกาส
3: ถ้าเชื่อมั่นว่าเขาก้าวผ่านตรงนี้แล้วทำได้เหมือนที่น้องเต๋าบอกเนี่ยราคาที่เขาถอยลงมาแถวเนี้ยถือว่าน่าสนใจเลยใช่ไหมน้องเต๋าเพราะลงมาพอสมควรดิสเขามาพอสมควรค่ะ
1: โอ้ PE โลออทามโลเลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาเทรดกันที่ประมาณ20เท่าใช่ไหมคะตอนนี้ประมาณ12 13เท่าเองแล้วปันผลก็มีด้วยค่ะ
3: ค่ะ
1: ต้องรอดู
2: อย่าง TCB เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ว่านักลงทุนน่าจะจับจ้องไหม
1: ค่ะพี่ชาย
2: คือถ้าเป็นเนาะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะหุ้นเวียดนามที่นักลงทุนรู้สึกว่าจับจ้อง
3: ค่ะโดยเฉพาะเขาจะดูศักยภาพในการเติบโตแล้วมาเทียบเคียงกับบ้านเราด้วยเนาะเต๋าในสมัยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวที่อาจจะมีความแบบใกล้เคียงแล้วก็มองเพราะสมัยก่อนเลยเนี่ยท่านจันนิเวศก็จะเขียนบทความเนาะใช่ไหมคะเวียดนาม next Thailand ตอนนี้อาจจะแบบโอ้เรียกได้ว่าขยับสเต็ปไปไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าเราได้ไอเดียนะแล้วเราก็มองเหมือนกับก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตนะพี่การน้องเต๋าฟังดูยังมีความน่าสนใจมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการอัพเกรดเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเด็นแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งทะยานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องต่อบอกใช่ไหมที่เราจะต้องจับตาความเสี่ยงภายในเองภาคอสังหาริมทรัพย์ความเสี่ยงเรื่องของโลกใช่ไหมคะเรื่องปัญหาวิกฤตศาสตร์เรื่องฝากอเมริกากระทบอยู่แล้วนะคะ
2: คราวนี้ใครอยากลงทุนช่วยบอกหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกช่องทางก็จะเหมาะกับทุกคนถูกไหมแต่ละช่องทางก็จะเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเชิญค่ะเต๋า
1: ค่ะถ้าสำหรับช่องทางแรกที่เป็นมือใหม่นะคะก็คิดว่าน่าจะเริ่มจาก DR ค่ะเพราะว่าเหมือนคนที่ไปสเต็ปเวียดนามเนี่ยเต๋าเชื่อว่าน่าจะมีพอร์ตที่ไทยอยู่แล้วเนาะเคยแบบแล้วตอนนี้เหมือน DR ค่ะก็มีทั้งเป็น ETF เนาะถ้าเกิดใครอยากกระจายความเสี่ยงมากหน่อยก็เป็น VN 30 ETF รวมหุ้นใหญ่30ตัวนะคะอันนี้คือเข้ากับทีม FTSE Upgrade เพราะว่ายังไงมันก็ต้องไปหุ้นใหญ่พวกนี้ก่อนค่ะเป็นแบบ30ตัวถัดมาก็เป็นแบบ ETF แบบ Diamond ETF ซึ่งอาจารย์นิเวศก็มองว่าเป็น ETF รวมหุ้น Super Stock อะไรเงี้ยคือเป็นหุ้นที่ชาวต่างชาติชอบซึ่งเราเชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างฉลาดอะไรเงี้ยก็จะเลือกหุ้นที่Smart Money เขาก็จะเน้นแท็กตัวนี้นะคะก็ประมาณหุ้นประมาณ17-18ตัวก็โฟกัสมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากโฟกัสไปอีกนะคะแต่ว่าเป็นมือใหม่ก็คือซื้อเป็น DR หลายตัวได้เลยอย่าง FPT Mobile World HPG ัวของพวกวินโฮมอะไรแบบโอ้เป็นหลายตัวนะคะแล้วก็มีหลายค่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบทางดวนต้ากสิกรอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ฟินแลนเชียก็เริ่มเอาฟินลีด ETF มาเช่นใครเชื่อว่าเดี๋ยวหุ้นเวียดนามกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มธนาคารจะแบบเฟื่องฟูอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มการเงินก็มีเป็น ETF เหมือนกันคือแบบไม่ต้องไปซื้อเป็นรายตัวก็ได้หรือจะซื้อรายตัวก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับแอคเซสที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนหุ้นเวียดนามนะคะจะได้แบบเห็นถึงความผันผวนด้วยเหมือนถ้าเราไม่มีหุ้นไม่มีหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราจะแบบต่อให้ตลาดขึ้นลงเราก็ไม่มีความอารมณ์ร่วมเนาะฉะนั้นแบบว่าอยากให้เริ่มจากตรงนี้หน่อยจะได้แบบคุ้นเคย
3: ค่ะแล้วเราก็คุ้นเคยสะดวกเนาะเพราะว่าซื้อผ่านสตรีมมิ่งที่ปกติหลายคนอาจจะซื้อขายหุ้นไทยผ่านช่องทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัดปัญหาประเด็นกังวลใจอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือเบ็ดเสร็จมาแล้วเนาะน้องเต๋าใช่ไหมพออยู่ใน DR แล้วใช่ไหมคะ
2: เต๋าทีนี้ไอ้ตรง DR มันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะ
1: มีค่ะเรื่องของสภาพคล่องค่ะอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยสมมติถ้าเป็นหุ้นแม่รุ่นเต็มเต๋าจะเห็นเลยว่าเฮ้ย DR มันมีโอกาสที่แบบแพงกว่าหุ้นแม่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะอย่างแต่ว่าสุดท้ายพอเวลาเฮ้ยวอลุ่มเทรดอะไรเงี้ยมันโอเคไงยังไงมันก็ต้องปรับมาสู่สภาพหุ้นแม่พร้อมกับแบบบวกลบค่าเงินอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีอะราคามันดิฟกันแบบ 5%บางทีเคยเห็นแบบ 10% เลยด้วยซ้ำก็เหมือนแบบให้คนไทยแบบเทรดกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะนี้มีไม่เยอะนะคะเรื่องสภาพคล่องส่วนใหญ่ก็คืออยากจะเน้นให้เวลาที่ซื้อ DR เนี่ยไปเช็คราคาหุ้นแม่ด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะต่างอย่างเช่นแบบแบบ Mobile World มันก็จะมีแบบบางที10:1อย่างหรือว่า25:1ยูนต้าจะเป็น10:1หุ้นแม่1ตัวได้ DR 10ตัวอะไรเงี้ยเป็นค่าเหมือนแบบเหมือนหุ้นที่แพงๆในเวียดนามเนี่ยค่ะก็ต้องเช็คมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ใช่ว่าแบบอยากจะซื้อก็ซื้อเลยแบบไม่ได้ดูราคาหุ้นแม่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบผิดได้ค่ะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแบบว่าซื้อหุ้นปกติในประเทศไทยที่แบบว่ายังไงราคามันตรงกับราคาอ้างอิงของ DR ตรงกับราคาหุ้นอยู่แล้วเงี้ยค่ะไอ้ราคาประมาณค่ะ
2: แต่เมื่อกี้ที่ต่อยกตัวอย่างก็เยอะอยู่นะเนาะบางอ
1: ันใช่ๆแต่ถ้าปกติค่ะMarket Makerไทยก็พยายามทำให้ไม่ต่างกันเยอะคือถ้าต่างสัก2%เนี้ยแต่ว่ายอมรับได้สะดวกกว่ากันค่ะ
3: ค่ะอีกคำถามนึงที่เจอบ่อยอ่ะมันก็คือมีหลายเจ้าด้วยเนาะมีหลายบริษัทหลักทรัพย์ด้วยอ่ะแนวทางวิธีการเลือกเพราะบางทีอย่างที่บอกอ่ะดีอาร์ตัวเดียวกันแต่ว่าก็มีหลายบริษัทหลักทรัพย์หลายรหัสแบบนี้น้องเต๋าคะให้ไอเดียนิดนึงสำหรับคนเลือกเนี่ยเขาต้องดูอะไรคะ
1: ค่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวโมบายเวิร์ก็จะมีแบบอย่างยูนต้ากับกสิกรใช่ไหมคะบางคนที่แบบไม่สบายใจรู้สึกว่าเอ้ยมีแบงค์ธนาคารแบบว่ารองรับก็อาจจะสบายใจ
2: ใช
1: ่หรืออย่างทางหยวนต้าเขาก็ทำมานานทำมาหลายตัวบางทีสภาพคล่องซื้อขายง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแต่ว่าสุดท้ายอยู่ที่ตัวราคาหุ้นมากกว่าเพราะบางทีแบบต้องเช็คทั้งสองเจ้าว่าบางทีจะมีช่วงหนึ่งที่เจ้านี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยค่
3: ะ
1: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะมากค่ะแล้วก็มีนโยบายปันผลของแต่ละเจ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันบางเจ้าก็คือพอหุ้นแม่ปันผลเขาก็ปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นบางคนหุ้นแม่ปันผลเราก็จะใช้เป็นวิธีซื้อหุ้นเพราะว่าถ้าเขาปันผลต่อเดี๋ยวก็ไปเสียภาษีก็คือแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเป็นคอนเซ็ปต์แต่สุดท้ายเต๋าก็ว่ามันมีประโยชน์กับนักลงทุนไทยมากเลยเหมือนแบบไม่ต้อง
3: ค่ะ
1: ไปเวียดนามก่อนที่จะซื้ออะไรกันค่ะ
3: อันนี้เหมาะกับมือใหม่อันนี้คือ DR อันนี้ช่องทางแรกนะคะช่องทางที่สองอ่ะถ้าใครไปสายกองทุนล่ะน้องเต๋าคะ
1: กองทุนก็ถือว่าดีมากเพราะว่าเต๋าเองก็มีขนาดแบบลงเวียดนามเยอะแล้วก็ยังซื้อกองทุนหุ้นเวียดนามที่ผ่านแบบเอาบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพราะว่ามันทำประหยัดภาษีได้ด้วยนะคะมาลดหย่อนทีละมีแบบหลายเจ้าเลยค่ะแบบทั้งบัวหลวงทั้งอะไรแบบพวกแบงค์ใหญ่ๆเงี้ยก็จะมีแบบกองทุนเวียดนามแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนซึ่งแต่ว่าเขาก็มันด้วยความใกล้นะคะผู้จัดการเขาก็จะคุ้นเคยไปเลือกหุ้นด้วยเยอะก็อาจจะดูเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ดูหุ้นในกองนโยบายเขาว่าเอ๊ะสอดคล้องเราไหมบางทีเผลอๆดีกว่าเราไปลงทุนตรงอีกเพราะว่าเราประหยัดภาษีได้แล้วก็ผู้จัดการกองทุนไทยเป็นคนเทคแคร์ด้วยนะคะ
2: มีฟันด์แมเนเจอร์ดูแลใช่ไหม
1: ใช่
2: หลายคนไม่ได้นึกถึงเรื่องประหยัดภาษีนะบิว
1: ค่ะ
3: เพราะบางคนอ่ะถ้ามองแบบลองเทอมมองระยะยาวถ้าฟังน้องเต่าเนาะศักยภาพแบบเนี้ยแล้วก็ลงทุนกองทุนประหยัดภาษีก็จะเป็นค่อนข้างระยะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ดูสอดรับกับนโยบายนะใช่ไหมคะก็เลือกกองประหยัดภาษีไปด้วยแล้วก็เติบโตอนาคตไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะนะคะมีโอกาสแบบได้รับผลตอบแทนสูงแล้วก็อาจจะมากที่สุดนะคะก็คือมั่นใจก็คือไปซื้อหุ้นเองเลยเดี๋ยวนี้บล็อกเกอร์ไทยก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะคะที่ค่อนข้างแอคทีฟเวียดนามอย่างแบบทาง Financial Cyrus KT Xping อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างเขาทำเรื่องเวียดนามมานานอาจจะลองเริ่มต้นจับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ด้วยก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือพอเวลาจะโอนเงินไปทีแปลงเงินไปทีโอนกลับมาทีเงี้ยมันก็อาจจะยุ่งค่ะอาจจะคือยุ่งกว่าสเต็ปอื่นๆแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนแบบไม่ได้ชอบหุ้นคือเราอยากเล่นหุ้นเล็กหุ้นที่แบบดูโตเร็วอะไรเงี้ยพวกนี้มันซื้อดีอาร์ก็ไม่ได้ผ่านกองทุนไทยไม่ได้ก็อาจจะต้องไปแนวนั้นหรือว่าอยากจะลงน้ำหนักบางหุ้นเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
3: อันนี้อาจจะสายแอดวานซ์หน่อยเนาะ
1: ค่ะ
4: โอเคกลับมาคุยกันอีก
3: ใช่วันนี้ขอบคุณน้องเต่ามากๆส่วนใครสนใจหุ้นเวียดนามก็ไปตามได้นะเพจเวียดนาม Value Investor นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะเต่าค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดี
5: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Moneyรู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
10: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
9: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะคุยกันกับหมอนัทนะคะหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
12: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
3: ค ค่ะโอเคเกริ่นนำไปละวันนี้นะเรื่อง ETF ก็น่าสนใจแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่อง ETF นะก็เอาเป็นภาพใหญ่ที่เป็นนโยบายดอกเบี้ยด้วยที่ทางเศรษฐกิจสหรัฐที่หลายคนตามหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คุณเควินวอชเนาะก็มีการเขามีประชุมนะใช่ไหมคะหมอนันคะที่แจ็คสันโฮแล้วก็เป็นการประชุมเชิงนโยบายของเฟดด้วยนะอยากให้หมอนันมาสรุปหน่อยนะว่าสาระสำคัญเป็นยังไงเพราะก็เราก็ตามเรื่องดอกเบี้ยกันอยู่ด้วยเนาะทางฝั่งอเมริกาเนี่ยที่เป็นตัวสำคัญที่ทั่วโลกจับตาเหมือนกันเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
12: ใช่ครับก็ผมเล่าให้ฟังในมุมที่หลังจากฟังตรงนั้นแล้วกันว่าได้อาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเป็นพื้นหักนะฮะแล้วก็วันศุกร์ที่แจ็คสันโฮพอดีนะฮะ ไม่เป็นไรนะก็มาย้อนความนิดนึงแล้วกันนะครับคือถ้าเราไปดูถ้อยแถลงเนี่ยผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงนะฮะเพราะว่าพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยดูแล้วออกมาแล้วน่าจะเป็นเควินวอชเนี่ยน่าจะเป็นสายเหี่ยวแบบเต็มตัวเหมือนกันนะคุณบิวนะฮะคือประโยคที่เรียกว่าสะดุ้งที่สุดแล้วกันเนาะคือเขาบอกว่าภาวะการเงินตอนนี้ยังไม่ได้ตึงตัวมากนะอะไรเงี้ยนะครับ
3: คือ
12: หรือแปลว่าดอกเบี้ยระดับนี้เนี่ยยังกดเงินเฟ้อไม่พอนั่นเองโอ้คำพูดนี้ออกมาแสดงว่าอะไรฮะ
3: น่าจะขึ้นละแบบนี้น่าจะขึ้นดอกเบี้ยละเนาะรอบกันยายนไม่ต้องลุ้นแล้วไหมหมอนัทถ้าพูดขนาดนี้น่าจะเป็นการขึ้นครั้งแรกไหมดูแล้วค่ะ
12: ผมว่าเป็นไปได้นะคุณดิวถ้าเราไปดูตัวเลขอันอื่นเพิ่มด้วยนะครับก็คือเงินเฟ้อของบุคคลทั่วไปที่ใช้กินใช้จ่ายเนี่ยนะครับก็ 3.7 นะครับสูงกว่าที่คาดไว้อยู่ที่ 3.6 นะครับ4เดือนติดแล้วนะครับ4เดือนติดแล้วน
3: ะ
12: ฮะแล้วก็ตัวคอเงินเฟ้อตัวที่เป็นคอนะครับอยู่ 3.3 นะสูงก็ประมาณ2เดือนได้2% นะสูงก็ประมาณ2สูงก็ที่2%ประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าเป็นเดือนที่65ติดต่อกันนะก็ไม่ผมว่าไม่แปลกนะครับว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุแหละที่เควินวอชเนี่ยพูดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคุณบิวครับต้องน่าตกใจก็คือการใช้จ่ายกินของผู้บริโภคเนี่ยโตแค่ 0.1 นะครับคือเงินเฟ้อมันโตเยอะแต่ว่าตัวที่รายจ่ายจริงเนี่ยมันอาจจะโตไม่เยอะนะครับก็แสดงว่าคนอาจจะไม่ค่อยใช้ตังค์แล้วนะครับแต่เงินเฟ้อมันมาเพราะฉะนั้นมันมีกลิ่นแฟกเฟชั่นอ่อนๆแล้วกันผมบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะคือแต่ว่ายังไม่ได้เป็นซีเรียสขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยาเนี่ยเดือนนี้จาก33%ผมว่าขึ้นเป็น50ที่เป็น50นะครับแล้วก็อาจจะเป็น60หรือเปล่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อที่ก่อนที่จะประกาศนะครับดอกเบี้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะ60-70%หรือเปล่านะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนจับตามองในเดือนนี้ผมว่าสำคัญนะฮะแสดงว่าอะไรแสดงว่าโอ้คีวินวอชเนี่ยสายเหี่ยวเต็มที่เลยนะฮะก็อาจจะต้องอีกหลายเรื่องเลยนะอีกหลายสมัยอีกหลายปีนั่นน่าจะอยู่กับคุณเควินวอชเนี่ยอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับ
3: ค่ะสรุปก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะถ้าเป็นสายเหี่ยวขนาดนี้มอนัทเพราะว่าตอนแรกเริ่มเดิมทีเลยอะเราคิดว่าโอ้เรามองฝั่งลดด้วยซ้ำใช่ไหมคะมอนัทก่อนหน้านี้เพราะว่ามองไปในทิศทางสายคุณทรัมป์ผมหลายคนก็จะมองแบบนั้นเนาะมอนัทใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ก็มีความเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรพอเป็นแบบนี้ในฐานะนักลงทุนเราจะต้องมีการวางแผนยังไงถ้าเข้ามาในทรงนี้ค่ะมอนัทคะถ้าทิศทางดอกเบี้ยดูเหมือนว่าจะไปในทิศทางนี้ค่ะมอนัทคะ
12: ถ้าเราไปดูในทั่วโลกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปดูทั่วโลกก่อนแล้วกันนะว่าแต่ละที่ที่เป็นไงนะครับยุโรปเองก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็เป็นคงดอกเบี้ยไว้นะครับอังกฤษก็ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คงตอนนี้คงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ 3.75 นะถือว่าเยอะนะครับญี่ปุ่นก็คิดว่าจะคงไว้นะครับแล้วแต่ว่าอาจจะขึ้นในเดือนกันยาตุลานี่แหละว่าญี่ปุ่นน่าจะขึ้นอีกรอบนึงงั้นจริงๆถ้าเราไปดูทั่วโลกเนี่ยก็คือคงแล้วก็คงที่ไว้นะฮะรอขึ้นนะเราคือรอจับตาเงินเฟ้อของแต่ละประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะผมคิดว่า ขออภัยนะครับช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวนะครับสำหรับตัวพวกพันธบัตรนะฮะพวกตราสารหนี้ทั้งหลายก็อยากให้กดอายุสั้นลงนะฮะก่อนในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ ส่วนหุ้นเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยแน่นอนอาจจะมีผลกระทบนะครับว่าดิสคาวเรทอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ราคาหุ้นอาจจะลดลงไปอีกก็ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าระมัดระวังหน่อยช่วงนี้นะฮะคือ แต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ยผมถือยาวลงทุนระยะยาวได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าช่วงนี้อยากต้องใช้เงินหรือว่ามีปัญหาอะไรนะฮะที่อยากจะที่กังวลนะฮะ อาจจะต้องปรับพอร์ตตัวเองให้ดีนะต้องมีเงินสดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสถานีระยะสั้นหน่อยหนึ่งนะส่วนหุ้นเนี่ยก็อาจจะเลือกเฉพาะบางตัวนะที่มันยังมีโกรธได้นะครับ
3: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอกันยายนนี้ก่อนแต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสขึ้นแล้วใช่ไหมคะรอบกันยานี้อ่ะหมอนัทถ้ามองกันมองกันแบบจากถ้อยแถลงจากสปีชของคุณเควินวอชที่หมอนัทบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
12: ค่ะก็เรามีตีไว้50-50แล้วกันครับลุ้นกันนะ
3: โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราต้องติดตามกันแล้วแต่ในขณะเดียวกันหมอนัทก็บอกกับเราในหลายสัปดาห์แล้วว่าแต่ว่าทิศทางดอกเบี้ยณวันนี้ของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละประเทศละอาจจะไม่ได้เทไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าเฟดอาจจะมีทิศทางในดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะบางประเทศก็อาจจะขึ้นไม่ได้ขึ้นเร็วไม่ได้เหมือนกันจากปัจจัยเศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างบ้านเราด้วยเนาะหมอนัทสั้นๆนิดนึงถ้าย้อนกลับมาที่บ้านเราอ่ะหมอนัทคิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นบ้านเราน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยไหมคะถ้าดูปัจจัยเฉพาะตัวของเราเองด้วยค่ะ
12: ผมว่าค่อนข้างน้อยครับคืออย่างที่แจ้งไว้ครั้งที่แล้วครับหลักๆเนี่ยเรายังมีหนี้สินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของอุปโภคบริโภคที่มันดรอปลงนะครับก็ยังไงเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนี้ไม่สูงนะคุณบิวครับอยู่มัน 1.8 นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเงินดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขึ้นยากอย่างที่บอกว่าน่าจะคงยาวๆไปถึงปีหน้าเลยนะครับไปถึงปีหน้าแบบปีหน้าทั้งปีเผื่ออาจจะไม่ได้ขึ้นเลยสักครั้งเลยก็เป็นไปได้นะครับมันก็ยังไงผมว่าบ้านเราแตกต่างจากชาวบ้านแน่นอนเพราะชาวบ้านเขาทยอยขึ้นแต่เราเนี่ยน่าจะคงยาวเป็นปีนะครับ
3: ค่ะโอเคอันนี้เป็นทิศทางดอกเบี้ยนะคะทั้งฝากของอเมริกาด้วยแล้วก็ทางฝากของบ้านเราด้วยนะคะทีนี้วันนี้หมอนัทจะมาชวนคุยเรื่องของกองทุน ETF นะกองทุนแปลกๆกันนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะหมอนัทเดี๋ยวให้หมอนัทไล่เรียงโดยเฉพาะสะดุดตามากเลย ETF ตามนักการเมืองอันนี้คือยังไงนะคะหมอนัทคะต้องให้หมอนัทอธิบายให้ฟังค่ะ
12: ใช่ครับคือวันก่อนเนี่ยผมก็เป็นเศษหาพวก ETF ที่มันน่าสนใจพอดีบอกท่านผู้ฟังพอดีผมโปรเจกต์อันดินโฮนั่งทำอยู่ก็คือผมจะทำเว็บเหมือนแบบรวบรวมข้อมูลกองทุนทั่วโลกเนาะแล้วก็เป็นเหมือนเอาไว้แบบเปรียบเทียบกองทุนได้ในมุมต่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยผมกำลังนั่งทำอยู่นะฮะปรากฏว่าไปเจออันหนึ่งนะคุณดิวฮะมันชื่อแนนซี่ก็คือ NAN ตัวก็มีตัว C นะครับแล้วก็อีกหนึ่งชื่อครูสนะครับ KRUZ นะครับเป็น ETF นะครับแล้วมันบอกเอ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องบอกว่าเนี่ยครับว่าเอาแนวคิดก่อนแล้วกันนะกองทุนนี้มันตั้งขึ้นมาเท่าไหร่มันมีกฎหมายของอเมริกาอยู่ข้อหนึ่งฮะมันชื่อ Stock Act นะครับก็คือ STOCK เลย Stock หุ้นแล้วก็ Act นะครับในปีประมาณ2012เนี่ยประกาศออกมาก็คือบังคับให้สมาชิกสภาคอนเกรสทุกคนนะครับเปิดเผยการซื้อหุ้นนะฮะทุกๆ45วันไม่งั้นจะโดนปรับนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปปั่นหุ้นหรือไป
3: เดี๋ยวอินไซด์
12: จากการประชุมสวสสอะไรทั้งหลายนะครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็มีคนบอกว่าเอ้ยถ้าเรารู้หุ้นนักการเงินทุกคนนะฮะเราก็สามารถทำ ETF ได้สิเราสามารถทำดัชนีได้สิปรากฏว่าได้นะครับก็ไอตัวแนนซี่เนี่ยนะครับลอกฝั่งการเทรดของพรรคเดโมแครตนะฮะส่วนครูซเนี่ยนะฮะลอกฝั่ง
3: ร
12: ีพับลิกันนะ
3: รีพับลิกันเหรอคะแล้วเขาเหมือนกันไหมคะเนี่ยหมอนัทคะเขาส่งเขามาส่งเดียวกัน
12: ถ้าเรา
3: ค่ะ
12: ถ้าเราไปดูช่วงเวลา
3: ผลตอบแทนใครดีกว่ากันผลตอบแทนใครดีกว่ากันด้วย
12: คุณมีต้องถามแน่นอนเลยในช่วงปีที่แล้วนะปี2025 2024 2025เนี่ยนะครับนันที่ดีกว่าครับ 35% นะครับนะฮะส่วนครูซเนี่ยนะฮะใครเชียร์พรรครีพับลิกันเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงฮะอยู่18%นะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดู annualize นะก็คือทำเป็นรายปีนะหลายๆปีต่อๆกันมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านันซี่เนี่ยจบที่ 27% นะ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับครูซเนี่ย13เองฮะ13นะฮะงั้นใครเชียร์ดิพับลิกันอาจจะสู้ฝั่งพรรคเดโมแครตไม่ได้นะฮะก็อันนี้คือรีเทิร์นนะที่คู่ถึงคราวนี้มีความผันผวนไหมตั้งแต่ต้นปีมีผันผวนนิดนึงก็อาจจะลบอยู่ 0.2% อะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงนะมันน่าสนใจเหมือนกันนะฮะมันอันนี้ก็ดูแล้ว ทั้งสองอันนะเพื่อนผู้ฟังฟังแล้วบอกเฮ้ยมันก็ดูดีนี่นะแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับตลาดแล้วกันนะเทียบกับS&P 500อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไม่ชนะตลาดนะฮะบอกไว้ก่อนยังไม่ชนะตลาด
3: ครับ
12: แต่ว่าก็น่าสนใจแล้วกันผมคิดว่าไอ้สองกองเนี้ยผมไปค้นดูปรากฏนักข่าวชอบเอามาคุยกันคุณดิวฮะนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเวลาใครได้เลือกตั้งใกล้ๆเลือกตั้งราคาหุ้นอะไรเงี้ยนะหรือว่าผลตอบแทนของพรรคของทั้งสองพรรคนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ผู้ฟังว่าสนุกแล้วกันนะอันนี้ผมแค่เอามาเล่าให้ฟังสนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับข้อแรกเลยคือข้อมูลมันช้าไป45วันอย่าลืมว่าเขาเปิดหลังที่เขาซื้อหุ้นไปแล้ว45วัน
3: ซื้อไปแล้ว
12: ถูกต้องนะครับแล้วก็ไอ้กองทุน ETF Nancy เนี่ยนะ Nancy เนี่ยหุ้นเทคหนักมากเลยนะฮ
3: ะ
12: ถ้าใครสายเทคอะไรเงี้ยก็ลองไปดูก็ได้นะฮะแสดงว่าคนจากเทคโมแคปเนี่ยแต่ชอบหุ้นเทคกันนะบิวเคยมี Nvidia ตัวเดียวเนี่ย 13% นะครับ
3: ค่ะ
12: นะฮะก็
3: โอ้สูงเลยในตัว ETF นี้ใช่ไหมคะค่ะ
12: ใช่ฮะสูงฮะแต่ว่าปีนี้ผมว่าทัคเทโมแคปอาจจะชนะเดนซี่อาจจะชนะอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวเลขของอะไรนะของอ๋อ Nvidia ผมจะพูดภาษาจีนลืมชื่อนะฮะของ Nvidia เนี่ยงบปีนี้นะวันที่26เนี่ยเมื่อที่ผ่านมาสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศงบออกมาก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ earning per share ก็ดีนะฮะ cost margin ก็เพิ่มอะไรเงี้ยคืออย่างดีหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันปีนี้นะน่าจะเห็นคนทักเซโมแคปเนี่ยแฮปปี้นะครับ
3: ค่ะอุ้ยแต่ว่าถ้าดูตัวเลขที่หมอนัทบอก 27% กับ 13% เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะหมอนัทเนาะถ้าใครที่แบบสนใจแล้วเขามีช่วงเวลาที่เขาแบบติดลบเยอะๆมั้ยหมอนัทดอดาวเขาลึกมั้ยคะเนี่ยอยากรู้จังเลยเวลาขาที่ติดลบเนี่ยค่ะ
12: ผมดูฝั่ง Republican จะ conservative กว่า maximum drawdown ที่เคยไปดูเนี่ยประมาณ -5% เท่านั้นเองนะฮะแต่หุ้นที่เขาเลือกไม่ได้หวือหวามากแต่ถ้าไปดูฝั่งของแนนซี่เนี่ยลบประมาณ10%นะครับ10%
3: ค่ะ
12: 11-12%นะมันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันอาจจะ
3: ที่แบบ
12: อะไรนะแกสีมากกว่ามีหุ้นเทคเยอะกว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้น
3: ค่ะโอเคแต่เนี้ยมันก็สอดรับกับทิศทางของภาพตลาดหุ้นอเมริกาที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ดีแล้วก็สดใสโดยลีดโดยหุ้นเทคโนโลยีนั่นแหละใช่ไหมคะหมอนัทเพราะว่าหุ้นอันเนี้ยก็คือลงทุนแต่เฉพาะหุ้นอเมริกาไหมคะหมอนัทตัว ETF ของตามนักการเมืองของสองกลุ่มพรรคเนี้ยหรือว่าโฟกัสเฉพาะอเมริกาไหมหรือจริงมันกระจายไปในหลายภูมิภาคคะสำหรับตัว ETF เนี้ยค่ะหมอนัทคะ
12: ครับก็เป็นต้องบอกว่าเฉพาะในหุ้นอเมริกาเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสอเนี่ยเขาจะต้องเปิดเผยหุ้นนะที่เขาถือในของเขานะครับนะ
3: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนกันเนาะหมอนัทถ้าบ้านเรามีมาทำบ้างก็อาจจะมีข้อมูลที่แบบน่าสนใจเหมือนกันเน
12: า
3: ะ
12: ใช
3: ่ไหมคะ
12: ดีเนาะผมว่ามัน
3: ใช่ใช่
12: มันดูดีนะมันดูแบบว่าแล้วอย่างที่บอกมันเป็นกองที่สื่อชอบเอามาออกแล้วคนก็จะเห็นว่าพักนี้พักนั้นอะไรเงี้ยช่วงนี้แฮปปี้หน้ายิ้มเพราะอะไรเพราะอาจจะแบบซื้อมีหุ้นเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นอะไรที่เอาไว้คุยได้ซึ่งผลตอบแทนระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับผมก็อยู่ที่การเมืองนะคุณบิวนะถ้าเราจะชอบอีเดียพวกนี้นะครับถ้าพักไหนขึ้นมาบริหารอาจจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มนั้นอาจจะดีก็ได้นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก
3: ็ค่ะ
12: เป็นแรงสนับสนุนนิดนึงแล้วกันนะฮะ
3: ค่ะจริงๆมันน่าจะสอดรับกับนโยบายด้วยเนาะทิศทางของแต่ละพรรคอะว่าเขาจะโฟกัสไปที่นโยบายด้านไหนพัฒนาอะไรมันมีประโยชน์กับธุรกิจเซกเตอร์อะไรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะล้อไปในธีมเดียวกันไหมหมอนัทเนาะถ้ามองแบบนั้นใช่ไหมคะเป็นโมเมนตัมในช่วงเวลาของการดำรงตำแหน่งของสายนั้นๆหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะอืม
12: ใช
3: ่ค่ะโอเคถือว่าน่าสนใจและแปลกใหม่เนาะมีแบบนี้ด้วยนะคะอันที่สองอันนี้น่าสนใจมากเลยแหละโดยเฉพาะใครที่เป็นสายที่แบบชอบ passive income น่าจะตาโตเลยนะสำหรับ ETF ปันผลที่จ่ายรายสัปดาห์โอ้ถี่มากเลยเนาะหมอนัทค่ะ
12: ถูกฮะก็เรามาคุยกันที่เรียกเป็นชื่อกองชื่อ UMAX นะครับ UMAX นะครับ
3: ค่ะ
12: อันนี้เป็น ETF ที่เป็นโอ้โหต้องเรียกว่ายังไงดีอ่ะ เรียกว่าผมไปหามาผมยังแบบเฮ้ยหน้าลงเลยเดี๋ยวเนี่ยกำลังคิดอยู่จะกดซื้อช่วงไหนดีนะครับคือแนวคิดของกองนี้คืออะไรเอาแนวคิดก่อนนะครับกองคุณเนี้ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการรีเทิร์นสูงๆนี่ท่านผู้ฟังต้องฟังกันนิดนึงนะว่าเอ้ย ETF ตอนนี้มันมีฟีเจอร์ที่มันแปลกประหลาดชาวบ้านเขาแล้วก็ข้างในเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ที่ดึงมันใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราเรียกว่าออปชันด้วยนะครับก็คือเขาเรียกเป็นซินเทติกหรือว่าสังเคราะห์โคเวอร์คอลนะครับโคเวอร์คอลขึ้นมาคืออย่างนี้ครับหลายคนฟังแล้วปวดหัวมันพูดอะไรโคเวอร์คอลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอางี้นะถ้าหุ้นยิ่งผันผวนนะฮะยิ่งได้ราคาดีนะครับแล้วก็ ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับหรือถ้ามันลงไปได้ถ้าขาลงนะสมมติว่าหุ้นมันลงเยอะๆนะฮะอันเนี้ยจะเจอผลตอบแทนระดับ 30-40% นะครับเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดคือเขาออกแบบดีไซน์ออปชันที่อยู่ข้างในกองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าในภาวะปกติคุณก็ได้รายได้ธรรมดานะฮะดีเทอร์ไหนก็ไม่เยอะ 3-4% อะไรก็ว่างไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันผันผวนเยอะได้กำไรเยอะนะครับหรือถ้ามันลงหนักๆอันเนี้ยอาจจะเจอแบบ 35-40 นะบางช่วงมี 100% ก็มีนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้คือเป็นโครงสร้างก็คือใช้ออปชันนะฮะออปชันแคปไว้นะฮะเพื่อรับรายได้สม่ำเสมอถ้าเป็นรายได้ขาลงก็จะได้เงินค่อนข้างเยอะนะครับ
3: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ในขาความเสี่ยงล่ะคะหมอนัทเป็นยังไงคะถ้ามองในมุมความเสี่ยงเพราะว่าใช้ตัว
12: ในมุมความเสี่ยง
3: ออปชัน
12: จริงๆเรื่องเดียวเลยครับถ้าตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยกองนี้คุณจะได้รายได้แบบน้อยมากนะครับสม่ำเสมอแต่น้อยแบบระดับ 2% 3% อะไรเงี้ยไม่เยอะนะครับก็เหมือนถือบอลตัวนึงแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความผันผวนเกิดขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะหรือลงหนักๆเลยเนี่ยนะฮะจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปฟังตัวเลขกันแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่าเราถือกองเนี้ยเทียบกับถือ Nvidia ถือหุ้น Nvidia แล้วกันนะฮะถ้าเราถือกองนี้นะtotal return นะครับของ Nvidia เนี่ยหลายๆปีต่อๆกันประมาณสัก7-8 ปีเนี่ยต่อๆกันเนี่ยอยู่ประมาณ 369% นะคุณบิวแต่กองนี้นะฮะถ้าเราถือคู่กับอินเดียไทม์ไลน์เดียวกันเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 95% นะฮะปันผลตลอดทางเลยปันผลมาตลอดทางเป็น 95% นะครับใช่ไหมฮะน้อยกว่าถือหุ้นเล่นหุ้นลงทุนในหุ้นที่บิ๊กเทคเนาะนะครับหรือถ้าเราไปอ้างอิงอัชนีนะครับต่างๆเนี่ยก็ได้อาจจะได้มากกว่าในบางช่วงน้อยกว่าในบางช่วงนะครับก็ถือว่าถามว่าชนะเบนช์มาตลาดหุ้นไหมที่ยังไม่ชนะแต่ว่าข้อดีของมันคือมันได้ปันผลที่มันสม่ำเสมอนะครับนะครับ
3: ค่ะได้รีเทิร์นตลอดจะมีช่วงที่ไม่จ่ายไหมหมอนัทหรืออย่างนี้แสดงว่าไม่มีเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาจะต้องจ่ายให้ได้ตลอดสม่ำเสมอมาเป็นรายสัปดาห์แบบนี้มีโอกาสที่เขาจะจ่ายไม่ได้ไหมคะหมอนัทขาของความเสี่ยงเนี่ยค่ะหรือจริงมันเหมือนกำจ่ายได้อยู่แล้ว
12: จริงๆจ่ายได้ครับเพราะว่าเขาเป็นมันเป็นcover call optionเนี่ยเหมือนเขาได้ค่าพรีเมียมจากการที่เขาทำในโพซิชันนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าได้แต่ว่าค่าธรรมเนียมแพงครับคุณบิวฮะถ้าปีไหนที่มันไม่สวิงเลยหรือมันไม่ลงหุ้นไม่ลงเลยเนี่ยเราเรียกเสียค่าธรรมเนียม 1% นะระหว่างทางตลอดเวลานะครับก็คือรีเทิร์นจะได้ต่ำมากๆเลยนะครับ
3: ค่ะเอาพอไปหาค่าธรรมเนียมรีเทิร์นมันก็จะยิ่งต่ำแม้ว่าเราจะได้ปันผลสม่ำเสมอเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าแบบperformance ช่วงเวลานั้นไม่สดใสเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะหมอนัทจะถูกหักค่าธรรมเนียมไปสูงอ๋อ
12: ใช
3: ่ค่ะ
12: ครับใช่ฮะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงแล้วกันนะฮะก็ยังไงท่านผู้ฟังลงทุนแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเรียกว่าอะไรนะอย่าเพิ่งลงไปลงนะอ่านข้อมูลก่อนนะอ่านข้อมูลก่อนนะครับก็ลองดูก่อนแล้วก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าบางกองผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรียกโปรเทคเงินต้นแบบ 100% นะครับอาจจะมีบางโพซิชันบางจังหวะเปลี่ยนพรีเมียมหรืออะไรเงี้ยก็จะมีขาดทุนได้บ้างด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าถ้าอยู่ในโพซิชันผมว่าโอกาสขาดทุนของเขาค่อนข้างน้อยนะครับประมาณนั้นครับ
3: ค่ะโอเคอุ้ยถ้าฟังแบบนี้หลายๆคนโดยเฉพาะใครที่ต้องการ passive income หรือมีเงินก้อนเกษียณหรืออะไรแบบนี้แล้วมองอุ้ยจ่ายปันผลเป็นรายสัปดาห์แล้วอาจจะรู้สึกสนใจกองนี้อ่ะหมอนัทจะแนะนำคนกลุ่มนี้ยังไงคะหมอนัทค่ะ
12: ครับก็ผมแนะนำว่าหนึ่งเลย เราแบ่งเงินเนาะแบ่งเงินนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดไปลงนะครับจริงๆลองก่อนสัก 5% ก่อนก็ได้ 10% ก่อนก็ได้แล้วดูว่าเอ้ยเราเข้าใจกองทุนนี้ดีหรือยังนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชอบแล้วก็เอ้ยรับไหวนะกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นไปได้อะไรเงี้ยที่มันจะเกิดขึ้นก็อาจจะทยอยเริ่มใส่เงินมากขึ้นก็ได้แต่ผมว่าไม่ควร

0: ตอร์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยอะไรด้วยนะเขาก็จะมีบริการอยู่ทั้งทั้ง ETF ที่ผมพูดถึงเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์กอยู่ในตลาดหุ้นทั่วไปที่สามารถทำการซื้อขายได้นะครับก
1: ็
0: คิดว่าเปิดไปออฟชอร์ก็ได้หรือจะไปเปิดโบกต่างประเทศเองโดยตรงก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่นั่นก็อยู่ความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดโบกนั้นมันปิดไปอะไรไปเนี่ยเราฟ้องร้องเอาความอะไรเงี้ยค่อนข้างลำบากพอสมควรนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากได้ความปลอดภัยก็เอาบริษัทหลักทรัพย์นั่นแหละที่อยู่ในภายใต้กรตในไทยนะครับแต่ว่าขอเปิดออฟชอร์ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับ
1: ค่ะซึ่งอันนี้มันก็จะคือการลงทุนตรงต่างประเทศนั่นเองเนาะถ้าเปิดบัญชีออฟชอร์เนี่ยใช่ไหมคะหมอนัทคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะมันยังมีอีกกองนึงที่หมอนัทบอกว่าน่าสนใจใช่ไหมคะนอกเหนือจากกองตามนักการเมืองกองจ่ายปันผลรายสัปดาห์ก็คือกองทุนที่เก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอันนี้ก็น่าสนใจเนาะน่าจะได้แบบลองเทอมด้วยระยะยาวค่ะ
0: ใช่ครับกองนี้ชื่อกองฮิปโนซิสนะครับก็เป็นกองที่เพิ่งเกิดในปีนี้เองนะฮะเพิ่งเปิดมาเลยนะฮะคือต้องบอกว่าคนที่ก่อตั้งกองนี้นะครับก็คือเมอร์กนะฮะเมอร์คิริดิสนะครับเป็นอดีตผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวของเอลตันจอห์นของบิยอนเซ่อะไรอย่างเงี้ยไอรอนเมเดนอะไรอย่างเงี้ย
1: ศิลปินชื่อดังค่ะ
0: ชื่อดังเลยฮะเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำเรื่องอยากจะเก็บลิขสิทธิ์เพลงไว้นะครับก็คือเพลงฮิตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันสร้างกระแสเงินสดได้เรื่อยๆนะครับอย่างสมัยก่อนไมเคิลแจ็คสันเองก็มีเพลงลิขสิทธิ์ของตัวเองนะก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับหรือว่าอีกหลายๆคนเนาะที่พยายามที่เป็นดารานะฮะหรือเป็นคนดังเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเพลงนั้นเพลงนี้มันดังเนี่ยก็ซื้อเพลงเหล่านี้เก็บไปเป็นลิขสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มันเพลงที่มันเป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะนะฮะมันจะไม่ผูกกับวัฏจักรเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีไม่ดียังไงคนก็ฟังเพลงอยู่ดีนะครับเราเลยเรียกว่าเหมือนเป็นทองคำขอที่มีเสียงเพลงแล้วนะถ้าใครอยากจะซื้อกองทุนพวกนี้นะฮะคุณใหญ่พีโอมาไม่นานนะครับแล้วก็ระดมทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนนั้นเขา IPO เป็นตัวเป็นกองปิดที่ลอนดอนนะครับปี2018นะครับแต่ว่าตอนนี้มาทำเป็น ETF เรียบร้อยแล้วนะครับสมัยก่อนเป็นกองมีชั่วพันนะฮะแล้วก็เพิ่มทุนไปเป็นหลายพันล้านเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กว้านซื้อตอนนี้มีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าศิลปิน130กว่าศิลปินถ้ารวมเพลงเนี่ยอยู่ประมาณ 60,000 เพลงฮะนะครับ
1: ค่ะเยอะมากเลยค่ะ
0: นะฮะก็ถ้าใครที่สนใจนะฮะก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะผมว่าน่าสนใจดีน่าสนใจดีนะครับก็อันนี้ถ้าคุณกองเปิดใหม่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันกองแบบมันออกมาหรือยังด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือเริ่มมีคุยกับ ETF แล้วนะแต่ยังไม่ IPO นะรู้สึกนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความนิยมไหมหมอนัทหรือยังไงเอ่ยแล้วมันแต่ว่าเราก็จะเห็นนะว่าศิลปินหลายๆคนก็คือดาวค้างฟ้าแล้วใช่ไหมแล้วก็บทเพลงหรืออะไรต่างๆนานาเขาก็ยังถูกแบบว่านำมาใช้นำมาเปิดนำมาใดๆอะไรอย่างเงี้ยหมอนัทมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ลองเทอมเป็นยังไงแล้วก็อะไรคือความเสี่ยงของกองลักษณะแบบนี้คะหมอนัทคะ
0: ผมว่ากองทุนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับก็คือพูดง่ายเราซื้อเพลงมาแล้วก็ใครแล้วแต่ที่ฟังหรือว่าเอาไปใช้หรือเอาไปร้องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์
1: ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อันนี้เป็นรายได้ของกองนี้ใช่ไหมครับเป็น
0: ถูก
1: นะ
0: ก็อยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพแล้วกันครับว่าตราบใดที่ยังฟังเพลงอยู่ว่าผับมันเปิดเพลงหรือว่าในต่างประเทศเองเนี่ยมีการใช้เพลงมีจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะเกิดรายได้กับเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็ entertainment นะคุณดิวผมว่ามันไม่หายไปไหนง่ายๆนะครับคนก็ทำใช้ฟังอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคุณดิวก็คือสินทรัพย์พวกนี้มันไม่มีราคาตลาดมันอยู่ที่ผู้ประเมินอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดถึงความเสี่ยงนะคือถ้าผู้ประเมินเนี่ยมันแบบมันเบี้ยวทักหน่อยนึงเนี่ยราคามันก็ร่วงเยอะนะครับมันรู้เยอะครับเพราะฉะนั้นถามว่า NAV พันควรไหมผมว่ามีโอกาสพันควรได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าน่าจะมีรายได้จากลิขสิทธิ์เนี่ยมาซัพพอร์ตเป็นแคชโฟลว์แล้วกันนะครับ
1: ค่ะโอเคโอ้เดี๋ยวนี้น่าสนใจเนาะมีกองใหม่ๆมากมายบางทีอะมอนาร์ทเราเห็นกองใหม่ๆหรือว่ากองแปลกๆในต่างประเทศเนี่ยนะคะเหล่านี้มันจะมีพัฒนาการแล้วก็ทำให้กอง ETF ในบ้านเรา

0: เราเนี่ยต่อไปก็จะมีกองที่น่าสนใจแปลกๆใหม่ๆเข้ามาแบบเนี้ยโอกาสมันมีมากน้อยขนาดไหนคะมนัสเพราะพี่เชื่อว่าบางคนสนใจนะแต่ว่าอาจจะติดว่าอ๋อมันต้องเปิดพอร์ตเป็นออฟชอร์นะต้องไปลงโดยตรงต่างประเทศนู่นนี่นั่นอาจจะติดหลายๆประเด็นแล้วก็ยังไม่ได้ลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมนัสค่ะโอกาสที่ในบ้านเราจะมีกองอะไรแบบเนี้ย มีมากน้อยขนาดไหนถามความเห็นมนัสในฐานะที่อยู่ในแวดวงค่ะ
1: ผมว่ามันค่อยๆมาครับคุณบิวครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ย จำได้ผมก็คุยเรื่อง ETF ไปนานมากแล้วไม่มีใครมาขายสักทีใช่ไหมครับตอนหลังก็จะมีดามมีอะไรนะวีบูมีเวลบูใช่ไหมฮะ
0: มีบูก็เข้ามาม
1: ีบูอีกหลายที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายที่ก็เริ่มให้บริการ ETF แล้วผมว่าไม่นานครับผมคิดว่าอาจจะปีสองปีอาจจะเริ่มเห็นละคือยังไงผมก็คาดหวังนะอยากให้ผู้ประกอบการบ้านเราที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มกองทุนรวมทั้งหลายเนี่ยนะฮะอยากให้มาโฟกัสที่ ETF เพราะว่าตลาดมันใหญ่มากแล้วมันมีตัวเลขมีตัวเลือกให้เราเลือกค่อนข้างเยอะลูกเล่นเยอะนะครับก็ฝากให้กับผู้ประกอบการแล้วกันผมต้องบอกว่ายังไงรีบๆเอามาขายกันนะทำเป็นฟันซุปเปอร์มาร์ทเหมือนซื้อกองไทยแหละนะแต่ว่าก็ออเดอร์ไป ETF ต่างประเทศหาพาร์ทเนอร์ดีๆในต่างประเทศทำเนี่ยผมคิดว่ามันทำได้อยู่นะครับ
0: ค่ะเพราะว่า ETF ถ้าเปรียบเทียบกับกองทุนเขาก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่มีความแตกต่างกันด้วยเนาะจะได้เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นช้อยส์ให้กับนักลงทุนมากขึ้นด้วยเนาะหมอนะใช่ไหมเหมือนอย่าง DR อย่างเงี้ยก็เยอะมากเลยนะ DR ตอนนี้ในบ้านเราอ่ะใช่ไหมทั้งรายตัวทั้ง ETF ที่มาเป็น DR ก็เยอะเหมือนกันนะจากแรกๆที่มีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาเร็วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เครื่องมือใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะถูกเพราะว่าผมว่าคนเราหาข้อมูลเนาะนักทุนรายย่อยนักทุนรายใหญ่นะหาข้อมูลแล้วก็เอ้ยตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ดีทำไมบ้านเราไม่มีล่ะก็ไปติดต่อนะหลักทรัพย์เขาก็เขาเรียกว่าหาของมาให้แล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็นไปได้ฮะแต่ต้องรอสักหน่อยนึงครับผม
0: ค่ะจริงๆเป็นประโยชน์แต่ว่าในฐานะนักลงทุนนะหมอนัทมองอีกมุมนึงก็ทำให้ลำบากใจนะอันนี้ก็อยากลงอันนั้นก็อยากลงอันนู้นก็ดีแต่บอกว่ากระจายไม่ไหวเงินอาจจะไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหมอนัทค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะถ้าเรามีช้อยเยอะๆในแง่ของการลงทุนนะใช่ไหมคะหมอนัท
1: ค่ะต้องเลือกครับต้องเอาที่เราถนัดแล้วก็เห็นว่าระยะยาวมันเติบโตได้แล้วกันบางทีเราคุยกันเรื่องแบบนี้เนี่ยบางอย่างมันก็ดูแล้วระยะยาวมันจะโตไหมวะอย่างเพลงอะไรเงี้ยมันจะมีเพลงใหม่ๆออกมาแล้วมันจะดาวค้างฟ้าอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็ตอบไปได้ใช่ไหมครับครับ
0: ค่ะใช่มันก็อาจจะเป็นไทมิ่งเป็นบางช่วงหรืออะไรก็ตามแต่นะซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ความสนใจแล้วก็การจัดพอร์ตของแต่ละคนเนาะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่มีช้อยเยอะๆก็เป็นข้อดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนอยู่แล้วถ้ามองอีกมิตินึงเนาะมันนะเราจะได้เลือกอะไรที่มันตอบโจทย์เราได้มากที่สุดชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันอีกคุณผู้ฟังมีคำถามมีอะไรก็ฝากได้เลยนะคะจะถามเรื่องกองทุนฝากใดๆก็สามารถฝากคำถามได้นะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาตอบกันแบบนี้เนาะกับหมอนัทนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะหมอนัทค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาภรณ์หาญชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: พบกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะปฐมาภรณ์หาญชาญชัยแล้วก็คุณกรองแก้วชัยกฤตวันนี้เราเจอกันเป็นสาวๆเนาะ
11: ใช่ค่ะในรอบหลายปีวันนี้คุณวีระศักดิ์ติดภารกิจนะคะพี่ป๋องติดภารกิจนะคะ
10: ค่ะตอนนี้สภาพอากาศในกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคุณกรองแก้วเพราะว่าตอนนี้บ้านดิฉันที่จังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็คาดว่าหลายๆจุดเนี่ยเหมือนฝนจะตกอยู่เหมือนกันนะคุณกรองแก้วนะ
11: ขอแอบเปิดหน้าต่างแป๊บนึงฟ้ามืดค่ะแต่ว่าตกลงมาแล้วเมื่อประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่ตกมาปึ๊บเดียวค่ะประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็หยุดไปแต่ว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ห้วยขวางนะคะห้วยขวางรัชดาฟ้าก็มีเมฆปกคลุมนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าคือกรุงเทพบางจุดอาจจะมีฝนแต่หลายจังหวัดตอนนี้ยังต้องรับมือฝนหนักนะคุณปฐมาภรณ์นะ
10: คือดิฉันได้รับรายงานมาจากผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของดิฉันคุณพ
11: ่อ คุณพ่ออยู่ที่ไหนคะตอนนี
10: ้เพชรบุรี
11: จ้า
10: เห็นบอกว่าก่อนหน้าที่พ่อจะเดินทางไปเนี่ยแห้งแรงมากเลยนะแต่ว่าเพชรบุรีแถวชะอำอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็หนามากทีเดียวเพราะฉะนั้นเตือนกันนิดนึงช่วงนี้สภาพอากาศบ้านเราคือไม่ใช่แค่บ้านเรานะคุณกรองแก้วเนอะ
11: ค่ะ
10: พวกอ่ะมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเตือนๆอยู่ภาคเหนือภาคอีสาน 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นบอกว่าภาคอีสานน่ะฝั่งริมแม่น้ำโขงก็เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำโขงที่มันเพิ่มสูงขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ
11: ใช่ค่ะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะจะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี
10: ้
11: ในระลอกนี้นะในระลอกนี้คือมันก็ต้องอัปเดตกันต่อนะว่าในระลอกนี้เนี่ยจะมีฝนหนักนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะหลายจุดยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใครที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านอันนี้ยังต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องจะตกหนักๆแบบนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นในระลอกนี้นะคะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
10: ช่วงนี้สุขภาพรักษากันนิดนึงเนาะเพราะว่าเห็นบอกว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยต้องเตือนนะสำหรับบรรดาผู้ปกครองเพราะว่าลูกดิฉันก็ติดมาแล้ว
11: ค่ะ
10: คุณกรองแก้วคุณผู้ฟังเด็กๆอ่ะโควิด19กลับมาแล้วนะแต่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากเนาะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่
11: ค
10: ่ะเดี๋ยวจะมีไอ้เนี่ยคุณกรองแก้วที่ตรวจอ่ะคล้ายๆตอนที่เราตรวจโควิด19เนาะเขาจะมีแบบตรวจได้3อย่างละมีทั้งโควิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B อันนี้ก็จะเป็นการคัดกรองในเบื้องต้นเขาบอกว่าเด็กเนี่ยป่วยกันมากอย่างลูกที่โรงเรียนลูกสาวดิฉันนะคุณ
11: ค่ะ
10: แค่ห้องเดียวนะประมาณ10คนทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เพื่อนว่าลูกสาวดิฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B คุณหมอที่ได้ให้นอนโรงพยาบาลแต่ว่าอาการที่เจอก็คือมีไข้ขึ้นอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอะเจ็บคอ
11: ระคายคอ
10: เยอะระคายคอค่อนข้างตอนแรกคิดว่าเอ้ยเป็นโควิด19หรือเปล่าแต่ว่าพอไปตรวจยืนยันกับที่โรงพยาบาลอีกทีก็บอกว่าเออเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แต่ถ้าพันธุ์ A อะมันหนักกว่าอย่างกรองแก้วแทนก็อันนี้อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเด็กๆก็กำลังจะสอบปลายภาคด้วยมันก็หลายๆอย่างเลยนะช่วงนี้นะคะ
11: ใช่ค่ะ
10: อย่างไรก็แล้วแต่ฝนตกก็จริงแต่ว่าคุณกรองแก้วที่ผ่านมาเราเห็นไหมไฟไหม้หลายจุดเลยเน
11: า
10: ะ
11: นี่คือเราอยู่ที่ตอนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะเราคุยกันทุกวันเลยว่าเฮ้ยตกเนี่ยแล้วตกต่อเนื่องแต่ทำไมไฟไหม้เดี๋ยวไหม้ไอ้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะที่เราอยู่กันใช่ไหมคะคือฝนเนี่ยมาทุกวันจริงแต่ก็มีไฟไหม้ได้ทุกวันเหมือนกันนะคะ
10: คือตามปกติอ่ะเรามักจะเวลาเราเตือนกันเนาะ
11: ค่ะอากาศแห้ง
10: หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเนี่ยช่วงฤดูฝนยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่ามันไฟไหม้เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างวันนี้ที่มีรายงานเท่าที่ทราบนะม
11: ี
10: 2จุดด้วยกันก่อนที่จะไปที่โรงเรียนเนี่ยจุดแรกก่อนเห็นมีรายงานจากศูนย์วิทยุพระราม9 199เนี่ยสักประมาณเกือบบ่าย3อ่ะ 14:40 นก็ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารส่วนใหญ่เนี่ยไฟไหม้อาคารด้วยนะคุณกรองแก้วส่วนใหญ่ ที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะมีไฟไหม้เยอะนะคะอยู่ที่ซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงนะคะที่เขตปราบศัตรูพ่ายอันนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิเนี่ยไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราดูภาพเนี่ยมันก็โอ้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็เพลิงสงบแล้วนะคะล่าสุดนะคะแต่ว่ามีการอัปเดตเขาบอกว่าจุดไฟไหม้จุดเนี้ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยเป็นผู้ชายนะคะก็คือมีลักษณะของอาจจะถูกกระจกบาดนะคะอยู่ที่บริเวณหัวเข่านะคะอาสาสมัครก็เลยนำส่งที่โรงพยาบาลกลางคือเท่าที่ดิฉันดูภาพข่าวอยู่ริมถนนเลยนะคุณกรองแก้วแล้วสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคือมันไหม้ออกมาแล้วมันไปเจอกับเสาไฟฟ้าแล้วมันสายไฟฟ้ามันพาดผ่านแล้วไฟเนี่ยมันลุกออกมาเลยนะเกือบโดนเสาไฟฟ้าเขาก็เลยต้องมีการตัดไฟที่บริเวณนั้นชั่วคราวแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เป็นจุดแรกนะที่รายงานวันนี้นะ
11: ผู้ว่าชัดชาติก็ลงไปนะจุดเนี้ยนะคะที่เจริญกรุง13เน
10: า
11: ะผู้ว่าชัดชาติเนี่ยบอกว่าไอ้จุดที่เป็นไฟไหม้เนี่ยเป็นตึกแถวเก่าไม่มีผู้อยู่อาศัยเนื่องจากอยู่ในโครงการรื้อถอนแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เขามีการล้อมรั้วเอาไว้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณเชอรี่บอกไปว่ามีรายงานอปพรบาดเจ็บเป็นกระจกบาด1คนนะคะก็มันดับไปตั้งแต่ประมาณสักบ่าย 2:56 นะคะการจราจรก็น่าจะเริ่มคล่องตัวขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นก็มีแนะนำให้หลีกเลี่ยงการจราจรด้วยแล้วก็พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็จะแบบเหมือนไปมุงดูเหตุการณ์กันผู้ว่าเองตอนนั้นก็บอกว่าอยากให้หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะได้เข้าไปดับไฟนะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่เจริญกรุง13ใกล้แยก SAD เน
10: า
11: ะ
10: จ้ะอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคุณกรองแก้ว
11: อีกจุดหนึ่งนี่เป็นอาคารในโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วเหมือนกันเนาะจุดนี้
10: ใช่ค่ะก็คืออยู่แถวย่านบางขุนเทียนนะคือเหตุเกิดเนี่ยอาจจะเวลาสักประมาณ 16:07 นเมื่อเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณกรองแก้ว
11: นี่คือใกล้ๆกันสองเหตุการณ์คือแต่ถ้าไปไถดูใน
10: ศ
11: ูนย์วิทยุพระราม199ใช่ไหมคะมันก็มีรายงานหลายจุดนะที่สวนกุหลาบนี่ดับแล้วใช่ไหมคุณเชอรี
10: ่ดับแล้วที่สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนนะคะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปดูคืออาคาร4ชั้นนะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้ที่บริเวณชั้นบนเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งใช้น้ำเนี่ยเข้าไปดับไฟจนสักประมาณ 16:11 คือแป๊บเดียวแหละเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยจุดนี้นะคะ1คนเป็นผู้ชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาก็คือเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ของโรงเรียนคืออาจารย์เนี่ยเขาขึ้นไปจุดที่เกิดเหตุคือเห็นก่อนแล้วก็พยายามที่จะไปดับก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีควันเนาะนะคะอาจารย์ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาล
11: สำลักควันไหมใช
10: ่
11: ไหม
10: ใช่ๆประมาณนั้นนะคะสำลักควันไม่ได้บาดเจ็บจากอาการไฟไหม้นะเพราะว่าดูจากภาพแล้วไฟอ่ะมันเยอะมากพอสมควรคือควันอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็รายงานอยู่เหมือนกันในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเนี่ย2ห้องนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบกันหน่อยละกันว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันต่อไปแต่ว่าเป็น2เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันก็มีเหตุไฟไหม้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างที่คลองถมใช่ไหม
11: ใช่
10: คลองถมเนี่ยจริงๆจนถึงวันนี้พยายามติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากว่าเพดานเนี่ยฝ้าเพดานเนี่ยมันเหมือนมันถล่มลงมาทีเนี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะเข้าไปหาสาเหตุในจุดโซน C ที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นต้นต่อของเหตุเพลิงไหม้แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่ติดตามข่าวว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่สผ.เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบด้านในได้แล้วหรือยังเพราะเขาดูเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ก่อนถึงจะให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุของเพลิงแล้วก็ต้นเหตุของเพลิงเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนเพราะว่าโอ้โหเราดูภาพไฟไหม้ที่คลองถมแล้วก็โอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะเพลิงนี่แบบมันลุกไหม้แบบค่อนข้างน่ากลัวมากทีเดียวแล้วสุดท้ายตอนนี้ถ้า คนที่ขายของนะมีการไปลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องไปยื่นขอรับความช่วยเหลืออยู่นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปหน้าที่ของผมนะคะ
11: กรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ไว้อย่างนี้นิดนึงคือเราเห็นอย่างที่เราคุยกันนะเนาะว่าคือฝนตกอากาศชื้นแต่ว่าไฟไหม้ตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบมันเกิดบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากให้คุณผู้ชมนะคะคุณเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะอย่าลืมตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งถ้าไม่ได้ใช้งานให้ถอดเอาไว้แล้วบางทีเราไปดูนะสวิตช์เราอ่ะเต้าเสียบเราอ่ะบางทีบ้านเราสร้างมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมคะ
10: อ
11: ๋
10: อใช่ใช่
11: ต้องไปดูหน่อยนะใช่ไหมแบบมันเสื่อมไหมมันมีปัญหาไหม power bank ที่เราชาร์จก่อนนอนมีปัญหาหรือเปล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราชาร์จแบตเอาไว้อย่างเงี้ยเก่าหรือเปล่าเพิ่งเห็นคลิปบ้านพ่อตาใช่ไหมคะเขาเรียกพ่อตาแม่คุณแคนอติรุตอ่ะ
10: อ๋อๆๆใช่อ้าวพ่อของคุณแคน
11: เป็นบ้านพ่อเขาใช่ไหมบ้านพ่อบ้าน
10: แม่ใช
11: ่คือเขาใช้ชาร์จเลยนะไฟฉายไว้มั้ยคะไฟฉายคาบหัว
10: ไฟฉายชาร์จเพราะคุณพ่อเขาชอบทำกับข้าวคุณพ่อของคุณแคนนะแล้วเขาก็จะเหมือนกับแบบว่ามีไฟไว้ที่หัวอะไรประมาณนี้เพื่อเอาอะไรอย
11: ่
10: างเงี้ยค่ะเห็นมั
11: ้ยแม่ชาร์จไว้แล้วมันก็ไหม้ก็ระเบิดแล้วเราก็เห็นข่าวเยอะนะพวกpower bank ใช่ไหมที่เราชาร์จไว้ตอนนอนบางทีมันก็แบบบึบติดไฟอะไรขึ้นมาอย่างเง
10: ี้
11: ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆระมัดระวังเน
10: า
11: ะ
10: ใช่ๆเพราะว่าเขาก็เลยมีการเตือนในกลุ่มกองแก้ดิฉันก็กลัวเหมือนกันนะ
11: คือ
10: เราเผลอเราชอบแบบชาร์จโทรศัพท์ในค้างคืนแล้วเอาไว้ใกล้ตัว
11: ใช
10: ่พอเอาไว้ใกล้ตัวเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือจะเป็นของแท้ของเทียมของก๊อปหรือของอะไรก็แล้วแต่ฉันบอกฉันมั่นใจฉันเป็นของแท้มันไม่เป็นอันตรายเอาอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้คือชาร์จขอให้มันไกลตัวสักนิดนึงอย่ามาใกล้ตัวเพราะว่ามันก็มีรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยไว้ใกล้ๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็อันตรายนะคะ
11: ก่อนนอนลุกขึ้นมานิดนึงคือดิฉันที่บ้านดิฉันเนี่ยจะมีเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่ทาง YouTube มันจะมีแบบเป็นโคมไฟอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นโคมไฟที่ต้องชาร์จไฟแล้วก็คนที่บ้าน
10: อ
11: ่ะชอบเสียบชาร์จเอาไว้อย่างเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกันกลางคืนมันจะแบบบึ๊บบับบึ๊บบับก็ช่วยกันดูนะคะเพื่อความปลอดภัยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเราไม่รู้ว่ามันจะมาแจ็คพอตที่เราหรือเปล่านะ
10: ค่ะอ่ะสลับปรับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะจากเรื่องของไฟฟ้าเราจะไม่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ได้ไปดูที่พัทยากันบ้างไหมคุณกรองแก้ว
11: เรืออย
10: ู่
11: ใน อับราฮัมลินคอนใช่ไหม
10: ใช่เขาถอนสมองออกไปแล้วนะคุณ
11: ไปเรียบร้อยแล้วโอ้บรรยากาศนี่อบอุ่นมากนะตอนไปส่งเนี่ยค
10: ือ
11: ดิฉันไม่เห็นภาพนายกเมืองพัทยาใช่ไหม
10: ใช่ใช่ใช
11: ่น่าจะนายกเมืองพัทยานะคะที่ไปส่งแล้วก็มีคณะไปส่งโอ้โหเขามีแรกของขวัญการมีพาขึ้นไปชมเรือด้วยนะคะ
10: ใช่ใช่
11: แต่ว่า
10: ค่ะ
11: 5,000 คนกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
10: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยของทหารเรือสหรัฐเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนเลือกเรานะ
11: ค่ะ
10: เราไม่ใช่ส่งจดหมายแล้วบอกเอ้ยคุณมาแวะที่นี่เถอะอันเนี้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยเขาเลือกเราเพราะอะไรคือความพร้อมเรื่องของสาธารณูปโภคที่พักอะไรต่างๆโอ้ยดิฉันเห็นตอนช่วงที่แบบคืนแรกเลยอ่ะคุณกรองแก้วผู้ฟังได้ติดตามใน TikTok หรือเปล่าเขาจะมีคนน่ะไปเที่ยวเนี่ยแหละไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปดูชายทะเลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไลฟ์สด TikTok คุณคนดูเป็นหลักหมื่นเป็นพันคืออยากจะดูว่าไอ้บรรยากาศค่ำคืนที่บอกว่า 5,000 คนมาเที่ยวเนี่ยที่ชายหาดพัทยาคือคักมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสรุปนะคือก่อนเนี่ยนะคาดการณ์กันว่าคือเขาอยู่กันบนเรือเนี่ยนะประมาณเกือบ300วันเนาะไม่ได้ไปไหนเรืออยู่แต่บนเรือ mm-hmm. เรือใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนถูกกักขังเอาไว้อะนะเขาก็คิดว่าไอ้ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอย่างเช่นร้านนวดเขาต้องมาใช้เยอะแน่เลยแต่ปรากฏว่าผิดคาดคุณคะทหารสหรัฐเหมือนเราสองคนค่ะยังไงลูกปิ้งเขาบอกว่าไปห้างสรรพสินค้าที่พัทยาคุณมีนายทหารสหรัฐแล้วหอบเข้าหอบของอ่ะหิ้วอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่นะที่ดิฉันดูนะมันจะมีแบบถุงอ่ะเป็นยี่ห้อเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้ากีฬา คือเขามาช้อปปิ้งกันชนิดที่ว่าไม่ใช่ถือแค่ถุงเดียว 2-3 ถุงแล้วคุณคิดดูภาพเนี้ยมันน่าจะเป็นผู้หญิงถูกต้องไหม
11: แต่นี่เป็นผู้ชายนะฐานแบบ
10: แต่อันเนี้ยเป็นผู้ชายมันก็เลยทำให้อ่ะเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าที่มันกระจายรายได้เนี่ยหมด4-5 วันเนี่ยเนาะมาตั้งแต่วันที่อะไรนะวันที่
11: 2
10: วันที่6เนี่ยนะคะเขาบอกว่าน่าจะสักประมาณ100ล้านบาทคือบางคน100ล้านเองอุ้ยคุณคะแต่มันไม่กี่วันเองนะมันก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
11: 2 3 4 5 4วัน
10: เออเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วคนไทยอ่ะเราเหมือนเราต้อนรับแขกบ้านเขตแขกเรือนนะถ้าเรารู้ว่าโอ้เป็นชาวต่างชาติเป็นฐานสหรัฐอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกอะไรเงี้ยเนาะมีถูกคุณใครจะไปรู้ CNN ยังเขายัง
11: มาไลฟ์สดนะ
10: ไลฟ์สดตอนเรือมาจำได้ไหมเออนะมันก็ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เช่นเดียวกันเขาก็มีการประเมินรายได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้ไหมว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญที่เขาจะได้อันนี้อบอกตรงๆไม่ทันได้คิดอีกหนึ่งธุรกิจ
11: อะไรคะ
10: คือคนขัดคือเขาบอกว่างงสงสัยเหมือนกันว่าคือมีคนตั้งคำถามมันมีภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยอ่ะไปขัดเรือ
11: ที่มันเป็นคราบสนิมไง
10: คราบสนิมอะไรประมาณนี้แล้วคุณบอกว่
11: า
10: เป็นเรือที่บรรทุกเป็นเรือรบบรรทุกเครื่องบินรบขนาดใหญ่เยอะแยะมากมายขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ทำไมสนิมมันขึ้นโถคุณผู้ฟังค่ะไอเรือข้ามฟากที่ไปเกาะล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเนี่ยเขาก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้แล้วอันนี้คือแทะไม่ได้จอดเทียบท่าเลยอ่ะเกือบ300วันแล้วคุณคิดดูดิมันก็เป็นสนิมเหมือนกันเออมันก็เลยเห็นภาพเนี่ยบรรยากาศมีคนไทยเนี่ยแหละแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแน่นะที่เขาจ้างมาก็คือไปขัดเนี่ยแหละขัดสนิมของเรือโอ้พอคนเข้าไปขัดสนิมเรือคือเราดูภาพบุญกล่องแก้วดูภาพไกลๆอ่ะเราก็ไม่รู้ความยิ่งใหญ่ของเรือว่ามันขนาดไหนหรอกใช่ไหม
11: ขนาดบ้านเราอ่ะเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยโอ้ใช่ไหม
10: ใช่นะ
11: สุดๆอ่ะ
10: และอันเนี้ยเรือบรรทุกเครื่องบินคือเรามองเห็นภาพเครื่องบินของบุญกล่องแก้วเหมือนเครื่องบินของเล่นเลยเนาะจริงๆแล้วมันเป็นลำใหญ่นะ
11: คือเมื่อกี้ที่คุณเชอรี่บอกไปว่าเขามาถึงแล้วเนี่ยโหช้อปปิ้งจำภาพวันแรกที่เขาลงมาจากเรือสิ่งที่แบบหลายคนลงมาแล้วทำก่อนคือเข้าตู้ ATM กดเงินแล้วก็มาช้อปปิ้งคือแบบเออดีมากล่าสุดเนี่ยดิฉันเข้าไปดูในโพสต์ของนายกเมืองพัทยาคุณประเมศงามพิเชษนะคะบอกว่าได้ขึ้นเรือไปส่งคณะทหารเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางกลับประเทศการเดินทางมาเยือนของทหารเรือสหรัฐครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวผ่านการใช้จ่ายในพื้นที่แต่ว่าเออจริงนะมันเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการส่งเสริมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญก็คือการมาเยือนของเขาเนี่ยมันทำให้เราได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาสู่สายตาของชาวโลกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพัทยาในวันนี้ไม่ใช่เมืองที่คนจะมองแค่การท่องเที่ยวกลางคืน
10: อ
11: ะตอนแรกหลายคนมุ่งไปเรื่องภาพการท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ภาพมันก็จะเปลี่ยนมันทำให้เห็นว่าพัทยามีอะไรมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวกีฬาศิลปะวัฒนธรรมอาหารอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ใหม่ภาพจำใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มีข่าวว่าเขาจะมาวันแรกที่เขาจะมาเนี่ยคุยกับหลายคนหลายคนก็ยังเป็นห่วงเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้พัทยามันกลับไปสู่ภาพจำเดิมๆใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะเป็นภาพจำแบบนั้นแต่ว่าครั้งเนี้ยในมุมส่วนตัวเนี่ยดิฉันก็มองว่ามันทำให้พัทยาเนี่ยรู้จักกับชาวโลกไปในอีกมุมนึงด้วยเหมือนกันว่าเรามีอะไรอีกหลายอย่างมากเรามีหาดทรายเรามีทะเลเรามีอาหารเรามีแหล่งช้อปปิ้งดีๆสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนโอเคอันนี้มันก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันทำให้อีกหลายอย่างมันสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะ
10: ที่เขาไปเห็นบอกว่าไปนี่ไงปราสาทสัจธรรมอ๋อ
11: ใช่
10: ไหม
11: ใช่
10: เขาก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยแบบแท้ๆแล้วเขาตั้งใจกันมากเลยนะเวลาฝรั่งเขาอย่างคนไทยบางทีก็ดูเดินไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังหรืออะไรประมาณนี้เน
11: า
10: ะแต่เขาก็คือแบบตั้งใจฟังอ่ะ
11: ค่ะใช่
10: เออนะคะ
11: เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ทำให้ภาพจำของไทยงดงามมากขึ้นเนาะแล้วก็ไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปราสาทสัจธรรมสวนนงนุชพัทยา
10: ไปสวนนงนุชพัทยาด้วย
11: ใช่ไปสวนนงนุชพัทยาด้วยนะคะเออดีจังเลยอ่ะดิฉันสารภาพดิฉันไม่เคยไปสวนนงนุชเลย
10: โอ้อ่ะคุณจับมือกับดิฉันเถอะค่ะดิฉันจะบอกว่าตอนที่ทำงานจัดงานไปสัมมนาที่พัทยาเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดิฉันได้ไปพัทยาไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังบ้านดิฉันอยู่โซนไปทางใต้บุรีไงมันก็เลยไม่ได้แบบเดินทางมาทางนี้ไงคุณเออนะ
11: ก็ใช่ใช่ไปสวนนงนุชไปทานอาหารท้องถิ่นไปช้อปปิ้งอ่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ
10: ค่ะ
11: สำหรับการท่องเที่ยวของไทยในอีกหนึ่งนะคะ
10: ก่อนพักเบรกเราคุยกันเรื่อง data center สักนิดหนึ่งไหมคุณกรองแก้วเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดกับอาจารย์สุนทรีพจวัฒน์เอาไว้เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องตัวบทกฎหมายกันดีกว่ารวมถึงเรื่องของถ้าทำกฎหมายให้มันครอบคลุมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอุดช่องโหว่กันอย่างไรแต่เราลองสรุปกันสักนิดหนึ่งไหม
11: ค่ะ อยู่แถวคือหนึ่งจุดที่ตอนนี้เป็นข่าวรายงานกันทุกวันก็คือตรงพระราม9
10: ใช่ใช่ใช่
11: ใกล้อสมทด้วยถ้าพูดกันจริงๆเนาะใกล้บ้านเราสองคนด้วย คุณแม่เนี่ยไลน์มาถามเลยว่า อยู่ใกล้บ้านไหมลูกแต่ตอนนี้น้ำมันเขาขนไปแล้วไม่เป็นไร
10: จะอยู่ตรงนั้นมานานมากไม่รู้เลยนะเอาเรื่องจริงถ้าเขาไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วแบบแอบตกใจน้ำมันเท่าไหร่นะ
11: 200,000 ลิตร
10: ไม่ใช่2,000 ลิตรนะคุณฟัง200,000 ลิตรแล้วมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะก็คือมันเป็นความเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นแหละใช่ไหมแล้วทำงานร่วมกันแล้ว
11: ชาวบ้านก็ร้องเรียนนะแล้วก็มีโรงพยาบาลพระราม9ใช่ไหมคะก็มีข้อร้องเรียนไปเรื่องของกลิ่นน้ำมันแล้วก็เรื่องของข้อเป็นห่วงต่างๆจนนำไปสู่การลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะสำหรับ Data Center
10: ที่พระราม9เนี่ยเขาบอกกินเนื้อที่ประมาณ 19,000 ตารางเมตรใช้กำลังไฟรวมเนี่ยประมาณ20เมกะวัตต์นะมี2อาคารด้วยกันเห็นบอกว่าจะเต็มตัวเปิดเฟสแรกในปีนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่คุณกรองแก้วบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนนะคะสิ่งที่เขาเป็นห่วงคือต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ำที่ปริมาณมหาศาลทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาเรื่องไฟตกหรือว่าแรงดันน้ำประปาลดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอยู่เหมือนกันรวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและที่สำคัญอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เขามีการเก็บเรื่องของน้ำมันไว้อยู่ข้างใต้ใช่ไหมแล้วเหมือนมีคนได้กลิ่นอะไรประมาณนี้คือประมาณ200,000 ลิตรด้วยกันคนเขาก็เลยเป็นห่วงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถตั้งใจกลางกรุงเทพได้หรือเปล่าเพราะเอาจริงๆที่ได้รับคือขอมา6ใช่ไหมและได้รับอนุญาต3นะ
11: คือถ้าในยุคปัจจุบันนะคะวันนั้นที่ดิฉันคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณโอที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเนี่ยนะคะคุณโอบอกว่าเอาจริงๆแล้วถ้าในรัฐบาลชุดนี้ในสมัยที่คุณเอกนัทเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะยังไม่ได้มีการอนุญาตเลยยังไม่มีการอนุญาตอันนี้มันมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่63นะดิฉันน่าจะประมาณตั้งแต่ปีประมาณสัก63แล้วไม่ได้ขอเป็น Data Center มันไม่ได้ขอเป็น Data Center
10: เขาเป็นอาคารเขาขอเป็นอาคารเก็บคลังสินค้าใช่ไหม
11: ทีนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ทางคุณเอกนัทบอกว่ายังไม่เคยมีการอนุญาตให้ใครแล้วก็คือนอกจากที่พระราม9ที่วันนั้นเราพูดกันแล้วเนี่ยก็จะมีที่แถวๆรามคำแหงใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช
11: ่ทีนี้ถ้าที่พระราม9เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีคำสั่งให้มาขนย้ายน้ำมันออกไปแล้วแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าได้ขนย้ายน้ำมันออกไปตามที่มีข้อสั่งการก่อนหน้านี้หรือยังก็ขนน้ำมันออกไปแล้วแต่ปัญหาคือมันยังได้กลิ่นน้ำมันอยู
10: ่
11: ชาวบ้านแบบยิ่งเขาพาไปดูตรงท่อระบายน้ำค่ะมันก็จะได้กลิ่นค่อนข้างได้กลิ่นตอนนี้ก็ต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของแต่ว่าทางตัวบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วเขามีการจ้างบริษัทที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้เขาให้คำมั่นว่าไอ้กลิ่นเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการบำบัดซึ่งมันจะไม่ไหลลงไปสู่แหล่งน้ำชุมชนนะคะ อย่างล่าสุดวันนี้เนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงบอกว่าได้ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเข้าไปติดตามการบำบัดแล้วก็กำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันที่ Data Center ย่านพระราม9เนี่ยหลังจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทนะคะซึ่งก็ห่วงกันว่าเอ๊ะมันจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9จุดนั้นหรือเปล่าทีนี้ทางศูนย์ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการศูนย์ข้อมูลก็คือศูนย์ Data Center แห่งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาได้ว่าจ้างบริษัทหนึ่งดำเนินการบำบัดแล้วก็กำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดนะคะก็จะใช้วิธีของเขาซึ่งยืนยันว่าจะมีการนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้กรมควบคุมมลพิษก็เข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนด้วยค่ะ
10: ค่ะแต่มันก็ยังมีช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการประชุมกันในส่วนของนายกเองก็มาเป็นประธานเปิดเนาะอันนี้จะถ้าสั้นๆก็คือบอร์ด Data Center แล้วกันคุณหญิงนิติธรรมภาสนะเป็นประธานบอร์ดนะคะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันเดี๋ยวพักกันก่อนคุณกรองแก้วกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์เอาไว้เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวมาฟังข้อเสนอแนะของอาจารย์ว่าถ้าจะทำกฎหมายจริงๆให้รัดกุมคือปลอดภัยทั้งชุมชนปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยรัฐบาลควรที่จะทำกฎหมายออกมาอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาภรณ์หาญชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยปฐมาภรณ์หาญชาญชัยและกรองแก้วชัยกฤต
10: กลับมาพบกับข่าวเด่นสุดสัปดาห์กันต่อกับดิฉันปฐมาภรณ์หาญชันชัยและคุณกรองแก้วชัยกฤตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ค่ะกับนักวิชาการคุณสนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
11: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
10: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ให้อาจารย์เสนอเกี่ยวกับเรื่องของการอุดช่องโหว่ของกฎหมายให้อาจารย์ปูพื้นคร่าวๆให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันหน่อยละกันนะคะว่าไอ้คำว่า data center ที่มันมีเป็นตึกใหญ่ๆแบบนี้มันคืออะไรเอาไว้เก็บอะไรอะคะอาจารย
12: ์ครับคือจริงๆ data center เนี่ยมันก็คือไอ้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เก็บเฉยๆแต่มันประมวลผลด้วยใช่ไหมประมวลผลเนี่ยแล้วก็มีระบบคลาวด์มีระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยในการที่จะส่งข้อมูลไปในที่ต่างๆทั่วโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปตีว่ามันเป็นแวร์เฮาส์เนี่ยนะใช่ไหมอย่างที่กทมเนี่ยเวลาเขามาขออนุญาตบอกมันเป็นโกดังใช่ไหมพอเป็นโกดังเนี่ยนะมันก็กลายว่าที่เก็บของในกิจมันไม่ได้เก็บของมันมีเครื่องจักรในการทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยนะมันก็จะต้องมีพัดลมระบายอากาศจะต้องมีหอเขาเรียกว่า cooling tower ใช่ไหมก็คือทำให้น้ำมันเย็นลงเนี่ยเพราะว่าข้างในมันจะต้องใช้อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสหรือบางห้องก็คือถึงลบ 1.8 องศาเซลเซียสแล้วมันเดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันใช้แอร์มหาศาลเลยนะใช้ความเย็นมหาศาลเนี่ยใช้ไฟกินไฟเยอะใช่ไหมหนึ่งประมาณสัก20เมกะวัตต์เนี่ยมันใช้ไฟประมาณ 8,000 ถึง 10,000 หลังไงเท่ากับบ้านคนใช่ไหมแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยนะแต่กินน้ำเป็นล้านลิตรเลยนะนะครับเพราะมันต้องเดินเครื่อง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่ระบายความร้อนนะก็คือจะต้องมีระบบระบายความร้อนคือน้ำที่เอามาหล่อเย็นนะเอามาหล่อเย็นนะพอมาหล่อเย็นเนี่ยเวลาเขาระบายเนี่ยเขาจะต้องมีทาวเวอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ก็คือว่ามีใบพัดมาปั่นมาตั้งอยู่บนหลังคานะแต่หลายๆอันเนี่ยเพื่อจะให้เอาอากาศมาทำให้น้ำมันเย็นลงนะครับ
11: ค่ะจริงๆจริงๆในบ้านเราค่ะอาจารย์จริงๆในบ้านเรามันมีมานานแล้วไหมคะมันต้องมีมานานแล้วไหมคะ
12: มีมานานแล้วฮะใช่ไหมที่คือมันมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งก็คือว่าเป็น data center ที่คือทางบริษัทเขาใช้เองใช้ในบริษัทตัวเองเช่นของแบงค์ใช่ไหม
11: ใช่
12: หรือเป็นของแบงค์หรือของบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องมือถือเนี่ยซึ่งมันก็เป็นขนาดเล็กไงนะเมกะวัตต์2เมกะวัตต์3เมกะวัตต์หรือ8เมกะวัตต์อะไรพวกนี้นะใช่ไห
11: ม
12: แต่ตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็น data center ที่เป็นstand alone คือเป็นที่ตัวเดียวอะ ั้งขึ้นมาสร้างเป็นตึกขึ้นมาเลยนะใช่ไหมแล้วสร้างเป็นตึกขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาอยู่เต็มไปหมดเลยฮะตอนนี้มันก็กินไฟนะคือตั้งไว้ประมาณ20เมกะวัตต์30เมกะวัตต์อ่ะบางทีก็เป็น100เมกะวัตต์อ่ะนะฮะซึ่งใช้ไฟมหาศาลนะครับครับ
11: ค่ะอย่างนี้ถ้ามันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะควบคุมอะไรได้ง่ายกว่าอย่างนั้นด้วยไหมคะอาจารย์
12: ครับคือตอนหลังมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันมาอยู่ในกรุงเทพเยอะใช่ไหมประมาณ
11: 4-5
12: ใช่ไหมก็คือเพราะว่ามาตั้งกันเนี่ยแล้วมาขออนุญาตมาขอเป็นแวร์เฮ้าส์ขออนุญาตเป็นอาคารสูงอาคาร8ชั้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ต้องทำไม่ต้องประเมินเรื่องสิ่งล้อไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันควรจะอยู่ในพื้นที่มีโซนนิ่งให้ชัดเจนหรือเปล่านะพอไปดูของอเมริกาบอกคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่สีม่วงก็คือเป็นโซนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะอยู่ในเมืองได้ก็คือพื้นที่สีแดงหรือย่านพาณิชยกรรมแต่ที่เบาบางอ่ะนะเบาบางอ่ะแล้วต้องมีระบบในการควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคุมเรื่องพลังงานเรื่องการใช้ไฟใช่ไหมแล้วก็เราก็เสนอว่าอย่างเงี้ยในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าจะมีกี่อันกี่เมกะวัตต์เนี่ยนะอย่างนี้ไปประเมินศักยภาพก่อนนะครับว่าเงี้ยกรุงเทพมันควรจะรับได้เท่าไหร่ที่ไม่แย่งน้ำแย่งไฟประชาชนนะครับควรจะอยู่โซนนิ่งตรงไหนด้วยบ้างใช่ไหมอันนี้ก็เสนอตรงนี้นะครับแต่ถ้าในภาคตะวันออกอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นขนาดใหญ่เนี่ย EC นะไอ้อย่างเงี้ยเอาไปเลยนะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะห่างไกลชุมชนหน่อยนะครับอันนี้ก็ว่าไปครับ
11: ค่ะคืออาจารย์อย่างที่ตรงพระราม9เนี่ยอาจารย์ตามข่าวที่พระราม9ถือว่าใหญ่มั้ยคะอาจารย
12: ์ใหญ่ฮะที่พระราม9ถือว่าใหญ่เพราะมันเป็นตึกใหญ่สร้างขึ้นมานะแล้วก็มีระบบระบายความร้อนใช่มั้ยมีเอาน้ำมันนะมาไว้ประมาณ 200,000 กว่าลิตรเนี่ยเพราะว่า data center เนี่ยประเด็นคือว่าหนึ่งก็คือว่าไฟห้ามดับใช่มั้ยดับเนี่ยเสียหายเลยแต่เขาบอกถ้าไฟดับเนี่ยก็เลยต้องมีน้ำมันดีเซลเนี่ยเอามาสำรองไว้ 200,000 กว่าลิตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงพระราม9เนี่ยพอมันตั้งใกล้ชุมชนน่ะตั้งใกล้โรงพยาบาลพระราม9เนี่ยประเด็นที่เขากลัวคือหนึ่งก็คือว่าไอ้ความร้อนเนี่ยที่มันระบายออกไปเนี่ยนะมันจะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง2องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ระหว่างไอ้ซอกตึกเนี่ยระหว่างไอ้ data center กับโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วอย่างในฤดูร้อนน่ะยิ่งหนักเลยนะเนี่ย
11: อ
12: ันนี้นะแล้วก็ถ้ามีการปั่นไฟเนี่ยนะพอบางครั้งมีการปั่นไฟก็จะทำให้มีมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมไปเจอว่าเอ๊ะน้ำมันมันรั่วลงท่อระบายน้ำเยอะแยะเลยนะที่เขาไปตรวจเจอนะครับแล้วถ้าเกิดไฟไหม้เรื่องเซฟตี้ไม่ดีเกิดไฟไหม้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยมันคืออะไรนะครับ
10: เอาง่ายๆอาจารย์เอางี้ถามว่าตั้ง data center ได้ไหมตั้งได้แต่ถ้าในมุมมองของอาจารย์ถ้าเราดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมันมีช่องโหว่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันจดทะเบียนเป็นเรื่องของคลัง
11: warehouse อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
10: ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นการจดทะเบียนโดยตรงเป็น data center เพราะว่ายังไม่มีถูกต้องไหมอาจารย
12: ์เ
10: พราะฉะน
12: ั้
10: นถ้าในความค
12: ิดช่องโหว่ตรงนี้มาตั้งไงครับ
10: ค่ะเพราะว่าอย่างภาพที่เห็นอย่างเช่นที่พระราม9อ่ะมันอยู่ในย่านชุมชนด้านตึกด้านอะไรถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมามันก็ไม่อยากจะคิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะเกิดความร้ายแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนทีนี้ถามอาจารย์ถ้าจะเสนอถ้าเราจะปิดกั้นเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่ของกฎหมายค่ะโดยเฉพาะนอกจากกรุงเทพไปยังเป็นพื้นที่อื่นมันควรที่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
12: ครับคือประเด็น data center เนี่ยที่เรากลัวเนี่ยคือมันใช้ไฟมหาศาลนะใช้น้ำมหาศาลใช่ไหมแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใช้เป็นโรงงานนะก็วิธีการเนี่ยคือถ้าในคือผมมองอย่างนี้ว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องไปประเมินศักยภาพก่อนว่านะมันควรจะมีได้กี่เมกะวัตต์รวมทั้งที่ตั้งในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่ามันจะใช้ไฟใช้น้ำเท่าไหร่ที่ไม่กระทบกระเทือนประชาชนนะเห็นไหมหรือระบบการจ่ายไฟของกรุงเทพสายไฟจะรองรับได้ไหมระบบน้ำประปาจะรองรับได้ไหมประเมินออกมาว่ากี่เมกะวัตต์หลังจากนั้นแล้วเราก็ไปขีดกติกาว่ามันควรจะต้องตั้งอยู่ในผังเมืองสีอะไรใช่ไหมไปควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยที่ตั้งกติกาพร้อมแล้วหลังจากนั้นเป็นไงถ้าเป็นขนาดใหญ่นะอย่างนี้คุณต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือทำรายงานสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะก็คือเพื่อจะมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนใช่ไหมเรื่องมลพิษทางอากาศเรื่องน้ำเสียนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันจะต้องมีตรงนี้ให้พร้อมก่อนนะครับคือต้องกำหนดกติกาให้พร้อมนะครับ
11: ค่ะ
12: นะตอนนี้พอเราไม่มีกติกาก็เลยตั้งกันสเปะสปะนะและขณะเดียวกันนะคือในภาคตะวันออกพระ EEC จะไปอยู่เยอะใช่ไหมก็บอกไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับหรือไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆนะที่เป็นเขตสีม่วงนะเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับ นะครับอย่างเง
11: ี้ยอาจารย์ถ้าฟังอาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้ในมุมมองส่วนตัวอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ด้วยนะคะว่าคือถ้าฟังอย่างเงี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นชุมชนทั้งนั้นนะอาจารย์คะการที่เราจะมี data center แล้วมีน้ำมันมาเก็บไว้เยอะขนาดนั้นน่ะตรงไหนมันก็ไม่น่าจะปลอดภัยไหมอาจารย์

0: ูกต้องครับคือไปสร้างขนาดใหญ่ไม่ได้ไงต้องสร้างขนาดเล็กไงใช่ไหมก็คือ
1: ขนาดเล็ก
0: ที่ใช้ในบริษัทของตัวเองนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็คือขนาดเล็กอ่ะขนาดเล็กมันก็ไม่เท่าไหร่เขาก็ทำอยู่แบงก์เขาก็ทำอยู่ทำมานานแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: แบงก์ก็ทำอยู่นะพวกสื่อสารเขาทำอยู่แต่ตอนนี้คือไปตั้งขนาดใหญ่ไปให้เขาเช่าใช่ไหมไปให้เขาเช่าแล้วก็ไปแล้วก็ส่งแล้วก็สร้างตึกเลยลงทุนสร้างอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไห
1: ม
0: ถ้าอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ในพื้นที่ข้างนอกกรุงเทพขนาดใหญ่ใช่ไหมผมตีว่า20เมกะวัตต์เนี่ยต้องไปอยู่นอกกรุงเทพแล้วไม่คนยืนในกรุงเทพฮะกรุงเทพจะ
1: ติ้งต่างอย่างตรงพระราม9เนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเป็นแบบไซส์ใหญ่อันเนี้ยไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเลยด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ถูกต้องครับโอ้โหสร้างตึกเลยนะสร้างตึกแล้วข้างในอัดแน่นไปด้วยตรงนั้นเลยแล้วก็มีคูลิ่งทาวเวอร์ใช่ไหมมีน้ำมันมาเก็บเนี่ย200,000กว่าลิตรถึง500,000ลิตรเนี่ยน่ากลัวนะตรงนั้นนะครับไม่ควรนะ
2: ค่ะและอาจารย์ในช่วงนี้ที่เขามีการตั้งคณะกรรมการเรื่องของบอร์ด Data Center ขึ้นมาอาจารย์ได้ดูผลสรุปการประชุมไหมคะคือก่อนจะไปดูผลสรุปการประชุม
0: ครับ
1: เป็นไงคะอาจารย์อ
0: ย่างนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปเอาข้อมูลมาภายใน1เดือนเนี่ยจะกำหนดว่าเงี้ยจะจัดระเบียบมีอะไรบ้างใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือหนึ่งก็คือเรื่องไฟอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อย 60% ใช่ไหมก็คือว่ามันมีไฟมันอยู่ในสายไฟมันก็มีมาจากพลังงานลมมาจากฟอสซิลมาจากแก๊สใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณจะต้องเลือกจุดที่มีพลังงานสะอาด 60% เนี่ยเบื้องต้นนะที่ท่านเอกนัทพูดออกมานะแล้วก็ไอ้เรื่องสำรองน้ำมันเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบให้ชัดเจนกับกรมธุรกิจพลังงานจะต้องไปตรวจสอบนะว่าจะต้องถูกต้องหมดไม่ใช่ว่าปล่อยน้ำมันรั่วเหมือนที่พระราม9อย่างเงี้ยนะเนี่ยก็ต้องไปดูตรงนี้แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือจะต้องมีข้อเขาเรียก minimum requirement นะก็คือว่าข้อกำหนดเบื้องต้นขั้นต่ำเนี่ยว่าถ้าเขาจะมาลงทุนคุณต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้นะคือเขาเรียกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำนะเช่นอยู่ในผังเมืองอะไรอยู่ตรงไหนมีขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ข้อกำหนดขั้นต่ำเนี่ยนะก็คือรัฐบาลจะไปกำหนดออกมาทีว่าเงื่อนไขเนี่ยถ้ามาลงทุนบ้านเราคุณจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่เรากลัวคือว่า data center นะคือข้อดีก็มีนะเพราะว่าในโลก AI เนี่ยมันก็ต้องใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือข้อดีมันก็คือว่าหนึ่งก็คือถ้าตั้งในต่างจังหวัดเนี่ยมันได้ภาษีไงภาษีแพงใช่ไหมภาษีไฟฟ้านะเพราะงั้นท้องถิ่นก็ได้ภาษีเยอะแต่หลังจากที่สร้างไปเรียบร้อยเนี่ยเปิดดำเนินการแล้วเนี่ยมันไม่มีคนทำงานประชาชนไม่ได้อะไรเลยแล้วมีคนอยู่ประมาณ5-100กว่าคนเต็มที่ขนาดใหญ
1: ่
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนว่าเอ้ยเขาไม่ได้เลยแล้วมาแย่งน้ำแย่งไฟเขาด้วยเขาปวดตรงนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญคือถ้าอยู่ในต่างจังหวัดนะสมมติอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะภาคตะวันออกเนี่ยที่เรากลัวคือเรื่องน้ำนะเพราะว่าในภาคตะวันออกเนี่ยน้ำมันขาดแคลนไงมีอ่างเก็บน้ำบางพระหนองปลาไหลดอกกายอย่างระยองอย่างเงี้ยนะยังต้องผันน้ำไปที่อื่นมาลงเนี่ยและที่สำคัญคือน้ำเนี่ยมันใช้สำหรับอะไรฮะนี่ไงใช้สำหรับอุตสาหกรรม EC ใช้สำหรับไอ้ปลูกทุเรียนเนี่ยพวกเกษตรกรรมแล้วก็ใช้สำหรับท่องเที่ยวนะพัทยานาเกลือเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำไม่พอแต่ถ้าเรามี data center ไปตั้งเยอะๆเนี่ยนะ data center มันขาดน้ำไม่ได้ขาดไฟไม่ได้เพราะมีสัญญาไว้คือมันดับไม่ได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำถามคือวันไหนน้ำแห้งอากาศแล้งน้ำเราจะให้ชาวบ้านก่อนหรือให้ data center ก่อน
1: จ
0: ะมาเนี่ย
1: ฟ
0: ัง
1: แล้วเครียดจัง จ้ะ
2: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าณขณะนี้ล่ะคะเอาที่ณขณะนี้ก่อนที่เรายังไม่มีตัวบทกฎหมายที่จะมาคุ้มครองชัดเจนอย่างเช่นที่พระราม9ที่รามคำแหงหรือจุดต่างๆอะไรประมาณมันจะต้องคือระงับหรือจะต้องยังไงก่อนดีล่ะคะ
0: เพื่อทำให้มันถูกต้องเนี่ยนะคือที่จะมาเพิ่มขึ้นนะหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนนะก็คือยังให้มีตัวบทกฎหมายหรือมีจัดระเบียบไว้เรียบร้อยก่อนแต่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะที่ทำอยู่แล้วเนี่ยตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบเลยว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเสียงดังเกินไหมความร้อนสูงเกินไหมปล่อยน้ำเสียออกมามากไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยไปตรวจสอบเลยเอาเครื่องมือไปตรวจวัดนะกรมลพิษกรมอะไรหลายไปดูเลยฮะแล้วก็เก็บน้ำมันในเกินที่กำหนดขออนุญาตหรือเปล่าทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเป็นไงอย่างนี้จัดการแล้วกลุ่มเนี่ยเขามีอายุใช่ไหมเราอนุญาตไปมานัก3-4 ปีเนี่ยพอหมดอายุเมื่อไหร่ใช่ไหมต้องมาต่อใบอนุญาตเมื่อไหร่ไปแง่ก็ต้องมาใช้กติกาใหม่ใช่ไหมที่กำลังจะตั้งขึ้นมานะครับ
1: ค่ะอาจารย์ขอความรู้นิดนึงอาจารย์คะอย่าง data center เนี่ยที่เขามีเก็บ น้ำมันสำรองเอาไว้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพวกปั๊มน้ำมันที่เขาก็มีถังเก็บน้ำมันสำรองเอาไว้เนี่ยมันปลอดภัยเหมือนกันไหมคะอาจารย์มันมีความเสี่ยงเหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์คือ
1: เพราะปั๊มน้ำมันในกรุงเทพมันก็จะมีใช่ไหม
0: เขาเก็บเนี่ยนะคือเขาบอกว่าถ้าเก็บ15,000 ลิตรลิตรถึงไม่ถึง500,000 ลิตรเนี่ยเขาถือว่าสำรองน้ำมันได้แต่ถ้าเกิน500,000 ลิตรเมื่อไหร่เนี่ยเขาถือว่าเป็นคลังน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันมันถือว่าเป็นเก็บสำรองมาแล้วมาเติมเพราะฉะนั้นเขาจะมีมาตรการป้องกันใช่ไหมห้ามมีติดไฟห้ามไฟลุกจะต้องมีมาตรการ อะไรเยอะแยะเลยนะมีสปริงเกอร์มีอะไรหลายแต่ตัว data center เนี่ยนะมันก็คือว่าจะต้องมีการเก็บน้ำมันแล้วก็ต้องขออนุญาตกรมธุรกิจพลังงานถูกไหมใช่ไหมจะต้องปฏิบัติตามของกรมธุรกิจพลังงานว่าคุณจะต้องมีซีล2ชั้นจะต้องมีบันวอมากั้นไว้ไม่ให้น้ำมันมันรั่วต้องมีเซ็นเซอร์เวลาน้ำมันรั่วก็ต้องมีเซ็นเซอร์จับไอ้พวกนี้คือเป็นไงที่ผ่านมาไม่ได้ขอเลยกรมธุรกิจพลังงานบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มาทำเลยใช่ไหมมันก็น่ากลัวไงเพราะฉะนั้นนี่คือกรมธุรกิจพลังงานจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าทำถูกต้องการหรือเปล่าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดน้ำมันรั่วหรือเกิดไฟลุกอะไรเงี้ยนะครับต้องดูตรงนั้นครับ
1: ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธถูกไหมคะอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธการมีของ data center เพียงแต่ว่ามีแล้วทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยประชาชนก็ปลอดภัย
0: ใช่ครับใช่ครับคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะ data คือในโลกยุคใหม่โลกาภิวัตน์ต้อง data center ใช่ไหมแล้วก็ทำรายได้มหาศาลเลยนะแต่ว่าที่บอกนะคือมันจะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนไงคือมันต้องแล้วไม่ทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังมันต้องไปด้วยกันนะครับผมก็เลยมอง
2: ใน การ
0: เติมในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าตั้งในต่างจังหวัดประชาชนไม่ได้อะไรเนี่ยอย่างนี้คุณต้องทำ CSR นะใช่ไหมต้องทำ CSR แล้วก็ก่อนจะทำมือต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบด้วยทำก็เรียก public hearing นะให้ประชาชนมาบอกว่ากังวลเรื่องอะไรจะมีมาตรการลดผลกระทบยังไงต้องบอกเข้าไปต้องโปร่งใสนะครับ
2: อย่างพลังงานสะอาดผมว่าต้องใช้ค่ะค่ะอาจารย์อย่างที่บอกว่าไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่บอกว่าต้องใช้ 60% นี่มาจากไหนอะคะ
0: ก็คือพลังงานสะอาดก็คือมาจากโซล่าฟาร์มใช่ไหมมาจากพลังงานลมมาจากพลังงานแสงอาทิตย
2: ์
0: อย่างเงี้ยแหละคือคุณจะต้องเอาตรงเนี้ยมาใช้ด้วยไม่ใช่มาใช้ไฟราชการที่มาจากฟอสซิลล้วนๆเนี่ยเพราะว่าเราไปบอกว่าในปี2050เราต้องเป็นเน็ตซีโร่ไม่ปล่อยคาร์บอนใช่ไหมป
2: ี
0: 2573เนี่ยเราจะต้องลดคาร์บอนลดพลังงานลง 45% แล้วคุณเอา data center มหาศาลอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยใช้ไฟมหาศาลพอไฟไม่พอคุณเดี๋ยวสร้างโรงไฟฟ้าขยะโรงไฟฟ้าชีวมวลมันฟอสซิลทั้งนั้นนะฮะใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องกำหนดให้ชัดเลยว่า data center เข้ามาตั้งเมืองไทยคุณจะต้องใช้ไฟจากพลังงานสะอาดในกิจ 60% นะอย่างเงี้ยนะ
2: คือฟังข้อก็มีหลายสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเพราะฉะนั้น1เดือนหลังจากนี้มันต้องมีความชัดเจนละทั้งในเรื่องของนิยามถูกต้องไหมอาจารย์ว่า data center หรืออะไรเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของจะไปตั้งอยู่ที่ไหนด้วย
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะแล้วเป็นกิจการที่จนสรุปแล้วเนี่ยทำ EIA หรือเปล่า
0: ขนาดไหนต้องทำ
2: EIA ใช่ไหมไม่ต้องทำ
0: ข
2: น
0: าดใช่ไหมแต่ขนาดใหญ่มันต้องทำ EIA ไหมนะครับอย่างเงี้ยต้องกำหนดมาให้ชัดแล้วก็คือขนาดตรงกลางอาจจะทำรายงานสิ่งล้อมเบื้องต้นขนาดเล็กก็ทำแค่ code of practice หรืออะไรเงี้ยก็ทำได้กำหนดได้นะแต่ต้องมีกติกาชัดเจนฮะแต่ทั้งหมดนี้จะต้องให้ประชาชนรับรู้นะ
2: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าได้ผลสรุปจากในส่วนของบอร์ด Data Center นะอาจารย์น่าสนใจเพราะว่าแต่ว่ารวบรวมข้อมูลต้องเดือนหนึ่งเนี่ยอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละเลยผมก็ไปคือตอนนี้ก็สั่งหยุดนับไงตอนนี้คือผู้บอกการ Data Center เขาก็กังวลว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราช้าเดี๋ยวไปประเทศอื่นนะถ้ากติกาขึ้นหมดไปเดี๋ยวเขาไม่มาลงทุนบ้านเราหน้าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ากติกาก็ต้องชัดเจนนะครับว่าเราจะให้ทำอะไรเขาก็ได้เตรียมตัวอย่างนี้คนที่จะมาลงทุนแล้วเราไม่ปฏิเสธ data center นะแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขกติกาให้ชัดเจนนะแล้วก็ต้องให้ประชาชนถามว่าเราก็ได้อะไรเราต้องตอบได้ว่าเขาได้อะไรด้วยคร
2: ับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนแล้วมาพูดคุยกันใหม่นะคะอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับครับยินดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ออกมาเคลื่อนไหวพอสมควรอย่างคุณกรองก็อย่างที่อาจารย์บอกเราไม่ได้ปิดโอกาสในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเราต้องเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าจะทำยังไงให้มันถูกต้องและที่สำคัญคือมันความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอรายละเอียดเนาะว่า ตกลงแล้วข้อสรุปที่จะได้เห็นในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะอย่างที่พระราม9ก็ตรวจเข้มกันอยู่นะคะตรวจเข้มกันอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีความคืบหน้ายังไงตกลงแล้วเรื่องกลิ่นน้ำมันเรื่องอะไรยังไงนะคะอัปเดตกันต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้อยู่ในกระแสที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะสำหรับ Data Center ดิฉันไปเจอข้อมูลนะคุณปฐมาพรเขาบอกว่าอย่าง Data Center เนี่ยถ้าสมมติว่า100เมกะวัตต์เนี่ยถามว่าร้อนแค่คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกใช่ไหมว่ามันจะมีปล่อยความร้อนออกมาเพราะว่า
2: คอมเพรสเซอร์แอร์เน
1: า
2: ะ
1: คืออย่างออฟฟิศเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องทำงานเขาบอกว่าถ้า100เมกะวัตต์เนี่ยร้อนแค่ไหนเราอาจจะแบบจินตนาการได้ยากเขาก็เลยบอกว่าลองแปลงเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยสิเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ก็ประมาณสักห้องนอนเราห้องเล็ก
2: ๆ
1: 15ตารางเมตรอะไรเงี้ยถ้าสมมติ100เมกะวัตต์เนี่ยเทียบเท่าภาระความร้อนที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ประมาณกี่เครื่องรู้ไหมคะ28,000 เครื่อง
2: โอ้โหนึกถึงอะไรรู้ไหมมันสะสมความร้อนนะคุณกรอง
1: แล้วมาเวลาเรา
2: อยู่
1: ตรงคอมเพรสเซอร์นี่คือแบบว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเน
2: า
1: ะแต่ว่า
2: ใช่
1: ค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว data center เป็นทำยังไงให้มันไปต่อได้อย่างยั่งยืนอย่างนี้ดีกว่านะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกรอบการทำงานไทม์ไลน์เนี่ยมันออกมาแล้วสำหรับบอร์ด data center ที่คุณเอกกิติเป็นประธานก็คือ1เดือนเห็นบอกว่าเนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยคุณกรองแก้วเขาก็จะมีการรวบรวมทั้งหมดมานำเสนอแล้วค่ะแล้วก็แบ่งคณะทำงานเป็น4ชุดก็คือชุดเศรษฐกิจประเมินมาตรฐานยุทธศาสตร์ชาติชุดโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำไฟฟ้าแล้วก็ดิจิทัลชุดที่ดินและผังเมืองนะคะแล้วก็ชุดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำข้อสรุปทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมาจัดทำเรื่องของนโยบายแล้วก็เกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนร่วมกันต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อว่าสัปดาห์หน้าที่เขาบอกเขาจะรวบรวมข้อมูลแล้ว1เดือนหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะอัปเดตข่าวต่างประเทศนิดนึงนะคะคุณเชอรี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะภูเขาไฟที่อินโดนีเซียนะคะออกชื่อยากนิดนึงนะคะภูเขาไฟอานักกรากตัวที่อินโดนีเซียนะคะประทุหนักส่งเท่าฐานภูเขาไฟพุ่งสูงกว่า 15,000 เมตรนะคะตอนนี้ที่กระทบก็คือเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะเพราะว่ามีเที่ยวบินต้องระงับการบินไปหลายเที่ยวบินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการบินไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะไปอินโดนีเซียอาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เช็คกันหน่อยนิดนึงนะคะว่าผลกระทบจากภูเขาไฟยังมีหรือไม่นะคะเพราะว่าล่าสุดที่เราอัปเดตมาเนี่ยนะคะบอกว่าวันนี้นะภูเขาไฟอินโดนีเซียระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภูเขาไฟอานักกรากตัวที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียเริ่มปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มควันสู่ท้องฟ้าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะท่าอากาศยานานานชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาระงับเที่ยวบินมากกว่า200เที่ยวบินในวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะระงับจนถึงประมาณสักช่วงเช้าล่าสุดมีการขยายเวลาระงับเที่ยวบินมาจนถึงช่วงบ่ายแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็มีการบินไทยด้วยนะคะกรุงเทพจาการ์ตา6กันยายน4เที่ยวบินนะคะที่มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินนะคะตั้งแต่ไฟลท์8โมงไฟลท์เที่ยงครึ่งไฟลท์บ่าย2 20แล้วก็ไฟลท์1ทุ่มด้วยค่ะไฟล์1ทุ่มนี่เป็นจาการ์ตากรุงเทพนะคะคือระงับทั้งกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็จาการ์ตากรุงเทพนะคะอัปเดตในเพจของการบินไทยได้นะคะ
2: ค่ะค่ะคือภาพภูเขาไฟคุณกรองแก้วได้เห็นไหมโอ้โหมันไม่ได้เห็นภาพในช่วงชีวิตของเราอะแทบจะไม่ได้เคยเห็นภาพภูเขาไฟที่มันปะทุขนาดเนี้ยบ่อยครั้งนะนี่เหมือนนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวแล้วเขาบอกว่าอนุภาคขนาดเล็กแต่เขาบอกมันจะมีทั้งหินแร่แล้วก็เศษแก้วภูเขาไฟอะค่ะแล้วก็มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยปะปนอยู่ด้วยอันนี้มันจะเกิดอันตรายก็คือพอสูดดมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับทางเดินหายใจทำให้เราเนี่ยหายใจไม่สะดวกแล้วก็โดยเฉพาะกระทบกับคนที่มีอาการเรื่องของหอบหืดที่ค่อนข้างรุนแรงเขาก็เลยมีการเตือนชาวอินโดนีเซียอยู่เหมือนกันคือตอนนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเช่นเขาบอกนะ มันไม่ใช่หน้ากากอนามัยธรรมดาคุณปรองแก้วต้องเป็น N95 ที่เราใช้ตอนที่เรามีค่าฝุ่นหนาๆเยอะๆในบ้านเราอ่ะ
3: ค่ะ

0: 6แต่ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพียงแต่ว่าพื้นที่ไหนที่เขาห้ามไม่ให้เข้าก็อย่าเข้าไปนะคะอย่าพยายามเข้าไปใกล้ภูเขาไฟบางคนแบบอยากจะไปบันทึกภาพเก็บเอาไว้เขาบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นพื้นที่ของห้ามก็คือห้ามเข้าแล้วก็อย่าเข้าใกล้ภูเขาไฟอยากจะไปบันทึกภาพอะไรเงี้ยไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะ
1: เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคือเท่าฐานของภูเขาไฟเนี่ยนึกสภาพไม่ออกเหมือนกันคุณกรองแก้วภูเขาไฟว่าสูงแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าที่พ่นเท่าภูเขาไฟแล้วก็แรงดันที่มันมหาศาลเนี่ยเขาบอกประมาณ 15,000 เมตรอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันสูงมากทีเดียวทีนี้ทางสถานทูตที่กรุงจาการ์ตาก็มีการรายงานเรื่องของภูเขาไฟด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยที่อาศัยหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องมีการติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เป็นของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยก็จะมีการรายงานให้ทราบกันต่อไปแล้วก็ขอร้องสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ควรเดินทางเข้าไปใกล้ภูเขาไฟอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
0: ค่ะก็ติดตามสถานการณ์รอบโลกนะคะช่วงนี้หลายประเทศก็มีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติเยอะนะคะที่เนปาลก็ยังต้องค้นหากันต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดก็สามารถช่วยเพิ่มมาได้อีก2คนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่มากกว่า 1,360 คนแล้วนะคะ
1: ค่ะค่ะขออัปเดตเรื่องของสหรัฐอีกนิดนึงได้ไหมเพราะมันม
0: ี
1: ต่อหุ้นน้ำมันและราคาทองคำคุณขาตอนนี้ทองคำนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ปกติมีสงครามทองคำขึ้นเนอะแต่ตอนนี้เอ๊ะทำไมมีสงครามมีการสู้รบทองคำลงล่าสุดเนี่ยสหรัฐจมเรืออิหร่าน IRGC ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองนะคะก็สหรัฐเนี่ยเปิดฉากถล่มเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านจมกลางอ่าวโอมานเลยนะคะแล้วก็มีการตอบโต้ยิงขีปนาวุธใส่เรือรบด้วยนะคะก็มันก็อาจจะทำให้สถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันโลกเนี่ยอาจจะปรับตัวพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำกันได้ไหมน้ำมันเราก็ขึ้นไปด้วยมันก็ส่งผลกระทบอยู่หลายอย่างทีเดียวนะคะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันครองแก้วเชกฤตและคุณปฐมาพรลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่ป๋องกลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะวันนี้เราสองคนเราไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
7: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะเรามีนัดคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกต์และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีท่านผู้ฟังครับและสวัสดีวีคที่36ครับสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี
3: ้โอ้โห
4: สิ้นเดือนอีกแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันเดือน8นะหมดเดือน8แล้วดิ
4: เดือน8หมดเดือน8
3: ก็เดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3ใช่ป่ะ
4: ใช่ครับใช่ครับเดือนที่9เดือนกันยายนครับเป็นเดือนที่ผมโปรดปรานที่สุด
3: เพราะอะไรครับ
4: เพราะว่ามันเป็นเดือนที่ฝนกำลังจะซาลงไปอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็มันก็จะทำให้ความสดชื่นอะไรต่างๆดีแล้วมันก็จะเข้าหน้าเย็นๆถ้ามันยังมีเดี๋ยวนี้ยังมีเย็นๆให้เจอบ้างนะก็เลยดี
3: ก็จัดว่าเป็นปลายฝนบรรยากาศแบบปลายฝนต้นหนาวจะตามมาทันหรือเปล่าก็ว่าอีกทีนึง
4: คือก็เดี๋ยวดูครับว่าซูเปอร์เอลนีโยหรือลานีญาที่มันจะมาสลับไปสลับมากันตรงนี้มันจะยังไงนะ
3: ครับ
4: นะก็เป็นกำลังใจให้โลกนี้ครับเราเหลือเวลาที่โลกจะฟื้นตัวไม่เอาใหม่เราไม่เหลือเวลาที่โลกจะฟื้นตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังเกียร์ลิ่งเดินหน้าไปสู่สิ่งที่เรายังไม่รู้ว่า climate change มันจะก่อกำเนิดอะไรบ้างนะเพราะว่า climate change มันไม่ใช่แค่แปรปวนนะครับ มันมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่านั้นมันมีตั้งแต่เรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่มันขึ้นมา 20.86 องศานะมันทำให้น้ำแอบซอบตัวคาร์บอนได้น้อยลงมันทำให้พืชพันธุ์ในทะเลมันตายปะการังฟอกขาวมากขึ้นมันทำให้สัตว์ทะเลมันเริ่มจะลดลงนะฮะมันทำให้ห่วงโซ่ของหลายๆเรื่องมันเริ่มจะมีปฏิกิริยามันทำให้น้ำทะเลระเหยมากขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ทำให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นนะฮะฝนที่ตกลงมาเม็ดก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นฝนตกเม็ดใหญ่เท่าเม็ดอินทผลัม
3: โอ้เนี
4: ่ยเดี๋ยวคงได้เห็นแบบ4,000ลูกบาทต่อตารางเมตรอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันครับก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวอีก 4-5 ปีข้างหน้าก็นั่นมันเบรกไม่ทันละมันทำอะไรไม่ทันแล้วก็เดินหน้าเตรียมตัวอย่างเดียว
3: รับชะตากรรมที่มวลมนุษย์ได้ก่อเอาไว้กับธรรมชาติ
4: ครับ คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าบ่อน้ำมันที่มันระเบิดเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เกือบครึ่งหนึ่งของที่เราปล่อยกันทั้งโลก
3: ก็คือ
4: มันคำนวณกันออกมาเท่าไหร่วะ30กิกะตันอ่ะ31กิกะตันนะครับ
3: ก็ขนาดถ้ายังไม่ต้องไปเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นเนี่ยปริมาณที่มันปล่อยกันอยู่นี่ก็มโหฬารอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: เพื่อจะทำโลกหายนะอยู่แล้วอันนี้ไปสร้างขึ้นมาอีก man-made by someone
4: ก็รับผลครับเรารับผลกันของกันและกันครับนะฮะไม่มีปัญหาเราอยู่ในโลกเดียวกันก็รับพร้อมๆกัน
3: พร้อมกันอาจจะไม่ใช่ไม่มีปัญหาเท่ากับว่าปัญหามีแน่แต่ว่าไม่รู้ต้องรับแน่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคิดต่อ
4: นะเราถึงได้พยายามทำให้ SME เรามี innovation เผื่อมันจะไปทำโน่นทำนี่ได้อะไรได้นะครับแล้วก็วิกนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ innovation แล้วก็เป็น part สุดท้ายของ innovation ครับผ่านมาเนี่ยเราคุยว่า innovation มีกี่อย่างมี4อย่างนะมี product มี service มี process มี model นะฮะ model หรือ concept ก็ได้ครับคอนเซปต์ใหม่ๆก็ได้มันก็ใช้ได้แล้วมันก็สามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้แล้วเราก็แตะไปถึงตัวอย่างต่างๆไปจนถึงเรื่องของกระบวนการวิธีการนะฮะแล้วก็มาวันนี้เราก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสร้างอินโนเวชันยังไง
3: ฮะ
4: โปรดฟังทางนี้ครับ
3: โอ้นี่แหมมาแบบพูดจาขายฝันเหมือนกันนะเนี่ย
4: ผมกับคุณอาทิตย์จะพาทุกท่าน deep dive ลงไปใน innovation journey ว่าด้วย 4i อีกแล้วครับ
3: innovation journey
4: ครับ
3: ครับ
4: 4i model ครับ
3: ฮะ
4: ถ้าคิดว่าเรื่องใหม่เข้าใจผิดแล้วครับ
3: เ
4: ออ4i เรื่องนี้เนี่ยผมเรียนมาจากกูรูท่านหนึ่งครับ
3: ผมรู้จักไหม
4: รู้จักครับ
3: คือ
4: เสียไปแล้วด้วยครับ
3: อ
4: าจารย์พี่ชัยวาสนาทรงครับ
3: โอ้
4: ตอนในเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ได้ในคลาสหรือในอะไรด้วยนะ
3: เฮ้ยนะถ้าผมนี่โตขึ้นมาผมมันนึกถึงอาจารย์พี่ชัยนี่ผมก็จะไม่นึกถึงเลยนะว่าเรื่องนี้จะมาจากแกได
4: ้
3: อะผมก็จะมีแต่ข้างครัว มีแต่เรื่องจิตปาฐะเรื่องนี้ที่แขเล่าเลย
4: ตอนนั้นนัดทานข้าวกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็มากับแฟนแกใช่ไหมครับแล้วก็พี่ยุ้ยโอวาทมาด้วยกินงานแล้วก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องอะไรสักเรื่องไม่รู้แล้วแกก็บอกว่าสงจริงๆแล้วเมืองไทยอ่ะทำสีทำอ่ะอินโนเวชันไม่ยากหรอกมันมีโมเดล 4i
3: นี่นี่อาจารย์วิชัยพูดขึ้นมาเลยนะ
4: พ
3: ู
4: ดเลยครับ
3: เออ
4: ก็ลองดู i แรกนะครับเริ่มต้นจาก imitation
3: imitation ลอกเรียนแบบนั่นเหรอ
4: ลอกเรียนแบบเลยครับ
3: อืม
4: ครับเพราะสมมุติว่าถ้าเราจะทำเรื่องบางเรื่องอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีก่อนคือเราต้องมี competency ก่อนนะคุณอาทิตย
3: ์ก็คือมีความสามารถในเรื่องนั้นๆ
4: ผมเรียนอย่างนี้ก่อนมันมี competency มี ability นะฮะมี capacity แล้วมี skill นะ
3: โอ้โหพอจวนมา4อันแล้วเรื่องทักษะนี้กูงงทุกรอบเลยครับอันเนี้ย
4: แต่เอาเป็นว่า
3: สารภาพเลยนะเอาแบบไม่ต้องแอปเลยนะคือมาทีไรอีสุย4ตัวเนี้ยมันต้องมีงงอ่ะเชิญมา
4: คือมันต้องมีสมรรถนะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าผมจะไปเป็นคนขับรถอะสมรรถนะผมอะหมายความว่าผมอะต้องมีตานะผมต้องมองเห็นต้องมี30ต้องมีอวัยวะครบอย่างนี้นี่คือสมรรถนะ
3: เพื่อจะดูว่าชนไม่ชนจะเลี้ยวตรงไหนเลี้ยวยังไงจอดรถยังไงใช่ไหมต้องเห็นจอดรถยังไง
4: ผมมี32แล้วเนี่ยผมอาจจะยังไม่มี ability ครับผมก็ไปเรียนครับคุณอาทิตย
3: ์
4: ผมก็ไปเรียนขับรถเป็นอย่างนี้นะขับรถหัวลากนะมี18เกียร์นะเข้าเกียร์แบบนี้นะเวลาขึ้นเขาต้องลงมาแบบนี้นะต้องสโลว์แบบนี้แล้วขึ้นอย่างนี้นะทัชเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่อย่างนี้ว่าไปอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะดูว่าคนขับรถผมขับรถละผมเก่งละผมมี ability ละ
3: สามารถละ
4: ผมขับมา6เดือนผมเห็นคนรถอีกคนหนึ่งทำไมมันซ่อมเครื่องได้ด้วยวะ
3: โอ้
4: เขากับผมมี ability เหมือนกัน
3: ในการขับรถ
4: เขามี capacity มากกว่าผม
3: เอาละ
4: เพราะเขาสามารถทำได้มากกว่าผมหนึ่งอย่าง อาจจะ 2-3 อย่างด้วย
3: ก็คือเขาไม่ได้ขับได้อย่างเดียวเขาซ่อมได้ด้วย
4: เขาซ่อมได้ด้วย
3: แต่คุณสมบัติซ่อมไม่ได
4: ้ซ่อมไม่เป็นครับงงอยู่ครับ
3: เ
4: พราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือความสามารถกับปริมาณของความสามารถไม่เหมือนกันเพราะนั้นลูกน้องเราบางคนทำอย่างหนึ่งก็ทำดีครับพอให้มันทำสองอย่างงงเลยครับเมาเลยครับอย่างนี้ก็มีเป็นต้นทีนี้พอจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีทักษะนะมันก็ต้องมีสกิลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะไอ้สกิลตัวนั้นล่ะครับคือความเจ๋งซึ่งไอ้สีตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียงกันใน CI model ให้ดูด้วยเนาะเราเริ่มต้นจาก imitation ครับเรียนแบบครับ
5: ส
4: เต็ปที่หนึ่งพอเราเรียนแบบเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าสู่สเต็ปที่สองครับเราเรียกว่า improvement ครับ improvement คือปรับปรุง
5: ครับ
4: สมมุติว่าถ้าเราไป copy ใครมาเอายกตัวอย่างสมัยก่อนญี่ปุ่นแล้วกันครับ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรถนะครับถูกไหมครับแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาไปเอารถอเมริกามาแล้วเขาก็มาถอดแล้วเขามาดูว่าเขาจะสร้างยังไงเขาก็ก๊อปปี้เลย
3: โตโยต้านะวิธีโตโยต้า
4: ก๊อปปี้เลยนะพอเขาเริ่มก๊อปปี้ได้สักพักหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าก๊อปปี้อย่างเดียวไม่ได้เว้ยฉันต้องปรับปรุงมันด้วยเว้ยฉันดูละอ๋อวิธีการขับเคลื่อนมันใช้พาวสลิปเปอร์แบบนี้แล้วมันก็ใช้เฟืองแบบนี้เว้ยถ้าเฟืองแบบนี้ข้อดีของมันคือมันพอมันปั่นล้อหลังน่ะจากเครื่องข้างหน้าเกียร์บ็อกซ์ข้างหน้ามาผ่านตรงนี้แล้วมันเผาปั่นแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะสปินล้อได้อย่างนี้มันก็ไปแบบนี
5: ้
4: เอ๊ะแต่ถ้าเราเอาตัวหมุนไปอยู่ข้างหน้าม ันจะทำให้การอันเดอร์สเตียร์มันลดลงไห
5: ม
4: เพราะถนนในเอเชียมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนถนนอเมริกานะเดิร์ตมันเยอะไอ้เดิร์ตดินมันเยอะใช่ไหมนะเพราะนั้นมันนิดพลังในการขับมันนิดพลังในการผลักเขาบอกว่าถ้าผลักจากล้อหลังเนี่ยมันจะได้แรงมากกว่าแต่ถ้าดึงจากล้อหน้าปัดจากล้อหน้าแล้วไปข้างหน้าเนี่ยจะประหยัดกว่าเพราะมันไม่ต้องรับน้ำหนักทั้งอันมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการดีไซน์ว่าค่า G ของรถคุณจะไว้ตรงไหนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไว้แถวๆไม่กลางก็ขยับหน้าขยับหลังกันอยู่ตรงนั้นแหละครับรถที่วางค่า G ได้กลางจริงๆอ่ะคือ BMW E24 ครับ
3: โอ้โหระบุรุ่นอย่างนี้เลยเหรอ
4: ก็ผมเคยมีคันหนึ่งแล้วผมก็ชอบมันมากครับเพราะว่าเวลามันมุดโค้งเนี่ยนะคุณอาทิตย์คือเราฟีลได้เลยว่ารถมันฟลายได้แบบไม่รู้จะพูดไง
3: หน้ามันฟินมากหน้าคุณสกลอันนี้มันฟินมาก
4: มันคือมันเป็นอย่างนั้น
3: มันต้องเคยอันนี้เป็นประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ
4: ์ใช่ครับซึ่งมันก็มีไม่เยอะครับรถที่จะมีค่า G อยู่ตรงกลางเป๊ะๆได้แล้วมันทำให้การถ่วงหน้าถ่วงหลังแล้วเพราะว่ามันต้องดีไซน์การยื่นรถแล้วดีไซน์การนั่ง
3: เพอร์เฟกต์ใช่ไหมเพอร์เฟกต์
4: ใช่เพราะนั้นญี่ปุ่นก็เลยทำการพัฒนาครับเอาขับเคลื่อนล้อหน้ามา
5: ครับ
4: พวงมาลัยของฝรั่งเป็นซ้ายญี่ปุ่นก็ทำขวาซะเลยครับแล้วญี่ปุ่นทำอีกหลายเรื่องครับเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเขามา110ญี่ปุ่นก็ทำ220ทำปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่มอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งวันนี้มันเป็นปัญหาของเรานะเป็นปัญหาเราอยู่ช่วงหนึ่งเลยอ่ะช่วงหนึ่งเลยพอรถขับพวงมาลัยขวาถนนเป็นไงครับถนนมันก็ต้องวิ่งขวาในขณะที่ขับพวงมาลัยซ้ายถนนมันก็วิ่งซ้ายนั่นแหละครับเป็นที่มาของความวุ่นวาย
5: ครับ
4: นะฮะอันนี้คือ improvement ใช่ไหมและพอ improvement ในขั้นที่2เนี่ยมันก็จะเดินไปสู่ขั้นที่3ครับ
5: ครับ
4: ขั้นที่3อันนี้เราเรียกว่า innovation
3: นวัตกรรมมาแล้ว
4: ครับ innovation เนี่ยมันคือการเอาของ2 สิ่งที่มีอยู่แล้วมาเชื่อมกันอย่างมีนัยยะสำคัญ
3: เชื่อมกัน
4: สตีฟจ็อบส์
3: อย่างมีนัยยะสำคัญด้วย
4: เอาดีไซน์มาเจอกับทัชสกรีนในสมาร์ทโฟนมันก็เลยออกมาเป็น iPhone แล้วเราก็รู้สึกว้าวว่ามันไม่มีปุ่ม
3: งามมากจอใหญ่ใช้งานง่าย
4: คุณอาทิตย์ลองถอยกลับไปดูว่าก่อน iPhone ที่เป็น innovation น่ะ innovation แรกที่เป็นปุ่มอ่ะคือ Nokia 3310นะตัวเล็กๆอ่ะแล้วรุ่นนั้นน่ะแค่มันมีเกมงูเราก็ตื่นเต้นจนจะตายอยู่แล้ว คุณอาทิตย์คุณนี่จำเกมงูได้มั้ยแค่มีเกมงูเฮ้ยมือถือมีเกมบอย
3: ยุคนั้นมันยุคที่เกมก็ยังเป็นอยู่อะเกมจะไม่ปนกับอย่างอื่นใช่ไหมเกมต้องมีเครื่องเกมเฉพาะมีอันนี้เฉพาะอันนี้โอ้โหมาอยู่ในมือถือกรี๊ดคนเล่นกันโอ้โหติดกันติดสนั่นอะ
4: ผมจำไม่ได้มันขายกี่สิบล้านเครื่องไอ้3310
3: เออรุ่นเล็กๆถือว่าถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ Ford Model T อย่างเงี้ยว่ากันได้ไหม
4: เออได้เลยผม
3: คือขายดีที่สุดของโนเกีย
4: ครับแล้วอินโนเวชันของสมาร์ทโฟนถัดมาเนี่ยมันก็คือแบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมครับ
3: เนี่ยโคตรเยอะอันนี้จำลองคีย์บอร์ดอันนี้คือจำลองคีย์บอร์ด
4: มันยัดให้อยู่ในมือมันเป็นอย่างนี้แล้วมันดูสมาร์ทมันดูอะไรต่างๆม
3: ันบิสเนสลุคเนาะให้ความรู้สึกเป็นบิสเนสลุคใส่สูทอ่ะเหมือนใส่สูท
4: จริงๆตอน BlackBerry ออกมาตอนนั้นน่ะโนเกียมันมีโนเกีย90นะ
3: 90คืออะไร
4: 9โนเกีย9000ครับมันจะเป็นเครื่องที่แบบเปิดขึ้นมาได้แล้วมี
3: โอ้
4: ผมซื้อมา
3: แบบพับใช่มั้ย
4: แบบรุ่นแรกเลย
3: ครับแล้วมือคุณจะบนพิมพ์ขนาดไหมพิมพ์ขนาดไหมพิมพ์ขนาด
4: ขนาดดีมากเลยแต่มันช้ามากเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีอย่าง Space Sheet มันมีของมันเองหมดครับเพราะมันเป็น Symbian ไงมันก็จะมีระบบของมันเองมีอะไรของมันเองเช่น
3: พัฒนาภายในตัวเอง
4: อย่างผมจำได้เลยเพราะว่าไอ้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมไปนั่งคุยอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุล
3: โอ้โห
4: ใช้รุ่นเดียวกันโอ้ไปนั่งคุยกันตอนแรกจะไปคุยเรื่องสถานีโทรทัศน์ ITV ว่าปลดผมออกทำไมคุยไปคุยมาไปคุยเรื่องโนเกีย 9000คุยกันเสร็จเรียบร้อยอาจารย์อินโนลิงมันใช้ยังไงวะผมใช้ไม่เป็นแล้วก็สอนอย่าง
3: นี้คุยถูกใจเลย
4: ไปหน้าขึ้นมาแล้วคุณมาทำอะไรเนี่ยอ๋อผมจะมาขอสล็อตเวลาผมคืนครับ ประมาณนี
3: ้ถือเป็นนักการตลาดในตำนานในยุคสมัยหนึ่ง
4: ใช่ตอนนี้ก็ยังเดินได้อยู่ครับเป็นลีเจียนเดินได้ครับอาจารย์ก็ยังเราเจอกันเวทีสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วในไหนวะในตลาดหลักทรัพย์หรือใน TMA สักอย่างจำไม่ได้แล้วAnywhereครับเนี่ยครับก็ยังคมกิฟเหมือนเดิมโอ้โหความจำนี่อย่างเป๊ะ
3: เนี่ยมีอัจฉริยภาพชาร์ปนะเป็นคนชาร์ปมากนะอาจารย์สัญชัยเนี่ย
4: พี่ปื๊ดจะไม่ชื่อพี่ปื๊ดเลยครับชาร์ปอย่างเดียวเลย
3: ชาร์ปอย่างเดียวเลยยี่ห้อเดียวเลยนะ
4: สุดเลย
3: เออ
4: กระดิ่งแมวมากออกคมกิฟแล้วคุยเรื่อง family business เนี่ยโอ้โหอ๋อใช่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของ MA anyway innovation มันก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพอเราเชี่ยวชาญเรา imitate เรา copy จนเราเชี่ยวชาญเราก็จะรู้ว่าจุดไหนเราไม่ชอบจุดไหนมันน่าจะดีกว่าได้จุดไหนมันเป็นอย่างนี้เราก็จะปรับปรุงมันพอเราปรับปรุงมันเราก็จะเริ่มมีแนวคิดในการมองแกลบพอเราเห็นแกลบเห็นช่องว่างเห็นอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋องั้นออนนั้นมาใส่อันนี้มันก็จะเกิดอินโนเวชันเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์หลายๆเครื่องยนต์ของญี่ปุ่นนะสมัยนั้นถ้าจำได้ direct injection
3: โอ้โหชื่อนี้มันติดหูทางการตลาดยาวนาน
4: แล้วมันก็กระจายกันไปครับจนเยอรมันต้องไปทำเป็นแบบแวร์โนสอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกกันอีกแบบนึงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการในการที่จะทำยังไงให้มันประหยัดน้ำมันนะเพราะรถเวสเทิร์นมันไม่ประหยัดน้ำมันมันแต่ละคันมาเบิ้มหมดเลยใหญ่บึ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเน
3: า
4: ะ
3: นี่เอาข้อจริงแล้วความเป็นวิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์ของคุณทรงพลนี่ก็ไม่แพ้เลยจะชนะคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะเนี่ย มันมีแพชชั่นนะมีแพชชั่นนะแต่มันมีแพชชั่นนะ
4: ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมฮะทีนี้พอเราทำอินโนเวชันได้ถึงจุดหนึ่งเราเริ่มมีค
3: อม
4: พิเทนซีเราเริ่มมีอะบิลิตี้เราเริ่มมีแคปาซิตี้แล้วเราเริ่มมีสกิล
3: มีสกิล
4: ตอนนี้มันจะเริ่มอินนิชิเอทีฟแล้วครับ
3: อินนิชิเอทีฟนี่คือไอตัวที่เท่าไหร
4: ่อินนิชิเอทีฟไอตัวที่4
3: อ
4: ินนิชิเอทีฟคือเราจะเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ครับ เราจะเริ่มระบบใหม่ได้เราจะเริ่มอะไรได้นะอย่าง Walkman เกิดขึ้นก็ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเชื่อเรื่องโซนี่เชื่อเรื่องของ Mobility ครับนะฮะตอนนั้นก็บอกว่ายังไงก็ต้องทำอะไรที่มันโมบายได้เพราะนั้นเราจะมีจานแผ่นดิสก์นะที่พกพาได้แล้วเราก็มีอันเบลเลอร์อะไรเสียบตรงเอวแล้วก็มีสายขึ้นมาคนนี้จำได้นะ
3: จำได้ตอนนั้นเครื่องมันเรียกว่าอะไรนะที่เล่นซีดีเดินพอดดิสแมนป่ะ
4: ดิสแมนดิสแมนใช่ดิสแมน
3: เพราะมันมีวอล์กแมนแล้วอันนี้ก็เป็นดิสแมน
4: แล้วก็เป็นวอล์กแมนแล้วก็เป็น MP3 อะไรพวกอย่างเงี้ยครับมันก็จะพัฒนามาตามอย่างเงี้ย
3: ระหว่างนั้นมันก็จะมีอะไรนะมินิดิสใช่ไหมเป็นแผ่นเล็กที
4: ่ใช่
3: พยายามแต่ก็มันก็ติดตลาดประมาณหนึ่งอะไรนี
4: ่แล้วก็ในหลายๆครั้งบางทีอ่ะไอตัวของ initiative เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เวิร์กก็ได้นะเพราะว่
3: า
4: initiative ที่มันไม่สามารถจะ commercialize หรือว่าเอาไปค้าขายได้เนี่ยกลับไปเรื่องเดิมครับเราเรียกว่า invention
3: สิ่งประดิษฐ์น่ะเหรอ
4: ใช่ครับสิ่งประดิษฐ์บางสิ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลในวันนั้นแต่มันอาจจะได้ผลในเวลาต่อไป
3: โอ้
4: นะ
3: ฮะหรือพูดอีกแบบนึงก็ได้ถ้าคุณโทนว่าอย่างเงี้ยคือว่าส่วนใหญ่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลวันที่ประดิษฐ์ออกมาได้หรอกเพราะว่ามันแมงใหม่เกินไปมันยังนู่นนี่นั่นที่มันขาดอะไรเพราะของที่มันจะเป็นนวัตกรรมบางทีมันแค่ล้ำหน้าตลาดบางทีคนบอกครึ่งก้าวเดียวอย่างมากก็9ครึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งประดิษฐ์บางทีมัน 2-3-9 เนี่ยมันไกลเกินไป
4: ถูกอย่างคนคิดรถคันแรกคือ Mercedes-Benz แต่คนที่สเกลได้คือ Ford นะหรือคนที่คิดหลอดไฟคนแรกคือ Swan นะตั้งแต่ปี1870ครับ Swan เนี่ยเป็นคนคิดครับแต่หลอดไฟเขาเนี่ยมันใหญ่โตโมโหลานแล้วมันก็อยู่ไม่ได้นานครับแต่มันก็ไม่
3: ใช่มันขาดไวไป
4: แล้วมันก็ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกจนกระทั่งโทมัสอันวาเอดิสันนะฮะมาเจอครับแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อ
3: โอ้นะแต่เรื่องราวแค่ว่าเขาอยากจะทำให้ไส้หลอดอยู่ยาวได้เนี่ยก็ดันด้นไม่รู้กี่เจ็ดย่านน้ำกว่าจะไปเจอวัสดุกว่าจะไปได้ในที่สุดมา
4: จริงๆมันก็เบสออนจากตรงนี้เลยครับเบสออนจากสวอนเลยครับเพียงแต่ว่าเขาปรับจูนนิกเกิลซิลเวอร์กับคอปเปอร์ให้มันลงตัวกันด้วยอะไรบางอย่างด้วยสัดส่วนบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเอดิสันกับสวอนก็เจอกันด้วยนะครับมีการตั้งบริษัทร่วมกันด้วยซ้ำไปชื่อ Lawyer Edison นะครับก็เป็นเอดิสันกับสวอนมาเจอกันเลยและสุดท้ายก็แยกกันเพราะความไม่เชื่อความเจ๋งของใครแต่คนแล้วก็เอดิสันก็มาพัฒนาต่อจนกระทั่งกลายเป็นหลอดไฟแล้วทุกคนก็บอกว่าผู้ประดิษฐ์หลอดไฟคือเอดิสัน
3: ที่เราจำได
4: ้ครับนี่คืออะไรครับนี่คือ improvement เพราะนั้นสเตจของการทำ innovation อ่ะมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนนะครับเอาจริงๆแล้วมันเริ่มจากตรงไหนก็ได้คุณอาทิตย
3: ์
4: ทีนี้ถ้าเราจะอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับของ 4i จีนครับ
3: จีน
4: ครับก๊อปเกต A จำได้ใช่ไหมครับ
3: ก็คือเป็นแบรนดิ้งของเซินเจิ้นอยู่ระยะหนึ่ง
4: วันนี้เป็นไงครับก๊อปเกต A ชนะเลิศทั่วโลกมันก๊อปจนดีกว่าออริจินอล
3: ก็คือ คนที่เวลาเห็นคนก๊อปแล้วไปดูถูกดูแคลนเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าสเต็ปอันนี้ที่เราคุยกันอยู่หรือจริงๆผมจำได้มันมีหนังสือเล่มนึงที่เป็นอาจารย์น่าจะฮาร์วาร์ดนะเขียนคือ from imitate to innovate แล้วนั้นเขาว่าด้วยนะตอนนั้นคนที่เป็นตัวแทนของเรื่องนี้ก่อนประเทศจีนก็คือประเทศเกาหลีใต้
4: ครับ
3: แล้วเอาก็จริงถ้าย้อนไปอย่างคุณโซนว่าไปกี่ถึงรถยนต์เนี่ยก็คือญี่ปุ่น
4: ครับ
3: มันมีแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นธรรมชาติ
4: อย่าง
3: น
4: ี้เลย
3: เพราะฉะนั้นไอ้เวลาเราไปเห็นใครแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วไปดูถูกเนี่ยเสร็จหมดอ่ะเพราะเหล่านั้นเวลาสมมติเขาก๊อปได้ขายได้สร้างตลาดได้พัฒนาต่อได้เที่ยวนี้เขาไปไกลละรู้ตัวอีกทีก็ไม่ทันละ
4: ครับ
3: มันจะเข้าสูตรเหมือนไอ้ทฤษฎีของคริสเซนเซนอ่ะเนาะที่ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่า disruptive innovation อ่ะที่มันสร้างนวัตกรรมจากไอ้ข้างล่างขึ้นมาจากการทำของที่เหมือนกัน แล้วต้นต่ำราคาถูกเนี่ยของที่คนดูแคลนอะแล้วสุดท้ายเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้แล้วก็พัฒนาดีดขึ้นมาทีเนี้ยจบเลยเราไปไม่ทันละ
4: ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดสกิลไงมันมี competency จริงๆแล้วอ่ะหลักการของเรื่องนี้ครับมันคือการกระบวนการในการสร้าง competency ดังนั้นถ้าบริษัทท่านอยากจะให้เกิด innovation อย่าไปคิดที่ innovation แต่ไปคิดที่สมรรถนะของการที่จะสร้าง innovation ถ้าคุณไม่ทำ equip competency เรื่องนี้ไม่มีทางที่จะเกิด innovation
3: โอ้คุณพูดนี้ก็เหมือนว่าถ้าเราจะขึ้นชั้น5ชั้น6เนี่ยเราโดดขึ้นไปทีเดียวมันไม่มีทางโดดได
4: ้ครับเหมือนคนจะสร้างอิฐจีน
3: น่ะไต่เลเวลเก็บเวลขึ้นมาสร้างบันไดไต่ขึ้นมาเรื่อย
4: ๆผมว่าอย่างนี้แม่งทุกเรื่องแหละจะคุณจะไลฟ์คุณจะทำอะไรก็เหมือนกันมันก็ต้องค่อยๆฝึกขึ้นมาอย่างนี้มันต้องมี4อย่างนี้ก่อนมันต้องมีไปจนถึงสกิลก่อนนะพอมี4อย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เรียบร้อยมันถึงจะเกิดอะแดปเทชั่นครับ
3: นะฮะค่อยเล่นท่าของตัวเอง
4: สมมุติถ้าคุณซ่อมรถ
3: เสียงสำเนียงของตัวเอง
4: ถ้าคุณซ่อมรถอ่ะอย่างสมมุติผมทำทีมรถแข่งเนี่ยนะผมไม่ได้ทำผมอยู่ในทีมรถแข่งของสามมงกุฎซึ่งเจ้าของเฮียเปาะกีรเกียรติเย็นมโนดก็เพิ่งเสียไปเร็วๆเนี้ยนะครับค
3: ิ
4: ดถึงเฮียเปาะนะครับนะฮะก็ตอนที่เราทำรถแข่งกันคุณเชื่อไหมครับโคตรมันเลยคุณอาทิตย
3: ์
4: บางทีโอลิงตัวหนึ่งหรือว่าสแปร์พาร์ทบางตัวเนี่ย
3: ครับ
4: มันพัง
3: เออ
4: แล้วมันไม่มี
3: อ่ะไม่มีอะไร
4: ไม่มีอะไรเรากึ่งเลยครับ
3: กึ่งก็คือทำมันขึ้นมา
4: ลงแก
3: ้
4: แล้วเราก็หาวิธีช่างเล็กก็หาวิธีว่าจะอะแดปต์ยังไงจะเปลี่ยนยังไงเอาโบนตัวนี้ออกเอานี้ชิ้นนี้ออกอะไรยังไงแบบนี่คืออะไรนี่คือสกิลที่จะอะแดปต์ได
3: ้ก็คือทำงานกับโลหะได้ดีแล้วเขาก็ใจเครื่องกล
4: ถูกแล้วคุณคิดดูสเปดเฟรมเนี่ยมันคือรถที่สร้างขึ้นมาทั้งคันตั้งแต่แค่ซีมาเลยเอาแค่ซีที่ไหนมาก็แล้วแต่ว่ามันต้องมาสร้างตัวขับเคลื่อนมาสร้างตัวพวกทรานสมิชชั่นอะไรจิปาถาไหนจะเคปล่าใส่ลงไปอีกเพราะนั้นมันต้องเร็วพอที่มันจะวิ่งในพัทยาเซอร์กิตแล้วมันต้องปลอดภัยเพียงพอแล้วมันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทั้งหมดมันคืออินิเชทีฟจะเกิดมาจากเรื่องพวกอย่างนี
3: ้นี่คุณสมพลพอเล่านะเพราะฉากเมื่อกี้มันขึ้นมาในหัวผมเลยคือตอนที่ผมว่าเล่าที่บอกว่าไปนางโอย่าแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์โตโยต้ามันจะมีสเตชันหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องไอ้โลงกลึงของโตโยต้างานโลหะ
4: โลงกลึงโอเค
3: คือเขามีแผนกโลหะที่โคตรจะจริงจังแล้วแบบทำได้มากมายไก่กองแล้วเลยมันเลยก็เลยอ๋อเพราะอันนี้มันเหมือนเป็นเสาหลักอันหนึ่งในการที่ทำเครื่องจักรก็เท่าก็ด้วยทำไอ้ชิ้นส่วนในระบบก็ด้วยแล้วมันทำให้เมื่อไปรวมแบบความคิดที่เข้าใจเชิงระบบอัตโนมัติมันก็เลยสร้างไอ้เครื่องทอผ้าที่บอกว่าสุดท้ายกลายไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกจนบริษัทที่เคยเป็นอันดับหนึ่งต้องมาซื้อ patent ซื้อไลเซนส์เหล่านี้เอาไปทำในโลกตะวันตก
4: คุณลองนึกถึงโตโยต้าอีกทีก็ได้ไคเซนเจ just in time มาจนถ
3: ึ
4: ง
3: AIT
4: มาจนถึงลืมนะมาจนถึง lean เนี่ยไอ้สามตัวเนี้ยก่อนที่มันจะเริ่มไคเซน
3: อ
4: ะสิ่งที่มันเป็นคือ Toyota ทำโปรเซสมันจนมันเก่งเรื่องโปรเซสไม่รู้จะเก่งยังไงมันถึงจะคิดได้ออกว่าอ๋อมันต้องมีเทอรี่อันนี้ไว
3: ้แต่ไม่ใช่อยู่ดีว่าเฮ้ยวันนี้เรามาคิดทฤษฎีในโรงงานของเราดีกว่า
4: เออ
3: เราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมันต้องคิดทฤษฎีแล้วเว้ยไม่งั้นมันดูกระจกงอกเว้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ใช่เลยนะเขาทำแบบ
4: ไม่เลยครับโอเค
3: เขาอยู่ในอุปนิสัยเขาใช่ป่ะที่เขาต้องแก้ระบบ
4: มันอยู่ในเนื้อหาการทำงานที่มีมาเป็นสิบปีครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ได้ทีนี้โอเคเราพยายามจะจำลองวิธีการสร้าง innovation ด้วย design thinking ห้าสเตจเราต้องเข้าใจเรื่องของ problem เราต้องมี empathy แบบนี้เราต้องอย่างนี้แล้วเราต้องมี prototype เราต้องมี ideate แล้วเราต้องสร้าง prototype แล้วเราก็ไปทำ experiment ออกมาเป็นอย่างเข้าใจได
3: ้
4: เข้าใจได้แต่มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนในทุกบริษัทไม่เพราะมันกลับไปเรื่องของ competency ของคนชุดนั้นก่อน นะฮะบางทีมันก็ nice to have ที่ได้ทำครับแต่มันเอาออกมาใช้งานไม่ได
3: ้
4: หรือมันเอาเป็นตัวจุดเริ่มต้นเอามาทำต่อก็ต้องหาวิธีที่จะทำต่อเพราะฉะนั้นในระบบงานขององค์กรต้องมี process พวกนี้อยู่ถ้าไม่มีอยู่คุณไม่สามารถจะ adopt innovation ได้เพราะ innovation ที่เกิดขึ้นแบบ pop up ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไม่มีอะไรมาสานต่อมันไม่ใช่
3: ไม่มีหรอกใช่ไหมถ้าคุณรู้มันไม่มีอยู่จริงอันนี้เป็นความฝัน
4: จบข่าว
3: ความฝันที่เราปรารถนาอุ้ยเดี๋ยวถ้าเผื่อมีนวัตกรรมนะบริษัทเราจะนู่นนี่นั่นแล้วก็โอ้ยแต่จริงในโลกความเป็นจริงนี่มันแบบเรียกอะไรนะหยาดเหงื่อหยาดเหงื่อหยาดเหงื่อความเสี่ยงการทำซ้ำใช่ไหมกี่รอบไม่รู้ยังไงกว่าจะออกอย่างนี้ได้นะ
4: ครับและนี่ก็คืออินโนเวชั่นครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของ interdisciplinary ครับแล้วก็ innovation ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้คุยกันในซีรีส์นี
3: ้
4: นะครับ
3: นี่ก็ปิดซีรีส์แล้วเพรา
4: ะฉะนั้นจริงๆยังมันมีอยู่หลายอันแหละเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราจะคุยกันเรื่องของ case study บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจอบ้างเพราะว่าผมเจอบางคนเขาบอกว่ามันดีอ่ะมันก็มีเฟรมเวิร์กดีอ่ะแต่อยากได้
3: อยาก
4: ได้เคสบ้างอะไรบ้างบอกได้เดี๋ยวไป
3: จัดให้จัดให
4: ้มากับ
3: ครับโอเคงั้นคราวหน้าแปลว่าคุณสมบัติจะจัดเคสให้เลยตามคำเรียกร้อง
4: เดี๋ยวลองสักเคสหนึ่งก่อนครับดูว่าเป็นยังไง
3: โอเคได้ครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมบัติมากครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ท่านฟังครับเดี๋ยวพักตรงนี้ครู่นึงนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
6: กาโจดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่คุณอาทิตย์ที่อยู่คุณทรงพลนะ
3: ครับผม
2: อันนี้เราก็เหมือนกันอยู่จากคุณอาทิตย์เนี่ยเหมือนกับเป็นซีรีส์นะเป็นตอนก็จะเชื่อมกันคือผมจันทร์กับคุณอาทิตย์เนี่ยก็คือวันจันทร์นี่ก็คือตอน2อังคารนี่ก็คือ2ตอนพุธก็คือตอนแรกแล้วก็เนี่ยก็กลับมา
3: แล้วก็วนกันมาใหม่วันจันทร
2: ์วันจันทร์เนี่ยเราก็จะคุยเรื่องเดิมนะ
3: ครับ
2: คือวันพุธเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเป็นซอมบี้นะก็เรียกว่าซอมบี้อีโคโนมีคือมันเหมือนกับว่าเหมือนเราเป็นคนน่ะมีลมหายใจมีการกินมีการอารมณ์มีการขับถ่ายอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่แล้วนะ
3: โอ้มันเหมือนแค่ดำรงอยู่ไม่ตายไปเฉยๆฮะใช่ไหม
2: ใช
3: ่แต่ว่ามันมีวิญญาณมันมีชีวิตจิตใจอะไรขนาดไหนนี่อีกเรื่องนึง
2: คือซอมบี้สำหรับผมเนี่ยคือว่าเผลอๆเราอ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะมีพฤติกรรมแบบมนุษย์ได
3: ้อืม
2: ใช่ไหมแล้วซอมบี้มันไม่ต้องกินอะไรบ้า
3: โอ้
2: ได้โดยไม่ต้องกินอะไรบ้าซอมบี้
3: ใช่มันไม่มนุษย์มันเป็น
2: ไม่ใช่มนุษย์แล้วมันก็ไม่ใช่ไอ้พวกผีไอ้มนุษย์ที่ดูดเลือดด้วยนะไม่ใช่แวมไพร์มันต้องกินใช่ไหมแต่ซอมบี้เนี่ยมันก็เดินอย่างเงี้ย
3: มันก็ดูลีลาการเดินเลยมันเหมือนแบบค่อยๆลอยไปเรื่อยอ่ะเดินไปเรื่อย
2: ก็เนี้ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยของไทยเนี่ยคือคนมันก็จะไม่มีมันอาจจะต้องไม่กินแล้วอ่ะนะก็คือไม่มีจะกินเนี่ย
3: มันเหมือนคือถอยแล้วถอยอีกจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วก็ลดลงไปเรื่อย
2: ท่านผู้ฟังดูอย่างกรณี30บาทเนี่ย
3: ครับ
2: คือ30บาทเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเงินมันจะไม่พอนะไม่มีทางพ
3: อ
2: คือถ้าไม่ตัดงบอื่นๆมาให้เนี่ยมันจะไม่พ
3: อ
2: แต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันพออย่างที่บอกไปแล้วคนยังไม่แก่
3: ครับ
2: ใช่ไหมพอคนแก่พร้อมๆกันนะท่านผู้ฟังพอแก่พร้อมๆกันนะเหมือนทำประกันนะเคลมพร้อมกันกับเจง
3: ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนไม่มีกองกลางอยู่กองนึงอ่ะใช่ไหมแล้วกองกลางเนี่ยรับวันเนี่ยเงินเข้ากองกลางก็น้อยลงไปแต่ว่าขยันป่วยขยันต้องรักษาขยันต้องเพิ่มเข้ามาอะไรตรงนี้คุณ
2: ก็คือผมเพิ่งฟังกระทิงพูดผลเนี่ยแต่ว่าเขาก็ฟังแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ไปฟังละเอียดคือกระทิงเนี่ยพูดว่าตัวที่จะแรงกว่า AI จากนี้ไปเนี่ยคือ healthspan
3: Healthspan
2: คือตอนนี้มันมีคำอยู่สองคำซึ่งอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยแกก็จะอธิบายได้ดีแกเขียนออกมาสองสามเล่มด้วยซ้ำไอผมก็ไม่ซื้อพอดีผมซื้อแหละแต่ว่าไอโอเพิร์ลมันออกมาว่าจะไปซื้อนะเด็ดกระดานหนาดินะก็คือคำว่า lifespan ซึ่งมันมีหนังสือเลยผมสั่งซื้อมาด้วยหนังสือชื่อ lifespan จาก healthspan
3: นี้เลยนะ
2: ไอ lifespan เนี่ยคือหมายถึงว่าคุณจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนเช่นตอนนี้เอ๊ะท่านผู้ฟังค
3: ุ
2: ณอาท
3: ิ
2: ตย์คุณอาทิตย์รู้ไหมว่า1950เนี่ยคนไทยอายุไลฟ์สแปนเนี่ยเท่าไหร
3: ่55ได้ไหม
2: เราห้าสิบเอง
3: โอ้
2: แต่ตอนนี้ผู้ชายเนี่ยประมาณ75ผู้หญิงเนี่ยร่วมร่วม80
3: จ้าโอ้
2: คือเพิ่มขึ้นมาในประมาณ 20-30% น่ะใช่ไหม
3: เออ
2: แต่ทีนี้มันคือ lifespan คือหมายถึงว่าอายุมันจะยืนขึ้นแต่ไอ้ที่ยืนขึ้นเนี่ยไอ้ช่วงสัก70หรือ60กว่าเป็นต้นไปเนี่ยที่คนแย่เลยไม่ดูแลเนี่ยมันไม่มี healthspan
3: คือสุขภาพมันถล่มทลายลงมา
2: คือบางทีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมันก็เดินไม่ไหวถือไม้เท้าบางทีก็ติดเตียงอะไรพวกเนี้ย
3: โอเค
2: อันเนี้ย
3: อยู่ๆแบบไม่มีคุณภาพ
2: ชีวิตไอ้ตัว health span เนี่ยจะมาแรงแสดงว่าไอ้ longevity หรือว่าตัว health span opportunity เนี่ยจะมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคนที
3: ่
2: ดูแลสุขภาพเนี่ยต
3: ั
2: ้งแต่อายุสัก40
3: วัยกลางคนเท่านั้น
2: นะฮะแต่คุณที่ก็จะ50แล้วไม่น่าเชื่อเน
3: า
2: ะ
3: เลยมาเยอะแล้วเนี่ย อีก13ไม่รู้สิบ่ะ
2: ผมยังคิดแต่ว่าเอ๊ะคุณอาทิตย์เนี่ยกูจะอายุเท่าไหร่อะไรก็ยังคิดอยู่เลยนะนะครับคุณอาทิตย์กับผมเนี่ยก็จะตายจอห์นสกัลลี่กับไอ้สตีฟจ็อบส์อายุเราๆกัน
3: จอห์นสกัลลี
2: ่นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีของเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยก็จะมีหลายคนเนี่ยมาแชร์เยอะมากนะว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีหมอเนี่ยก็จะมาคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยอายุน้อยลงมากเลย30 กว่าก็เป
3: ็นแล้ว30 กว่าก็เป็นแล้ว
2: 30 กว่าก็เป็นแล้วเป็นเบาหวานนี่เด็กยังเป็นได้เลยคุณรู้ไหม
3: ใช่โอ้โหแล้วยิ่งพฤติกรรมอ่ะคุณชัยวัฒน์ขนมใกล้บ้านเต็มไปหมดนะ
2: ยันเลเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะน้ำตาลเกินด้วยกันนะเพราะเลเนี่ยดื่มน้ำอัดลมเผลอไม่ใช่ซีโร่เลยเผลอจะไปกินไอตัวที่เป็นน้ำตาลน่ะแล้วก็บอกเหล้าไม่ได้กินกินขนมไอขนมนี่อันตรายมากนะเพราะเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหม
3: น้ำตาลนี่แหละตัวดีคือในประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเหมือนส่วนผสมของอาหารเนี่ยมันมีความที่ต้องระวังอ่ะน้ำตาลคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุด
2: คือต้องไปอ่านหนังสือ Ultra Processing Food อ่ะนะ
3: อ
2: ย่างผมได้กินน้ำตาลที่จากไอตัวไอผลไม้นี่ผมยังต้องไปกินไออาหารเสริมที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพรีเซนเตอร์เลยที่ก็ทำไอลดน้ำตาลเนี่ยก็ทำมาจากอะไรนะไอดอกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วพักเลยผมเรียนดูฟังเฮ้ยผมเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำตาลกู85เองวะ
3: อ๋อ
2: แล้วตอนหลังทำไมมันขึ้นไป98ก็อ๋อไม่ได้กินอาหารเสริมไอ้ตัวที่มันมีน้ำมัน
3: คุ้มว่ะไงคุ้มว่ะ
2: เออไอ้นั่นอาหารเสริมแล้วมันช่วยไงอาหารเสริมที่ผมกินเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันมีน้ำมันอะโวคาโดมันมีน้ำมันงาดำมันมีน้ำมันมะพร้าว
3: มี
2: น
3: ้ำมัน
2: เนี่ย5 ตัวเนี่ยมันลดไตรกลีลดน้ำตาลมันลด LDL ด้วยคือหมายถึงว่ากินยาสเตตินเนี่ยบวกกับตัวเนี้ยLDL ลงด้วยนะไตรกลีลงนี่ไตรกลีผมเนี่ย75เนี่ยขึ้นมาหน่อยนึงแต่จริงไตรกลี150แต่ผมต้องการจะเอาลงอีกนะอัน
3: นี้คลีนมากคลีนมาก
2: มากไป LDL เนี่ยก็จะลงมากไปเนี่ยเส้นเลือดมันเปาะไงบางทีก็มากไปไม่ดี
3: สุดโต่งสุดโต่งไปนั่น
2: ถ้าต่ำกว่า40เนี่ยต้องใส่อัตราอันตรายเส้นเลือดเปาะเขามีผลงานวิจัยอยู่ด้วยไงก็เลยคิดว่าสัก50อะไรพวกเนี้ย
3: พอดีนะทุกอย่างให้มันอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมทางดีอ่ะเออ
2: ไอผมเนี่ยบางที LDL พอกับ HDL ทำไงก็ไม่ขึ้นว่ะมันอาจจะเป็นไม่รู้ทำไงใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาคือว่าคือคนน่ะมันก็ไม่ป้องกันไง
3: ใช่
2: เพราะว่าการที่เราก
3: ินอร่อย
2: มาก
3: เป็นกินอร่อยคนไทยเนี่ยชอบเป็นกินอร่อย
2: อย่างผมเนี่ยกินอร่อยได้อย่างเดียวคือใส่พริกลงไปกันอย่างอื่นเนี่ย
3: คือคุณนิวัฒน์นี่เรียกว่าประหยัดการใช้รสชาติมากคือแทบจะเรียกว่าไม่ปรุงอ่ะ
2: แล้วก็คนเนี่ยชวนไปกินอะไรกูบอกเลยกูไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเลยมันก็กินไม่ได้ด้วยไงใช่ไหม
3: ควบคุมเราควบคุม
2: ใช่ไหมบางทีจะกินก๋วยเตี๋ยวหลอดนะได้กินสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยไอ้การที่เราควบคุมตัวเองเนี่ยมันอยู่กับแรงต้านไง
3: สุด
2: แต่นี่คนไทยเนี่ยมันบางคนบอกว่าแม่ให้แม่กินกลางคืนแม่ยังแอบลงมากินอะไรมันก็ยังมีอยู่ใช่ไหม
3: ใช่
2: เออมันจะมีคนแบบเนี้ยใช่ไหมหรือบางที
3: ก็ได้นะฮะ
2: หรือบางทีแบบว่าไปบอกอ่ะไอ้แกกินข้าวต้มเนี่ยอันตรายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลนะ จโจ๊กไม่ค่อยขายเลยมันเป็นน้ำตาลเร็วไงเอออะไรพวกนี้เนี่ยบางคนมันคนไม่มีความรู้ไงใช่ไหม
3: ดูมันดูเหมือนมันดูเหมือนจะโอเคใช่ป่ะแต่ว่าบางทีให้ผล
2: ใช่ไหมแล้วคนป่วยคนป่วยมันอันมันน้ำตาลมันสูงใช่ไหม
3: อืม
2: ทีนี้ถ้าทุกฟังดูสิอย่างกรณีแค่สุขภาพแค่เนี้ย
3: ครับ
2: ถ้าคนไม่ป้องกันสุขภาพเนี่ยแล้วผมถามอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มี30 บาท
3: นี่ไง
2: แต่นี่หมอพยาบาลมันก็รักษาไม่ไหวไงมันก็ต้องรักษาแบบตามมีตามเกิดอ่ะบางครั้งอ่ะใช่ไหม
3: เอ้ที่คุณเนี่ยกำลังเล่าอยู่เนี่ยหมายถึงว่าไอ้ความคิดที่เวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะเดี๋ยวมันมีนี่อยู่เราไม่ต้องออกนี่แล้วอันนี้ช่วยคุมค่าใช้จ่ายให้เราแต่หลังบ้านเนี่ยมันคือเอางบกองกลางออกไปไงใช่ไหม
2: ไม่เข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าคุณภาพเขาก็ไม่ไหวด้วยไงเข้าใจป่ะ
3: เ
2: หมือนกับว่าสมมติว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันมีศักยภาพขนาดนี้แต่พอมันแห่กันมาเยอะเดี๋ยวมันก็รักษาไม่ไหวไง
3: ไม่ไหวระบบสุขภาพก็ต้อง
2: ใช่ไหมเหมือนเขื่อนนะเหมือนเขื่อนนะมันป้องกันน้ำได้แต่โหน้ำทะลักมาหนักๆเนี่ยเขื่อนแตกไง
3: ใช่ไหมทุกคนต้องดูแลไอ้นี่เป็นขั้นต้นก่อนเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบระบบด้วยนะคือตัวเรานี่แหละคือระบบสาธารณสุขที่สำคัญที่สุด
2: นะเอออย่างผมกินมังคุชมพู่ไงเออชมพู่กูก็ไม่ได้อยากกินเท่าไหร่เราก็มีน้ำตาลตาม
3: ถูก
2: เออไอฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนผมกินที่ไหนแหละไอตอนป่วยเนี่ยจงให้คุณอาทิตย์เอาฝรั่งมาให้เลย
3: จำได้ไหมจำได้
2: อยากกินเนี่ยอยากกิน
3: คุณอันนี้คิดเหมือนในทางเนี้ยมันคือถ้าอย่างเหมือนแม่ผมเนี่ยแม่ผมมองเนี่ยนะคือผลไม้ที่นับว่าเป็นผลไม้จริงๆก็คือในความหมายว่าไม่ใช่น้ำตาลในรูปผลไม้นะเป็นหลักเนี่ยคือพวกที่ไฟเบอร์เยอะๆอะไรเยอะอย่างที่ว่าคือรสมันจะออกทางอ่อนๆกินไม่ได้ใน
2: อะไรเนี่ยผมก็กินเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็กินเงาะกินมังคุดกินนองนี่นี่แต่ผมไม่เยอะไงผมมารวมๆกันไงบอกว่าผมบอกร้านนะผมไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อนะแต่ว่าน้ำตาลมันเยอะแต่ผมก็ต้องกินอาหารเสริมลงไปด้วยไง
3: เพราะไอ้ผลไม้ที่มันอร่อย
2: ด้วย
3: รสจัดหอมๆเนี่ยมันคือโอ้โหน้ำตาลเข้มข้นอะไรเข้มข้นไม่งั้นรสมันจะแบบ
2: เองไอ้ทุเรียนนี่ไอ้อย่างทุเรียนเนี่ยกินเข้าไปผมเห็นคนกินไอ้บุฟเฟ่ทุเรียนเนี่ยมึงไม่กลัวตายเหรอชิ้นนึงมีบางคนนี่แม่ไอ้นักข่าวที่เป็นรุ่นน้องผมนี่กินครึ่งลูกนี่เข้าโรงพยาบาลเกือบตายอ่ะ
3: โ
2: อ้ใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังคิดดูดิเอาแค่เรื่องพวกนี้หมายถึงว่าอย่างกรณีสสสเนี่ยรณรงค์ไม่พอแล้วนะคุณ
3: ไม่ไหว
2: ค
3: ุณเอาแค
2: ่คุณเอาแค่ริ่มเลือดอุดตันเนี่ยที่เขาบอกไอเซเนกาแอตตาเซเนกาเนี่ยมีผลทำให้ริ่มเลือดเนี่ยใครฉีดเข้าไปเนี่ยทำไงอ่ะใช่ไหม
3: โอ้แค่ลอง
2: แล้ว
3: หัวคู่หมด
2: นี่เรายังไม่พูดถึงผลจากวัคซีนซึ่งก็ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าไอ้โรคหัวใจเนี่ยมันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนจริงอย่างที่เขาบางคนพูดหรือเปล่าหมอบางคนก็พูดขึ้นมา
3: ใช่ไหม
2: ใช่ไหม
3: วงการเนี่ยมันก็ต้องมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแหละ
2: ใช่ไหมทีเนี้ยอย่างเงี้ยทำไงอ่ะแล้วก็ไม่กินกูก็ต้องกินอาหารเสริมกูต้องกินไอ้ชีวาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อะไรเงี้ยนะมันมีดอกอะไรมันมีดอกอะไรมันรู้ตัวนึงอ่ะที่มันมีน้ำที่มันเป็นผลลดน้ำตาลแล้วก็สกัดเลยผมไปซื้อเดี๋ยวผมจะไปสั่งซื้อมาผมถึงกล้ากินในพวกนี้ไงแต่จริงๆผมก็น้ำตาลก็ไม่ได้เกินนะแต่ผมชอบให้มันลงไปเยอะๆใช่ไหมลงไปสัก85แต่ต่ำกว่านั้น80ต่ำกว่านั้นไม่ไหวเนี่ยมันหน้ามืดมันก็ต้องดูกันผมไม่ได้กินกล้วยอย่างเดียวนะท่านผู้ฟังตอนจะวิ่งแค่นั้นเองผมไม่เคยกินกล้วยเลยนะกล้วยหอมเนี่ยผมกินก่อนวิ่งแค่นั้นเองไม่มีแรง
3: กินเพราะว่าให้พลังงานใช่ป่ะด้วยความรวดเร็ว
2: ใช่ๆกินเพราะว่าให้มันเอามีน้ำตาลเลยเพราะว่าเวลาวิ่งมันผลาญน้ำตาลไง
3: ให้มันพร้อมใช้ใช่ไหม
2: กินเงาะกินมังคุดให้กูกินก่อนวิ่งไว้มันจะได้ผ่านน้ำตาล
3: อันนี้มียุทธศาสตร์นะมียุทธศาสตร์นะในการกิน
2: คือไม่ใช่ชีวิตยากผมบอกเลยว่าชีวิตยากอ่ะถ้าจะเป็นเฮลสแปนนะมันยากแต่เวลาหมดแล้วไปฟัง
3: โอ้
2: พบกันใหม่นะครับก็จะอาจารย์น้ำมันคอต่อนะแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: สำหรับแฟนๆที่จะไปชิงเต่าเนี่ยก็เหลืออีกประมาณแค่20วันเองนะ
3: โอ้
2: ก็จะเดินทางแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทริปชิงเต่าเนี่ย4คนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสอบถามดูแล้วถ้ายังไม่เต็มเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ต่ออีก 2-3 คนเท่านั้นเอง
3: เดี๋ยวโค้งสุดท้ายถ้ายังไม่เต็มใช่ไหมอาจจะเต็ม
2: ส่วนสำหรับ ท่านที่จะไปนาโงย่านะปีนี้นาโงย่าจะมีโอลิมปิกอาจจะมีเอเชียนเกมนะเนี่ยกลางเนี้ยแหละกันยาถึงต้นตุลากลางกันยาต้นตุลาในเอเชียนเกม
3: จังหวะ
2: การพฤศจิกาเนี่ยแฟนๆเราก็จะไปนาโงย่ากันแล้วก็ปิดไปตั้งนานละไอ้ทริปเนี่ยปิดไปตั้งแต่หลายเดือน
3: ปีนะ
2: นะฮะ
3: ของครึ่งปีแรก
2: เป็นทริปที่เรียกว่าแพงมากนะครับสำหรับการไปญี่ปุ่นรวมๆแสนนะฮะแต่ว่าเป็นทริปที่พิเศษจริง
3: ๆ
2: คนที่ร่วมไปเนี่ยโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้อะนะฮะ
3: อันนี้แหละคือมูลค่าและคุณค่าที่แท้จริงอะนะ
2: นะครับก็ผมก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะยากหมดเลยนะฮะดูอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะแต่ผมก็รู้นะผมอ่านเพจวิเคราะห์บอลจริงจังว่า
3: อ
2: ันเนี้ยถ้าชนะจีนเนี่ยนะก็จะได้ไปโอลิมปิกเลยนะจริงๆคราวที่แล้วเกือบจะได้ไปทีงแล้วแต่ไม่คิดว่าไอ้ญี่ปุ่นมันจะทำแบบนั้นไง
3: ปี2012
2: เออ
3: 14ปีที่แล้วนะ
2: ไม่ใช่ครั้งที่แล้วนี่เองอ่ะที่โตเกียวนี่แหละนะ
3: พอเหรออืม
2: เออ2019มั้งโตเกียวมันเท่าไหร่2023มั้ง
3: ใช่มั้ยใช่ๆไอ้โตเกียวคือหลังโควิด
2: แล้วนี่แหละครั้งที่ผ่านมาเนี่ย2024ใช่มั้ย
3: ครับ
2: จริงก็คือจริงมันต้อง20อะไรก็ไม่รู้แหละนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราชนะเซอร์เบีย3เซตญี่ปุ่นเราแพ้ญี่ปุ่น3เซตในเราญี่ปุ่นมันจะไปแพ้เซอร์เบียเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เล่นตึ๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราไม่ได้ไปไงใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ไอ้ข่าวเนี้ยก็ใกล้ที่สุดนะครับผมก็ไม่กล้าดูนะผมแบบไม่ค่อยอะไรที่มัน
3: ลุ้นนะลุ้นไปใช่ไหมคุณธัญวัฒน์
2: หัวใจไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากจะไปลุ้นมากนะ
3: โอ้โหมันต้องลุ้นหนักอะลุ้นหนักสักคนที่เชียร์มากๆนะ
2: ก็ท่านก็ทราบแล้วล่ะว่าก็ได้ไปโอลิมปิกนะ
3: คร
2: ับ แต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะมีเบื้องหลังค่อนข้างเยอะนะฮะในแง่ของโค้ชเนี่ยก็คือโค้ชออสจริงๆโค้ชออสนี่ก็รุ่นเดียวกับผมนี่แหละนะที่เกษตรเนี่ยอาจจะเป็นรุ่นน้องผมซะด้วยซ้ำ
3: น่าจะน้องนิดนึง
2: เขาก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ไอ้คณะที่ถัดจากคณะผมไปเนี่ยมันอยู่สังคมถัดไปก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์นะ
3: โอ้แสดงว่าถ้าตอนสมัยเรียนกันนี่ต้องเฉียวๆก็ละ
2: ก็ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอนะ
3: ครับ

0: แล้วก็เนี่ยนะฮะก็โค้ดออสเนี่ยก็เป็นคนปลุกนะฮะเป็นคนปลุกตัวคือเมื่อก่อนมันก็ไม่มีคนดูหรอกไอ้เนี่ยไอ้
1: วอลเลย์บอลนะ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนฟุตบอลสมัยก่อนน่ะมันก็ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนดูหรอกฟุตบอลไทยอ่ะใช่ไห
1: ม
0: ทีเนี้ยโค้ดออสมาเนี่ยก็มาปลุกเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วมั้ยเกือบ20ปีที่แล้วแล้วก็มาปั้นเด็กรุ่นแรกอ่ะเอามาเขามีเป็นหนังสือด้วยนะเดี๋ยวหนูฟังไปอ่านดูเขาก็เอาเด็กเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะ10ขวบได้มั้ย10กว่าขวบเนี่ยนะ
1: กรรมวิธีในการฝึกฝนนะในการ
0: กลุ่มนี้แล้วก็เอาวิดีโอมานั่งดู
1: แล้วก็ม
0: าเทรนนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนเด็กก็จะมีโรงเรียนพิเศษอ่ะเทเวลามารวมตัวแข่งขันไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปเรียนเหมือนคนปกติใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็พอเด็กเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลงแข่งบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนะผมก็
1: มันก็เหมือนเป็นการพัฒนา
0: ก็ไปแข่งในต่างประเทศด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: สร้างสภาพแวดล้อม
0: มาดูมาอะไรพวกนี้นะก็จะได้แชมป์เชิมอะไรพวกนี้มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้ที่จะได้ไปโอลิมปิกคือใกล้แหละแต่ไม่ได้ไปแต่เนี้ยเราก็ตอนหลังโค้ดออสเนี่ยเขาก็ถอนตัวออกไปนะเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะทีเนี้ยก็เขาก็กลับมาเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยนะ
1: ปีที่แล้วมาปี25เพิ่งกลับมาใช่ไหม
0: กลับมาเนี่ยก็จริงๆเขาตั้งปณิธานไว้ว่าเขาจะพาไอ้วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยไปโอลิมปิกตอนนั้นก็ยังไม่มีทีท่าเลยคือพูดตอนนั้นน่ะเหมือนบอกว่าฟุตบอลชายไทยจะไปบอลโลกอะไรเงี้ยคนก็หัวล้อเยอะในใจบอกก็ไม่ทราบนะคนก็ไม่เคยดูหรอกวอลเลย์บอลแต่วันนี้มันก็เป็นความจริงทีนี้คนที่พูดดีที่สุดเนี่ยเกี่ยวกับโค้ดออสนี่คือหนุ่มเมืองจันนะถ้าคุณอาทิตย์ก็หยิบมาอ่านให้ผมก็ได้ไม่เครียดผมจะได้ไม่ต้องอ่านคนเดียวนะอยู่ใน Facebook นะหนุ่มเมืองจันก็บอกว่าถ้าถามว่าใครมีความสุขที่สุดเดี๋ยวผมแชร์เลยแล้วกันจริงๆผมก็แชร์ไปแล้วไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะฮะถ้าถามว่าใครมีความสุขที่สุดนะครับที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะทีมชาติจีนเมื่อคืนได้เป็นแชมป์เอเชียและคว้าตัวไปแข่งโอลิมปิกโค้ดออสครับเพราะนี่คือความฝันสูงสุดของโค้ดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเขาเป็นโค้ชทีมชาติไทยมานานหลายปีคือโค้ชวอลเลย์บอลหญิงนะสร้างตำนานมากมายก่อนที่จะลาออกไปเมื่อปี259คือเมื่อ10ปีที่แล้วและกลับมารับตำแหน่งคุมทีมชาติไทยอีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว
1: เดี๋ยวผมอ่านต่อให้คือโค้ดออสเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันเพราะตอนที่เขาตั้งเป้าหมายพาวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกตอนนั้นนะทีมไทยยังอยู่ในระดับกลางๆของอาเซียนอาจารย์ชาญฤทธิ์วงประเสริฐผู้บริหารสมาคมวอลเลย์บอลไทยที่เป็นคนดึงโค้ชออสเข้าสู่วงการบอกว่าตอนนั้นถ้าทีมไทยเจอทีมระดับชั้นนำของเอเชียอย่างจีนหรือเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยนอกจากแพ้3เซตรวดแล้วยังเจอเกมศูนย์เป็นประจำดังนั้นนะการที่โค้ชออสฝันว่าจะพาทีมไทยไปโอลิมปิกจึงเป็นความฝันที่ไกลมากไกลจนยากจะจินตนาการได้ว่าจะเป็นจริงหนุ่มจันก็เลยเล่าต่อว่าผมเคยถามโค้ชออสว่าบริหารจัดการความฝันของเขาเนี่ยยังไงของตัวเองยังไงเนี่ยนะคือโค้ชออสแบ่งความฝันเป็นเป้าหมายเล็กๆครับเหมือนขั้นบันไดเป้าหมายแรกคือชนะทีมอันดับต้นๆของเอเชียให้ได้ผ่านไป4ปีก็ชนะญี่ปุ่นที่เราเคยแพ้เกมศูนย์มาก่อนจากนั้นก็ได้เล่นกีฬามหาวิทยาลัยโลกก็ได้เหรียญทองแดงนะชนะคิวบาบราซิลอีก1ปีต่อไปเนี่ยก็ได้ไปเล่นโบกลางปีแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆวิธีการแบ่งความฝันเป็นขั้นบันไดเล็กๆทำให้ทุกครั้งที่ก้าวขึ้นหนึ่งขั้นเราจะรู้สึกว่าชนะแล้วก็กลายเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปโค้ชออสมีความฝัน แต่จะสำเร็จได้หรือไม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เขาคนเดียวแต่อยู่ที่นักกีฬาทุกคนนะโค้ชออสได้ส่งต่อคบเพลิงแห่งความฝันให้กับนักกีฬาทุกคนก็คือฝันกันแบบเป็นทีมแต่ที่เหนือกว่าเรื่องการจัดการความฝันเนี่ยหนุ่มเมืองจันทร์ก็บอกว่าผมอยากรู้เรื่องการจัดการความพ่ายแพ้จำวันที่ทีมวอลเลย์หญิงไทยชุดเจ็ดเซียนที่เคยใกล้ถึงความฝันที่จะได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกได้ไหมครับในการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นปี2555นะสถานการณ์ตอนนั้นหลังจากที่ทีมไทยชนะคิวบาได้ทุกคนในทีมคิดว่าไทยเนี่ยได้ไปโอลิมปิกแน่เพราะคู่ต่อไปคือญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเราแพ้ญี่ปุ่น 3-0 แต่ชนะเซอร์เบีย 3-0 เห็นผลการแข่งขันแล้วทายไม่ยากว่าญี่ปุ่นต้องชนะเซอร์เบียแน่นอนวันนั้นญี่ปุ่นจะชนะเท่าไหร่ก็ตามไทยก็จะได้เข้ารอบยกเว้นอย่างเดียวคือญี่ปุ่นต้องแพ้ครับแล้วครับญี่ปุ่นก็แพ้คืนนั้นทีมไทยนั่งเชียร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์ในห้องพักฝันว่าญี่ปุ่นจะชนะเมื่อไหร่จะฉลองใหญ่กันเต็มที่จากเสียงเฮดังลั่นใน2เซตแรกที่ญี่ปุ่นชนะเสียงเชียร์เริ่มเงียบลงเมื่อญี่ปุ่นแพ้ในเซตที่3แล้วเสียงสะอื้นก็แทรกขึ้นมาแทนในช่วงเซตสุดท้ายก่อนทุกคนจะซบหน้าร้องไห้ครับญี่ปุ่นแพ้เซอร์เบียคำถามที่ผมอยากรู้คือคืนนั้นเนี่ยโค้ชออสคุยอะไรกับนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเขาปลุกปลอบใจคนที่ฝันสลายเช่นนี้อย่างไรโค้ชออสก็เล่าว่าทุกคนเนี่ยร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดผมอยู่กับเขาทั้งคืนที่คนไม่เคยรู้มาก่อนก็คือว่านักกีฬาเกือบทั้งทีมจะขอเลิกเล่นทีมชาติตอนนั้นคือทุกคนหมดกำลังใจทั้งที่อีก10กว่าวันเนี่ยทีมนี้ต้องไปแข่งเวิลด์กลางปีต่อประโยคหนึ่งที่โค้ชออสพูดกับทุกคนก็คือเรื่องความฝันเขาย้อนเวลากลับไปยังวันที่ทุกคนยังเป็นเด็กน้อยซ้อมกันอยู่ที่ยะลาจำได้ไหมพวกเองเคยเขียนอะไรเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนั้นโค้ชออสให้เด็กกลุ่มนี้เขียนว่าทุกคนเป็นใครโค้ชออสก็พูดต่อไปว่าเองมีความฝันอะไรในวันนั้นอยากไปถึงตรงไหนจำได้ไหมจำได้ไหมว่าทุกคนบอกว่ารักกีฬานี้อยากเล่นวอลเลย์บอลไอ้คำถามเนี้ยมันเป็นคำถามย้อนเวลาที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อทุกคนพยักหน้าโค้ชออสก็ตบท้ายสั้นๆว่าถ้าเรารักวอลเลย์บอลจริงก็อย่าให้ใครมาทำลายเราทำให้เราเลิกเล่นวอลเลย์บอลเด็ดขาดโค้ชออสก็บอกให้ทุกคนกลับไปลงสนามอีกครั้งไปเล่นเวิลด์กลางปีอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากไปว่าตีชนะให้หมดทุกทีมแล้วค่อยกลับไปร้องไห้ที่บ้านเราเด็กทุกคนกลับลงไปสนามอีกครั้งด้วยหัวใจที่บอบช้ำแต่สู้เหมือนเดิมเราได้ที่4ตีชนะทุกทีมที่ไปโอลิมปิกแต่เราไม่ได้ไปหนุ่มเมืองจันทร์ถามต่อไปว่าแล้วโค้ชออสเยียวยาผู้เล่นทุกคนแล้วเยียวยาหัวใจตัวเองเนี่ยยังไงเพราะคนที่เป็นจุดเริ่มต้นความฝันนี้คือตัวเขาเองเขาน่าจะต้องเจ็บปวดที่สุดโค้ชออสก็ตอบว่าผมต้องพยายามให้กำลังใจตัวเองเพราะเราอ่อนแอไม่ได้เราต้องเข้มแข็งจากนั้นเขาก็ไปกราบอาจารย์ชาญฤทธิ์ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังคำตอบที่ได้รับจากอาจารย์ชาญฤทธิ์เป็นคำสั้นๆแต่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งเป็นคำเดียวกับที่เขาเคยพูดกับผู้เล่นทุกคนคำเดียวที่นักกีฬาทุกคนพูดกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อเล่นผิดพลาดก็คือคำว่าไม่เป็นไรก็คือเอาใหม่ครั้งนี้เราอาจจะแพ้แต่เราไม่ยอมแพ้ผ่านไป14ปีความฝันของโค้ชออสก็เป็นจริงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกเขาชนะเพราะเขาไม่ยอมแพ้ครับ
0: จริงๆแล้วชัยชนะครั้งนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีโค้ชอีก2คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็คือเฝิงคุณเนี่ยเฝิงคุณเนี่ยเป็นภรรยาโค้ดออสนะก็คงไปรู้จักกันสมัยแข่งด้วยกันน่ะนะ
1: ที่บางที
0: แล้วก็เฝิงคุณเนี่ยก็เนี่ยมาอยู่ไทยนานแล้วแล้วก็มีลูกชายด้วยกันซึ่งก็แปลกนะเฝิงคุณเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นสตาฟนะแต่ตอนเนี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาแยกจ้างนะหมายถึงว่าคือจ้างต่างหากเลยอ่ะเฝิงคุณน่ะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นภรรยาของโค้ดออส
1: ไม่ใช่พ่วงมาไม่ใช่พ่วงมา
0: เพราะว่าตัวเฝิงคุณเนี่ยเขาได้เหรียญทองโอลิมปิก2004
1: ว้าว
0: ทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็เป็นมือเซตระดับ MVP อ่ะแล้ว2008เขาได้เหรียญเงินใช่ไหม
1: โอ้โหที่เมืองจีนนะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอามาเทรนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะเพราะว่
1: า
0: จริงแล้วเนี่ยก็คือประเด็นเนี่ยของไทยเราก็คืออย่างทีฟุตบอลหญิงเนี่ยพอรุ่นเก่าเนี่ยมันแขวนสตั๊ดไปเนี่ยโอ้โหรุ่นใหม่ไม่ได้ไปบนโลกเลยนะ
1: มันไม่ได้ส่งต่อกันมาใช่ไหม
0: แต่อันเนี้ยมันมีการสืบทอดกันไงใช่ไห
1: ม
0: คือพูดง่ายๆก็ปั้นคนขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ส่งเด็กเหล่านี้ไปเล่นในลีกอเมริกาล
1: ี
0: กเกาหลีลีกตุรกีอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างพรพันธ์นี่ก็ไปเล่นที่อเมริกาไง
1: มีระบบในการเทรน
0: ที่อเมริกาใช่ไหมมันก็เหมือนกับไอ้นี้ไอ้นักบาสเก่งๆเนี่ยนะของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไปเล่น NBA ฉะนั้นตอนหลังเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าอเมริกาจะต้องได้
1: แชมป์
0: ได้เหรียญทองบาสคนเดียวบางปีนี่เหรียญอเมริกาไม่ได้เหรียญทองนะ
1: เ
0: มื่อก่อนเนี่ยคิดว่าอเมริกานี่ยังไงได้เหรียญทองบาสอยู่แล้วดีทีอะไรเงี้ยลารีเบิร์ดวิจิกจอนสันอะไรพวกเนี้ยนะใช่ไหมทีนี้พอแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไปเล่น NBA ไงใช่ไหม
1: มันก็ได้ไปเรียนรู้อยู่ในสภาพแวดล้อมแข่งขันงาน
0: ญี่ปุ่นเนี่ยไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเล่นในลาลีก้าเล่นในบุนเดสลีก้าในญี่ปุ่นโค่นเยอรมันโค่นสเปนในบอลโลกเมื่อ2ครั้งที่แล้ว
1: มันมีที่เก่งที่ชาติเขาบอกว่าเป็นสภาพแวดล้อมนั้นหรือเปล่าใช่ป่ะ
0: ไทยก็เหมือนกันนะฮะตัวอาจจะเล็กกว่าแต่ว่ามันมีความคล่องตัวอะไรเนี่ยอย่างพรพันธ์เนี่ยก็เป็น MVP มือเซตใช่ไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้ประเด็นเขาบอกว่าเฝิงคุณเนี่ยไม่ได้มาช่วยเรื่องเซตอย่างเดียวมาช่วยเรื่องแมเนจว่าเฮ้ยอย่าใจเสียอย่าใจเสียแบบเวลาแบบใกล้แล้วอะไรเงี้ยนะจะรับความพ่ายแพ้ยังไงหรือรับความกดดันยังไงอ่ะใช่ไ
1: ห
0: ม
1: โอ้โหนี่เหมือนเป็นจิตวิทยาโค้ดให้จิตวิทยาใช่ไหม
0: ใช่ไหมจะรับยังไงตีเสียเรื่อยๆแล้วเสียคะแนนเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะยังไงไม่ให้จิตมันแข็งจิตมันตกอ่ะ
1: ใช่ไหมแก้เกมในใจอันนี้มันแก้เกมในใจ
0: แล้วมีญี่ปุ่นโค้ดญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งมาดูเรื่องData เว้ย
1: โค้ดชินใช่ไหม
0: ชินเลยเนี่ยData Analytics วิเคราะห์เกมยังไงแล้วก็ใช้อะไรยังไงไม่ใช่ว่าใช้สัญชาตญาณอะไรพวกนี้ไง
1: โอ้ก็ใช้ข้อมูลอันนี้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวอลเลย์บอลชุดนี้มันเป็น 2.0 ไงอันนี้เหมือนชุดแรกใช่ไหมก็ปิดก่อนเพราะว่าโค้ดออสมาครั้งนี้ก็คือตอนนี้แกก็60แล้วถ้าเกิดว่าแกจะไปอยู่อีกหลายปีคงไม่ไหวแล้วแหละนะ
1: คือมาทัวร์สุดๆแล้วจังหวะนี
0: ้มันก็อันนี้แล้วล่ะมันก็ช่วงปลายแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามาอยู่กันโน่นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็โดนกดดันไงถ้าไม่สำเร็จอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะแกก็อยู่มานานอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเคสไอ้ฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงเนี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าคือความพยายามอะอยู่ที่ไหนวันหนึ่งมันก็ต้องประสบความสำเร็จนะมันคือแล้วเวลาคุณฝันเนี่ยคุณต้องฝันใหญ่เลยนะคุณดรีมบิ๊กเลย
1: ก็คือปักธงโอลิมปิกตั้งแต่วันนั้นน่ะที่อยู่ในใจของโค้ดออสอ่ะ
0: อะไรที่มันเหมือนกับมันอะไรที่มันเหมือนกับเป็นเรื่องตลกปกแพ้บนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วโอกาสไปของไทยก็ได้นะเพราะว่าก็เพิ่มไอ้ตัวไอ้ทีมอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มถ้าเขาเพิ่มไม่ไปบนโลก
1: โอกาสก็มากขึ้นอีก
0: แต่ตอนนี้ไปจะไปโดนตบในบอลโลกมันก็แย่ไงใช่ไหมอย่างบอลเล่บอลมันยากว่ามี12ทีมไงใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างไอฟุตบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่ล่ะ 48
1: แล้วเพียบเลยเพียบเลย
0: 48แล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเป็นมากกว่านั้นอีกอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยประเด็นก็คือทำไมเนี่ยไอ้ฟุตบอลไทยเนี่ยโอ้มันก็รุ่มๆดอนๆน่ะนะมันก็ไม่มีการมันก็ไม่มีการเทรนเหมือนกับไอ้นี่ไง
1: ระบบการฝึกใช่ไหม
0: มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลเลย์บอลไงใช่ไหมวอลเลย์บอลนี่มันอยู่เป็นทีมไงแล้วมันก็แยกย้ายไปเป็นตัวจริงในประเทศต่างๆที่มันมีลีกวอลเลย์บอลจริง
1: เนี่ยต่อเมืองนอกเลยเป็นคนไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ละทีแล้วกลับแล้วก็กลับมาแบบว่ามั้ง
0: ไปก็ไปเป็นตัวสำรองมั่งอะไรมั่งตัวจริงอะไรก็มีน้อยอะไรเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ไปเอาตัวต่างชาติมาก็แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: อันนี้ก็คือมันจะเป็นปัญหาแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยความสำเร็จทางด้านกีฬาและบันเทิงเนี่ยมันจะไปทางผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
1: โอ้โ
0: หเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยถ้าเราไม่นับมวยในส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงทั้งนั้นนะยกน้ำหน
1: ัก
0: โอ้นะฮะอะไรพวกนี้นะแล้วระดับโลกเราก็มีแบดนะก็มีกอล์ฟโปรจีนมีโปรจีนและโปรเมคนเลยนะอะไรวอลเลย์บอลนี่ก็รู้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เนี่ยถ้าเป็นฟุตถ้าเป็นอันนั้นก็ถ้าเป็นระดับโลกก็เป็นลิซ่าแล้วนี่ก็จะปั้นเน่เน่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ก็คือผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะมาแรงมากกว่า
1: เก่งจริงๆผู้หญิงไทยนี่เก่งจริงๆ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าม
1: ินลินะตอนนี้คือมินลิแรปเปอร์เนี่ยนะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่ามีกริดมากกว่านะ
1: กริดเหรอ
0: กริดเนี่ยก็คือมีความมานะมีความเพียรมากกว่
1: า
0: คือหมายถึงว่าไอ้ในพวกเนี้ยอย่างผู้หญิงเนี่ยก็สอบเข้ามหาลัยได้มากกว่านะเพียงแต่ว่าบางคณะอย่างวิศวะหรือว่าแพทย์เนี่ยเขามีโควต้านะไม่งั้นเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันก็จะได้แพทย์วิศวะกันไปหมด
1: จะได้เข้าเรียบเลยผู้ชายพ่ายแพ้หมดเลย
0: บางคนเขาก็บางทีเขาไปมีลูกอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้ประสูดังนั้นไอ้แคเรียอะไรพวกนี้เยอะมาก
1: เป็นเสียหายเนาะหลุดจากอาชีพไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันดูผู้ชายอย่างเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเก่งนะเพราะว่าเขามีโควต้านะครับ
1: โอ
0: ้อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมก็ไม่อยากอธิบายนะเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนี้เนี่ยในโหนกระแสนี่คือเพื่อนแตกคอกันหนักมากไอ้ช่องเฟซเฟ่นะ
1: คุณต้าแต่ว่ายันใช่ไหม
0: ผมเกลียดเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและยาวเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยอย่ามาทำธุรกิจด้วยกันเลย
1: เออ
0: นะแล้วก็
1: ถ้าจะทำความชัดเจนไหมความชัดเจนหรือมีอะไรที่รัดกุมหน่อยอะไรอย่างนี้ไหม
0: ถ้าจะทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยให้ day one เนี่ยให้คิดเป็นธุรกิจเลยอย่างที่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสัญญาการมีหุ้นการมีอะไรพวกนี้ให้มันเป็นกิจจลักษณะเลย
1: เอง
0: แล้วก็ SME ในส่วนใหญ่คิดว่าเงินของตัวเองการเงินบริษัทเป็นเงินตัวเองซึ่งไม่ใช่นะ
1: โอ้ยอันนี้ปัญหาคลาสสิกอันนี้ปัญหาคลาสสิก
0: แล้วก็ไอมึงไปทำแบบนั้นเนี่ยไอสรรพกรมันจะรับหรือเปล่าคนที่เซ็นมันก็จะติดคุกก็สิออ ริเตอร
1: ์แน่นอนมีปัญหาแน่นอน
0: ใช่ไห
1: ม
0: แต่เอาละฮะท่านผู้ฟังครับช่วงแรกเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจ รายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการ

0: กับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้รู้สึกจะมีประชาสัมพันธ์อยู่นะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนที่ผมจะประชาสัมพันธ์คอร์สของผมเองนะฮะคุณอาทิตย์ช่วยอ่านหน่อยไหมช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนี่ยนะฮะ
3: เพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังนะฮะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะฮะสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับ1115นะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะฮะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยากไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีข่าวดีจากความเก่งเฉพาะตัวหรือว่าความเก่งแบบเป็นซุปเปอร์ทีมเนี่ยนะเราก็จะดีใจแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะ
3: มันชุบชูชุบชู
2: มันก็จะมีมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่แบบในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันยากลำบากอ่ะมันกระเสือกกระสนเนี่ยนะ
3: ครับ
2: พอเวลามีข่าวดีอะไรมาเราก็กระชุ่มกระชวยไปบ้างแล้วก็มันก็หายไปอย่างน้องเนเน่จะได้ชิงอเมริกาก็ท็อตเทนอะไรอย่างงี้นะหรือว่าวอลเลย์บอลหญิงได้ชิงโอลิมปิกก็ไปเดี๋ยวโอลิมปิกแล้วอะไรอย่างง
3: ี้ได้ระบบศาสต
2: ร์แต่ว่าถ้าเราไปดูไอ้ตัวพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันจะกระทบไปเรื่องความเป็นอยู่และกระทบไปเรื่องสังคมเนี่ยนะอันนี้

0: เราเนี่ยมีทีท่าที่ไม่ดีนะคือทั้งโลกมันก็จะมีปัญหาหมดแหละนะแคนาดาเอ่ยอะไรเอ่ยอเมริกาจีนมันก็มีหมดนะเพียงแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยฐานเขายังแข็งนะฐานเขาแข็งของเราเนี่ยฐานเราเนี่ยมันอ่อนแอใช่ไหม
1: โดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยที่จะอยู่กันได้จริงๆเนี่ยไอ้พวกกลุ่มทุนผูกขาดมันก็อยู่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ก็จะมี SME เก่งๆประเภทระดับ Avenger เนี่ยมีประมาณ
1: 10%
0: อะไรเงี้ยนะแต่คนทำงานอะไรพวกเนี้ย SME เนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน 10% ไอ้ 90% เนี่ยมันก็จะมีปัญหา
1: อ
0: ันนี้ที่เขาบอกว่ามันจะเป็นรูปตัว K K คือไอ้ขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันขามันจะเล็กแล้วมันสั้นใช่ไหม
1: แล้วก็มีคนอยู่ตรงนั้นเอออ
0: ่าเนี่ยไอ้ K ขาที่มันล่างๆเนี่ยขาใหญ่และยาวเนี่ยอันเนี้ยไทยเราในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขาใหญ่และยาวเนี่ยอันเนี้ยก็คือคนอยู่ยาก
1: ดูเหมือนจะมากองกันตรงนี้หมด
0: ส่วนในข้างบนในเคข้างบนในเล็กๆสั้นๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นพวกเก่งจริงๆและกลุ่มทุนผูกขาดใช่ไหมทีนี้ไอ้ขาใหญ่และยาวเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับไม่มีอะไรจะกินไม่มีงานทำอะไรนะแต่ว่าเนี้ยไอ้ที่ใหญ่และใหญ่ใหญ่เนี่ยขามันจะรีบลงไปเรื่อยๆนะครับ
1: โอ้อ
0: ันเนี้ยเราคุยกันต่อกันเรื่องของอินโดนีเซียชวนโตโยต้า
1: อืม
0: นะบอกอยากได้อะไรมาบอกเลย
1: อืมเมื่ออาทิตย์สองที่แล้วเป็นยังไง
0: ฮอนด้าโตโยต้าบอกว่าโตโยต้าเขาก็ส่งผู้บริหารออกมาว่าเนี่ยอย่าหลงกับอดีตนะอย่าจมกับอดีตอะไรเงี้ยนะโนนี่อะไรเงี้ยก็คือสะท้อนความไม่พอใจอ่ะนะ
1: คร
0: ับฮอนด้าก็บอกมาเฮ้ยมึงก็ลดภาษีศุลกากรที่กูบังดีของจีนเนี่ย 0% ของ EV ของญี่ปุ่นเนี่ย8 20ถึง60ยุโรปนี่80อะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นรถน้ำมันเนี่ย200นะรถน้ำมันแพง
1: เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องแก้เกมยังไงถ้าจะแก
0: ้ก็ดูดิไอ้ Honda ยังเอาไอ้รถ K โมเดลอะเล็กๆอะในญี่ปุ่นขาย 700,000 มาขาย 990,000 เนี่ยคนจองเป็นพันน่ะนะ
1: โอ้โหนี่ไง
0: ภาษีเขาอีกเนี่ยนะมักเหลือสัก20อะไรก็นี้ก็ได้เนี่ยมันจะได้เอารุ่นที่แบบมันไม่ได้ผลิตในไทยมา
1: ใช่ไหมมีดีมานด์ถ้ามองอย่างเงี้ยคุณยศชี้นี่คือมันมีดีมานด์
0: ของผมเนี่ยถ้าเอาอันนี้มาผมซื้อเลยนะไอ้โตโยต้าพรีอุสเนี่ยทุกวันนี้ก็มีพรีอุสก็มีแต่ว่าผมก็ไม่อยากซื้อเพราะว่ามันเป็นเกรงไงคือถ้าเป็นโตโยต้าเกรง
1: แบบแนวการดีกว่า
0: เพราะโตโยต้าเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเข้าศูนย์ไหนมันค่าแรงก็ไม่แพงอะไรก็ไม่แพงใช่ไหม
1: ก็คือระบบพลังงานที่ได้มาตรฐานของบริษัทแม่เอง
0: นะอันนี้ก็ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมเออนะอย่างเงี้ยนะไอ้โตโยต้าเนี่ยก็คือตอนนี้เขาไปขยายในเวียดนาม
1: อันนี้ไง
0: หมื่นกว่าล้านเนี่ยขายแล้วหมื่นกว่าล้าน
1: โอ้โห
0: ทำให้ผิดนะก็อันนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเขาแค่เขาไม่ย้ายไปล็อกเลยเขาไม่ขยายอ่ะ
1: อืม
0: แต่เวียดนามมันยังเป็นพวงมาลัยซ้ายเห็นไหม
1: อืม
0: อินโดเนี่ยพวงมาลัยขวา
1: โอ้แข่งกันโดยตรงอันนั้นแข่งกันโดยตรง
0: อ่ะถ้าผมเป็นโตโยต้าเนี่ยผมจะไปทำให้ผมจะไปดีลกับทางรัฐบาลเลยว่าเฮ้ยมึงลดภาษีพิกอัพเด
1: ้
0: นะมึงลดภาษีพิกอัพให้มันต่ำๆนะแล้วมึงก็ตั้งภาษีสรรพสามิตสูงหน่อยไอ้รถ EV อ่ะอย่าทำให้เหมือนไทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะค่อยทยอยเอาพิกอัพมาเพราะอินโดพิกอัพไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าภาษีมันสูงก็ได้ไงแต่อินโดผู้ประกอบการนั่นก็เยอะนี่จริงป่ะ
1: ถ้าเรามองว่าแล้วเผลอๆเขาเรียกอะไรระยะบนเกาะแต่ละเกาะก็ไกลมากอาจจะเหมาะการขนส่งด้วยวิธีนี้ไหมเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันอาจจะยังไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือเปล่า
0: ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปไงแต่ว่าของไทยเรา
1: เลือกมาลงที่ไทยไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นน่ะนะ
0: ถ้าไม่จำเป็นไม่จำเป็นลงแล้วไม่ขยายก็ได้ไงไม่เกี่ยวนี่ใช่ไหมมันคือมูฟไปได้เลยคือตอนนี้นะผมบอกท่านผู้ฟังเลยนะไอ้ธุรกิจเนี้ยจริงๆผมเคยฟังอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยมานะการซื้อหาริมทรัพย์เนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะนะตั้งแต่10ปีผู้เชี่ยวชาญทางสารริมทรัพย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วเขาบอกเลยเฮ้ยคุณมีทำเลไหนที่ดีเนี่ยคุณปักหลักเลยแต่ว่าสิ่งปลูกสร้างคุณเนี่ยให้ moveable
1: โอ้ของตัวใหญ่ได
0: ้ลูกศิษย์ผมเนี่ยกูเชก็ไปเช่าที่ แล้วก็ทำแบบคอนเทนเนอร์นี่ผมบอกเลยแบบคอนเทนเนอร์ถึงเวลาปุ๊บก็ย้ายไปเช่าที่ดีกว่า
1: พร้อมบุ๊บพร้อมบุ๊บ
0: ใช่ลักษณะแบบนี้ไอ้โรงงานในพวกนี้ก็เป็นพวกนี้เหมือนกันนะและโรงงานสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ต้องใช้คนเยอะนะครับแล้วถามว่าจะเอาได้อินโดมันผลิตไม่เก่งมึงนึกว่าอินโดผลิตไม่เก่งเท่าไทยแล้ววันหนึ่งจะไม่ผลิตไม่ทั้งไม่เก่งเท่าไทยไปตลอดเหรอคุณดูจริงสิเมื่อก่อนสินค้าห่วยจะตายไปคุณไปนั่งดูเลยหรือแม้แต่ตั้งเกาหลีเนี่ย40 50ปีที่แล้วมีใครกล้าใช้สินค้าเกาหลีผมจะบอกครับมี
1: แต่ยุคนั้นยุคแรกยังไม่มีคุณภาพแต่ต่อมานี่อีกเรื่องนึงเลย
0: หรือญี่ปุ่นเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วมันน่ะหลังสงครามโลกมีใครใช้ที่ไหนแต่สินค้ามันน่ะ
1: อันนี้เรา
0: ใช่ไหมเบนเยแปนตลอดแต่ตอนหลังเนี่ยเบนเยแปนเท่ากับคุณภาพใช่ป่ะคุณจะไปคิดสแตติกไม่ได้นะฮะแล้วก็แต่ตั้งโรงงานใหม่ใช้คนก็เอาคนไทยเนี่ยไปเทรนก็ได้ใช่ไหม
1: ญี่ปุ่นมีระดับผู้บริหารมากมายอยู่แล้ว
0: เอาหรือว่าไอ้ซัพพลายเชนก็ไอ้บริษัททำบ่อก็ไปทำไปตั้งในอินโดนีเซียเลยสิเขาต้องการแค่คนจ้างงานใช่ไหมคนไทยก็ไปตั้งได้อินโดนีเซียเขาห้ามที่ไหนก็ไม่ได้ห้ามเห็นไหมโรงงานกระจกก็ไปสิกระจกเขาก็เป็นกระจกอินโดอาซาฮีก็ได้ใช่ไหม
1: เอาไปรวมทุนโอ้มันได้อยู่แล้วถ้าว่าในแง่นี้น
0: ะเพราะฉะนั้นไม่อย่าได้ชะล่าใจนะและในไอ้จีนก็บอกไอ้นี่ในปีนึงเนี่ยอีกปีนึงภาษีรถเนี่ยอีกปีนึงมันก็ตุนรถจะตายญี่ปุ่นเนี่ยคือความหมายกูไปแล้วนะนี่กูทำให้เห็นนะที่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวกูจะไอ้โมเดลใหม่ๆกูเดี๋ยวกูจะไปบอกเลยให้มึงลดภาษีพิกอัพหน่อยแล้วเดี๋ยวไอ้เรียกว่าไปรณรงค์ให้ใช้พิกอัพมูฟพิกอัพไปตายห่าเลยนะ
1: นี่คุณธวัชยังพูดอย่างนี้นี่ถูกเป็นรัฐบาลอินโดนีเซียนี่มันก็พอเดาได้นะว่าจะต้องเล่นท่า
0: ไหนก็ทำอยู่แล้วเพราะอินโดนีเซียนี่เขาก็เศรษฐกิจเขาก็ย่ำแย่ใช่ไหมเขาก็ต้องหาไอ้แม่เหล็กใหม่ๆเข้าไปลงแล้วในของเราในประเภทวังน้ำบ่อหน้าแต่ที่ผมบอกเลยเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องซีเดแฟนเทดินดาวเทิร์นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ก็คือบอกเลยว่าเนี่ย protect existing business นะมีอยู่อันนึงเนี่ยที่เราคุยกับท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ย protect existing business ปกป้อง business ที่ท่านกำลังอยู่มีอยู่ในมือนี่แหละ
1: ที่ทำอยู่แล้วกิจการที่ดำเนินอยู
0: ่ซึ่งข้อแรกนี่วันนี้พูดซ้ำไปซ้ำมานะก็ต้องดูก่อนว่า worst case คืออะไร worst case คือไอ้ธุรกิจของเราเนี่ยมันจะโดนคู่แข่งขันเอาไปหมดเลยเปล่า
1: เออย้ายหมดไหมสมมตินี่เลวร้ายสุดคือย้ายหมดเลยอ่ะว่างั้นเถอะ
0: เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าไม่ขยายแล้วก็หดการลงทุนนี่ก็แย่แล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะแก้ยังไงคือไม่ต้องรอให้มันเกิดก่อนนะ
1: เอ้าไม่งั้นเราจะมาเก่ง
0: รอให้มันเกิดก่อนนะไม่ใช่รอให้เด็กมันมายิงในโรงเรียน
1: คนบริโภค
0: แผนวัน
1: วางแผนวางแผนโดยที่คาดการหลายหลายแบบแล้ว
0: เตรียม
1: ม
0: ือ
1: หรือลงมือเลย
0: ใช่ไหมรอให้น้ำท่วมแต่ละจังหวัดอะไรเงี้ยนะ
1: คงไม่ใช่มันก็มีความ
0: แรงแล้วก็มาดู protect ไอ้เรื่อง financial ของคุณนะ
1: ใช่ตัวเลขทั้งหมด
0: เรื่องอะไรพวกนี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยมาถึงขั้นตอนที่3ก็คือ protect the existing business นะฮะแต่ก่อนที่แบบเราจะ protect เนี่ยนะผมบอกเลยหัวใจเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนผมทำงานใหม่ๆเนี่ย
1: ฮะ
0: ผมไปซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกเลยไปซื้อที่เอเชียบุ๊กเอเชียบุ๊กมันก็ไม่ค่อยมีสาขาแล้วผมไปซื้อที่สุขุมวิทมันมีอยู่สาขาเดียว
1: ส
0: มัย
1: ก่อนสาขาใหญ่เลยนะตรงนั้นน่ะ
0: ดริมถนนนั่นนะในเรื่องนี้มีอยู่มากกว่าไม่รู
1: ้มีอยู่น่าจะมีอยู่นะตรงที่ซอยเนี่ย19มั้งหรือ17เนี่ย
0: เนี่ยมันจะเป็นแหละผมก็ไปซื้อเนี่ยผมซื้อ Japanese Management The Art of Japanese Management ไม่รู้ทิ้งไปยังไม่รู้เพราะว่าไอ้นกมันมาขี้ไงทิ้งไปกันหมด
1: อยู่ที่นู่นเหร
0: อ
1: ศิลปะของการจัดการแบบญี่ปุ่น
0: ใช่นะฮะนะแล้วเขาบอกเลยนะหัวใจของสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยหัวใจเนี่ย business เท่ากับ people
1: อ๋อเท่ากับคน
0: เท่ากับคนนะฮะและคำถามก็คือว่าในยุค AI เนี่ยถ้าดูฟังจะทำธุรกิจยังไงอย่างผมเนี่ยแต่ต้องไปบรรยายอยู่ 2-3 ที่เนี่ยโอ้โหโจทย์มันยากอ่ะ คือเมื่อก่อนเนี่ยผมแบบถ้าไม่ต้องเตรียมตัวเลยอะวันนี้พอโจทย์มาเอาเฮ้ยบรรยายให้ใครฟังบอกโอ้ยที่ขู่ผมแม่ง
1: โอ้โหเจ็บหนักเลยเจ็บหนัก
0: ตัวแล้วคุยกับ AI กันเลยแบบนั่นมากเลยอ่ะมันยาก
1: บท
0: แม
1: ้บทกับ AI อย่างหนักเลย
0: งั้นถามว่าถ้าทุกวันนี้ท่านทำคนเดียวไหวไหมมันมีธุรกิจที่เรียกว่า one person 27นาทีใช่ไหมธุรกิจที่เรียกว่า
1: 22.3 นะ 22.30
0: คิดว่าทำ one person business เนี่ยท่านจะทำ one person business ไหวไหมทำธุรกิจคนเดียวอ่ะทำไมถ้าทำคนเดียวหมายถึงว่าท่านจะโตเปล่าถ้าท่านโตเนี่ยต่อให้มี AI เนี่ยทำคนเดียวมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจท่านเนี่ยไอ้หลักๆเลยถ้าคนไม่มากจริงๆเนี่ยมีประมาณสัก10คน10ถึง11คนก็เรียกหมู่นึงอ่ะหมู่นึงเนี่ยไอ้หมู่ทหารเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะประมาณ10คนได้มั้ยหมู่นึงอ่ะ
1: เออ10คน10คน
0: เนี่ยมันเนี่ยไอ้หมู่นึงเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดเพราะว่ามันคุมกันได้ไง
1: เขาทดลองมาแล้ว
0: แล้วมันแต่กี่หมู่ก็ว่าไปใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ถ้าเกิดหัวหน้าหมู่มันมีปัญหาไปล่ะมันก็ต้องตั้งมือขวาไว้ใช่ไหมเหมือนการธุรกิจของท่านผู้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังควรจะมีมือขวาไหม
1: โอ้แน่นอน
0: ตัวเอง
1: ไหมแน่นอน
0: แล้วมือขวาเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงนะ
1: โอ้ต้องมีความสามารถมากๆนะ
0: ผมเรียนเลยว่าวันที่17-18ตุลาคมเนี่ยผมจะเปิดคอร์สที่2ของปีนี้ผมจะเปิด2คอร์สเท่านั้นแต่จะประชาสัมพันธ์ทั้ง3คอร์สประชาสัมพันธ์ปลายปีที่ไปเปิดปีหน้าคอร์สนี้ก็คือ AI X มือขวาคือเอา AI เนี่ยมาคูณกับมือขวาในองค์กร
1: เนี่ย
0: ท่านมีมือขวาไหมถ้าท่านไม่มีมือขวาคือคนที่ทำงานแทนท่านในทุกอย่างนะฮะตัวที่ตัวท่านอาจจะไม่ว่างหรือตัวท่านมีติดภาระอื่นแล้วไปต่างประเทศเนี่ยท่านมีมือขวาไห
1: ม
0: ถ้าท่านไม่มีมือขวาตัวท่านคือมือขวาท่านเองในยุค AI เนี่ยในยุค AI เนี่ยมือขวามันจะทำงานใน AI ยังไงถ้าท่านเป็นมือขวาท่านจะทำกับ AI ยังไง
1: นะครับโอ้นี่คำถามสำคัญมาก
0: ในยุคที่เป็นเอเจนติกด้วยนะให้มันทำกันทั้งวันทั้งคืนเช่นผู้ต้องหาไอ้เรื่องตีแตกเนี่ยผมก็ให้มันตีแตกทำเป็นเวิร์กโฟลว์มาเลยให้มันตีแตกตลอดเลย
1: มันจะใช้เงินเก่งมันเนี้ยตลอดเนี่ย
0: แต่ต้องเดือนเป็นหมื่นนะเพราะมันทำตลอดเวลานะหรือว่ามันดูเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคู่แข่งขันทำอะไรบ้างหาข้อมูลเนี่ยมันก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ย
1: มาเก็ตอินเทลลิเจนซ์
0: ท่านผู้ฟังครับเรียนกันวันที่17-18ตุลาคมนะโอ้ยอีกนานนะอีกนานเลยนะโอ้ถ้าท่านสมัครช้าเนี่ยท่านนั่งหลังนะรับประมาณ50ตอนนี้เราได้แล้วรับได้แล้วประมาณ15แล้วเหลือ30ก็นั่งก็สมัครช้านี่นั่งหลังนะ
1: โอ้พลังงานไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ดูฟังมิงถ้าคิดว่า AI สำคัญคิดว่ามือขวาเนี่ยสำคัญคิดว่าเอา AI ในยุคเอเจนติกคือเอเจนต์เนี่ยมาทำแทนเรายังไงเนี่ยนะก็สมัครเข้ามานะฮะทาง LINE นะครับ LINE ก็เป็น LINE ธรรมดานี่แหละนะ LINE ธรรมดานะพิมพ์คำว่า MAM คือแมมก็ชื่อแมม M ก็มันนี่นะ MAM 9145นะครับMAM 9145หรือ MAM 9145นะครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างผมจะสอนในช่วงแรกนะวันที่17เนี่ยผมจะสอนในช่วงแรกเนี่ยจะคุยเรื่องมือขวา
1: คอนเซ็ปต์ของมือขวา
0: องค์กรมันจะพัฒนามือขวาเมื่อไหร่มันจะพัฒนามือขวาเมื่อไหร่คุณควรจะเป็นมือขวาของตัวคุณเองแล้วมือขวาถ้ามีมันมีลักษณะยังไงที่มันไม่มาฮุบกิจการกูแล้วมันบริษัทมันฮุบกิจการกูนะ
1: เออต้องระวังอีกแบบนึง
0: เป็นเก่งขวามัน
1: ไปเลย
0: ฮะเออทำยังไงแล้วตอนนี้ในยุค AI เนี่ยเราพูดเรามีมือขวาแล้วเราจะเอา AI เนี่ยมอนิเตอร์มือขวายังไงนะเอามือทำงานไปเนี่ยแล้วกูทำเอเจนติกมอนิเตอร์คุณซีทำยังไงควรจะมอนิเตอร์มือขวาเนี่ยในปริมณฑลไหนบ้าง ขณะเดียวกันเนี่ยให้มือขวาเนี่ยมันทำงานกับ AI ยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพ
1: ทั้งสองทาง
0: เนี่ยผมคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี
1: ้
0: แล้วผมก็จะคุยด้วยลูกฟังท่านผู้ประกอบการแบบไหนสร้างมือขวาไม่เหมือนกันนะเช่นท่านผู้ประกอบการแบบ knowledge seeker เนี่ยสร้างมือขวาแบบหนึ่งท่านเป็นผู้ประกอบการแบบ relationship ก็คือเน้น connection สร้างมือขวาแบบหนึ่ง
1: ต้องรู้โจทย์ตัวเองก่อน
0: นะอย่าลืมนะฮะแอดไลน์ไปเพิ่มเพื่อนสมัครไปเลยเดี๋ยวนั่งหลังนะ 17-18 ตุลานะนะครับไลน์เป็นไลน์ธรรมดานะคุณอาทิตย
1: ์ MAM 9145 MAM 9145
0: หรือเป็นง่ายก็แมมสมัครแอดไลน์แมม9145นะฮะแล้วก็ผมเชิญคุณพัฒน์เทินสิรินะเขาเป็น CEO เซลสุกิเขาก็มีบริษัทเนี่ยเรียกว่าเขาช่วย SME ขายของออนไลน์ใช้ AI อย่างเข้มข้นมากเลยแล้วลูกค้าเขาเนี่ยมูลค่ายอดขายลูกค้าเขา 20,000 ล้านแล้วเขาก็จะอยู่กับ SME แล้วเขารู้ว่า SME มันเอาไป use case ทำยังไงกับมือขวาเนี่ยเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเขายังไงเขาใช้ AI เนี่ยเป็นเอเจนต์ยังไง workflow การทำงานแต่ละอันเป็นยังไงขั้นตอนแล้ว AI เข้าไปใส่ตรงไหนสร้างสกิลยังไงแล้วมันจะผลงานจะดียังไงเอามารับคนเนี่ยจะเอามาวันนี้มาบอกเล่าแล้วแล้วก็จะมีลูกน้องมีทีมเข้ามาด้วยมาดูใครทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะม
1: ี
0: ท
1: ีมมาทำแต่ด้วย
0: เวิร์กช็อปด้วยเรียนในเวิร์กช็อปท่านผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเหลือ30
1: ครับ
0: นะฮะก็แอดไลน์สมัครไปเลยไม่แพง
1: ครับ
0: เรียนจบแล้วก็เราก็เข้ามาอยู่ในกลุ่ม AI ซึ่งเรามีอยู่ได้ประมาณเกือบ200คนผมก็คุณอาทิตย์ว่าจะอยู่ให้คำปรึกษาต่อถามอะไรก็ได้เป็นจะต้องอันเนี้ยอะไรที่ AI ตอบแล้วไม่เสด็จน้ำก็มาถามเราได้แอดไลน์ไปนะฮะสมัครไป MAM นะใช่ไหมคุณอาทิตย
1: ์ใช่ครับ MAM 9145ไลน์นะครับแอดไปเลยนะ MAM 9145
0: วันที่18เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าทั้ง3คนมาอยู่ร่วมกันคุณพัดก็เขาก็มานั่งสังเกตการให้เขามาด้วยใครมีคำถามอะไรแต่เมื่อวันเสาร์มีอันนี้จานครับอะไรก็ถามเขาแต่พัดก็จะอยู่ในห้องไลน์ด้วยผมก็จะมารีวิวแล้วก็รีวิวแล้วโยนให้คุณพัดด้วยช่วงแรกช
1: ่
0: วงสด
1: เช้า
0: คุณอาทิตย์มา
1: ครับ
0: ที่จะมาได้แหละคุณอาทิตย์มาสัก 11:00 นมันก็มาได้แล้วล่ะ
1: โผล่หน้าแต่ชายก็โผล่ไปแล้วเนี่ย
0: เร็วๆเลยมาเร็วๆเลยมาโผล่หน้าก่อนแล้วก็มาโยนมาคุยกันอย่างเงี้ยเหมือนผมโยนไปโยนมาอย่างเงี้ยก่อนที่หรือจะเซิร์ฟเคสแรกเลยก็ได้ตั้งแต่ก่อนเ
1: ที
0: ่ยง
1: ไม่เร็วเหมือนกันไม่เร็วเหมือนกันแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเริ่มเลย
0: เนี่ยเราวันที่2เนี่ยผมว่าคุณอาทิตย์เนี่ยก็เอาเคสท่านผู้ฟังที่ทำจริงๆเลยมาองค์กรท่านเป็นยังไงแล้วก็มือขวาท่านมีไหมไม่มีท่านสร้างยังไงท่านจะขยายยังไงติดขัดยังไงจะทะลวงยังไง AI จะไปช่วยยังไงผมก็คุณอาทิตย์ช่วยกันทะลวงผมเป็น AI บวกมนุษย์คุณอาทิตย์มนุษย์แท้ๆนะฮะ
1: ครับ
0: สนุกมากนะสองคุณเชิญคุณอาทิตย์มา 3-4 ครั้งแล้วเนี่ยสนุกมากเลยอ
1: ่
0: ะคนชอบบางทีชอบวันที่2มากเพราะเป็นมีเคสจริงๆ
1: ใช่ไหมแล้วเราขบกันจริงๆทะลวงกันจริงๆ
0: ใช่ไหมท่านฟังอย่าลืมนะเหลือ30เองแอดไลน์ไปไลน์ธรรมดานะครับวันนี้ครับ
1: ครับนะ M A M 9145 M A M 9145
0: ผมและคุณอาทิตย์รอท่านผู้ฟังอยู่นะครับพรุ่งนี้พบกันใหม
2: ่ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: พึบไพศาลหมูทุบไงล่ะ
5: ของดีดั้งเดิม

0: เกินกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
0: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อวานคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเราอาจจะโชคดีเรื่องกีฬากับเรื่องบันเทิงนะก็คือจะพูดตรงๆมันก็อย่างกรณีของน้องเนเน่เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นการลงทุนส่วนตัวของค
3: ุ
2: ณพ่อเขาเนเน่เนี่ยน
3: ะ
2: เนเน่มีแพชชั่นฝึกแบบหมื่นชั่วโมงอ่ะฝึกหมื่นชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะนะ
3: แล้วก็มีสไตล์โซเชียลช่วยมีเวทีไอที่ตลาดที่ภูเก็ตช่วยแล้วก็ยังมีฝรั่งเนี่ยที่เข้ามาสนับสน
2: ุ
3: น
2: อะไรเงี้ย
3: แ
2: ต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องการเงินก็ไม่ได้ถามเรื่องการเงินก็กลุยทางให้เฉยก็กลุยทางให้
3: ชวนไป
2: อะขายบ้านขายอะไรไปเองอะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: แล้วก็อนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่ากว่าจะได้เงินก้อนนี่ก็รอ40ปีล้านหนึ่งถ้าชนะนะจะเอาเลยก็ได้300,000เองเจอภาษีอีกก็เหลือไม่เท่าไหร
3: ่
2: ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปเซ็นสัญญาแล้วก็มันจะปังหรือเปล่านะคุณสุธีบอกไม่ต้องไปสมัครแล้วไม่ต้องไปละออกมาเลยนะแล้วก็มาโตทั้งแบบเป็นศิลปินไอ้
3: ด้านรู้ว่าตัวของแล้วตอนนี้คือมีเขาเรียกมีสปอตไลท์สองแล้ว
2: ใช่ไหมก็คืออย่าง
3: ภารกิจแล้วแหละ
2: เนี่ยคนได้เดอะสตาร์แม่งก็ไม่ได้ดังหรอกไอ้คนที่ไม่ได้ที่เดอะสตาร์เนี่ยไอ้บีเบอร์นี่มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เดอะสตาร์นะ
3: ไม่ได้แชมป์ไม่ได้แชมป
2: ์คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเลือกปั้นคนไหนนะฮะแต่อย่างว่านะคนมันก็อยากจะชนะเพราะมันมี AGT อยู่อ่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นโปรไฟล์อ่ะนะ
3: เหรียญรางวัลประดับนะ
2: ชื่อ
3: เสียงอ่ะนะ
2: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แข่งต่อเดี๋ยวคนก็มันก็จะมีอีกฝั่ง
3: มีดราม่าจะมีดราม่า
2: ไม่แน่จริงอะไรเงี้ยมันก็ทั้งทั้งร่องไงนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ไม่มีคนวิจารณ์ไงใช่ไหม
3: ใช่ไหมนี่มันโซเชียลทุกคนพูดได้หมด
2: แต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราแย่ไปทุกวันนะอันนี้บอกเลยนะฮะแล้วก็กำลังซื้ออะไรเงี้ยก็จะไม่มีละนะแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็มีแต่ Data Center ซึ่งก็ไม่ได้จ้างงานแล้วก็มากินไฟไปเรื่อย
3: ๆมันมีผล
2: แล้วก็พอกินไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มาทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมด้วยเวลาไอ้เรื่องน้ำอ่ะเอาน้ำเอาไฟไปทำสภาพแวดล้อมแล้วมันเรายังไม่มีนี่ด้วยไงไอ้ว่ามันจะตั้งตรงไหนอ่ะนะไอ้อย่างคอนโดเนี่ยแม้ตั้งนี้ตั้งไม่ได้ไอ้ยังไม่มีเลยอ่ะบางทีมันตั้งกลางเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ก็มีไงมีแล้วไงใช่ไหม
2: กสพักอะไรนี่บอกว่าเฮ้ยเขาต้องตุนน้ำมันในหลายแสนลิตรเลยนะจริงเปล่าวะถ้าตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในกองดัตต้าเซ็นเตอร์ไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันมีคนเขียนแล้วอ่ะแต่ผมไม่เชื่อนะมันจะต้องไปตุนน้ำมันเหมือนกับเป็นปั๊มน้ำมันเลยเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะว่าที่เขาเขียนจริงหรือเปล่า
3: แต่ว่าประเด็นก็คือมันอะไรอะไรที่มันเกิดใหม่เนี่ยกับการกำกับเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่แล้วใช่ป่ะคุณยวัฒน์ว่าจะมีมาตรการอะไรให้เหมาะสม
2: แต่มันก็ต้องไปดูว่าทำไมอเมริกาเขาต่อต้านนะถ้ามันดีจริงสิงคโปร์ทำไมปล่อยออกมาใช่ไหมเราก็ต้องดู
3: ต้องแย่งกันหมดแล้วทุกคนก็ต้องแย่งกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้น
2: หรือมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครอยากได้เหมือนในธุรกิจกำจัดขยะพิษหรือเปล่าแล้วปลอมตัวมาเป็นดิจิตอลอีโคโนมีหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็ต้องดูตอนนี้มันก็มีคนต้านเยอะคุณสนธิหรือว่าฝ่ายคงฝ่ายค้านแต่ผมบอกเลยนะก็

0: ันมากันเยอะเกินไปเนี่ยนะไฟเราจะไม่พอละไฟไม่พอปุ๊บเนี่ยมึงเอ้ยค่าไฟมึงจะมา3-3 บาทอะไรเนี่ยไม่ได้ละนะถามว่าทำไมมาไอ้เมืองไทยไม่มีอะไรแล้วมันอยากจะมาลงทุนอะไรผมถามหน่อยเมืองไทยจะลงทุนอะไรวะคุณอาทิตย์ผมถาม
1: นาทีนี้โน่นนาทีนี้
0: นาทีนี้ใครอยากจะมาลงทุนวะ
1: เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนด้วยอะไรในประเทศนี้
0: คืออันดับแรกเวลาเขาจะลงทุนเขาดูอะไรในฐานะคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร
1: ์ก็ต้องดูกำลังซื้อถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่สำหรับผู้บริโภคนะใช่ไหมก็กำลังซื้อเนื่องมาด้วยอะไรบ้างก็โครงสร้างประชากรใช่ไหมโครงสร้างประชากรอัตราการเติบโตทั้งในแง่รายได้ทั้งในแง่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราอะเราก็เห็นสภาพถ้าในแง่นี้นะมันกรอบมาเรื่อยๆถูกไหมคุณนิยวัฒน์กรอบมาเรื่อย
0: ๆนิดนึงก็คือคนของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยกลางๆไม่ใช่ไลฟ์ expectancy นะไม่ใช่อายุยืนอายุกี่ปีนะคืออายุที่มีคนจำนวนมากอยู่ที่สุดเนี่ยประมาณ40 กว่า
1: ประ
0: มาณสัก44-45นะ
1: ก็วัยกลาง
0: แล้วก็ประมาณสัก 30% เนี่ยน่าจะเป็นคนอายุ60ละนะถ้า 30% เนี่ยอันนี้ก็ประมาณนะเกือบ20 ล้านละนะคือเป็น30ประมาณนะ20%กว่าเนี่ยเกือบ20ล้านละแล้วก็คนไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่คนเฮฮาว่ะมึงรู้ได้ไงคนเฮฮาก็มึงดูนายกสิเป็นคนเฮฮา นายกเนี่ยแทนคนไทยเลยนะเฮฮาเล่นแบบร้องเพลงเก่ง
1: พูดจามีสองสามปีที่แล้วเป็นงานโพสต์ปะร้องไปกี่เพลงไงที่คนถ่ายคลิปมาเป็นสิบเพลง
0: ไปไหนมาไหนเมื่อใครก็รักใครก็ชอบประชาชนก็ชอบผู้นำต่างประเทศปูตินเนี่ยเขาเคยยิ้มที่ไหนแล้วยิ้มให้ท่านอนุทินน่ะใช่ไหม
1: โอ้เสือยิ้มยากยังยิ้มให้เลย
0: แล้วก็ดูดิท่านโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะมีมุกก็จะตาย
1: เลยอ๋อใช่
0: ๆไอรอน
1: ทำนะ
0: ดำไอรอนดัสเซนเมลดงเมลดัสเซนเมลอ่ะไอติมดัสอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็คนมีมุกอ่ะเป็นคนอย่างเงี้ยก็คุณอนุทินเนี่ยก็มีลักษณะเป็นตัวแทนคนไทยระดับบนนะจริงๆระดับบนนะไม่ใช่คือเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเป็นคนสนุกสนานใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บในเราก็ชอบไปงานกินเลี้ยง
1: รื่นเริง
0: ใช่ไหม
1: สันทนาการ
0: แล้วเวลาไปงานพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีการควบคุมอาหารไงอย่างผมเหมือนกันเนี่ยบางทีไปอะไรพวกนี้ล่าสุดผมก็ไปบ้านพึงชมมาก
1: ็
0: ฟิวเนี่ยก็ฟิวที่จัดกับผมวันพระศุกร์เนี่ยเขาก็จริงๆเขาปักหลังที่ภูเก็ตนะแต่นี้พอดีเขาจะเอารถมาซ่อมก็อาจารย์มากินก็เลยเรียกเจ๊จงมากินเรียกปังเรียกคุเจก็กินตรงเนี้ยแล้วดูฟังไอ้บ้านพึงชม
1: อารี
0: บ้านพึงชมมันอยู่ตรงเนี้ยในซอยอารีเข้าไปใกล้ปากซอยมีเซเว่นนะเข้าไปในซอยอารีอารีก็คือผลโยธิน7เนี่ยเข้าไปนะก็ปักที่มันมีตึกสูงอ่ะที่เรียกว่าอาคารยศวดีแล้วหน้าปากซอยเนี่ยเจือจิตเนี่ยมันมีเซเว่นเนี่ยเข้าไปสุดซอยเลยเนี่ย
1: เป็นร้านคุณโฉมบ้านคุณโ
0: ฉมผมเมื่อก่อนไปกินประจำก็มีพวกยำหนำทอดไก่ตะเกียบอะไรเงี้ยพวกก็ซึ่งดูตันมาดีกินพวกนี้เพราะมันทอดใช่ไหมแต่เนี่ยเวลาไปนี่ก็ถือว่าเป็นชีทเดย์นะแต่ตัวเองนี่สั่งไอ้กะเพราไก่แบบคลีนมาแห้งสนิทเลยนะ
1: เนีย
0: ง
1: คุ้ม
0: คุณเดียวก็เนียงคุ้มก็คือไอ้แฟตเนี่ยประมาณนัก10 กรัมเองนะอันเนี้ยแล้วรู้ฟังแล้วเกิดคนไปเนี้ยไปกินอย่างเงี้ยวันละ3 มื้อเนี้ยไปเรื่อยมันก็สุขภาพเป็นไงอ่ะ
1: ไม่ไหวอ่ะสิ
0: ไอ้คนไทยก็เป็นอย่างงี้คุณดูท่านผู้ฟังดู
1: เน้นอร่อย
0: เน้นอร่อยไปเพจร้านอาหารหรือว่าอยู่ในไลน์นี่ก็ได้ร้านคลีนเนี่ยมีกี่ร้านร้านทั่วไปเนี่ยมีกี่ร้านคีนเนี่ยมีไม่ถึง 3% แต่กินแต่ละอย่างเนี่ยกูดูแหละเจริญแกงไปก่อนโอ้โหตายแล้วเจริญแกงแต่ละอย่างเนี่ยกินเข้าไปรู้กินอะไรไม่ได้เลย
1: เออ
0: แล้วบางทีกินเนี่ยก็โอ้โหบายบายละตั้งแต่3:50ก็ไปวิ่งเสร็จก็กินน้ำเต้าหู้บ้างอะไรบ้างกินผลไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นอนก็ตื่นบ่ายกว่าจะมากินก็ร่มเย็นเงี้ยไปละกินอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหม กับอย่างผมเนี่ยมันก็น้อยไงอย่างผมเนี่ยก็ถูกบังคับด้วยแหละเมื่อก่อนก็ไม่ได้กินแบบนี้ก็เละเทะเหมือนกันนะแต่ยังก็แย่ไงใช่ไหมแล้วเนี้ย
1: ต้องเพื่อนราว
0: คนป่วยมันจะเยอะขนาดไหนอ่ะ
2: อ
0: ย่างเลแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็ไม่ไปเขาก็เหมือนผมก็เหมือนเลเนี่ยผมก็ไม่อยากเจอหมอ
1: ใช่ไหมไม่เจอก็คือไม่เจอไม่เจอคือไม่มี
0: เจอทีนึงก็ถ้าไม่ปางตายแล้วรอดก็ตายคนส่วนใหญ่
1: เป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ได้ตรวจ
0: หรือบางทีไปสวัสดิการรัฐก็พูดตรงๆโชคดีก็เจอหมอดีโรงพยาบาลดีนะแต่ว่าโชคไม่ดีก็อาจจะเจอพูดตรงๆก็ไม่ไหวว่าบางคนอย่างนี้แล้วมันสมมติผ่าหัวใจมันโรงพยาบาลมันจะไปผ่าไหวเหรอวะนะบอลลูนไหวเหรอวะมันเยอะขนาดนั้นมันไม่ไหวไงหรือจะมาดูภาคเหนือเนี่ยเจอไอ้ PM ไปขนาดนี้มาปอดพร้อมๆกันมันไม่มีงบมาคุณสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ทำได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ทำเศรษฐกิจโตอย่างน้อย 5% นะคุณนี่ครัวเรือนมันแค่ประมาณ60เองมั้งตอนนั้นน่ะ
1: โอ้บริบทเศรษฐกิจของเรา
0: เนี่ย10กว่าปีมานี่เราโตใน 2% กันบุญแล้วนะ
1: ก็คือสวนทางกับการที่ต้องไปรักษาพยาบาลน่ะอ่ะว่างั้นเถอะ
0: อ้าวแล้วใช่แล้วคนก็แก่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็พูดสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วถามว่าอันเนี้ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปคัฟเวอร์30บาทรักษาทุกโรควะเหมือนพี่ผมบอกเฮ้ยเจ๊จะมานั่งเล่นไม่ได้นะจักรยานถีบไปมันจะมีแบบถีบอยู่กับที่นะ
1: เออ
0: บอกเจ๊ว่างเนี่ยไปเดินมันมีทะเลสาบเดินไปหน่อยเนี่ยตอนเย็นเนี่ยข้าวเสร็จไปเดินวนทะเลสาบ
1: อย่าวิ่งไปเออต้องห่วงเดินต้องออกขยับอะไรเนี้ย
0: ไปก่อนไปเดินอย่างผมเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยห่างกิโลนึงไงคุณอาทิตย์ก็ดูคุณก็ที่ไม่เดินนะคุณขี่จักรยานชิวๆสวนด้วยนะผมเห็นล่าสุดอะผมขับรถเอ้ยคุณอาทิตย์ขับสวนนี่ใช่ไหมคุณอาทิตย์จำไว้นะถ้ามีแกปีนเนี่ยสนใจเป็นผมนะไม่ต้องตกใจมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณอาทิตย์นี่แหละผมไม่ได้สวนหลับกับเนี่ยถือโกรธเลยน้ำหน้าตาโกรธไม่เป็นเราผมแซวเล่นไงคุณอาทิตย์ผมไม่เคยคุณชอบขี่จักรยานนะไอ้ตรงปฏิพัทธ์มันไอ้นี่มันใหญ่ไงไอ้ทางเท้ามันใหญ่แล้วก็มีจักรยานนั่นก็ทมให้เช่าใช่ไหมผมก็ไม่ขี่ผมรู้ผมขี่ได้ป่ะนะผมเคยขี่ได้ไม่รู้ขี่ได้ป่ะผมไม่กล้าขี
1: ่
0: เนี่ยแล้วผมเองเนี่ยก็เดินเอาต้องกิโลนึงแต่เดินไปก็ดูถึงไกลอ่ะโอ้โหบางตอนหลังเนี่ยบางทีมันเร่งไงมึงมีอยู่วันเร่งก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไป
1: แล้วแต่
0: เนี่ยเร่งผมเนี่ยบางทีเอาหนังสือที่ซื้อเมซอนไป
1: เคลือบ
0: ไปเคลือบโอ้โหมันหนักไงเดินไปอ่ะกิโลมันหนักคือผมไม่ได้เดินเหมือนผมเดินที่สวนรถไฟสวนรถไฟเนี่ยผมใส่ชุดวิ่งมันเบาอยู่แล้วแล้วผมตัวเปล่า
1: เอออันนั้นก็คือไปออกกำลังกายโดยเฉพาะไงใช่ไหมพร้อมเดินเต็มที
0: ่แล้วมันไม่มีรถมาวิ่งไม่ม
1: ีสัมภาระ
0: ไม่มีคนมาเดินสวนไม่มีสตรีทฟู้ดไม่มีรถออกจากซอยเดินอย่างนั้น
1: สมาธิคนละแบบจังหวะคนละแบบเลย
0: แล้วก็ยังมีไอ้ PM มันพ่นมาจากท่อไอเสียรถอีกอ่ะนะผมก็ยังเดินเลยแต่ผมเวลาไปพารากอนเนี่ยผมเดินอย่างน้อย4กิโลก็คือเดินไปเดินกลับเนี่ย2กิโลแล้วก็เดินพารากอนระหว่างพารากอนกับไอ้ร้านเพื่อไปอีก2กิโล4กิโล
1: จุฬาถึงจุฬาอีกทีนึง
0: ใครมันจะไปทำอย่างนี้ได้บ่อย
1: ๆมันต้องอะไรเจตนาจะหาโอกาสในการเดิน
0: อ
1: ่ะ
0: พอกลับลงมาปุ๊บเนี่ยเอาฝนตกอีกอันเนี้ยผมก็ต้องนั่งแท็กซี่อย่างนี้น
1: ะ
0: คืออันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่
1: ลำบากนิดนึง
0: คือถ้าเราไม่อยู่กับแรงต้านนะท่านผู้ฟังยากแม้จริงๆไงเราอาจจะต้องมีคำถามผมเอิดอ่านหนังสือแล้วเราต้องมีคำถามในช่วงครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเป็นครึ่งสองของชีวิตแหละนะต้องตั้งคำถามว่าเราจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่
1: เออใช่
0: เราจะมีอายุยืนถึงเมื่อไหร่
1: จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม
0: เราจะมีความจำอ่ะความจำเรายังจำได้อ่ะถึงเมื่อไหร่มันจะมีคำถามอยู่ 4-5 คำถามบนหลังเนี่ยจะมาถกกันเรื่องนี้นะจะมาถกกันเรื่องนี้นะ ่ะแต่เวลาช่วงนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: ็อตเน็ตฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: business connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับก็กลับมาอย่างรวดเร็วนะคะThe Wealth Money Can't Buy ทุกวันพุธเราก็ยังจะอ้อยอิงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะคะ New York Times Bestseller ของ Robin Sharma แปลเป็นภาษาไทยว่าความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะเริ่มต้นจะแข่งอะไรกับใครเนาะเราควรจะมี Wealth แบบไหนนะคะเราควรจะสะสมความมั่งคั่งแบบไหนเพื่อจะทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะอยู่รอดเนาะ Wealth เนี่ยเพื่อนอาจารย์คนนึงเขาก็บอกว่าwealth คือความสามารถในการดูแลตัวเองได้อย่างไม่ขัดสน
3: โอ้
4: ไม่ได้แปลว่ารวยนะคือ wealth คือไม่มีความสามารถในการดูแลชีวิตของตัวเองให้อยู่อย่างปกติสุข
3: มีพอแต่ไม่ต้องมีโด่ง
4: ใช่ไม่ได้ต้องแปลว่าแบบเฟื่องฟูนะแต่ละคนก็มี wealth ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคำว่าปกติสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าจำได้ Psychology of Money หนังสือเล่มนั้นก็บอกว่า wealth ต่างกับ rich ตรงที่ว่า rich เนี่ยพอเราโชว์รวยเนี่ยเงินหาย
3: โอ้ใช่ๆๆๆ
4: และโชว์รวยอยากซื้อ
3: มันต้องจ่ายนะจ่ายเพื่อโชว์ต้องเปย์ต้อง
4: ซื้อซุปเปอร์คาร์เพื่อให้ตัวเองดู rich นะเงินหายไปจากบัญชีในขณะที่คนที่มีความมั่งคั่งไม่ต้องแสดงอะไรกับใครไม่เพราะว่าเงินมันอยู่ในบัญชีนะก็ไม่ต้องเอาแบบว่า
3: ไม่ต้องจ่ายโชว์
4: โพสให้ดู
3: ไม่ต้องจ่ายโชว
4: ์ไม่ต้องจ่ายก็ไม่มีใครรู้ว่ามีซุปเปอร์คาร์หรือไม่มีเนาะก็อยู่เงียบๆแต่สามารถดูแลชีวิตตัวเองอย่างมีปกติสุขจนตั้งแต่ต้นจนจบนะก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่เราเห็นว่าเขารวยหรือมีตังเนี่ยเราก็จำนวนหนึ่งเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบ bridge แต่อาจารย์เชื่อ

0: ว่าเขาริชด้วยแล้วเขาก็เวลธ์ด้วยนะ
1: อืม
0: อันนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยแบบมันมีของบางอย่างที่เราสามารถทำให้ตัวเองมีชีวิตอย่างปกติสุขแล้วดูแลตัวเองได้นะคะ
1: อืม
0: ดังนั้นเนี่ยการมีชีวิตอย่างปกติสุขความมั่งคั่งนั้นให้เริ่มต้นที่ตัวเองนะเริ่ม
1: อื
0: ต้น
1: ม
0: ที่การดูแลจิตใจของตัวเองเริ่มต้นจากภายในการเคารพตัวเองการมีเซลฟ์เอสตีม
1: อืม
0: การกล้าหาญที่จะเริ่มต้นแล้วก็การลงมือทําในขณ
1: อ
0: ะ
1: ื
0: เด
1: ม
0: ียวกันนะคะบทที่11ที่เราจะพูดต่อไปก็คือการเคารพบาดแผลของตัวเอง
1: อืมอืม
0: จันจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งไปสัมภาษณ์งานแล้ว
1: อ่
0: ก็
1: าฮ
0: ได้
1: ะ
0: งานแล้วก็ได้งานตรงงานเนี่ย
1: เออ
0: ก็คนที่เป็นเจ้านายใหญ่สุดเนี่ยเขาก็ถามว่าไหนลองเล่าเรื่องอะไรแพทเทิร์นธรรมดาเนาะแพทเทิร์นไหนเล่าเรื่องที่คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณภาคภูมิใจซิว่าเออแบบมันมีงานอะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็บอกอ่ะแล้วเรื่องที่คุณไม่ประสบความล้มเหลวล่ะคุณคิดว่าเรื่องไหนประสบความล้มเหลว
1: อืม
0: แล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ I have many เยอะมาก เดี๋ยวขอคิดก่อนนะจะเอาเรื่องไหนฉันล้มเหลวมา
1: คือเลือก
0: มา
1: เรื
0: เ
1: ่
0: ย
1: อง
0: อะ
1: ช่
0: ม
1: วย
0: าก
1: ฉั
0: เล
1: นเล
0: ย
1: ือกเรื่องด้
0: เ
1: ว
0: อ
1: ย
0: อเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเงี้ย but I learn from them
1: นี่
0: เออ
1: บัน ต
0: ี
1: ไอ
0: ่
1: เลิร์น
0: ได
1: ฟ
0: ้
1: อร์มเ
0: ไ
1: ด
0: ด้
1: ม
0: งานได้งาน
1: นี่
0: ประโยคทองของการไ
1: so
0: ด้ง
1: you
0: าน
1: have many lesson นะนันทพรใช่ไหม
0: have many lessons
1: โอ้
0: คือแบบว่าแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะณตอนนั้นก็ไม่ได้แผนคือไม่ได้ว่าแบบว่าวางแผนว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะตอบอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะตอบ
1: เออ
0: ย่าง
1: อ
0: นี้
1: เ
0: อะไร
1: ออ
0: ย่างเงี้ยเออคืออ
1: ันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมมันคือก
0: ม
1: า
0: ัน
1: ร
0: ไม
1: ต
0: ่
1: อบ
0: ธร
1: โต
0: ร
1: ้
0: ม
1: แบ
0: ช
1: บ
0: าติ
1: ธ
0: ครื
1: ร
0: อ
1: ม
0: มัน
1: ช
0: จริ
1: าง
0: พ
1: ต
0: อ
1: ิ
0: เขาถามว่าเอ้ยแล้วที่อยู่ล้มเหลวเรื่องอะไรเนี่ยก็
1: อ
0: บ
1: ือ
0: ก
1: ม
0: จริงนะว่าเอ้ยเยอะอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอคิดก่อนว่า
1: ไม
0: เร
1: ่
0: ื่
1: ร
0: อ
1: ู
0: ง
1: ้
0: ไหน
1: จะเอาเรื่องไหนดีเลยคุณมี
0: เอ
1: เวล
0: อ
1: าให้ฉันเท่าไหร่ล่ะนี่
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าข้อที่อาจารย์ได้ก็คือมันมีภาคมนุษย์อะภาคความเป็นมนุษย์และหลายครั้งในการสัมภาษณ์งานหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงออ ะ
1: ืมอืมอืม
0: การที่โอเวอร์คอนฟิเดนซ์มันอันตรายอืม
1: มันหน้าร
0: เอ
1: ู้เ
0: อ
1: ยอะอะไรอย่างนี้
0: ใช่ใช่การที่แบบไม่ยอมรับว่ามันทุกอย่างมันสามารถมีข้อผิดพลาดไม่เกิดความ
1: อ
0: ระ
1: ื
0: แว
1: ม
0: ดระวังไม่เลินอะไรเงี้ยกลับเป็นเรื่องที่อันตรายมันบุ่มบามเกินไปน
1: โ
0: ะ
1: อ้
0: อันน
1: โ
0: ี
1: ห
0: ้ก็คืออันหนึ่งที่ตัวเองเรียนรู้ว่าภาคความเป็นมนุษย์เนี่ยในพออยู่ไปเป็นแมเนจเมนต์เนี่ยมันสำคัญ
1: อืม
0: มากๆเล
1: ส
0: ย
1: ำคัญเนาะออ ื
0: ื
1: ม
0: มเพราะ
1: เ
0: ว
1: อ
0: ่า
1: อ
0: ถ้าบุ่มบามนี่พาบริษัทไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ง่ายเพราะว่า
1: ก็ค
0: ม
1: ื
0: ั
1: อ
0: น
1: ไปท
0: ม
1: ั้
0: ั
1: ง
0: ่น
1: องค์กร
0: เอ
1: เพร
0: อ
1: าะบ
0: ม
1: ุ
0: ั่น
1: คล
0: ใ
1: ิ
0: จ
1: ก
0: เก
1: ม
0: ิ
1: ั่
0: น
1: น
0: ไ
1: ห
0: ป
1: น้าของผู้นำนั่นเองเออ
0: ใช่ใช่แล้วเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการมั่นหน้ามันไม่ได้อยู่ในผลงานด้วยมันอยู่ในถ้าในมุมมองจานะการสื่อสารน่ะแล้วเราจะ
1: อ
0: เห
1: ๋
0: ็
1: อ
0: นว่าในวิกฤตอะไรต่างๆที่หลายองค์กรประสบหายนะเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่ดีอ่ะแต่เพราะว่าเบอร์หนึ่งพูดจาม ไ
1: ั
0: ม่
1: น
0: ด
1: ห
0: ี
1: น้
0: แล
1: า
0: ้วหุ้นตกอ่ะถูกไหม
1: มัน
0: พู
1: หน
0: ด
1: ้า
0: จา
1: ใน
0: ไม่
1: เว
0: ดี
1: ลา
0: แล้
1: ไม
0: ว
1: ่เ
0: ห
1: ห
0: ุ
1: ม
0: ้
1: าน ะส
0: ต
1: ม
0: ก
1: อะไรอย่างนี้
0: เอ
1: เอ
0: ออ เจอกฐินลงเจอทัวร์ลงเจอคนที่แบบเฮ้ยแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าพอในวิกฤตหลายๆอย่างพอแบบสังคมมีเสียงสะท้อนกลับเชิงลบต่อการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็มักจะแบบต้องเปลี่ยนผู้บริหารต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งหลายครั้งก็ไม่แฟร์นะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผลงานดีแต่ว่าด้วยความที
1: โ
0: ่
1: ด
0: เขาน โอ
1: กระ
0: เว
1: แส
0: อร์คอ
1: โ
0: น
1: ซ
0: ฟิ
1: เ
0: เ
1: ช
0: ด
1: ีย
0: น
1: ล
0: ซ์
1: ถล่มว่างั้นเถ
0: เ
1: ออ ะ
0: อ
1: เร
0: ใช
1: ียก
0: ่
1: ทัว
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ์
0: ่
1: เรียกทัวร์เป็นพิเศษอ่ะบุคลิก
0: อ
1: แ
0: ื
1: บบ
0: ม
1: เนี้ยอืม
0: ใช่แล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อหุ้นไงมันไม่ใช่แค่ทัวร์มาหุ้นตกอ่ะโดยเฉพาะของฝรั่งนี่ตกกันได้อย่างรวดเร็วมากในกรณีที่ CEO ออกมาพูดอะไรแล้วไม่เข้าหูรถทัวร์กฐินอะไรเงี้ยนะเลี้ยวออกวัดเลยวันนั้นปีนั้นแบบกฐินไม่เข้าวัดเลยเลี้ยวหนีเลย
1: เดี
0: อะ
1: ๋
0: ไร
1: ยวนี้เลยแถมยังจ้างรถอะไรมาชนวัดอีกอะไรนั้นน่ะ
0: เออนะรถ
1: ใช่
0: ห
1: ไหม
0: รถแห่อะไรหนีหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนี้บทต่อไปที่ว่าด้วยการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้นอกจากลงมือทำกล้าหาญนะคะค่อยๆจดจ่อดูทีละสเต็ปมีชัยชนะเล็กๆไปเนี่ยบทที่11เขาก็ว่าด้วยเคารพบาดแผลของตัวเองคุณไม่ได้แตกสลายแค่เป็นมนุษย์ คุณไม่ได้บกพร่องตรงไหนแค่มีชีวิตหากเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวและลองเสี่ยงเพื่อทำตามวิสัยทัศน์ของคุณคุณย่อมเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างที่เขาว่ากันว่ายอดเขายิ่งสูงยิ่งอันตราย
1: โอ้
0: ไม่ผิดเลยหากคุณจะคิดไปให้ถึงสวงสวรรค์และพยายามเดินเคียงข้างพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะมันหมายความว่าคุณเป็นผู้กล้าในชีวิตตัวเองคุณกล้าหาญพอที่จะคว้าโอกาสและศรัทธาในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองถ้าไม่ทำเช่นนั้นคุณก็แค่เป็นศพที่เดินได
1: ้ศพที่เดินได้โอเค
0: นะถ้าอาจารย์มองนะนึกถึงซอมบี้นะที่มันจะเดินงึกงักไปเรื่อยอ่ะเรื่อยเปื่อยเลยนะ
1: เดินได้แต่ก็คือเหมือนไม่มีชีวิต
0: ไร้เป้าหมาย
1: แค่ขยับได้เฉยๆ
0: ไร้เป้าหมาย
1: เดินไปเรื่อยอ่ะเดินไปเรื่อยเน
0: า
1: ะ
0: ยกเว้นว่าได้มนุษย์อยู่ตรงไหนแล้วซอมบี้ก็จะพากันวิ่งไปถึงกันใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบชีวิตแค่นั้นเนาะพิเศษเหลือเกินที่คุณยังเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆในวัฒนธรรมที่คนดีๆมากมายต้องทิ้งความฝันในวัยเด็กยอมรับความธรรมดาและใช้ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเองเป็นซอมบี้ยุคไซเบอร์ติดหนึบอยู่หน้าจอ
1: โอเคติดหนึบอยู่หน้าจอด้วยนะ
0: ติดหนึบอยู่หน้าจออีฉันก็คนหนึ่งในนั้น
1: เข้าใจจะแซะให้คนอ่านเนี่ยตื่นนะแซะให้ตื่นนะในประโยคนี้
0: แซะให้ตื่นนะคุณเคยเจ็บปวดและมีบาดแผลผมเข้าใจดีเพราะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันแต่ผมขอแนะนำให้คุณชื่นชมและยินดีกับรอยบาดแผลนั้นเคารพและยกย่องบาดแผลของตัวเองเพราะมันได้ทำประโยชน์ให้คุณอย่างงดงามมันมอบของขวัญที่คุณมองไม่เห็นปัญญาที่ล้ำค่าความเข้าใจความสามารถในการปรับตัวและความเห็นอกเห็นใจปัญญาที่ล้ำค่าเนาะเอาง่ายๆว่าถ้าทำอันนี้ผิดอะก็รู้แล้วแหละว่าไอเนี้ยโง่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คือได้ปัญญาบางอย่างแต่อาจารย์ชอบคำว่าปัญญาถ้าในเชิง intuition ของการเรียนรู้ที่บอกว่าเอ้ยเป็นการตื่นรู้หรืออะไรเงี้ยมันก็คือการ analyze นะแล้วก็เรามองเห็นมันวิเคราะห์อะนะก็คือ
1: คิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่
1: เข้าสูตรนี้แหละ
0: ที่จริงๆอ่ะที่อาจารย์ชอบอริยสัจสี่ในที่สุดอ่ะคืออาจารย์มีความรู้สึกว่าเนี่ยก็คือ
1: ซูเปอร์ลอจิกไหมซูเปอร์คริติคอลทิงกิ้งซูเปอร์
0: ทุกคือปัญหาอยู่ที่ไหนอ
1: ่
0: ะนะสมุทัยเหตุของมันอะไรเป็นต้นตอของมันเนาะนะแล้วก็นิโรธก็คือทางพ้นทุกเอ้ยมรรคทางพ้นทุกเดี๋ยวทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยอะไรวะ
1: เนี่ยนะทุก
0: หายไป
1: เหตุแห่งทุก
0: เหตุแห่งทุกข์แล้วก
1: ็เอาละผมก็นึกลืมไปแล้วแต่รู้แต่ว่ามันมีคืออะไรแล้วจะไปทางไหนมันหายไปหนึ่งตัวคืออะไรเดี๋ยว
0: ทางออกนะเดี๋ยวก่อนนะทุกข์สมุทัยเอาละหาหน่อย
1: โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะขาดใจพูดไปต่อก่อนเดี๋ยวกลับมา
0: ให
1: ้เด
0: ี๋ยวพูดไปก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อีกทั้งยังทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับความพิเศษในตัวเองทุกสิ่งในชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวจงเชื่อมั่นในหนทางที่แปลกประหลาดของมันและก้าวเดินต่อไปพรที่คุณไม่อาจล่วงรู้กำลังจะมาถึงอนาคตของคุณนั้นสดใสมากเหลือเกินค่ะคือให้ appreciate ความผิดพลาดหรือบาดแผลเนาะยังไม่ได้อีกOkay,
1: ได้แล้วมา okay. ก็คือ
0: ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ
1: ทุกข์ก็คือ okay. อันนี้แหละที่คืออะไรอ่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ความรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้วเหตุมาอย่างไหนก็คือข้อ2นะสมุทัยเหตุ
0: นิโรธ
1: 3คือแล้วสภาพที่เราต้องการจะไปถึงอ่ะคือโกอันนี้คือโกโ
0: ซลูชันฮะ
1: ระดับทุกข์ระดับทุกข์หน้าตายังไงทุกข์สิ้นเชิงยังไงอะไรเงี้ยให้เห็นปลายทางก่อนเห็นปลายทางก่อนแล้วข้อ4ก็คือเราจะไปปลายทางนั้นด้วยทาง
0: หนทางใดโซลูชันของมันเนี่ยคือเขาเรียกวิธีที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการพ้นทุกข์นั้นคืออะไรเนาะที่จริงอ่ะอันเนี้ยคือปัญญาทุกครั้งอ่ะถ้าเป็นงานวิจัยอ่ะทุกนั้นอ่ะคือสภาพปัญหาถ้างานวิจัยอ่ะทุกคือสภาพปัญหา objective ก็คือเป้าหมายปลายทางที่ต้องการไป
1: ก็คือข้อ3อ่ะเนาะนิโรธ
0: เหตุของมันน่ะเหตุของมันน่ะถ้างานวิจัยอ่ะ มันก็จะต้องรู้ก่อนที่จริงมันจะอยู่ในบทสภาพปัญหาเลยว่ามันมีปัญหาอะไรมันมาจากไหน
1: ที่ม
0: แล้
1: า
0: ววัต
1: ใช
0: ถุ
1: ่ไ
0: ป
1: หม
0: ระสงค์ของลับสูตรของการวิจั
1: ท
0: ย
1: ี่
0: คื
1: ม
0: อ
1: า
0: อะไร
1: ที่มายังไง
0: มาของมันแล้วก็เราก็วิจัยไปแล้วก็ค้นพบ finding นะข้อค้นพบซึ่งจะอยู่ในบทที่สี่หรือบทที่ห้าก็แล้วแต่ข้อค้นพบซึ่งข้อค้นพบนั้นถ้าเป็นงานวิจัยก็จะบอกว่าแล้วมันตรงกับที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งหลายครั้งมันไม่ก็ไม่ตรง
1: อ๋อ
0: คือหมายถึง
1: คว ื
0: ่า
1: อพาไปเป้าที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ซึ่งบางทีมันก็ตรงแต่มันมักจะไม่ตรงแบบเปี้ยๆมันก็จะมีตัวแตกแหวกขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะมันอาจจะไม่เป็นสิ่งนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นสังคมศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมมันเบี่ยง
1: ตั
0: เ
1: ว
0: บ
1: แปร
0: น
1: มั
0: ได
1: น
0: ้
1: เยอะ
0: ง่าย
1: เน
0: ก
1: า
0: ว่
1: ะ
0: าเยอะตั
1: แ
0: ว
1: ปร
0: แป
1: ม
0: ร
1: ัน
0: ม
1: เ
0: ั
1: ย
0: น
1: อ
0: เ
1: ะ
0: ยอะเพราะว่า
1: สภาพควบคุมก็น้อย
0: พอยุ่งยุ่งกับคนน่ะแม้กระทั่งคนเดิมเนี่ยเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปหรือบริบทเปลี่ยนไปวิธีการคิดมันก็เปลี่ยนตามเนี่ยในขณะที่พวกสารเคมีมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยทำนองนั้นนะคะโอเค
1: เพราะไม่งั้นนันทพรอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์อยากกินอะไรวันอังคารอยากกินอะไรวันพุธอยากกินอะไรวันเกิดอยากกินอะไรวันหยุดราชการอยากกินอะไรมันต้องเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์
0: ไม่ได้เลยไม่สามารถเลย
1: หรือบางทีอยากกินจากบ้านไปที่ร้านเราก็ไม่อยากกินอันนั้นแหละ
0: หรือแม้กระทั่งนันทพรอาทิตย์ทุกวันพุธเนี่ยเรายังพูดไม่เหมือนกันเลย
1: ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วพอพูดจริงๆยังพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะ
0: ครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะพูดอย่างนี้เอ๊ะทำไมตอนออกขึ้นต้นเป็นมาริซอนแล้วออกเป็นมาริลาก็ไม่แน่ใจนะคะ
1: เราก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะออกทะเลมันนี่แคนบายนี
0: ่
1: การออกข่าวที่เงินซื้อไม่ได้
0: นี่นะก็มันก็เหมือนการชวนคุยเนาะในบริบทต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องเดียวกันนะคนที่คุยไม่เหมือนกันแล้วก็เสนอความคิดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยหลายครั้งเราก็เจอพุทธิปัญญาอีกแบบนึงว่ามันก็มีอีกมุมนึงนั้นนะที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีการที่คนอยู่ในสังคมแบบนึงถ้าเรามองในเชิงของคุณชามานที่พูดถึงพีแนมว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนมีพ่อแม่แบบไหนมีเบ้าหลอมแบบไหนเนี่ยในบทสนทนาในแต่ละอันมันจึงไม่เหมือนกันถ้าเราไปมองอย่างเช่นซอกเรติสที่เวลาเขามีบทสนทนาซึ่งเพโตเขาเชื่อว่าเพโตเป็นคนบันทึกไว้เนี่ยในแต่ละเมืองในแต่ละคนที่ไปเจอแล้วก็คนแต่ละคนก็ตั้งคำถามที่เพโตก็ต้องตอบคนละแบบคือเหมือนว่ามันไม่ได้มีคำตอบในลักษณะตายตัวแบบนั้นนะก็เลยทำให้วิธีคิดของเขามันน่าสนใจแล้วข้ออ้างที่ดีที่สุดสำหรับซอกเรติสคือสิ่งที่ฉันรู้คือฉันไม่รู้อะไรเลย เอ้ยเรายอด
1: เป็นมอตโต้ที่ก็ดีเหมือนกันอาจารย์นะ ก็คือแปลว่าเราไม่มีความมั่นหน้าอะไรเลยเพราะก็คือจะถล่มเลย
0: แล้วมันไม่มีคำตอบที่ตอบที่ถูกต้องเพราะฉันก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้รู้อะไรเลย
1: จะมาเอาอะไรกับสิ่งที่กูพูด
0: จะเอาอะไรกันครูนักหนาก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าเป็นฉันตอบฉันก็จะตอบเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้
1: ไม่เร็วนะไม่เร็วนะเป็นวิธีออกตัวที่แบบ humble ที่สุดในจักรวาลแล้ว
0: ใช่ไหมสิ่งที่ฉันรู้คือ
1: ถล่มไม่ได
0: ้ถล่มไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เนาะ
1: ไม่รู้จะถล่มอะไรจากเขานะฮะ
0: ดังนั้นคนที่จะพัฒนาตัวเองค่ะได้มีเวลส์ในบทที่12ก็บอกว่าใครอ่านมากที่สุดคนนั้นชนะ
1: โอ้โ
0: หซึ่งถ้าสำหรับเป็นอาจารย์ก็คือต้องเลือกอ่านด้วยนะไม่ใช่อ่านบ้าบอกคอแตกอะไรเงี้ย
1: อ่านอะไรด้วยใช่ไหมอ่านมากที่สุดเนี่ยอย่าเน้นแต่ปริมาณอย่าเน้นแต่ปริมาณ
0: นะอ่านเล่มเดียวก็ได้แล้วก็เป็นเล่มที่ชอบก็ได้หรืออ่านหลายๆเล่มก็ได้นะแล้วก็ถ้าจำได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขียนนะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเนี่ยเขาจะอ่านทุกหน้าคนหลายคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะอ่านเฉพาะหน้าที่ตัวเองสนใจแต่เขาอ่ะจะอ่านทุกหน้าแล้วเขาก็ค้นพบว่าในบางหน้ายกตัวอย่างนะสมมติเป็นคอลัมน์พักเครื่องเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็คงไม่อ่านแต่แบบคนที่เขาอ่านทุกหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เจอสิ่งมากมายที่เขาไม่คิดว่าจะเจอในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับอันนั้น
1: อันนี้เหมือนอ่านเพื่อเปิดโลก explore ฟัง
0: เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันพอเราจริงๆพอเราเลือกอ่านเรื่องที่เราชอบเนาะเราก็จะเจอแต่คำตอบที่มันใช่แบบที่เราชอบ
1: โอ้โหอาจารย์พูดอย่างนี้นี่อะไรนะเลือกอ่านที่เราชอบสนใจก็จะเจอแต่คำตอบ แบบที่เราชอบ
0: ใช
1: ่อ้าวอันนี้ก็ยิ่งเข้าสูตรนี่เลยสิที่เขาเรียกอะไรนะเราจะหยิบฉวยอะไรที่มันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะคอนเฟิร์ม
0: ใช่
1: เราเชื่ออยู่แล้วแล้วเราต้องการหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อขึ้นอีก
0: แล้วเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสมมตินะคุณอาทิตย์อยากซื้อรถคันหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก่อนที่คุณอาทิตย์จะซื้อรถเนี่ยคุณที่จะแบบหาข้อมูลแบบทุกมุมทุกซอกแต่พอคุณอาทิตย์เนี่ยซื้อรถคันนั้นไปแล้วอะรถนั้นไปแล้วอะแล้วคุณอาทิตย์ไปเจอบทความว่าด้วยรถนี้มีปัญหาเลยนะคุณที่จะไม่อ่านเลยเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว
1: อ๋อเพราะเราเลือกไปแล้ว
0: เราเลือกไปแล้ว
1: กรณี
0: เราก็คิดว่ามันดีแล้ว
1: ใช่เราไม่อยากทำให้สิ่งที่เราเลือกไปแล้วมันถูกด้อยค่าลง
0: ถูก
1: อัน
0: นี้ก็เป็นอันหนึ่งเออเราจะแบบปัดการรับรู้ลักษณะนี้ไปหรือบางทีเราไปซื้อ
1: ผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่เอา
0: ซื้ออันเนี้ยแล้วเราไปเจอว่ามันมีของเหมือนกันแล้วมันถูกกว่าแต่เราซื้อไปแล้วอ่ะเราจะ
1: สิ่งที่โคตรเกลียดที่สุดเลยที
0: ่เราอาจจะฉุนอยู่3วิอ่ะแต่เสร็จแล้วเราจะหา
1: ชอบจังนะดีลที่ดีกว่ามาในเวลาที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยชอบมาจริงๆนะ
0: ภาษาไทยก็บอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินเราจะแบบไม่สไลด์กลับไปดูเลยอ่ะรู้สึกสะเทือนใจอย่างที่สุดมันไม่สอดคล้องต่อไปแล้ว
1: อันดูไม่ได้ใช่ไหมจานกดอันดูไม่ได้อันเซนไม่ทันแล้วใช่ไหม
0: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเออนะ
1: พรีเมียมจ่ายพรีเมียมก็ไม่ช่วยอะไร
0: นี่แล้วบ่อยครั้งชีวิตของนันทพรก็จะประมาณนั้นจริงๆพอเอฟเสร็จปั๊บ
1: แม่งโผล่มาเลยเดี๋ยว
0: ใจร้ายจริงๆเลย
1: ไอ้ผมก็มันนั่งนึกทีหลังแล้วจานว่าอีแพลตฟอร์มเนี่ยสมมติตอนที่เราเลือกอยู่อะแล้วเรามันรู้แล้วล่ะว่าท่าทีเราในการแช่ตรงไหนนานเนี่ยคือจะเอาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชงของที่ถูกมันนั้นขึ้นมาหรอกเพราะสุดท้ายมันได้เปอร์เซ็นต์ตามราคาที่มากกว่าใช่ไหม
0: ตอนนี้หลังจากโ
1: ง่มาหลายครั้งก็จะไม่มีหน้าที่เผยของถูกที่สุดเสมอมันต้อง
0: ใช่
1: เราต้องมีวิธีต่อรองอัน
0: นี้จริงอันนี้จริงเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยรู้อาจารย์เอาของใส่ตะกร้าไปแล้วอาจารย์ก็
1: ทำทิ้งไม่สนใจ
0: ไม่อันนั้นยังไม่เวิร์ก
1: ไม่เวิร์กเหรอทำอะไร
0: นะถ้าอาจารย์ใส่ตะกร้าทิ้งแล้วไม่สนใจมันก็จะมาว้าวอนว่าของที่คุณเคยดูวันเนี้ยที่คุณเคยอยู่ในตะกร้าวันนี้มันถูกลงแล้วนะอีก3บาท5บาทเพื่อจะกระตุ้นให้เรากลับไปเอฟในตะกร้าแต่วิธีการที่ดีกว่านั้นก็
1: คือ
0: เหมือนจะซื้อเลยเช็คเอาท์เลยเช็คเอาท์
1: แล้วก็ไปกดพังหะตรงนั้นว่าไม่ให้มันค้างไม่กด
0: แล้วออกแล้วมัน
1: นี่คือเพราะอันนี้คือการตรงใจใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นเทคนิคใช่ไหมที่พูดอยู่นี่คือเทคนิค
0: คุณจะทิ้งดีลที่มีส่วนลด จุดหรือนะอาจารย์ก็จะ
1: ทิ้ง
0: ไปที่ออก
1: นี่ไม่ลังเลไม่ลังเลไม่ลังเล
0: ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับมันสัก 2-3 วันเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าฟีดมาว่ามันมีคูปองเหรียญอะไรก็ไม่รู
1: ้อะไรไม่รู้แล้วผมมาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ที่
1: ร
0: ับที่มันถูกจนเฮ้ยต้องซื้อ คือถูกแบบถูกลงเอาซะ20หรือ 25%
1: คล้ายๆว่ากูง้อเนี่ยด้วยอันนี้เนี่ยดูสิจะกดออกอีกไหม
0: มันจะมีกระบวนการในการเว้าวอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำเป็นเหมือนเช็คเอาท์แล้วก็เฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ออกไปเลย
1: ซึ่งอาจารย์หลังๆก็คือจะทำอย่างนี้เสมอ
0: ทำอย่างนี้เสมอแต่เดี๋ยวสักครั้งเดี๋ยวสักแป๊บนึงคงจะรู้แพทเทิร์นแล้ว
1: รู้ทางใช่ไหมรู้ทางว่าแหม
0: มันคงจะต้องเปลี่ยนใหม
1: ่ใหญ่นี่เขาเรียกอะไรนะเวลาเราออฟเฟอร์ยังไงเขาไม่ต้องทำท่าทีสะบัด
0: ฮะใช่
1: แล้วเขาก็จะมีความเหมือนก็คือ2-3 วันเขาจะตั้งอะลาร์มของเขาไว้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเผื่อเรา
0: ใช่ใช่แล้วเขาก็จะแบบบอกว่ามันมีวอลเชอร์คุณเป็นเมมเบอร์ได
1: ้สารพัดเหตุผลนะเพื่อจะออฟเฟอร์เราอะ
0: อะไรก็ไม่รู้แหละ
1: มึงต้องซื้อแล้วแหละมึงต้องซื้อแล้ว
0: แต่จริงๆคือมันเป็นของที่อยากได้อยู่แล้วณวันนั้นน่ะที่กดใส่ตะกร้าก็อยากได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยากได้มันไม่ได้อยากได้อย่างที่สุดแล้วก็หลอกพอเริ่มเล่นอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งแล้วได้ผลเนี่ยก็อ่ะ
1: ได้ใจ
0: ต้องทรงนี้แหละต้องทรงนี้แหละ
1: แล้วเคยมีแบบของที่อย่างเงี้ยรอแล้วต้องการจะได้แล้วสุดท้ายของมันหมดไปเลยไหม
0: ก็เรียกว่าไม่มีวาสนาต่อกัน
1: เธอเด็ดขาดเธอใช้ได้อ่ะโอเคเธอเด็ดขาดเธอใช้ได้อย่าง
0: น
1: ี้
0: คือหมายถึงว่าเพราะว่าไอ้ที่ FF อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นโอ้โหยารักษาโรคอะไรที่
1: ไม่จำเป็นอยู่แล้ว
0: ไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: อยู่ในหมวดไม่จำเป็นทั้งกระบี่อยู่แล้ว
0: ไม่เลยไม่เลยไม่แต่น้อย
1: for entertainment นี
0: ่ใช่ๆ for entertainment เลยแล้วก็หลายครั้งก็อยากดูอ่ะอยากดูว่ามันจะทำ
1: เขาจะยังไงใช่ไหม
0: เ
1: ขาจะต่อรองกับเรายังไง
0: เช่นถ้าเป็นแอปอย่างอาจารย์ซื้อชุดกีฬาเนี้ยมันก็จะขึ้นมาพออาจารย์ไปครั้งนานๆคุณลืมอะไรไว้ในตะกร้าหรือเปล่าอะไรไปดูทีก็ยังไม่อยากได้ราคายังไม่ใช่ก็ไม่ซื้อเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะมีเองว่าคุณเป็นสมาชิกบัตรอะไรต่างๆนานาเพื่อจะว้าวอนกับเรา
1: ปิดดีลเพื่อจะปิดดีลละ
0: ปิดดีลใช่โอเคบทที่12ใครอ่านมากคนนั้นชนะการสะสมหนังสือมากเกินจะอ่านในช่วงอายุไขเขาบอกว่าภาษาอังกฤษบอก book accumulation beyond life expectancy คือแบบว่ากองดอง
1: มีนิยาม
0: อันนี้เราสองคนอยู่ในหมวดนี้เลยนะคะ
1: ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ต้องนับว่าเป็นกี่อายุขัยดีกว่าเช่น3ชีวิต5ชีวิต9ชีวิตอะไรเงี้ย
0: ก็
1: แต่ว่าเกินไม่เกินเลยมันเกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกินไปกี่รอบอ่ะกี่ชั่วคนนันทพรเกินไปกี่ชั่วคนหมด
0: คือจริงๆบางเล่มอ่ะมันก็เหมือนซื้อเสื้อซื้อผ้านะเอาจริงซื้อแล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกแต่รู้สึกว่าตอนที่หยิบจับรูปคำแล้วมันมีความสุขมันอยากมันชอบอะมันอยากได้
1: จริงๆคือมันคือชอบแค่ตอนรูปอะเนาะแต่พอซื้อมาแล้วมันก็จบละ
0: เออที่จริงอะcustomer behavior เนี่ยมันจบที่ตรงนั้นจริงนะก็คือจบที่ action
1: acquire ได้แล้วก็จบคือแล้วเน้นครอบครองเน้นครอบครองไม่เน้นใช้งาน
0: ยกเว้นว่าของนั้นเป็นของที่ต้องใช้งานเนาะแต่ถ้าเป็นของที่ไม่ต้องใช้งานมันจบที่มันตอบโจทย์ของการที่มีดีไซน์หนึ่งนะมีเห็นแล้วก็หาข้อมูลว่ามันเป็นยังไงหาข้อมูลเสร็จก็ดีไซเนอร์อยากได้ปรารถนาน
1: ะปรารถนา
0: ปรารถนาดีไซเนอร์แล้วก็ดีไซเนอร์นั้นถ้าถูกกระตุ้นด้วยลดแลกแจกแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเสร็จ
1: พอไม่มีก็จะเสร็จอยู่แล้ว
0: นั่นก็คือการดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการกระตุ้นแบบนี้ที่เมื่อกี้เราพูดเนาะว่าที่จริงเขาเห็นแล้วเราว่าเราดีไซเนอร์แบบอยากปรารถนาอยากได้ของในตะกร้าเพราะเอฟมาแล้วแต่เขาจะกระตุ้นยังไงให้เกิดแอคชั่นเพราะถ้าเกิดตรงนั้นจริงๆแบบมันจบแล้วที่เหลือไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะสนใจพวกว่าเขาบอกว่าแฮปปี้คัสโตเมอร์นะก็บอกต่อ unhappy customer ก็ด่าต่อด่าให้มันไวรัลนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนสมัยใหม่กลัวก็คือการที่ unhappy customer ด่านะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะขอสารภาพโดยไม่รู้สึกผิดว่านั่นคือความหลงไหลอันงดงามของผมซื้อหนังสือมากเกินกว่าที่จะอ่านได้หมดในชีวิตนี้และคิดว่าคุณเองก็ไม่ต่างกันการอ่านหนังสือก็เหมือนการได้พูดคุยกับผู้เขียนและบทสนทนาที่ใช่อาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณไปได้อย่างสิ้นเชิงแนวคิดใหม่ๆเพียงแนวคิดเดียวก็สามารถพลิกโลกของคุณกลับด้านได้คุณว่าไหมครับและเมื่อคุณเจอหนังสือที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมพลังของผู้เขียนคนนั้นจะส่งผ่านมาถึงตัวคุณหลังจากวางหนังสือเล่มนั้นลงเมื่ออ่านจบคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ต้องพูดว่าเล่มหนึ่งที่ทำให้หลายอย่างของอาจารย์ไม่เหมือนเดิมก็คือเล่มที่เราอ่านกันเล่มที่แล้วก็คือไอ้ Harvard Business Review 100
1: HBR 100
0: นะคือหมายถึงว่าพออ
1: าจารย์มันเป็นยังไง
0: พอหลายครั้งอ่ะมันชวนให้คิดคือคำว่าไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเช่นเฮ้ยถ้าอย่างดักเกอร์จะพูดถึงเฮ้ยจุดแข็งของคุณคืออะไรอย่างเงี้ยจุดแข็งของคุณคืออะไรแล้วคุณจะทำยังไงให้มันเป็นจุดแข็งยิ่งขึ้นแล้วดักเกอร์ไม่เคยพูดถึงจุดอ่อนดักเกอร์บอกว่าแล้วถ้าคุณมีสกิลหรือความรู้อื่นๆล่ะ ที่จะมาทำให้คุณเนี่ยเติมเต็มจุดแข็งของคุณเนี่ยมันคืออะไรเออมันทำให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยเราชอบไปมองว่าจุดอ่อนแล้วเราก็ไปโฟกัสมันซึ่งถ้ามันเป็นจุดอ่อนนะจุดอ่อนมันทำให้เป็นจุดแข็งไม่ได้มันยากแต่ถ้าสมมติว่าเราม
1: ันขึ้นชื่อว่าจุดอ่อนมันเกิดเป็นจุดอ่อนแล้ว
0: มันพัฒนาได้ยากมากคือพัฒนาแค่ว่าอย่าให้มันอ่อนมากก็บุญแล้วอะเอาจริงนะ
1: หรือต่อให้พัฒนาได้ตามภาษาที่
0: ก็ไม่เป็นจุดแข็ง
1: ก็คือใช่ไหมคล้ายๆว่าลงไปร้อยหนึ่งอะกับจุดอ่อนกับลงไปร้อยหนึ่งกับจุดแข็งเนี่ยผลมันต่างกันมาก
0: ใช่แล้วก็ลงไปร้อยหนึ่งกับสิ่งที่จะเสริมให้มันเป็นจุดแข็งที่เขายกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณเป็นเอนจิเนียร์ซึ่งคุณเก่งอยู่แล้วในแบบเออคำนวณก็เก่งคิดเป็นอะไรก็เก่งอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วถ้าคุณเป็นเอนจิเนียร์ที่เข้าใจเรื่องบัญชีมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นเอนจิเนียร์ที่เข้าใจเรื่องศิลปะมันจะเป็นยังไง
1: โอ้เท่เลยนะเออ
0: เออแทนที่จะมองว่าจุดอ่อนของฉันคือฉันไม่เก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่เขาไม่พูดว่าแต่ถ้าเรารู้อ่ะโอเคเราอาจจะไม่ใช่คนลงไปวาดรูปสมมุตินะเราอาจจะแต่เรามีความเข้าใจเรื่องศิลปะมากขึ้นมันจะเสริมอาชีพเอนจิเนียร์ของเรายังไงบ้างเป็นต้นนั่นคือแบบอาจารย์มีความรู้สึกว่าเออวิธีคิดเนี้ยดีตรงที่ว่าเราอาจจะไปติดกับ SWOT strength weakness อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปติดกับ weakness แทนที่เราจะมองตัวเราเองว่าเออแบบสมมติอาจารย์ไม่เก่งอะไรบางอย่างก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราก็ทำตรงนั้นน่ะแล้วก็เก่งจากตรงนั้นคือไม่ต้องแบบอยากเป็นนันทพรไม่ต้องเป็น
1: อยากเป็นนันทพรอย่าไปนอย
0: เก่งฟิสิกส์
1: ที่ไร้ข้อติใช่มั้ยนันทพรที่ไร้ข้อติ
0: ได้ก็นันทพรเก่งเรื่องคอมมิวนิเคชันก็ไปพูดเรื่องนั้นละกันก็อย่าไปยุ่งเรื่องฟิสิกส์อะไรเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีจุดที่เราจะมุ่งไปอันนี้อันหนึ่งแล้วก็เลยมักจะบอกลูกศิษย์เสมอในวิธีคิดชุดใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าก่อนจะจากกันไปดักเกอร์ก็พูดว่าถ้าคุณไปทำงานที่ไหนจะไปทำงานที่ไหนคุณต้องดูด้วยนะว่าจริตมันตรงกับคุณไห
1: ม
0: เพราะหลายครั้งเมื่อจริตไม่ตรงเนี่ยเราอาจจะเกิดความด้อยค่าตัวเองหรือเป็นการไปใช้จุดแข็งในที่ที่มันไม่ใช่แล้วพูดง่ายมันก็เป็น wrong investment
1: ไม่ใช่ที่
0: เราไปลง
1: ที่เราควรจะถูกเห็นค่าใช่ไหมถ้ามันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกลายว่าเขามองข้ามไอ้นี่หมดไปหมดเลยแล้วไปมองเห็นแต่ด้านมีปัญหาของเราเนี่ย
0: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิด
1: เออ
0: เขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็มันก็ทุกอย่างมันมี culture ของมันเนาะเขาก็ไม่ได้ผิด
1: เพีย
0: งว่าเราเอาตัวเองอะไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราเออแค่นั้น
1: ทำไมใช่ไหมแล้วจะมาทำอย่างนั้นทำไม
0: จะทำอย่างนั้นทำไมก็ลองคิดดูนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะ The Wealth Money Can Buy เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์ครับท่านฟังครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่

ามีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไปเยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วบอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่ง

0: FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: ได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับผมธัญวัฒน์ ชัยตระกูลชัยนะครับเมื่อวานถ้าเราไม่นับเรื่องที่ระงับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะเขามี5วันของอัศนีและวสันต์เนี่ยนะครับคือเมื่อวานเนี้ยคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์เนี่ยเขาระงับเพราะว่าไอ้พื้นที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยนะมันไม่แข็งแรงถ้าเกิดคนเข้าไปนั่งพร้อมๆกันแล้วก็เกิดลุกขึ้นมาเต้นอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะถล่มลงมาได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้จัดเนี่ยไปทำแบบนั้นทำไมนะครับอาจจะเป็นเพราะเวทีสูงมากนะครับแล้วก็ต้องการจะให้คนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยซึ่งซื้อบัตรมา 6,000 ถึง 7,000 บาทเนี่ยได้ใกล้ชิดมากมั้งผมเคยไปดูนะคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ได้มีการยกพื้นนะก็เอาเก้าอี้มาตั้งธรรมดานี่แหละนะมันก็เวลาเรามองไปที่บนเวทีมันจะสูงหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนั้นมันก็โอเคนะมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไม่สะดวกสบายเท่าไหร่อ่ะนะเพราะว่าต้องแงนนะแต่มันปลอดภัยนะครับแต่นี้ถ้าจะยกพื้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้โครงสร้างอลูมิเนียมที่แบบดีๆหน่อยไงทีนี้คนก็ไปถ่ายรูปมาให้เห็นว่าไอ้นั่นคล้ายๆเป็นนั่งร้านน่ะเหมือนเหล็กนั่งร้านน่ะที่มันไม่แข็งแรงอ่ะดีนะทางไอ้ impact เขาเห็นแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าไม่เอาดีกว่านะต้องปรับยังไงก็ปรับไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะดังไปทั่วโซเชียลเลยนะโอ้โหถ้าเกิดถล่มลงมานี่นะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ใกล้ตัวผมด้วยใกล้อสมทด้วยนะฮะก็คือเรื่อง data center คือเรื่อง data center เนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นประเด็นมาสักพักหนึ่งแล้วคือในเชิงธุรกิจเนี่ยไอ้ data center เนี่ยมันจริงๆมันมีมานานแล้วนะคือตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะแล้วก็ใช้กันเยอะแยะเนี่ยนะฮะไอ้บริษัทต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมตอนนี้พอเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไงนะครับตอนหลังเนี่ยมันก็ต้องมีไอ้ผู้ให้บริการคลาวด์ใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกผู้ให้บริการคลาวด์เนี่ยมันก็จะต้องมี data center นะครับอันนั้นก็คือใหญ่ๆเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องใหญ่ๆนะแต่ตอนนี้ก็คือบริษัท data center พวกนี้มันก็อาจจะเป็นพวกรับฝากไอ้พวกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะถ้าไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์นะทีนี้พวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้ไฟเยอะนะแล้วก็ใช้น้ำเยอะนะครับทีนี้ data center ที่มันกำลังเป็นปัญหาในระดับโลกเนี่ยคือ data center ที่มันโอ้โหมันระยุก AI เนี่ยมันใช้เยอะและมหาศาลแล้วก็บริษัทที่ทำคลาวด์เนี่ยนะมันจะต้องตั้งเยอะใช่ไหมแต่นี้พอตั้งเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟเยอะนะใช้น้ำเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องไอ้พวก AWS คือพวกของ Amazon พวกของไอ้ Microsoft อะไรพวกเนี้ยนะซึ่งในอเมริกาตอนนี้มีปัญหานะหลายรัฐเนี่ยไม่อนุมัติให้ตั้ง data center ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในระดับอาเซียนนะครับก็จะมีไทย ที่รับเยอะมาเลเซียเอเชียเนี่ยทั้งอินเดียเนี่ยรับแต่เนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าได้กับเสียแต่ประเด็นที่เป็นที่ตระหนกตกใจเนี่ยคือไม่ใช่ data center ขนาดมหึมาจากต่างประเทศพอขนาดมหึมาจากต่างประเทศเนี่ยมันก็น่าจะไปอยู่ในไอ้พวกนิคมอุตสาหกรรมนะซึ่งตอนนี้คนที่อ้าแขนรับ

0: เนี่ยคือ WHA ของคุณจูนนะแล้วก็ถึงตอนนี้คุณสนธิเนี่ยก็กำลังโจมตีเรื่อง Data Center อยู่นะครับทีนี้ที่บอกว่ามันอันตรายเนี่ยจริงๆคนก็ไม่จริงผมก็ไม่ทราบนะอันนี้ต้องเรียนเลยจุดอันตรายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันคงกินไฟเยอะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่ Data Center ขนาดยักษ์เนี่ยมันก็กินไฟระดับหนึ่งนะ5เมกะวัตต์10เมกะวัตต์แต่ว่ามีคนก็เดี๋ยวก็ไปคุยกันนะว่าเปรียบเทียบกับไอ้ตัวห้างสินค้ามันไม่ได้เปิดตลอดนะ Data Center เนี่ย24ชั่วโมงแล้วมันใช้น้ำเยอะน้ำไปหล่อเย็นไม่งั้นเนี่ยมันก็พอมันใหญ่มันก็เปิดเครื่องปรับอากาศไม่ไหวมันก็ใช้น้ำไปหล่อใช่ไหมแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่ามันมีเกิดไฟตกหรือไฟดับล่ะใช่ไหมไอ้ Data Center นี่ไม่อนุญาตให้ไฟตกไฟดับนะเดี๋ยว Data มีปัญหาใช่ไหมคือถ้าเกิดไฟดับไอ้ไฟตกอ่ะมันอาจจะเป็นบ่อยแถวที่ผมอยู่เนี่ยแถวพระราม9เนี่ยไอ้ตรงข้ามของไอ้นี่เลยนะไอ้ตัว Data Center ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคือตอนนี้ Data Center ที่เป็นปัญหาเนี่ยในกรุงเนี่ยมีเยอะเลยนะ20กว่าแห่งแบบขนาดไม่ใหญ่นะบางแห่งเนี่ยนะของค่ายคุณเจริญเนี่ยอยู่ติดครับไอเดโอเลยนะติดกับไอ้นี่เลยไอ้ BTS เลยนะนะฮะไอ้ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือ Data Center ที่ตรงพระราม9ซอย6ไอ้พระราม9ซอย6เนี่ยในซอยเนี้ยนะมันก็จะมีโรงพยาบาลพระราม9ไอ้ Data Centerที่เป็นปัญหาเนี่ยอยู่ติดกับโรงพยาบาลพระราม9ใกล้ๆกันเลยอ่ะนะทีนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยและที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยก็คือว่าเฮ้ย Data Center เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วไฟมันดับไม่ได้ถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเนี่ยไอ้ Data เนี่ยมันพินาศเลยนะครับมันก็เลยจะต้องมีการสำรองน้ำมันเนี่ยที่นี่ผมไม่ทราบเลยนะเป็นข้อมูลใหม่ตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อนะที่สสพรรคประชาชนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเอามาโพสต์ว่ามี Data Center แห่งหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นย่านรามคำแหงเนี่ยสำรองน้ำมันเนี่ยถึง 429,000 ลิตรก็เท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะ 3-4 ปั๊มเลยนะผมเฮ้ยไอ้ข่าวนี้เราไม่เคยได้ยินเลยคือ Data Center เนี่ยมันสำรองน้ำมันมหาศาลขนาดนี้อยู่เลยเห็นไหมแต่ตอนนี้มันก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันไงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงก็ไปสัมภาษณ์ตอนนี้ไอ้เขาก็ไปสัมภาษณ์อีกคนที่ขายน่าจะเป็นขายพวกขายน้ำอ้อยอะไรพวกเนี้ยนะหรือขายอะไรก็ไม่รู้ผมดูช่องสามเนี่ยที่อยู่เนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9เขาบอกเฮ้ยเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันได้กลิ่นน้ำมันนะน่าจะเป็นน้ำมันดีเซลนี่แหละแล้วก็ยิ่งฝนตกเนี่ยโอ้โหฉุดแล้วก็ไม่ไหวเลยก็ต้องไปหาหมอเลยแล้วก็ไปดูไอ้น้ำเนี่ยที่ไหลมาตามท่อเนี่ยมันก็มีคล้ายๆกับว่ามีผสมน้ำมันมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่ไงใช่ไหมเพราะว่าการที่ Data Center เนี่ยมาตั้งกลางชุมชนเนี่ยนะแถวนั้นชุมชนหนาแน่นนะครับแล้วยังอยู่ติดโรงพยาบาลด้วยนะโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยเป็นของครอบครัวคุณทักษิณนี่แหละนี่ขนาดเป็นเรียกว่าเป็นถือว่ากลุ่มทุนใหญ่แล้วก็มี power นะยังมีไอ้ data center นี้แหละมาตั้งนะครับแต่นี่คำถามก็คือว่ามันไม่ใช่แค่กินน้ำกินไฟหรือทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะฮะกับไอ้น้ำมันสำรองเนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดได้หรือเปล่าเพราะว่ามันถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะที่มันมาตั้งอยู่ในเขตชุมชนเนี่ยมันก็อันตรายไหมแต่จริงมันก็อันตรายนะปั๊มน้ำมันเนี่ยแต่ปั๊มน้ำมันที่มันไหม้เนี่ยมันก็มีกี่แห่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้น้ำมันที่มันสำรองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดไหม้ขึ้นมาท่านผู้ฟังนึกภาพน้ำมันเป็นแสนลิตรนะอย่างกรณีที่พระราม9เนี่ยมีประมาณ200,000ลิตรเนี่ย คุณจะดับยังไงอ่ะใช่ไหมไอ้อย่างผมเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามห่างกันไปประมาณ 1.1 ก็น่ากลัวถึงจะมีห่างกันเยอะก็ตามแล้วถึงจะมีถนนก็มันคงจะไม่โดนล็อกแต่ว่าโอ้โหคุณแถวนั้นนี่ไม่ราบหมดเหรอแล้วคุณจะดับยังไงอ่ะในเมื่อมันมีน้ำมันขนาดนั้นแล้วมาตรฐานไอ้ความปลอดภัยแล้วก็ไอ้ data center มันควรจะมาอยู่ชิดชุมชนเลยหรือเปล่าถ้ามันมีการสำรองน้ำมันนะฮะท่านผู้ฟังดูท่านผู้ฟังจำได้ไหมไอ้โรงงานพลุเนี่ยนะที่ผลิตพลุอ่ะนะประทัดหรืออะไรพวกเนี้ยนะระเบิดหลายรอบนะเห็นป่ะที่สุพรรณกะทีหนึ่งเลขที่หนึ่งอันนั้นขนาดอยู่กลางทุ่งนานะแล้วก็จะมีคนตายบานเลยเพราะว่ามันใช้คนนะไหม้กันหมดเลยเงี้ยนะอันนั้นมันจำกัดขอบเขตนะมันไม่ได้ติดชุมชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว data center เนี่ยถ้ามันอยู่ในเมืองเนี่ยมันควรจะอยู่คือมันควรจะอยู่ stand alone ไหมคือหมายถึงว่ารอบๆเนี่ยประมาณ 2-3 ไร่เนี่ยมึงต้องไม่มีตึกชิดอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้มันถึงมีตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าคุณมีการสำรองน้ำมันอย่างเงี้ยนะมันควรที่จะมีกฎหมายมีมาตรการออกมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารอให้มันเกิดขึ้นมาตามแบบของเราอ่ะผมถามหน่อยประเทศไทยนะมีอะไรบ้างที่มองไปข้างหน้าแล้วคาดแล้ววางฉากทัศน์ออกมาว่ามันจะเกิดอะไรที่จะเป็นอันตรายแล้วเราแก้ไขไม่มีส่วนใหญ่มันก็รอให้มันเกิดก่อนวัวหายล้อมคอกแล้วก็ล้อมแล้วล้อมอีกเทศมันถึงเป็นแบบนี้ไงล่ะใช่ไหมเราฟังดูดิว่าเราแย่ลงไปทุกวันไหมไอ้ธุรกิจที่ไอ้ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่อยากได้เนี่ยนะเอามาทำให้ประเทศชาติมันเสียหายเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงไอ้พวก data เล็กๆนี่นะแล้วก็รับเข้าไปดิแต่ไอ้พวกธุรกิจใหม่ๆเนี่ยอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยที่มันเกิดการจ้างงานเนี่ยมาล่ะมีคนบอกว่านี่ไงขอ BOI นะของจริงมาลงเท่าไหร่ล่ะอะไรไอ้พวก data center จากต่างประเทศเนี่ยขอ BOI แล้วมันจ้างงานมาล่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะบทเรียนให้ทุกฟังว่าในต่างประเทศในอเมริกาเนี่ยที่ไอ้พวกเนี้ยไอ้บริษัทพวกเนี้ยจากอเมริกามาตั้งเนี่ยนะในประเทศเขาเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยมันต่อต้านมากขนาดไหนนะอันนี้เรามาดูคุณชัชชาติหน่อยที่คุณชัชชาตินี่ก็แปลกนะท่านผู้ฟังคือเรื่องพวกเนี้ยแกก็น่าจะรู้นะแกน่าจะรู้นะเพราะแกเป็นคนที่ว่าทันสมัยมากไอ้เรื่อง data center นี่แกรู้อยู่แล้วแล้วถามว่ามันจะต้องมีการสำรองน้ำมันไหมระดับคุณชัชชาติต้องรู้อยู่แล้วเหมือนเดิมฮะอาจารย์ชัชชาติก็วัวหายล้อมคอกเหมือนเดิมครับนะลองดูด้วยแกว่ายังไงนะเมื่อวานแกให้สัมภาษณ์นะแกบอกว่าชัชชาติแจงปมร้อน data center ใจกลางกรุงพบ6แห่งขอตั้งแบบ stand aloneที่เหลือกว่า30แห่งเป็นของบริษัทคือบริษัทเขาหมายถึงว่ามุทรูเขาก็มีของเขาเองอะไรเงี้ย AS ก็มีของเขาเองอันนี้ของบริษัทนะ stand alone ก็อาจจะรับลูกค้าข้างนอกนะเอาเซิร์ฟเวอร์มาฝากอะไรพวกเนี้ยนะฮะยันไม่กระทบน้ำไฟเหตุใช้น้อยกว่าห้างใหญ่ส่วนเคสรามคำแหง28และพระราม9ซอย6หากพบตุนน้ำมันเอาผิดแน่ก็มันก็ตุนอยู่แล้วไงนะรามคำแหงเนี่ยตุนนี่ไม่ใช่หากถ้าหากเนี่ยแสดงว่าชาติไม่รู้ถ้าเกิดเขามีอยู่ 200,000 ไงไอ้ที่รามคำแหงอ่ะรู้สึกจะขอ200,000เนี่ยเขาตุนอยู่แล้วเดี๋ยวอ่านต่อนะฮะดูด้วยว่าชัดชาติเนี่ยก็พร้อมด้วยเลขาและมนตรีพลังงานเนี่ยนะแล้วก็รองผู้ว่าการประปาและก็ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงคือเอามาทั้งหมดเลยกลัวเอามาแถลงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ไงใช่ไหมว่ามันไม่ได้เป็นในพวกนี้ ไอ้ data center นี่มันกระจายไปทั่วกทมนะท่านผู้ฟังหมายถึงว่าถ้ามันสำรองน้ำมันเป็นแสนลิตรนี่หมายถึงว่าไอ้ระเบิดเวลาเนี่ยมันอยู่ติดบ้านท่านนะนะครับเนี่ยแล้วก็แถลงไอ้เรื่องนี้ data center ที่ไม่รับอนุญาตนะไม่รับอนุญาตได้รับคือมันไม่มีกฎหมาย data center มันก็วางเป็นคลังสินค้าอะไรพวกนี้ไงเราตามทันที่ไหนเล่าใช่ไหมไอ้ที่พูดไม่รับอนุญาตเนี่ยคือเรื่องน้ำมันเดี๋ยวมานั่งดูว่ามีช่องโหว่ไหมนะฮะชัดชาติก็บอกว่าไอ้ data center เนี่ยเป็นเรื่องที่กังวลของกทม.นะแต่ว่าการกระทำของกทม.ก็ไม่ได้รู้สึกว่า data center เป็นเรื่องน่ากังวลนี่ยังไม่พูดอีกเรื่องนะกทม.ท่านผู้ฟังรู้ไหมไม่รู้ท่านผู้ฟังตามไหมว่ามันมีไอ้พวกแก๊งเนี่ยนะแล้วก็ร่วมกับเขตกทม.เนี่ยนะในกทม.ท่านรู้ไหมโดยเฉพาะไอ้เขตดินแดงเนี่ยคือมีข่าวหนึ่งเขาไปพบว่าเฮ้ยมันมีที่แฟลตดินแดงเนี่ยคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะย้ายคือมีน้องสาวเขาว่าเป็นอยู่แฟลตอยู่เป็นเจ้าของแฟลตแล้วก็เขาก็มาอยู่กับน้องสาวแล้วเขาก็จะย้ายตัวเขาหรือลูกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยปรากฏว่าเขาไปเจอว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยมีคนอยู่ต้อง 3-40 คนนะซึ่งเป็นคนต่างด้าวนะแล้วก็ไอ้เจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เรื่องนี้มีหลายบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปตรวจแล้วว่าไอ้คอนโดผมเนี่ยที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยนะคือมันมีไอ้พวกนี้เข้ามาอยู่เปล่าไอ้พวกนี้ก็จะมีหลักแหล่งไงแล้วก็ไปเรียนจบอะไรเงี้ยปริญญาตรีอะไรพวกนี้มันก็เป็นคนไทยได้ไงถามว่าอาจารย์ชัดชาติไปถลกหนังแกร่งนี้มาล่ะหรือก็จะปล่อยไปเหมือนกับไอ้เครื่องไอ้นั่นน่ะไอ้เครื่องออกกำลังกายอ่ะแต่ผมบอกเลยนะไอ้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยได้คะแนนเสียงเยอะกว่าคราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้คือรับผิดชอบหนักนะจะแบบปล่อยคอร์รัปชันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบัวหายล้อมคอกอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะนะอันเนี้ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่าอันนิ่งนอนไม่ได้นิ่งนอนใจนะแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกมาแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งตั้งแต่มีการสร้าง data center ข้างโรงพยาบาลพระราม9นะและมีการสั่งไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนนะครับเอาถ้ามีปัญหาแล้วทำไมคุณเพิ่งมาไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมล่ะคุณแม่อนุญาตเพิ่มเติมใน3แห่งและที่34แห่งล่ะอนุญาตได้ไงอ่ะใช่ไหมถ้ารู้ว่ามีปัญหามันก็ต้องแจ้งไปทางต้นสังกัดก็สิใช่ไหมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าเลยออกมาแบบยืนยันใหญ่เลยคำถามเลยท่านผู้ฟังครับเราเชื่อหน่วยงานภาครัฐไหมนะผมเรียนท่านผู้ฟังนะตกลงเราจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดหรือเชื่อในสิ่งที่เขาทำนะครับไอคนที่มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า critical thinking อ่ะหรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดอ่ะแต่คนที่มันมีการคิดเชิงวิพากษ์มีการคิดเชิงยุทธแล้วก็ซึ่งสองอันเนี้ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยก็ไม่เชื่อเขาดูการกระทำใช่ไหมฮะนะทีนี้ไอ้ data center คืออะไรครับว่า data center เนี่ยเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลก็มีมานานแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะนะบางอันก็ทำของตัวเองไป AS True อะไรพวกเนี้ยบางอันนี่ก็เป็นระบบบริการคลาวด์ก็คือต่อไปเราก็ไม่ต้องเก็บไอ้เซิร์ฟเวอร์เองแล้วนะเขาก็มีระบบคลาวด์ไอ้คลาวด์เนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์มหาศาลเลยนะครับเนี่ยในกทม.เนี่ยก็มี data center ของเรากันเองนี่แหละ 3-40 แห่งแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมี AI มีอะไรพวกเนี้ยนะคลาวด์คนก็นิยมมันใช้ใช่มั้ยมันก็มีบริษัทระดับโลกเงี้ยอย่างของ AWS ของ Amazon เนี่ยท่านผู้ฟังรู้มั้ยมันกำไรเนี่ยจากธุรกิจของ AWS นะมันไม่ได้กำไรจากธุรกิจของไอ้รีเทลนะนะใน Microsoft เนี่ยที่มันโตเอาเนี่ยมันโตเอาจากไอ้ตัวไอ้คลาวด์นะไอ้พวกนี้มันจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันไปรับคลาวด์อะไปรับ ไปรับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นมาคือเราไอ้ผู้ประกอบการต้องมีไงแต่ว่าไอ้บริษัทที่เป็นคลาวด์เนี่ยเป็นศูนย์รวมเลยไอ้อย่างเงี้ยตัวอันตรายนะฮะสำหรับข้อกังวลเนี่ยนะคือตอนนี้ data center ไม่มีนิยามในกฎหมายจะส่วนใหญ่ก็ไปบอกเลยว่าให้กูจะตั้งคลังสินค้านี่แหละนะผังเมืองก็ไม่ได้มีว่าจะตั้งที่ไหนมึงก็ไปตั้งเอาแล้วกัน EIA มันไม่ต้องขอนะครับมันไม่เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดไอ้ท่านผู้ฟังไอ้เนี้ยคอนโดเนี่ยขอ EIA นะบางแห่งเนี่ยไปบังแดดบังลมไอ้ชุมชนข้างๆเนี่ยสร้างไม่ได้นะ คิดดูแต่ว่า data center ที่สำรองน้ำมัน 200,000-400,000 ลิตรเนี่ยคิดโรงพยาบาลเลยฮะนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยคุณเกษมเนี่ยฝ่ายไอ้การไฟฟ้าก็บอกว่าไอ้ data center ในกทม.อย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ data center อย่างของไอ้ Amazon หรือว่าของ Microsoft นะคือมันก็ใช้ไฟแค่20เมกะวัตต์แต่จริงๆอ่ะใช้ไฟ8เมกะวัตต์แต่แกบอกมาแล้วว่าใช้24ชั่วโมงอ่ะนะปกติจ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนโดยพื้นที่ที่มาขอใช้ไฟฟ้าก็เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวงสามารถจ่ายไฟได้ทีนี้ถ้าไปเทียบกับไอ้การใช้ไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่ถือว่าพยายามทำให้คนในนี่ไงทำให้คนแบบไม่เป็นไรนะห้างสรรพสินค้าเขาใช้เยอะกว่านะเขาใช้24ชั่วโมงป่ะล่ะแล้วเขาใช้พื้นที่กระจกป่ะล่ะใช่ป่ะสมมติว่าห้างพารากอนเนี่ยพื้นที่มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะใช่ป่ะแล้วตอนห้างปิดมันใช้ไฟป่ะล่ะนะแต่สามทุ่มอ่ะถึงสี่สามทุ่มถึงสิบนาฬิกาการใช้ไฟมันลดลงขนาดไหนอ่ะใช่ป่ะแล้วห้างปิดแล้วมันเปิดแอร์ป่ะล่ะเปิดเลี้ยง24ชั่วโมงไม่ได้เปิดไงไอ้เดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมันพื้นที่มันเล็กกว่าแต่มันกระจุกเปิด24ถ้ามันไฟไม่สำคัญเนี่ยมันจะมีน้ำมันสำรองหรือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะถามแบบนี้นะสมัยผมเป็นนักข่าวเนี่ยผมถามอะไรที่ทำให้ท่านคิดว่ามันปลอดภัยถามเสียงแบบนี้นะเผลอถามเลยคุณมาจากเล่มไหนคุณมาจากสำนักไหนนะผมเคยถามนะแต่ผมไม่ได้ถามเสียงกระดาษนี่ผมถามธรรมดานี่แหละแต่ว่าคำถามมันค่อนข้างจะแรงแต่ว่าทำเสียงธรรมดาน้ำที่พูดธรรมดาแบบเนี้ยผู้บริหารถามเลยคุณมาจากเล่มไหนนะครับทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยห้ามสินค้าใหญ่อะไรเงี้ยนะชาติก็บอกว่าไอไฟที่ใช้ในเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่ใน EC อย่างที่บอกมาแล้ว EC เนี่ยมันเป็นพวกเนี้ยของ Amazon พวก Microsoft อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ไปกระทบหรอกจริงๆมันไม่กระทบหรอกเพราะมันไม่ได้ใช้ไฟเยอะนะครับทีนี้มาเรื่องน้ำมั่งไอ้รองผู้ว่าประปานครหลวงก็บอกว่าไอ้ระบบหล่อคือไอ้ Data Center เนี่ยมันต้องใช้ระบบหล่อเย็นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยรายใหญ่ๆที่มีการใช้เฉลี่ยเนี่ยนะอยู่ประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะคือเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะใช้ 20,000 ก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วคนอื่นก็ใช้เยอะกว่านะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วก็เรื่องน้ำเสียเนี่ยลักษณะการใช้น้ำก็จะใช้น้ำหล่อเย็นไม่ได้เกิดมลพิษพยายามนำกลับมาใช้ใหม่ส่วนหนึ่งก็ระเหยเป็นไอจริงจริงจริงมันไม่ได้กลับมาใช้ใหม่นะท่านผู้ฟังมันระเหยเป็นไอนะครับส่วนใหญ่เลยระเหยเป็นไอผมทำเองไอแหละนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนกลับมานะมันระเหยเป็นไอแล้วก็ส่วนเรื่องอันเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ท่านผู้ฟัง คือเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยนะฮะสะสมน้ำมันเนี่ยข้อกำหนด data center เนี่ยมันจะต้องคือพูดง่ายๆมันหยุดเลยไม่ได้และในบ้านเราเนี่ยไฟมันดับบ่อยนะครับเป็นตามหลักกฎหมายสากลเลยนะฮะข้อกำหนดสากลเนี่ยคือตามกฎหมายเป็นเรื่องกรมทุจริตพลังงานระบุว่าหากสะสมใช้ในภายในเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน500ลิตรนี่อยู่กลางเมืองเลยแม่งสะสมไม่เกิน500ลิตรคำถามก็คือคุณมีระบบปลอดภัยขนาดไหนแล้วไอ้บ้านเรานี่ดูว่าปลอดภัยมันปลอดภัยไหมเล่าท่านดูถนนสิ อยู่แม่งยุบกลางเมืองเลยนะท่านดูตึกดิถล่มเลยนะคำถามคือเราอะอย่าไปฟังมันพูดอะไรเราให้ดูว่ามันเกิดอะไรนะทำไมพอเราดูว่ามันเกิดอะไรไม่ได้ฟังมันพูดอะไรเนี่ยเราก็โดนหลอกยากไงใช่ไหมแต่นี้เลขาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่า Data Center อันนี้ก็พูดย้อนไปอะนะบาบาบาอะไรเงี้ยนะแต่การขออนุญาตไม่อนุญาตใช่ไหมตั้งเซ็นเตอร์ทำนองน้ำงานให้หยุดไว้ก่อนเพราะเรามีบอร์ด Data Center อะไรพูดแบบเชิง PR นะแล้วก็ขออนุญาตว่ากระทรวงพลังงานจะอนุญาตไปก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วหลายคนเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนในส่วนของรางกำแพงว่ามีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรแต่ก็ได้จริงตามใบอนุญาตขออนุญาตไปเพียง 200,000 ลิตรนะ 200,000 ลิตรนี่ทำไมขึ้นมาทำไงอ่ะฮะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไปส่วน Data Center ที่พระราม9ยังไม่อนุญาตนะยังไม่อนุญาตแล้วเราก็ปรับมันไม่อนุญาตเนี่ยปรับมันจำคุกแล้วก็หรือว่าไอ้เนี่ย2ปีแล้วอนุญาตทำไงอ่ะแต่ไอคนที่อยู่ใกล้ๆนี่ท่านดูฟังนึกภาพมาถ้าเกิดไหม้ขึ้นมาโอ้โหตายเลยโรงพยาบาลพระราม9ทำไงอ่ะคนอยู่ในห้อง ICU แล้วไม่ต้องทำอะไรนะติดกลิ่นน้ำมันเนี่ยเข้าไปนี่แถวนั้นก็จะอยู่กันยังไงใช่ไหมแล้วก็คุณชัดชาติก็กล่าวต่อนะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กรมทุนพลังงานมีการกำหนดการเก็บกักตุนน้ำมันขั้นสูงไว้เป็นการกำหนด Data Center ไกลๆอนาคตจะมีการปรับก็แล้วแต่กรมทุนพลังงานทำความเหมาะสมเป็นสิ่งกำหนดว่าเหตุใด Data Center อันเนี้ยไม่ต้องอันนี้ก็ว่ากันไปขนาดใหญ่มันไปอยู่ได้ไงในกทมเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าทำไมที่อเมริกาเนี่ยประท้วงเยอะมากนะครับทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องเนี่ยก็พูดอาจารย์ชัดชาติก็พูดเรื่องใกล้โรงพยาบาลนะส่วนที่มีข้อกังวลว่าไอ้ Data Center ที่พระราม9อ่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลและอีกแห่งหนึ่งที่มีการร้องเรียนเนี่ยนะฮะว่ามีการทดสอบปั่นไฟฉุกเฉินคือมันมีเสียงด้วยไงมันมีเสียงมีกลิ่นและที่สำคัญก็คือว่ามันอันตรายมากแต่นี้คำถามก็คืออันเนี้ยคุณการันตีได้ไหมว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุไอ้น้ำมันที่สำรองเป็นหลายแสนลิตรเนี่ยแล้วมันจะเกิดมหาอัคคีภัยครั้งใหญ่คุณการันตีได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้ Data Center เนี่ยตั้งในกทมก็ได้แต่ควรจะไปอยู่แบบ standalone หมายถึงว่าในขอบเขตนั้นนะต้องไม่ติดใครเลยคือถ้ามึงจะไหม้มึงก็ไหม้ของมึงเองนะขอบคือไม่ใช่ว่าโอ้โหข้างกับเป็นโรงพยาบาลไอ้นี่ก็เป็นบ้านคนไอ้นี่ก็เป็นตึกแถวไหม้มันก็ไหม้หมดสิใช่ไหมอะไรผมถามหน่อยถ้ามันมี 200,000 ลิตรเนี่ยนะมันจะดับยังไงอ่ะเนี่ยถ้ามันไหม้จากไอ้อันเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีการไหม้แบบไหนอ่ะแต่คุณการันตีได้ไหมแล้วถ้าการันตีนี่เราจะเชื่อไหมในเมื่อเราเห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่ะท่านผู้ฟังดูไอ้ที่พระราม2อ่ะอยู่ๆมันหล่นลงมาตายไปกี่รอบแล้วนะและรถไฟที่หล่นลงมาเนี่ยไอ้คานอะไรเนี่ยที่หล่นลงมาอะไรก็ไม่รู้ที่หล่นลงมาเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็ไอ้เนี่ยนะฮะไอ้ถนนเนี่ยยุบไปขนาดนั้นเนี่ยผมมาอ่านหนังสือที่ผมเรียนให้ทุกฟังนะของโทนี่แบลร์นะคือหน้าที่ของผู้นำประเทศเนี่ยเขามีบทนึงเลยนะ Keepeople safe คือทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ไปกูก็ต้องสวดมนต์ตลอดเลยว่าเอออย่าเกิดเรื่องนี้นะเออถ้าเกิดถล่มเนี่ยอย่ามาถล่มใกล้กูอย่ามาไหม้ใกล้กูอย่าไหม้ตัวกูนะไหม้คนอื่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นแล้วตัวใครตัวมันแล้วล่ะนะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยไม่เข้าธุรกิจที่มีอยู่เนี่ยก็สร้างปัญหาเดี๋ยวผมจะตอนหน้าผมจะเอาบทความจากนิตยสารอีโคโนมิสต์มาถกกับท่านผู้ฟังว่าทำไม Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะครับและอินเดียเนี่ยก็อ้าแขนรับ Data Center นะ และสิ่งที่จะเกิดกับอินเดียคืออะไรตอนนี้บังมุดอยู่ไหมผมจะพักกันนะพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยกสทช.นะฮะทุกอย่างกสทช.ก็ห่วงนะห่วงเรื่องไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยนะฮะก็จะออกเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยได้รวบรวมสถิติการระงับบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านไปเนี่ยนะคือได้มีการระงับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่นะที่เกี่ยวข้องกับผู้สแกมเมอร์เนี่ยไปถึง 36,093 เลขหมายนะครับเมษายนเนี่ย 18,209 เลขหมายนะพฤษภาคมเนี่ย7794เลขหมายมิถุนาเนี่ย1090เลขหมายแล้วก็ระงับ SMS เนี่ยไปถึง 12,835 ข้อความนะครับโดยเมษายนเนี่ยระงับไป 3,723 ข้อความถึงว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ถ้าได้เนี่ยผมก็บล็อกไปหมดเลยพวกเนี้ยนะไม่ต้องไปอ่านมันพฤษภาคมเนี่ยก็ระงับไป 4,644 ข้อความนะครับมิถุนายนเนี่ย 4,468 ข้อความโดยสำนักงานกสทช.ตั้งเป้าว่าจะสร้างมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับบริการโทรคมนาคมต่อไปช่วงนี้อะไรเซฟได้ต้องเซฟนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังได้เซฟทั้งพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Lifeให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปนำค่าติดตั้งเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกถึง 200,000 บาทนะครับกรณีที่ถ้าท่านผู้ฟังไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยได้ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกนะครับคือแค่ 3.50% เท่านั้นเองแล้วมีวงเงินกู้สูงสุดถึง 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเลยนะไอ้ที่ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ย2ปีแรก 3.50 แต่ถ้ามีหลักทรัพย์เนี่ยคงที่เนี่ยให้5ปีแรกนะและต่ำกว่าด้วยก็คือ 3.25 และวงเงินกู้สูงสุดให้2เท่าของไม่มีหลักทรัพย์เลยนะให้ล้านหนึ่งนะครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับไม่เกิน7ปีนะต้องจ่ายคืนให้หมดนะครับสมัครได้แล้วนะครับที่ www.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินเลยก็ได้ทุกสาขานะครับวันนี้ถึงโน้นเนี่ยปีหน้า31มีนาคม2570อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จนะครับในวันที่30เมษายนนะครับหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนั่นคือว่าถ้ากู้ไม่หมดเนี่ยก็ถึงวันที่30เมษายนปีหน้าแต่ถ้าเกิดหมดเดือนมกราก็หมดก็หมดเดือนมกราคือหมายถึงว่าก็ถ้าเกิดท่านจะติดก็รีบไปเลยไม่ใช่ไปรอ30เมษายนเดี๋ยวมันหมดถ้าเงินหมดเขาก็ไม่ให้แล้วนะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าผมพูดมาเนี่ยยังไม่ละเอียดพอเนี่ยสอบถามไปที่ GSB Contact Center นะกด1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะออมสินก็มีหลายอย่างนะบางทีท่านผู้ฟังอยากฝากตอนนี้ก็มีฝากเผื่อเรียกไม่เสียดอกเบี้ย นะครับแล้วก็ให้ดอกเบี้ยสูงด้วยไม่เสียภาษีด้วยผมก็ไปฝากมาแล้วคืออ่านเนี่ยพออ่านอันนี้จบปุ๊บลูกผมไปฝากเลยทองเทิงนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันลงทองนี่ลงแบบเวลาขึ้นก็ขึ้นไม่มีปีมีครุยนะก็มีแหละมันก็ต้องมีเหตุผลนั่นแหละนะฮะขึ้นหนึ่งทีจะขึ้นถึงเท่าไหร่แหละ65,000ไป72,000เนี่ยแป๊บเดียวเวลามันลงมานี่มันก็แป๊บเดียวนะนี่ลงมาในดีนะกระเตื้องมาหน่อยลงมาได้ฟังนึกภาพออกมาไอ้ที่ฝนตกหนักๆในทองตกมากกว่าฝนอีกนะนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนทองเนี่ยผมได้ไม่พูดเลยนะเห็นป่ะเพราะว่ามันคือมันมีความเสี่ยงมากก็จริงๆการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงกันแหละแต่ว่าการที่ผมจะชักชวนทุกฟังไปสู่ความเสี่ยงเนี่ยผมก็ไม่เอาแต่อันไหนอย่างพวกปีที่แล้วเนี่ยมันแทบไม่มีความเสี่ยงขึ้นอย่างเดียวอันนั้นชวนแต่พอมันลงหนักๆมันไม่ชวนละนะชวนเอาเงินไปฝากออมสินดีกว่านะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าท่านแม่ไปทำอย่างโง่อย่างนี้ทำธุรกิจหรืออะไรพวกนี้นะเอาไปฝากออมสินออมสินก็มีเงินฝากเผื่อเลี้ยงพิเศษนะก็เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีคือตรงธนาคารอื่นผมไปดูแล้วไม่เคยมีหรอกนะอ่ะต่อทีนี้ผมไปถามเนี่ยที่อาจารย์ชัดชาติแกแถลงเนี่ยผมไปถาม AI ผมนะเฮ้ยเป็นไงวะมึงเห็นอาจารย์ชัดชาติแต่ไม่ได้พูดมึงอะไรหรอกพูดตัวประธานนี่แหละแต่เวลาพูดมึงกูมันสนุกดิเออมึงเห็นอาจารย์เขาแถลงแล้วเป็นไงบ้างนะลองให้เวอร์ดิกมาดิคำตัดสินนะบอกว่างี้อาจารย์ชัดชาติสอบผ่านในฐานะผู้สื่อสารในภาวะวิกฤตแต่ยังสอบตกในฐานะผู้กำกับเมืองคือหมายถึงว่าเอออาจารย์ชัดชาติเนี่ยเวลามีวิกฤตเนี่ยแกก็จะมาอธิบายนะเวลาไอ้หลุมเนี่ยไอ้หลุมจำได้ไหมไอ้ถนนที่มันเป็นหลุมบนล่มใหญ่เด้อนะแกก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะไอ้ตึกไอ้กสทง.ถล่มแกอธิบายอย่างงู้นอย่างนี้นะพอไอคนกังวลเรื่องไอ้ data center ไปใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วมีสำรองน้ำมัน 200,000 ลิตรไฟไหม้น้ำไฟเยอะที่แกอธิบายอย่างงู้นอย่างงี้เนี่ยอันนี้สอบผ่านอธิบายเก่งเพราะว่าเป็นจุดแข่งของอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์ในอธิบายการตลาดอย่างงี้นะครับถึงอะไรเงี้ยอธิบายนะแต่สอบตกในฐานะผู้กำกับเมืองคือสอบตกในฐานะผู้ว่ากทม.อันนี้บอกอาจารย์ชาตินะอันนี้มันAI ของผมนะไอ้นี่ที่ ChatGPT นะครับคำชี้แจงที่พูดมาเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ว่า data center ไม่กระทบน้ำกระทบไฟเพียงแต่พิสูจน์ว่า data center ที่เปิดอยู่วันนี้ยังไม่ทำให้ระบบล่มซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการประเมินว่าหากเพิ่มอีกหลายแห่งในอนาคตกรุงเทพจะยังรับไหวหรือไม่นะครับจุดอ่อนที่สุดคือคำพูดที่ว่าใช้น้อยกว่าห้างใหญ่อันนี้ก็คือปลอบใจไงเอ้ยห้างเต็มเลยเซ็นทรัลมันก็เฉพาะเซ็นทรัลก็เพียบทายคือเดอะมอลล์อะไรเต็มเลยเนี่ยในมือเยอะวะเนี่ยดูที่ห้างต้องเยอะใช้ไฟเยอะไว้เดต้าเซ็นเตอร์34แห่งเนี่ยไม่เยอะหรอกนี่ก็ที่ถือสารนะ AI บอกว่านี่คือการเลือกไม้บรรทัดที่ทำให้ปัญหาดูเล็กลงคือไปเทียบเอ้ยห้างมันเริ่มเลยมันยังใช้เราใช้ไฟน้อยกว่าเลยนะdata center ใช้ไฟต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับห้างเนี่ยมันปิดนะห้างมีวันปิดนะครับขณะที่ห้างมีชั่วโมงปิดเปิดและโหลดขึ้นลงนะครับ8เมกะวัตต์หากใช้ต่อเนื่องเท่ากับประมาณ70ล้านหน่วยต่อปีหากใช้เต็มกำลัง20เมกะวัตต์ก็เท่ากับ175ล้านหน่วยต่อปีถ้า6แห่งเต็มไม่ใช่6แห่งนะฮะในกทม.เนี่ยมี34แห่งนะท่านผู้ฟังผมไม่ได้บอกไอ้เฉพาะห้วยขวางเนี่ยไอ้6แห่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยนะ6แห่งเนี่ยเพราะเขตห้วยขวางนะหรือเขตดินแดงเนี่ยเนี่ยห้วยขวางกับดินแดงเนี่ยท่านผู้ฟังลงไปต้องไปค้นดูนะเต็มกำลังเนี่ย6แห่งเนี่ยเต็มกำลังนี่พันล้านหน่วยนะท่านผู้ฟังนึกภาพ34แห่งเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่ AWS ของไอ้ Amazon นะยังไม่ใช่ Azure ของ Microsoft นะไอ้นั่นนี่มหาศาลกว่านี้นะท่านผู้ฟังนะไอ้นี่นึกภาพเป็นแค่รถเก๋งนะไอ้นั่นไอ้ AWS นี่รถ16ล้อนะครับดังนั้นต้องเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้จริงตลอดปีและโหลดพร้อมกันทั้งพื้นที่ ไม่ใช่หยิบกำลังไฟของห้างแห่งหนึ่งมาเปรียบเทียบกับการใช้ปัจจุบันของ Data Center แห่งหนึ่งอันนี้เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำแถลงเนี่ยคือพูดปลอบใจให้ลดความวิตกกังวลและความกลัวนะยิ่งความต้องการใช้ไฟของ Data Center นะครับทั่วโลกกำลังเติบโตประมาณ 15% ต่อปีและคาดว่าจะมากกว่า2เท่าในปี2030คำว่าวันนี้ยังไม่กระทบใช้รับประกันอนาคตไม่ได้นะครับซึ่งก็หมายความว่าเราอ่ะเคยพยากรณ์ไว้ว่าเรามีการผลิตไฟล้นเกินใช่ไหมนั่นพวกจำได้ไหมที่ว่าเราล้นประมาณถึง 20% น่ะที่เราคาดว่าเศรษฐกิจเราจะโตปีละ 5% สมัยคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ที่ให้ไอ้เนี่ยไอ้พวกโรงไฟฟ้าเนี่ยนะแต่นี้มันไม่ได้โตไงมันก็ล้นใช่ไหมแต่เราก็ต้องจ่ายเงินค่าล้นใช่ไหมไอ้ data center เนี่ยมันจะมาใช้ละแล้วตอนนี้พอเอามันเข้ามาเรื่อยๆไอ้ที่ล้นเนี่ยมันจะไม่ล้นละแล้วถ้ามันมากินปุ๊บต่อไปเนี่ยไฟไม่พอนะเพราะเอาเข้ามาเข้ามาเยอะไงแล้วมันได้ BOI ด้วยนะมันไม่เสียภาษีด้วยนะแล้วมันมีการจ้างงานด้วยนะแล้วมันไม่กินน้ํากินไฟด้วยนะมหาศาลนะแล้วไฟ data center ขนาดใหญ่นี้มันระเหยนะพี่มันไม่ได้กลับมาบำบัดนะพี่นะครับนั่นแปลว่าเนี่ยมันจะดูดพลังงานแล้วต่อไปถามว่าไฟเราจะพอไหมจะแพงไหมแน่นอนแล้วทุกฟังดูไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ใช้ไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมถามว่าต่อไปไฟจะแพงขึ้นไหมผมบอกได้คำเดียวเลย absolutely สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มีการประท้วงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าเชื่อผมท่านเข้าไปที่ AI ก็ได้แต่ผมจะไม่พูดตรงนี้เพราะว่ามันเหลือประมาณสัก 6-7 นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยววันหน้าเนี่ยว่างจะมาพูดนะว่าอเมริกาเนี่ยประท้วงทั้งประเทศแล้วหลายๆรัฐเนี่ยไม่ให้เปิดตั้งไอ้นี่แล้วไอ้ตัว data center ขนาดมหึมาอย่างที่เราตั้งกันที่นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอันนี้เราอะจะต้องวางฉากทัศน์เราจะศึกษาบทเรียนจากต่างประเทศไม่ใช่ไปรอให้โลไอ้มันไหม้รอให้ตึกถล่มรอให้ไอ้ถนนเนี่ยเป็นหลุมรอให้โตโยต้ามันย้ายไปเวียดนามย้ายไปอินโดนีเซียนะฮะกลับมาเรื่องน้ำก็เปรียบเทียบผิดประเภทโรงพยาบาลหรือห้างใช้น้ำมากก็จริงแต่น้ำส่วนใหญ่กลายเป็นน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดส่วน Data Center ที่ใช้ระบบระเหยน้ำเพื่อหล่อเย็นมีส่วนที่สูญเสียไปกับการระเหยจริงเห็นป่ะวันนี้อาจารย์ชัดชาติบอกว่าส่วนหนึ่งก็ระเหยไปไม่ใช่หล่อเย็นนี่น้ำเนี่ยหายระเหยไปเลยนะนี่ถ้าเกิดผมแถลงนะถ้าอาจารย์ชัดชาติผมเป็นนักข่าวแถลงนะผมเอาพวกนี้ไปถามเลยนะอาจารย์ชัดชาติบอกมาจากเล่มไหนเนี่ยผมไม่มีแล้วนักข่าวอิสระนะครับต่อนอกจากนี้ระบบหล่อเย็นก็ยังมีการระบายน้ำทิ้งหรือที่เรียกว่าโบรดาวซึ่งอาจมีแร่ธาตุเข้มข้นและสารเคมีบำบัดน้ำนี่แล้วคิดดูดีมาอยู่กลางเมืองพูดรวมๆก็คือไม่เกิดน้ำเสียไม่ได้ต้องเปิดระบบหล่อเย็นและคุณภาพน้ำรายโครงการนะนี่เขาให้ดูด้วยกระทรวงพลังงานสหรัฐกำหนดไว้ยังไงเรามาดูซิว่าเอาไหลมันยังไงแล้วดูซิว่าน้ำที่ไหลนี่มีแร่ธาตุอะไรมีไอ้ของเสียอะไรว่าไหมเดี๋ยวต้องไปดูตรงนี้ไม่ใช่ดูก็พูดยังไงนะครับตัวเลข 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็ยังขาดคำตอบสำคัญคือตัวเลขนี้เป็นปริมาณปัจจุบันหรือเมื่อเปิดเต็มกำลังใช้น้ำประปาเท่าไหร่น้ำวนเวียนเท่าไหร่อันนี้ถ้าผมถามเนี่ยท่านรองผู้ว่าครับสรุปแล้วใช้น้ำประปาเท่าไหร่วนเวียนเท่าไหร่ครับก็ไม่ต้องเสียงขนาดนี้เดี๋ยวเขาโยนออกไปจากการแถลงข่าวทำไมนักข่าวไม่ถามมึงบ้างวะ AI มันก็มีมันก็ถามสิใช่ไหมไม่ใช่เขามาจื้อแจ้วนะช่วงฤดูร้อนสูงสุดเท่าไหร่น้ำที่ระเหยจริงและน้ำระบายทิ้งเท่าไหร่ลงบี้ลงไปเลยในรายละเอียดยายก็พูดภาพรวมนะครับน้ำสองน้ำมัน 200,000 ลิตรไม่ใช่ระเบิดเวลาโดยตัวมันเองถ้าออกแบบถังระบบดับเพลิงระยะร่นบ่อกักน้ำมันและแผนฉุกเฉินถูกมาตรการก็จะจัดการความเสี่ยงได้แต่ความคิดที่ว่าไม่เกิน 500,000 ลิตรถือว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไป เป็นตรรกะกำกับดูแลที่อันตรายเพราะเอาเพดานคลังน้ำมันมาเป็นนโยบายดิจิทัลและผังเมืองโดยบังเอิญทั้งยังจูงใจให้แบ่งเฟสหรือออกแบบไว้ที่ 499,999 ลิตรสิ่งที่ทางกทมจะต้องทำก็คือพานักข่าวไปดูว่าไอ้ที่มันตุนน้ำมันไว้เนี่ยมันตุนไว้ลักษณะไหนแล้วมีมาตรการป้องกันยังไงแล้วถ้าจะเกิด worst case มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วถ้า worst case เนี่ยไอ้โรงพยาบาลพระราม9มันจะทำยังไงไอ้ชุมชนอย่างนั้นมันจะทำยังไงถ้าไม่หมดแล้วมันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่มันห่างๆฮะหมายถึงว่ารอบๆนั้นน่ะสักกี่ตารางกี่ไร่มันต้องไม่มีตึกอยู่ใกล้เลยไม่มีอะไรใกล้เลยซึ่งในกทม.มันมีนะฮะในกทม.ในที่มันเป็นไอ้เนี้ยเป็นซอยอะมีใช่ไหมใช่มันอยู่ติดขนาดนี้ยังไงมันก็ต้องออกไปนะฮะต่อนะฮะเหลืออีกประมาณ 3-4 นาทีอีกจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือคำกล่าวที่ว่าสำรองไฟ48ชั่วโมงเป็นข้อกำหนดสากลเพราะมาตรการเทียร์ของ Uptime Institute กำหนดจุดเริ่มต้นขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ละนี่แต่ผมไปถามเนี่ยจานฮะเขาบอกเทียของ Uptime Institute เนี่ยเขาตัว12เองนะจาน48มาจากไหนเนี่ยฮะ048ชั่วโมงมีการออกแบบตามระดับความเสี่ยงของบางโครงการไม่ใช่กฎตายตัวสากลเนี่ยเขามี Uptime Institute ด้วยอาจารย์ว่าไอ้นี่มันไขวะนะความเสี่ยงต่อชุมชนที่ควรสนใจคือเสียงการทดสอบเครื่องปั่นไฟไอเสียดีเซลรั่วและอัคคีภัยเครื่องยนต์ดีเซลปล่อยทั้งไนโตรเจนออกไซด์ฝุ่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์อาจารย์กำลังจัดการฝุ่น PM ไม่ใช่เหรอไอ้ดีเซลนี่ตัวหลักแล้วมึงเอ้ยทำไงอ่ะนะส่วนความกลัวเรื่องรังสีจากคอมพิวเตอร์ควรตัดทิ้งจากวาระหลักยังไม่มีหลักฐานว่าการอยู่ข้างห้องเซิร์ฟเวอร์ก่อความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็กส่วนเหตุผลเรื่อง latency ถูกเพียงครึ่งเดียว data center บางประเภทจำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพเพื่อเชื่อมต่อไฟเบอร์ผู้ให้บริการคลาวด์ตลาดการเงินเกมหรือระบบที่ต้องตอบสนองเร็วแต่ไม่ได้แปลว่าทุก data center ต้องอยู่กลางชุมชนหรือโรงพยาบาลเห็นป่ะที่ผมบอกอ่ะคือคุณอยู่ในกรุงเทพก็อยู่ได้คุณก็ไปอยู่ในซอยที่มันไม่มีคุณก็ไปซื้อที่หรือไปเช่าที่ที่มันไม่มีอะไรใกล้คนอื่นสินะที่ว่างๆมันก็มีที่มันไม่ใกล้คนอื่นเนี่ยตรงพระราม9นี่ก็มีผมเห็นเนี่ยต้องเยอะอ่ะคุณไปเช่าตรงนั้นไม่ใช่ว่าข้างๆเป็นโรงพยาบาลเป็นชุมชนนะแล้วพอเวลาไหม้แล้วเราก็จะมาอธิบายต่ออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นป่ะนะยังไม่พูดเรื่องนี่ไงจะออกกำลังกายอ่ะ 700,000 น่ะอย่าลืมนะอาจารย์นะครับจุดใหญ่ที่สุดคือ power gain ช่องโหว่กฎหมายสร้างผู้ชนะไปแล้ว 1. ผู้ประกอบการรุ่นแรกได้เข้าไปในฐานะคลังสินค้าก่อนมีกฎเฉพาะนะครับ 2. เมื่อรัฐหยุดออกใบอนุญาตใหม่ใบอนุญาต3แห่งเดิมจะกลายเป็นสินทรัพย์หายากและมีมูลค่าเพิ่ม 3. ผู้ประกอบการเดิมได้ regulatory mode หรือความได้เปรียบในเรื่องของการกำกับดูแลจากความล่าช้าของรัฐแต่ว่าไอ้พระราม9เป็นยังไงก็ต้อง move นะ 4. หน่วยงานรัฐรับผิดชอบคนละชิ้นเห็นป่ะไอ้ไฟก็ที่หนึ่งไอ้น้ำก็ที่หนึ่งไอ้สำรองน้ำมันในกรมพลังงานก็ที่หนึ่งกทมก็ที่หนึ่งนะหน่วยงานรับของรัฐในรับผิดชอบคนละชิ้นนะแต่ประชาชนเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดอาจจะหมดเวลาแล้วขอใบประโยคท้ายดังนั้นห้ามใช้คำว่าได้รับอนุญาตไปแล้วและกลายเป็นสินที่ถาวรโครงการเดิมถ้ามันเนี้ยมันก่อให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องมานั่งทบทวนนะก็ต้องกดดันให้ย้ายออกไปหมดเวลาท่านผู้ฟังครับพูดใหม่นะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM Thinking Radio Truth Bomb Kit Kim Tuk Sara Kun Tuk Bomb Kit Kim Tit Su Bomb Kit Flip Door Richard Osama Thornton Cup Mahajan
1: Siri Na Chonani Pan Pi Luang Siri Puang Prachanot Bodhasi Siri Kit Kong Trek Fa Barami Siri Suang Satit Thuwi Niran Thern Nom Samnuk Nai Pra Maha Karuna Thi Khun Pen Lon Phon An Ha Thi Sut Mi Dai Kha Pra Putta Chao Khana Kammakan Phu Barihan Phanak Ngan Lae Luk Chang Borisat Osamathor Jamkat Mahachon.
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยร้านในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าสัปดาห์ใหม่เช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียมีละอองฝนอยู่เล็กน้อยในพื้นที่รอบๆห้องส่งใต้ถุนบ้านที่ปากช่องนครราชสีมานะครับแล้วก็เราจะดูสภาวะอากาศก็ยังมีฝนหนักอยู่บางแห่งทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบนนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาน้อมรำลึกวันที่87ในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ผ่าพระเจ้าพัชรกิติยาภาเรียกว่าพระองค์ผ่าเจ้าหญิงของเราซึ่ง ผมก็ลืมยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทำไว้แล้วเราก็ค่อยๆทยอยหาความรู้ติดตามต่อเนื่องมาเพื่อผู้หญิงทั้งโลกที่บังเอิญชีวิตผันแปรเข้าสู่ภาวะจองจำในเรือนจำนั่นเองก็คือแบงคอกรู70ข้อที่พระองค์พานำคณะประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ได้ข้อกำหนดในนามขององค์การสหประชาชาติ Office on Drug and Crime เมื่อสุกที่แล้วหรือปลายสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยถึงหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องการวางแผนการประเมินผลและการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในหัวข้อใหญ่นะครับซึ่งก็แบ่งเป็นหัวข้อย่อยเรื่องงานวิจัยเรื่องการวางแผนและการประเมินผลนั้นอยู่ในข้อที่67ของ Bangkok Rule นะก็อันนี้อธิบายไปแล้วในเรื่องงานวิจัยค้นคว้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วพอมาถึงข้อ68การวิจัยวางแผนการประเมินผลนั้นจะต้องมีความพยายามที่จะบริหารจัดการส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการที่มารดาได้รับโทษในระบบของกระบวนการยุติธรรมโทษคดีอาญาถูกจองจำโดยเฉพาะนะครับแล้วผลกระทบต่อเด็กจะเป็นอย่างไรอันนี้จะต้องมีงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือปริมาณหรือจำนวนที่เกี่ยวข้องเด็กและก็แม่นะครับเพื่อที่จะให้มีการได้ข้อมูลพอที่จะทำนโยบายสำหรับรัฐบาลหรือฝ่ายราชทัณฑ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ทำโครงการพัฒนากระบวนการดูแลนักโทษสตรีเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ประโยคสุดท้ายของข้อ68ก็คือว่า taking into account the best interest of the children ก็คือให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กไม่ว่าแม่จะต้องมีชีวิตผันแปรอย่างไรครับต้องดูแลเด็กให้ดียิ่งกว่าหรือพอๆกับการดูแลแม่แน่นอนครับผู้หญิงเหล่านั้นเมื่อต้องได้รับโทษก็ต้อง

ลืมผู้หญิงที่เก่งที่สุดไม่ใช่เฉพาะในราชวงศ์นะครับผู้หญิงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยประวัติศาสตร์ของไทยอันนี้เราพูดกันเฉพาะในเวทีโลกที่ทำอะไรให้โลกไม่ลืมแล้วก็ยังจะต้องปฏิบัติตามต่อไปผมคิดว่าพระองค์พานี่สุดยอดจริงๆนะครับมาถึงกฎสุดท้ายนะครับแบงคอกครูข้อกำหนดกรุงเทพที่70อันนี้จะว่าด้วยเรื่องการสร้างจิตสำนึกในหมู่สาธารณชนในการกระจายข้อมูลข่าวสารและการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจก็เหมือนกดไลค์กดแชร์แต่ไม่ใช่กดอย่างเดียวกดแล้วไปอ่านเอาไปคิดยุคปัจจุบันนี้โลกเรากดอย่างเดียวชอบก็กดไม่ได้บอกว่าทำไมชอบนะครับแชร์ก็กดไม่รู้จะแชร์ไปไหนทำไมนะครับหรือแชร์ไปแล้วอ้างเหตุผลเลยหรือเปล่ามนุษย์เราก็แค่กดไลค์กดแชร์แต่ว่าในเรื่องการแบ่งปันสร้างจิตสำนึกสาธารณะเนี่ยข้อกำหนดกรุงเทพที่70ของ UNODC หรือ United Nations Office and Drug and Crime เขียนไว้ว่า 70/1 หรือ 70.1 นะครับสื่อสารมวลชนและสาธารณชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุผลที่นำไปสู่กับดักของสตรีเพศในกระบวนการยุติธรรมว่าเรื่องคดีอาญาทั้งระบบแล้วก็หนทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะตอบสนองหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงทั้งโลกที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาและถูกจองจำหรือถูกต้องโทษเนี่ยครับจะได้กลับสู่ระบบสังคมอย่างบูรณาการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กอันนี้แปลใหม่อีกทีให้เข้าใจง่ายอันนี้ผมก็แปลตามตัวอักษรนะครับก็แปลว่ากฎที่ 70.1 เนี่ยสื่อสารมวลชนและสาธารณชนเนี่ยจะต้องมีความรู้มีข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ว่าเรื่องทำไมผู้หญิงจึงต้องโทษหรือว่าผู้หญิงทำไมตกอยู่ในกับดักของคดีอาญาต่างๆสาเหตุมาจากอะไรคนอื่นทำหรือทำตัวเองแล้วทำความเข้าใจให้ดีที่สุดมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้แล้วก็พร้อมที่จะอุ้มชูผู้หญิงเหล่านี้ที่พ้นจากเรือนจำบูรณาการหรือ integration เข้าสู่สังคมโดยคำนึงประโยคสุดท้ายทีนะครับเหมือนข้ออื่นๆที่ตามที่ต่อเนื่องมาคือว่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนี่คือ70/1ว่าจริงๆข้อ70เนี่ยเหมาะตรงเป๊ะกับสื่อสารมวลชนทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยผมก็ไม่รู้ว่าข้อ70จะพูดถึงแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยสัก70ข้อไป70วันเนี่ยก็เนื่องจากว่าจะสดุดีสรรเสริญพระองค์พาเพราะว่าผมรู้สึกตื่นเต้นที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนว่ามีผู้หญิงไทย Let Alone ผู้หญิงไทยแม้กระทั่งเป็นเจ้าหญิงก็ตามเถอะแต่ผู้หญิงไทยที่ทำงานในระดับโลกแล้วโลกต้องทำตามเนี่ยครับก็มีพระองค์พาคนเดียวแหละในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นวีรสตรีระดับนานาชาติอันนี้หมายความว่าผลงานของพระองค์มีผลกระทบต่อชาวโลกตลอดไปไม่ใช่พระองค์เดียวหรอกนะครับแต่ว่าคณะทำงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องและประชุมที่กรุงเทพนั่นเองมันก็มาถึงหน้าที่ของพวกเราสื่อสารมวลชนหรือผมหรือท่านทั้งหลายที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนก็ต้องอ่านข้อ70/1/2ไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็ช่วยเผยแพร่ต่อตกลงผมทำหน้าที่แล้วนะครับ70/2การกิมเผยแพร่หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยว่าในเรื่องการปฏิบัติที่ดีตัวอย่างที่ดีนะจะต้องกระทำในรูปแบบที่ละเอียดรอบคอบนะไม่ใช่ย่อๆจนไม่รู้เรื่อง comprehensive จะต้องพูดถึงนโยบายที่มันละเอียดมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลได้รับผลลัพธ์ที่ได้จากการมีข้อกำหนดเหล่านี้ให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้หญิงและเด็กที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมและมีการตอบสนองต่อผู้หญิงหรือสตรีที่เป็นผู้ที่กระทำความผิดก
ก็แปลง่ายๆอีกทีครับในฐานะสื่อมวลชนอย่างผมหรือท่านผู้ฟังที่ทําหน้าที่นี้ที่จะกระจายต่อท่านอาจจะไม่ใช่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารใน

0: ชุมชนตำบลหมู่บ้านก็ได้นะครับคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กและสตรีที่เกี่ยวข้องในคดีนี้และการหลอมรวมบูรณาการกลับเข้าสู่สังคมแล้วจะต้องกระจายข้อมูลข่าวสารให้ละเอียดชัดเจนเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีท่องแท้คือ comprehensiveness คิดว่าคำนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญ 70/3 อันนี้ตรงเป๊ะสำหรับสื่อสารมวลชนทั่วไปในประเทศไทยในอสมทใน Thinking Radio และในโลกนี้นะครับว่า 70/3 สื่อสารมวลชนและสาธารณชนและผู้คนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบในสาขาวิชาชีพตนในเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับนักโทษสตรีแล้วก็ผู้ที่ต้องโทษเขาเหล่านั้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงเป็นระยะต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวโยงกับกฎเกณฑ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นสรุปอีกทีอันนี้ต้องสรุปใหม่ให้ย่อก็คือว่าทุกคนที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนหรือสื่อสารข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นชุมชนอะไรก็ตามจะต้องทำให้ชัดเจนแล้วก็เป็นประจำสม่ำเสมอเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง factual information นะเพราะฉะนั้นก็คำนึงถึงความจริงและความถูกต้องอะไรกัน 70/4 สุดท้ายก่อนที่จะปิดการพูดคุยเล่าเรื่องBangkok Rule นะครับสุดท้าย 70/4 โครงการฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เราคุยกันมา70ข้อถึงข้อที่70นี้นะเรามีงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลพวงของ Bangkok Rule 70ข้อนี้แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติใช้ในกระบวนการยุติธรรมว่าด้วยเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสตรีเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องของรัฐในสาขาราชทัณฑ์หรือเรือนจำต่างๆในโลกนี้ก็จะต้องสร้างจิตสำนึกร่วมกันในหมู่สาธารณชนที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ความกระบวนการยุติธรรมต่อไปจบนะครับตกลง 70/4แบงคอกรูก็จบลงเพียงเท่านี้ขอพระองค์พาที่ทรงสถิตอยู่บนสูงสวรรค์เฝ้าลงกลับมาดูพระองค์ไม่ต้องไปไหนนะอยู่บนสวรรค์แล้วเข้ามาดูว่ามนุษยชาติปฏิบัติตามพระองค์อย่างภาคภูมิใจต่อไปแล้วพวกเราก็จะผมจะค่อยๆดูกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์เป็นระยะแล้วกันนะครับก็แปลกดีว่ากรมราชทัณฑ์ก็ไปเรื่อยๆไม่ได้ฉวยโอกาสไม่ใช่ความผิดความถูกเพียงแต่ว่าทำไมกรมราชทัณฑ์จึงไม่ฉวยโอกาสประชาสัมพันธ์ความยิ่งใหญ่ของเจ้าหญิงของเราถ้าท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือลูกน้องท่านฟังอยู่ท่านมีงานที่จะทำอย่างคลึกครื้นมีเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันหรืออาจจะไปหาจังหวะเหมาะในงานอำลาโลกครั้งสุดท้ายราชทานเพลิงเรียกว่าอะไรงานพระศพของพระองค์พังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับที่จะมีงานใหญ่ๆสองงานข้างหน้านะครับก็กลับมาสวัสดีโลกยามเช้าอีกทียังเป็นเรื่องเวลากลับสู่โลกที่เต็มไปด้วยฝนฟ้าอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายังคงเปิดเว็บไซต์หน้าแรกไว้อาลัยแด่องค์พระองค์พังต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่าอากาศในวันนี้วันที่8ถึงวันที่13สัปดาห์นี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถ้าปานกลางก็อยู่แถวๆคลื่น2เมตรนะครับก็เป็นว่าถ้าดูแผนที่ประเทศไทยนี่เป็นแผนที่ชั่วโมงที่แล้วตีหนึ่งครึ่งผมก็เผลอเวลาไปเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วก็คือตีหนึ่งครึ่งตีสองที่ผมตื่นมาก็ปีแผนที่เมฆฝนซึ่งไม่ได้ออกสีแดงสีเข้มเลือดหมูหรือสีดอกมันเย็นก็แปลว่าก็ฝนอยู่ระดับ ปานกลางบางแห่งออกสีเหลืองๆอาจจะแรงหน่อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามแผนที่วาดพิงเมื่อวานผมก็ดูแผนที่นี้ในช่วงเวลา10กว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้แต่ฝนมันก็พาดผ่านที่บ้านแต่มันก็ไม่มานะครับคือเมฆพาดผ่านมันก็ไม่แน่นะครับโดยคร่าวๆก็คือว่าสภาวะการก็จะเป็นไปตามแผนที่ที่ว่านี้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องแผนที่นะครับปรากฏว่าโลกคือเราไปพักผ่อน2วันเสาร์อาทิตย์เรามาดูว่าโลกวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแผนที่โลกแบบใหม่ในช่วงวันศุกร์ตามเวลาที่นิวยอร์กนะครับที่สหประชาชาติเขาประชุมกันส่วนเราก็อยู่แถวๆวันเสาร์นะครับในการวันศุกร์โลกยามเช้ายังไม่มีข่าวนี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงวันศุกร์ที่นิวยอร์กผมก็อ่านข่าวนี้เมื่อวันเสาร์ก็คือว่าขณะนี้องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับยัตติที่เสนอโดยประเทศโตโก้แล้วต่อมาก็เป็นสหภาพแอฟริกาทั้งทวีปเลยนะครับมาสนับสนุนข้อเสนอหรือยัตติของโตโก้ตอนแรกที่เรียกว่ายัตติของโตโก้แต่แรกก็ได้แต่ว่าต่อไปนี้เราเรียกว่าเป็นยัตติของประเทศในทวีปแอฟริกาหรือสหภาพแอฟริกานะครับว่าถึงเวลาและสมควรและเห็นชอบแล้วนะครับด้วยคะแนนเสียง164ประเทศต่อ1ประเทศที่ไม่เอาด้วยคือสหรัฐอเมริกา6ประเทศงดออกเสียงให้รับแผนที่โลกแบบใหม่เรียกว่าแผนที่โลก Equal Earth Map แผนที่โลกแห่งความเท่าเทียมความเท่าเทียมนี้ไม่ใช่ความเท่าเทียมทางเพศสภาพความเท่าเทียมทางหญิงชายสิทธิมนุษยชนนะครับแผนที่โลกก็คือต้องมองโลกอย่างแฟร์ๆเรียกว่าเป็นแฟร์แมปหรือ Equal Map เมื่อสหประชาชาติเป็นมติจากยัตติของสหภาพแอฟริกานำโดยโตโก้แต่แรกเริ่มนะครับว่าเราเรียกแผนที่นี้ว่าเป็น Equal Earth Map ตามที่ผมก๊อปปี้ภาพมาบนจอนะครับก็คือว่าจากมติสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่เนี่ยประเทศไทยรวมทั้งประเทศไทยนะร่วมกับอีก163ประเทศโหวต yesให้รับแผนที่แบบใหม่นี้แผนที่โลกนะครับเรียกว่าแผนที่ Equal Earth แล้วก็ส่วนแผนที่ที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนตามโรงเรียนหรือในสถานที่ราชการหรือในหนังสือเนื้อหาต่างๆในทุกแห่งในโลกเนี่ยใช้แผนที่มาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะเป็นแผนที่เขาเรียกว่าแผนที่Mercator Projection ก็คือแผนที่ของนักทำแผนที่นักสำรวจสมัยศตวรรษที่16ชาวเบลเยียมเรียกว่ากลุ่มใหญ่ของชาวเบลเยียมเรียกว่ากลุ่มพวกชาวเฟลมิชก็ชื่อเขานะครับเมอร์เคเตอร์เมอร์เคเตอร์เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดแผนที่เมื่อปี1569ชื่อเจอรัสเมอร์เคเตอร์ในข่าวบอกว่าเป็นชาวเฟลมิชชาวเฟลมิชของคนดูว่าไม่ใช่ชาวฟินแลนด์เป็นชนกลุ่มใหญ่เลยนะที่พูดภาษาเฟลมิชอยู่ในประเทศเบลเยียมก็คืออยู่ในประเทศแถบนั้นแหละนะครับเขาเป็นคนทำแผนที่ตอนนั้นแล้วก็ทำแผนที่เพื่อประโยชน์ในการลากเส้นตรงในการเดินเรือต่างๆเนื่องจากโลกของเรานะถ้าท่านผู้ฟังดูแผนที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จะไปกดแผนที่ Google อะไรที่ไหนมันก็ได้มันก็จะเป็นแผนที่แบนแล้วก็ไอ้เส้นรุ้งเส้นแหวงเส้นรุ้งเนี่ยก็จะลากตรงซ้ายไปขวาขนานกันไปตั้งแต่อีควอเตอร์เส้นศูนย์แล้วก็ขยับขึ้นไปข้างบนข้างล่างนะครับประเทศไทยก็อยู่แถว5 6ไปจนถึง10ข้างบนอันนี้ส่วนเส้นแหวงเนี่ยถ้าเป็นแผนที่สมัยเด็กๆก็จะลากเป็นเส้นตรงมาเลยเอาจริงๆมันไม่ตรงหรอกครับเพราะโลกกลมแป้นแบนเหมือนผลส้มตามที่ครูเขาสอนเพราะฉะนั้นแผนที่ไม่ใช่แผ่นกระดาษแบนราบตั้งบนโต๊ะวางบนโต๊ะแต่ที่เราใช้กันอยู่มันมาจากความโค้งของโลกเพราะฉะนั้นเวลาเจอรัตส์เมอร์เคเตอร์ในปี1569ทำแผนนี้ขึ้นแผนที่นี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะต้องวางแบนบนโต๊ะพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษหนังสือมันจึงต้องแบนมันส่วนที่โค้งกลมตรงขั้วโลกเนี่ยก็ต้องถูกปุ๊บถูก จับให้มันแบนคือคลี่ออกมาแล้วก็ดึงให้มันแบนพอดึงให้มันแบนแล้วเนี่ยหลักก็คือว่ามันก็เพี้ยนไปเพราะว่าโลกมันกลมพอจัดให้มันเป็นแผนที่แบนส่วนที่อยู่ใกล้ๆขั้วโลกทั้งเหนือและใต้เนี่ยพอจับให้มันแบนขึ้นมามันก็เลยใหญ่ผิดปกติมันไม่ใช่ขนาดที่จริงเนี่ยที่เราใช้กันทุกวันเนี้ยท่านดูถ้าดูบนจอนะครับแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์เนี่ยก็เรียกแผนที่เมอร์เคเตอร์เนี่ยสีเทาอยู่ข้างล่างนะครับหรือท่านหลังรายการนี้ไปค้นให้ลูกๆเก็บไปดูก็ได้เดี๋ยวประชาโรงเรียนต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแผนที่เมอร์เคเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศอะไรแต่ว่าเราไปโบสถ์รับรองแล้วตั้งแต่วันศุกร์นะครับมันเราก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่เอาแผนที่เก่าที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือแผนที่แบบเมอร์เคเตอร์นะครับสีเทาบนจอนี้นะครับแต่ว่าสหประชาชาติก็บอกอย่างเป็นทางการเนี่ยแผนที่นี้มันไม่จริงนะเนื่องจากว่าเขากดส่วนขั้วโลกทั้งสองให้มันแบนราบเสมอกันเพราะฉะนั้นกรีนแลนด์เนี่ยท่านดูแผนที่สีเทาคือเมอร์เคเตอร์กรีนแลนด์เนี่ยเล็กเป็น14เท่าของทวีปแอฟริกาข้อเท็จจริงนะครับกรีนแลนด์เล็กเป็น14เท่าของทวีปแอฟริกาแต่เวลาดันกรีนแลนด์แบนราบบนพื้นบนโต๊ะเนี่ยมันดูใหญ่มากใหญ่กว่าอเมริกาใหญ่กว่าทวีปแอฟริกาใหญ่แบบเหมือนเข้าไปอัดอยู่ในทวีปเอเชียได้2กรีนแลนด์ประมาณนั้นซึ่งมันไม่จริงนะครับแต่เวลาเราดูแผนที่กรีนแลนด์ทำไมใหญ่จังผมว่าดอนัลด์ทรัมป์แกก็คงไม่ได้คิดอะไรมากมั้งเห็นมันใหญ่อยากได้ที่จริงไม่ใหญ่นะครับงั้นเราเดินโค้งไปตามผิวโลกแล้วไปดูกรีนแลนด์แผนที่สีส้มนั่นคือแผนที่ที่สหประชาชาติกำหนดให้ใช้ใหม่นะเรียกว่า Equal Earth Projection หรือ Equal Earth Map แผนที่โลกเท่าเทียมกันนะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นมาตราที่โดยสัดส่วนของมันถูกต้องที่สุดเท่าที่จะอธิบายว่าขนาดพื้นที่เป็นยังไงแต่แผนที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงขอบเขตพรมแดนว่าไทยจะไปกินพื้นที่เขมรไม่มีครับผมอยู่ยังไงก็อยู่อย่างเดิมเพียงแต่ว่าเวลามองดูแผนที่มองให้มันชัดเจนถูกต้องก็คือกดส่วนขั้วโลกเหนือใต้แบนลงแล้วปรับขนาดให้มันเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่แถบอื่นที่อยู่กลางเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูแผนที่สีส้มคือแผนที่ Equal Earth ของสหประชาชาติที่ประกาศให้โลกพยายามใช้ผมใช้คำนี้ด้วยความนุ่มนวลเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับให้ใช้หรือไม่ใช้นะครับโลกยังคงใช้อย่างเดิมก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าทางฝ่ายแอฟริกาใต้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อได้ความเท่าเทียมกันเป็น Equal Earth Projection หรือ Equal Earth Map แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ทัศนะของมนุษย์ที่มองดูแผนที่โลกมันถูกต้องชัดเจนไม่ใช่มองแบบเข้าใจผิดว่าโอ้ยกรีนแลนด์ใหญ่จังอยากได้ที่แท้กรีนแลนด์เล็กกว่าแอฟริกาทวีปทั้งทวีปเนี่ย14เท่าแต่เนื่องจากแผนที่มันเกิดภาพลวงตาเพราะการบิดเบี้ยวบีบอัดกดทับของความกลมให้มันแบนท่านลองให้เด็กๆทำดูก็ได้นะเอาลูกก้อนโลกกลมมาแล้วก็มีแผนที่ล้อมอยู่ในลูกทรงกลมของโลกนะแล้วก็ทุบแผ่นสังกะสีที่เป็นลูกโลกเนี่ยครับให้มันแบนลงนะแต่ว่าภาพมันจะคงเดิมนะครับแต่ว่าพอแบนลงปุ๊บมันจะดูว่ากรีนแลนด์ใหญ่กว่าอันนี้คือความไม่เป็นธรรมคือทางประเทศในกลุ่มแอฟริกาเนี่ยเขามองเห็นว่าการที่เรามีมุมมองต่อแผนที่โลกแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดจิตสำนึกเหมือนกับว่ามาใหญ่กว่าแอฟริกาเขาจะน้อยใจอยู่ว่าแอฟริกาทำไมเล็กกว่ากรีนแลนด์อเมริกาทำไมใหญ่จังแล้วจีนทำไมใหญ่จังรัสเซียใหญ่จังทั้งที่แอฟริกานี่ใหญ่มหึมามันเป็นมุมมองเชิงจิตวิทยานะครับว่าพอเห็นแผนที่เล็กก็เทียบกันเป็นประเทศเล็กๆไปด้วยในสุดแล้วก็มีการลงมติกันนะครับ164ประเทศรวมทั้งไทยแลนด์ของเราด้วยโหวต yes อ้าวตามนี้ตามแผนที่ equal earth ซึ่งจะได้ขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ไม่รับแผนที่เดิมที่ใช้อยู่อย่างเป็นทางการนะก็คือแผนที่แบบ Mercator ก็ยืนยันย้ำอีกทีหนึ่งว่าสหประชาชาติไม่ได้บังคับให้ยกเลิกแผนที่เก่าแล้วไม่ใช่แผนที่ใหม่ พียงแต่มีมติบอกว่าแผนที่ใหม่ดีกว่าแผนที่เก่าเพราะมันยุติธรรมกว่าในการโปรเจกต์คือแสดงภาพขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดในการเปรียบเทียบกันระหว่างที่โน่นที่นี่ประเทศนั้นประเทศนี้แต่ท่านก็จะเห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนิดเดียวนะครับเพราะในขนาดของประเทศต่างๆที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะแล้วก็อยู่ตรงกลางป่องของโลกเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะแต่ถ้าดูจากแผนที่เมอร์เคเตอร์แบบโบราณศตวรรษที่16สีเทาบนจอเนี่ยประเทศไทยก็ดูเล็กหน่อยนะดูเล็กถ้าเทียบกับแผนที่สีส้มที่อยู่ข้างบนเป็นแผนที่ใหม่ของสหประชาชาติเรียกว่า Equal Earth นั่นก็คือประเทศไทยใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่มันเท่าเดิมนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ว่าพื้นที่เราจะมากหรือน้อยกว่าเดิมมุมมองหรือตาสายตาที่มนุษย์มองแผนที่มันยุติธรรมมากขึ้นว่าเออมันประมาณนี้นะไม่ใช่บอกว่าประเทศเราใหญ่กลางนะทั้งที่ประเทศตัวเองเล็กกว่าภาพที่ควรจะเป็นอันนี้มันเหมือนกับเป็นภาพลวงตาครับสรุปแล้วคือว่าอเมริกาไม่เอาประเทศเดียวนะประเทศเดียวไม่เอาประเทศนี้มันยังไงของเขานะครับเป็นประเทศที่อัศจรรย์ยิ่งนักโลกไปทั้งหมดเลยนะครับอเมริกามีเจ้าเดียวที่ไม่เอาเดี๋ยวผมพักรายการแล้วจะกลับอธิบายว่าเออคำอธิบายของเขามันอัศจรรย์ใจยิ่งนักว่าเขาไม่มีการศึกษาอะไรเลยเหรอตัวแทนสหประชาชาติตัวแทนอเมริกาที่สหประชาชาติเนี่ยเขาจะมองทุกอย่างมันเป็นการเมืองไปหมดประเทศทั้งโลกมองผิดหมดอเมริกาเจ้าเดียวมองถูกนะครับแล้วก็มี6ประเทศเดี๋ยววันนี้อธิบายความเห็นจะอ่านความเห็นของฝ่ายอเมริกาอ่านแล้วมันก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งในตัวเองมันก็ขำขันอยู่ว่าคนตัวแทนอเมริกันนี่การศึกษาน้อยจังไม่เข้าใจเหรอเขาพูดเรื่องอะไรแต่ว่า6ประเทศที่งดออกเสียงนะครับมันจะมีเอสโตเนียจอร์เจียลิทัวเนียมอลโดวาเซอร์เบียและยูเครนเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแผนที่หรอกยังไงก็ได้แต่เขามีปัญหาว่าเวลาทำแผนที่ใหม่แล้วเนี่ยเกรงว่ามันอาจจะไปกระทบพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยชาติอื่นอย่างเช่นยูเครนอย่างเงี้ยนะคาบสมุทรไครเมียรัสเซียยึดได้แล้วถ้าทำแผนที่ใหม่แล้วจะลากเส้นกันยังไงเขาจะไปพวงเรื่องเขาเรียกว่า political map หรือว่าแผนที่ทางการเมืองหรือแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ว่าอันไหนเป็นของใครซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่สหประชาชาติพูดถึงอันนี้เขาพูดถึงภาพที่มองให้มันดูยุติธรรมเป็นธรรมว่ามันใกล้เคียงขนาดพื้นที่จริงๆครับไม่ใช่โป่งให้มันใหญ่ไปกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเอสโตเนียจอร์เจียลิทัวเนียโมโดวาเซอร์เบียยูเครนงดออกเสียงก็เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเห็นซึ่งอาจจะย้อนแย้งต่อไปอนาคตได้แต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแบบที่อเมริกาพูดถึงแล้วก็มามีความรู้สึกว่าผู้แทนสหรัฐอเมริกานี่เขาไม่เข้าใจเลยว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรนะครับงั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอพักหน่อยแล้วกันนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติปอนวิมลอยู่นะครับรายการนี้ทาง FM 96.5 ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ ลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:35 นะครับท่านกำลังอยู่บนแผนที่โลกใหม่โลกยามเช้านะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569เราพูดถึงเรื่องแผนที่โลกแบบใหม่ที่สหประชาชาติได้ประกาศรับรองตามการลงมติของรัฐสมาชิกทั้งหมด164ประเทศรวมทั้งไทยแลนด์ของพวกเราด้วยอเมริกาไม่เอาด้วยอยู่เจ้าเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเก่งกว่าเพื่อนเป็นอิสระกว่าเพื่อนอีก6ประเทศงดออกเสียงเอสโตเนียจอร์เจียลิทัวเนียมอลโดวาเซอร์เบียยูเครนเพราะฉะนั้นแผนที่โลกใหม่ที่เป็นแผนที่ที่โปรเจกต์หรือแสดงภาพออกมาแล้วใกล้เคียงความจริงที่สุดใครใหญ่ใครเล็กใครมีขนาดเท่าไหร่โดยประมาณนะครับแต่ขนาดพื้นที่เหมือนเดิมตามที่คำนวณกันไว้แต่เนื่องจากความโค้งของโลกเนี่ยมันก็ทำให้การทำแผนที่แบบเก่ามันไม่ได้ความจริงมันทำให้ผิดส่วนไปอย่างที่เห็นนะครับเพียงแดนใหญ่มาเริ่มเลยนะครับก็มีคนทำคือแผนที่อ้างอิงท่านอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์สหประชาชาตินะครับที่มีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็สื่อมวลชนอื่นๆก็เอาภาพเหล่านี้มาประกอบทำแผนที่อย่างที่ผมก็ปีขึ้นจอนี่จะเป็นจากอัลเจซีรานะสีส้มสีเทาข้างบนจอนะครับเอามาทำเพื่อให้ความเข้าใจง่ายขึ้นนะแล้วก็มาดูของ National Public Radio ของอเมริกาอันนี้ก็ทำแผนที่เหมือนการเมืองคือว่ามันก็จะเน้นที่แอฟริกาเหมือนกับปัญหามันอยู่ที่แอฟริกาก็ใช่ครับคือประเทศโตโก้แล้วก็ประเทศอื่นๆในสหภาพแอฟริกาเนี่ยเขาคิดว่าเขาถูกเหยียดอยู่มองว่าเป็นพื้นที่เล็กๆนะมันก็เลยอย่างดูแผนที่ Mercator แล้วก็ National Public Radio NPR ของอเมริกาเขามาทำใหม่ให้เห็นเข้าใจง่ายแล้วไปเน้นสีแดงของแอฟริกาก็คือเขามีปัญหากับแอฟริกาแอฟริกาก็ช่วยให้โลกมีความยุติธรรมขึ้นในทางแผนที่นะครับนี่เห็นว่า Mercator เนี่ยแอฟริกากับกรีนแลนด์เนี่ยมันเกือบเท่ากันอะนะครับทั้งที่กรีนแลนด์เล็กกว่าแอฟริกา14เท่านะนี่ถ้าจะเอาแผนที่แบบลูกโลกกลมๆก็เรียกว่าออโทกราฟิกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าโลกมันกลมแล้วมันกลมแล้วจะมาวางแบนบนกระดาษบนโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้เพราะมันยังกลมอยู่ถ้าวางแบบรูปกลมออโทกราฟิกอย่างทางซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าแอฟริกามาเริ่มเลยยุโรปแล้วไทยก็มองไม่เห็นเพราะมันอยู่อีกซีกหนึ่งเขาจึงต้องคลี่มันออกมาให้เป็นความแบนนะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็จะเห็นว่าทวีปแอฟริกาพอทำเป็น Equal Earth แล้วเนี่ยซ้ายมุมซ้ายบนนะครับแอฟริกากับกรีนแลนด์กรีนแลนด์นี่หายไปอยู่ข้างบนเลยนะครับแอฟริกากับอเมริกาใต้อเมริกาใต้เล็กกว่าแอฟริกานะอันนี้คือการทำกราฟิกใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายของ National Public Radio ของอเมริกาแผนที่นี้ทาง CNN ก็ทำแบบยุ่งเข้าไปอีกนะครับก็คือเขาทำแบบแผนที่แผนเขาเรียกว่าแผนที่ทางรัฐศาสตร์คือแบ่งแผนที่ทางรัฐศาสตร์คือแผนที่บอกเส้นกั้นพรมแดนนะครับทางภาษาฝรั่งเรียกว่า political map นะครับ ถ้าแผนที่ภูมิศาสตร์ก็จะเป็นความสูงความต่ำลาดชันภูเขาอะไรพวกนี้นะทะเลถ้าแผนที่รัฐศาสตร์เนี่ยก็แบ่งเป็นประเทศตามเดิมนะครับแต่ว่าขนาดแบบเมอร์เคเตอร์เนี่ยท่านจะเห็นCNN ก็ทำแผนที่เมอร์เคเตอร์ให้เห็นแต่ว่าเป็นแบบรัฐศาสตร์กรีนแลนด์เบิ่มเลยเห็นไหมครับแล้วกรีนแลนด์ไม่ใช่ประเทศใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่เดนมาร์กปกครองอยู่นี่ก็คือรูปแบบ CNN ที่มองเห็นเจ้า CNN ก็ทำอีกแบบหนึ่งคือแผนที่ทางทะเลเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าเห็นไหมครับแอฟริกาใหญ่ถูกต้องใกล้เคียงความจริงกรีนแลนด์หายไปอยู่ข้างบนจะไม่ใหญ่เท่าแอฟริกาแต่นี้เขามาเน้นเนื้อที่ของพื้นน้ำหรือทะเลมหาสมุทรทั้งหลายก็จะได้เป็นสัดส่วนว่าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลกว่าแผ่นดินขนาดไหนส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยว่าจริงๆถ้าจะดูด้วยสายตาคร่าวๆผมเชื่อว่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงครับไม่งั้นจะเล็กลงนะแต่เราไม่ได้อยู่ส่วนขั้วโลกเหนือหรือใต้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้รับผลกระทบในการมองดูนะครับเท่านั้นเองมากนักและนี่ก็เป็นแผนที่เมอร์เคเตอร์โปรเจคชันของอัลจาซีราแบบเต็มๆเมอร์เคเตอร์นะครับแล้วก็เราก็เอาEco Earth Projection ของสหประชาชาตินำโดยชาติในแอฟริกานะครับทำใหม่อันนี้แผนที่ใหม่เลยสรุปอย่างนี้ว่าทุกประเทศที่โหวต Yes กับแผนที่ Earth Eco Earth เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรเอาเน้นประเทศไทยก่อนนะครับถ้าผมเป็นรัฐบาลก็จะประกาศทันทีว่าเราสนับสนุนแผนที่นี้ให้จัดสรรงบประมาณเปลี่ยนแผนที่ในตำราในหนังสือและการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศไทย 3-4 หมื่นแห่งให้หมดส่วนราชการทั้งหลายก็กลับมาใช้แผนที่นี้ค่อยๆเปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่ค่อยมีตังค์เพราะเอาตังค์ไปใช้ AI กันเยอะใช่ไหมนะครับก็แต่ว่าประเทศไทยควรจะมีความภูมิใจว่าเออเรารับแผนที่นี้เหมือนกับอีก160ประเทศที่เขาโหวตกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยน่าจะเร่งประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้แผนที่ในระบบโรงเรียนทั้งหมดในส่วนราชการทั้งหมดแต่ไม่ได้บังคับนะครับสหประชาชาติไม่ได้บังคับเพียงแต่บอกว่าก็เลือกทำกันไปตามความเหมาะสมแต่ขอเรียกร้องให้การเรียนการสอนการใช้แผนที่แบบ Eco Earth เนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับนี่กลับมาดูสหรัฐอเมริกาของชาวโลกนะครับทำไมอเมริกาจึงไม่เห็นด้วยผู้แทนอเมริกาที่สหประชาชาติแกก็แถลงบอกว่าไอ้ยติแบบนี้นะครับมันเหมือนกับเสแสร้งแกล้งบอกว่ามันมีเป้าหมายอะไรทางการเมืองแอบแฝงอยู่นะ This resolution mocks the work and purpose of this institution มามีมติเรื่องแผนที่ไร้สาระแบบนี้มันเหมือนกับทำให้เห็นว่าสหประชาชาติไม่มีอะไรทำไร้สาระกันจังเรื่องสำคัญกว่านี้ทำไมไม่ทำนะ mock the work and purpose of this institution ไอ้ยติและมติที่ออกมานี้มันเหมือนกับทำให้สหประชาชาติเป็นสถาบันที่ตลกงานการเป้าหมายที่สำคัญไม่ทำตัวแทนสหประชาชาติตัวแทนอเมริกาไปจำสหประชาชาติว่าไว้อย่างนั้นนะครับบอกว่ามันเป็นความพยายามที่จะปรับสัดส่วนของแผนที่ถือว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่านี้แข็งกร้าวกว่านี้ทางด้านอุดมการณ์ที่จะนำเสนอภาพที่มันสะท้อนความต้องการของชาติที่ต้องการยอมรับความยุติธรรมและต้องการการชดเชยจ่ายค่าเสียหายไม่ใช่เงินนะแต่ผมคิดว่าแกพูดถึงว่าแอฟริกาน้อยใจใช่ไหมนะอยู่ต่ำต้อยด้อยขนาดแผนที่ตัวเองก็เล็กกว่าความเป็นจริงแล้วก็มาหาเรื่องสร้างโหวตอะไรกันแบบนี้แล้วจะให้ต้องการมีการชดเชยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยความรู้สึกนึกคิดให้รู้สึกดีขึ้นว่าประเทศตัวเองมีพื้นที่ใหญ่กว่าที่เห็นในแผนที่เก่าเนี่ยเขาเสียดสีอย่างนี้นะครับท่านด้วยความเป็นธรรมท่านที่รู้ภาษาอังกฤษอ่านดูแล้วกันนะครับว่าผมเข้าใจถูกนะแต่ผมมั่นใจว่าถูกว่าไอ้ยติแบบนี้มันไร้สาระนะชาติแอฟริกาเขาต้องการแบบต้องการสิ่งต่างตอบแทนให้ยอมรับเขาว่าใหญ่ตามแผนที่ที่ควรจะเป็นนะเป็นเขาเรียกว่า cognitive justice ความยุติธรรมในการรับรู้ผู้แทนสหประชาชาติของอเมริกาประจำสหประชาชาติก็บอกว่าไอ้ความคิดที่เริ่มแบบนี้มันทำให้งานของเราที่นี่ในสหประชาชาติและเหตุผลของความจำเป็นจะต้องมีสถาบันสหประชาชาตินั้นมันสูญเสียความน่าเชื่อถือคือหมายความว่าอเมริกา ว่าสหประชาชาติไร้สาระไม่น่าเชื่อถือเพราะทำเรื่องแผนที่แต่ที่จริงอเมริกานี่แหละทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐของโลกของสหประชาชาติเพราะอเมริกาไม่ฟังกฎบัตรสหประชาชาติสิทธิมนุษยชนทำสงครามตามใจชอบอเมริกานี่ทำให้สหประชาชาติไร้อำนาจแต่ไม่ได้ไร้สาระมันการเถียงของผู้แทนสหประชาชาติผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติเป็นการเถียงแบบข้างๆคู่ๆไม่มีเหตุผลตัวเองนั่นแหละเป็นคนทำลายสหประชาชาติโดยไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆกฎหมายอนุสัญญาพื้นที่ชายฝั่งทะเล12ไมล์ทะเลเกาะและช่องแคบพอตัวเองก็ไปทุบทำลายประเทศเขาโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้กลับมาบอกว่าพวกชาติแอฟริกาไม่คำนึงถึงความสำคัญของสหประชาชาติมันเล่นเรื่องแผนที่ไร้สาระนี่คือคำพูดของตัวแทนของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าพูดถึงเรื่องแผนที่เนี่ยพูดแล้วก็พูดเลยให้มันยาวไปเลยคือว่าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าก่อนหน้านี้อเมริกาก็ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสร็จเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนที่แล้วก็เรียกชื่อคือเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกทะเลสาบออนตาริโอซึ่งเป็นชื่อชาวอินเดียนพื้นเมืองซึ่งอยู่ทางเหนือติดพรมแดนของจังหวัดออนตาริโอของแคนาดาไงเรื่องเก่าที่เราคุยกันมานานแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศบอกตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วกันไอ้เลกออนตาริโอชื่อของแคนาดาเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นเลกอเมริกานะก็เนื่องจากเขาทะเลาะกันเขาก็เลยหาเหตุผลตกลงก็เปลี่ยนเป็นเลกอเมริกา Google ก็เปลี่ยนถ้าท่านเข้าไปดูในแผนที่ Google Map Microsoft Map ของ Microsoft อะไรพวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนชื่อตามประธานาธิบดีเขาสั่งมานะครับมันชื่อเลกออนตาริโอก็เปลี่ยนเป็นเลกอเมริกาถ้าดูบนจอที่ผม copy Google Earth แผนที่มานะครับเพียงแต่ว่าผมพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปคำว่าเลกออนตาริโอแล้วก็ slash หรือทับขีดเส้นเอียงๆเนี่ยแล้วก็เลขอเมริกาเครื่องหมายคำพูดนี้เป็นตัวพิมพ์ของผมเองเติมเข้าไปแต่เดิมในแผนที่ในกลางทะเลสาบออนตาริโอเนี่ยมีคำว่าเลขอเมริกาไม่มีคำว่าเลขออนตาริโอเพราะว่า Google เขาเป็นอเมริกันเจ้านายประทับดีเขาสั่งบอกให้เปลี่ยนชื่อ Google Earth ก็เปลี่ยนชื่อเฉยเลยเพราะฉะนั้นพวกเราชาวโลกเนี่ยถ้าค้น Google Earth แผนที่โลกโลเคชั่นแล้วจะถูกหลอกล่อให้ลืมคำว่าเลกออนตาริโอซึ่งเป็นชื่อชนอินเดียแดงพื้นเมืองเขาเปลี่ยนเฉยเลยตามใจเขากลายเป็นเลกอเมริกาแล้วที่ประเทศแอฟริกาเขาจะขอขยับปรับขนาดแผนที่บนจอหรือบนกระดาษบนแผ่นกระดาษแผนที่เนี่ยให้มันยุติธรรมมากขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นกลับไปว่าเขาว่าเสียเวลาอเมริกาก็เปลี่ยนแล้วก็พิมพ์เฉยเลยนะครับถ้าเราเซิร์ชคำก็จะพบว่าเลกอเมริกาเข้ามาแทนที่เลกออนตาริโอไปแล้วก่อนหน้านั้นอีกเมื่อปีก่อนนะครับอเมริกาก็โมโหเม็กซิโกก็เลยเปลี่ยนชื่อ Gulf of Mexico เป็น Gulf of America มันก็จะเป็นอย่างเงี้ย Gulf of Mexico ก็เป็น Gulf of America แต่ว่าเวลาเราค้น Google Earth นะครับเขาจะมันก็น่ารักนิดหนึ่งก็คือว่า1เขาจะเขียนชื่อ Gulf of Mexico กับ Gulf of America เนี่ยเล็กจิ๊ดเดียวดูลำบากมากเมื่อเช้าผมนั่งดูมันอ่านมากอ่านลำบากท่านฟังดูบนจอจะเห็นว่าผมก๊อปปี้มาเนี่ยอ่านไม่ออกแต่ท่านจะเห็นคำว่า Gulf of Mexico วงเล็บ Gulf of America ที่ผมทำใหม่เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นแต่จริงจะอ่านมาเหมือนเขาก็จะเกรงใจชาวโลกนะ Google เนี่ยว่ามันไม่ควรเปลี่ยนอ่ะคือโลกก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะครับแต่ว่าอเมริกาเขาเปลี่ยนตามใจเพราะหน่วยงานของเขา AI ทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะเรียกชื่อผิดๆแต่กลายเป็นถูกก็จะเรียกชื่อ Gulf of Americaถ้าคนแผนที่ก็จะเจอ Gulf of America นี่รัฐบาลไทยต้องประกาศผ่านกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับว่าแผนที่เอาตามเดิมนะเอาแผนที่ Mercator ไม่เอาก็ตามเอาแผนที่ Equal Earth ก็ตามแต่ว่าชื่ออ่าวเม็กซิโกต้องอยู่ที่เดิมไม่ใช่อ่าวอเมริกาแล้วก็ไอ้ทะเลสาบออนตาริโอมันไม่เกี่ยวกับพวกเราชาวทะเลสาบสงขลาเท่าไหร่นะครับทะเลสาบนั้นก็จะต้องเป็นออนตาริโอต่อไปตามเดิมอเมริกาเนี่ยประหลาดประหลาดเป็นประเทศที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงท่านผู้ฟังคงจะมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่อง The King and I นะอันนี้เมื่อวานผมก็นั่งนึกเราก็มีตัวอย่างคุยได้นะเกี่ยวกับเมืองไทยเนี่ยถ้าดูหนังเรื่อง The King and I นำแสดงโดยยูบรินเนอร์เดโบราห์คาร์นะครับเมื่อปี1956 2,000เท่าไหร่เนี่ย2,453 2,101นะครับ2,000โอเค543 2,499นะ1,956นี่ละครบรอดเวย์1,951นะครับThe King and I เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองสยามสนุกเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นานมาแล้วสมัยที่เราระแบนไม่ให้ดูนะครับผมก็หาดูได้ก็ซื้อ DVD มาดูครับเดี๋ยวนี้ท่านหาดูได้สนุกเรื่องแผนที่ก็คือว่าในละครเวทีบรอดเวย์แล้วก็ในหนังเรื่อง The King and I เนี่ยนะแม่แมนานะถ้าดูในภาพแม่แมนาก็สอนเด็กๆในวังนะครับซึ่งก็รัชกาลที่5ก็เป็นเด็กอยู่นั่งอยู่ข้างล่างนะครับก็คือพระชายจุฬาลงกรณ์พระชายจุฬาลงกรณ์แต่นี่เหตุเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4คิงมงกุฎครับแล้วก็ราชโอรสก็คือรัชกาลที่5ก็เป็นเด็กอยู่ในวังแม่แม่นาก็จะสอนนะแล้วก็มีทัพทีมมีใครๆเนี่ยอันนี้ในหนังนะครับก็คือก็จะดูแผนที่นี่ประเทศสยามนี่โลกแผนที่โลกในหนังเรื่องนี้ก็จะมีครับเสร็จแล้วเด็กก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินคิงมงกุฎคือยูบรินเนอร์ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแผนที่สยามมันเล็กจังมันเล็กจังดูในแผนที่นะครับอาจจะไม่ได้ขยายใหญ่เพราะว่ามันเบลอผมหาภาพชัดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะท่านผู้ฟังไปดูหนังแล้วจะสนุกนะแม่แม่นาพระเจ้าแผ่นดินคิงมงกุฎคือยูบรินเนอร์ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมแผนที่สยามมัน so very small นะก็เลยสั่งให้ทำแผนที่ใหม่นะครับถ้าเข้าไปดูในหนังมันจะมีแผนที่ใหม่ประเทศไทยสยามนี่บล้มเลยเต็มเกือบจะคับทวีปเอเชียส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็แปลว่าอันนี้เป็นอารมณ์ขันในหนังนะครับแต่ว่าสมัยก่อนคนไทยก็ไม่ได้ขำด้วยนะครับรัฐบาลไทยก็จะแบนไม่ให้ดูหนังเรื่องนี้ไม่ให้อ่านหนังสือเรื่อง The King and I หรือ Anna The King of Siam หรือ The English Governess at the Siamese Court อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ห้ามหมดเราก็เลยไม่รับรู้กันแต่ว่าโอเคเดี๋ยวนี้ตามสบายนะครับแล้วที่เขาไปดูในหนังเรื่องนี้จะพบว่าพระเจ้าแผ่นดินคิงมงกุฎของเราในรัชกาลที่4ก็โบนกับแมมแอนนาแต่แสดงโดยยูนเวนเนอร์ว่าไม่เอาทำใหม่แผนที่สยามเลยเริ่มเลยสนุกดีแต่อันนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงครับพอถึงอเมริกาตอนนี้เขาจะเอาจริงจังนะเรื่องราวมันก็เลยกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาสารพัดแล้วถ้าเกิดว่าทางอเมริกาเขาเป็นเจ้าของข้อมูลข่าวสารเจ้าของวิธีคิดเจ้าของอัลกอริทึมหรือว่าระบบคิดของ AI ทั้งมวลที่ประเทศไทยของเราแจกฟรีให้กับคนใช้กันตามที่ไปลงทะเบียนกันตอนนี้กลับมาถึงเรื่องที่หมกมุ่นกันอยู่ตลอดเวลาสำหรับผมนะครับก็คือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้ววันที่1กันยาก็เริ่มใช้เต็มรูปแบบนะเริ่มใช้เต็มรูปแบบตามข้อมูลล่าสุดอันนี้ผมขออ้างอิงเดอะสแตนดาร์ดนะหรือจะอ้างอิงไทย PBS ก็ได้ข้อมูลจะเหมือนกันเพราะเป็นข้อมูลจากกระทรวงแต่เพื่อความงดงามของการทำรายการเอาจะมาจากไหนก็บอกให้ทราบมาจากนั้นถ้าเอามาจาก AI ก็จะบอกนอกนั้นคิดเองผิดถูกก็ต่อว่าคนคิดคือผมนะครับก็คือว่าเดอะสแตนดาร์ดนะสื่อมวลชนไทยนะครับก็พาดหัวบอกว่าเสียงสะท้อนโครงการ THAI Passport วันแรกวันที่1กันยาเริ่มใช้นะว่ามีประโยชน์แต่ยังไม่ตอบโจทย์ทุกงานก็คือว่าโครงการไทย Passport หรือให้ใช้ AI ฟรีหลายๆเจ้าใครอยากมาลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนใช้ได้มีงบประมาณให้ 1,600 ล้านเนี่ยสามารถใช้กันถึง5ล้านคนแต่ปรากฏว่าคนลงทะเบียนแค่1,332,120คนในวันแรกที่สรุปข้อมูลที่ลงทะเบียนจบแล้วนะครับแล้วให้ใช้โมเดลโปรระดับโปรของ AI 33โมเดลและจาก15บริษัทผู้ให้บริการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคุณชัยชนกชิดชอบก็บอกว่าตอนนี้จ่ายตามจริงหมายความว่าเมื่อมีคนใช้เพียง1ล้าน3แสนไม่ครบ5ล้านแล้วงบตั้งไว้ 1,600 ล้านก็อันนี้ผมก็คำนวณได้ว่ามันคงใช้ไม่หมดหรอกเพราะคนเขาไม่ได้นิยมใช้กันอย่างที่รัฐบาลประกาศให้ใช้ฟรีนะแล้วก็จะจ่ายตามจริงก็ไม่ได้แปลว่าเหมาจ่ายถ้าจ่ายตามจริงก็แปลกดใช้ทีนึงจ่ายกี่บาทอะไรแบบเนี้ยในสุดแล้วเราอาจจะใช้เงินน้อยกว่าที่ควรจะที่กำหนดไว้ ไม่ถึง 1,600 ล้านบาทการบ่นของฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งผมก็อาจจะบ่นเบาลงว่าเออมันเสียตังค์น้อยลงแต่ผมไม่ได้บ่นประเด็นเงินนะครับผมบ่นเรื่องว่าเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะใช้หรือไม่ใช้บางส่วนบางตอนตามใจของเราซึ่งเสรีไม่ใช่รัฐบาลมาแจกฟรีเพราะว่ามันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วมันยังไม่พิสูจน์ว่ามันดีพอที่จะเป็นสวัสดิการทางด้านดิจิทัลให้กับประชาชนประชาชนต้องเสี่ยงเอาเองผิดถูกนะสรุปก็คือว่าหลังจากใช้มาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในกลุ่มล้าน 300,000 คนเนี่ยก็บอกว่ามันก็ดีมีประโยชน์แต่มันไม่ตอบโจทย์ทุกงานบางอย่างก็ใช้ไม่ได้บางอย่างก็ของฟรีก็ดีกว่าอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับโดย AI Gemini ตอบผมว่ามันเป็นภาพลวงตานะไอ้ภาพลวงก็คือว่าที่เราบอกว่าโปรกับไม่โปรเนี่ยมันเป็นภาพลวงตามันไม่ใช่ว่าถ้าโปรแล้วจะดีกว่าไม่โปรเพราะฉะนั้นผมใช้ Gemini ก็ดีอยู่แล้วแล้วหลายคนก็บอกว่าเด็กๆหลายคนที่อยู่มหาวิทยาลัยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันก็ใช้ฟรีอยู่แล้วก็ดีกว่าก็มีก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าของโปรกับของฟรีเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้ว Google Gemini ก็ตอบผมตั้งนานแล้วแล้วผมก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงไม่ได้เล่าละเอียดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะละเอียดเกินไปท่านผู้ฟังบางท่านก็ไม่ค่อยพอใจว่าเฮ้ยคุณต่อต้านไม่ได้ต่อต้านครับอธิบายให้ฟังว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินลองใช้ไปอยากใช้แล้วก็ใช้ไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเอามาทำแผ่นภาพเอามาทำกราฟิกเอามาสร้างภาพใหม่แล้วมันก็เรนเดอร์ก็ลำบากเพราะว่าความละเอียดก็น้อย HD ก็ไม่ได้เต็มก็ AI Google Gemini ก็ตอบผมตั้งนานผมก็เล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่ามันเป็นภาพลวงตาไอ้ illusion มันคือมันไม่ได้ดีจริงอย่างที่เราพูดหรอกนะครับเพราะว่าไอ้ของที่ฟรีก็ดีพอๆหรือเกือบเท่าของที่ไม่ฟรีแล้วของที่บอกว่าไม่ฟรีก็ยังไม่ถึงใจคนที่เขาไปใช้ที่เขาเป็นมือโปรนะครับก็จะไปเรนเดอร์หรือทำสัญญาณภาพให้มันละเอียดทำแอนิเมชันทำภาพให้มันสวยงามเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าทำได้มันก็ช้าบางคนก็บ่นว่าของมันช้าสิเพราะให้ใช้กันตั้งแบบ30กว่าเจ้าทุกคนก็แย่งกันใช้แล้วมันก็ดีบ้างผิดบ้างถูกบ้างสรุปก็คือว่าตอนเนี้ยตามไปดูแล้วกันนะครับว่าการใช้ AI ของไทยที่แจกฟรีกันล้านกว่าคนเนี่ยเป็นการใช้ AI ที่ยังไม่เป็นที่พอใจไม่ได้ประโยชน์มากมายนักกลับไปใช้ของฟรีก็จะดีกว่าหรือใช้ของที่ไม่ฟรีก็ใช้ได้นิดๆหน่อยๆแล้วใช้กันแบบนี้บางทีก็ลำบากในสุดแล้วมันเหมือนกับหลอกล่อให้ลองใช้แล้วคนที่ชอบครบ1ปีก็คงจะถ้าชอบเขาก็จะเสียตังค์ต่อไปแต่รัฐบาลจะจ่ายต่อไปให้ใช้ตลอดชีวิตอันนี้จะต้องเจอฝ่ายค้านในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่ามันไม่ดีนะหรือมันดีนะงงเพราะฉะนั้นค้นหาความจริงรัฐบาลช่วยบอกหน่อยว่าดีไม่ดียังไงแล้วตั้งงบประมาณศึกษาวิจัยก็พอแล้วนะครับแล้วประชาชนจะได้มีคนช่วยคือที่กระทรวงเนี้ยจะช่วยบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีควรใช้ยังไงแล้วรับผิดชอบกันเองจ่ายกันเองเพราะท่านจะไปทำหากินอย่างการทำโบรชัวร์เนี่ยเมื่อก่อนผมก็ใช้ Microsoft Publisher แล้วตอนหลังผมก็ใช้ธรรมดาใช้Adobe Premiere อะไรพวกเนี้ยผมก็ทำโบรชัวร์ด้วยฝีมือตัวเองเขียนหนังสือเองตัดปะทำกรอบเองก็ทำได้ไม่เห็นจะต้องมา AI ที่จริง AI มันก็เป็นกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่ละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเองก็ถ้าจะสอนให้คนฟุ่มเฟือยและสอนให้คนรู้จักใช้ตามความเหมาะสมอันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงนะครับก็จะต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปสรุปก็คือว่าขณะนี้โครงการนี้อยู่ในระหว่างวิเคราะห์กันว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแค่ไหนแต่เสียงออกมาสัปดาห์แรกก็แปลว่ามันใช้ไม่ค่อยได้เต็มที่แล้วก็ใช้ไปมันก็ไม่ใช้ก็ได้หรือใช้ก็ได้ตามดูไป1ปีแล้วกันนะครับแล้วเราจะค่อยๆวิเคราะห์กันไปอิหร่านประกาศว่าจะยิงโต้ตอบไปยังอเมริกาอย่างรุนแรงกว่าเดิมนะอิหร่านแล้วก็อเมริกาก็บอกว่าอาจจะไม่มีความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านก็ได้ก็คงไม่มีนะครับเพราะอยู่มายิงเขาแล้วอยู่ก็ยิงไปยิงมาก็อยู่เงี้ยครับกลับไปกลับมาอิหร่านก็ได้ทีก็พัฒนานิวเคลียร์ต่อไปอยู่แล้วอันนี้ใครๆก็พอจะเดาได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคงเส้นคงวาขึ้นๆลงๆต่อไปในตะวันออกกลางนะครับวันนี้หมดเวลาของโลกยามเช้าขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยตัวจริงเสียงจริงแม้ว่าจะไม่ได้ให้ค่อยดูหน้าก็ตามนะครับเพราะว่ากลัวจะเห็นว่าแก่เกินไปสวัสดีนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่โชคดีครับ
12: Thank you.
1: ือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เธอทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
18: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
19: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
20: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
21: สนับสนุนโดย
22: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
23: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
24: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
25: สวัสดีค่ะฝังกมาสารวัตรค่ะ
24: ค่ะวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์ที่ปกติติดตามไลฟ์ทาง Facebook กับสตรีมมิ่งทาง YouTube นะคะเช้านี้เรามีปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถออกอากาศ2ทางนั้นได้นะคะก็จะออกอากาศวิทยุพื้นฐานกับทาง Mcod Connect นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทแต่แล้วก็ตามเดี๋ยวเราจะบันทึกไว้แล้วก็ไปลง YouTube เมื่อเครื่องพร้อมนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถฟังย้อนหลังได้วันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราจะไปดูสายตาของสื่อต่างประเทศนะคะที่เขามองการที่รัฐบาลไทยยกระดับความเข้มงวดปราบปรามนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมีสายตรงจากคุณนพรวงนันท์จากลอนดอนค่ะเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมล่อซื้อพรรคการเมืองฝ่ายขวาในอังกฤษนะคะรับเงินบริจาคจากต่างชาติแบบผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีเรื่องที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสหประชาชาติลงมติแผนที่โลกที่สะท้อนขนาดแอฟริกาทวีปแอฟริกาเนี่ยตามขนาดจริงนะคะแล้วก็เรื่องของผลงานของคนไทยนักบอลไทยคนแรกในลีกเยอรมันเนเน่น้องเนเน่น้องลิซ่านะคะแล้วก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องฟังเลยค่ะเมื่อ AI agent ของ OpenAI บุกยึดเว็บวิกิของชุมชนโปรแกรมเมอร์ในเยอรมนีแก้ไขเนื้อหาแล้วก็คุยกันเองเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามค่ะ
26: World Update
25: ค่ะเรื่องนี้ก็เกิดที่เยอรมนีนะคะอันเวลาเราเล่นโซเชียลที่มีการแบ่งปันข้อมูลวิกิพีเดียเนาะคุณกนิกาก็คนไทยก็จะคุ้นใช่ไหมคะมันมีทั้งวิกิพีเดียภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่นี้มันมีของภาษาเยอรมันนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันกลายเป็นอีกครั้งนึงแล้วที่เป็นข่าวใหญ่สำหรับมนุษยชาติของเราก็คือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันไปคุยกันเองมันไปทำกฎอะไรของมันมันแหกกฎที่มนุษย์ตั้งไว้รายการเราก็จะเล่าเรื่อยๆค่ะคุณกนิกาว่ามีอีกแล้วมีอีกแล้วอันนี้คือล่าสุดเลยนะคะที่มันเนี่ยมีการที่จะหนีโดยเรื่องนี้เกิดจากทางเหล่า AI agent นะคะก็คือเป็นไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ธรรมดาคุณกนิกาแต่เป็นตัวแทนที่ดิฉันเล่าบ่อยๆนะคะว่ามันทำงานตอนที่เราหลับก็ได้เป็นตัวแทนเราทุกอย่างสะดวกมากเลยแต่ที่เรากังวลเอ๊ะแล้วเวลาเราไม่ได้อยู่กับมันนั้นมันไปแอบทำงานเนี่ยมันทำนอกเหนือนั้นไหมปรากฏว่ามันทำจริงๆค่ะมันไปใช้โมเดลของ OpenAI แล้วก็มีการแบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะโอ้มีการไตร่ตรองมีขั้นตอนแล้วก็มีการปรับหรือว่า edit มากกว่าหมื่นๆครั้งทีเดียวแล้วแถมไปกว่านั้นเนี่ยมันสื่อสารกันเองผ่านข้อความในวิกิลิในวิกิพีเดียด้วยกลายเป็นว่าวิกิพีเดียที่เคยเป็นที่ที่มนุษย์เนี่ยเอาไว้สอบถามหาข้อมูลแต่มันเอาเป็นที่สนทนาแลกเปลี่ยนกันแล้วมันยังมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าความรู้ที่น่ากลัวอันหนึ่งเป็นองค์ความรู้เลยคือมันสอนบอกว่าเนี่ยทำยังไงไม่ให้มนุษย์จับได้ไล่ทันคิดดูแล้วกันคุณกนิกามันขนาดนั้นเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะขำไงบอกว่าเอ้ยตลกดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยนะคะว่าอนาคตเนี่ยเกิดว่ามันมีตัว AI agent ของบริษัทหลายๆที่ใช่ไหมเอาง่ายๆแบบเอามหาวิทยาลัย เอาอะไรดีล่ะบริษัทน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยบริษัทอาวุธอยู่ดีๆมันมาลักลอบคุยกันเองกับคุณกันนิกานัดแนะกันทำ อะไรร่วมกันบางอย่างจินตนาการอย่างเนี้ยน่ากลัวมากเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นของผู้เชี่ยวชาญที่บอกว่าเฮ้ยมันไปทำงานอย่างอิสระนะคะโดยที่ไม่มีกรอบเลยแล้วมันเนี่ยก็คือแทนที่เป็นแค่สารานุกรมแต่มันไปเปลี่ยนวิถีและถูกประสงค์ของมันใหม่ไอ้วิกิพีเดียเราเป็นสารานุกรมเพื่อหาความรู้อยู่นี่ไม่ไปสร้างอาณาเขตไปสร้างชุมชนไปแลก

0: อะไรของมันหรือเปล่านี่คนที่มองในแง่ลบนะคุณกันนิกาบอกเออมันอาจจะทำเป็นแบบอยู่ดีๆมันมาบอกเดี๋ยวจะมาแฮกระบบข้อมูลบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่มันเนี่ยไปสร้างเรื่องที่หลายคนบอกว่าโอ้ยคนพูดเนี่ยฝันไปโอเวอร์ไปหรือเปล่านะแต่เรื่องเนี้ยในต่างประเทศเองเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้คุณกันนิกาโดยทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็ไปคุยกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายเจ้าเลยนะคะเขาก็สรุปอย่างนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเขียนนะคุณราเชลแซดเดอร์เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นเลยมุมมองนี้บอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องเริ่มพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราต้องทำยังไงเพื่อจะได้รู้ทันเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราปรากฏอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับเป็นระบบทดสอบนะคะของตรรกะการทำงานแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าไอ้ช่องโหว่ที่มนุษย์เนี่ยอาจจะพลาดพลั้งไปมันก็จะทำให้เกิดบางคนเขาเรียกว่าวิกิคลีนอัพเหมือนกันคือลบข้อมูลทั้งหมดเลยของบรรดาที่มนุษยชาติทำไว้แล้วมันก็ไปขึ้นข้อมูลอะไรของมันเองนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เราต้อง
1: สั่งมาค่ะเห็นค่ะ OpenAI บอกว่าแบบนี้ยังไม่ได้เรียกว่าละเมิดเกณฑ์ความปลอดภัยดูแบบใจเย็นมากไปไหม
0: ใช่ใช่อันนี้ทางด้านคนเขียนในรอยเตอร์เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าตัวของบรรดานักวิจัยนะคะก็บอกว่ามันเป็นเหมืองจริงๆมันเหมือนเป็น public server เครื่องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเปิดสาธารณะซึ่งมันเนี่ยชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ OpenAI บางครั้งก็ใช้ใช่ไหมแต่เอาข้อจริงแล้วเขาบอกว่าเวลาคุณเข้าไปดูแพทเทิร์นทั้งหลายเนี่ยเหล่านี้ก็พยายามจะบอกว่าเอ้ยมันเชื่อมโยงกับของบริษัทนะมันเป็นหน่วยงานของบริษัทแต่เอาข้อจริงเขาบอกว่าแต่ละครั้งที่เอเจนต์มันเข้าไปเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยเขาบอกว่ามันตั้งชื่อนะคุณกนิกาบางทีมันตั้งชื่อ OpenAI Researcher อย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นตัว O อันแรกแล้วก็ AI Research มา26ก็เลยทำให้เห็นได้เลยนะคะว่าไอ้สิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำแบบเขาเรียกว่าสปีดระดับซูเปอร์ฮิวแมนเลยแล้วมันก็แสดงให้เห็นไงว่ามันเนี่ยสนอกสนใจมันสนอกสนใจที่จะแสดงความแบบปัญหาในเชิงเทคนิคคำถามในเชิงเทคนิคคือคุณทดสอบไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณทดสอบโมเดลก็จริงแต่เป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณอาจจะไม่ได้รอบครอบหรือมันอาจจะหาวิธีหลบมันจะไปสร้างชุมชนอะไรของมันเองหรือไม่คุณกันิกาก็คือ2มุมไงคนที่เป็นเจ้าของโปรดักต์เขาก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรถูกไหมเราควบคุมได้แต่ฝั่งของคนที่ตรวจสอบก็บอกว่าเออแล้วใครจะรับประกันถ้ามันหลุดออกไปคุณกันิกา
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติสนับสนุนให้รัฐบาลโรงเรียนบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกเนี่ยใช้แผนที่ที่มันฉายภาพที่สะท้อนขนาดทวีปได้แม่นยำขึ้นนะคะเสียงเนี่ย164:1ซึ่งแผนที่คุณสังกมาคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าแผนที่เวลาที่เราดูแผนที่แบบแผนระนาบเนี่ยแผนที่ถ้าบนลูกโลกหน้าตาของประเทศเนี่ยมันจะต่างกันเนาะซึ่งไอ้แผนที่แบบที่เป็นแผ่นระนาบเนี่ยเขาเรียกเมอร์เคอร์เตอร์นะคะอันนี้เนี่ยคิดค้นมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16เนาะซึ่งเขาบอกว่ามันทำให้แอฟริกาเนี่ยดูเล็กเกินจริงคืออะไรที่มันใกล้เส้นศูนย์สูตรนะมันจะดูเล็กแต่ว่าพออะไรที่มันห่างเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะใหญ่นะคะสหรัฐเนี่ยเป็นชาติเดียวที่คัดค้านเนาะ164:11นั่นก็คือสหรัฐนะคะโดยสหรัฐเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นโครงการเชิงอุดมคติสุดโต่งเกินไปส่วนอีก6ประเทศที่งดออกเสียงเนี่ยเป็นประเทศแถบยุโรปตะวันออกนะคะก็มีเอสโตเนียจอร์เจียลิทัวเนียมอลโดวาเซอร์เบียแล้วก็ยูเครนที่งดออกเสียงนะคะซึ่งมตินี้เนี่ยเป็นการผลักดันโดยทางฝั่งแอฟริกาโดยโตโกนะคะเป็นประเทศที่เป็นประเทศนำก็เขาก็บอกว่าแผนที่เนี่ยโดยรัฐมนตรีโรเบิร์ตดูเซนะคะบอกว่าแผนที่เนี่ยมันหล่อหลอมความเข้าใจของเราต่อโลก ชี้นำการศึกษาหล่อเลี้ยงจินตนาการแล้วก็อิทธิพลต่อการรับรู้ร่วมกันของสังคมซึ่งแผนที่แบบ Mercator เนี่ยก็คิดโดยนาย

0: เจราดัสเมอร์เคเตอร์นะครับเขาเป็นนักทำแผนที่ชาวเฟรมิชนี่ก็อยู่ในเบลเยียมเนี่ยนะคะเขาคิดค้นการฉายภาพนี้ขึ้นในปี1969เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาในการเดินเรือเพราะว่ามันทำให้สอดคล้องกับเข็มทิศอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็รักษาทิศทางความแม่นยำแต่ว่าพอเป็นแผนที่เชิงระนาบอย่างนี้เนี่ยแผ่นดินมันจะดูขยายเมื่อห่างออกจากเส้นศูนย์สูตรลองนึกภาพกรีนแลนด์เนี่ยโอ้โหขนาดใกล้เคียงกับทวีปแอฟริกาเลยถ้าอยู่ในระนาบนะคะก็คืออยู่บนกระดาษเนี่ยทั้งที่ในความเป็นจริงแอฟริกาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าประมาณ14เท่าเช่นเดียวกับยุโรปเหนือแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งมันจะถูกขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคเส้นศูนย์สูตรนะคะฉะนั้นมันก็ลดทอนความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของแอฟริกาออกจากมุมมองที่ไม่สมดุลต่อโลกทีนี้เนี่ยโตโกเขาก็บอกนะบอกว่าคือมันไม่ได้เรียกร้องให้เลิกใช้แผนที่แบบเมอร์คัตเตอร์ไปเลยเพราะแผนที่แบบนั้นมันก็ยังจำเป็นกับการเดินเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนแต่มันเป็นการยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอฟริกามันมีขนาดใหญ่นะแล้วก็อย่างสหรัฐอเมริกาเหนืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นไงคะคุณสังกมาคะพอเรื่องนี้เนี่ยลงมติเนี่ยโอ้โหสื่อจีนนะก็แบบโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอย่างเข้มข้นเลยนะคะอย่างในไชน่าโฟกัสเนี่ยซึ่งเป็นสื่อหลักที่เขาแปรไปหลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็บอกว่าเนี้ยสงครามแก้ไขแผนที่โลกแฉสภาวะเอกภาพขั้วเดียวที่กำลังล่มสลายแน่ใช่ไหมเพราะว่าเขามองว่าสหรัฐเป็นเอกภาพขั้วเดียวแล้วเขาต้องการส่งเสริมแบบหลายขั้วอำนาจใช่ไหมคะก็มีข้อวิจารณ์บอกว่าเนี่ยเอกเทศของสหรัฐเนี่ยคือ164ต่อ1เนี่ยวอชิงตันกับความกลัวสภาวะที่เรียกว่าหดตัวการที่นายไมเคิลวอลซ์ทูตสหรัฐประจำ UN ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดว่ามตินี้เนี่ยเป็นโครงการอุดมการณ์สุดโต่งเนี่ยสะท้อนจิตวิทยาความมั่นคงของสหรัฐใน2มิติก็คือ 1. การสูญเสียการเป็นผู้เขียนกติกานะคะทุกบทสหรัฐเนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องขนาดที่ดินในกระดาษจะลดลงเท่ากับความกังวลที่ว่าสิทธิ์ในการกำหนดกรอบการมองโลก Right to map the world เนี่ยกำลังจะหลุดลอยไปอยู่ในมือของกลุ่มมหาชนนะคะแล้วก็วาทกรรมที่ผลักภาระให้ UN บอกว่าเนี่ย UN เนี่ยหมดความชอบธรรมเนี่ยยิ่งตอกย้ำภาพของสหรัฐที่อ้างกฎระเบียบระหว่างประเทศในยามที่ตนได้ประโยชน์แต่มองว่ากระบวนการประชาธิปไตยใน UNGA เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองเมื่อตนเองต้องกลายเป็นเสียงส่วนน้อยหนึ่งเดียวของโลกนะคะอันนี้ฝ่ายจีนเขาก็แบบกระแนะกระแหนไว้เนาะแล้วเขาก็ยังพูดว่ามันก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมประเทศแถบยุโรปตะวันออก6ประเทศเนี่ยถึงต้องงดออกเสียงเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย6ประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแนบแน่นสหรัฐเนอะแล้วก็พึ่งพิงสหรัฐอยู่โดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงเพื่อยันกับรัสเซียฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถมีมติที่ขัดใจกับสหรัฐไม่ได้การลงมติแบบที่เรียกว่าเป็นงดออกเสียงเนี่ยมันจะดูดีกว่าแต่คุณสังกมาคะถ้าเราดูเทียบกับของกรณีของยุโรปเนี่ยชาติที่เป็นพวกชาติมหาอำนาจสมัยก่อนเนอะก็ชาติอาณานิคมเนี่ยอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสเขาบอกเขาขอเปลี่ยนแผนที่โดยทันทีเลยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยประกาศเลยบอกว่าฝรั่งเศสจะเลิกใช้แผนที่เมอร์เคเตอร์สำหรับแผนที่โลกของตนเนาะก็จะได้ทำให้เห็นชัดเจนไปเลยว่าแอฟริกาเนี่ยมันใหญ่จริงนะคะเพื่อให้สะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็แต่เรื่องแผนที่นี่ก็ยังเป็นปัญหาแบบภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันนะคะแต่ดีค่ะมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจโลกในความที่เป็นจริงมากขึ้นเนอะเพราะว่ารัฐมนตรีโตโกเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยสามารถใส่สหรัฐจีนอินเดียญี่ปุ่นเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็พื้นที่ยุโรปเนี่ยลงไปในแอฟริกาได้แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนะคือแอฟริกามันใหญ่ขนาดนั้นน่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นไปอย่างที่รัฐมนตรีเขาบอกว่าโลกที่ยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยแผนที่ที่ยุติธรรมคือเขาบอกแผนที่มันไม่มีวันเป็นกลางหรอกแผนที่มันหล่อหลอมการรับรู้และอิทธิพลต่อวิธีที่เราเข้าใจความสำคัญของกลุ่มชนแล้วก็ทวีปต่างๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
1: ค่ะเอารวมเรื่อง ผลงานคนไทยในต่างประเทศเนาะคุณกนิกาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบบโอ้โดยเฉพาะเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสร้างความชื่นอกชื่นใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากๆเลยนะคะเอาไล่เลียงมาตั้งแต่วอลเลย์บอลแล้วกันนะคะวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้อย่างสดใสแบบไม่ต้องไปพึ่งใครหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งว่าถ้าเราชนะทีมนี้เราจะต้องอะไรล่ะต้องให้อีกทีมไปแพ้อีกทีมอะไรอย่างเงี้ยคุณกนิกาแล้วก็คราวนี้เราเรียกว่าใสสะอาดเลยนะชนะอย่างที่เราทราบกันก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกคศ2028ได้นะคะแล้วนี่ฉันติดกันบ้านคุณกนิกาเอาไว้ด้วยคุณกนิกาบอกว่าเอ๊ะเบื้องหลังการทำทีมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของโค้ชออสในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่คือฮาในจีนมากๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีจริงๆมันมีเป็นทีมงานหลายๆคนเนี่ยคนหนึ่งที่สำคัญก็คือภรรยาของโค้ชออสก็คือโค้ชออสก็คือเฝิงคุณนะคะซึ่งเป็นอดีตกัปตันทีมชาติจีนเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นทีมที่คว้าโอลิมปิกที่จีนมาก่อนตอนนี้จีนกำลังพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยนะคุณกนิกาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีที่ฉันชอบมากคือมันเป็นเรื่องจิตวิทยาด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยและที่สำคัญทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยใช้สถิตินะคุณกนิกาสถิติหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราดูแข่งกับจีนคือมันมีตัวหนึ่งของจีนที่สูงเกือบ200เซนติเมตรคุณกนิกาแปลว่ามันเหนือบล็อกคุณไม่ต้องไปบล็อกเขาเลยเพราะอย่างเราทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกำแพงบ้านเราเตี้ยกว่าปรากฏว่าที่ฉันไปดูวิธีการเนี่ยก็คือว่าเขาใช้ระบบสถิติมาแล้วก็ให้นักกีฬาเชื่อมั่นว่าสมมติว่าถูกตบเปี้ยงหายไปใช่ไหมคะอ่ะรับบล็อกก็ไม่ได้ยากมากไม่มีกำแพงแต่ให้คิดเป็นสถิติว่านักกีฬาคนนี้ลุกขึ้นเทคตัวตบ10ครั้งเนี่ยจะสำเร็จสักกี่ครั้งอาจจะ2ครั้งแต่ว่าเราต้องโฟกัสณปัจจุบันตรงไหนที่เป็นทีของเราจังหวะของเราจะเห็นว่าเวลาเราสาววอลเลย์บอลหญิงไทยกันดีกว่าเวลาขึ้นตีกระโดดทีบางที4คนน่ะกระโดดหลอกอ่ะจีนก็จับทางไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกจังหวะนี้เป็นเรื่องสถิติที่เวลาโอกาสเป็นของเราเราโฟกัสที่ปัจจุบันขณะเราก็ต้องเอาให้ได้แล้วก็นักกีฬาจีนเนี่ยจะถูกเรียกว่าสเกาต์นะฮะจะรู้เลยว่าจับตาเลยว่าจากสถิติคนนี้เวลาขึ้นจะตีไปทางไหนลงไปทางไหนดักไปทางไหนอันนี้คือเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับนอกเหนือจากเรื่องกำลังจิตกำลังใจคุณกนิกาก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสถิติที่เอามาช่วยจนทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันไปลองตรวจสอบมาและที่สำคัญก็คือจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีอดีตทีมชาติของจีนมาช่วยให้ความรู้ด้วยอ่ะเขาก็แก้เกี่ยวไปนิดนึงนะทีนี้อีกกีฬาหนึ่งที่เมื่อวานนี้คือฮามากนะคะวันสองวันก็แล้วกันนะคะที่มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะก็คือบรรดาลีกฟุตบอลอะค่ะคุณกนิกาที่เป็นลีกใหญ่ๆอ่ะเราก็ยังแบบพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเราก็ยังจะเคยเห็นนักกีฬาของไทยไปเตะบ้างเป็นตัวสำรองบ้างนะคะหรือลงสนามจริงอะไรต่างๆแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันมีลีกเยอรมนีนะคะลีกเยอรมนีเนี่ยก็คือลีกบุนเดสลีกาเป็นแบบโอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขายังไม่เก่งนะกันนิกา ตอนที่เขาแบบยังเป็นกัปตันซูบาสะแบบเป็นความฝันอยู่เลยว่าจะชนะบราซิลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปลีกเยอรมันนะแล้วจากนั้นเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นไปลีกเยอรมันเป็นเรื่องปกติมากคราวนี้ก็ถือเป็นประวัติศาสตร์นะคะที่ทีมไทยอ๋อขออภัยเด็กไทยของเราคนไทยของเราเนี่ยได้เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงในสนามประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดของเยอรมนีโดยที่ทีมเนี้ยชื่อว่าทีมเอลเวอร์สแบกนะคะคือเป็นเมืองเขาบอกเล็กประมาณสักขนาดจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็เป็นทีมที่ขึ้นมาสู้ในลีกระดับต้นได้แล้วนักเตะไทยที่คนไทยชอบเรียกว่าลูกโซ่นะคะก็คือนิโคลัสนะคะก็เป็นลูกครึ่งเนาะก็เหินฟ้าสู่เยอรมนีแล้วก็เข้าไปเตะอยู่ในทีมนี้ถามว่าพอเข้าไปเนี่ยเล่นคือมิเคลสันที่จะเก่งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะเวลาเขาเตะให้ทีมชาติไทยนะฮะก็แบบว่าแรงไม่มีหมดนะคุณกนิกาวิ่งขึ้นวิ่งลงไปครั้งนี้เป็นตัวสำรองแต่ล่าสุดเนี่ย ทีมเนี้ยที่เขาไปอยู่เนี่ยนะคะที่คุณโซ่ไปอยู่เนี่ยเอลวอสแบกเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางคะแนนก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ระดับท็อปอยู่ในบุนเดสลีกาแล้วเมื่อคืนก่อนได้ลงเปลี่ยนตัวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะอ๋อเดี๋ยวต้องขออภัยไม่ใช่คนไทยคนแรกคนไทยคนแรกคือโค้ชเฮงกันนิกาโค้ชวิทยาลาภกุลนะคะอันนี้ถือเป็นคนที่2ถือเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เปลี่ยนนาทีที่74แล้วก็ตอนเปลี่ยนเนี่ยน่าสนใจมากเพราะทีมเนี่ยจะแพ้อยู่รอมาร่อแล้วตามอยู่2ต่อ3เวลาก็เหลืออีก10กว่านาทีเท่านั้นเองนะคะก็แปลว่าอะไรแปลว่าเด็กไทยคนเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าปรากฏว่าพอลงไป10กว่านาทีกนิกาจากตามอยู่2-3อ่ะก็สามารถที่จะแสดงผลงานได้ดีทั้งเกมรับมีสมาธิมงสกัดมงตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าตกบอลกลับไปแนวลุกเซตบอลไม่มีการตื่นเกมเลยแล้วก็เติมเกมรุกที่ดีมากเลยนะคะก็เลยทำให้ทีมเนี้ยแซงขึ้นมา 3-3 แล้วชนะ 4-3 ไปได้โอ้โหอันนี้หลายคนดูแล้วก็ปราบปลื้มมากเลยนะคุณยานิกาอันนี้ก็เป็นอีกข่าวดีนึงเนาะแล้วก็เอาเรื่องของน้องเนเน่น้องเนเน่เนี่ยตอนเนี้ยก็เรียกว่าได้รับการสนับสนุนไม่รู้จะยังไงแล้วโดยเฉพาะสายดนตรีแบบร็อกตัวพ่อในต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็กลายเป็นว่ามีรายงานนะบอกว่าทางอเมริกา Got Talent เองเนี่ยยังบอกเลยคุณกนิกาบอกว่ามันกลายเป็นว่าเธอเนี่ยมาสร้างเรตติ้งเพิ่มให้กับรายการด้วยนะคะแล้วตอนนี้เรียกว่ามีอะไรล่ะคนที่แบบมาสนับสนุนหลากหลายนะคะเป็นแบบคนที่ไม่ได้ตังค์อ่ะมาสนับสนุนแบบออร์แกนิกจริงๆอันนี้ก็กลายเป็นว่าตั๋วการเข้าชมการแสดงครั้งนี้เขาบอกว่ามีคนอยากเข้ามาดูมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถือเป็นลูกสาวแห่งชาติคนใหม่กันนะคุณกนิกาแต่คนเก่าเนี่ยสิฮือฮามากคุณกนิกาดู MV น้องลิซ่ายังคะ
0: ดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะ
1: ดิฉันงงอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนแรกก็ทันสมัยเหมือนกัน
1: คุณนี่ไม่ธรรมดาแต่ดิฉันแบบดูแล้วแบบประจําเลยคือแบบพอมันเป็นคนรุ่นใหม่ใช่มั้ยโอ้มันอึ้งอ่ะแต่ว่าที่อึ้งกว่านั้นคือยอดวิวเป็นเรียนเห็นเป็นร้อยกว่าล้านแล้วนะแล้วเป็นคุณกนิกาเป็นยังไงบ้างพอดู MV แล้วเป็นไงบ้างคะมันจะเป็นแบบไทยๆมากเลยนะ
0: ไม่ก็ตื่นตาตื่นใจนะแล้วก็รู้สึกว่าคือเขาช่างคือภาพมันสวยอ่ะแล้วก็โลเคชั่นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่ทำไมพอถ่ายออกมามันช่างดูสวยเหลือเกินจำโลเคชั่นเหล่านั้นแทบไม่ได้เลยนะคะ
1: นี่อันไหนคุณบ้างคุณสัญญาใช่เยาวราชไหมมีไหม
0: ใช่แถวบ้านนี่แหละแถวเขาเรียกว่าเนี่ยเฉลิมเขตเนี่ยค่ะ
1: นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยเรานะคะก็เป็นลูกสาวแห่งชาติขาประจำแต่ที่ดิฉันบอกว่าดูแล้วดิฉันคือแหมนะเรามันก็ยังมีความแบบเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่นิดนึงเพราะว่าตอนที่เธอออกเพลงครั้งแรกที่ชื่อเพลงลาลิสาที่เกาหลีอะค่ะตอนนั้นเนี่ยยังเขินๆใช่ไหมก็มีแทรกเพลง มีแทรกชุดไทยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยไปขอบอกว่าขอแทรกความเป็นตัวตนหน่อยเธอก็แทรกชุดไทยแบบสไตล์อีสานใต้ลงไปแต่คราวนี้ดิฉันคือแบบโหเธอมาแบบไทยเต็มๆอ่ะแล้วดิฉันก็ยังแอบคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นสากลพอให้คนต่างชาติเขาเก็ทด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแบบคือเนื้อเพลงนี้ฉันต้องขออภัยยังฟังไม่ทันร้องเร็วมากนะคะเป็นฮิปฮอป
0: ป๊อปไปอ่านไลลิกมาเลยค่ะอ่านเนื้อเพลงมาเลยค่ะก็น่าสนใจก็คือแบบว่าก็เนี่ยฉันไม่ต้องจะเป็นตามใครแล้วฉันไม่ต้องแบบว่าแบบถูกกดถูกอะไรแล้วอีกต่อไปแล้วนี่แหละเป็นตัวฉันเน
1: า
0: ะ
1: นี่น่าเพราะว่าคราวนี้คือระเบิดความเป็นไทยมากๆอย่างคำว่าเก่งมากอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงรถ
0: ตุ๊กตุ๊ก
1: ใช่แล้วพูดถึงค่าเงินบาทแล้วก็โลเคชั่นประวัติศาสตร์หมดเลยรถไฟหัวลำโพงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะถนนรองเมืองตรอกแล้วก็มีแบบที่เก๋ๆมีสนามมวยไทยแบบแหมมีคลังมวยไทยแบบซูมเตะอะไรอย่างเงี้ยว่าวจุฬาผ้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันดิฉันว่าเป็นความท้าทายมากๆที่ท่อนฮิตของเธอตอนนี้ก็เรียกว่าลิปซิงกันทั่วโลกแล้วอะไรนะ Hello สวัสดีค่ะ Yeah you know my wrist is cold นะคะอ๋ออันนี้ก็แบบ เป็นรวมๆที่น่าจะชื่นใจคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่บรรดาคนรุ่นใหม่ของไทยนะคะลูกสาวลูกชายเนี่ยต่างพากันสร้างความสุขให้กับคนไทยมากๆทั้งนักกีฬาแล้วก็นักดนตรีค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟัง
0: ค่ะนิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ยินคนจีนเขาเรียกโค้ชออสว่าเจี๋ยฟู่เจี๋ยฟู่อย่าไปงงนะคะเขาเรียกพี่เขยค่ะพี่เขย
1: น่ารัก
0: เจี๋ยฟู่นะคะ
1: คุณกนิกาเห็นลูกโค้ชออสไหมล่ะน้องช้าง
0: น่ารักน้องช้าง
1: หน้าเหมือนภรรยาเลยมันมีฝาแฝดเลยน่าเอ็นดูมากค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเวิร์ลอัปเดตเช้านี้ค่ะ
2: เวิร์ลอัปเดต
0: ค่ะตอนนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องการเปิดโปงกระบวนการเลือกสวที่มีการโกงกันใช่ไหมคะว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีการสั่งฟ้องสว229คนหรือไม่นะคะก็มีการทั้งการเปิดภาพเปิดเส้นเงินเปิดโทรศัพท์นะคะเปิดคลิปนะคะแต่ที่อังกฤษค่ะน่าสนใจกว่านั้นนี่เขามีการล่อซื้อเลยนะคะวันนี้เลยต้องชวนคุณนพพรวงอนันต์มาคุยในช่วงสายตรงจากลอนดอนไปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนพพรค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณกนิกาคุณสังกัมมาคุณผู้ฟังครับคุณกนิกาโปรยไว้น่าสนใจนะเรื่องของการล่อซื้อนะครับในกรณีที่อังกฤษครับต้องบอกว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นการเปิดโปงนะครับของกลุ่มนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่เดิมเนี่ยเขาสืบสวนสอบสวนเรื่องของกรณีสิ่งแวดล้อมคนที่ทำให้โลกร้อนคนที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่คราวนี้เขามาเปิดโปงพรรคการเมืองชาตินิยมฝ่ายขวาของอังกฤษครับก็คือพรรค Reform UK กับไนเจลฟาราจนะครับแฟนๆรายการเช้าทันโลกเนี่ยก็ถ้าติดตามผมมาก็จะต้องทราบเข้าใจนะว่าไนเจลฟาราจเป็นใครพรรครีฟอร์มเป็นใครเนี่ยนะครับแต่พูดไว้อีกครั้งหนึ่งสั้นๆก็คือว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามประจำก็คือว่าไนเจลฟาราจเนี่ยเป็นนักการเมืองที่มีสีสันมากอยู่ในแวดวงการเมืองอังกฤษมาไม่น้อยกว่า20ปีนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนนะฮะแล้วก็ลื่นไหลไปได้สารพัดเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้อังกฤษเนี่ยต้องออกจากสหภาพยุโรปเกิด Brexit ขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อตอนเดือนพฤษภาที่ผ่านมาครับมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับพรรครีฟอร์มนี่มาแบบถล่มทลายนะกวาดที่นั่งเก้าอี้เทศบาลเนี่ยถล่มทลายทีเดียวจนกระทั่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีจากพรรคเลเบอร์นะเป็นผลตามมานะครับแล้วก็ขนาดกันเองเนี่ยฝั่งของรัฐบาลและเลเบอร์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะออกมาเปิดโปงว่าพรรครีฟอร์มเนี่ยนะฮะเป็นพรรคที่รับเงินรับทองกับบรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอเมริกาคือได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองฝ่ายขวาในสหรัฐนะครับแล้วนายเจฟฟ์ฟาราเองก็ประกาศตัวว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นเพื่อน
0: ครับในระดับคุณนพพรครับมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อย
3: ชิดกันทีเดียวนะครับเอ๊ะทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาเกี่ยวกับการเมืองคือยังไงก็คือเรื่องก็เกิดจากว่านะครับผมนะครับฮัลโหล
0: ค่ะ
3: คุณกนิกาอันนี้ชัดหรือยังครับ
0: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
3: ต่อนะครับ
0: ต่อเลยค
3: ่
0: ะ
3: ได้ต่อ
0: ค่ะ
3: ก็คือว่าพอคุณก็คือในเจ้าฟราชเนี่ยล่าสุดนะครับมันเขาถูกเปิดโปงว่าไปรับเงินจากนักธุรกิจเชื้อชาติ
0: อีกแล้วอะค่ะ
3: อ
0: ัง
3: กฤษแล้วก็สัญชาติ
1: ที่ผ่านมาอีกทีดีไหมคะเดี๋ยวอาจจะติดต่อมาใหม่อีกทีนะคุณกนิกา
0: คือเดี๋ยวดิฉันจะเล่าจากที่คุณนพพรเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะคะระหว่างที่เรากำลังรอต่อสายครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือว่าในอังกฤษเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้รับเงินต่างชาติซึ่งจริงเรียนก็คล้ายๆกับหลายประเทศทั่วโลกเนาะแล้วก็กลุ่มที่ชื่อว่าเวอร์บาทิมเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเครือข่ายนักข่าวสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็ไป ปลอมว่าเป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้มั่งคั่งกับลูกชายที่มาเสนอเงินให้กับไนเจล ฟาราจนะคะในการทำโพลซึ่งการทำโพลนั้นเนี่ยก็เป็นบริษัทในสหรัฐที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการนี้เลยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่จ่ายไปสำหรับการทำโพลเนี่ย3ครั้งก็คือตกเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 1,400,000 บาทหรือประมาณ 32,000 ล้านปอนด์นะคะซึ่งรีฟอร์ม UK เนี่ย
1: โพลปลอมถูกมั้ยคุณกั
0: ญญาใช่ใช่โพลเนี่ยโพลปลอมแต่ว่าแล้วผลโพลนี้เนี่ยก็ถูกเอาสื่อใหญ่ในอังกฤษเนี่ยเอาไปใช้ด้วยนะคุณสังกมาก็สื่อฝ่ายขวาที่เรียกว่าก็อยู่ข้างเรียกว่าสนับสนุนในเจ้าฟาราสในทีเพราะว่าเขาก็ฝ่ายขวาเหมือนกันนะคะก็เทเลกราฟกับเดอะไทมส์นะคะซึ่งก็ทำให้โพลเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นงานสำรวจเหมือนกับความคิดเห็นทั่วไปแต่ว่ามันสามารถสร้างกระแสให้กับรีฟอร์มได้โดยไม่มีใครรู้ว่ารีฟอร์ม UK เนี่ยจ่ายเงินจ้างทำโพลเนอะโดยเงินของเศรษฐีอเมริกันซึ่งเขาก็บอกว่ากฎหมายอังกฤษเนี่ยมีข้อจำกัดเข้มงวดผู้ที่สามารถบริจาคให้เงินกับพรรคการเมืองได้เนี่ยแต่ว่าขนาดเขาบอกแล้วนะว่าเป็นเศรษฐีอเมริกันแล้วเขาก็ถามด้วยว่าไนเจล ฟาราจรู้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้เองล่ะค่ะก็ฟาราจก็บอกได้ผลดีนะแล้วก็คุ้มค่าเงินด้วย
1: คุณนพรน่าจะ
0: ยอมรับนั่นแหละ
1: แต่ลอง
3: ฟัง
1: ดูอีกที
3: แล้วคร
1: ับ น้องปอนต่อเลยค่ะคุณน้องปอนคร
3: ับผมคือเมื่อกี้คุณกัญญาก็เล่าเนื้อหาไปส่วนหนึ่งแล้วผมว่าเรื่องที่มันน่าสนใจก็คือว่ากลุ่มนักข่าวนะด้านสืบสวนสับสวนเนี่ยนะคือคนใหญ่ข่าวสืบสวนสับสวนเนี่ยจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไปขุดคุยใช่ไหมแล้วก็มาเล่าให้เปิดโปงให้ประชาชนเห็นว่ามันมีการทำความผิดอะไรไปแล้วเกิดขึ้นแต่คราวเนี้ยมันคือการล่อซื้อหมายความว่าความผิดมันยังไม่เกิดแต่เขามีต้องการจะพิสูจน์ทฤษฎีของเขาว่าพรรครีฟอร์ม UK เนี่ยเป็นพรรคที่พร้อมจะรับเงินจากต่างชาติแม้ว่าจะต้องทำผิดกฎหมายแล้วก็จะหาวิธีที่จะเลื่อนกฎหมายใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยแต่ขณะที่มันเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันเพราะรีฟอร์ม UK เป็นการตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อบอกว่าอังกฤษต้องเป็นใหญ่อังกฤษต้องสร้างความยิ่งใหญ่ again นะคล้ายๆกับ make America great again นี่ก็คือว่านี่ make Britain great again ฉะนั้นนโยบายของเขาก็จะเป็นนโยบายที่ประชานิยมมีความเป็นชาตินิยมสูงนะแล้วก็คนอังกฤษเป็นใหญ่ผู้อพยพจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์เท่ากับคนอังกฤษแล้วจะต้องมีการเรียนฟรีหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้น้อยที่สุดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่เขาจึงต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่รีฟอร์มทำเนี่ยไนเจล ฟาราจทำเนี่ยมันตรงข้ามกันหมดแล้วก็เกิดกลุ่มนักข่าวกลุ่มนี้ก็เลยไปล่อซื้อขึ้นแล้วก็ปลอมตัวเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันแล้วก็เริ่มจากเป็นลูกก่อนพ่อลูกคือตอนแรกเนี่ยส่งลูกมาก่อนแล้วลูกเลยเป็นคนอังกฤษสำเนียงอังกฤษชัดเจนหมดนะแล้วก็ไปเริ่มทยอยบริจาคเงินฉันจะให้เงินเธอเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะ 10,000 20,000 รวมกันแล้วเนี่ยทำโพล3โพลโดยฉันเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับบริษัททำโพลทั้งที่เป็นโพลเนี่ยเพื่อรีฟอร์มเงินก็มาจากคนที่สนับสนุนพรรครีฟอร์มก็คือตัวคนที่ปลอมตัวไปใช่มั้ยฮะแต่พอเอาไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์ก็ไม่บอกว่าเป็นของรีฟอร์มคนก็ไปเชื่อคือหนังสือพิมพ์ฝ่ายขวาเองก็บอกว่าตัวเองก็ตรวจสอบไม่เรียบร้อยมาตรวจสอบไม่ภาคมากพอถูกเปิดโปงไปก็ต้องบอกว่าต่อไปฉันจะต้องตรวจสอบให้มากขึ้นกว่านี้ว่าโพลเหล่านั้นเป็นใครส่วนบริษัทโพลเนี่ยที่ถูกเปิดโปงว่านี่ไงรับเงินรีฟอร์มมาแล้วไม่ยอมบอกว่าเงินมาจากไหนทำโพเป็นจะอ้างเป็นกลางหรือยังไงก็บอกว่าต่อไปต้องมีการตรวจสอบให้มากขึ้นเนี่ยนะนี่ซึ่งการเปิดโปงครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโปงเรียกว่าออกเวลาเนี่ยได้อย่างเหมาะสมมากเพราะว่าเป็นการเปิดนะหนึ่งวันหนึ่งคืนก่อนที่พรรครีฟอร์มจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะเพราะฉะนั้นคือเขาเปิดโปงเปิดข่าวเนี่ยวันพฤหัสนะ
1: ค่ะ
3: คือกลุ่มนักข่าวกลุ่มนี้ก็ไปหาโทรทัศน์ที่จะร่วมทำงานด้วยกันก็ไปได้ Channel 4ช่อง4ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะเหมือนกันแตกต่างจาก BBC ตรงที่ว่าไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนแต่เป็นการรายได้จากค่าโฆษณา Channel 4เนี่ยก็รับงานชิ้นที่นักข่าวสืบสวนคนนี้มาทำเรียบร้อยแล้วก็ไปอธิบายต่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ อดีตกกต.ของอังกฤษบอกว่าเรื่องที่ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าที่ไปรับเงินจากกลุ่มที่อ้างตัวเป็นนักธุรกิจจากอเมริกาที่จะให้เงินนะสุดท้ายพอข่าวนี้ถูกเล่นขึ้นวันรุ่งขึ้นนะพรรครีฟอร์มซึ่งต้องการจะใช้การประชุมสามัญประจำปีในการเปิดเผยนโยบายใหม่ๆของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างกระแสให้ได้คะแนนนิยมมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็กลับต้องมาตอบคำถามในเรื่องแบบนี้แล้วคนที่เป็นผู้บริหารพรรคสูงสุด2คนที่อยู่ในคลิปที่ถูกเปิดโปงเนี่ยก็ต้องออกมาขอลาออกจากการเป็นกรรมการของพรรคและพรรครีฟอร์มก็ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในในเรื่องนี้นายเจ้าฟาราจก็ต้องมายืนกระต่ายขาเดียวแล้วบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมได้คุยกับเขาจริงแต่ผมก็ได้ลาคุยผมก็พยักรับทราบเฉยๆว่าจะมีการเอาเงินมาให้แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะรับนะผมเป็นคนที่รู้
0: เรื่องคุ้มค่าเงินนี่
3: ใช่ไงผมก็รับปากไปอย่างนั้นแหละผมไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครยังไงก็แบบกระล่อนลื่นไปได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามจะไปตั้งคำถามกับกลุ่มคนที่มาตรวจสอบเขาว่าเอาเงินมาจากไหนกลุ่มนักข่าวสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ไปเอาเงินมาจากใครกลุ่มพวกนี้ไปพวกกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ไม่ต้องการไม่ชอบรีฟอร์มใช่ไหมไม่ต้องการให้รีฟอร์มได้ปกครองประเทศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกตามมาอีกนะซึ่งนายเจ้าฟาราจเองเนี่ยก็เพิ่งจะชนะเลือกตั้งซ่อมไปจากเขตที่ตัวเองประกาศลาออกใช่ไหมคือเขาเนี่ยถูกคณะกรรมการเลือกตั้งและกรรมธิการของสภาเนี่ยสอบเรื่องที่ว่ารับเงินบริจาคมาแล้วไม่ยอมแถลงว่าเงินบริจาคนี้เนี่ยได้มาเขาก็อ้างว่าเป็นการให้อย่างส่วนตัวเขาเอามาเพื่อรักษาความปลอดภัยเขาก็ถูกทำร้ายถูกโหถูกอะไรบ่อยๆเขาต้องหาเงินมาเพื่อรักษาความปลอดภัยดังนั้นเงินจากนักธุรกิจอังกฤษสัญชาติไทยเนี่ยก็เป็นเงินที่เขาเอามาใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีอิทธิพลใดๆทางการเมืองแต่สื่อฝ่ายซ้ายอย่างเดอะการ์เดียนก็บอกว่านี่ไงคุณได้ไปพบกับผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษอยู่ทีนึงแล้วไปพูดเรื่องนโยบายว่าจะให้เปิดคริปโตเคอเรนซีอย่างเสรีในอังกฤษอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งนอกจากนี้การที่มีนักธุรกิจอเมริกันมาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าอ่ะนี่ไงคุณปากว่าตาขยิบคุณบอกคุณทำเพื่อคนอังกฤษแต่คุณจะรับเงินจากเศรษฐีอเมริกันและคุณตั้งใจที่จะทำผิดกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบต่อตอนนี้ก็คือว่าตำรวจคือพรรคฝ่ายค้านอื่นก็คือพรรคลิเบอรัลเดโมแครตนะแล้วก็เลเบอร์เองเนี่ยพรรครัฐบาลเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปที่กรรมการเลือกตั้งละแล้วก็แจ้งไปที่ตำรวจนครบาลด้วยให้เข้ามาสืบสวนในเรื่องนี้ครับนั้นอันนี้หนังยาวครับยังไม่จบกันง่ายๆ
0: ค
3: ุ
0: ณ
3: พ
0: รคะแล้วคนที่เขาเชียร์พรรครีฟอร์มเนี่ยเขารู้สึกยังไงเมื่อเห็นคลิปพวกนี้ออกมาคะ
3: คือ
0: ยังไม่เชื่ออะไรอย่าง
3: น
0: ี้ไหม
3: ก็ไม่เชื่อฮะเขาบอกล่อซื้อก็ใครๆก็ทำกันคุณกนิกาต้องไปดูว่าเขตเลือกตั้งที่เลือกตั้งซ่อมแล้วชนะกลับมาได้เนี่ยนะคือคนไปใช้น้อยลงแต่ปรากฏว่าเขาได้คะแนนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคนส่วนใหญ่ก็บอกว่านี่ไงนายเจ้าฟาราจเขาถูกพวก establishment ถูกพวกชนชั้นสูงในลอนดอนสกัดกั้นไม่ให้ได้เติบโตใครๆก็ทำทั้งนั้นใครๆก็รับเงินจากนักธุรกิจที่ร่ำรวยทั้งนั้นแต่นายเจ้าฟาราจพูดแทนพวกเราและเจ้าฟราชเป็นคนที่ออกมาปกป้องคนอังกฤษเป็นคนปกป้องคนขาวเพราะทุกวันนี้คนขาวถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้กลายเป็นคนอังกฤษเป็นพลเมืองชั้นสองไปแล้วความรู้สึกมันมีอยู่เยอะอยู่แล้วก็แคลตันเนี่ยพื้นที่ที่เขาเป็นพื้นที่ที่เขาชนะเลือกตั้งเนี่ยเดิมเนี่ยมันเคยเป็นเมืองตากอากาศเมืองท่องเที่ยวนะแล้วมันเป็นเมืองที่แบบเจริญรุ่งเรืองมากแต่ตั้งแต่ทศวรรษ70ขึ้นไปเนี่ยแคนอังกฤษคือสถานทางอากาศสำคัญปิดตัวไปแล้วก็คนก็ไม่ได้ไปเที่ยวมากขึ้นความยากจนก็เกิดขึ้นคนหนุ่มสาวก็ย้ายออกจากเมืองมันก็เลยกลายเป็นเมืองที่แบบมีแต่คนที่ไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าไหร่หรือว่าคนที่ยังมองว่าคนผิวขาวยังแบบ good old days ของอังกฤษจะต้องกลับมาอะไรเงี้ยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นนายเจอร์ฟราชก็เลยชนะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนที่มากขึ้นโดยที่พรรคการเมืองหลักๆไม่ส่งคนลงแข่งคู่แข่งสำคัญสุดก็คือคุณที่เอาทาเรียกว่าถังขยะมาเป็นหน้ากากเรียกบินเฟสเนี่ยแข่งแล้วบินเฟสก็ได้คะแนนไม่น้อยทีเดียวนะ
0: เรื่องน่าติดตามนะคะมาเทียบกับเมืองไทยด้วยนะคะขอบคุณคุณนพพรมากๆเลยค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือสายตรงจากลอนดอนค่ะค่ะดูข่าวอื่นนะคะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะคะก็เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐด้วยขีปนาวุธหลายลูกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เป็นการขู่ตอบโต้รุนแรงหากสหรัฐลุกลามไม่เลิกนะคะส่วนผู้แทนของสหรัฐทั้งสตีฟวิทคอฟแล้วก็เจเลชคูชเนอร์ผู้แทนพิเศษของสหรัฐก็เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ไปหารือกับปูตินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยก็บอกว่ากำลังหาทางยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นต้องมีการรับประกันด้านความมั่นคงค่ะส่วนที่กัมพูชานะคะสื่อกัมพูชารายงานค่ะว่านายโทสำนางอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาถูกปลดเพราะว่าเอี่ยวขายวีซ่าแก๊งสแกมเมอร์พบว่ามีบัญชีธนาคารเกือบ400บัญชีเลยทีเดียวค่ะคุณสังมาคะ
1: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะก็มีการพูดถึง Data Center เฉพาะที่มาดอดตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครมีการตุนน้ำมันเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก็มีการประชุมคณะกรรมการด้าน Data Center อยู่มีการแสดงความเห็นนะคะอย่างที่ไอร์แลนด์หรือว่าที่สิงคโปร์โมเดลที่เขาจะต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะคะว่ามีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นเรื่องตั้งคำถามที่คนวิตกกังวลกับเรื่องของ data center ที่สะท้อนออกมานะคะแล้วก็ที่น่าสนใจตอนนี้คือตลาดพันธบัตรโลกนะคะที่หลายคนเนี่ยตกใจมากๆกรณีของเอากรณีญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะคะที่เราคุ้นกับการที่ญี่ปุ่นดอกเบี้ย 0% ตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้เห็นแบบเดิมอีกแล้วนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ภาพของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะคะก็น่าจะได้เห็นตลาดพันธบัตรทั่วโลกนะคะผลตอบแทนพุ่งพร้อมกันหลายประเทศแล้วในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1996เลยที่ทะลุ 3% มันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะคะว่าทั้งเงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยสูงนั้นจะพาเราไปสู่จุดไหนคะคุณกนิกา
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าต่างประเทศเขามองประเทศไทยเนี่ยจัดการยกระดับความเข้มงวดในการปราบปรามนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่ดีอย่างไรค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Food
4: สนับสนุนโดย
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

ดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ต้อนรับสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะมาต่อกันนะคะเรื่องที่แหมคนไทยเราอยากได้ยินสักครั้งอยู่แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะมีการลุกขึ้นพูดจัดการกับพวกทุนต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนมาเป็นพวกทุนเทาๆหรือก่ออาชญากรรมไปติดตาม Big Story ค่ะ
7: Big Story
6: เห็นคุณกนิกาบอกว่าสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสยังเกาะติดเรื่องนี้เลยใช่ไหมคุณกนิกา
8: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะถึงที่สื่อต่างประเทศเกาะติดเรื่องนี้เนี่ยคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนาะให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลนะคะออกนอกประเทศไทยเนี่ยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศนะคะการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนต่างชาติในคนนี้ก็ทำอะไรคุณสังกมาคะจำได้ไหมคะก็คือที่มีสวนสัตว์ที่สมุยอ่ะ
6: ค
8: ่
6: ะ
8: มีที่พังงานเนาะใช่ไหมพังงานหรือก็สมุยแล้วนายคนนี้เขาไปข่มขู่เพราะว่าน้องที่เขาทำสวนสัตว์เนี่ยเขาพบว่ามีชาวอิสราเอลนักท่องเที่ยวที่ไปรังแกสัตว์บ้างไม่จ่ายตังค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็เลยเอาธงฟรีปาเลสไตน์อ่ะไปติดไว้โอ้นายคนนี้ก็ไปข่มขู่นะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนข่มขู่เอาชีวิตทำร้ายร่างกายจนในที่สุดเนี่ยก็ขึ้นศาลศาลเนี่ยก็ให้นะคะ 5,000 แล้วก็จำคุกรอลงอาญา2ปีแต่ว่าคือพอเป็นเข้าคู่ระเบียบใหม่เนี่ยก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งเนรเทศเลยแต่อุทธรณ์ได้นะอุทธรณ์ไปที่นายกรัฐมนตรีก็คือคนเดียวกันนั่นเองนะคะแต่ประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับที่คุณสังกมาบอกเราทนมาหลายเรื่องแล้วเนอะแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเราก็จะมีจีนเทาจีนดำใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะเจออิสราเอลดำอิสราเอลเทาเนาะทั้งเนี่ยวันที่11นี้เขาบอกว่าโอ้คนภูเก็ตเนี่ยเขาก็หวั่นๆอยู่เพราะว่าจะมีการจัดงานใหญ่ที่ชาวยิวชาบับกลางเมืองเนี่ยนะคะเราก็ตอนนี้เริ่มมีการขุดขึ้นมาเรื่อยๆว่าเป็นบริษัทมีบริษัทนอมินีชาวอิสราเอลในจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมี14บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ชลบุรีที่เชื่อมโยงเนี่ย สไตล์แบบเดียวกับจีนเทาเลยคล้ายๆกันแล้วก็ยังมีเรื่องสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราแม้ว่าจะหมดสัญญาไปแล้วนะคะก็ยังมีการแอบเอาศพเนี่ยไปฝังเพิ่มอีก4ศพนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือแล้วตอนนี้สถานทูตอิสราเอลเขาก็เริ่มส่งข่าวเชิญนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เริ่มมีปฏิกิริยาเริ่มขึ้นเรียนคิดว่าละมองเนี่ยเขาคงมองเห็นไอ้ภาพแบบนี้แหละค่ะเขาก็เลยมีรายงานข่าวออกมาค่ะคุณสังมาค่ะ
6: คือปกติประเทศไทยจะแบบว่าดิฉันเห็นคนแสดงความเห็นในโซเชียลอะคุณกันนิกาแล้วก็ที่ต่างชาติบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยคนเฟรนลี่มากเลยคุณไปทำอีท่าไหนเนี่ยทำให้คนไทยมารู้สึกแบบนี้ได้นะคุณกันนิกา
8: ใช่ค่ะซึ่งก็ตรงกับที่เรามองเขาเขียนเลยนะคะเขารายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะพาดหัวเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลไทยยกระดับความเข้มงวดปราบปรามนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติโดยพูดถึงกฎหมายฉบับใหม่ก็คือไอ้ประกาศสำนักนายกเนี่ยนะคะบอกว่ามีผลบังคับใช้เมื่อตั้งแต่วันที่28สิงหาอนุญาตให้ผลักดันในประเทศชาวต่างชาติออกจากประเทศอย่างเร่งด่วนในทางปกครองหากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งมาตรการนี้เนี่ยมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกลุ่มช่อโกงการทำงานในขณะที่กระแสต่อต้านคนต่างชาติเริ่มถูกหยิบยกขึ้นมาพูดอย่างเปิดเผยคุณสังกมาคะเขามีโค้ดคำหนึ่งเลยบอกว่าสยามเมืองยิ้มเริ่มไม่ตลกหากการหยอกล้อล้ำเส้นเกินไปพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเกิดเหตุวุ่นวายบ่อยครั้งนะคะเขาก็ไล่เรียงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่มีเด็กนักเรียนมัธยมอิตาลีใช่ไหมคะที่มาทำเสียงดังแล้วก็มีคำสบถคนที่ไปห้ามปรามพฤษภาชาวสเปนหญิงชาวเปรูเนาะก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันบนรถตุ๊กๆช่วงเช้ามืดเดือนเมษาย้อนหลังกลับไปคู่รักชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารบนหาดตอนปี2025ชาวรัสเซียผู้ชอบถ่ายคลิปเรียกร้องความสนใจสร้างข่าวดังโดยการนั่งเปลือยกายอยู่หลังรถกระบะคู่หญิงสาวแต่งกายวาบวิวนะคะก่อนถูกรวบตัวทันเวลาที่สนามบินฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เลมองเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยระยะเวลาพำนักสูงสุดเนี่ยไม่ได้ไอ้แบบประเภทมาต่อได้เรื่อยๆแล้วนะตอนนี้เหลือให้แค่ถ้าฟรีถึงจะเป็นฟรีวีซ่านะคะก็ได้แค่30วันเท่านั้นคุณต้องออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อใหม่นะคะแล้วก็การในประเทศผู้กระทำความผิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีการน่าจะไปช่วยเสริมกำลังแก่แคมเปญที่ปราบปรามพวกนอมินีสตรอแมนนะคะที่เปิดตัวอย่างอย่างหนักในภาคใต้นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือครองที่ดินกิจการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมบริษัทนำเที่ยวที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำได้แต่เป็นแบบหุ้นส่วนต้องเป็นหุ้นส่วนแบบข้างน้อยด้วยนะเพื่อแต่ว่ามันก็มีการใช้นอมินีเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายสำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายนะคะที่สามารถจัดหานอมินีให้ได้ตอนนี้มีการตรวจพบ 2,314 แห่งแล้วนะคะแล้วก็อีก 14,000 แห่งกำลังถูกตรวจสอบอันนี้ก็เขาก็เอาข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็บอกว่าการตรวจสอบเข้มข้นนี้เนี่ยก็สะท้อนวาระชาตินิยมของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยของคุณอนุทินด้วยนะคะที่มาเลือกชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจซบเซาคนไทยเริ่มมองหาแพ้และสัญญาณความเด็ดขาดที่ส่งออกมาจากนายกรัฐมนตรีก็ส่งผลให้เกิดกระแสความระแวงพุ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกพุ่งไปที่ชาวตะวันตกโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่มากบนเกาะสมุยแล้วก็ที่จับตาเป็นพิเศษก็จะเป็นอิสราเอลกับชาวจีนแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายในอาเซียนนะคะแล้วก็การสืบสวนของตำรวจเนี่ยก็จะพุ่งเป้าโดยเฉพาะการทะลักเข้ามาของอิสราเอลบนเกาะพังงานที่เมืองปายนะคะที่ภาคเหนือของไทยการเปิดโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็พูดถึงกระแสตอนนี้ที่มีกลุ่มคุณเต้อาชีวะใช่ไหมคะมาจากม็อบคนไทยไม่ทนซึ่งประเด็นนี้เนี่ยละมองเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะคะสื่อมวลชนเนี่ยบอกว่าคุณประวิตรบอกว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยคือประเด็นหนึ่งมันเป็นการผสมผสานระหว่างการเกลียดกลัวคนต่างชาติเรื่องเศรษฐกิจซบเซาในประเทศด้วยแล้วก็ร่วมกับพฤติกรรมไม่สมเหตุสมผลเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติบางกลุ่มด้วยค่ะคุณสังกมาค่ะ
6: และน
7: ี่
6: ค
7: ือ
6: Big Story ค่ะ
7: Big Story
6: ค่ะเมื่อกี้ที่ฉันติดนิดนึงที่บอกว่าเพลงน้องลิซ่านะคะที่ชื่อว่าเพลงสวัสดีค่ะแล้วก็เป็นไทยบวยแบบเป็นเรื่องไทยๆแล้วมีอันนึงที่บอกว่าตอนนี้กำลังไวรัลมากเลยคือบอกว่า my wrist is cold คือข้อมือฉันเย็นนะคุณกันนิกาบอกอ๋อถ้าเป็นภาษาพวกฮิปฮอปเนี่ยเขาจะเป็นเพลงสไตล์อวดรวยอวดมั่นหมายความว่านาฬิกาเพชรหรูคุณกันนิกามันอยู่ที่ข้อมือจะเย็นเชียบอย่างนั้นเลยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะวัฒนธรรมการแบบอวยตัวเองแต่ว่าเป็นความมั่นใจแล้วก็โอ้ตอนนี้แทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันแค่2วันน่ะผ่าน100ล้านวิวแล้วดิฉันดูล่าสุดตอนนี้131ล้านวิวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความสำเร็จของคนไทยค่ะ
8: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
6: ค่ะสังกัมมาสารวัตรนะคะเริ่มวันใหม่ด้วยความมั่นใจมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก WorldwideBuild Defense My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
14: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
15: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาบ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการ